0: บุคคลที่ประสงค์จะอภิปรายเนี่ยคาดว่าน่าจะจบประมาณ3ทุ่
1: ม
0: ดังนั้นอยากจะได้ยินคำตอบชัดๆว่าทุกคนพร้อมจะให้ความสำคัญกับทั้ง2เรื่องแล้วก็จะอยู่ประชุมกันจนถึง3ทุ่ม
1: แล้วคุยกันให้จบถ้าให้คำยืนยันกับพวกเราฝ่ายค้านได้และ2ฝ่ายก็หมายถึงประธานสภากับประธานวิปรัฐบาล
0: รับปากที่จะช่วยประสานประธานสภาก็เคยให้แนวทางเอาไว้ว่าการประชุมสภาแห่งนี้ต้องเห็นตรงกันทั้ง2ฝ่าย
1: ถ้าคุยกันเรื่องไม่ติดใจแต่ถ้าท่านยังไม่สามารถให้ความชัดเจนหรือรับปากได้นี่ฮะก็ขอตั้งข้อสังเกตไม่ใช่กล่าวหาว่าวันนี้พวกท่าน
0: กำลังใช้กลไกในสภานอกจากที่ท่านปิดปากคนข้างนอกไม่ให้มีการเปิดเผยพยานหลักฐานแล้วท่านอาจจะกำลังใช้กลไกในสภาปิดปากไม่ให้สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาเรื่องการทำหน้าที่ของกกต.
1: ถ้าท่านจะพิสูจน์หักล้างว่าพวกผมตั้งข้อสังเกตผิดท่านรับปากพวกผมสิว่าเดี๋ยวต้องประชุมเรื่องกกต.ต
0: ่อ
1: ถ้ารับปากไม่ได
0: ้ขออนุญาตดำเนินการตามข้อบังคับ
1: เสนอญัตติให้มีการพิจารณารายงานจังหวัดชายแดนปัญหาชายแดนภาคใต้หลังจากรายงานกกต.แล้วก็เป็นการเสนอญัตติซ้อนขึ้นมา
2: ผมก็ต้องบอกท่านประธานแบบนี้ครับไม่ได้กล่าวหาครับสิ่งที่พวกผมตั้งข้อสังเกตว่าวันนี้พวกท่านกำลังจะใช้กลไกในสภานอกจากที่ท่านปิดปากคนข้างนอกไม่ให้มีการเปิดเผยพยานหลักฐานท่านอาจจะกำลังใช้กลไกในสภาปิดปากไม่ให้สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาในเรื่องของการทำหน้าที่ของกกต.อันนี้เป็นข้อสังเกตนะครับท่านจะพิสูจน์หักล้างว่าพวกผมตั้งข้อสังเกตผิดท่านรับปากพวกผมสิครับถ้าท่านรับปากไม่ได้ผมขออนุญาตดำเนินการตามข้อบังคับครับท่านประธานเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเวลาในที่ประชุมสภามีค่ามากครับผมขอเสนอญัตติว่าให้มีการพิจารณานะครับญัตติของจังหวัดชายแดนใต้หลังจากที่มีการพิจารณารายงานของกกต.แล้วครับขอผู้รับรองด้วยครับ
3: ครับผู้รับรองถูกต้องนะครับ
1: หลังจากนั้นประธานในที่ประชุมตอนนั้นเนี่ยเป็นคุณมลิกาละคุณมลิกาก็ปรากฏว่าจังหวะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมมีการถกเถียงกันว่าตกลงมันยังไงเนี่ยมันคือยัตติของคุณสักริยะก่อน
0: ค่ะ
1: ว่าขอพิจารณาวัตติจังหวัดชายแดนภาคใต้
0: ค่ะ
1: ถ้าคุณแท้งเสนอยัตติแบบนี้ขนาดที่จังหวะหนึ่งก็มีช่วงเรียกว่าอะไรล่ะตอนนั้นเหมือนจะลงคะแนนระบบมีปัญหาอะไรด้วยนะเมื่อวานนี้บังเอิญมาเกิดอะไรขึ้นอีกเนี่ย
0: ค่ะคือประธานณจังหวะนั้นนะคะแจ้งต่อที่ประชุมว่าระบบการลงมติมีปัญหาเล็กน้อย
1: ดูบรรยากาศช่วงนี้
2: อีกหนึ่งท่านที่ผมเชื่อว่าถ้าได้รับคำมั่นสัญญาก็จะทำให้การประชุมเนี่ยเดินหน้าไปได้ก็คือคำมั่นสัญญาจากท่านประธานครับถ้าท่านประธานพร้อมที่จะรับปากในที่ประชุมว่าพร้อมจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับให้เวลาทั้ง2เรื่องนะอย่างเต็มที่อย่างน้อยๆเนี่ยถึงประมาณ3ทุ่มเนี่ยนะครับผมก็พร้อมที่จะถอนญัตติครับขอบคุณครับ
4: เช็คองค์ประชุมกันแล้วถอนได้เหรอถอนไม่ได้นะเท้ง
2: ท่านประธานครับ
4: ขอโทษขอโทษ
2: ท่านประธานครับผมขออนุญาตแบบนี้ได้ไหมครับ
4: ท่านณัฐพงษ
2: ์ผมไม่เคยเรียกท่านเปิ้ลในที่ประชุมสภานะครับ
4: ขออนุญาต
2: ท่านประธานครับเราทำงานกันด้วยความเคารพครับผมทำงานกันด้วยความเคารพจริงๆครับท่านประธานครับในห้องประชุมผมไม่เคยเรียกท่านเปิ้ลเลยนะครับ
4: ขอโทษพี่ขอโทษจริงๆขอโทษค่ะท่านณัฐพงษ์
2: ครับขอบคุณมากครับท่านประธานก็ลองสอบถามทางเจ้าหน้าที่ดีไหมครับผมมั่นใจว่าใน
4: คือตอนนี้เครื่องยังใช้ไม่ได้เลยอ่ะเน
2: ี่
4: ยลองท่านสมาชิก
2: คือจะได้ไม่ต้องมีการลงมติไงครับท่านประธานตอนนี้ระบบการลงคะแนนเนี่ยน่าจะมีปัญหาอยู่ผมก็เลยอยากสอบถามท่านประธานนะคร
5: ับ
2: ว่าถ้าท่านประธานยืนยันว่าพร้อมทำหน้าที่ถึง3ทุ่มเนี่ยผมในฐานะผู้เสนอญัตติก็พร้อมที่จะถอนญัตติแล้วก็เดินหน้าการประชุมต่อครับ
4: ถ้างั้นขอพักการประชุม20นาที
1: 7:08 น.เรื่องเล่าเช้านี้เขาพักการประชุมเราพักช่วงโฆษณาครู่เดียวเดี๋ยวกลับมา
6: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33สนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
7: นายเฮิร์บกรีนบาล์มทาบรรเทาอาการผื่นคันตามผิวหนังลดรอยดำด้วยสมุนไพรไทยกว่า9ชนิด
8: เตก้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวแบรนด์เยอรมัน Cook Your Way to Life

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลนางกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
3: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: ฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
5: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
7: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
8: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: ร้อยปี
10: รายละเอียดเพิ่มเติมไปดูได้ที่เว็บไซต
9: ์นงนุชพัทยา .com ค่ะ
10: เชิญชวนท่านผู้ชมช่วงนี้พัทยาแสนจะคึกคักไปชมสวนอย่างที่เราทราบกันนะระหว่างที่พักเบรกและหลังจากนั้นด้านหนึ่งพักฝ่ายค้านออกมาแถลงนอกห้องประชุมซึ่งนำโดยคุณพักคมลหนุนอนันต์โฆษกพักมาพร้อมกับคุณรัชนกศรีนอกซึ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพักประชาชนรวมถึงคุณสาธิตวงศ์หนองเตยและคุณพิทักษ์เดชเดโชของพรรคประชาธิปัตย์ก็มาร่วมกันแถลงระบุว่ารัฐบาลใช้ยติไฟใต้มาบังหน้าเพื่อจะปิดทางอภิปรายรายงานกกต.ซึ่งใครก็คงทราบว่าจะเกี่ยวข้องกับประเด็นไหนอย่างไรขณะที่คุณรัชนกย้ำในระหว่างการแถลงว่ารัฐบาลเล่นการเมืองน่าเกลียดอุบาททำให้สภากลายเป็นโรงละคร
11: ฉันขอตั้งข้อสังเกตว่านี่คือการเล่นการเมืองที่น่าเกลียดที่สุดที่อุบาทที่สุดคือการเอาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาว3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาอ้างมาบังหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือให้รัฐบาลเนี่ยนะคะเพื่อเป็นเครื่องมือบังหน้าเพราะว่ารัฐบาลไม่ต้องการให้ฝ่ายค้านอภิปรายรายงานของกกต. พราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการอภิปรายรายงานของกตจะต้องมีการพูดถึงการโกงเลือกตั้งครั้งมโหฬารที่เกิดขึ้นเรื่องบาร์โค้ดและที่สำคัญที่สุดคือเรื่องหัวสวรัฐบาลกำลังจะปกป้องกกตไม่ให้สภาแห่งนี้อภิปรายกกตด้วยการเอาความเดือดร้อนเอาชีวิตของพ่อแม่พี่น้องชาวสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มาอ้างซึ่งดิฉันคิดว่านะคะนี่คือมาตรฐานการทำงานที่รับไม่ได้คือท่านทำอย่างหน้าไม่อายเลยคือตัวดิฉันเองนะคะไม่ได้เป็นคนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ดิฉันคิดว่าพ่อแม่พี่น้องนะทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านต้องรู้เรื่องนี้นะคะว่ามีคนเอาความทุกข์ร้อนของท่านมาบังหน้าเพื่อปกป้องไม่ให้กกต.ถูกอภิปรายมันมีความพยายามทำให้สภาแห่งนี้น่าเบื่อกลายเป็นโรงละครกลายเป็นอะไรที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่อยากจะเสพไม่อยากจะดูดังนั้นเนี่ยดิฉันขอเรียกร้องนะคะมาตรฐานการทำงานจากฝ้าฝั่งรัฐบาลรวมถึงประธานสภาด้วยขอให้ทำงานอย่างตรงไปตรงมาและยึดเอาผลประโยชน์ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งจริงๆไม่ใช่แค่เอามาบังหน้าค่ะ
10: ขณะที่คุณสาธิตวงหนองเตยรองหัวหน้าประชาธิปัตย์แถลงว่าจริงๆเนี่ยวิปรัฐบาลยืนยันกับฝ่ายค้านมาตลอดในฐานะคุณสาธิตก็เป็นวิปฝ่ายค้านจนกระทั่งถึงเที่ยงเมื่อวานนี้ว่าทุกอย่างเป็นไปตามข้อตกลงก็คือให้พิจารณารายงานกกต.ก่อนแล้วจบแล้วค่อยเอาเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้มาต่อคุณสาธิตบอกที่แปลกคือหลังเที่ยงจู่ๆ
12: เพื่อนสมาชิกของพรรคฝ่ายค้านทุกพรรคยืนยันตรงกันว่าม
10: ันมีลายส่วนตัวของส.ส.พรรคภูมิใจไทยแจ้งให้ส.ส.ทุกคน
12: เตรียมโหวตช่วงบ่ายโมงครึ่ง
10: หลังกระทู้จบก็แปลกใจว่าถ้าเป็นไปตามข้อตกลงมันต้องไม่โหวตก็ไปอย่างเงี้ยเอารายงานกกต.มาต่อกระทู
12: ้ค่ะ
10: จู่ๆมีลายแจ้งมาที่ส.ส.พรรคภูมิใจไทยว่าบ่ายโมงครึ่งเตรียมโหวตหลังกระทู้จบ
12: ก็แปลว่าเรื่องนี้มีการเตรียมการมีข้อพิรุธและผิดปกติ
10: หมายความว่า
12: ฝ่ายผู้มีอำนาจกลัวเรื่องการอภิปรายเรื่องหัวสวหรือกงสวจึงพยายามหาทางปิดปากสภาไม่ให้พูดเรื่องนี
10: ้แม้ฝ่ายค้านจะรู้ว่ารัฐบาลต้องการอะไรผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าประชาธิปัตย์รวมถึงคนอื่นๆก็ยอมรับไม่เป็นไรเอายติชายแดนใต้ขึ้นมาก่อนก็ได้เพราะเดือดร้อนจริงแต่เพียงขอให้รับปากว่า
12: จะเอารายงานกกต.มาอภิปรายกันต่อค่ะ
10: แต่ปรากฏว่า
12: ไม่มีใครรับปากและ
10: จู่ๆ
12: เครื่องลงคะแนนก็เสียอย่างมีเงื่อนงำค่ะคือจู่ๆก็มาเสียในจังหวะหน้าสิวหน้าขวานแบบนี
10: ้เหตุการณ์นี้สะท้อนเจตนารัฐบาลโดยเฉพาะภูมิใจไทยชัดแจ้งว่าอ่อนไหวเรื่องการโกงสว.
13: ความจริงแล้วเนี่ยเรื่องของวันนี้เนี่ยจะไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นเลยถ้าหากว่าข้อตกลงของวิปรัฐบาลกับฝ่ายค้านได้รับการปฏิบัตินะครับแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือระเบียบวาระประชุมในวันนี้เนี่ยมีเรื่องรายงานกกต.ซึ่งเป็นรายงานประจำปี2567เป็นปีที่มีการเลือกตั้งสว.คาดหมายได้อยู่แล้วว่าจะต้องมีการอภิปรายถึงเรื่องของการโกงเลือกสว.หรือการหัวสว.อย่างแน่นอนความจริงแล้ววิปรัฐบาลยืนยันกับวิปฝ่ายค้านตลอดจนกระทั่งถึงเที่ยงวันนี้ว่าทุกอย่างเป็นไปตามข้อตกลงก็คือพิจารณาเรื่องกกต.จบแล้วแล้วก็นำเรื่องของจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อแต่เรื่องนี้มันแปลกประหลาดก็คือหลังเที่ยงเพื่อนสมาชิกของพรรคทุกพรรคที่เป็นพรรคฝ่ายค้านยืนยันตรงกันว่ามีลายส่วนตัวของส.ส.ในพรรคภูมิใจไทยแจ้งให้ส.ส.ทุกท่านเตรียมโหวตตอนช่วงบ่ายโมงครึ่งหลังจากที่กระทู้จบลงแล้วซึ่งเราเองก็แปลกใจว่าถ้าเป็นไปตามข้อตกลงจะไม่มีโหวตแปลว่าเรื่องนี้มีการเตรียมการมีข้อพิรุธมีข้อผิดปกติซึ่งคาดหมายว่าฝ่ายของผู้มีอำนาจกลัวเรื่องการอภิปรายเรื่องคั้วสว.หรือโกงสว.จึงพยายามหาทางที่จะปิดปากสภาไม่ให้มีการพูดเรื่องนี
10: ้คุณสาธิตก็บอกว่าเดี๋ยวให้จับ

0: ไม่เสร็จหมายถึงกระทู้ชายแดนไม่ใช่ยัตติชายแดนใต้ยังไม่เสร็จยังมีผู้อภิปรายอีกจำนวนมากแล้วเกิดวิวาทกันอีกสุดท้ายปิดการประชุม
1: ประธานโสพลค่ะสั่งปิดการประชุมไปตอน2:22 น.
0: เพราะว่าขนาดสุภชัยใจสมุทรภูมิใจไทยเนี่ยบอกเรื่องของจิตใจอ่ะจะให้ประธานเป็นลมคาบัลลังก์เหรอควงอยู่บัลลังก์คนเดียวรองประธาน2คนติดภารกิจล่วงหน้า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ฝ่ายค้านพยายามจะบอกว่าให้ฝ่ายเลขาไปตามรองประธานมาไม่อย่างนั้นเนี่ยยัตติชายแดนใต้ก็ไม่จบรายงานกกต.ก็ยังไม่ได้เข้าขณะเดียวกันพอสัปดาห์หน้าถ้าเกิดประชุมเดี๋ยวยัตติชายแดนใต้ต่ออีก
1: ค่ะ
0: ก็คงไม่ได้พิจารณารายงานกกต.จนกระทั่งผ่านพ้นสัปดาห์หน้าไปใช่ไหมเดี๋ยวกลับมาประเด็นนี้ครู่เดียวครับ

0: ื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
2: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: บางครั้งชีวิตก็มักมีคำถามให้เราต้องเลือกระหว่างคนที่เรารักกับตัวเราเองวันนี้ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตพร้อมช่วยคุณเลือกได้ทั้งคู่ด้วยประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกัน Love Protect 77ทำเพื่อตัวเองและคนที่รักได้พร้อมกันจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
4: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
5: อ้าวสายต่อไป
6: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
5: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอ้าวสายต่อไป
7: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
8: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
9: ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่าก
10: ลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
2: สนับสนุนโดย
11: จบทุกอาการเมื่อเกิด

0: อากาศกรดไหลย้อนเบลสิตเกิร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
2: กกต.เองยังโพสเลยว่าพร้อม
3: เป็นรูปคุณแสวงบุญมีอะค่ะ
2: กับคณะพร้อมไปชี้แจงเลย
3: นี่
2: เห็นไหมคณะกกต.ชุดใหญ่ไปรออยู่ที่รัฐสภาแล้ว
3: ว่าพร้อม
2: พร้อมเห็นภาพไหมขณะที่ในสภาหลังจากพักการประชุมไปฮะคือปกติหน่วยงานจะต้องมาชี้แจงองค์กรอิสระเขามารอแล้วไม่ได้เข้าพอเสร็จจากพักการประชุมที่ท่านประธานมาริกาให้พักการประชุมมาริกาจิรพันธ์วานิชกลับมาใหม่มันก็ปรากฏประเด็นปัญหาถกกระดิกสสภูมิใจไทยบอกลงมติเลยประธานไม่ต้องใครพูดแล้วลงมติให้จบซึ่งมันก็จะไปสอดรับกับที่คุณสาธิตบอกจู่ๆมาส่งสัญญาให้กลับมาโหวตเดี๋ยวจะโหวตโหวตอะไรขณะที่ก็ปรากฏว่าช่วงนั้นมันมีข้อถกเถียงกันอีกที่คุณณัฐพงษ์อ่ะบอกเงื่อนไขอ่ะถือว่าถอนไหมเงื่อนไขที่บอกว่าถ้าประธานรับปากนะเสร็จชายแดนใต้แล้วอภิปรายต่อเรื่องแรงงานกกต.ผมก็พร้อมจะถอนตกลงถอนหรือไม่ถอนเอาเป็นว่าที่สุดที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ยติด่วนด้วยวาจาของสส.ภูมิใจธนาธิวาสขึ้นมาพิจารณาก่อนด้วยการลงมติ
3: 266เสียงค่ะต่อ108เสียงงดออกเสียง33ไม่ลงคะแนนเสียง2
2: พอเข้าสู่วาระวุ่นต่ออภิสิทธิ์ เวชชาชีวะหัวหน้าประชาธิปัตย์ทวงถามการเสนอยติชายแดนภาคใต้ของตนของคุณอภิสิทธิ์เสนอตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วในที่ประชุม
3: แต่ยังไม่มีการบรรจุค่ะ
2: จะขอยตินี้เข้ามาในที่ประชุมด้วย
3: แล้วก็เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีมาตอบยตินี้ต่อสภา
2: ก็คือเหมือนเป็นยติเรียกร้องให้อนุทินนายมนตรี
3: มาตอบค่ะ
2: มาตอบยติในสภาด้วยคุณกรวีปริศนานันทกุลประธานวิปรัฐบาลภูมิใจไทยอ่างทองระบุว่า
3: ไม่จำเป็นต้องให้นายกมาตอบค่ะ
2: จะมาเสนอยติไม่จำเป็นขอรัฐมนตรีกลาโหมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตอบแทนประธานมาริการระบุว่ายติคุณอภิสิทธิ์เป็นยติซ้อนยติ
3: ไม่สามารถบรรจุได้เพราะว่าจะขัดกับข้อบังคับการประชุม
2: ช่วงนั้นก็เกิดการโต้เถียงระหว่างคุณอภิสิทธิ์กับประธานอีก
3: คุณอภิสิทธิ์ยืนยันว่าสามารถทำได้ค่ะ
2: คุณมาริกาก็พยายามให้คุณกรวีกับคุณอภิสิทธิ์ถอนสิ่งที่เสนอไปจะได้เดินหน้าการประชุมประชาชนติดตามดูอยู่นะเนี่ยขณะนั้นก็มีประเด็นเกี่ยวกับคือคุณมาริกาบอกจริงๆมันเป็นไปตามลำดับแล้วสภาแห่งนี้กำลังแสดงเห็นว่าเห็นความสำคัญของพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยิ่งคุณรัฐวงศ์ประท้วงว่าการทำหน้าที่ของประธานเนี่ยท่านผู้ชมยัตติของคุณอภิสิทธิ์มีผู้รับรองถูกต้องประธานมีหน้าที่เดียวคือทำตามข้อบังคับ
3: ค่ะ
2: ประธานมาแสดงความเห็นที่ประชุมอาจจะไม่ถูกต้องนะนี่ฮะก็ไล่เรียงบรรยากาศแล้วก็ปรากฏว่าคุณมาริการระบุว่าคุณณัฐพงษ์คุณขอถอนยัตติไปแล้วประธานขอดำเนินการให้จบขั้นตอนเนี่ยมันจะมียัตติซ้อนเข้ามาอย่างที่ว่าเนี่ยเกิดความชุมนุมกันช่วงหนึ่งท่านผู้ชมฮะก็มีบรรยากาศซึ่งระหว่างที่ถกเถียงกันไปกันมาเรื่องนี้คุณรังสิมันโรมลุกขึ้นอภิปรายว่าเรียนตามตรงนะไอเนี่ยไอยัตติคุณเท้งอ่ะตกลงถอนหรือไม่ถอนเนี่ย
3: ค่ะคือเรียนตามตรงท่านประธานอย่าดึงดราม่า
2: ใช้คำว่าอะไรนะ
3: อย่าดึงดราม่า
2: สิ่งที่คุณรัฐวงศ์พูดเขาชัดเจนเขามีเงื่อนไข
3: ท่านประธานเอาข้อความเท็จมาพูดในสภา
2: ขอให้ประธานเดินหน้าอย่าดึงเวลาไปมากกว่านี้อย่าดึงเวลาพวกเราพยายามจะอดทนแต่ถ้าพยายามท่านประธานพยายามดึงดราม่าเรื่อยๆเลิกเถอะพฤติกรรมแบบนี้คนมาริกาประธานสวนทันทีนี่คุณไปหมันหมิ่นประมาทพี่นะรังสิมันโรมพี่ไม่ได้ดึง
3: และด้วยความที่พี่อยากให้การประชุมดำเนินไปได้ด้วยดีไม่ได้ดึงเวลาเลย
2: คุณลมสวนท่านประธานมีสิทธิ์ฟ้องผมเลยถ้าว่าผมหมิ่นประมาท
3: แ
2: ต่อย่ามาเรียกพี่
3: คือพฤติกรรมแบบนี้ผมไม่นับญาติด้วย
2: แล้วยังไงต่อ
3: คุณมาริกาก็เลยบอกก็ได้จริงๆแล้วพี่บอกว่าพี่อยากให้ทุกฝ่ายไกล่เกลี่ยคุยกันด้วยดีเราไม่อยากมีปัญหาในที่ประชุมเลยแล้วก็ไม่ได้ดึง
2: ที่ประชุมก็ยังเถียงกันเรื่องเกี่ยวกับยัตตินี้ต่อเนื่องไปขณะที่บัญชีสสเลยพรรคภูมิใจไทยธนยศทิมสุวรรณขอให้ประธานควบคุมการประชุม โดยเฉพาะที่ตั้งใจประท้วงคือสมาชิกแสดงกริยาไม่สุภาพไม่เหมาะสมประธานยังวินิจฉัยยังไม่ให้ท่านถอนคุมอธิการเลยบอกที่ไม่ได้ให้ถอนก็เพราะไม่ถือสาไงทำให้นายธนยศบอกเข้าใจดีประธานมีจิตใจดีไม่ถือสาน้องๆแต่ประธานนั่งบนบัลลังก์ทำหน้าที่ต้องมีบรรทัดฐานมีสมาชิกแสดงกริยาไม่เหมาะสมพูดจาไม่สุภาพแล้วการประชุมจะเดินต่ออย่างไรคุณมาริกาท่านประธานบอกขอบคุณธนยศที่เป็นห่วงอาจท่านรังสีมันลมจะขอโทษไหมคุณรังสีมันบอกจริงๆใครจะรับเป็นน้องก็รับไปแต่ด้วยความเคารพ
3: ท่านจะให้ผมถอนอะไรถอนที่ผมบอกว่าประธานดึงดราม่าไม่มืออาชีพซึ่งพูดกันตรงๆถ้าท่านทั้งหลายเซนซิทีฟกับคำพูดแบบนี้อ่อนไหวเหลือเกินกับคำพูดแบบนี้
2: ประธานโทษครับ
3: สิ่งที่ผมนำเสนอในสภาแห่งนี้คือข้อความจริง
2: สิ่งที่เราควรจะมีคือพูดอย่างมืออาชีพเราอดทนมา
3: ท่าน
2: ตั้งแต่ท่านเรียกเล่นชื่อเล่นผู้นำฝ่ายค้านท่านแทนตัวเองเป็นพี่ผมถามจริงๆ
3: ท่าน
2: เป็นส.ส.มาแล้วกี่สมัย
3: แล้วท่านปฏิบัติกันแบบนี้ราวกับว่านี่คือร้านอาหารที่เราพูดคุยเล่นกันสนุกสนาน
2: ที่ท่านกำลังทำอยู่แค่เรื่องเดียวพวกท่านต้องการประวิงเวลา
3: เพื่อไม่ให้วาระสำคัญ
2: ก็คือกกต.
3: ที่กระทบต่อท่านน่ะเข้าสู่การพิจารณาแค่นั้นเอง
2: คุณมาริกาประธานไม่ได้ดึงดราม่าสิ่งที่พวกคุณเถียงกันไปเถียงกันมาประธานพยายามทำให้ทุกอย่างเรียบร้อยไม่อยากให้เถียงกันกลายเป็นดึงดราม่าอ่ะถ้าคุณไม่ขอโทษประธานไม่ว่าอะไรถ้าจะไม่นับมีนับพี่นับน้องก็ยินดีไม่ต้องขอโทษแล้วเพราะ
3: ถ้าคนเป็นพี่น้องกันเขาจะขอโทษและให้อภัยกันเมื่อไม่ขอโทษก็ไม่ต้องนับญาติกัน
2: คุณมาคุณรังสิมันบอกด้วยความยินดีประธานมาริกาบอกยินดีมากเลยท่านจำคำพูดเอาไว้นะ
4: คือถ้าเราทำงานด้วยกันอันนี้พูดตรงๆนะว่าคืออย่าเล่นการเมืองเยอะวันนี้เอาตรงๆจะมียติด่วนไหมนะถ้าโลมเชิญ
5: จริงๆที่ขึ้นมาเนี่ยท่านประธานเรียนตามตรงครับผมว่าท่านประธานอย่าดึงดราม่าเลยคือท่านประธานตอนนี้เนี่ยบรรยากาศ
4: อะไรนะเอาใหม่ดิ
5: ท่านประธานอย่าดึงดราม่าคือสิ่งที่ท่านณัฐพงษ์พูดเขาแสดงออกชัดเจนว่าเขามีเงื่อนไขท่านประธานเอาข้อความเท็จมาพูดในสภาเราย้ำเรื่องนี้กันหลายครั้งดังนั้นท่านประธานครับเดินหน้าเถอะฮะอย่าพยายามดึงเวลาไปกว่านี้เลยผมเนี่ยพยายามพวกเราพยายามอดทนแต่ท่านประธานพยายามดึงดราม่าเรื่อยๆผมว่าเลิกพฤติกรรมแบบนี้เถอะฮะขอบคุณครับ
4: คุณหมิ่นประมาทพี่นะ
6: ท่านประธานครับ
7: ท่านประธานครับ
4: ท่านประธานสิมาโลมพี่ไม่ได้ดึงแล้วด้วยความที่พี่อยากจะให้การประชุมเนี่ยดำเนินไปได้ด้วยดี
5: ขออนุญาตท่านประธาน
4: ไม่ได้ดึงเวลา
5: ท่านประธานมีสิทธิ์ฟ้องเลยฮะและอย่ามาเรียกว่าพี่พฤติกรรมแบบนี้ผมไม่นับญาติด้วย
4: ก็ได้นะ
6: ท่านประธานครับ
4: ด้วยความจริงๆแล้วพี่บอกว่าพี่อยากให้ทุกฝ่ายเนี่ยไก่เกลี่ยคุยกันให้ด้วยดีเราเนี่ยไม่อยากมีปัญหาในที่ประชุมเลยนะคะแล้วก็ไม่เรียกว่าดึง
7: ท่านประธานครับ
8: ท่านครับท่านประธานผมขออนุญาตนิดนึงคร
6: ับ ท่านธรรมทานครับ
7: ท่านประธานครับขออนุญาตครับ
9: ท่านประธานยังไม่ได้วินิจฉัยและยังไม่ให้ท่านสมาชิกท่านนั้นถอนนะครับ
4: ที่ไม่ได้ให้ถอนเพราะไม่ถือสา
9: ผมเข้าใจดีครับผมรู้จักกับท่านประธานมาหลายปีแล้วผมก็รู้ว่าท่านประธานเป็นคนมีจิตใจดีแล้วก็ไม่ถือสาน้องๆ นะครับท่านประธานต้องมีบรรทัดฐานครับถ้าทำแบบนี้รอบหน้าผมแสดงกริยาที่ไม่เหมาะสมแล้วมันจะเดินกันยังไงครับจะประชุมกันยังไงครับท่านประธานครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
4: ขอบคุณท่านธนยศที่เป็นห่วงท่านรังสิมันโรมท่านจะขอโทษไหม
5: จริงๆใครจะรับไปเป็นน้องก็รับไปนะฮะแต่ด้วยความเคารพนะครับท่านจะให้ผมถอนอะไรฮะถอนที่ผมบอกว่าท่านประธานเนี่ยดึงดราม่าไม่มืออาชีพซึ่งพูดกันตรงๆครับถ้าท่านทั้งหลายเซนซิทีฟกับคำพูดแบบนี้อ่อนไหวเหลือเกินกับคำพูดแบบนี้เนี่ยประธานโทษนะครับสิ่งที่ผมนำเสนอในสภาแห่งนี้คือข้อความจริงฮะเพราะสิ่งที่เราควรจะมีท่านประธานด้วยความเคารพคือการพูดอย่างมืออาชีพเราอดทนมาท่านเรียกชื่อเล่นของผู้นำฝ่ายค้านท่านแทนตัวเองว่าเป็นพี่ผมถามกันจริงๆท่านเป็นส.ส.มาแล้วกี่สมัยแล้วท่านก็ปฏิบัติกันแบบนี้ราวกับว่านี่คือร้านอาหารที่เราพูดคุยเล่นสนุกกันพูดกันจริงๆฮะสิ่งที่พวกท่านกำลังทำอยู่นี่มันแค่เรื่องเดียว คือท่านแค่ต้องการประวิงเวลาเพื่อไม่ให้วาระสำคัญที่มันกระทบต่อท่านเนี่ยเข้าสู่การพิจารณาแค่นั้นเองแค่นั้น
4: ประธานไม่ได้ดึงดราม่านะสิ่งที่พวกคุณเนี่ยเถียงกันไปเถียงกันมาแล้วพยายามที่จะให้ทุกอย่างเนี่ยมันเกิดความเรียบร้อยไม่อยากให้มีการเถียงกันนักหนากลายเป็นว่าดึงดราม่าถ้าคุณไม่ขอโทษประธานไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าจะไม่นับพี่น้องก็ยินดีนะคะไม่ต้องขอโทษแล้วนะคะเพราะถ้าเป็นคนเป็นพี่น้องกันเขาจะขอโทษและให้อภัยกันเมื่อไม่ขอโทษก็ไม่ต้องนับญาติกันนะคะ
5: ด้วยความยินดีนะครับท่านประธานด้วยความยินดีครับ
4: ยินดีมากเลยท่านรังสิมันโรมและท่านจำคำพูดท่านไว้นะ
2: นั่นจากนั้นก็มีอภิปรายยติชายแดนใต้ก็จะมีไฮไลท์อยู่พอสมควรแต่ส่วนใหญ่ก็จะมาจากทางคุณอภิสิทธิ์แล้วก็จะเป็นคุณณัฐพงษ์ที่อภิปรายในแง่ของสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะเป็นข้อเสนอจากยติถูกไหมเป็นต้นคุณอภิสิทธิ์ก็อภิปรายว่านายกประเด็นเกี่ยวกับเรื่องชาวบ้านเขาตั้งข้อสังเกตเรื่องฮอยิงลงมาจากฮอที่นราธิวาสนายกให้สัมภาษณ์ได้อย่างไรที่บอกว่าเรื่องกฎหมายเปลี่ยนอำนาจของทหารในพื้นที่ตกลงวันนี้การเมืองยังนำทหารอยู่หรือไม่อย่างนี้เป็นต้นทั้งหลายทั้งปวงนี้คุณวิสิทธิ์บอกตัวคุณวิสิทธิ์เองยังโดน IO เลยเกี่ยวกับเหตุการณ์ในภาคใต้เวลาไปแตะอะไรแต่สุดท้ายเอาเป็นว่าการอภิปรายยังรัติชายแดนใต้ดำเนินต่อไปจนกระทั่งประมาณสัก2ทุ่มคุณประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนลุกขึ้นถามว่าตอนนี้เข้าสู่ผู้อภิปรายอย่างที่ว่ามีคนอภิปรายจำนวนมากการตกลงกันระหว่างวิปขอให้รัฐวิปรัฐบาลซึ่งยืนยันเป็นบ้านเป็นหมอว่าจะยติชายแดนใต้จบลงภายในวันนี้ก็หมายถึงเมื่อวาน
3: แล้วก็มาบีบเวลาของฝ่ายค้าน
2: ก็เลยตั้งคำถามว่าเนี่ยตกลงเราจะอภิปรายไปจนจบและลงมติส่งเรื่องให้ครม.ไหมหรือกรรมธิการต่างๆไหมคือให้ยติชายแดนใต้ให้มันจบเมื่อวานนี้ให้ได้คงจะสื่อความหมายว่าสัปดาห์หน้าจะได้ไปเรื่องกกต.
3: ค่ะ
2: อย่าลืมว่าตอนนี้ไม่รู้กกต.ยังอยู่ไหมนะกกต.ที่คุณแสวงนำคณะมานั่งรออยู่ที่รับรองอ่ะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: เม้นแต่จะว่ายังอยู่ไหมก็ปรากฏว่าประธานโสพลชี้แจงว่าช่วงเย็นนี้เนี่ย
3: รองประธานทั้งสองท่านติดภารกิจค่ะโดยได้แจ้งเอาไว้ก่อนล่วงหน้าแล้ว
2: ก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ช่วงประท้วงกันน่ะคิดว่าบริหารเวลาได้จากที่ประชุมตอนเช้าแจ้งผมมาว่าจะประชุมกันใน6ชั่วโมง
3: ผมก็บอกว่าผมสู้ได้6ชั่วโมงอ
2: ่
3: ะ
2: แต่มาขนาดนี้2ทุ่มกว่าเหลือฝั่งรัฐบาล27คน
3: ฝ่ายค้านอีก5คน
2: ยังไม่รวมผู้ชี้แจงผมจะให้เวลาประชุมอีกสักพักนึงแล้วผมจะขอปิดประชุม
3: แล้วจะไปประชุมในคราวหน้า
2: แล้วคราวหน้าจะได้ร้องขอให้รองนายกหรือผู้เกี่ยวข้องมาร่วมรับฟังและชี้แจงในคราวเดียวกันดีไหมนั่นคุณรังสิมันโรมบอกถ้าฟังแบบนี้คือไม่จบวันนี้ใช่ไหม ไม่จบวันนี้ใช่ไหม
3: ค่ะ
2: คุณโสพลก็ตอบว่าถ้าจบวันนี้ต้องห้าทุ่ม
3: แต่ผมมานั่งคนเดียวไม่ไหวเจ็ดชั่วโมง
2: คุณโรมก็บอกว่าก็คุยกันมาตกลงกันว่าจะให้จบไปรวดเร็วถือเป็นเร่งด่วนที่มีความสำคัญเร่งด่วนสำคัญจะมายืดเยื้อทำไม
3: คือถ้าต้องต่อในรอบถัดไปก็เท่ากับว่ามันจะยืดเยื้อไปอีก
2: เพราะฉะนั้นคุณโรมบอกถ้าไม่จบวันนี้พวกผมขอณองค์ประชุมประธานวิปฝ่ายรัฐบาลกรวีปริชนันท์ดันตะกูลบอกอ้าวกลายเป็นมาเสนอขอณองค์ประชุมคุณโสพลบอกการเสนอณองค์เนี่ยเป็นเรื่องของสมาชิกเมื่อเสนอมาประธานก็ทำอย่างอื่นไม่ได้ต้องนับประกรณ์วุฒิลุกขึ้นตอบโต้ว่าฝ่ายค้านยังไม่ได้อภิปรายเลยสักคนนี่คุณกรวีก็เลยตอบว่างั้นก็เหมือนกับพวกผมเนี่ยมันจะโต้กันไปโต้กันมาแบบนี้สุดท้ายมีการตั้งคำถามว่าเสนอนับองค์ประชุมทำไมคุณกรวีถามคุณประกรณ์วุฒิบอกอ้าวก็เพราะคุณเห็นเป็นเรื่องสำคัญยติชายแดนใต้จะเป็นจะตาย อยู่กันกี่คนเนี่ย
3: แล้วไปไหนกันล่ะครับ
2: ไปไหน
3: ค่ะ
2: เห็นบอกเป็นเรื่องสำคัญอยู่กันกี่คนคุณกรวีก็อยู่กล้องแผนหน่อยสิ
3: อยากจะรู้เหมือนกันว่าใครอยู่มากกว่ากันค่ะ
2: จากนั้นก็จะเป็นบรรยากาศซึ่งท่านผู้ชมโดดเดือดคุณสุภชัยใจสมุทรบอกนี่จะให้ประธานอยู่เป็นลมคาบัลลังก์เลยเหรอ ไม่มีจิตใจกันบ้างหรือยังไงหัวใจนี่เป็นเรื่องสำคัญ
3: คือท่านก็บอกว่าท่านเหนื่อยแล้วแล้วท่านก็บอกว่ามีประธานอยู่คนเดียวรองประธานอีก2ท่านติดภารกิจท่านกำลังจะลากไปอีก300นาทีแล้วจะให้ท่านประธานของผมประธานของทุกคนนั่งอยู่ตรงนั้นผมถามข้อเดียวเรื่องของหัวใจ
2: จะให้ประธานสพเป็นลมคาบาลังนั้นใช่มั้ยท่านสสปฏิเสธรายชื่อภูมิใจไทยนันทนาสงประชาบอกคือประเด็นวันนี้นะสภาขณะนี้ไม่มีข้าวกินพอไม่มีข้าวกินต้องไปกินข้างนอกเพราะต
3: ้
2: องกินยาเข้าใจไหมถ้าจะนับองค์ประชุมนะขอเสนอให้นับแบบขานชื่อไปเลยเอ้าถ้านับแบบขานชื่อยืดเยอะแล้วทีนี้สุดท้ายประท้วงกันทั้งสองฝ่ายกระทั่งท่านประธานสพลเอ้านี่ฮะคือสสฝ่ายค้านพยายามจะถามว่าท่านประธานท่านตอบมา
3: ท่านจะเป็นประธานในที่ประชุมหรือไม
2: ่เพราะสองคนไม่ว่างออกไปแล้ว
3: ค่ะคุณโสพลก็เลยตอบว่าท่านพูดแบบนี้ไม่ถูกอย่าพูดเอาแต่ใจตัวเอง
2: เรียนท่านสมาชิกเหตุการณ์วันนี้ไม่ใช่เพราะเรารับไม่ใช่เฉพาะเรารับทราบกันในห้องประชุม
3: ประชาชนที่ติดตามการประชุมอยู่รับทราบหมดว่าเหตุการณ์วันนี้เกิดอะไรขึ้น
2: เพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาสมควรแล้วผมขอปิดประชุม
10: ว่าไม่ว่าจะเรียงลำดับแบบไหนเนี่ยคือวิปรัฐบาลเนี่ยยืนยันเป็นมั่นเป็นหมอว่ายังไงยัตติชายแดนใต้ก็ต้องจบวันนี้ผมเลยต้องการคำมั่นจากท่านประธานครับว่าตกลงเราจะอภิปรายกันจนจบไปจนถึงการลงมติว่าจะส่งเรื่องให้ครม.หรือว่าจะส่งให้กรรมาธิการสามัญใดๆใช่ไหมครับ
11: จากที่ประชุมตอนเช้าก็แจ้งผมว่าจะประชุมกันใน6ชั่วโมงผมก็บอกว่าผมสู้ได้แต่ภายใน6ชั่วโมงแต่มาขณะนี้นี่ผมก็จะให้ประชุมไปสักพักหนึ่ง
12: คือถ้าฟังท่านประธานแบบนี้เนี่ยสรุปว่าไม่จบวันนี้ถูกต้องไหมฮะ
11: ถ้าจบวันนี้ก็ต้องห้าทุ่ม
12: คือทางพวกผมฝ่ายชาร์จเนี่ยเราพร้อมครับ
11: ได้ครับแต่ว่าผมนั่งคนเดียวไม่ไหวหรอกครับเจ็ดชั่วโมงครับ
12: เรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับถ้าไม่จบในวันนี้นะครับทางพวกกระผมขออนุญาตนับองค์ประชุมครับ
13: พอคนของท่านอภิปรายหมดและท่านก็มานับองค์ประชุมแบบนี้แหละครับ
10: ที่ท่านประธานวิปรัฐบาลพาดพิงมานะครับจะบอกว่าทางพรรคฝ่ายค้านเนี่ยยังไม่ได้อภิปรายสักคนเลยนะครับคนแรกกำลังจะลุกขึ้นอยู่เนี่ยครับมันยังไม่ได้อภิปรายเลยครับ
13: ก็ถ้าอย่างนั้นก็เหมือนกันกับพวกผมครับ
10: แล้วก็ไม่มีอะไรครับคือถ้าอยู่กันครบก็ไปต่อครับแค่นั้นเองครับเห็นว่าสำคัญนะครับ
13: เข้าใจว่าอะไร
10: ไปไหนกันนะครับ
13: ก็อยู่กันไงฮะท่านแพนกล้องสิครับก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าใครอยู่มากกว่ากัน
10: โอเคครับทางนั้นก็นับองค์ประชุมเลยครับจะได้รู้ว่าอยู่กันครบไหมครับ
13: ท่านอภิปรายไปแล้วแล้วบอกมาเสนอนับองค์ประชุมเนี่ย
14: ฟัง
13: เจตนาของการนับองค์ประชุมคืออะไรครับ
12: เราเห็นตรงกันว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่อย่างแท้จริงสิ่งที่ต้องทำมี2ข้อครับข้อที่1คือการร่วมเข้าประชุมครับข้อที่2คือการทำให้เรื่องมันจบในวันนี้ถ้าท่านอยากให้เดินต่อก็จงมีองค์จงเข้าประชุมให้พร้อมเพียงกันสมกับความสำคัญที่ท่านได้เอ่ยในเวทีเหล่านี้ต่อไป
15: ประเด็นสำคัญที่ผมคิดว่าพวกเรากำลังมองข้ามไปคือเรื่องน้ำใจเรื่องความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจผมไม่ได้พูดเรื่องผมครับแต่ผมบอกว่าท่านประธานบอกว่าท่านจะต้องนั่งเป็นประธานอยู่คนเดียวมาหลายชั่วโมงแล้วแปลว่าท่านไม่เห็นอกเห็นใจท่านประธานเลยเหรอครับท่านจะให้ท่านประธานนั่งอยู่จนกระทั่งจะเป็นลมคาบัลลังก์เหรอครับลากไปอีก300นาทีแล้วให้ท่านประธานของผมเนี่ยของทุกท่านด้วยเนี่ยต้องนั่งตรงนั้นผมเลยถามเรื่องข้อเดียวครับเรื่องหัวใจครับ
16: ที่ท่านประธานบอกว่าท่านประธานอาจจะทำหน้าที่ไม่ไหวเนาะผมคิดว่ารองทั้งสองก็น่าจะกลับมาทำควบคุมการประชุมต่อได้ครับ
11: อันนี้ไม่รู้จะตอบยังไง
16: ให้ฝ่ายเลขาโทรหารองประธานท่านรองประธานได้ไหมครับ
11: มันไม่ใช่ความผิดของรองประธานทั้งสอง
17: ท่านประธานที่เคารพค่ะ
18: ท่านประธานขอ
17: ท่านประธานที่เคารพค่ะ
18: ยกมือนาน
17: ันทนาค่ะท่านประธานคะประเด็นวันนี้นะคะเนื่องจากสภาไม่มีข้าวกินค่ะท่านประธานพอไม่มีข้าวกินเนี่ยพวกก็ต้องออกไปกินต้องกินยาค่ะท่านประธานยังไงก็ตามแต่ก็อยากถ้าท่านประธานจะเป็นไปตามข้อบังคับเนี่ยค่ะดิฉันขอเสนอให้ขานชื่อ
18: เวลาฝ่ายค้านนะครับเสนอว่าขอให้ท่านประธานเนี่ยอยู่จนถึงยัตติกกต.ท่านประธานก็ไม่ตอบนี่แหละครับมันนำมาสู่ว่าวันนี้เสียเวลาของสภาท่านอยากจะประชุมเพียงแค่หนึ่งทุ่มแล้ววันนี้ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเขาก็ต้องการ
11: ทาน
18: ข้าวทานอาหารท่านประธาน
11: สรุปแบบนี้นะครับว่าวันนี้เราได้ดำเนินการมาทุกอย่าง
13: ท่านประธาน
18: ประธานผมประท้วงตามข้อ9ครับวงเล็บ1เป็นประธานที่ประชุมครับท่านประธานจะเป็นประธานของที่ประชุมมั้ยครับท่านประธาน
13: ขอให้ท่านประธานอย่าเพิ่งปิดประชุมค่ะ
11: คุณพูดแบบนี้ไม่ท่านพูดแบบนี้ไม่ถูกหรอกท่านอย่าพูดเอาแต่ใจตัวเองเรียนท่านสมาชิกครับทุกอย่างประชาชนที่ติดตามการประชุมอยู่รับทราบหมดว่าเหตุการณ์วันนี้เกิดอะไรขึ้นฉะนั้นเมื่อการประชุมถึงเวลาสมควรแล้วผมขอปิดประชุมครับ
13: ประธาน
2: ขณะที่สสพรรคประชาชนหลังจากนั้นสุภชดชัยสัตว์โพสต์ข้อความว่าประธานปิดประชุมมหาอภิปรายเรื่องชายแดนใต้ปุ๊บ
3: สสซีกรัฐบาลตะโกนชัยโยโหร้องทันที
2: หลังปิดประชุมเนี่ยเหรอ
3: แล้วมาบอกว่าสำคัญการละครทั้งนั้น
2: ถ้าสำคัญเร่งด่วนทำไมไม่อยู่ต่อให้มันครบไปเลยแล้วไม่มีใครมาฟังด้วยหมายถึงรัฐบาลประมาณนั้นใช่ไหม
3: ค่ะชัยโยโหร้องทันทีอะค่ะ
2: แล้วสามารถจะปิดประชุม
3: ค่ะ
2: การละคร
3: ทั้งนั้น
2: ขณะที่หัวหน้าพรรคประชาชนคุณเท้งระบุว่าก
3: ลัวรายงานกกต.เข้าสภาอะไรกันขนาดนั้น
2: ส่วนคุณลักษณ์ชนกศรีนอก
3: ก็แชร์
2: ส่วนหนึ่งของต้นเรื่องที่บอกว่าครม.อนุทินลักตัวกลัวตายเนี่ย
3: ก็แชร์โพสต์ของคุณเท้งเนี่ยค่ะแล้วก็บอกว่าถ้าอภิปรายแล้วมันจะดิ้นตายกันหรือยังไง
2: และปิดท้ายที่ไอรอซึ่งเมื่อวานนี้ไม่ได้เกี่ยวหรอกคงเป็นผู้สังเกตการคุณยิ่งชีพอัจฉานนท์โพสต์ตั้งคำถามเหรอสภาเขาไม่อยากให้อภิปรายรายงานกกต.วันนี้เหรอครับ
3: เพราะในนั้นมีข้อมูลการปฏิบัติงานของกกต.ย้อนหลังไปถึงปี67หรอครับเพราะกลัวสสสีส้มสีฟ้าด่าหน้าลุกขึ้นอัดการจัดเลือกสว.ปี67หรอครับ
2: อ่ะนี่คือสภาเดือด 7:46 นเรื่องเล่าเช้านี้ท่านแสวงเลยไม่ได้เข้าไปชี้แจงอ่ะช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อครู่เดียวครับ
14: เล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
19: สนับสนุนโดย
20: จบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
21: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
22: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
23: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
24: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
25: ยูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ยูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ยูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
26: ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ผู้สูงอายุจำนวนมากเข้าไม่ถึงสิทธิและสวัสดิการทางสังคมถูกทอดทิ้งถูกกระทำความรุนแรงทั้งร่างกายและจิตใจรวมทั้งต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการใช้ชีวิตนอกจากนี้ยังต้องเผชิญกับข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีและภัยออนไลน์สหประชาชาติได้รับรองว่าผู้สูงอายุต้องสามารถเข้าถึงปัจจัย4และบริการสาธารณสุขต้องได้รับการดูแลและปกป้องจากครอบครัวและชุมชนมีสิทธิ์ได้ทำงานสร้างรายได้รวมทั้งต้องมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายที่มีผลโดยตรงต่อความเป็นอยู่ที่ดีของตนเองร่วมกันดูแลและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีความมั่นคงปลอดภัยหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกสม.สายด่วน1377
27: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้ว
0: พฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทท FM 106 MHz เร็วๆนี
1: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่าก
21: ลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
6: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยทันจันพุทธในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
3: The X-Force HEV ค่ะ
2: วันนี้แล้วสินะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเอกนิติจะมีการประชุมบอร์ด Data Center
3: ค่ะ
2: เป็นครั้งแรกนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่นายกตั้งกรรมการชุดนี้ขึ้นมาซึ่งก่อนจะเกิดการประชุมวันนี้อย่างที่บอกถ้าไม่เกิดประเด็นจากคุณแบงค์สุภนัทมีชัยนันก็คงไม่ถูกขยายให้เป็นเรื่องเห็นภาพชัดเจนว่ามันเกิดปัญหาเรื่อง Data Center เข้ามาตั้งอยู่ในเมืองในกรุงเทพและก็มีช่องว่างช่องโหว่เกี่ยวกับกรณีเนื่องจากต้องใช้ไฟเยอะและใช้น้ำเยอะเรื่องทรัพยากรบวกกับทราบว่าพอต้องใช้ไฟแล้วต้องมีหลักประกันว่าต้องมีเครื่องปั่นไฟสำรอง48ชั่วโมงเกิดเหตุฉุกเฉินต้องตุนน้ำมันอีก
3: ค่ะ
2: รวมถึงผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับว่ามันคายความร้อนปลดปล่อยความร้อนไหมสุดท้ายถึงได้ทราบว่าไม่มีกฎเกณฑ์ขออนุญาตเป็นคลังสินค้าขนาดที่ไม่ต้องทำEIA ผลกระทบสิ่งแวดล้อมรวมถึงไม่ต้องถูกกำหนดผังเมืองว่าต้องอยู่ตรงไหนได้ตรงไหนไม่ได้มาตรการเกี่ยวกับการควบคุมเรื่องหลักประกันเรื่องใช้ไฟไม่ให้กระทบกับประชาชนยังไงใช้น้ำไม่กระทบกับประชาชนอย่างไรทั้งหลายทั้งปวงวันนี้จะประชุมใหญ่ในส่วนของคุณเอกนิติก่อนจะถึงจุดนั้นท่านผู้ชมเมื่อวานนี้10โมงครึ่งเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษของกระทรวงทรัพย์ลงพื้นที่ Data Center พระราม9ตรวจสอบและเก็บข้อมูลผลกระทบสิ่งแวดล้อมชุดแรกเราไปตรวจสอบภายในจุดที่มีการติดตั้งถังน้ำมันและระบบที่เกี่ยวข้อง
3: ส่วนอีกชุดเนี่ยไปถามความเห็นชาวบ้านแล้วก็ตรวจสอบแหล่งน้ำพื้นที่โดยรอบชุมชนค่ะ
2: ด้านนอกเปิดฝาท่อระบายน้ำหน้า Data Center ทันทีที่เปิดผู้สื่อข่าวเอง
3: ได้กลิ่นน้ำมันลอยขึ้นมาทันทีค่ะ
2: ก็มีการใช้อุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำเอาเครื่องวัดไอระเหยสารเคมีตรวจวัดเบื้องต้นก่อนจะส่งแล็บหลังใช้เวลาตรวจสอบนานกว่า3ชั่วโมงจุด Data Center ไม่ได้หมายถึงท่อนะคุณจตุรงค์อัศวะโสวรรณนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการบอกก็โปรดว่าประชาชนที่อยู่ใกล้โรงพยาบาลพระราม9ได้รับกลิ่นสารดีเซลระเหยง่ายหรือคล้ายน้ำมันเบนซิน
3: ก็เลยเป็นที่มาของการลงพื้นที่ตรวจสอบ
2: จากการตรวจสอบเก็บตัวอย่างน้ำในพื้นที่1จุดเป็นบ่อพักน้ำก่อระบายออกสอบออกสู่ภายนอกตัวอย่างน้ำกำลังส่งแล็บของกรมเพื่อวิเคราะห์เบื้องต้นตรวจสอบจุดที่อยู่ใกล้กับบ่อซึ่งจะระบายน้ำออกสู่ภายนอกเจ้าหน้าที่ก็ได้กลิ่นคล้ายน้ำมัน
3: แต่รายละเอียดเรื่องการพบคราบน้ำมันหรือสิ่งที่มีลักษณะคล้ายน้ำมันเนี่ยยังต้องให้ผู้บริหารเป็นคนให้ข้อมูลค่ะ
2: นักข่าวถามว่าจะตรวจมลพิษอย่างอื่นด้วยหรือไม่คำตอบมันสะท้อนเลยว่าไม่มีอะไรรองรับจริง
3: ๆบอกเรื่องปัญหามลพิษของ Data Center ยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทยค่ะ
2: ผู้บริหาร
3: กำลังหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกับหน่วยงานต่าง
2: ๆผลการตรวจเบื้องต้นก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือก๊าซไข่เน่าฮะ
3: ซึ่งสามารถก่อให้เกิดกลิ่นได้แล้วก็พบสารอินทรีย์ระเหยง่ายค่ะหรือกลิ่นที่จัดอยู่ในประเภทของน้ำมันตามที่ประชาชนร้องเรียน
2: นั่นก็แปลว่าตรงกับที่ประชาชนร้องเรียน ตรวจพบประมาณ
3: 3 ppm ค่ะ
2: ตอนนี้นักข่าวก็ถามว่านี่มันเกินค่าอันตรายไหมทางวิศวกรนักวิชาการเสียงว่าล้อมบอกระบบนี้ระดับนี้ถือว่าได้กลิ่นส่วนจะเกินไหมเดี๋ยวตรวจอีกทีหนึ่งด้วยวิธีมาตรฐาน
4: ในเบื้องต้นเนี่ยผลการตรวจสอบเราพบว่าเราได้รับกลิ่นของตัวไฮโดรเจนซัลไฟด์นะครับแล้วก็ในส่วนของสารอีซีระเหยง่ายตามที่ประชาชนมีการร้องเรียนจริงนะครับผม
5: คำว่าสารอีซีระเหยง่ายนี่คือมันเป็นกลุ่มอะไรคร
4: ับมันเป็นกลุ่มของน้ำมันนะครับพวกน้ำมันต่างๆครับอันนี้เขาจะเรียกว่ากลุ่มของสารอีซีระเหยง่ายนะครับได้กลิ่นบริเวณในจุดที่เป็นจุดบริเวณที่อยู่ใกล้กับบ่อที่จะออกสู่ภายนอกนะครับอันนี้ได้กลิ่นอยู่ครับจำนวนที่ตรวจพบอะครับประมาณ3 ppm นะครับ3 ppm เนี่ยคือมันอยู่ในระดับที่เครื่องตรวจพบและเราขณะเก็บตัวอย่างเนี่ยเราได้รับกลิ่นคล้ายไอน้ำมันนะครับระดับที่ตรวจวัดเนี่ยยังไม่อยู่ในระดับที่ก่อให้เกิดการระเบิดหรือการลุกจิตไฟได้แต่อาจจะก่อให้เกิดการรำคาญในการได้รับกลิ่นนะครับกลิ่นเหม็นรับรู้ได้ถึงว่ามีกลิ่นฟุ้งกระจายออกมาจากท่อระบายน้ำครับ
2: นี่ฮะณขณะที่ตอบคำถามเนี่ยบอกนะครับทุกผู้ชมคือนักข่าวเขาถามจี้ลงไปเรื่องปะทุหรือติดไฟคุณจตุรงค์บอกค่าออกซิเจนตรวจวัดยังไม่อยู่ในระดับที่ก่อให้เกิดการระเบิดลุกติดไฟแต่เบื้องต้นคือรำคาญกลิ่นเหม็นและรับรู้ได้ว่ากลิ่นฝุ่นกระจายออกจากท่อระบายน้ำจะตรวจมลพิษด้านอื่นไหมย้ำว่าเรื่อง data center
3: เป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทยค่ะ
2: ถามว่าประเด็นเรื่องท่อระบายน้ำชัดเจนไหมมาจาก Data Center คุณจตุรงค์บอกต้องรอข้อมูลจากผู้บริหารของ Data Center เพิ่มเพราะจุดที่เปิดท่อตรวจสอบคาดว่าเป็นท่อระบายน้ำเช่นเดียวกับท่อสาธารณะถามว่าเป็นไปได้ไหมน้ำมันอาจจะรั่วมาจากจุดอื่นที่ไม่ใช่ Data Center
3: คุณจตุรงค์ก็บอกว่าต้องปูพรมตรวจแหล่งกำเนิดที่มีโอกาสก่อให้เกิดของเสียประเภทน้ำมันในบริเวณนี้ค่ะเพราะว่าน้ำในรางระบายมันอาจจะมาจากหลายแหล่ง
2: ทั้งหมดนี้คือเจ้าหน้าที่ระดับเจ้าหน้าที
3: ่
2: ที่สุดอธิบดีกรมควบคุมมลพิษท่านดร.สุรินทร์ วรกิจธำรงค์บอกกับนักข่าวระบุสาระสำคัญคือโครงการทำน้ำมันรั่วจริงไม่ต้องไปถามระดับปฏิบัติแล้วโครงการทำน้ำมันรั่วจริงท่านอธิบดีบอกนะครับว่าผลการตรวจคุณภาพอากาศบริเวณโครงการ Data Center พระราม 9ที่ประชาชนร้องเรียนนั้นพบว่าโครงการทำน้ำมันรั่วจริงเป็นการรั่วระหว่างทดสอบระบบแล้วเอาน้ำทำให้น้ำมันบางส่วนมันรั่วซึมออกมานอกโครงการล่าสุดจึงได้สั่งให้ร่วมกับกรุงเทพมหานครลงตรวจสอบสั่งแก้ไขด่วนคาดว่าจะกำจัดกลิ่นน้ำมันได้ใน7วัน
7: ไปพบก็มีกลิ่นจริงยังมีกลิ่นหลงเหลืออยู่นะฮะสาเหตุมันเป็นอย่างนี้มันเป็นช่วงประมาณกลางเดือนกรกฎาคมเจเนเรเตอร์พวกนี้มันจะต้องใช้น้ำมันในการทดสอบระบบแต่ว่าในการสต๊อกน้ำมันมันต้องมีการดูดน้ำมันเพื่อไปเข้าเครื่องเจนแล้วเขาก็แจ้งว่ามันมีการหกรั่วไหลน้ำมันรั่วเสร็จวิธีการเขาก็ใช้วิธีฉีดล้างน้ำที่ผสมน้ำมันก็เลยลงบ่อพักชาวบ้านก็แจ้งมันมีกลิ่นน้ำมัน Data Center ก็เลยไปดูว่ามีจริงเขาก็เลยเอาทรายมาอุดที่ท่อทางออกท่อระบายน้ำทางออกไว้ก่อนให้คนมาคลีนน่าจะยังคลีนไม่หมดเพราะวันนี้เราไปตรวจด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์เราก็พบว่ายังมีกลิ่นอยู่แล้วเราก็มีการตรวจมีไอตัวน้ำมันหรือเปล่าเรามีเครื่องอยู่ก็พบว่ายังมีอยู่แต่ระดับไม่สูงมากนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยแจ้งทางกทม.แล้วกทม.เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายเขาวันนี้เขาออกคำสั่งแก้ไขแล้วก็คือให้ทางบริษัทเนี่ยเร่งก็คือไม่เย็นนี้ก็พรุ่งนี้เช้าอ่ะเขาคงต้องจัดการเรียบร้อยผมเชื่อว่ากทม.ต้องบอกให้จบภายใน7วันนะบริษัทน่าจะไม่นิ่งนอนใจอ่ะ
8: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยธันจันพุทธในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33

0: คำสั่ง
1: ค่ะ
0: ให้จัดการให้ได้ภายใน7วันขณะเดียวกันกรมธุรกิจพลังงานไอ้หน่วยงานนึงเมื่อสักครู่คือกระทรวงทรัพย์กรมควบคุมมลพิษ
1: ค่ะ
0: กรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานเมื่อวานนี้มอบอำนาจให้ฝ่ายกฎหมายเข้าไปแจ้งความ Data Center แห่งนี้ที่พระราม9ก
1: ับ
0: ตำรวจมักกะสัน
1: หลังจากที่เจ้าหน้าที่พบว่ามีการสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
0: ท่านผู้ชมสำรองน้ำมันโดยไม่อนุญาตอีกเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อครู่เดียวครับ
2: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHzเร็วๆน
3: ี้รูปออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่าก
4: ลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple I
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: ธุรกิจบริการในประเทศไทยยังมีทางไปแค่ไหนโดยเฉพาะโรงแรมขนาดเล็กที่คิดใหญ่ในร่างเล็กมาติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
7: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
6: เมื่อความงดงามแห่งสถาปัตยกรรมล้วนสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความศรัทธาจึงนำมาซึ่งเรื่องราวที่ตำนานทัศนาขอนำเสนอวัดบวรสถานสุทาวาสติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้วันศุกร์นี้เวลา 21:00 น.ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และย้อนภาพให้เห็นอย่างชัดเจนมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106

4นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เมื่อวานย้อนกลับไปสภานี่เป็นไฮไลท์รอบเช้าเนี่ยก็ปรากฏว่าเป็นเรื่องกระทู้ร้อนแรงคือคุณสุพนัสมีนชัยนันตั้งประเด็นเกี่ยวกับการจัดระเบียบ Data Center คุณสุพนัสจริงๆก็อ้างหลักฐานได้ว่าตั้งแต่2ปีแล้วได้ทำหนังสือไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย

0: ื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: ปล่อยให้มีการสร้าง data center ได้อย่างสเปะสปะไร้การควบคุมโดยอาศัยช่องว่างช่องโหว่ของกฎหมายจนกระทั่งสามารถตั้งอยู่ใจกลางเมืองและสามารถบรรทุกมีการจัดเก็บน้ำมันจำนวนมากหลายแสนลิตรโดยกระทั่งไม่มีใบอนุญาตได้จากเอกสารของกรุงเทพมหานครครับมีการชี้ชัดนะครับว่า Data Center เป็นกิจการที่ไม่อยู่ในข้อกำหนดห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองของกรุงเทพมหานครครับถ้าตีความง่ายๆคือ Data Center ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามในกรุงเทพมหานครสามารถตั้งได้ไม่ได้ผิดกฎหมายผังเมืองครับData Center ปัจจุบันนี้อาศัยช่องว่างช่องโหว่ของกฎหมายไม่ต้องทำ EIA แม้ว่าจะสร้างขนาดใหญ่ขนาดไหนก็ตามผมย้ำนะครับ Data Center ณวันนี้ถ้าจะสร้าง1ล้านตารางเมตรในประเทศนี้ก็สร้างได้ไม่ต้องทำ EIA
4: ขณะที่ผู้ที่มาตอบแทนน้ำตีก็คือคุณเอกนัทพร้อมพันธ์น้ำตีว่าการพลังงานชี้แจงว่าก็เป็นห่วงเช่นเดียวกับเพื่อนสมาชิกการตรวจพบ Data Center พระราม9กักเก็บว่าเกินแสนลิตรไม่มีใบอนุญาตไปแจ้งความแล้วก็คือเมื่อเช้า
5: ค่ะเมื่อวาน
4: เมื่อวาน
5: ค่ะ
4: ขณะเดียวกันจากนี้คุณเอกรัฐระบุว่าจะมีการตรวจภูพรมอาคาร Data Center ทุกแห่งในกทม
5: ถ้าไม่มีใบอนุญาตเก็บน้ำมันถือว่าผิดกฎหมายค่ะ
4: รัฐบาลขอยืนยันว่าให้ความสำคัญกับปัญหาเรื่อง Data Center ทั้งไฟฟ้าประปาได้ออกระเบียบตั้งกรรมการ Data Center ที่มีคุณเอกนิติเป็นประธานตั้งแต่5สิงหาที่ผ่านมาซึ่งต้องการจัดระเบียบ Data Center ทั่วประเทศให้ถูกกฎหมายมีกฎเกณฑ์ควบคุมแก้ปัญหาที่สะสมมานานระหว่างนี้ได้สั่งระงับการขอตั้ง Data Center ไว้ก่อนทั้งหมด
5: จะไม่ให้เปิดค่ะจนกว่าจะจัดระเบียบสำเร็จนะคะ
6: รัฐบาลให้ความสำคัญครับมีมติครม.ออกระเบียบสำนักนายกมาเมื่อวันที่5สิงหาคมตั้งคณะกรรมการ Data Center ซึ่งมีท่านเอกนิติเป็นประธานในการจัดระเบียบ Data Center ทั้งหมดทั่วประเทศนะครับไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพมหานครเท่านั้น1จะต้องเกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจ2เรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนเนี่ยจะต้องบริหารจัดการ3นะครับเกณฑ์การใช้ทรัพยากรทั้งเรื่องไฟเรื่องน้ำจะต้องไม่ไปแย่งน้ำคนใช้ไม่ใช่ไปแย่งไฟใช้ในราคาถูกๆแบบที่เป็นอยู่เนี่ยนะครับตอนนี้ก็ดำเนินการจัดการจัดระเบียบเมื่อวานได้สื่อสารกับท่านผู้ว่าการกรุงเทพท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านชัดชาติแล้วว่าในระหว่างนี้เนี่ยให้สั่งระงับทั้งหมดนะครับตัวใบอนุญาตก่อสร้างอ1อ5ระงับทั้งหมดในส่วนของผมเป็นกระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานตอนนี้ก็ระงับทั้งหมดนะครับความเห็นส่วนตัวนะครับจะเอาน้ํามันสํารองไว้แล้วไปปั่นไฟสํารองใกล้พื้นที่ชุมชนในกรุงเทพมหานครเนี่ยมันทําแบบนี้ไม่ได้หรอกครับตั้งแต่เราเข้ามาเป็นรัฐบาลเนี่ยก็ได้มีมาตรการในการจัดระเบียบ Data Center ซึ่งเป็นปัญหาที่ถูกสะสมมาเป็นเวลาพอสมควรแล้วแล้วในระหว่างจัดระเบียบเนี่ยเปิดไม่ได้ครับไม่ให้เปิดครับไม่ให้จ่ายไฟครับ
4: ขณะที่ในส่วนของพรรคประชาชนเพิ่มเติมคุณวีรยุทธการชูฉัตรบรรจุรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนโพสต์ข้อความพูดถึง4โจทย์ใหญ่ที่บอร์ด Data Center ซึ่งจะเริ่มประชุมวันแรกวันนี้ต้องตัดสินใจก็มีการยกประเด็นลูโวกรณี TikTok ประกาศลงทุนหลักแสนล้านในปีนี้แต่ไม่ถูกนับรวมเข้าไปในข้อมูล BOI เมื่อถามศาสตราจารย์จึงได้รู้ว่า TikTok ที่ลงทุนล่าสุดก็เป็น Data Hosting
5: ไม่ใช่ Data Center ค่ะ
4: Data Hosting เนี่ย
5: เป็นบริการให้เช่าพื้นที่เก็บข้อมูลหรือระบบจัดการข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้เป็นเจ้าของโครงสร้างพื้นฐานหรือตัวอาคารจึงไม่ถูกนับเป็น Data Center
4: นี่เป็นกรณีตัวอย่างว่าใหญ่ขนาดนี
5: ้มันยังเป็นสุญญากาศทางกฎหมายขนาดนี้อะค่ะ
4: คือ ไม่ถือเป็น data center ทั้งที่คือใหญ่มากสุดท้ายคุณวีรยุทธจี้ว่ารัฐบาลต้องตัดสินใจไม่เฉพาะบางอาจจะบังคับกับที่จะเปิดต่อแต่ต้องขอย้อนหลัง57โครงการบังคับใช้ย้อนหลังไปเลย57โครงการเมื่อวานนี้ก็เกิดปรากฏการณ์หนึ่งที่น่าสนใจคุณเอกนัทพร้อมพันธ์คุณชัยชนกชิดชอบ นั่งประชุมหาแนวทางแก้ปัญหาจัดตั้ง Data Center ในกทม.แล้วเชิญคุณสุพนัสมีชัยนันท์พรรคประชาชนเข้ามาร่วมในการหารือรวมทั้งคุณพลพีสวนชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณสุพนัสเข้ามาร่วมประชุมนี่เห็นภาพนี้คุณชัยชนกบอกรัฐบาลจริงจังและจริงใจเรื่องนี้เรามาทำการบ้านเกี่ยวกับการออกอนุญาตต่างๆและสิ่งที่ยังเป็นความต้องการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและประเทศในระยะยาวเพื่อจะนำเข้าหารือในบอร์ด Data Center ในวันพรุ่งนี้ยืนยันว่าการประชุมครั้งนี้ไม่มีเกมการเมือง
5: เอาการทำงานเพื่อประชาชนเป็นที่ตั้งค่ะ
7: ขอเรียนว่ารัฐบาลจริงจังและก็จริงใจในเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเหตุที่เราชะลอในเรื่องของ Data Center แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรเนี่ยเราได้มีการทำการบ้านหาข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของใบอนุญาตต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดีมานด์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งที่ยังเป็นกฎเกณฑ์หรือ requirement ที่อาจจะยังไม่เป็นประโยชน์สูงสุดในระยะยาวต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยการลงทุนของ Data Center ต่างๆรวมไปถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเราได้มีการรวบรวมมาเพื่อเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนี้เป็นครั้งแรกในวันศุกร์และสืบเนื่องจากการที่มีการเกิดขึ้นนะครับเราก็เลยได้มีการเรียนเชิญสสแบงค์นะครับให้มาร่วมประชุมร่วมให้ข้อมูลก็มีความหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าการประชุมในครั้งนี้เนี่ยเรายืนยันว่าไม่มีเกมการเมืองแต่อย่างใดเป็นการเอาปัญหาของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งแล้วก็หวังว่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมที่เราจะสามารถเอาไปประกอบการประชุมในวันพรุ่งนี้ได้
4: เดี๋ยวตามกันดูคือการประชุมวันนี้ครั้งแรกเลยของบอร์ด Data Center ที่ถูกตั้งขึ้นตามคำสั่งนายกเมื่อ5สิงหาประชุมครั้งแรกวันนี้4กันยายนจะจัดระเบียบอย่างไรจะมีมาตรการอย่างไรบังคับที่จะเกิดขึ้นต่อหรือจะย้อนหลังไปถึงที่ตั้งมาก่อนหน้านี้โดยที่มีรูโหว่หรือช่องว่างเต็มไปหมดอย่างที่เกิดประเด็นปัญหาขึ้นเราจะปิดท้ายเดี๋ยวช่วงหน้าไป TSA Passport กับประเด็นอื่นมาแล้วเปิดตอน7โมงเช้าที่ผ่านมาผลงานใหม่ล่าสุดของลิซ่าลาลิสาในเพลงที่ชื่อว่า
5: สวัสดีค่ะ
4: รับ EP อัลบั้มเต็ม
5: Press Play ค่ะที่จะปล่อย23ตุลาคมนี้นะคะ
4: ปรากฏว่าเปิดปุ๊บตอนนี้เกินล้านแล้วเกินล้านวิวแล้วนี่เป็นสวัสดีค่ะของลิซ่าซึ่งนำเสนอมีวัฒนธรรมไทยอย่างมวยไทยกับตุ๊กตุ๊ก
5: เอามาเป็นหัวใจหลักของซิงเกิลใหม่นี้ด้วยค่ะ
4: เราได้รับอนุญาตนะครับให้นำเพลงนี้มาเผยแพร่

0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
4: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นออโต้แบ็กซ์มีอะไรให้ออโต้แบ็กซ์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กซ์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กซ์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กซ์ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
5: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
6: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Rewardยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี
7: ้ You Home ฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
8: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์@ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ
9: Herb

0: ่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยทัญจันทร์พุฒในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: แน่นอนกรมอุตุเตือนระวังอันตรายจากฝนหนักมากและฝนสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากถือว่าเตือนแล้วนะ4-7นะครับวันนี้ก็เป็นอย่างนี้จะต่อเนื่องถึงวันที่7กันยายนเรามาปิดท้ายกันเรื่อง THAI Passport เอาตั้งแต่ประเด็นซึ่งเมื่อวานเกิดประเด็นว่าไม่มีการรายงาน Active User ผู้ใช้งานโดยมีประเด็นเกิดขึ้นเมื่อวานนี้คุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีพูดถึงตัวเลขยอดผู้ใช้งาน Active User ที่นักข่าวถามว่าไม่มีการอัปเดตมา3วันแล้วคุณชัยชนกบอกเท่าที่ตรวจสอบมียอดผู้ใช้ประมาณ 500,000 กว่าคนซึ่งมันสำคัญนะมันเกี่ยวกับเงินที่ต้องจ่าย
2: ค่ะเพราะว่ามันเป็น
1: Active

0: ยอดอะไรแน่ๆฮะต้องให้ตรวจสอบครับแน่นอนก็เดี๋ยวอันนี้ทีมงานน่าจะกำลังดำเนินการกันอยู่ครับควรที่จะต้องมีเป็นแดชบอร์ดให้ติดตามได้ด้วยครับอันนั้นคือความตั้งใจแต่แรกอันนี้เดี๋ยวก็รอดูว่าทีมจะ
1: ยอดรวมทั้งหมด
0: ยอดลงทะเบียนตอนนี้ยังอยู่ที่ล้าน300,000กว่ายังไม่เห็นล้าน400,000ครับ
2: เดี๋ยววันนี้ Human Intelligence จะมาคุยกับผมแต่คุยนอกจอเพราะเมื่อวานนี้สื่อเขารายงานว่าบริษัทที่รับผิดชอบโครงการแจ้งว่าไม่ขอส่งยอด Active User โดยไม่แจ้งเหตุผลเท็จจริงประการใดรวมถึงประเด็นที่เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์รีวิวกันจ้าละวันเรื่องเพี้ยน
3: ค่ะ
2: เรื่องเพี้ยน
3: ก็คือ
2: ทั้งผสมภาษา
3: แล้วก็คำสั่งที่สั่งให้ทำแล้วมันออกมาเป็นภาพอีกแบบนึงอะค่ะ
2: คุณชัยชนกตอบคำถามเรื่องนี้เมื่อวานฟังเสียงดู
0: ตัวนี้เป็นตัวแพลตฟอร์มแล้วแพลตฟอร์มเนี่ยเป็นการเอาโมเดลเดียวกันกับที่เป็นโมเดลที่คุณใช้นอกแพลตฟอร์มเข้ามาให้บริการในแพลตฟอร์มฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่เจเนเรตในนี้แล้วออกผลแบบนั้นเนี่ยคุณไปเจเนเรตข้างนอกแพลตฟอร์มคุณก็จะได้ผลแบบนี
4: ้เขาก็มีการเปรียบเทียบกันว่าพอไปใช้ของฟรีเนี่ยมันผลลัพธ์มันดีกว่าการใช้ของใหญ่โปรเนี่ย
0: อันนี้ต้องถามก่อนว่าฟรีอันไหนโปรอันไหนถ้าเกิดบอกว่ามันดีกว่าในเชิงของการหาข้อมูลอันแบบฟรีเนี่ยมันคัสตอมไมซ์สำหรับเรามากกว่าเราชอบมากกว่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเพราะว่าตอนเราใช้ไม่ว่าจะฟรีหรือโปรเนี่ยมันจะมีการทำเลิร์นนิ่งเพื่อเพอร์ซันไลซ์สำหรับตัวเรามันเป็นเพอร์ซันอลแอสซิสแตนต์คุณใช้ฟรีมาสมมติ3ปีฟรีนี้มีความเข้าใจว่าคุณชอบคำถามคำตอบแบบไหนเขาก็จะเจนออกมาที่มันตรงตอบโจทย์คุณมากกว่าพอคุณมาเริ่มใช้บนแพลตฟอร์มมันเริ่มใหม่มันเป็นแบงค์สเลทฉะนั้นคำตอบมันจะมีความแตกต่างอีกส่วนนึงที่บอกว่าโปรใช้ไม่ดีเท่าฟรีต้องถามด้วยว่าคุณใช้โปรอันไหนเพื่อทำเรื่องอะไรเปรียบเทียบกับฟรีอันไหนถ้าคุณจะเอาเฉพาะทางที่เก่งด้านทำเพลงสมมติมาเปรียบเทียบกับอันที่เก่งเฉพาะทางในการเจนรูปแน่นอนมันคุณใช้อุปกรณ์ผิดอย่างก็สำหรับคนที่บอกว่าใช้ถ้าเป็น Gemini กับ ChatGPT นะครับเรารู้สึกว่ามันไม่เหมือนอยากให้เข้าไปเอาตัวข้อมูลหรือ Chat History หรือ Prompt History เนี่ยที่คุณมีของอันฟรีหรืออัน Original ที่คุณใช้เนี่ยแล้ว Generate มาเป็นลิงก์นะครับแปะเข้ามาในตัวแพลตฟอร์มแล้วก็เขียนให้แพลตฟอร์มเนี่ย refer หรือว่าใช้ตัวนี้เป็น source ข้อมูลมันจะทำให้การใช้งานสมูทขึ้นแน่นอนอีกอย่างนึงคือเวลาใช้งานอยากให้ลองตรวจสอบดูว่าคุณเลือกโมเดลฟรีอยู่หรือเปล่าหรือเลือกโมเดลโปรตอนนี้เวลาเข้าไปเนี่ยโมเดลมันจะเซตไว้ที่โมเดลพื้นฐาน default มันอยู่ที่ฟรีก็ได้แจ้งกับทีมงานไปแล้วว่าควรจะปรับ default โมเดลเป็นโมเดลที่สูงสุดไปเลย
2: พูดง่ายๆก็คือว่าพยายามที่จะดึงข้อมูลที่เราใช้ฟรีอยู่เนี่ยเข้าไปลิงก์กับ PSA passportพอจะได้รู้จักเรามาก่อนกับข้อที่สองเมื่อวานนี้ที่บอกไปอ่ะ first impression พอเข้าไปปุ๊บมันไปในโมเดลที่มันต่ำสุด
3: ใช่
2: คุณชัยชนกบอกได้สั่งแล้วให้เอาโมเดลท็อปหรือสูงสุด
3: เอาขึ้นมาก่อนเลยค่ะ
2: คือเข้าไปปุ๊บให้ไปเล่นท็อปก่อนเลย
3: ให
2: ้ไปเล่นโลได้ยังไงเดี๋ยวตามกันดูท่านผู้ชมขณะที่มีประเด็นนายกเทศมนตรีเมืองนิวยอร์กสั่งระงับการใช้ AI ในโรงเรียน
3: ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมต้นนะคะ
2: ให้เหตุผลนายกเมืองนิวยอร์กชื่อโซรานมัมดานีระบุนะครับโรงเรียนรัฐบาลให้ระงับการใช้ AI กับนักเรียน1ปี
3: ตั้งแต่เด็กระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมต้น
2: ด้วยเหตุผลว่า
3: เด็กๆต้องการครูและการมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์เพื่อการเรียนรู้และการเติบโตพวกเขาจำเป็นต้องพัฒนาทักษะไปพร้อมกับเพื่อนๆและสร้างความสัมพันธ์กับครูผู้สอน
2: และเผชิญกับปัญหาที่ยากลำบากด้วยตัวเองในวัยนี้สรุปสาระสำคัญคือมันเร็วไปนั่นก็คือเด็กๆต้องการครูต้องมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์เพื่อเรียนรู้และก็เติบโตจำเป็นต้องพัฒนาทักษะไปพร้อมๆกับเพื่อนสร้างความสัมพันธ์และเผชิญกับปัญหาที่ยากลำบากด้วยตัวเขามัมดานีเปรียบเทียบว่าเด็กอายุ6ขวบยังเด็กเกินไปที่จะหั่นหัวหอมทอดไข่หรือใช้เตาอย่างปลอดภัยเมื่อเด็กอายุ16ปีโตพอจะเรียนรู้ได้ค่อยไปว่ากัน
5: It is embedded in our maps and emails in toasters and washing machines It is present when we visit the doctor when we cash a check and when we settle down on the couchTo watch a movie. Today, I am proud to announce New York City's first ever comprehensive AI policy for our public schools, City Hall's answer to those questions. It is the most comprehensive of its kind anywhere in the country, and it begins

0: with a simple principle. Children need their teachers and human connection in order to learn and in order to grow. So beginning this school year, we will implement a one-year moratorium on generative AI for students in 2K through 8th grade.
1: นี่ฮะท่านผู้ชมก็อีกมุมหนึ่งคือต้องให้เขาเรียนรู้ที่จะอยู่กับมนุษย์ก่อน
2: ค่ะสร้างความสัมพันธ์กับมนุษย์ด้วยกัน
1: แล้วเจอความยากลำบากด้วยตัวเขาบ้าง
2: ค่ะ
1: ไม่ได้แปลว่าเอา AI มาใช้ในวัยเด็กเกินไปนิวยอร์กเริ่มแล้วและเราจะปิดท้ายท่านผู้ชมคุณชริยาศิริกัญญาตันสกุลส.ส.พรรคประชาชนตั้งคำถามอ้างอิงหนังสือจากกระทรวงดิจิทัลไปถึงปลัดกระทรวงอธิบดีอธิการบดีเลขาธิการผู้อำนวยการผู้ว่าการหัวหน้ารัฐวิสาหกิจผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐทั้งหมด
2: ขอประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือว่า THAI Passport ค่ะ
1: คุณศิริกัญญาตั้งคำถามว่าแบบนี้
2: จัดว่าเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ conflict of interest หรือไม
1: ่
2: ในเมื่อสัญญาฉบับแก้ไขจ่ายตามจำนวนผู้ใช้งานจริงและงานประชาสัมพันธ์รวมอยู่ใน TOR ของโครงการยิ่งไปเกณฑ์ข้าราชการมาสมัครก็เท่ากับไปเพิ่มรายได้ให้ฝั่งเอกชนหรือโฆษณาผ่านบิลบอร์ดกับจอร้านสะดวกซื้อมันไม่ได้ผล
1: หรือไม่ได้ใช้แล้วไหมอ่ะนี่เดี๋ยวคุยนอกจอมีประเด็นเรื่อง THAI Passport กับประเด็นอื่นลาไปด้วยภาพไต้ฝุ่นซอเดลขึ้นฝั่งถล่มจีนครั้งที่3เป็นพายุซึ่งขึ้นฝั่งแล้วก็ลงขึ้นฝั่งแล้วก็ลงขึ้นฝั่งแล้วก็ลงนี่ไงท่ามกลางภาพแบบนี้อุตุนิยมวิทยาโลกระบุปรากฏการณ์เอลนีโญมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นอีกในปีหน้าและอาจจะรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดยระบุเอลนีโญจะมีขนาดใหญ่พิเศษ
2: อาจจะรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยบันทึกเอาไว้ลากยาวไปถึงปีหน้าเลยค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: เรื่องเล่าเช้านี้ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยทันจันพุทธจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
6: อนาคตของห้องปฏิบัติการกำลังเปลี่ยนไปแล้วคุณพร้อมหรือยังพบคำตอบที่ Thailand Lab International อัปเดตเครื่องมือวิทยาศาสตร์ Smart Lab AI สำหรับห้องปฏิบัติการและนวัตกรรมใหม่จากแบรนด์ชั้นนำเปิดโอกาสเจรจาธุรกิจและสัมผัสประสบการณ์ใหม่ Immersive Lab 2-4 กันยายนนี้ที่ Bitech H102-104 ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ thailandlab.com จัดโดย VNU Asia Pacific
7: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHzเร็วๆน
8: ี้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
0: เกาะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
1: ้สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟัง 8:31 น.คุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินันท์ราชนิยมนะคะอยู่ด้วยกันทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ทักทายกันในวันศุกร์และค่ะวันศุกร์ที่4กันยายน2569เราอยู่ด้วยกันเช่นเคยทางวิทยุนะคะสทร FM 106และทางเพจ Facebook แวะเวียนมหานินาศกันได้เช่นเคยจ้ะมาคุยข่าวได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือทักทายกันได้ Facebook ของเราชื่อเพจวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106นะคะวันนี้ก็จะมีหลากหลายประเด็นเช่นเคยที่จะได้มาอัปเดตกันในรอบเช้าของวันนี้แต่วันนี้4กันยายนเนี่ยเป็นวันแรกของการเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในระลอกล่าสุดจากกรมอุตุนิยมวิทยาดังนั้นย้ำเตือนกันอีกครั้งตี5ของ4กันยายนกรมอุตุออกประกาศเตือนฝนตกหนักเป็นฉบับที่5มีผลกระทบเริ่มต้นวันนี้นะคะ4ถึง7กันยายนฝนจะตกหนักจนถึงหนักมากค่ะโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยดังนั้นประชาชนเหนืออีสานตอนบนระวังอันตรายฝนตกหนักจนถึงหนักมากอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้นะคะระบุจังหวัดกันเลยวันนี้4กันยายนจังหวัดดังต่อไปนี้คาดว่าฝนตกหนักมากมีคำว่ามากจังหวัดอะไรบ้างวันนี้4กันยายนฝนตกหนักมากภาคเหนือเชียงรายพะเยาน่านพี่น้องน่านคะมาอีกแล้วฝนตกหนักมาก4กันยาค่ะตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ฝนตกหนักมากที่บึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญอุบลจังหวัดที่เอ่ยนี้ตกหนักมากส่วนจังหวัดที่กำลังจะเอ่ยดังต่อไปนี้ฝนตกหนักแต่ไม่หนักมากเหมือนจังหวัดข้างต้นวันนี้เช่นเดียวกัน4กันยายนจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำพูอุดรหนองคายสกลกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคาม101ศรีสะเกษลพบุรีสระบุรีนครนายกจันทร์ตราดฝนตกหนักวันนี้4กันยายนและฝนตกหนักมากอย่างที่แจ้งเอาไว้นะคะก็ต้องเฝ้าระวังนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลามีฝนตกลงมาเยอะๆทีไรบ้านใครเป็นทางน้ำไหลผ่านมักจะเจอเรื่องของน้ำท่วมเมื่อปภ.มีการแจ้งเตือนมีเซลล์บรอดแคสต์กำนันผู้ใหญ่บ้านมาแจ้งเตือนให้ทำอะไรให้ยกของขึ้นที่สูงให้ย้ายกลุ่มเปราะบางออกไปอยู่ที่อื่นก่อนมีศูนย์อพยพอะไรก็ต้องไปตามนั้นนั่นเป็นเรื่องของฝนแต่ที่จะต้องเฝ้าระวัง 7-13 กันยายนภาคกลางที่ต้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงค่ะให้เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง6จังหวัดภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพระบุช่วงเวลาไว้เป็น 7-13 กันยายนกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยรับแจ้งจากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือประกาศเรื่องสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าและพื้นที่ใกล้เคียงช่วง 7-13 กันยายน 16:00 น.ถึง 19:00 น.วันที่7คือวันจันทร์โอ้แทบจะตลอด2สัปดาห์หน้าเลยค่ะ7-13นะตลอดสัปดาห์หน้านะ7-13กันยายนเป็นตอนเย็น16:00 น.ถึง 13:00 น.จะเป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูงคาดว่าจะส่งผลให้เกิดสภาวะระดับน้ำล้นตลิ่งระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองเพิ่มสูงขึ้นอาจจะไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและคลองรวมถึงชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรคือแนวฟันหลอเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงย้ำว่า 7-13 กันยายนเริ่มต้นวันจันทร์นะคะระบุพื้นที่จังหวัดและอำเภอ 7-13 กันยายนระวังน้ำทะเลหนุนสูงภาคกลาง6จังหวัดและกรุงเทพปทุมธานีอำเภอเมืองปทุมกับอำเภอสามโคกค่ะนนทบุรีอำเภอเมืองนนท์อำเภอปากเกร็ดอำเภอบางกรวยนครปฐมอำเภอบางเลนอำเภอนครชัยศรีอำเภอสามพราน สมุทรสาครทุกอำเภอสมุทรสงครามทุกอำเภอสมุทรปราการอำเภอเมืองสมุทรปราการอำเภอพระสมุทรเจดีย์อำเภอพระประแดงและอำเภอบางบ่อปภ.ประสานแจ้ง6จังหวัดภาคกลางนะคะปทุมนนท์นครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงนะจังหวัดแจ้งประชาชนให้เร่งทราบด้วยนะคะย้ำเตือนตรงนี้นะ 7-13 กันยายนเริ่มต้นวันจันทร์น้ำทะเลหนุนสูง6จังหวัดภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครระบุช่วงเวลา4โมงเย็นถึง1ทุ่มทุกบ้านน่ะที่เวลาน้ำทะเลหนุนสูงอ่ะเจอสถานการณ์คุณจะรู้ว่าคุณต้องทำอะไรเพียงแต่ว่ามันจะเมื่อไหร่อ่ะก็แจ้งให้ทราบตามนี้ว่าเป็นวันที่7ถึง13วันจันทร์17ถึงอาทิตย์13กันยายน4โมงเย็นถึง1ทุ่มช่วงเวลาของน้ำทะเลหนุนสูงจะได้เฝ้าระวังกันนะคะทีนี้ที่ฝั่งของทางเนปาลอะค่ะที่เกิดภัยทางธรรมชาติเป็นมหาวิปโยคเนี่ยนะเนปาลคาดว่าต้องสร้างบ้านใหม่ 20,000 หลังให้เหยื่อภัยพิบัติติดตามกันอยู่นะคะกับเนปาลแถลงว่าจำเป็นต้องมีการสร้างบ้านเรือนขึ้นใหม่ประมาณ 20,000 หลังคาเรือนในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติทีมกู้ภัยค่ะยังเดินหน้าค้นหาคนงานที่ติดอยู่ภายในอุโมงค์ของโครงการรถไฟของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำของเนปาล อยู่ตรงนั้น900คนค่ะยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 1,252 คนในทิเบต21แล้วที่ยังหายอีก4,200 อะค่ะน่ากลัวมากจากการประเมินเบื้องต้นบ้านเรือนในพื้นที่ประสบภัย 7,500 หลังถูกทำลายแบบราบคาบไม่จากมวลน้ำกวาดซัดหายไปหรือถูกเศษซากโคลนถล่มฝังกลบบ้านเรือนที่ยังคงหลงเหลืออยู่ก็อยู่ไม่ได้ค่ะต้องสร้างบ้านใหม่ประมาณ 20,000 หลังในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยมากกว่าในพื้นที่ดังกล่าวโอ้ต้องไปสร้างที่อื่นเลยกองทัพเนปาลบอกว่ากำลังพล 9,000 กว่านายยังคงทำงานอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในการร่วมกันค้นหาทางเนปาลเนี่ยเขาแจ้งตั้งแต่เกิดเหตุการณ์วันแรกๆว่าเขาขอยังไม่รับการช่วยเหลือจากนานาชาตินะคุณเห็นข่าวไหมไม่มีข่าวเลยว่านานาชาติส่งคนเข้าไปตอนแรกเกิดเหตุการณ์ใหม่ๆเรายังพูดเลยว่าของไทยเราก็น่าจะมีส่งไปนะช่วยเหลือในเรื่องของภัยพิบัติแต่เนปาลเขาบอกว่าเขามีกำลังคนเพียงพอที่จะเข้าไปดูแลและอีกอย่างมันเป็นเรื่องของภูมิประเทศอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งต้องใช้คนของเขาเท่านั้นน่ะคนที่เข้าใจลักษณะภูมิประเทศเขาเท่านั้นในการเข้าไปดูแลเขาก็เลยขอยังไม่รับการที่จะเข้าไปช่วยเหลือจากนานาชาตินี่แหละค่ะโอ้ต้องสร้างบ้านใหม่ 20,000 หลังแล้วยังสูญหายอีก 4,000 กว่าคนกลับมาที่บ้านเรานายกเบียร์จัดเต็มพัทยาเปิดไฟพัทยาซิตี้ต้อนรับทัพเรือสหรัฐ 5,000 นายค่ะบรรยากาศค่ำคืนที่2ก็มีความคึกคักนะคะที่พัทยามีการเปิดไฟป้ายพัทยาซิตี้ประดับสัญลักษณ์แล้วก็ธงชาติไทยสหรัฐต้อนรับกันอย่างอบอุ่นเป็นอีกหนึ่งภาพลักษณ์สำคัญของพัทยาละค่ะในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติสร้างความประทับใจผู้มาเยือนแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจเธอเศรษฐกิจแบบสนุกมากส่วนภาพที่เห็นในโซเชียลที่เขาแชร์กันก็จะมีสาวๆนะสาวๆบ้างน้องๆ LGBT บ้างที่ทหารเขาเดินผ่านก็ไปจูงมือเขาก็เป็นอันเข้าใจกันประมาณนั้นนะไปจูงมือเขาแต่ก็ไม่รู้อะไรยังไงนะฮะแต่ทหารก็แฮปปี้หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสไปซื้อของไปช้อปปิ้งกางเกงช้างน่าจะขายดีมากบอกเลยโอ้แล้วก็เมื่อวานเห็นมีอยู่เรื่องหนึ่งคุณแม่อเมริกันคือไม่เจอลูกมาเกือบปีอะ200กว่าวันน่ะแล้วพอรู้ว่าลูกจะมาขึ้นเทียบท่าที่ไทยอะเอาแม่บินมาจ้ะแม่บินมาจากอเมริกาเพราะว่าลูกจะกลับไปถึงบ้านคุณแล้วจากไทยแล้วเรือล่องไปกว่าจะถึงฝั่งอเมริกาอีกไม่รู้นานแค่ไหนแม่ทนคิดถึงลูกไม่ได้แล้วแม่บินมาเลยจ้ะถือโอกาสที่มาเที่ยวเมืองไทยด้วยไงบินมาเลยจากอเมริกามาเจอลูกนะไม่รู้เจอกันแล้วหรืออะไรยังไงบรรยากาศชื่นมื่นที่พัทยาเชื่อว่าเสาร์อาทิตย์เนี้ยหลายคนอาจจะไปเที่ยวไม่ได้คิดอะไรนะไปเที่ยวจริงๆอยากไปเห็นทหารอเมริกันเท่ๆนะเดินเท่ๆอยู่ตามชายหาดพูดแล้วก็อยากจะไปสบายนี้เลยส่งท้ายดีกว่าป่วยไปด้วยกันไหมลูกไม่ไปนะคะโอเคส่งท้ายเบรกนี้กับงานนี้นิติน่าชอบสถานที่นี้สุดๆ Index Living Mall เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนคงเคยเจอปัญหาแบบนี้ค่ะเห็นคำว่าโปรโมชั่นทีไรต้องเริ่มอ่านเงื่อนไขกันก่อนทุกครั้งเพราะกว่าจะได้ส่วนลดหรือของแถมหลายแคมเปญต้องลงทะเบียนกดโค้ดสะสมคะแนนหลายขั้นตอนเลยทุกวันนี้ลูกค้าไม่ได้มองหาแค่โปรโมชั่นที่คุ้มแต่ยังต้องการโปรโมชั่นที่เข้าใจง่ายใช้สิทธิ์ได้ทันที Index Living Mall จึงจัดแคมเปญ Index Living Mall Buy One Get One Free มาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นแคมเปญที่ลูกค้าหลายคนรอคอยในทุกปีวิธีช้อปง่ายมากเห็นป้าย Buy One Get One Free ซื้อ1แถม1ได้เลยไม่ต้องกดรับโค้ดไม่ต้องสะสมแต้มไม่ต้องลุ้นสิทธิ์ไม่ต้องอ่านเงื่อนไขหลายหน้าตัดสินใจซื้อได้ทันทีในงานมีสินค้าร่วมรายการจำนวนมากค่ะทั้งเฟอร์นิเจอร์ที่นอนของแต่งบ้านของใช้ภายในบ้านไม่ว่าจะเป็นโซฟาโต๊ะอาหารเตียงตู้ชั้นวางพร้อมข้อเสนอซื้อ1แถม1ซื้อ2แถม1และส่วนลดพิเศษอีกหลายรายการนอกจากนี้ใครกำลังแต่งบ้านแบบทั้งหลังอยากเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ทั้งเซ็ตมีเป็นโปรโมชั่นเฟอร์นิเจอร์ซื้อเป็นคู่ราคาพิเศษลดสูงสุด 20% ช่วยให้วางแผนซื้อได้คุ้มยิ่งขึ้นสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาเฟอร์นิเจอร์ built-in brand unique ออกแบบและสั่งผลิตได้ตามพื้นที่และสไตล์ของแต่ละบ้านรับส่วนลดสูงสุด 20% เมื่อช็อปครบตามเงื่อนไขเช่นกันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่กำลังมองหาโปรโมชั่นที่เข้าใจง่ายเลือกช็อปได้ทันทีที่งาน Index Buy One Get One Free ตัวจริงซื้อ1แถม1จัดตั้งแต่วันนี้จนถึง16กันยายนที่ Index Living Mall ทุกสาขาทั่วประเทศ Index Living Mall ของเขาดีเจ๋งจริงๆนี่ที่น่าเวลาจะเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์หรือซื้อของแต่งบ้านอย่างตอนทำร้านก๋วยเตี๋ยวใช่ป่ะก็จะมีห้องพักผ่อนหรือบ้านนกดาวที่เอามาตั้งอะไรอย่างเงี้ยอินเด็กหมดเลยจ้ะจริงอินเด็กหมดเลยจ้ะคุณไปเดินดูเถอะตั้งแต่เฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ยันของแต่งบ้านของเขาดีคุณภาพดีแล้วราคาไม่แรงแล้วยิ่งตอนนี้นะ buy one get one free นะพุ่งตัวไปด่วนนะจ๊ะไปหาซื้อของแต่งบ้านกันเราพักช่วงแรกสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาช่วงต่อไปนะคะประเด็นที่น่าสนใจรออัปเดตกันต่อคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธิน่าเดี๋ยวมาค่ะ
0: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
1: ้สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
2: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
1: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
2: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
1: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
2: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
1: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
3: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
4: กระด้งไหวฝัดข้าวไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
6: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
7: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
8: อ้าวสายต่อไป
9: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
8: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอ้าวสายต่อไป
10: ลดส่วนลดแจกกันกระจายอะไรลด15เปอร์เปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็ลด10เปอร์ยางแบตก็มีให้ส่วนลดมีไม้เมมเบอร์คุ้มจริงร้องให้จำว่าโปรเยอะสมาชิก Isuzu My Member ได้ทั้งลดได้ทั้งคะแนนอะไรลดสูงสุด 15% เปลี่ยนน้ำมันเครื่องลดสูงสุด 10% ยางลดสูงสุด 2,400 บาทแบตเตอรี่ลดสูงสุด600บาทและชุดตรวจพิเศษรถอายุ5ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรลดสูงสุด 10% วันนี้ถึง30กันยายน2569ที่ศูนย์บริการ Isuzu ทั่วประเทศ
11: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
12: ้สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
13: แปดนาฬิกา48นาทีค่ะช่วงที่2ของรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินันท์ราชนิยมนะคะสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106คุณดูโหนกระแสเรื่องของหมวดสมภพปะมีอัปเดตนะสาวๆหรือเปล่าพาดหัวบอกว่าสาวแก่แม่ไม้ 3,000 กว่าคนแห่สมัครเป็นคุณนายหมวดสมภพถ้าใครยังไม่ได้ดูโหนกระแสคือเป็นกรณีที่ร้อยตำรวจโทสมภพเป็นรองสารวัตรปราบปรามและป้องกันโรงพักแห่งหนึ่งที่นนทบุรีค่ะไปถูกอดีตหญิงคนรักที่อยู่กินแต่งงานกันมา จดทะเบียนสมรสกัน24ปีเนี่ยนะแอบไปมีชายอื่นเป็นครูสอนขับรถหมดสมภพสามีเครียดหนักตัดสินใจจะคิดสั้นหลายครั้งแต่เพื่อนๆได้คอยให้กำลังใจนะล่าสุดหมดสมภพยื่นฟ้องชู้และอดีตภรรยา3ล้านบาทนะแล้วทั้ง2ฝ่ายก็จะไปจดทะเบียนหย่ากันที่เมืองนนท์นะคะในประเด็นนี้ค่ะหลังจากได้ออกรายการโหนกระแสพี่หนุ่มกันชัยแล้วก็ประกาศเปิดวาร์ปหัวใจให้กับผู้หญิงเข้ามาเป็นคุณนายพี่หนุ่มถามถึงคุณสมบัติสาวๆที่จะเข้ามาแทนที่อดีตภรรยาหมดสมภพบอกว่าจะให้เงินใช้เดือนละ 30,000 บาทรถยนต์1คันบ้านที่อยู่ปัจจุบันสามารถย้ายเข้ามาอยู่ได้เลยหลังจากแต่งงานจดทะเบียนสมรสแต่มีข้อแม้ห้ามนอกใจไปมีชายอื่นอายุขอผู้หญิงอายุ30ถึง40ปีไม่ติดนะจะเป็นแม่ไม้เป็นลูกติดมาก่อนไม่ติดพี่หนุ่มเองก็บอกว่าให้ทางคุณเล็กคุณใหญ่ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดนนท์นะเจ้าของเพจ Facebook ทุบข่าวนนท์ช่วยหมดสมภพในการสกรีนสาวๆที่จะเข้ามาในชีวิตประกาศผ่านรายการโหนกระแสกันไปเลยจ้ะปรากฏหลังจากนั้นไม่นานผ่านไป6ชั่วโมง สาวแก่แม่ไม้สมัครทักเพจส่งรูปเข้ามา 3,000 กว่าคนโอ้โหทำเอาแอดมินและหมดสมภพเองตกใจไม่สามารถจะตอบไปได้หมดหมดสมภพนั่งอ่านข้อความอย่างมีความสุขพบว่ามีผู้สมัครทักเข้ามาในเพจมากกว่า 3,000 คน หมดยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยขอไปอ่านข้อความที่สาวๆทักเข้ามาขอเป็นคุณนายด้วยตัวเองนะจ๊ะนี่เอากับเขาสินะก็นั่นแหละค่ะเป็นสีสันกันไปยังไงดีคะให้เงินเดือนใช้เดือนละ 30,000 บ้านที่อยู่ก็เข้ามาอยู่ได้เลยนะจ๊ะรถมีให้ใช้พร้อมสมัครเข้าไปจ้ะ 3,000 กว่าคนเป็นสีสันของข่าววันนี้เอามาเล่าสู่กันฟังเอาล่ะกลับมาที่เรื่องซีเรียสกันต่อดีกว่ากับเรื่องของ Data Center วันนี้4กันยายนนะเดี๋ยวมีประชุมบอร์ดนะคะประชุมบอร์ด Data Center นะประชุมครั้งแรกด้วยมีดร.เอกนิติซึ่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยแต่งตั้งดร.เอกนิติรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะให้เป็นประธานเนาะ 8:30 เวลาตอนนี้แหละนะนายกเรียกประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1นะคะที่ตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลแปลว่าตอนนี้กำลังมีการประชุมกันอยู่คพทางกระทรวงทรัพย์นะคะโดยกรมควบคุมมลพิษนะคะได้เร่งตรวจสอบกรณีประชาชนร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็นคล้ายน้ำมันพระราม9ซอย6ถนนพระราม9บอกว่าใกล้ๆ กับโรงพยาบาลพระราม9ด้วยเป็นกลิ่นคล้ายน้ำมันแสบจมูกมีอาการคันตามเนื้อตามตัวรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์คุณสุชาติชมกลิ่นบอกว่ากำชับกรมควบคุมมลพิษให้เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงค้นหาแหล่งกำเนิดของกลิ่นโดยเร็วโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการดำเนินงานของ Data Center ซึ่งอยู่ใกล้กับจุดที่ประชาชนร้องเรียนประสานกทม.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบทั้งระบบตั้งแต่ระบบระบายความร้อนระบบสำรองไฟฟ้าการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงตลอดจนระบบระบายน้ำเพื่อให้ทราบสาเหตุที่แท้จริงและป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนต้องรับฟังความเดือดร้อนของประชาชนอย่างจริงจังเร่งหาต้นตอให้ชัดเจนว่าเกิดจากส่วนไหนถ้าพบการกระทำที่ก่อให้เกิดมลพิษต้องดำเนินการตามกฎหมายเร่งแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดไม่ปล่อยให้ปัญหายืดเยื้อดร.สุรินทร์วรกิจทำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษบอกว่าได้ร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณศูนย์ข้อมูล Data Center ใกล้จุดโรงเรียนพบว่าศูนย์ดังกล่าวยังไม่ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการอยู่ระหว่างการทดสอบระบบทำความเย็นขณะที่บริเวณท่อระบายน้ำจุดปล่อยออกสู่ภายนอกพบลักษณะน้ำสีน้ำตาลขุ่นมีตะกอนคราบน้ำมันกลิ่นคล้ายน้ำมันจึงเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการของคพ.ก็คือกรมควบคุมมลพิษเพื่อหาสารปนเปื้อนและใช้ประกอบสำนวนในการพิจารณาในส่วนนี้กันต่อไปนะคะก็ต้องมีการลงไปตรวจกันให้ชัดเจนนะเพราะว่ากลิ่นน้ำมันนี่ไม่ได้จริงๆคุณคือมันเวียนหัวอาเจียนได้เลยแหละนะคะกลิ่นน้ำมันเนี่ยจากการตรวจสอบเบื้องต้นอธิบดีบอกว่าผู้ประกอบการแจ้งว่าเมื่อเดือนกรกฎาคมได้ว่าจ้างผู้รับเหมาทดสอบเครื่องสำรองไฟนำถังน้ำมันมาวางบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งก่อนเกิดอุบัติเหตุน้ำมันรั่วไหลลงพื้นแล้วก็ไหลเข้าสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ เขาแจ้งอย่างนั้นผู้ประกอบการกรมควบคุมมลพิษต้องตรวจสอบผลทางวิทยาศาสตร์เพื่อยืนยันสาเหตุและความเชื่อมโยงของมลพิษด้วยค่ะแล้วก็ตรวจสอบท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าอาคารซึ่งเชื่อมต่อกับคลองสามเสนนอกพบลักษณะน้ำขุ่นมีตะกอนคราบลักษณะกลิ่นคล้ายน้ำมันก็เลยเก็บตัวอย่างเพิ่มอีก1จุดเปรียบเทียบผลวิเคราะห์นะคะน่าจะทราบผลภายใน7วันเบื้องต้นกรมควบคุมมลพิษยังตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายทั้งหมดในน้ำนะคะด้วยเทคนิค H-SPACE นะคะใช้การตรวจวัดก๊าซแบบพกพาสะท้อนว่าพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายในน้ำจำเป็นต้องติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิดแล้วก็เร่งดำเนินการแก้ไขด้วย3นักงานเขตห้วยขวางมีคำสั่งให้ผู้ประกอบการดำเนินการกำจัดคราบน้ำมันในท่อระบายน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งจัดทำมาตรการป้องกันน้ำรั่วไหลลงสู่ระบบระบายน้ำรวมถึงมาตรการป้องกันกลิ่นและไอระเหยจากน้ำมันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนกำหนดดำเนินการให้เสร็จภายใน7วันการกำกับดูแล Data Center ในพื้นที่กรุงเทพอธิบดีกรมควบคุมมลพิษพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ Telehouse Thailand เขตห้วยขวางดาแม็กดิจิตอลไทยแลนด์เขตสวนหลวงรับฟังระบบการทำงานของศูนย์ Data Center ตรวจสอบระบบสำคัญที่อาจเกี่ยวข้องกับประเด็นมลพิษและความปลอดภัยทั้งระบบระบายความร้อนระบบจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงระบบสำรองไฟฟ้าเตรียมแนวทางกำกับดูแลให้เหมาะสมและกับการขยายตัวของธุรกิจ Data Center ในอนาคตคือ Data Center มันไม่ใช่ของไม่ถูกนะคุณมันเป็นสิ่งที่โลกกำลังขับเคลื่อนด้วย Dataศูนย์ข้อมูลข่าวสารนี่คือสำคัญมากแต่ทีนี้เขาเป็นของใหม่ด้วยความที่เป็นของใหม่กฎหมายที่มีอยู่เดิมมันยังไม่ครอบคลุมกิจการใหม่อันนี้ค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ค่อยเข้าใจคืออะไรอ่ะฟังข่าวโอ้แต่รู้แต่ว่าแถวนี้เขาเหม็นน้ำมันมันใช้น้ำมันต้องสำรองเอาไว้ 200,000 ลิตรมันต้องใช้เยอะน้ำก็ต้องมีปริมาณมหาศาลเอาไว้หล่อเย็นมันคืออะไรอ่ะตกลงมันถูกต้องไหมอ่ะ data center คืออะไรมันผิดกฎหมายหรือถูกกฎหมายอย่างไรนัดหมายเอาไว้อธิบายเรื่องนี้กันในช่วงสุดท้ายของรายการด้วยนะคะที่เราจะได้มาทำความรู้จักทำความเข้าใจกับ data centerแต่ว่าจะต้องมีการออกกฎเกณฑ์มาดูเรื่องน้ำดูเรื่องไฟเพราะว่ากฎหมายเดิมมันมีช่องว่างเกรงว่ามันจะไปกระทบทั้งเรื่องของพลังงานแล้วก็ความเชื่อมั่นเหนือเรื่องของการลงทุนด้วยซึ่งอย่างที่บอกว่าวันนี้เขามีการประชุมกันนะคะกับบอร์ดของ Data Center นะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเรามาทำความรู้จักมาทำความเข้าใจโดยละเอียดกันนะคะว่าคืออะไรกันแน่ Data Centerขยับไปที่เรื่องที่สภาก็ยังคงยุ่งเมื่อวานหัวหน้าเทงณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรได้โพสต์ผ่าน Facebook ภายหลังประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณายัตติด่วนเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องยุติลงคนเทงโพสต์กลัวรายงานกกต.เข้าสภาอะไรกันขนาดนั้นข้อความเดียวเลยกลัวรายงานกกต.เข้าสภาอะไรกันขนาดนั้นคือโพสต์นี้มีขึ้นหลังการประชุมสภาตอนค่ำวุ่นวายฝ่ายค้านเสนอให้นับองค์ประชุมหลังมีแนวโน้มว่าการอภิปรายยัตติด่วนปัญหาชายแดนใต้จะไม่เสร็จภายในวันเดียวก่อนที่นายโสพลสารัมประธานสภาจะสั่งปิดประชุม 20:24 ก่อนหน้านั้นนายรังสิมันโรมสส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะระบุระหว่างการประชุมว่าฝ่ายค้านต้องการให้การพิจารณายัตติชายแดนใต้เสร็จภายในวันนี้จะได้ไม่ยืดเยื้อไปในการประชุมครั้งถัดไปแล้วบอกว่าสัปดาห์หน้าจะได้พิจารณาเรื่องรายงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.การขอนับองค์ประชุมดังกล่าวนำไปสู่การโต้เถียงระหว่างส.ส.ฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านในที่สุดประธานสภาตัดบทสั่งปิดการประชุมไปเลยวุ่นมากสภา2วันมาแล้วนะคะที่มีการวุ่นวันแรกก็วุ่นในประเด็นที่ปิดไมค์นะพอปิดไมค์เสร็จแล้วก็ส.ส.ที่กำลังอภิปรายยังพูดไม่จบอยู่แล้วโดนปิดไมค์ไปก็มีการสบถคำหยาบออกมาก็เลยเป็นเรื่อง Talk of the Social กันไปอยู่ด้วยนะคะแล้วก็นั่นแหละค่ะเขาจะคุยเรื่องกกต.มันนำไปสู่เรื่องประเด็นหัวส.ว.พรรคประชาชนก็อยากจะคุยประเด็นนี้แต่ทางซีกฝั่งส.ส.ฝั่งรัฐบาลหรือประธานก็คุยกันว่ายัตติสำคัญเนี่ยอีกหนึ่งยัตติที่สำคัญก็คือเรื่องของจังหวัดชายแดนภาคใต้อยากให้เอาเวลาไปตรงนั้นมากกว่าก็เดี๋ยวรอติดตามตอนต่อไปก็แล้วกันสัปดาห์หน้าคุณผู้ฟังเราจะพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนสักครู่เดียวกลับมาช่วงหน้าเรื่องราวน่าสนใจคุยกันต่อคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถพักสักครู่ค่ะ
11: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
12: ้สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว

0: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHzเร็วๆน
1: ี้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่าก
2: ลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple I
3: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
5: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02559-2727ธุรกิจบริการในประเทศไทยยังมีทางไปแค่ไหนโดยเฉพาะโรงแรมขนาดเล็กที่คิดใหญ่ในร่างเล็กมาติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
6: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
7: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ

0: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
1: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
2: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
3: ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
4: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว

0: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
2: ้สนับสนุนโดยกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: 9นาฬิกา7นาทีค่ะช่วงที่3ของรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินาถราชนิยมนะคะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ประจำเช้าของวันศุกร์ที่4กันยายน2569คุณผู้ฟังเป็นคนหนึ่งที่เคยไปเที่ยวฟาร์มจระเข้สมุทรปราการไหมนี่น่าเคยไปเที่ยวตั้งแต่ตัวนี่น่าเที่ยวเองจ้ะแล้วก็พอมีลูกพาลูกไปเที่ยวแต่ว่าไม่ได้ไปมาเป็น10ปีและเพราะว่าลูกโตแล้วนะคะทีนี้ด้วยการเวลาที่ผ่านไปฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการยังอยู่นะอยู่มานานมากแล้วค่ะยังอยู่แต่คนไปเที่ยวน้อยลงอย่างน่าใจหายจนกระทั่งมาล่าสุดมีคนไปเที่ยวแล้วก็โพสต์คลิปผู้ชมเพียง1คนเลยค่ะคนเดียวเลยนั่งอยู่บนอัฐจันทร์ชมการแสดงของช้างแล้วผู้ใช้บัญชี TikTok ซึ่งชื่อคุณอะตอมเนี่ยนะเขาบอกว่ายืนยันที่จะโชว์ต่อไปแม้จะมีคนดูคนเดียวก็ตามโอ้ยจากกระแสโซเชียลคุณพลังโซเชียลจริงๆหลังจากที่คนดูแชร์กันเยอะมากๆชวนกันไปเที่ยวสนับสนุนสวนสัตว์บรรยากาศฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการจึงกลับมาคึกคักอีกครั้งอย่างไรก็ตามเราคุยเรื่องนี้กันค่ะไปที่สายดร.จรูญยังประภากรผู้อำนวยการบริหารฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการค่ะดร.จรูญคะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับคุณโอ๊คครับ
3: สวัสดีค่ะดร.เล่าให้ฟังกันอีกสักครั้งหนึ่งขอแบบเริ่มมาตั้งแต่กี่ปีฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการตั้งมาตั้งแต่ปีอะไรนะคะ
4: ครับดังดร.อุทัยยังประภากรนะผู้ก่อตั้งหรือเป็นบิดาของผมเนี่ยเริ่มเลี้ยงจระเข้ตั้งแต่2489เป็นบุคคลแรกของโลกนะครับที่เอาจระเข้จากธรรมชาติมาทำเป็นฟาร์มพ่อเลี้ยงอย่างเป็นจริงเป็นจังเป็นรับเป็นสันนะครับแล้วก็เป็นผู้ก่อให้กำเนิดการอนุรักษ์จระเข้สายพันธุ์ทั่วโลก23สายพันธุ์ไม่ให้สูญพันธุ์ไปนะครับจากแนวคิดของท่านที่ท่านสร้างฟาร์มจระเข้นั้นขึ้นมานะครับแล้วก็ฟาร์มจระเข้ก็ได้พัฒนาจากจระเข้เพียงไม่กี่ตัวนะครับในเริ่มแรกที่ท่านเลี้ยงแล้วก็ท่านก็ประสบความสำเร็จในการเพาะพันธุ์จระเข้จนท่านสามารถขยายพันธุ์จระเข้ขึ้นมาอย่างมากมายแล้วก็ต่อมาก็ได้รับความสนใจจากผู้สร้างภาพยนตร์ผู้ทำสารคดีต่างๆนะครับมาขอถ่ายทำภาพยนตร์ถ่ายสารคดีก็เลยทำให้ชื่อเสียงออกไปกว้างขวางไปทั่วโลกนะครับแล้วก็มีผู้คนมาขอเข้าชมมากมายก็เลยเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นมา ประมาณปีพุทธศักราช2500มาถึงวันนี้ก็69ปีนะครับสำหรับเปิดเป็นให้คนเข้าชมอย่างตั้งแต่ไม่เป็นทางการจนทั้งมาเป็นทางการครับ
3: โอ้คนที่เข้าไปดูคนแรกๆก็คือไปดูตัวเองไปดูมีลูกไปดูตอนนี้พาหลานไปดูแล้วล่ะ3รุ่นได้
4: ก็เป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณทวดเลยครับ
3: ใช่ไหมคะที่ตัวเองเลยเรียนแหละเคยไปดูเนี่ยตัวเองตอนเด็กๆนี่นะยังของโอ๊กโอ๊กเกิด17โอ๊กก็เคยไปดูฟาร์มจระเข้ให้คุณพ่อคุณแม่พาไปเที่ยวแล้วพอมีลูกเป็นของตัวเองก็พาลูกไปเที่ยวมาแล้วเรียบร้อยจระเข้เราช่วงที่มีเยอะที่สุดเลยนี่ประมาณกี่ตัวคะ
4: มีถึงแสนตัวนะครับในช่วงที่พีคสูงสุดประมาณปี2500ตั้งแต่2500-2930เป็นต้นมานะครับพีคสูงสุดจนกระทั่งได้รับการยอมรับว่าเป็นฟาร์มจระเข้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งแรกของโลกและยังมีจระเข้ตัวที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่หนังสือกินเนสบุ๊กบันทึกเอาไว้ด้วยนะครับตอนนั้นได้เป็นแชมป์3แชมป์เลยครับ
3: โอ้โหสุดยอดมากมีเป็นแสนตัวเลยตอนนั้นปี2930ประมาณนั้นนะคะทีนี้นอกจากจะที่เรามีจระเข้เยอะๆแล้วก็เปิดให้คนเข้ามาดูแนวคิดที่เราโชว์อู้ไฮไลท์เลยจระเข้อ้าปากแล้วก็ครูฝึกเข้าไปเอาหัวเข้าไปเอามือเข้าไปแล้วกรี๊ดกันสนั่นหวั่นไหวแนวคิดนี้มายังไงคะดร.คะ
4: ก็ตั้งแต่ปี2500นะครับที่มีผู
3: ้
4: เข้ามาเที่ยวชมเนี่ยก็เดินชมจระเข้จากสะพานไม้ที่เราทำข้ามบ่อจระเข้ต่างๆผู้คนก็ซื้ออาหารโยนให้จระเข้กินแล้วก็มีคำถามขึ้นมามากมายว่าจระเข้จับยังไงจระเข้ ทำไมถึงจับจระเข้ได้ในป่าจับยังไงในขณะนั้นเราก็มีลุงเย้านะครับลุงเย้าเจริญสุขซ
3: ึ
4: ่งเป็นสมัยก่อนเขาก็เคยเป็นอดีตพรานล่าจระเข้แล้วก็ต่อมามาทำงานให้กับทางด็อกเตอร์อุทัยทางคุณพ่อผมนะครับก็มาอยู่ที่ฟาร์มคุณพ่อผมเลยเรียกลุงเย้าบอกว่าลุงเย้าลงไปแสดงการจับจระเข้ในบ่อให้คนดูหน่อยตอนนั้นก็เป็นการจับจริงๆในบ่อจริงๆนะครับแกก็ลงไปแสดงอย่างธรรมะธรรมแงอย่างคล่องแคล่วแล้วก็มีท่าทางที่ค่อนข้างจะหวาดเสียวนะครับก็เลยทำให้เกิดเป็นกระแสอย่างกว้างขวางผู้คนก็แห่กันมาชมอยากจะดูการจับจระเข้เมื่อเป็นอย่างนั้นก็เลยด็อกเตอร์อุทัยก็เลยทำเป็นเวทีแสดงขึ้นมาซึ่งยังไม่ใช่เป็นเวทีปัจจุบันนะครับเป็นเวทีแสดงโชว์ชั่วคราวผู้คนก็มาดูกันจนแน่นจนคนยืนดู 3-4-5 ชั้นนะครับก็จะงกคอดูกันไม่ชัดเจนก็เลยมาสร้างเวทีใหญ่ขึ้นมาเป็นเวทีเนี่ยครับผู้คนก็แห่กันมาดูจากทั่วโลกมากมายเหลือเกินนะครับในช่วงที่พีคสูงสุดนะจากทั่วโลกรถบัสวันหนึ่งก็มาเป็นร้อยคันนะครับนะครับ
3: ค่ะช่วงพีคสูงสุดก็อย่างที่บอกประมาณช่วงปี2น่าจะพีคเป็น10ปีเหมือนกันนะคะช่วงพีคของ
4: ครับใช่พีคเป็น10ปีแล้วช่วงนั้นกิจการก็ได้ขยายขึ้นอย่างมากมายก็มีสิ่งปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างมีบ้านสัตว์ที่อยู่ของสัตว์ได้รับการสร้างขึ้นมาแล้วก็เพิ่มจำนวนสัตว์มากมายจนทั้งมาเป็นฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์นะครับแล้วก็
3: เพิ่มสัตว์อื่นๆ
4: ก็ยังมีเป็น3อย่างพร้อมกันเป็นฟาร์มจระเข้เป็นสวนสัตว์แล้วเป็นฐานที่พักผ่อนหย่อนใจก็มีสวนมีสระน้ำมีต้นไม้ดอกไม้ที่พักลมเย็นที่ให้คนมาปิกนิกได้นะครับ
3: ค่ะช่วงพีคที่สุดแบบสุดถ้าคิดเป็นปีช่วงพีคที่สุดปีอะไรได้คะหรือมันก็หลายปีต่อเนื่องแหละช่วงพีค
4: ก็ต่อเนื่องมาตั้งแต่29
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ถึง4950ประมาณนั้นนะครับ
3: ช่วง
4: ที
3: ่สูงสุด
4: ครับ
3: แล้วหลังจากนั้นก็เริ่มประสบ
4: นอกนั้นเราก็ยังเป็นสถานที่ที่แขกบ้านแขกเมืองไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็ตามทุกกระทรวงทบวงกรมทุกรัฐบาลมีแขกบ้านแขกเมืองที่สำคัญมากๆก็พามารับรองที่นี่แหละครับหรือแม้ทางแขกของราชสำนักไม่ว่าจะเป็นประมุขของประเทศใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นราชวงศ์หรือว่าเป็นประธานาธิบดีผู้นำของโลกนะครับก็พามารับรองที่นี่ครับที่นี่เลยกลายเป็นฐานที่ที่รับรองแล้วมันก็เป็นที่เชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างประเทศเขาว่าได้ครับ
3: เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกทีนี้ตั้งแต่ปีอะไรเริ่มทยอยเริ่มซบเซาแล้วก็วิเคราะห์ว่าน่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะดร.
4: ก็มาเริ่มดาวๆแล้วก็ช่วงก่อนโควิดหน่อยๆนะครับก็มีสัญญาณบางสัญญาณนะครับอาจจะสืบเนื่องมาจากในเรื่องภาวะเศรษฐกิจด้วยนะครับแล้วก็พอมาเจอโควิดเข้าไปหลายธุรกิจก็ต้องปิดตัวลงนะครับเพราะว่าการให้ความร่วมมือกับทางรัฐบาลในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคนะครับเราก็ต้องปิดตัวลงเช่นกันเพราะว่าเป็นแหล่งรวมของผู้คนนะครับตอนนี้ปิดมามันก็ไม่ได้ปิดแค่ปีเดียวแล้วต่อเนื่องมา3ปี4ปีนะครับเราก็ต้องประคับประคองให้อยู่ให้ได้นะครับแล้วก็พอดีพอโควิดซาลงกิจการหลายแห่งก็เริ่มเปิดเราก็เลยตกลงกันว่าลงเราก็จะรีโนเวทจะปรับปรุงและจะเปิดนะครับก็ใช้เวลาระยะเวลาหนึ่งนะครับไม่กี่เดือ นก็เปิดขึ้นใหม่ครั้งแรกก็1เมษายนปี67นะครับก็เปิดมาต่อเนื่องตลอดมาถึงวันนี้ครับ
3: พอเรากลับมาเปิดใหม่ๆคนก็ยังไม่ได้กลับมามากนักใช่ไหมคะกลับมาเยี่ยมเยียนเรามาดูสัตว์ของเรา
4: ก็ต้องยอมรับว่าตอนเปิดใหม่ๆเนี่ยความพร้อมก็ยังไม่มากนะครับเพราะว่า4ปีที่หยุดไปเนี่ยความชำรุดทรุดโทรมของสถานที่ย่อมต้องมีแน่นอนนะครับระยะเวลาที่เราปรับปรุงก็มีเวลาสั้นก็ยังไม่พร้อมนะครับเราก็พยายามปรับปรุงมาต่อเนื่องมาถึงวันนี
3: ้
4: 2ปีครึ่งก็เรียกว่าดีขึ้นมากๆนะครับแต่ว่ามาประสบกับภาวะในเรื่องของเศรษฐกิจในวันนี้ก
3: ็
4: ผู้คนก็ไม่ค่อยจะมีกำลังซื้อมาเท่าไหร่แล้วก็ประกอบกับชาวต่างชาติที่เคยเป็นลูกค้าหลักของเราก็สถานการณ์ของโลกเปลี่ยนไปการท่องเที่ยวเปลี่ยนไปพฤติกรรมของคนเปลี่ยนไปลูกค้าที่เราเคยเป็นของเราก็ตอนนี้หายไปหมดนะครับเพราะว่าเขาเปลี่ยนเส้นทางเปลี่ยนต่างๆ แล้วก็คงจะต้องใช้เวลาในการทำการตลาดแล้วก็ค่อยๆดึงลูกค้ากลับมาแต่ก็ไม่สามารถทำได้ในระยะเวลาอันสั้นครับเราก็เลยหันมาศึกษาว่าตลาดของเราจริงๆในวันนี้คือตลาดกลุ่มไหนก็พบว่ากลุ่มครอบครัวกลุ่มเด็กกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับที่ยังไม่เคยเที่ยวฟาร์มจระเข้น่าจะเป็นกลุ่มที่ตรงประเด็นที่สุดเราก็เลยพัฒนาสถานที่ของเรามาต้อนรับกลุ่มนักท่องเที่ยวเหล่านี้นะครับก็ได้รับการตอบรับมาดีพอสมควรกลุ่มโรงเรียนบ้างกลุ่มครอบครัวบ้างครับแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะให้ดีเท่าที่เราเคยเป็น
3: ค่ะเออถ้าจากตัวโอ๊กนะคะด็อกเตอร์คืออย่างที่บอกว่าตัวโอ๊กเองก็เคยไปเที่ยวตั้งแต่ตอนเด็กแล้วพอมีลูกก็พาไปแต่ว่าไม่ได้ไปมาเป็น10ปีแล้วเพราะว่าลูกโตละเอาจริงๆตัวโอ๊กยังไม่รู้เลยว่าก่อนหน้าที่จะได้คุยกับด็อกเตอร์หรือก่อนหน้าที่จะมีคลิปไวรัลกลับมาเอ๊ะเขาปิดไปในความคิดตัวเองนะคะที่ผ่านมาระยะหลังเอ๊ะเขาปิดตัวไปหรือยังนะฟาร์มจระเข้ไม่แน่ใจอ่ะการตลาดด้วยไหมคะด็อกเตอร์ถ้าอย่างนั้นเราต้องทำยังไงให้คนรู้ว่าเรายังเปิดดำเนินกิจการอยู่แล้วเรากลับมาดูแลทุกอย่างให้ดี
4: เราก็ทำการ
3: ตลาด
4: พยายามไปทำกันในช่องทางเท่าที่เราสามารถทำได้นะครับก็สร้างครั้งการทำคลิปทำงานทางด้านโซเชียลต่างๆออกไปแต่ก็พื้นที่มันกว้างมากนะครับแล้วก็กลุ่มของคนก็มีหลากหลายกลุ่มก็ยังมีผู้ที่เขายังเข้าใจว่าฟาร์มยังปิดอยู่เยอะนะครับก็จะโทรเข้ามาสอบถามทางฟาร์มจระเข้ทางแอดมินแล้วก็พยายามที่จะตอบกลับไปนะครับก็รู้เหมือนกันว่าผู้คนยังเข้าใจว่าฟาร์มยังปิดอยู
3: ่
4: มีมากพอสมควร
3: ใช่ไหมคะใช่ไหมคะก็ยังคิดอย่างนั้นทีนี้มาคุยกันถึงเรื่องคุณอะตอมใช่ไหมคะคนใช้ TikTok ก็คือยังไงคะวันที่เกิดเหตุคือยังไงหมายใช้คำว่าเหตุวันที่คุณอะตอมไปมีโชว์ช้างแล้วคนไปดูคนเดียวก็ยังโชว์ทำไมถึงยังโชว์คะด็อกเตอร์คนดูคนเดียวเอง
4: คือก่อนหน้านั้นเนี่ยจะพนักงานแสดงโชว์จับจระเข้และพนักงานโชว์แสดงช้างเนี่ยได้มาพบกับผมนะครับมาพูดคุยว่าขอที่จะไม่แสดงในบางรอบได้ไหมเพราะว่าคนดูน้อยนะครับซึ่งเราก็เห็นใจเขาเหมือนกันว่าเขาก็อยากจะแสดงในขณะที่ผู้ชมมีเยอะๆแต่ผมก็ให้ทัศนะกับเขาไปว่าเตือนสติไปว่าผู้คนเนี่ยเขาเดินทางมาไกลๆนะเขาตั้งใจอยากจะมาเที่ยวมาพบเรามาชมการแสดงตอนนี้มาถึงแล้วเนี่ยเสียเงินเสียทองเสียเวลาไปแล้วเข้ามาแล้วผิดหวังเนี่ยลองคิดดูว่าความรู้สึกของเขาจะเป็นยังไงนะครับผมก็เลยบอกว่าไม่ว่าคนจะมากจะน้อยแล้วท่านหลุดคำนี้ไปด้วยว่าแม้ทั้งเหลือแค่หนึ่งคนก็ต้องแสดง
3: อัน
4: นี้เป็นการประชุมกันก่อนที่จะเกิดวันที่คุณอะตอมมาเนี่ยเพียงประมาณไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ครับครับแล้วก็เกิดขึ้นจริงๆครับ
3: อัน
4: นี้เป็นความสัตย์จริงๆว่าเราประชุมกันจริงๆแล้วพูดถึงประโยคนี้จริงๆครับ
3: อ่าแล้วก็เลยกลายเป็นว่าประโยคนี้แหละเป็นประโยคชุบชีวิตของฟาร์มจระเข้เลย
4: ครับก็นึกไม่ถึงครับว่าประโยคนี้จริงๆแล้วถ้ามองอีกมุมหนึ่งครับ เป็นการออกข่าวเป็นลักษณะแบบว่าดูแล้วไม่ค่อยดีนะสถานที่แย่แล้วนะแต่กลับกลายเป็นว่าสถานการณ์ที่กลับกลายเป็นได้รับแรงสงสารแรงเห็นใจแรงสนับสนุนจากผู้คนมากมายเหลือเกินนะครับต
3: ้
4: องขอขอบคุณมากๆครับ
3: ดร.หลังจากคลิปคุณอะตอมออกไปเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้มาถึงนาทีนี้
4: ก็มีผู้คนมาเยอะในโดยเฉพาะในวันธรรมดาซึ่งเป็นวันที่เงียบเหงามากเป็นวันที่หลงเลงอ่
3: ะ
4: วันในฟาร์มเดินก็เหมือนเดินอยู่คนเดียวประมาณนั้นนะครับว่าไม่ค่อยได้พบผู้คนเท่าไหร่แต่วันนี้ผู้คนมากันหนาแน่นที่สำคัญคื

0: ามัน
1: สองวันต่อมา
0: อ๋อเหรอคะเมื่อวันไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองที่คุณอะตอมลงเพราะคุณอะตอมคนก็แห่มันแล้วที่อ๊อกถามกำลังจะถามว่าเจอวันเสาร์อาทิตย์แล้วหรือยังคะหลังจากคุณอะตอมลง
1: ก็คือพรุ่งนี้มะรืนนี่แหละครับที่จะเป็นวันหยุดนี่ครับ
0: โอ้ดังนั้นเตรียมพร้อมนะคะดร.บอกทีมเลย
1: ครับก็บอกเจ้าทีมเหมือนกันว่าให้เตรียมพร้อมที่จะรับจำนวนผู้คนแห่แหนกันมาว่าอย่าให้ขาดตัวปกป้องอย่าให้คนมาแล้วผิดหวังนะครับ
0: ใช่ๆแล้วก็ฤดูการนี้เป็นฤดูของการทัศนศึกษาโรงเรียนต่างๆด้วยดร.ค่ะ
1: ครับก็ใช่ครับโรงเรียนก็มีมาให้ความอนุเคราะห์พอสมควรเหมือนกันนะ
0: ดร.เชิญชวนบอกกันอีกสักครั้งกับคุณผู้ชมส่งท้ายว่าวันนี้อยากจะชวนทุกคนมาเถอะฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการยังเปิดกิจการอยู่60กว่าปียังเปิดกิจการอยู่และวันนี้เราเป็นยังไงมาแล้วจะได้เห็นอะไรบ้างเชิญเลยค่ะดร.
1: ครับก็วันนี้ฟาร์มจระเข้ทีมงานของเรานะครับก็ตั้งใจอย่างมากนะครับที่จะทำให้สถานที่ฟาร์มจระเข้ท่องเที่ยวแห่งนี้ที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานครอยู่ในเขตปริมณฑลให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจให้เป็นที่ที่รองรับผู้คนที่อยากจะมาพักผ่อนได้ทั้งวันนะครับด้วยค่าใช้จ่ายที่แบบจับต้องได้นะครับแล้วก็เราก็พยายามอย่างยิ่งที่จะปรับปรุงหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อให้ความสนุกสนานความบันเทิงยังมีหลายอย่างนะที่จะเกิดขึ้นในระยะข้างหน้าเนี่ยครับที่เราเตรียมไว้โดยเพราะเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับมาเที่ยวแล้วสนุกสนานแล้วครอบครัวมีความสุขแล้วเนี่ยก็อยากได้ให้ได้ความรู้ติดตัวกลับไปนะครับเราก็เตรียมการในทางเสียงต่างเหล่านี้ไว้ในอนาคตอันใกล้นี่แหละครับ
0: ค่ะนะคะไปกันได้บอกพิกัดอีกสักครั้งหนึ่งเผื่อใครยังไม่เคยไปค่ะอยู่สมุทรปราการอยู่ตรงไหนเดินทางยังไงคะดร.
1: ครับก็ถนนสุขุมวิทสายเก่านี่นะครับกม29ครับ
0: ที่จอดรถกว้างขวางแน่นอนรองรับรถได้เยอะเลย
1: รถไฟฟ้าก็มาถึงนะครับสายสีเขียวครับลงสุดทางเลยครับ
0: โอ้เยี่ยมเลยค่ะ
1: สุดทางครับ
0: นะคะเสาร์อาทิตย์นี้คนน่าจะเยอะนะคะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะดร.ที่มาคุยกับเรานะคะ
1: ครับเชิญขอบคุณเช่นกันครับขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านด้วยครับ
0: ได้เลยขอบคุณค่ะดร.สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดี
0: สวัสดีค่ะดร.จรูญยั่งประภากรผู้อำนวยการบริหารฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการคือเจ้าของนั่นเองคุณจ๋าเป็นเจ้าของรุ่นลูกไปเสาร์อาทิตย์นี้คนเยอะแน่ๆฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการไปให้กำลังใจน้องสัตว์ด้วยกันนะคะเอาจริงโอว่านะหลายคนเหมือนโอ๊คขับรถผ่านหลายที่แล้วว่าก็ยังคุยกับเพื่อนเวลาผ่านไปเอ๊ะเขายังเปิดอยู่ไหมเนี่ยเขายังเปิดอยู่ไหมเนี่ยเปิดนะจ๊ะไม่หยุดไปช่วงโควิดเท่านั้นเองเปิดเลยคนไปเที่ยวกันได้เลยพาลูกพาหลานไปเที่ยวกันได้เลยนะคะเป็นทริปครอบครัวใกล้ๆกรุงเทพไปฟาร์มจระเข้เสร็จก็ไปหาอะไรกินต่อนะจ๊ะแถวๆสมุทรปราการร้านอาหารเยอะโดยเฉพาะบางปูพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อช่วงต่อไปของรายการคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถค่ะ
2: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
3: ้สนับสนุนโดยกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: หนึ่งเสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
5: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
6: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: หนึ่งเสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
7: ้วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3

0: วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
1: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz เร็วๆนี
2: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
3: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี
4: ้ 9:27 นาทีช่วงที่4ค่ะรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินาถราชนิยมทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106นะคะวันศุกร์4กันยายน2560คุยเรื่องของสเกี่ยวกับนมแม่กันหน่อยบ้านไหนมีสมาชิกตัวน้อยเพิ่งจะลืมตาดูโลกคุณพ่อคุณแม่เคยได้ยินความเชื่อที่ว่าลูกดื่มนมเสร็จต้องป้อนน้ำล้างปากหลายคนโอ้เป็นที่ถกเถียงกันมาหลายยุคหลายสมัยมากกินนมเสร็จจะต้องกินน้ำไหมเนี่ยแหละค่ะถกกันเยอะมากวันนี้สสอยากชวนทุกครอบครัวมาทำความเข้าใจค่ะว่าทำไมการให้นมแม่ล้วน6เดือนโดยไม่ต้องป้อนน้ำจึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกรักหลายคนอาจจะกังวลว่ากินแต่นมแล้วลูกจะหิวน้ำไหมล่ะกินแล้วลูกจะได้สารอาหารครบถ้วนเพียงพอหรือเปล่าเรื่องนี้สบายใจได้ค่ะเพราะกุมารแพทย์และผู้เชี่ยวชาญยืนยันตรงกันว่าในนมแม่มีน้ำเป็นส่วนประกอบสูงถึง 80-85% เพียงพอต่อความต้องการของทารกในนมแม่ยังอัดแน่นไปด้วยสารอาหารสำคัญกว่า200ชนิดโดยเฉพาะน้ำนมเหลืองในช่วงวันแรกๆที่เปรียบเสมือนวัคซีนหยดแรกช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกไปได้อีกยาวนานส่วนเหตุผลสำคัญที่เราไม่ควรป้อนน้ำหรืออาหารเสริมใน6เดือนแรกเป็นเพราะว่ากระเพาะของลูกน้อยยังเล็กนิดเดียวถ้าเราป้อนน้ำหรืออาหารเสริมเร็วเกินไปจะเข้าไปแย่งพื้นที่ทำให้ลูกแน่นท้องจนไม่อยากดื่มนมแม่อาจทำให้ลูกได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนแล้วที่น่าห่วงคืออาจเสี่ยงต่ออาการท้องเสียได้อีกด้วยร่วมสนับสนุนนมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสสนี่ไม่ต้องถกกันแล้วนะจ๊ะสสสอธิบายกันตามนี้คุณเห็นเพลงใหม่ลิซ่าหรือยังแล้วชอบมากชื่อเพลงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ใช่สวัสดีค่ะ SAWADIKA สวัสดีค่ะนี่ปังสมการรอคอยผลงานเพลงใหม่ล่าสุดสวัสดีค่ะของศิลปินระดับโลกลิซ่าและลิสามโนบาลรอบนี้จัดหนักจัดเต็มสอดแทรกอัตลักษณ์เสน่ห์สถานที่บรรยากาศความเป็นไทยแบบครบทุกมิติสมฐานะตำแหน่ง Amazing Thailand Ambassador แบบสุดๆงานนี้สะใจแฟนเพลงทั่วโลกทั้งดนตรี MV เสื้อผ้าหน้าผมจัดเต็มไม่มีกักหลายคนมองว่าสวัสดีค่ะเปรียบเสมือนภาคต่อจากล็อกสตาร์ด้วยบีทหนักแน่นทรงพลังลุกจัดจ้านขึ้นกว่าเดิมสะท้อนอิสระในการทำผลงานของลิซ่าอย่างเห็นได้ชัดที่สำคัญสิ่งที่ปล่อยในทีเซอร์สปอยก่อนหน้านี้เป็นเพียงแค่น้ำจิ้มไม่ถึง 10% ของความอลังการใน MV จริงนอกจากความบันเทิงแล้ว MV นี้ทำเอาแฟนคลับซาบซึ้งน้ำตาซึมกับความรักที่น้องลิซ่ามีต่อประเทศไทยโดยสอดแทรกซอฟต์พาวเวอร์ไทยเข้าไปในทุกอนุชื่อเพลงสวัสดีค่ะก็คือสวัสดีค่ะคำทักทายเอกลักษณ์ไทยส่งออกสู่ระดับสากลโปรดักชันสถานที่ปักหมุดไทยทำในกรุงเทพค่ะเนรมิตบรรยากาศเมืองหลวงให้ดูหรูหราอินเตอร์และทรงพลังคาดการว่าแลนด์มาร์คสำคัญอย่างสถานีรถไฟหัวลำโพงเตรียมแตกเลยจ้ะแฟนคลับทั่วโลกพร้อมปักหมุดตามรอยแน่นอน สัญลักษณ์ความเป็นไทยขนมาครบใน MV ลิซ่ามวยไทยตุ๊กตุ๊กว่าวจุฬางานผ้าไทยลายไทยประยุกต์แฟชั่นจากดีไซเนอร์ไทยเลือกใช้ชุดจากห้องเสื้อไทยชื่อดังประกาศศักดาฝีมือการตัดเย็บและผ้าไทยสู่สายตาแฟชั่นนิสต้าทั่วโลกเนื้อเพลงติดหูผสานคำไทยมีการใส่คำไทยอย่างแบงคอกคำว่าเก่งมาก GENG เก่งMAK เก่งมากรวมถึงพูดถึงเงินบาทไหลเข้าบัญชีสะท้อนถึงการนำรายได้และกระแสท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศไทยอย่างจริงจังเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานมาสเตอร์พีซทั้งเท่ทันสมัยน่าภาคภูมิใจปล่อย MV ได้ไม่นานยอดวิวพุ่งเกินล้านอย่างรวดเร็วสุดยอดความลิสาความลิสาลิซ่าและลิสามโนบาลนี่นะจ๊ะน้องสุดยอดเสมอพูดถึงเรื่องของคอนเสิร์ตพี่ป้อมพี่โต๊ะเป็นยังไงคะวันแรกเลื่อนไปจากพุธนี้ไปเป็นพุธหน้าวันที่9แล้วอะไรรู้ป่ะคือพี่ป้อมพี่โต๊ะเขาก็เสียใจนะเพราะว่าการที่เราจะล็อกวันของเราใน1วันมาดูคอนเสิร์ตอะเธอแล้วคอนเสิร์ตอัศนีวสันน่ะมันก็ไม่ได้หาดูง่ายๆถูกป่ะบางคนมาจากต่างจังหวัดไม่บางคนหรอกหลายคนลางานแล้วลาแล้วพุธนี้จะลาพุธหน้าอีกหัวหน้าด่าไหมล่ะบางคนต้องปล่อยบัตรทิ้งเลยมาจากต่างประเทศก็มีนะจะมาดูแล้วยิ่งมาจากต่างประเทศเอาโอเคละมาจากต่างจังหวัดด้วยอ่ะเขาจองที่พักไหนจะที่พักโน่นนี่นั่นแต่มันเป็นเหตุสุดวิสัยไม่ใช่ความผิดของศิลปินสแตนที่ทำขึ้นมาเพื่อเป็นที่นั่งของโซน VIP 7,000 มันต้องยกพื้นสูงขึ้นมาแล้วก็วางเก้าอี้ทีนี้ไอ้เจ้าสแตนที่เขายกพื้นสูงขึ้นมาเท่าที่อย่างเพจลงช่างอ่ะเขาก็ลงเอาไว้นะเขาบอกว่ามันบางรองรับน้ำหนักเฉพาะคนนั่งก็โหลดแล้วแล้วดูคอนเสิร์ตใครจะนั่งตลอดมันก็ต้องลุกขึ้นขยับร่างกายไหมมันต้องมีลุกขึ้นเต้นไหมโอกาสจะพังลงมามันมีสูงแค่ขึ้นไปนั่งมันยังทรุดตัวลุกขึ้นเต้นไม่ต้องพูดถึงเลยมีเจ็บแน่ก็เลยต้องยกเลิกคอนเสิร์ตไปสำหรับเมื่อวานส่วนเมื่อวานวันถัดมาเนี่ยของวันพุธยกเลิกนะคะของเมื่อวานวันที่3เนี่ยเป็นวันถัดมารอบนี้ก็ประกาศว่าคนดูมาปกติบรรยากาศเรียบร้อยพื้นที่ที่สุดตัวจัดทำใหม่ยังเป็นระบบรองรับผู้ชมได้ปกติก่อนหน้านี้ผู้จัดออกมาเปิดเผยเอกสารยืนยันความปลอดภัยแล้วนะบรรยากาศมีการตรวจเข้มเฝ้าดูความปลอดภัยกันอย่างแน่นหนาแน่นทุกที่นั่งพี่ป้อมพี่โตไม่ต้องพูดถึงเลยเบรกนี้เราเลยเบาๆกันนิดนึงคนต่างประเทศซะหน่อยอันนี้เก๋ดีนะเอ๊ะคนไทยเหมือนจะเคยได้ยินเราๆอยู่เหมือนกันนะว่าก็มีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคุณลองฟังข่าวนี้ดูนมหัวใสเปิดบริการรับจ้างเกาหลังรายได้ทะลุครึ่งล้านต่อเดือนแต่ไม่ใช่ที่ไทยจ้ะข่าวต่างประเทศรายงานว่านี่เป็นธุรกิจแนวใหม่กำลังได้รับความนิยมที่จีนจากต้นคิดของชายหนุ่มวัย32ปีจางเสี่ยวเฉียวผู้สร้างปรากฏการณ์ธุรกิจสุดแปลกด้วยการเปิดร้านจริงจังเลยนะเปิดร้านให้บริการรับจ้างเกาแก้คันสร้างรายได้รวมสูงถึง 100,000 หยวนประมาณเดือนละ 500,000 บาทไทยบรรยากาศในร้านคือเป็นร้านนวดผ่อนคลายค่ะลูกค้าที่รับบริการนอนคว่ำหน้าบนเตียงพนักงานจะสวมเล็บปลอมออกแบบมาเป็นพิเศษคอยเกาตามร่างกายของลูกค้าอย่างเบามือนึกถึงก็จักจีแล้วค่าบริการประมาณครั้งละ 1,500 บาทต่อชั่วโมงเป้าหมายช่วยบรรเทาความเครียดช่วยให้หลับสนิทยิ่งขึ้นบางทีพนักงานก็เกาเน้นจุดที่คันเป็นพิเศษลูกค้าผ่อนคลายแค่เริ่มสะกิดก็คันแล้วคุณจริงๆมันจะมีจุดเก่าเพิ่มผู้คนในหัวเมืองชั้นนำมักมีความเครียดสูงที่จีนนะส่งผลให้บริการรูปแบบนี้เป็นที่ต้องการอย่างยิ่งที่จีนไม่เคยมีธุรกิจนี้มาก่อนค่ะจางศึกษาคิดค้นพัฒนาเทคนิคการเกาที่มีประสิทธิภาพขึ้นมาด้วยตนเองเป็นครั้งแรกเขาบอกว่าเราให้บริการทั้งลูกค้าผู้ชายผู้หญิงลูกค้าผู้ชาย 70% นะคะบางคนบอกว่าบริการของเราช่วยให้ผ่อนคลายมากกว่าการนวดทำให้เรามีฐานลูกค้าประจำเป็นจำนวนมากอย่างที่นินาทบอกไม่แน่ใจว่าที่เมืองไทยมีหรือเปล่ารับจ้างเกาหลังแต่ถ้ายังไม่มีฟังข่าวนี้แล้ว เรื่องของการนวดการเกาคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะจ๊ะอาจจะดีขึ้นมารายได้ดีซะอีกแต่บางคนถ้าเป็นคนไทยอาจจะบอกว่าไม่จำเป็นนวดเองได้เกาเองได้เกาเองได้เกาหลังให้คนที่บ้านช่วยเกาแต่ว่าถ้าเขาเป็นธุรกิจแล้วเขาผ่านการฝึกของเขามานะในรูปแบบที่เขาทำอ่ะก็น่าไปลองวุฒิเพมกันนะคิดเป็นเงินไทยครั้งละ 1,500 บาทต่อชั่วโมงพักเถอะสักครู่หนึ่งแค่ฟังก็อยากจะเกาหลังนี่นั่นมีไม้เกาหลังพกมาค่ะเป็นคนชอบขัดหลังเหมือนกันต้องมีไม้เกาหลังพกมาพักสักครู่หนึ่งคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่ออีกหนึ่งช่วงของรายการช่วงหน้าคุยกันแน่นๆ Data Center คืออะไรปัญหาคืออะไรแก้ปัญหายังไงกันได้บ้างปิดช่องโหว่อย่างไรคุยกันช่วงหน้าคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถเดี๋ยวมาค่ะ
3: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี้
5: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
6: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
7: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
8: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
9: เมืองไทยสมายคลับ
10: ให้เยอะจนคุณยิ้ม
9: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
10: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
9: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
10: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
9: จะชอบกินมื้อเล็ก
10: มื้อใหญ
9: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับ
10: ให้เยอะจนคุณยิ้ม
9: มาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
10: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
8: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า

0: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอเมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี
2: ้9:40 นค่ะคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถราชนิยมทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106นะคะศุกร์ที่4กันยายน2569วัน2วันนี้ Talk of the Town แล้วก็ในหน้าฟีดข่าวในทุกสื่อเลยนำเสนอประเด็นสำคัญเรื่องของ Data Center ตอนนี้9:40 ที่ทำเนียบเขาประชุมกันอยู่บอร์ด Data Center นะคะนายกนั่งประชุมด้วยแล้วก็มีดร.เอกนิติดำเนินการประชุมกันอยู่นะคะเพราะว่าต้องคุยกันถึงการปิดช่องโหว่อาจารย์ชัชชาติให้ไปประชุมด้วยอาจารย์ชัชชาติก็ให้สัมภาษณ์เมื่อเช้าก่อนเข้าประชุมนะอาจารย์ชัชชาติบอกกฎหมายมีช่องโหว่แล้วมันยังไรนิยามของ Data Center ต้องทบทวนเรื่องของผังเมืองการควบคุมอาคารเรื่องของ EIA มันมีเรื่องของกลิ่นน้ำมันรั่วมันมีเรื่องของน้ำหลายประเด็นต้องปิดช่องโหว่แต่อย่างไรก็ตามยังมีคนที่ยังไม่เข้าใจเรื่องของ Data Center กันอีกมากพอสมควรเราทำความเข้าใจไปด้วยกันค่ะเรียนสายรองศาสตราจารย์ดร.สุรศักดิ์บุญเรืองอาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะอาจารย์สุรศักดิ์คะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณโอ๊คครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์ครับประเด็นแรกเลยขออนุญาตให้อาจารย์อธิบายก่อนเลยคนจำนวนหนึ่งที่ยังคงถามว่าอะไรหรอที่กำลังบ้านเมืองกำลังคุยกันอยู่เนี่ย Data Center คืออะไรคะอาจารย
3: ์ครับก็ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะให้เข้าใจภาพนะครับ Data Center ก็คือตัวอาคารสถานที่หรือตัวศูนย์นะครับที่ทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลดิจิตอลทุกอย่างนะครับที่ประมวลผลในระบบอินเทอร์เน็ตนี่แหละนะครับเนื่องจากว่าเว็บไซต์ต่างๆการใช้แอปพลิเคชันต่างๆที่ทุกคนเนี่ยนะครับใช้ไม่ว่าจะเป็นผ่านโทรศัพท์คอมพิวเตอร์หรือสื่อมัลติมีเดียทุกอย่างนะครับในท้ายที่สุดเนี่ยมันจะต้องมีการจัดเก็บข้อมูลดิจิตอลหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยอยู่สักสถานที่นึงนะครับเพื่อสามารถที่จะประมวลผลต่อได้เช่นสมมติว่าเรานะครับค้นหาสถานที่นะครับใน Google Map นะครับมันก็จะค้นหาให้นะครับตัวข้อมูลต้นที่มันเก็บไว้เนี่ยนะครับมันก็จะดึงมาจากตัวศูนย์ที่ทําหน้าที่ในการเก็บรวบรวม Data Center หรือพูดง่ายๆนะฮะ Data Center ก็คือตัวสถานที่หรือศูนย์เก็บข้อมูลที่ทําหน้าที่ที่จะพร้อมที่จะดึงข้อมูลออกมาคล้ายๆกับเป็นฮาร์ดดิสก์นะครับแล้วก็ตัวประมวลผลในคอมพิวเตอร์ของเราเวลาที่เราเปิดคอมพิวเตอร์แล้วใช้งานนะครับมันก็จะดึงข้อมูลจากตรงนั้นเนี่ยออกมาซึ่งแน่นอนครับว่าการสร้าง Data Center เนี่ยก็จะเป็นเรื่องสำคัญพร้อมกับการขยายตัวของการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตครับ
2: ค่ะมันเหมือนเป็นห้องสมุดเป็นคลังข้อมูลที่ต้องมีตึกต้องมีสถานที่เก็บมันไม่ได้อยู่ในอากาศอยู่ในคลาวด์หรืออะไรอยู่ในอากาศเท่านั้นแต่มันต้องมีที่เก็บที่เป็นตึกในการบริหารจัดการอย่างนั้นไหมคะ
3: ครับใช่ครับเป็นแบบนั้นเลยครับคือถ้าแต่ว่ามีข้อสังเกตอย่างนี้นะครับว่าในช่วงกลางเดือนสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยในราชกิจจานุเบกษาก็มีการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับว่าตัว Data Center นะครับที่ในประเทศไทยเนี่ยเราจะเริ่มเข้าไปคุมเนี่ยนะครับจะเป็น Data Center ที่คล้ายกับมีบริษัทนึงเนี่ยนะครับเขาไปรับเก็บข้อมูลของบริษัทอื่นถ้าเป็นกรณีของบริษัทนะครับที่เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าโทรศัพท์เองเนี่ยใช้สำหรับเก็บข้อมูลของตัวเองเนี่ยอันนี้จะไม่เข้าข่ายเป็น Data Center ที่จะอยู่ในขอบเขตเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายๆนะครับถ้ามันมีบริษัทอื่นไม่ว่าจะเป็นบริษัทต่างชาติเนี่ยนะครับเก็บข้อมูลของเว็บไซต์นึงเนี่ยนะครับแล้วก็ทำในลักษณะของการประกอบธุรกิจก็จะเข้าข่ายตัว Data Center ตรงนี้
2: ดังนั้นบางคนมาฟังเอ๊ะมันผิดกฎหมายหรือเปล่ามันอะไรทำไมดูบ้านเมืองดูวุ่นวายกับเรื่องนี้จะไม่ใช่มันเป็นของถูกต้องแล้วมันเป็นสิ่งที่ต้องมีนี่แหละดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้คืออะไรคะอาจารย์คะ
3: ครับก็ในส่วนตัวหลายท่านปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ายังไงเราก็ต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะครับใช้ข้อมูลดิจิตอลนะครับเพราะว่าชีวิตทุกวันเนี่ยมันสื่อสารกันผ่านระบบเทคโนโลยีไปแล้วแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าตัวสภาพพื้นฐานของ Data Center เนี่ยข้อมูลมันจะต้องสามารถดึงเข้ามาได้อย่าง ตลอดเวลานะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันไม่สามารถประมวลผลได้ความยากของมันก็คือการที่มันจะต้องมีความพร้อมนะครับในการทำงานตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อให้สามารถดึงข้อมูลเพราะว่าเราไม่รู้ว่านะอีกซีกโลกนึงจะทำงานในช่วงเวลาไหนเราจะนอนเวลาไหนเราใช้อินเทอร์เน็ตใช้ข้อมูลโทรศัพท์ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้มีการใช้พลังงานนะครับโดยเฉพาะในส่วนของไฟฟ้าที่มันจะต้องมีพร้อมตลอดเวลาหรือถ้ามันขาดแคลนเนี่ยนะครับจะต้องมีระบบสำรองไฟนะครับที่สามารถเข้ามาสำรองไฟเนี่ยได้ตลอดเวลาก็จะมีค่ามาตรฐานอาจจะอยู่ที่ประมาณ48ชั่วโมงครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันก็เลยทำให้1ระบบสำรองไฟในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะไม่เหมือนกันอย่างที่เราเจอที่พระราม9เนี่ยเขาใช้ระบบสำรองไฟแบบจะต้องใช้น้ำมันดีเซลนะครับเพื่อสำรองสำหรับเครื่องปั่นไฟนะครับสามารถทำงานได้48ชั่วโมงนะครับมันก็เลยเกิดนะครับพบการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงคือน้ำมันดีเซลเนี่ยอยู่ในคลังด้วยนะครับซึ่งก็สร้างความกังวลเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาของมันก็จะเป็นเรื่องของการใช้ไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลาในสเกลที่ใหญ่มากแต่ทีนี้เนี่ยเวลาเราพูดถึง data center อย่างที่บอกมันอาจจะเป็นคลังข้อมูลของบริษัทยังเล็กมากๆหรืออาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็น hyper scale data center คือ data center ขนาดใหญ่มากที่ใช้สำหรับการประมวลผลข้อมูลของ AI การใช้สำหรับ Bitcoin หรือ cryptocurrency อะไรต่างๆซึ่งมันใช้พลังงานเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายพื้นที่เนี่ยที่มีแนวโน้มจะมีการตั้ง data center ก็มีข้อกังวลว่ามันจะไปแย่งการใช้ไฟฟ้าหรือเปล่านะครับมันดึงข้อมูลในส่วนของอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาตรงนี้มันจะทำให้มันหน่วงเรื่องของสัญญาณหรือแบนด์วิดต์ของอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะมีปัญหาหรือเปล่ารวมไปถึงนะครับในส่วนของเรื่องระบบหล่อเย็นซึ่งหลายพื้นหลายระบบของ data center ก็จะใช้น้ำหล่อเย็นนะครับก็จะมีข้อกังวลว่ามันจะก่อให้เกิดนะครับการแย่งการใช้น้ำหรือเปล่าน้ำที่ระบายออกมาจากระบบคูลิ่งเนี่ยนะครับมันไประบายลงสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าพอมันเกิดนะครับกระแสว่าพอมาตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครแล้วก็หลายพื้นที่เนี่ยนะครับแล้วก็เป็น data center ขนาดถ้าเราดูตามแนวทางการจำแนกของสหภาพยุโรปแล้วกันนะฮ
2: ะ
3: เห็นที่ท่านผู้ว่ากับทางหน่วยงานชี้แจงว่ามันมีขนาดประมาณสัก10เมกะวัตต์เนี่ยเราก็ต้องถือว่ามันเป็น data center ที่ค่อนข้างขนาดใหญ่ที่มีการใช้ทรัพยากรเยอะก็เลยสร้างความกังวลให้กับคนในสังคมเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้น้ำใช้ไฟการส่งกลิ่นจากน้ำมันนะครับที่มันเล็ดลอดออกมาจากท่อระบายน้ำหรือว่าอะไรต่างๆก็เลยนำไปสู่กระแสของความกังวลเกี่ยวกับการตั้ง data center ในประเทศไทยยิ่งพอมันมารวมกับเขาเรียกว่ายังไงทัศนคติของหลายคนที่มองว่าระบบการควบคุมกำกับในประเทศไทยค่อนข้างหละหลวมในหลายๆเรื่องเนี่ยนำไปสู่ความกังวลของสังคมค่ะคุณนิธินันท
2: ์ค่ะคือกฎหมายของเราที่มีอยู่เดิมเนี่ยแน่นอนว่า data center มันเป็นของใหม่ดังนั้นกฎหมายเดิมที่มีอยู่มันอาจจะเอามาปรับใช้กับ data center ไม่ได้ทั้งหมดจึงต้องมีการคุยเรื่องของการปิดช่องว่างปิดช่องโหว่ใช่ไหมคะอาจารย
3: ์ใช่ครับคือถ้าตามกรอบแนวคิดในทางทฤษฎีเนี่ยเราเรียกว่าอยู่ดีๆเนี่ยเราจะไม่เสนอตรากฎหมายใหม่เพราะไม่งั้นเราก็จะต้องตรากฎหมายเรื่องคริปโตเคอเรนซีด้วยเรื่องของ AI Training Center ด้วยคือเราไม่สามารถที่จะตราพรบใหม่ได้ทั้งทุกฉบับนะเพราะฉะนั้นกรอบแนวคิดก็คือเราจะตั้งต้นจากการดูว่าไอ้กฎหมายนโยบายกฎเกณฑ์ที่มันมีอยู่มันพอไหมนะครับถ้ามันพอแล้วเนี่ยเราจะวางกรอบให้มันจัดการไปพร้อมๆกันเดินหน้าไปพร้อมๆกันยังไงอันนี้จะเป็นโจทย์แรกเพราะว่ามันไม่ต้องเสียเวลาในการตรากฎหมายไม่ต้องตั้งองค์กรหรือกลไกขึ้นมาใหม่ซึ่งมันจะสร้างภาระเพราะว่าเราต้องยอมรับอย่างนี้ครับว่ากิจกรรมแบบนี้ในอนาคตมันจะมีอีกเยอะที่มีการใช้พลังงานในระดับที่สูงมากๆเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะคุมกิจกรรมทุกเรื่องนะครับโดยออกระบอบพิเศษมาได้แต่ข้อจำกัดอย่างที่หลายท่านก็จะทราบจากข่าวใช่ไหมครับก็จะมีอยู่สองส่วนคือเรื่องปัญหาเรื่องช่องโหว่ของกฎหมายอันนึงกับเรื่องปัญหาการบังคับใช้กฎหมายอีกอันนึงนะครับในส่วนของปัญหาการบังคับใช้กฎหมายก่อนแล้วกันนะครับบางทีกฎหมายอาจจะมีแต่มีการลักลอบสมมตินะครับมีการลักลอบกักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเกินที่ขออนุญาตอันนี้เราเรียกว่าเป็นปัญหาเรื่องการฝ่าฝืนกฎหมายที่เป็นเรื่องการบังคับใช้กฎหมายไม่ใช่ว่าไม่มีกฎหมายนะครับจริงๆเรามีกฎหมายคุมในเรื่องของตัวเชื้อเพลิงอยู่ที่แต่ว่ามันอาจจะมีการฝ่าฝืนแต่ส่วนที่เป็นปัญหาชัดเจนที่สุดเนี่ยคือตัวนิยามของ data center เลยนะครับเพราะว่าพอมันไม่มีนิยามเนี่ยการที่หน่วยงานต่างๆจะเอาหลักเกณฑ์เข้าไปคุมว่าอันนี้เข้าข่ายหรือเปล่ามันเลยไม่ชัดเจนซึ่งจริงๆทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็ออกระเบียบสำนักนายกนะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูนิยามเนี่ยเขาไม่ได้กำหนดเรื่องสเกลของ data center นะครับอย่างใน ในสหภาพยุโรปเองเนี่ยเขาได้มีการออกกฎหมายเนี่ยมากำหนดกฎเกณฑ์เนี่ยที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าถ้าเป็นขนาดเล็กมาก100ถึง500กิโลวัตต์นะครับอันนี้ไม่ต้องรายงานข้อมูลเพราะว่าอาจจะเป็นการแบ็กอัพข้อมูลของบริษัทหรืออะไรต่างๆแต่ถ้า500กิโลวัตต์ถึง1เมกะวัตต์อันนี้ถือว่าเป็นขนาดเล็กเริ่มจะต้องรายงานข้อมูลละ ถ้าเป็นขนาดกลาง1ถึง2เมกะวัตต์อันนี้ก็จะมีหน้าที่เพิ่มขึ้นขนาดใหญ่2ถึง10เมกะวัตต์นะครับอันนี้หมายถึงใช้กำลังไฟนะครับก็จะต้องรายงานมากขึ้นแล้วก็ถ้าขนาดมากกว่า100เมกะวัตต์เช่นที่เราเจอในบางพื้นที่ในกรุงเทพมหานครแล้วก็ในเขต3จังหวัดภาคตะวันออก EEC เนี่ยอันเนี้ยอาจต้องมีการรายงานแล้วก็ควบคุมกำกับพอเราไม่ได้กำหนดนิยามเหล่านี
2: ้
3: ว่าสเกลแบบไหนเราจะคุมด้วยกลไกการรายงานข้อมูลแบบไหนเนี่ยมันก็เลยส่งผลให้ในท้ายที่สุดเนี่ยเกิดช่องโหว่แล้วก
2: ็
3: เกิดแบบนี้ที่อย่างที่กรุงเทพใช่ไหมฮะที่มีการแถลงข่าวก็
2: ค
3: ือเขาก็เลยรายงานเป็นขออนุญาตใช้ทางสินค้าเพราะมันไม่มีนิยามกับการจำกัดที่ชัดเจนตรงนี้มันจะเป็นเรื่องของการออกกฎเกณฑ์ลำดับรองนะคะที่จะต้องมาวางหลักเกณฑ์ทั้งในเรื่องของผังเมืองอาคารโรงงานนะครับเรื่องของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EAA ตามขนาดของการใช้หรือผลกระทบที่เกิดจากการใช้พลังงานอะไรเงี้ยส่วนนี้เป็นส่วนที่เป็นช่องโหว่ครับในปัจจุบัน
2: ดังนั้นสิ่งที่ต้องทำอันดับแรกเลยก็คือต้องนิยาม data center
3: ใช่ครับเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับผมเข้าใจว่าอย่างท่านนายกรัฐมนตรีกับทางคณะรัฐมนตรีเองก็กำลังดำเนินการเพราะหลังจากที่มีการตั้งกรรมการนโยบายแล้วก็ประชุมไปในสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่เหมือนกันแล้วก็เรื่องนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงเพราะว่าตัวระเบียบสำนักนายกเนี่ยบอกว่าเรื่องของสเกลขนาดเนี่ยเดี๋ยวต้องรอคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยมากำหนดเพื่อที่จะวางกรอบแนวทางอีกทีเรารอความชัดเจนตรงนี้เป็นเบื้องต้นก่อนนะครับหน่วยงานต่างๆเนี่ยถึงจะขยับต่อได้ครับ
2: ดังนั้นวันนี้ที่ตอนเนี้ยเขาประชุมกันอยู่ที่ทำเนียบเนี่ยนะคะบอร์ดของ Data Center ก็น่าสนใจว่าจะมีอะไรที่มีความชัดเจนออกมาด้วย
3: ใช่คือผมคิดว่าฝากของทางคณะรัฐมนตรีทางรัฐบาลเองเนี่ยเขาก็คงอยากจะให้สนับสนุนการลงทุนนะครับเพียงแต่ว่าจะวางกฎเกณฑ์กำกับยังไงให้เป็นการลงทุนที่มันสอดคล้องกับการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็ผลกระทบทางสังคมต่อพี่น้องประชาชนด้วยนะครับ
2: ค่ะอาจารย์สุรศักดิ์เองมีข้อเสนอไหมคะในมุมของนักวิชาการ
3: ครับผมคิดว่าอย่างนี้นะครับในมุมของผมอย่างที่บอกข้อเสนอแรกตอนนี้ที่ต้องเร่งดำเนินการคือการกำหนดขนาดหรือสเกลนะครับของ data center อันแรกเลยว่าเราจะแบ่งขนาดหรือระดับยังไงอาจจะดูแนวทางจากตัวของสหภาพยุโรปนะครับที่มันมีการออกกฎเกณฑ์เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับแล้วก็มาวางขนาดของ data center นะครับที่จะอยู่ภายใต้การกำกับแล้วก็แบบที่2นะฮะก็จะเป็นเรื่องของการจำแนกประเภทนะครับของ data center ว่าเป็น data center ที่มีวัตถุประสงค์ตั้งขึ้นเพราะบริษัทมาลงทุนและทำธุรกิจรับฝากรับเก็บข้อมูลหรือว่าเป็น data center ในลักษณะที่เป็นการร่วมแชร์พื้นที่เพื่อบริหารจัดการคลังข้อมูลเราจะคุมแบบไหนนะครับอันนี้เรื่องของรูปแบบการตั้งเนี่ยมันจะมีผลต่อเรื่องกำไรหรือสิ่งที่เขาจะต้องตอบแทนกลับมายังพื้นที่เพราะถ้าเขาได้กำไรจากการลงทุนเยอะการตอบแทนประชาชนหรือประเทศไทยในพื้นที่ก็อาจจะต้องเยอะตามเพราะฉะนั้นในเรื่องของขนาดแล้วก็เรื่องของประเภทของกิจการ data center เนี่ยอันนี้ผมคิดว่าเป็นส่วนที่อาจจะต้องมีการกำหนดนะฮะซึ่งอาจจะอยู่แนวทางจากทางกฎหมายสหภาพยุโรปนะครับที่ตัวคณะกรรมการยุโรปเองเนี่ยนะครับได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้เมื่อวันที่14มีนาคม2024นะครับก็คือปี67นั่นเองนะครับอีกส่วนนึงที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนว่าถ้าเป็นไฮเปอร์สเกล data center ยกตัวอย่างเช่นตั้งแต่สักขนาดใหญ่สัก10เมกะวัตต์ขึ้นไปตามเกณฑ์ของยุโรปจนถึง100เมกะวัตต์เนี่ยเราจะอนุญาตให้ตั้งในพื้นที่ตรงไหนบ้างนะครับแล้วอาจจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าเป็น capacity map ก
2: ็
3: คือตัวแผนนะครับข้อมูลกับพื้นที่ตรงนี้มันสามารถรองรับ data center ได้กี่แห่งขนาดเท่าไหร่บ้างการจ่ายน้ำจ่ายไฟจะเป็นยังไงแล้วก็ตัว data center capacity map ซึ่งจะเป็นคนละอันกับตัว map ที่เป็นข้อมูลการตั้ง data center ในปัจจุบันนะฮ
2: ะ
3: หมายถึงว่าตัว capacity map ก็คือตัวข้อมูลที่มันจะวางแผนล่วงหน้าสำหรับหน่วยงานว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตคืออาจจะยังไม่มีการตั้งอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องของ capacity map ให้กับประชาชนอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่2นะครับที่เป็นข้อเสนอเรื่องที่3จะเป็นเรื่องของการวางกฎเกณฑ์แบบ2ชั้นนะครับชั้นแรกก็คือถ้าสมมุติว่าเป็น data center ที่ก ขอรับการส่งเสริมการลงทุนนะครับตามบัตรส่งเสริมการลงทุนแล้วก็เงื่อนไขของทาง BOI นะครับทางคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยคุณก็อาจจะต้องมีเงื่อนไขเกี่ยวกับนะครับการประหยัดน้ำประหยัดไฟนะครับมีประสิทธิภาพในการใช้นั้นใช้ไฟนะครับหรือว่าอาจจะต้องใช้ระบบเทคโนโลยีแบบใหม่เช่นเขาเรียกว่า BESS นะครับคือ Battery Energy Storage System คือปัจจุบันเนี่ยถ้าเราใช้น้ำมันเนี่ยมันจะต้องเก็บน้ำมันสแปร์ไว้ค่อนข้างเยอะแล้วก็อาจจะสร้างความกังวล นะครับระบบใหม่ที่มันเริ่มมีการนำมาใช้ตอนนี้ก็คือการใช้ระบบกักเก็บพลังงานสำหรับเป็นตัวสำรองไฟนะครับซึ่งมันเริ่มพัฒนามาแล้วว่ามันอาจจะสามารถสแปร์ไฟได้ถึง48ชั่วโมงหรือ2วันผมคิดว่าระบบเรื่องของ energy storage หรือระบบกักเก็บตรงนี้ก็อาจจะต้องเอามาใช้สมมตินะพูดง่ายๆคือถ้าคุณจะขอรับสิทธิประโยชน์เนี่ยมาตรฐานในเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องความปลอดภัยเรื่องความกังวลเนี่ยอาจจะต้องมีระดับที่สูงคุณจะรีเทิร์นอะไรกับชุมชนเช่นมีการสร้างโลคอลคอนเทนต์นะครับหรือว่าจ้างงานในพื้นที่สมมตินะครับคนในชุมชนได้มากประโยชน์มากกว่าคุณจะได้สิทธิประโยชน์แต่ถ้าคุณทำไม่ถึงขั้นนี้แต่ยังคงเป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ำอันนี้เราอนุญาตให้ตั้งได้ภายใต้เงื่อนไขเรื่องของการมี data center แล้วก็ capacity map อย่างเงี้ยครับผมคิดว่า3เรื่องเนี่ยเป็นเรื่องข้อเสนอในเชิงการกำกับดูแลนะครับข้อที่1คือการกำหนดเรื่องของกำหนดเรียกว่า scale หรือขนาดของกิจการ data center แล้วก็ประเภทการประกอบกิจการเนี่ยให้ชัดเจนเพราะปัจจุบันยังไม่ชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการวางกลไกจัดการแล้วก็เรื่องที่2ก็เรื่องของการทำ capacity map ของแต่ละพื้นที่ซึ่งก็จะไปโยงกับเรื่องของกฎหมายผังเมืองกฎหมายควบคุมอาคารนะครับแล้วก็เรื่องที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดมาตรฐานนะครับสำหรับขั้นสูงที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ใน DOI แล้วก็มาตรฐานขั้นต่ำที่จะตั้งได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรื่องของหลายท่านเสนอไปแล้วนะเรื่องของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราอาจจะต้องนำมากำหนดสำหรับ data center ที่เป็นสเกลขนาดใหญ่เช่นสมมตินะครับ10เมกะวัตต์ขึ้นไปหรือ100เมกะวัตต์ขึ้นไป
2: คร
3: ับก็อันนี้เป็นข้อเสนอคร่าวๆที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ครับ
2: โอ้ชัดเจนมากค่ะอาจารย์ตั้งแต่ทำความเข้าใจกันเลยว่า data center คืออะไรปัญหาตอนนี้คืออะไรและข้อเสนอคืออะไรนะคะหมดเวลาวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์สุรศักดิ์ที่มาอธิบายเข้าใจง่ายนะคะ
3: ขอบ
2: ค
3: ุ
2: ณ
3: ค่
2: ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์ดร.สุรศักดิ์บุญเรืองค่ะอาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าใจว่าคุณผู้ฟังแล้วก็จะมีความเข้าใจมากขึ้นนะคะในสิ่งที่อาจารย์อธิบายขอกลับมาที่อาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.ที่ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าร่วมประชุมบอร์ด Data Center ที่ทำเนียบนะคะอาจารย์ชัชชาติบอกว่าเมื่อวานเนี่ยกรมธุรกิจพลังงานไปตรวจสอบ Data Center ที่พระราม9ซอย6จากการตรวจสอบย้อนหลังพบว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้รับการร้องเรียนเรื่องกลิ่นน้ำมันแต่เมื่อมีข่าวก็มีการร้องเรียนเข้ามาบ้างไม่ได้ร้องเรียนมาที่กทม.โดยตรงซึ่งกรมควบคุมมลพิษได้ลงไปตรวจสอบนะต้องดูอีกครั้งว่าต้นเหตุมาจากอะไรส่วนของกทม.จะดูในเรื่องของใบรับรองการก่อสร้างอาคารหรืออ .6 นะคะซึ่งปัจจุบัน Data Center แห่งนี้ยังไม่ได้รับใบรับรองการจะเปิดใช้อาคารได้ต้องมีใบอนุญาตจากหน่วยงานต่างๆมาประกอบในพื้นที่กรุงเทพมีการก่อตั้งData Center 6จุดได้รับอนุญาต3จุดทั้งหมดขออนุญาตเป็นคลังสินค้า Data Center Data Center ถือว่ามีมานานพอสมควรเพราะเป็นรูปแบบของ Cloud อยู่ในสำนักงานทั่วไปตัวเลข Data Center 40กว่าแห่งจะตั้งอยู่ในอาคารสำนักงานทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลของสำนักงานตัวเองส่วน Data Center 3แห่งที่ได้รับใบอนุญาตจากกทม.แล้วต้องได้รับการอนุญาตในการจัดเก็บน้ำมันเรื่องที่โรงเรียนอาจมีเรื่องเสียงระหว่างทดลองเครื่องปั่นไฟแห่ง1ทดสอบระบบตอนกลางคืนประชาชนร้องเรียนเข้ามาถ้าทดสอบกลางวันไม่มีมลภาวะทางเสียงนะทั้ง3แห่งไม่ได้สั่งหยุดดำเนินการนะคะเดี๋ยวรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินกันอีกครั้งหนึ่งส่วนเราก็เดี๋ยวรอฟังถ้าใครสนใจนะคะว่ามีการประชุมบอร์ด Data Center แล้วผลการประชุมออกมาอย่างไรบ้างกำลังเป็นที่สนใจของสังคมค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เราหมดเวลาคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิตินาถค่ะคุยข่าวที่น่าสนใจกันต่อเช้าวันจันทร์นะคะมีความสุขกับวันหยุดพักผ่อนสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์อยากกินก๋วยเตี๋ยวเพชรบุรีเชิญแม่กับโอ๊คเตี๋ยวเพชรบุรีนะคะเขตประเวศกรุงเทพนะจ๊ะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังรับชมทุกไลค์ทุกแชร์ลากันไปก่อนเท่านี้สวัสดีค่ะ
4: คุยกันเช้านี้ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิตินาถราชนิยมที่วิทยุครอบครัวข่าว

0: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
1: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHzเร็วๆน
2: ี้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่าก
3: ลับมาอีกครั้งกับรายการวาไรตี้แข่งขันทักษะอาหารไทยพร้อมแล้วกับการเปิดครัวไทยนิยมต้อนรับแขกรับเชิญดาราศิลปินเซเลบริตี้อินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาฟาดฟันกันในสมรภูมิการแข่งขันทักษะอาหารไทยซีซั่นนี้การแข่งขันจะสนุกสนานโหดมันฮามากยิ่งขึ้นมาร่วมสัมผัสเสน่ห์ของอาหารไทยในทุกมิติกับรายการชมอร่อยชิงแชมป์ซีซั่น2สามารถรับชมและอัปเดตคอนเทนต์ปังๆได้ที่ Facebook ไทยนิยมทีวีและ YouTube Search Group Official
4: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: ธุรกิจบริการในประเทศไทยยังมีทางไปแค่ไหนโดยเฉพาะโรงแรมขนาดเล็กที่คิดใหญ่ในร่างเล็กมาติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106

เมื่อความงดงามแห่งสถาปัตยกรรมล้วนสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความศรัทธาจึงนำมาซึ่งเรื่องราวที่ตำนานทัศนาขอนำเสนอวัดบวรสถานสุทาวาสติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้วันศุกร์นี้เวลา 21:00 นที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106และย้อนภาพให้เห็นอย่างชัดเจนมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106

0: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
1: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
2: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
3: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับมนต์เพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple I
1: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
4: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
5: สมาร์ท SMEสนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
6: 10นาฬิกากับ8นาทีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart SME ค่ะทางสทร. FM 106วิทยุครอบครัวข่าววันนี้วันศุกร์4กันยายน2569ค่ะปุกสมาพรชูกิจมาแล้วค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะกับวันศุกร์วันดีๆนะคะขอให้เป็นวันที่ทุกคนมีความสุขมากๆเลยวันนี้มีไลฟ์สดเหมือนเดิมนะจ๊ะทางแฟนเพจของวิทยุครอบครัวข่าวคุณผู้ฟังสามารถเข้ามาฟังรายการเป็นเพื่อนกันนะคะกดไลค์แล้วก็กดแชร์รายการกันได้นะคะเดี๋ยวรอว่าเพื่อนๆของเราคนไหนจะเข้ามาทักทายกันก่อนเดี๋ยวเล่าสู่กันฟังค่ะวันนี้ช่วงที่2ของรายการวันนี้ขยะมีราคาแต่มันมีเขาเรียกว่าขีดเส้นใต้เอาไว้ว่าภายใต้การมองเห็นคุณค่านะคะทุกอย่างเนี่ยเป็นขยะแล้วถ้าขยะนั้นเราเห็นว่าเฮ้ยมันสามารถนำไปทำอย่างอื่นได้โอ้มันมีราคาขึ้นมาทันทีเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาไปรู้จักกับวิชุรดานะคะศิลปะอัพไซเคิลนะคะสู่ธุรกิจที่สร้างมูลค่าให้กับของเหลือด้วยนะคะเดี๋ยวติดตามกันได้ในช่วงที่2วันนี้จะพูดคุยกับเจ้าของเลยค่ะคุณวิชุรดาปันทรานุวงหรือว่าคุณเอนะคะกับแนวคิดของการนำขยะมาสร้างให้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าคือขยะมันไม่จำเป็นต้องเป็นขยะอยู่เสมอไปเนาะปุ๊กเองเนี่ยเคยมีโอกาสได้ไปทำรายการไปกับปุ๊กนะคะในช่อง YouTube ของปุ๊กเองอ่ะแล้วปุ๊กไปคุยกับคนที่เขาทำรีไซเคิลขยะแบบเขาเรียกว่ารับซื้อขยะดีกว่าแล้วก็เป็นเจ้าใหญ่แบบของประเทศไทยเลยเนี่ยนะคะเขาชื่อมหานครโลหะปรากฏว่าเขาพาปุ๊กไปดูเนี่ยโอ้โหมีขยะเข้ามาเนี่ยเยอะมากแล้วขยะจากที่เราคิดว่าไม่มีค่าคุณฟังเชื่อไหมมันสามารถเอาไปขายแล้วเป็นมูลค่ามหาศาลมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกพลาสติกกระป๋องเขาเรียกว่า กระป๋องน้ำอัดลมเนาะเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ากล่องนมล้อแม็กที่แตกแล้วพลาสติกอะไรต่างๆโอ้กับหม้อชามลำไหอะไรที่มันเป็นแบบอลูมิเนียมแล้วมันมีมูลค่าหมดเลยคอยแอร์อุปกรณ์ข้างในพวกแผงวงจรอะไรเงี้ยขายได้หมดเลยคุณฟังไม่มีอะไรที่มันไม่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้เลยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าเรารู้ว่าของอะไรมีคุณค่านะแล้วเราสามารถเนรมิตชีวิตให้เขาใหม่และสร้างคุณค่าให้เขาใหม่ได้มันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะดังนั้นเดี๋ยวช่วงที่2ไปคุยกันค่ะวันนี้มีคุณฟังมาทักทายกันแล้วนะคะมีคุณสมหมายสวัสดีคุณสมหมายนะคะสวัสดีคุณประภาด้วยค่ะแล้วก็สวัสดีพี่อ้วนพี่เพ็ญศรีด้วยเห็นคุณประภาแล้วก็พี่ๆหลายท่านเป็นแฟนช่องไปกับปุ๊กประจำสุกนี้ขออนุญาตยังไม่ลงคลิปนะคะไปดูคลิปตะลุยกิน8ร้านเด็ดสุพรรณไปก่อนหรือว่าไปดูคลิปวัดไซก่อนก็ได้เพราะว่าวันอาทิตย์นี้จะมีงานวัดไซแหละคนอยากไปล่องเรือนะคะอาทิตย์นี้ไปล่องเรือได้เพราะว่าบังเอิญตัวปุ๊กเองเนี่ยสัปดาห์นี้งานเพียบเลยแล้วยังไม่สามารถที่จะผลิตคลิปออกมาได้ทันเดี๋ยวรอก่อนตอนนี้ตัดเรียงไว้เรียบร้อยแล้วแต่รอประกอบร่างอยู่นะคะยังไงอดใจรอนิดหนึ่งนะคะนิดหนึ่งวันนี้ลงให้ไม่ทันวันศุกร์เนาะขออภัยด้วยนะหวังว่าคงจะไม่โกรธกันแต่รับรองว่าไปชมคลิปอื่นๆก่อนนะคะได้เลยนะพี่สุภาสวัสดีนะคะขอบคุณสำหรับการมาทักทายกันค่ะมีข่าวคราวจากทางด้านของไทยสมุดประกันชีวิตมาฝากกันค่ะคุณผู้ฟังถ้าวันนี้คุณต้องเลือกระหว่างตัวเองกับคนที่รักคุณจะเลือกอะไรคำตอบคือคุณไม่จำเป็นต้องเลือกเลยค่ะเพราะว่า Ocean Life ไทยสมุดประกันชีวิตมีเครื่องมือที่ช่วยให้คุณรักตัวเองอย่างมีแผนทั้งแผนเตรียมเงินเพื่ออนาคตตัวเองแผนคุ้มครองชีวิตดูแลคนที่คุณรักอย่างอุ่นใจนะคะใหม่กับประกัน Love Protect77นะคะ Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับเดอะแบกที่รักตัวเองจาก Ocean Life ไทยสมุดประกันชีวิตที่ออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่ที่ต้องแบกรับหลายบทบาทในชีวิตเพื่อให้คุณได้ดูแลทั้งตัวเองและคนที่คุณรักช่วยแบ่งเบาสิ่งที่แบกอยู่นะคะให้ได้ใช้ชีวิตทำสิ่งที่รักอย่างมั่นใจไปได้นานที่สุดเริ่มต้นวางแผนวันนี้เพื่อดูแลทั้งตัวคุณเองและคนที่คุณรักได้ยาวนานขึ้นด้วยคุ้มครองยาวถึงอายุครบ77ปีนะคะมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้กับคนที่คุณรักสนใจโทร1503หรือทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ Ocean Life ไทยสมุดประกันชีวิตรักคือพลังของชีวิตความคุ้มครองและเงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม นะคะประกันสำคัญและจำเป็นจริงๆนะคุณผู้ฟังเวลาที่เกิดอะไรที่เราไม่คาดคิดขึ้นอะเราจะถ้าใครยังไม่เคยทำประกันนะจะบอกอุ้ยรู้งี้ทำประกันไว้ดีกว่าเนาะดังนั้นวันนี้แนะนำนะคะก็ลองสอบถามเพิ่มเติมดู1503คุณผู้ฟังบ้านไหนไหมคะที่มีแบบเอ้ยสมาชิกตัวน้อยน่ารักน่าเอ็นดูเพิ่งลืมตาดูโลกนะคะคุณพ่อคุณแม่เคยได้ยินความเชื่อที่เขาบอกว่าลูกกินนมเสร็จต้องป้อนน้ำล้างปากไหมคะวันนี้สสส.ชวนทุกครอบครัวมาทำความเข้าใจกันค่ะว่าทำไมการให้นมแม่ล้วน6เดือนโดยไม่ต้องป้อนน้ำถึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกหลักหลายคนอาจจะกังวลนะคะว่ากินแต่นมแล้วลูกจะหิวน้ำไหมกินแล้วเนี่ยจะได้รับสารอาหารครบถ้วนเพียงพอหรือเปล่าเรื่องนี้สบายใจได้เลยนะคะเพราะว่ากุมารแพทย์และผู้เชี่ยวชาญยืนยันตรงกันค่ะว่าในนมแม่มีน้ำเป็นส่วนประกอบสูงถึง 80-85% ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของทารกแถมในนมแม่นี่นะคะยังอัดแน่นไปด้วยสารอาหารสำคัญกว่า200ชนิดโดยเฉพาะน้ำนมเหลืองนะคะในช่วงวันแรกๆที่เปรียบเสมือนวัคซีนหยดแรกช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกไปได้อีกยาวนานส่วนเหตุผลสำคัญนะคะที่เราไม่ควรป้อนน้ำหรืออาหารเสริมใน6เดือนแรกเนี่ยก็เป็นเพราะว่ากระเพาะของลูกน้อยเนี่ยยังเล็กนิดเดียวนะคะหากเราป้อนน้ำหรือว่าอาหารเสริมเร็วเกินไปจะไปแย่งพื้นที่ทำให้ลูกเนี่ยแน่นท้องจนไม่อยากกินนมแม่และอาจจะทำให้ลูกเนี่ยได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนและที่น่าห่วงเลยค่ะคืออาจจะเสี่ยงต่อการท้องเสียได้ด้วยนะคะ ร่วมสนับสนุนนมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสสนะคะอันนี้ก็ฝากความห่วงใยกันไปนะคะมีคุณฟังมาทักทายกันเพิ่มเติมคุณภูรินะคะวันนี้เป็นวันศุกร์ที่แดดแรงแต่ว่าดูจากกรมอุตุแล้วเขาบอกอย่างนี้ค่ะคุณฟังว่าแดดแรงๆแบบนี้นะคะตอนเย็นฝนฟ้าจะเริ่มตกในหลายพื้นที่ก็บอกวันนี้ฝนจะตกหนักเลยโอ้ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ฝนตกเป็นหย่อมๆเนาะเวลาเขาบอกว่าที่นั่นที่นี่จะตกแต่คุณฟังเชื่อไหมมันตกไม่เคยแบบเต็มพื้นที่อย่างที่บ้านปลูกนาสมมติเขาบอกว่าเขตจอมทองบางขุนเทียนมันก็จะแบบเราแวกบ้านปลูกใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าฝนจะตกปรากฏว่าสมมติว่าเอาแนวถนนพระราม2นะพระราม2ฝนตกค่ะคุณฟังแต่ในบ้านปลูกซึ่งเข้าไปในซอยนิดนึงนะฝนไม่ตกแปลกมากหรือบางทีแถวบ้านปลูกฝนตกหนักมากเลยอ่ะด้านนอกฝนไม่มีฝนไม่ตกเลยเนาะฝนเดี๋ยวนี้จะเราจะสังเกตนะคะว่าเขาจะตกแบบแปลกมากเวลาตกนะจะตกเป็นหย่อมๆอยู่กับที่แล้วตกแบบโอ้โหหนักถล่มทลายเลยมันก็เลยเกิดปรากฏการณ์ฝนฟ้าที่แบบแปลกประหลาดมากๆนะคะแต่ว่าก็ต้องเตรียมการไว้เนาะช่วงนี้ที่ไหนที่รู้สึกว่าเวลาฝนตกแล้วน้ำท่วมตลอดเนี่ยคุณผู้ฟังอย่าลืมเก็บข้าวของเอาไว้พ้นในพื้นที่ปลอดภัยด้วยเราจะเห็นนะคะว่าหลายพื้นที่เลยอย่างจังหวัดน่านล่าสุดไปคุยกับรุ่นพี่เนาะที่เขาเจอน้ำท่วมมาตลอดเขาก็มีการเตรียมการนะคะว่าเอ๊ะจะรับมือยังไงจึงจะอยู่ให้ได้แล้วคนบอกอยากย้ายจังเลยไปอยู่ที่นั่นที่นี่อย่างมีบางคนบอกอยากจะไปซื้อที่อยู่แถวแบบชะอมมวกเหล็กอะไรเงี้ยอากาศดีปรากฏว่าล่าสุดนะคะน้ำป่าไหลหลากชะอมน้ำท่วมยับเลยก็ทำยังไงเราจะอยู่กับธรรมชาติให้ได้แล้วก็ไม่ไปร้ารานเขาแล้วก็ไม่ไปอยู่ทางน้ำไหลผ่านอันเนี้ยสำคัญนะคะป่าควรปลูกเยอะๆต้นไม้ควรปลูกเยอะๆเพราะว่ามันทำให้โลกใบนี้เย็นด้วยนะคะเมืองไทยยังเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวการท่องเที่ยวยังเป็นตัวขับเคลื่อนรายได้ที่ดีให้กับประเทศไทยเพราะว่าเรื่องของทำเลสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโอ้ไม่มีใครเกินแล้วก็สำหรับการเดินทางมานะคะของฐานเรืออเมริกันนะชาวฐานเรือที่แบบยกพลขึ้นบกคุณฟังเชื่อไหมว่าในพัทยานะมีการไปสำรวจกันว่าเขาไปที่ไหนที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะไม่นับเป็นพวกร้านลวงบาร์นี้ได้รับความนิยมมากไปนั่งดื่มนั่งดริงก์ไม่ได้หมายความว่าไปซื้อบริการทางเพศนะแต่ว่าก็ไปแบบชิลๆนั่งบาร์ดื่มอะไรของเขาที่เย็นใจของเขาก็ว่าไปแต่สถานที่ท่องเที่ยวที่เขาให้ความนิยมมากคือการไปเที่ยวปราสาทสัจธรรมที่ตั้งตระหง่านอยู่ที่หาดพัทยาคุณผู้ฟังปราสาทสัจธรรมเนี่ยสร้างมาตั้งแต่สมัยสมาพรยังแบบเด็กๆตัวเล็กๆปุ๊กยังตัวเล็กมากยังเป็นเด็กเรียนหนังสืออะแล้วสร้างจนทุกวันนี้เขายังสร้างไม่เสร็จนะคะทุกอย่างที่ประกอบขึ้นเป็นปราสาทสัจธรรมอะเป็นงานไม้แกะสลักล้วนๆโดยช่างฝีมือของประเทศไทยจากทั่วประเทศที่ไปรวมตัวกันอยู่ที่นั่นสวยงามมากๆนะคะหลายคนไปแล้วก็ตื่นตะลึงเนาะเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าขยะถ้าเราไม่มองเขาว่าคือมันมีหลายมุมเนาะอยู่ที่ว่าเรามองเห็นไหมแต่มีคนที่มองเห็นขยะเนี่ยมีมูลค่าแล้วกลายเป็นงานศิลปะกลายเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นสร้างความสวยงามและธุรกิจนี้นะคะทำอย่างไรให้เกิดความยั่งยืนกลายเป็นธุรกิจที่อยู่รอดและเติบโตได้ต่อไปในอนาคตเดี๋ยวต้องไปฟังมุมมองของคุณวิชุลดาปันทรานุวงศ์คุณเอนะคะสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
5: Smart SME สนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
7: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
8: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ผมคือสุทธ์สาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอ ไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
10: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี 2569 12-18 ตุลาคมนี
11: ้ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
3: อนาคตของห้องปฏิบัติการกำลังเปลี่ยนไปแล้วคุณพร้อมหรือยังพบคำตอบที่ Thailand Lab International อัปเดตเครื่องมือวิทยาศาสตร์ Smart Lab AI สำหรับห้องปฏิบัติการและนวัตกรรมใหม่จากแบรนด์ชั้นนำเปิดโอกาสเจรจาธุรกิจและสัมผัสประสบการณ์ใหม่ Immersive Lab 2-4 กันยายนนี้ที่ Bitech H102-104 ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ thailandlab.com จัดโดย VNU Asia Pacific
11: ป้ายยาของ D7 9 Herbs Green Balm ทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคัน9 Herbs Green Balm

0: แน่นอนอยู่ได้แบบยั่งยืนยาวนานในอนาคตด้วยวันนี้เป็นธุรกิจที่เป็นเทรนด์ของโลกเลยนะในการที่จะช่วยกันลดขยะแล้วก็สร้างความยั่งยืนด้วยวันนี้มีนัดพูดคุยนะคะกับคุณวิชุลดาปันธรานุวงศ์หรือว่าคุณเอนะคะคุณเอเป็นกรรมการบริหารของวิชุลดานะคะตอนนี้คุณเออยู่ในสายแล้วคุณเอสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณปุ๊กสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
0: คุณเอได้ยินเสียงชัดเจนใช่ไหมคะ
1: ได้ยินเสียงชัดเจนค่ะ
0: ก่อนอื่นเลยเราทำความรู้จักกับแบรนด์วิชุลดาก่อนจริงๆแล้วก็คือชื่อคุณเอใช่ไหมคะ
1: ใช่เลยค่ะ
0: แต่ว่าการสร้างแบรนด์นี้ขึ้นมาเนี่ยความตั้งอกตั้งใจเราตั้งใจจะทำอะไรในแบรนด์วิชุลดาค่ะ
1: ค่ะก็ต้องขอย้อนกลับไปก่อนเลยสมัยที่เรียนที่มหาวิทยาลัยนะ
0: คะ
1: มีความชื่นชอบแล้วก็มีความรักในงานศิลปะเป็นอย่างมากค่ะเรียนจบทางด้านศิลปะมาแล้วก็จุดเริ่มต้นก็คือเกิดจากการที่ว่าหยิบจับเอาของรอบๆตัวนี่แหละมาว่าไม่ว่าจะเป็นแกนกระดาษทิชชู่ขวดน้ำพลาสติกหรือว่าพวกช้อนส้อมพลาสติกต่างๆค่ะเอามาหยิบจับมาประดิษฐ์กลายเป็นงานศิลปะในช่วงเริ่มแรกค่ะแล้วก็มองเห็นว่าเอ๊ะเราอยากจะเอาสิ่งที่เราถนัดเนี่ยลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาสังคมหรือสิ่งแวดล้อมจังเลยนั่นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนะตั้งแต่วันนั้นค่ะ
0: คือง่ายๆว่าอะไรที่คนใช้เสร็จแล้วทิ้งไปกลายเป็นขยะแต่เรามองกันอีกมุมหนึ่งเลยว่าเอ๊ะแล้วถ้าไม่ทิ้งเราจะเอาเขามาทำอะไรแบบนั้น
1: ใช่เลยค่ะคือเวลาที่เอ๋มองเห็นตัววัสดุเนี่ยเรามองว่าฝาขวดเนี่ยมันไม่ได้ดูเหมือนเป็นฝาขวดทั่วไปน
0: ะ
1: ถ้าเราเอามาประดิษฐ์เอามาเจาะรูเพิ่มเติมเอามาร้อยเอามาจัดเรียงสีมันจะกลายเป็นมอนสเตอร์เป็นสัตว์ประหลาดในช่วงแรกเรามองเห็นในลักษณะแบบนั้นค่ะคุณปุ๊ก
0: ค่ะแล้วเนี่ยเราถ้าใครได้เข้ามาในไลฟ์สดตอนนี้จะได้เห็นงานของคุณเอ๋อุ้ยนี่คือนั่งถามด้วยเฮ้ยนี่มันบอกว่ามันเศษขยะจริงหรอมันเป็นอะไรที่มันสวยมากมันเนรมิตใหม่มากเลยเราเริ่มต้นแบรนด์เนี้ยนะคะวิชุลดาถ้าย้อนหลังกลับไปนี่กี่ปีแล้วคะคุณเอ๋
1: เอว่าย้อนหลังกลับไปนี่10กว่าปีได้แล้วเนาะเอว่าคุณผู้ฟังเนี่ยรู้เลยว่าอายุเท่าไหร
0: ่วัยรุ่น
1: สมัยเรียนค่ะสมัย เรียนค่ะประมาณ10ปีได้ค่ะ
0: โอ้โหคือตอนนั้นน่ะถ้าเมืองไทยอาจจะยังไม่ได้เป็นกระแสมากเนาะแต่ถ้าไปในต่างประเทศอะเทรนแบบรักโลกรักสิ่งแวดล้อมลดการแบบทิ้งขยะอะไรเงี้ยเมืองนอกเขาให้ความสำคัญให้ความใส่ใจมานานแล้วเนาะแต่บ้านเรามันอาจจะดูเป็นอะไรแบบใหม่ๆอยู่แต่ว่าเราก็เนาะเราก็เล็งเห็นจำได้ไหมคะว่าชิ้นงานเอาตั้งแต่ชิ้นงานจบเลยก็ได้ค่ะชิ้นงานที่เราทำอะครั้งแรกเลยที่เราเอาแบบจะเรียกว่าเขาเป็นขยะก็ไม่เชิงคือมันก็เป็นของใหม่แหละแต่มันเป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่เหลือจากการใช้งานที่มันเป็นแกนหลักของเขาที่เขาทำเพื่อสิ่งนี้ใช้เพื่อสิ่งนี้มันจะมีเศษที่เหลือเนาะจากการใช้งานนั้นๆน่ะเหลืออยู่แล้วเราเอามาสร้างเป็นผลงานสวยงามเนี่ยตอนชิ้นแรกเลยอ่ะของวิชุลดาคืออะไรคะ
1: โอ้ถ้าชิ้นแรกเลยเนี่ยถ้านับสมัยเรียนด้วยเนี่ยก็คงจะเป็นในวิชาครีเอทีฟค่ะที่ตอนนั้นเนี่ยเอาพวกกระดาษนิตยสารกระดาษหนังสือพิมพ์เอามาทำเป็นรูปภาพเป็นเหมือนทำเป็นภาพขนมเค้กค่ะถ้าจำไม่ผิดนะตอนนั้นนะคะในรายวิชานะคะแล้วก็อีกก็พัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆแต่ถ้าพอเรียนจบปุ๊บเนี่ยถามว่าถ้าชิ้นไหนเป็นชิ้นแรกเลยหลังจากการเรียนจบเนี่ยก็น่าจะเป็นชิ้นที่ทำที่ Bangkok Design Week ค่ะ
0: ค่ะอันนั้นคืออันนั้นทำเป็นอะไรคะ
1: อันนั้นทำเป็นแชนเดเลียค่ะทำเป็นเหมือนกับเป็นโคมไฟระย้าลงมาแล้วก็ได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องของแมลงตัวเล็กๆค่ะคุณปุ๊ก
0: ค่ะแล้วตัววัสดุที่มาทำชิ้นงานคืออะไรคะคุณเอ
1: ตอนนั้นเอใช้ฝาขวดพลาสติกใช้ของเล่นใช้เศษผ้าค่ะของเล่นที่บางท่านอาจจะนึกสงสัยเอ๊ะของเล่นเป็นขยะยังไงใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ของเล่นเนี่ยนะคะบางทีเนี่ยหลายท่านน่ะมีลูกๆหลานๆพอใช้เสร็จแล้วเนี่ยสีมันซีดมันพังมันหลุดใช่ไหมคะเราไม่ได้ซ่อมมันเราเก็บมันไว
0: ้
1: หรือว่าบางทีเราทิ้งมันไปเนี่ยเหล่านี้นี่แหละจะสามารถเอามาคัดแยกแล้วก็มาทำใหม่ให้มันเกิดเป็นรูปทรงใหม่ๆได้ค่ะ
0: นี่นะคะคือมันต้องมองเห็นเนาะคือเห็นปุ๊บรู้แล้วต้องเอามานั่งจินตนาการว่าเราจะท

0: ทำอะไรต่อไปตอนครั้งแรกที่คุณเอ๋ทำแบรนด์เนาะตอนนั้นเป้าหมายลูกค้าของเราอะคือใครอะไรยังไงวาดหวังวันแรกนะที่เริ่มต้นสร้างแบรนด์เนี้ยเอาไว้แค่ไหนยังไงคะ
1: ถ้าณวันแรกเลยนะคิดไว้เลยว่าตอนนั้นอาจจะยังไม่ได้มองว่าลูกค้าคือใครแต่เอ๋มองไว้ว่าฉันจะต้องเติบโตไปและเป็นคนที่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักและสิ่งที่ตัวเองรักเนี่ยสามารถหล่อเลี้ยงเราและครอบครัวและก็ทีมงานของเราได
0: ้
1: นั่นคือไมล์เซตแรกที่คิดไว้
0: ค่ะ
1: ตอนนั้นที่ทำเลยเริ่มจากสิ่งที่เราชอบมาก่อนแล้วก็ทำมันออกมาแล้วก็เราค่อยมาดูอีกทีว่าเอ๊ะแล้วใครนะที่จะเป็นกลุ่มลูกค้าเราในแนวความคิดของเอ๋อาจจะแปลกกว่าธุรกิจอื่นๆนิดนึงนะคือเราทำมาก่อนจากสิ่งที่เรารักก่อนค่ะแล้วก็ดูว่าผลตอบรับเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็ค่อย follow ไปตามกลุ่ม target ที่เขามาสนใจงานเราเพราะตอนแรกเอก็ไม่รู้เลยว่าใครนะจะมาชอบงานศิลปะจากวัสดุเหลือใช้
0: โอ้นี่เนาะคือเราตั้งเป้าคือแค่ให้มันสร้างงานสร้างอาชีพเลี้ยงดูเราครอบครัวและพนักงานในองค์กรของเราให้ได้นี่คือเป้าหมายตอนนั้นเลยแต่โอ้โหการที่จะดำรงธุรกิจให้มันอยู่ได้ขนาดนี้นี่ต้องสุดยอดมากๆจริงๆนะคะ
1: ก็ยังเป็นธุรกิจขนาดเล็กอยู่ค่ะแต่มีใจว่าถ้าเราได้ทำอะไรในสิ่งที่เรารักเนี่ยเราจะไม่มีวันย่อท้อหรือว่าไม่มีวันยอมแพ้กับสิ่งนั้นนั่นคือเป้าหมายแรกที่เอกคิดไว้แล้วก็เชื่อว่าถ้าเราได้ทำในสิ่งที่รักยังไงมันไม่อดตายอยู่แล้วมันจะไม่เจ๊งอยู่แล้วแน่นอนอ
0: ัน
1: นี้คือสิ่งที่เราเชื่อค่ะ
0: ค่ะผลงานของวิชุลดาที่ทำออกมาโดยส่วนใหญ่เราจะเน้นเป็นทำออกมาแล้วเพื่อเป็นอะไรเนี่ยบางคนก็อาจจะแบบเน้นแบบของในครัวเน้นของตกแต่งเน้นแบบเครื่องแต่งตัวของวิชุลดาล่ะคะเรามีแบบมีขอบเขตไหมว่างานของเราอ่ะพอเราเห็นอะไรอย่างนึงเราจะเอามาดีไซน์เป็นประเภทไหนยังไงหรือว่าโอ้โหมันฟรีฟอร์มมากเลยแล้วแต่ว่าเราแบบได้แรงบันดาลใจอะไรในเวลานั้น
1: โอเคค่ะถ้าสเต็ปของวิชุลดานะอันดับแรกเลยคือเราเป็นศิลปินแล้วบางท่านอาจจะถามว่าเป็นศิลปินแล้วทำธุรกิจได้ยังไง จริงๆศิลปินคือธุรกิจส่วนตัวอย่างหนึ่งนะต้องมี business model canvas มี brand model ใช่ไหมคะ แล้วเราก็พัฒนาไปสู่การเป็น social enterprise หรือว่าวิสาหกิจเพื่อสังคมค่ะ ก็คือทุกขั้นตอนเนี่ยเราสามารถบอกได้หมดเลยว่ามีชุมชนมีคนเข้ามาร่วมกันเนี่ยทั้งหมดกี่คนใครได้รายได้จากส่วนนี้ได้บ้างแล้วก็ลดค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ไปจำนวนเท่าไหร่บ้างอันนี้คือเหมือนเป็น impact ที่เกิดขึ้นภายใต้แบรนด์วิชุลดานะคะแล้วก็ถ้าให้นิยามบริษัทของตัวเองมันคือธุรกิจบริการค่
0: ะ
1: มันคืองานบริการสร้างสรรค์ออกแบบสินค้าและงานศิลปะจากวัสดุเหลือใช้ทุกประเภทจะเห็นได้ว่าบางทีอาจจะเห็นผลงานวิชุลดาเป็น wall art เป็นงานศิลปะตกแต่งเป็นของใช้ในบ้านเป็นแฟชั่นโชว์บ้างหรือบางทีอาจจะเห็นเป็นกิจกรรมเวิร์กช็อปคือมันเป็นได้ทุกอย่างเลยแต่เรามี objective ก็คือเราอยากให้คนเนี่ยเกิดความตระหนักรู้แล้วก็เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาแล้วก็อัพไซเคิลตัววัสดุเหลือใช้ค่ะ
0: เราทำออกมาแบบหลากหลายมากเลยนะคะมีชิ้นงานชิ้นไหนที่แบบว่าไปประกวดแล้วแบบหรือว่าไปได้รางวัลหรือว่าเป็นงานที่รู้สึกแบบโหงานชิ้นนี้เป็นแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจของตัวเราในการที่นำเขามาแล้วเอามาใช้แล้วมันทำอะไรที่เกิด impact เยอะๆอะไรมีไหมคะ
1: ค่ะเอ๋ชอบผลงานของวิชุลดาทุกชิ้นเลย แต่ถ้าเป็นชิ้นที่เอาว่าแอบโปรโมทนิดนึงนะคะเด
0: ี๋
1: ยวช่วงเดือนตุลาคมค่ะจะมีผลงานที่ทำออกมาเป็นน้องเต่านะคะอันนี้เป็นเกิดจากความร่วมมือของทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะแล้วก็ทางวิชุลดาเนี่ยเราสร้างสรรค์เป็นเต่าตนุขึ้นมา1ตัวโดยน้องเต่าตัวนี้จะถูกโรดโชว์ไปตามที่ต่างๆแต่เดือนตุลาคมนี้นะคะเราจะมาติดตั้งกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ในงาน IMF ค่ะ
0: ต้องถามก่อนว่าที่มาของน้องเต่าตนุตัวเนี้ยมันมาจากอะไรคะทำไมถึงสร้างสรรค์ผลงานเป็นน้องเต่าคะ
1: ค่ะ การพูดถึงน้องเต่าตอนนี้นะคะก็คือทุกคนอ่ะพอพูดถึงสิ่งแวดล้อมจะนึกถึงไม่เต่าก็วานใช่ไหมคะแต่ทำไมถึงต้องเป็นเต่าเองเลือกเต่าตนุชนิดนี้ขึ้นมาเพราะว่าเป็นสัตว์ทะเลที่ใกล้จะสูญพันธุ์มากๆแล้วมากๆในที่นี้คือนอกจากปัญหาเรื่องของขยะแล้วเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องของปะการังฟอกขาวเรื่องของฝุ่นควันเรื่องของปัญหาแหอวนประมงต่างๆอวนลากเหล่านี้นะคะคือมันมีปัญหาสิ่งแวดล้อมเยอะมากเลยซึ่งต้นตอหลักสำคัญ
0: อ
1: ะมันคือฝีมือของมนุษย์เนี่ยแหละเราเลยหยิบเอาน้องเต่าเนี่ยมาพูดถึงแล้วก็เป็นการพูดถึงโครงการพระราชดำริของพระพันปีหลวงด้วยค่ะที่มีการมีศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่านะคะแล้วก็มีการพูดถึงการเชื่อมโยงของป่าไม้เชื่อมโยงเกี่ยวกับทะเลต่างๆเพราะว่าน้องเต่าเนี่ยเขาก็เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำใช่ไหมคะก็จะอยู่ทั้งบนบกแล้วก็อยู่ทั้งในทะเลได้แล้วก็เลยเอาเรื่องราวเหล่านี้มาเชื่อมโยงรวมกันแล้วให้กลายเป็นงานศิลปะหนึ่งชิ้นขึ้นมาค่ะ
0: ค่ะทีนี้น้องเต่าเนี่ยเราเอาอะไรวัสดุเนาะที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นขยะแล้วที่ไม่มีคนอื่นมองไม่เห็นค่าเขาแล้วแต่ว่าเราสามารถเอาเขามาสร้างสรรค์เป็นผลงานได้เนี่ยมีวัสดุอะไรมาประกอบเป็นตัวน้องเต่านี้บ้างค่ะ
1: ค่ะในตัวผลงานน้องเต่านะคะเอ๋หยิบยกเอาขวดพลาสติกมาถุงขนมนะคะมีฝาอลูมิเนียมฝาขวดพลาสติกมีกระป๋องน้ำอัดลมค่ะแต่ถ้าทุกท่านไปชมผลงานจริงๆท่านจะไม่เห็นเลยว่าเอ๊ะไหนขวดพลาสติกเอ๊ะไหนกระป๋องอลูมิเนียมเพราะว่าเราใช้มือเนี่ยแหละในการตัดออกมาเป็นชิ้นเล็กๆทำให้คนดูไม่ออกเลยค่ะว่าอ๋อสิ่งนี้มันมาจากวัสดุต่างๆเหล่านี้นะเป็นเหมือนเป็นการเพิ่มคุณค่าแล้วก็มูลค่าให้กับตัววัสดุเหลือใช้ค่ะ
0: โอ้นี่ฟังแล้วอยากเห็นผลงานเลยเนาะผลงานนี้จะแสดงในเดือนตุลาคมติดตั้งที่ไหนนะคะคุณเอ
1: ผลงานชิ้นนี้จะติดตั้งในเดือนตุลาคมค่ะก็ตั้งแต่ช่วงประมาณต้นเดือนนะคะ6ถึง18ตุลาคมค่ะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นใครไปที่นั่นก็จะได้เห็นผลงานชิ้นนี
1: ้ได้ใช่เลยค่ะ
0: พอได้เห็นงานของวิชุลดาแล้วอ่ะมีความรู้สึกว่างานแต่ละอย่างอ่ะมันเป็นอะไรที่มันเหมือนมันจะมีชิ้นเดียวในโลกใบนี้เลยอ่ะมันคือด้วยความที่ว่ามันเป็นงานแฮนด์เมดเนาะเป็นงานมือแล้วสิ่งที่นำมาเป็นวัสดุต่อให้แบบทำแบบเดียวกันแต่มันก็ไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดมันก็จะแบบมีเอกลักษณ์โดดเด่นของแต่ละชิ้นใช่ไหมคะ
1: ใช่เลยค่ะ
0: แรงบันดาลใจเวลาคุณเอรังสรรค์งานแต่ละชิ้นน่ะโดยส่วนใหญ่เรามีแรงบันดาลใจมาจากอะไรยังไงบ้างคะ
1: แรงบันดาลใจของเอกเกิดขึ้นจากการดูข่าวอ่านหนังสือฟังข่าวฟังวิทยุฟังพอดแคสต์ต่างๆค่ะแล้วก็เอามาสร้างสรรค์ส่วนมากแล้วเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของปัญหาสังคมเรื่องของอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เราต้องอยากเชิญชวนให้ทุกๆคนเนี่ยลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาเอกก็จะถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะเพราะเรามองว่างานอาร์ตงานออกแบบเนี่ยมันเป็นเหมือนเครื่องมือในการสื่อสารให้กับคนทุกเพศทุกวัยทุกกลุ่มเลยค่ะได้เข้าใจปัญหาที่มันซับซ้อนยากๆและเข้าใจง่ายขึ้นผ่านงานศิลปะค่ะ
0: พอเราได้ทำงานจริงๆแล้วเนาะจากที่แบบเราสมัยเรียนเป็นนักศึกษาเรียนแล้วก็คิดว่าอยากทำแต่พอมาทำจริงๆแล้วมันเป็นธุรกิจด้วยต้องถามเลยค่ะว่าคนเห็นคุณค่าแล้วก็ซื้องานเราเนี่ยโดยส่วนใหญ่นี่นะคะเป็นกลุ่มคนกลุ่มไหนยังไงคะ
1: ถ้ามองถึงกลุ่ม target ก็จะเป็นกลุ่ม B2B ค่ะจะเป็นหน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาครัฐวิสาหกิจต่างๆค่ะแล้วก็เรียกว่าให้การสนับสนุนในเรื่องของผลงานศิลปะเหล่านี้ค่ะ
0: ค่ะแล้วมันเป็นไปแบบเหมือนอย่างที่เราแบบตั้งอกตั้งใจตั้งแต่ครั้งแรกเลยที่วิชุลดาอยากจะสร้างแบรนด์ขึ้นมาไหมคะ
1: เรียกว่าเป็นไปตามที่มองไว้ค่ะเพราะมองว่าถ้าเราสามารถสื่อสารให้กับคนได้ทุกกลุ่มเอ๋ว่ามันตอบโจทย์มากคือโอเคงานศิลปะของเราถูกซัพพอร์ตโดยหน่วยงานต่างๆหน่วยงานต่างๆเหล่านี้ถ้าเราสื่อสารไปถึงเขาตั้งแต่ต้นทางเอ๋เชื่อว่าแอคทิวิตี้กิจกรรมสินค้าและบริการของหน่วยงานใหญ่ๆเนี่ยเขาสามารถเปลี่ยนให้กลายเป็นgreen product ได้ซึ่งพอมันเปลี่ยนตั้งแต่ต้นทางของผู้ผลิตปุ๊บเนี่ยปลายทางที่ส่งมาถึงผู้บริโภคทุกๆคนนะคะเราจะได้ใช้สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเราจะได้ทำกิจกรรมหรือทำอะไรต่างๆที่ มันสอดคล้องเกี่ยวกับนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งอย่ามองว่ามันสอดคล้องกันทั้งหมดนะมันไม่ได้สื่อสารแค่B2B อย่างเดียวแต่ว่ามันจะเป็น B2B2C ไปด้วยแบบนั้นค่ะ
0: ชิ้นงานของเราวิชุลดาเรามีเป็นคอลเลกชันไหมคะอย่างแบบเขาชอบแบบมีเป็นคอลเลกชันกันเนาะเวลาทำงานช่วงนี้ฤดูกาลนี้มีคอลเลกชันนี้ออกมาวิชุลดาเรามีคอลเลกชันด้วยไหมคะ
1: จริงๆวิชุลดาไม่มีคอลเลกชันเลยค่ะ เพราะว่าสิ่งที่เราทำขึ้นมาเราทำเลย เราไม่ได้มองว่าอันนี้มันเป็นแบบซัมเมอร์ซีซันสปริงซีซันหรือว่าวินเทอร์ซีซันเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในหมวดหมู่ของแฟชั่นแต่เราอยู่ในหมวดหมู่ของธุรกิจบริการแล้วก็เรายังคงความเป็นอาร์ติสต์อยู่ก็คือยังคงในเรื่องของเอาความเป็นเขาเรียกว่าทุนทางวัฒนธรรมเรื่องของความเป็นอาร์ตงานออกแบบดีไซน์ต่างๆมาผสมผสานดังนั้นสำหรับวิชุลดาเราอาจจะไม่ได้แยกออกมาเป็นซีซันค่ะแต่ว่าเราเรียกได้ว่าเอาว่ามีผลงานในทุกๆช่วงดีกว่า
0: คือผลงานในทุกช่วงคือจากการมองเห็นว่าเฮ้ยตอนนี้มันมีอันนี้แล้วไฟมันคิดขึ้นมาแล้วปึ้งเป็นดวงเลยเอ้ยอันนี้ต้องเอามาทำเป็นอันนี้มันก็จะเกิดชิ้นงานขึ้นมาทันที
1: ใช่ใช่ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ชิ้นงานแต่ละเขาเรียกอะไรอ่ะแต่ละช่วงแรงบันดาลใจทำออกมาหลายชิ้นไหมคะหรือว่าหนึ่งเดียวเท่านั้นเลย
1: โดยมากแล้วนะคะถ้าแบ่งออกมาเป็น2แคตตาล็อกเนาะที่มันเป็นอาร์ตอินสตาเลชันพวกนี้คือเราไม่ทำซ้ำอยู่แล้วค่ะที่เป็นงานศิลปะตกแต่งตามพื้นที่ต่างๆห้างสรรพสินค้าหน่วยงานองค์กรต่างๆทำไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นพาร์ทของ product design ที่มันเป็นกระเป๋าเสื้อผ้าเราเนี่ยเราอาจจะทำเป็นแพทเทิร์นเดียวกันแต่ว่าสีสันหรือว่าวัสดุภายในเนี่ยเราอาจจะแรนดอมตามเศษวัสดุที่เรามีค่ะ
0: เพราะฉะนั้นมันเรียกว่าไม่ซ้ำแหละพอเป็นกระเป๋าเหมือนกันแต่พอไปอีกใบมันก็สีก็ไม่เหมือนกันแล้วถูกต้องไหมคะ
1: ใช่เลยค่ะสีไม่เหมือนกันหรือกิมมิคบางอย่างอาจจะไม่เหมือนกันอะไรแบบนี้ค่ะ
0: กระเป๋าโดยส่วนใหญ่เราทำมาจากอะไรคะเศษวัสดุที่เราเอามาทำเนี้ยค่ะ
1: กระเป๋านี่มีมากมายเยอะมากเลยมีตั้งแต่คีย์บอร์ดนะคะแผงคีย์บอร์ด
0: โ
1: อ้หลอดกาแฟ
0: โอ้ค่ะ
1: ถุงขนม มีเศษผ้าใช่ไหมคะทุกคนอาจจะเห็นเศษผ้าเยอะๆแล้วแต่ว่าจริงๆเรามีจากวัสดุหลากหลายมากค่ะจากถุงขนมจากกระป๋องอลูมิเนียมจากเศษผ้าจากขวดพลาสติกจากคีย์บอร์ดจากฝาอะไรต่างๆเราเอามาดีไซน์ใหม่ให้มันกลายเป็นกระเป๋าที่ใช้งานได้จริง
0: ค่ะแต่อย่างที่คุณเอบอกแหละว่าเราจะแทบไม่รู้เลยว่าฮะนี่มันถุงขนมหรอนี่มันหลอดคือดูภาพเขาไม่เอาคือเราเปลี่ยนรูปร่างเขาใหม่เลยว่าง่าย
1: ๆใช่ค่ะสิ่งที่อยากจะสื่อสารออกไปก็คือเนี่ยมันคือพลังของความคิดสร้างสรรค์มันคือพลังของงานออกแบบแล้วก็ดีไซน์อยากสื่อสารสะท้อนไปกับทุกคนค่ะว่าเฮ้ยหันกลับมาดูสกิลของความเป็นคราฟต์ความเป็นงานมือความเป็นงานหัตถอุตสาหกรรมคำว่างานหัตถอุตสาหกรรมหรือหัตถกรรมของไทยเนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่ว่างานที่เป็นท้องถิ่นดั้งเดิมอย่างเดียวเท่านั้นค่ะแต่มันคือการโชว์ศักยภาพของเนี่ยแหละคือสกิลฝีมือของชุมชนในประเทศไทยนะที่เขาสามารถเปลี่ยนตัวเศษวัสดุให้มันกลายเป็นของชิ้นใหม่ที่อาจจะดูไม่ออกเลยด้วยซ้ำว่ามันมาจากอะไรแต่ว่าเนี่ยมันคืออยากให้ทุกคนเห็นคุณค่าของตรงนี้ค่ะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ประเทศไทยมีมานานแล้วเราอยากจะคงรักษาภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ของไทยเอาไว้ค่ะของสกิลงานฝีมือของไทยเอาไว้นี่แหละแล้วก็เปลี่ยนวัสดุได้ทุกประเภทเลยไม่ได้จับไม่ได้เจาะจงแค่เพียงวัสดุธรรมชาติอย่างเดียวเท่านั้นค่ะ
0: สำหรับตัวคุณเอเองนะคะทั้งเป็นในฐานะศิลปินเนาะผู้รังสรรค์งานด้วยในฐานะเจ้าของธุรกิจด้วยความยากในการสร้างวิชุลดาขึ้นมาสำหรับคุณเอเนาะมันคืออะไรคะ
1: เอว่าสิ่งที่ท้าทายที่สุดคือการสื่อสารกับผู้คนหลากหลายกลุ่มมากๆค่ะพอเราบอกว่าเราเป็นอาร์ติสต์ใช่ไหมคะภาพจำของคนเนี่ยจะมองว่าอาร์ติสต์คือคนที่ต้องอยู่ที่บ้านวาดรูปต่างๆจบคุณไม่ต้องมาสื่อสารอะไรต่างๆพอทำเป็นธุรกิจปุ๊บคุณทุกคนจะเริ่มละวิชวดาคุณขายวิญญาณไปแล้วอะไรเงี้ยถูกไหมคะแต่พอเป็นในเชิงของบิสเนสปุ๊บเนี่ยพอพูดถึงอาร์ตปุ๊บ หลายๆท่านอาจจะแบบแล้วมันเอามาผูกโยงกันยังไงคือเรากำลังจะสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาว่าจริงๆสองศาสตร์เนี้ยมันเอามาผสมผสานกันได้แล้วมันกลายเป็นธุรกิจที่ยังคงความเป็นตัวตนของเจ้าของธุรกิจอยู่ได้โดยที่ไม่ขายวิญญาณและเมื่อลูกค้าเข้าใจในแพชชั่นมิชชั่นของเจ้าของธุรกิจลูกค้าจะยอมซื้อสินค้าของคุณโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องไป follow ตามใครค่ะเอ๋เชื่ออย่างนั้นนะและเอ๋อยากให้หลายๆธุรกิจได้ลองทำตามแพชชั่นของตัวเองดูบ้างค่ะไม่งั้นคนเราจะเอ๋ว่าคนเราจะเครียดมากๆเลยค่ะ ในการแบบว่าวิ่งตามหา อะไรนะคือสูตรสำเร็จของเราเราเห็นสูตรสำเร็จของคนอื่นเราอยากจะทำตามเขามันไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวแต่ถ้าเรามองกลับมาเฮ้ยอะไรล่ะคือสิ่งที่เราชอบอะไรคือสิ่งที่เราถนัดอะไรคือสิ่งที่มันเป็นตัวตนของเราแล้วเราสร้างจากจุดเนี้ยขึ้นมาผู้บริโภคในยุคปัจจุบันไม่ได้ซื้อสินค้าแค่ว่าอันไหนถูกอันไหนแพงแล้วแต่เขาเลือกซื้อสินค้าที่อะไรล่ะคือตัวตนของเจ้าของธุรกิจ
0: ค่ะ
1: เขาซื้อสิ่งนั้นค่ะ
0: คือเราก็ต้องชัดเจนในเลนของเราเนาะว่าเราจะทำอะไรตัวตนของเราเป็นแบบนี้ชิ้นงานของเราเป็นแบบนี้ยากไหมคะคุณเอ๋กว่าที่จะทำให้คนยอมรับในผลงานของเราได้ว่าเราเนี่ยเป็นยืนหนึ่งเลยอะในเรื่องของการนำเอาวัสดุเหลือใช้แล้วเศษวัสดุแล้วแต่เราสามารถนำเขามาโอ้โหมาเป็นงานศิลปะที่เลอค่าได้มันยากไหมคะ
1: เอ๋ว่าท้าทายอยู่มากๆเลยค่ะในการสร้างธุรกิจขึ้นมาเพราะว่ามันต้องบาลานซ์ตัวเองก็คือทำยังไงเนาะหนึ่งคือเรื่องของการพูดคุยสื่อสารกับหลายคนหลายๆประเภทหลายๆประเภทในที่นี้คือบางคนเข้าใจอาร์ตบางคนไม่เข้าใจอาร์ตบางคนเข้าใจธุรกิจบางคนไม่เข้าใจอาร์ตบางคนอาจจะทำศิลปะไม่เป็นเลยแต่สนใจทุกกระบวนการเหล่านี้มันต้องมีการสื่อสารแตกต่างกันไม่ใช่สื่อสารไปทางเดียวแล้วก็ทุกคนเข้าใจหมดไม่ใช่ค่ะกับอีกอันนึงก็คือเรื่องของวัสดุมันแรนดอมมากๆมันไม่จำกัดประเภทสีมันไม่เหมือนกันต่างในแง่ของกระบวนการคิดต่างๆอย่างเงี้ยค่ะก็เราต้องคิดใหม่ในทุกๆผลงานซึ่งถามว่ามันยากไหมมันก็สนุกดีในมุมของเอนะคะแล้วมันก็ท้าทายตัวเองไปด้วยแบบนั้นว่าเราก็สามารถข้ามขีดจำกัดในการออกแบบวัสดุหนึ่งประเภทนะแต่ออกมาตีความออกมาได้หลากหลายเทคนิคหลากหลายบริบทค่ะ
0: ในภาวะที่เศรษฐกิจมันแบบมันไม่ค่อยโอเคเลยเนาะคือขนาดอาหารการกินอะร้านโรงยังปิดไปเยอะแบรนด์ใหญ่ๆยังปิดเยอะเลยแล้วของเราในฐานะที่เป็นธุรกิจที่แบบเรียกได้ว่าเป็นธุรกิจนำของมาเปลี่ยนรูปใหม่มาขึ้นรูปใหม่มาทำเป็นนู่นเป็นนี่ก็ตามเราได้รับผลกระทบไหมคะ
1: เอว่าในช่วงตอนนี้ทุกคนได้รับผลกระทบกันหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นทางตรงทางอ้อมไม่มากก็น้อยนะคะแต่สิ่งที่มันจะทำให้ผ่านไปได้ในเลยในวิกฤตตอนนี้คืออย่างที่บอกกับคุณปุ๊กตอนต้นเลยก็คือต้องรู้ก่อนว่าเราถนัดอะไรและมีทรัพยากรอะไรบ้างที่อยู่ใกล้ตัวเราในชุมชนเราในบ้านเราในธุรกิจของเราหยิบจับเอาสิ่งนั้นขึ้นมาแล้วทำออกมาให้มันเกิดมูลค่าให้ได้เอว่าอัพไซเคิลมันกว้างมากค่ะมันอาจจะกลับไปมองณตอนนี้ต้องเป็นการแชร์แล้วกันค่ะว่ากลับไปมองธุรกิจของเราก็ได้เอ้ยมีของอะไรที่เรามีอยู่แล้วบ้างลองหยิบจับเอาสิ่งนั้นมาทำได้ไหมลองเฟล็กซิเบิลหรือว่ายืดหยุ่นกับตัวเองได้ไหมอย่าฟิกไอเดียว่าฉันขายกระเป๋าแล้วฉันจะขายกระเป๋าต่อไปไม่ใช่คุณขายสกิลของตัวเองได้ไหมอะไรคือสิ่งที่คุณถนัดอะไรคือสิ่งที่คนอื่นลอกเรียนแบบคุณไม่ได้ที่ไม่ได้มองว่าเป็นแค่ตัวสินค้าด้วยนะคะแล้วขายทักษะของตัวเองเอว่ามันจะสามารถคงอยู่ในตอนธุรกิจในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือมองหาสิ่งของที่มันอยู่ในประเทศไทยมองหาเอกลักษณ์และภูมิปัญญาในเมืองไทยของเราเนี่ยแหละไม่ต้องข้ามน้ำข้ามทะเลไปซื้อวัตถุดิบไกลๆมองหาสิ่งใกล้ตัวเหล่านี้ค่ะนั่นแหละมันคือทางรอดในตอนนี้เอว่านะค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวสุดท้ายงานของเราวางที่ไหนบ้างคะมีหน้าร้านจำหน่ายไหมหรือออนไลน์อย่างเดียวเอาเป็นงานที่สามารถซื้อได้นะคะไม่ใช่งานศิลปะที่ต้องไปชมเนาะ
1: งานศิลปะก็ขายเหมือนกันค่ะ สำหรับท่านเอาอย่างนี้ค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจในพาร์ทของงานศิลปะสามารถติดต่อมาทางเพจได้ค่ะ เป็นการโคโปรเจกต์คอลลาโบเรชั่นต่างๆค่ะ เราสามารถคัสตอมไมซ์ออกแบบตัวงานอาร์ตให้เข้ากับบริบทพื้นที่ของท่านได้ ในทุกๆที่เลยค่ะ ถ้าส่วนของ B2C ที่เป็นโปรดักต์สินค้านะคะตอนนี้มีวางขายที่ Icon Craft ที่ชั้น6ของ Icon สยามค่
0: ะ
1: มีที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะตรงบริเวณโซนทางออกทางประเทศนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะมีวางขายตามอีเวนต์ต่างๆค่ะก็อาจจะติดตามได้ผ่านเพจFacebook Instagram แล้วก็ TikTok ค่ะ
0: ขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณเอวันนี้ได้คุยแล้วแบบหลากหลายเรื่องเราเป็นความรู้ด้วยขอบคุณนะคะสวัสดี
1: ค่ะขอบค
0: ุ
1: ณนะคะ
0: ค
1: ุณปุ๊กค่ะ
0: ค่ะแบรนด์วิชุลดานะคะคือต้องมีความชัดเจนเนาะคุณผู้ฟังอยากทำอะไรอ่ะเป้าเราต้องชัดเจนบทบาทต้องชัดเจนแล้วพอความชัดเจนอ่ะมันจะนำมาซึ่งลูกค้าของเราแล้ววัสดุหรือแรงบันดาลใจมันแล้วแต่เลยว่าณขณะนั้นเจออะไรนะคะมันจึงจะทำธุรกิจได้แบบยั่งยืนคือชัดเจนเนี่ยมันคือความยั่งยืนของเราอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็ทำในสิ่งที่เราถนัดนะคะเจอปัญหาเราก็จะสามารถฝ่าฟันแล้วก็สู้ต่อไปได้สำหรับคุณผู้ฟังนะที่สนใจและอยากสร้างงานสมมติว่าบางท่านนะคะอยากจะแบบได้งานศิลปะหรืออะไรใดๆสักอย่างบางคนอยากแต่งบ้านอยากมีของที่เป็นแบบเฉพาะของคุณเองลองสอบถามเพิ่มเติมไปนะคะปุ๊กให้เบอร์ไว้แล้วกันเนาะ0656152491นะคะ0656152491พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตประเด็นการลงทุนวันนี้ให้ฟังค่ะ

0: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33
1: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
2: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
1: แล้วฤดูฝนเล่า
2: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
1: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
2: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
1: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
2: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
3: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
4: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาคร
5: อุ้ย
4: จากสสส
6: อ้าวสายต่อไป
7: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
6: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอ้าวสายต่อไป
8: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
9: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับมนต์เพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัด

0: ัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple I Logistics
1: ทริป106 on tour ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz เร็วๆนี
2: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
3: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
4: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02559-2727
5: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย3โมงถึง4โมงเย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
6: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
7: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอนิยายชีวิตครอบครัวจากบทประพันธ์ของวรางคณาบทละครวิทยุโดยมาริสาวาดวงกตความรักเปรียบเสมือนยาชูกำลังชั้นดีแต่ถ้าเมื่อไหร่รักสั่นคลอนก็เหมือนยาขมดีๆนี่เองความรักของเขาและเธอก็เหมือนกันชวนพาให้สั่นคลอนอยู่เสมอเพราะเธอหูเบาเชื่อคนง่ายไว้ใจคนที่ได้ชื่อว่าเพื่อนรักของเธอจะสุขสมหวังหรือปิดฉากชีวิตคู่ร่วมติดตามความสนุกได้ในวันวานยังหวานแววทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2:00ถึง3:00และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา3:00ถึง4:00ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106กว่าจะเป็นเราในวันนี้ผ่านกี่นาทีที่มีน้ำตา
8: เมื่อความงดงามแห่งสถาปัตยกรรมล้วนสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความศรัทธาจึงนำมาซึ่งเรื่องราวที่ตำนานทัศนาขอนำเสนอวัดบวรสถานสุทาวาสติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้วันศุกร์นี้เวลา 21:00 นที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106และย้อนภาพให้เห็นอย่างชัดเจนมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106
9: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิวา

0: สวัสดีผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะที่ว่าทันเหตุการณ์4กันยายน2569ค่ะอยู่กับพี่หนุ่มกันชัยหมวยอริสราพร้อมด้วยล่ามภาษามือคุณฉลองรัตน์บุญวงศ์ค่ะ
0: เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมสามารถร่วมพูดคุยกับเรา2คนได้เลยนะครับผ่านทางแฟนเพจของครอบครัวข่าว3แล้วก็ที่วันทันเหตุการณ์นะครับขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์เรา2คนด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: วันนี้วันเกิดป๋องกพลนะ
1: อ๋อใช่เห็นพี่หนุ่มแฮปปี้เบิร์ธเดย์ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ก็ขอให้ป๋อง
1: อยากกินอะไรก็กิน
0: อยากกินอะไรก็รีบกินนะมีปัญหาค้างคางใจอะไรก็รีบไปสะสางซะนะขอให้ป๋องมีความสุขมาก
1: ๆค่ะ
0: เป็นพี่ที่เคารพนับถือ
1: ค่ะ
0: เคารพพี่ตลอดไปนะครับป๋องกพล
1: ค่ะแล้วก็รูปนั้นพี่หนุ่มขออนุญาตพี่ป๋องหรือยังคะที่เอามาลง
0: ไม่ได้ขออนุญาตแต่มันเป็นเขาส่งข้อความมานะ
1: ค่ะ
0: ส่งมาด่าพี่ยับเลยเดี๋ยวจะแคปให้ดูเดี๋ยวจะแคปแล้วส่งลงให้ดู
1: ค่ะ
0: คือพี่เนี่ยเลือกรูปที่หล่อที่สุดของเขาแล้วนะ
1: เขาก็
0: เรามีอยู่ไหมเรามีไหมทีมงาน
1: ค่ะ
0: เป็นรูปที่หล่อที่สุด
1: ค่ะ
0: จริง
1: ๆแต่ไม่พอใจพี่หนุ
0: ่
1: ม
0: ไม่พอใจไม่พอใจบอกมึงหารูปอื่นไม่ได้หรอวะรูปนี้ดีแล้วเดี๋ยวเขาทีมงานก็ไปหาอยู่เดี๋ยวค่อยมาเปิดดู
1: ค่ะ
0: ครับไปดูข่าวแรกวันนี้ก่อนผู้ชมครับก็แน่นอนครับเรื่องราวที่วันก่อนมาออกในโหนกระแสนะครับมีคุณผู้หญิงเนี่ยมาร้องเรียนนะครับเป็นโรคไตไปหาคุณหมอนะฮะที่คลินิกแห่งหนึ่งครับปรากฏโดนคุณหมอด่านะฮะคือปากแซบหลังผู้ชมด่ายับเลยผู้ชมครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยมีการส่งเรื่องนี้ต่อให้กับทางท่านธนกฤตจิตอารีรัตน์นะครับท่านก็ลงพื้นที่วันนี้เลยผู้ชมครับปะกันแล้วนะฮะผู้ชมครับคือเรื่องนี้ผู้ชมครับอย่างที่บอกไปนะครับเรื่องราวของคุณปริมนะครับซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเป็นโรคไตระยะสุดท้ายนะครับถูกคุณหมอที่คลินิกแห่งหนึ่งครับแถวคลองสามวาพูดจาโวยวายข่มขู่ลักษณะพฤติกรรมเนี่ยปากแซบด่าผู้ป่วยขณะที่รอใบส่งตัวจนคนในคลินิกเองเนี่ยต้องเข้าไปห้ามนะครับก่อนจะถูกหมอรายนี้เนี่ยโทรศัพท์และส่งข้อความมาด่าทอเป็นชุดแช่งให้ตายบ้างละคงอยู่ไม่เกิน40มีลูกมีหลานเป็นกะหรี่ทั้งครอบครัวนะฮะรวมไปถึงนำข้อมูลส่วนตัวนะครับรวมถึงประวัติการรักษาเนี่ยเอามาข่มขู่ด้วยน้ำซ้ำครับพูดจาซ้ำเดิมครับเรื่องราวของโรค SLE แล้วก็โรคไตจนสุดท้ายเนี่ยคำที่มันเจ็บปวดมากคือบอกว่าใช้บัตร30บาทเนี่ยก็คือเป็นคนชั้นต่ำ
1: ค่ะ
0: เนี่ยนะครับคือตัวทางฝั่งของตัวผู้เสียหายเองเขาหวาดผวานะครับกลัวเรื่องความปลอดภัยก็เลยรวบรวมคลิปแล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือไปที่โหนกระแสนะครับผู้ชมครับ
1: ล่าสุดเช้าวันนี้ค่ะดร.ธนกฤตจิตอารีรัตน์ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจกรณีไม่ส่งต่อผู้ป่วยของสปสช.ลงพื้นที่ลงไปพร้อมกับทีมกฎหมายของสปสช.แล้วก็ยังมีกรมสรรพสนบริการสุขภาพสบส.มีตำรวจสน.มีนบุรีค่ะไปตรวจสอบที่คลินิกสหคลินิกหทัยราชคลองสามวาที่มีหมอปากแซบอยู่ที่นี่ค่ะก่อนจะลงตรวจภายในคลินิกนะคะทางรองเลขาธิการสปสช.นายแพทย์วิรพัฒน์หลีธนกุลบอกว่าคลินิกแห่งนี้ได้ถูกร้องเรียนมาที่สปสช.จำนวนมากก่อนหน้านี้ได้มีการว่ากล่าวตักเตือนแต่ก็ไม่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเมื่อทางสปสช.กทม.เข้าตรวจสอบ2ครั้งพบว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆไปเจอความผิดปกติในการเบิกจ่ายค่ะและการให้บริการที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดตอนนี้เตรียมสั่งให้หยุดให้บริการโดยด่วนส่วนคนไข้กว่า 9,000 คนที่ลงทะเบียนรักษาที่นี่เดี๋ยวจะมีการประสานส่งตัวไปที่สถานพยาบาลใกล้เคียงค่ะ
0: 9,000 คน
1: 9,000 คนค่ะ
0: 9,000 คนนะคุณผู้ชมครับเอาลองฟังเสียงดูครับ
2: ก็เรียนให้ทุกท่านทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครสปสช.นะครับก็ได้มาที่เข้ามาเยี่ยมแล้วก็มาแจ้งให้ทางผู้ประกอบการได้ปรับปรุงการบริการไปแล้วระยะหนึ่งนะครับก็จริงๆแล้วทางคลินิกเนี่ยก็มีประเด็นกับสปสช.อยู่พอสมควรเช่นเรื่องของการเบิกจ่ายที่ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็เรื่องของพฤติกรรมการบริการใช้คำนี้ก็มีประชาชนที่เขาร้องเรียนเข้าระบบของเราเช่น1330นี้เป็นต้นเรียกว่าก็ตามมาตรา44อย่างที่ว่าแล้วก็เรื่องของการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องด้วยนะครับก็คงต้องระงับการให้บริการเขาแล้วล่ะต่อไปถามว่าแล้วประชาชนที่เป็นบัตรทองที่นี่จะเดือดร้อนไหมก็ต้องขอโทษพ่อแม่พี่น้องประชาชนด้วยนะครับว่าเราได้ทำการประสานกับทางกรุงเทพมหานครนะครับของที่ท่านโดยท่านผู้ว่าเนี่ยท่านได้ทีมของสถานบริการสาธารณสุขหรือก็โรงพยาบาลที่ในสังกัดของสำนักการแพทย์สถานบริการสังกัดอำนาจในเนี่ยก็ได้ช่วยกรุณามาแบ่งเบาภาระนะครับเดี๋ยวเราก็จะประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบว่าพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนกับที่นี่จะ จะย้ายสิทธิ์ไปที่ไหนนะครับแต่สิทธิ์โรงพยาบาลรับส่งต่อยังเป็นโรงพยาบาลเดิมนะครับเบื้องต้น
0: เนี่ยคุณผู้ชมครับทางด้านของดร.ธนกฤตนะครับท่านก็บอกว่าวิธีการปฏิบัติของหมอปากแซบคนนี้ครับได้สร้างความหวาดกลัวต่อคนไข้ทางสปสช.เองเนี่ยจึงใช้อำนาจควบคุมยับยั้งไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นมาโดยจะบอกเลิกสัญญากับทางคลินิกนะครับซึ่งการลงมาตรวจคลินิกในครั้งนี้มีผู้เสียหายมาร่วมลงพื้นที่ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับลองฟังดูครับ
3: หลักเลยคือไม่ส่งตัวนะครับแล้วเรามีการตักเตือนกันหลายครั้งแล้วนะครับแต่ครับเรื่องนั้นมีการแก้ไขไม่มีการแก้ไขแต่เรื่องที่สองก็คือการจ่ายยาเพียงแค่สัปดาห์เดียวเนี่ยมันมีปัญหาขัดข้องอะไรถึงจ่ายยาให้กับผู้ป่วยแค่สัปดาห์เดียวเพราะผู้ป่วยบางรายจะต้องกินยาเป็นหลักเดือนอยู่แล้วเนี่ยมันก็ทำให้เกิดปัญหาเรื่องการที่จะต้องเดินทางแต่ไอ้ที่มันเป็นกระแสในเวลานี้ก็คือความปากแซบนะครับด่าทอผู้ป่วยในลักษณะแบบนี้เนี่ยเข้าข่ายในเรื่องของเป็นภัยต่อผู้ป่วยเองนะครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องไปถามคุณหมอนะครับที่แกพูดต้องบอกเลยว่าคนที่เป็นผู้ป่วยเนี่ยแทบจะเป็นโรคซึมเศร้าเลยตามพระราชบัญญัติสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในการที่จะควบคุมระงับยับยั้งนะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่อไปนะครับก็จึงได้ใช้อำนาจดังกล่าวในการที่จะบอกเลิกสัญญานะครับและส่วนผู้ป่วยที่อยู่ที่นี่เดี๋ยวเราก็จะดำเนินการในการที่จะย้ายผู้ป่วยไปในพื้นที่ใกล้เคียงบริเวณนี้ต่อไปครับ
0: ครับจากนั้นนะครับทางทีมกฎหมายของทางสปสช.และก็สปส.เข้าไปตรวจสอบภายในคลินิกนะครับซึ่งก็เปิดบริการให้ตามปกติแต่ยังไม่ทราบนะครับว่าคุณหมอที่ถูกร้องเรียนเนี่ยมาทำงานด้วยหรือเปล่าในวันนี้นะครับตอนนี้กำลังประสานทางท่านธนกฤตอยู่คุณผู้ชมครับตอนนี้อยู่ในสายเลยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านธนกฤตครับ
4: ครับสวัสดีครับพี่หนุ่มพี่หมวยครับวันนี
1: ้
4: มาติดตามคุณหมอกระดาษซับมันนิดนึงครับก็ได้ทราบคำตอบแล้วก็เป็นเรื่องของเขียนมีตัวหนังสือเขียนแปะเอาไว้กระดาษซับมันประมาณนั้นนะครับที่พอจับประเด็นได้แต่ว่าคุณหมอก็ยืนยันว่าวันนั้นก็อาจจะเกิดเรื่องของอารมณ์ครับพี่หนุ่มครับเรื่องอารมณ์ที่มีการโต้เถียงกับทางผู้ป่วยจริงนะครับแล้วแต่ว่าวันนี้คุณหมอเนี่ยไม่ได้มาครับมีแต่คุณแม่หมอมานะครับคุณแม่หมอก็ได้พูดคุยจริงๆก็ตั้งใจว่าจะให้เขาคุยกับพี่หนุ่มแป๊บนึงแต่เมื่อกี้เหมือนพี่หนุ่มต้องรีบเข้ารายการ
0: ใช่ครับใช่ครับ
4: ก็เลยบอกเขายินดีที่จะไปออกโหนกระแสนะครับเขาก็จะไปชี้แจงในมุมของเขาด้วยนะครับไม่รู้พี่หนุ่ม
0: หมายถึงตัวคุณหมอเองเหรอครับ
4: ใช่ตัวคุณหมอเอง
0: แล้วเขาจะมาด่าผมหรือเปล่า
4: ก็คงไม่ด่าหรอกมั้งครับเพราะเมื่อกี้นี้เขาก็พูดกับผมดีนะครับแต่ว่าแกบอกว่าแกจะไปบวชแล้วครับพี่หนุ่มครับ
0: จะไปบวชนะ
4: ใช่แกจะไปบวชละ
0: อ๋อโอเค
4: แกบอกแกก็เลยเราบอกว่าอย่า
0: อ้าวแล้วแกจะไม่เป็นหมอแล้วเหรอครับ
4: แกบอกว่าแกไม่อยากเป็นแล้วครับแกทำบุญอย่างอื่นดีกว่าครับอะไรอย่างเงี้ยครับแกบอกแกอยากจะไปบวชครับ
0: แล้วจะไปบวชไม่สึกหรือเปล่าครับ
4: ไม่ทราบเลยครับไว้พี่หนุ่มไปถามเขาดูดีกว่าไหมครับว่าเขาจะไปบวชไม่สึกไหมผมไม่รู้เหม
0: ือ
4: นก
0: ัน ได้งั้นฝากพี่นักกิจช่วยประสานไว้ผมหน่อย
4: ต้องบอกว่านิดนึงก็คือสปสช.เนี่ยเขาได้รับการร้องเรียนมาแล้วผมในฐานะเป็นประธานอนุกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์สปสช.อยู่นะครับก็มาติดตามเรื่องนี้นะครับก็มีการร้องเรียนจากคลินิกดังกล่าววันนี้เนี่ยคลินิกตรงนี้เนี่ยเราหยุดให้บริการเลยนะครับเพราะว่าใช้ตามมาตรา44ของสปสช.ตอนนี้นะครับแล้วก็ให้ทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเนี่ยตรวจสอบในเรื่องของเวชระเบียนทั้งหลายที่มีอยู่แล้วก็ดูเรื่องของสถานตามพรบสถานพยาบาลตอนนี้เนี่ยดำเนินการอยู่แต่วันนี้เราย้ายผู้ป่วยเมื่อเช้าที่มีอยู่ตรงนี้นะครับไปทางสังกัดของกทม.เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราอยู่ให้บริการก่อนครับครับ
0: นะครับโอเคครับพี่ครับก็ขอบคุณมากมากนะครับลงพื้นที
4: ่ครับ
0: ครับผมครับพี่ครับ
4: ครับ
0: ขอบค
4: ุ
0: ณครับท่านธนกฤตอารีรัตน์นะครับนะวางอย่างไวเพราะท่านติดกำลังอยู่ข้างในอยู่พอดีนี่อยู่
1: ที่เข้าไปตรวจ
0: อยู่ที่ที่เกิดเหตุเลยนะที่คลินิกเลยนะเนี่ยครับสอเปาว่าไงพี่หมวย
1: สอเปาบอกว่าคือเรื่องของคุณหมอปากแซบเนี่ยค่ะมีข้อมูลระหว่าง

0: นอกจากจนโง่กระจอกไม่มีศักดิ์ศรียังอวดฉลาดก็สมควรที่จะเป็นคนเป็นขี้ข้าแบบนี้ตลอดไปโอ้โห
1: ค่ะใช้คำแบบนี
0: ้เฮ้ย
1: ด่าพยาบาลว่าโง่ค่ะ
0: นี่จริงเหรอเนี่ย
1: ที่สอเป่าลงไว
0: ้แล้วหมอจะไปบวชอ่ะ
1: หมอจะไปบวชไม่อยากเป็นหมอแล้ว
0: หมอจะไปด่าเจ้าอาวาสไหมเนี่ย
1: ค่ะ
0: ยังไงเนี่ย
1: มีอีกค่ะพี่นุ่ม
0: มีอีกเหรอ
1: มีอีก
0: นี่ได้คนอย่างมึงมาไงองค์กรถึงได้ชิปนุ่มนะประมาณนั้นนะฮ
1: ะ
0: มีสายเรียกเข้าจากไม่รู้เรื่องไงนี้โปรดเพิ่มผู้ใช้นี้อ๋อโอเคไม่ใช่นี่ไม่ใช่เงินเดือนทำงานชั้นต่ำเนี่ย
1: มีอีกค่ะ
0: ตรวจสิเอาใบสาสุขมึงไปแขวะไปแขวนโรงพยาบาลเงินเดือนชีวิตต่ำต้อยไม่งั้นไม่โง่เรียนสาสุขจบมามึงไม่พอยาไส
1: ้
0: ชีวิตประจำวันมีทาง นอกจากกลับไปไถนาเลี้ยงควายนอกจากนั้นโง่ยังไม่มีศักดิ์ศรีอวดฉลาดชีวิตต่ำ
1: ชั้นต่ำ
0: ชั้นต่ำชีวิตชั้นต่ำอะไรนะอะไรไม่รู้นั่นแหละ
1: ค่ะยังมีอีกค่ะ
0: อีกนะ
1: สุดท้าย
0: นี่ฮะนี่ซ้อลงนะไหนดูสิชีวิตอะไรวะเนี่ย
1: ชั้นต่ำ
0: ขยายสินี่ชีวิตชั้นต่ำแบกมึงเนี่ยก็จนตายไปอีก500ชาติ
1: ก็ไม่มีทางได้ดี
0: ชาติทำไมเนี่ยก็ไม่มีงานได้ดีไม่มีทางได้ดีออกเขาเบอร์มาแล้วเป็นลูกจ้างจบสาสุขโง่ๆลันเสือกอวดฉลาดชีวิตมึงมันก็แค่นี้เหรอวะพวกชั้นต่ำเงินเดือนพอแดกไหมล่ะมาขอหมออยู่ได้ไปขอทานให้ท่านเรียนสาสุขชีวิตตกต่ำไม่มีจะโอ้โหอันนี้คุณจะเบอร์ไม่เบอร์นะ
1: ค่ะ
0: เอา
1: ค่ะ
0: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
1: คือแต่ละคำที่คุณหมอใช้ไม่อยากเชื่อว่าเป็นคุณหมอที่เขียนแล้วก็พิมพ์ข้อความแบบนี้กับพยาบาลมีคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะเลยค่ะคือบางคนก็บอกว่าหมอควรจะไปพบหมอบอกให้หมอพักคนฉลาดเขาพิมพ์สาธารณสุขเป็นสาสุขหรือวะหรือเป็นศัพท์ใหม่เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถึงจะเรียนสูงแค่ไหนแต่จุดๆไม่ได้สูงตามตั้งคำถามว่าเป็นหมอหรือคนไข้กันแน
0: ่ อยากจะแนะนำหมอให้ไปบวชที่วัดแห่งหนึ่งอยู่ขอนแก่น
1: วัดป่าอดุล
0: วัดป่าอดุลยาราม
1: ค่ะ
0: ไปอยู่ที่นั่นจะได้ช่วยกันเวลาที่ป้าดามา
1: ได้มีคนช่วยเจ้าอาวาส
0: จะได้มีคนช่วยเจ้าอาวาสหน่อย
1: ค่ะ
0: เวลาป้าดาไปถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยหมอจะได้ช่วยเจ้าอาวาส
1: ค่ะ
0: นะจัดการซะนี่โอ้แล้วด่าแรง
1: โอ้แต่ละคำที่คุณหมอใช้อ่ะค่ะมันด้อยค่าอันนี้คือด้อยค่าอาชีพมากเลยนะคะ
0: ครับ
1: โตเถียงกับพยาบาลเรื่องนี้ทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์พูดถึงด้วยคือทางรองโฆษกบอกว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจเลยกับเรื่องนี้ตอนนี้สั่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเลขาธิการแพทยสภาดำเนินการตรวจสอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมถ้าพบว่ามีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับหรือจริยธรรมแห่งวิชาชีพก็จะดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไปรองโฆษกรัฐบาลยังบอกด้วยว่าสำหรับข้อบังคับของแพทยสภาที่เกี่ยวข้องก็มีการกำหนดหลักที่สำคัญอย่างถ้าไปดูข้อ7นะคะการประกอบวิชาชีพเวชกรรมย่อมผู้ที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรมย่อมไม่ประพฤติหรือกระทำการใดๆอันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพแล้วก็ยังมีข้อที่23อะค่ะว่าต้องประกอบวิชาชีพโดยสุภาพปราศจากการบังคับขู่เข็นแล้วก็บอกว่ารัฐบาลยืนยันว่าผู้ป่วยทุกคนไม่ว่าจะใช้สิทธิ์การรักษาใดมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันการใช้สิทธิ์ของรัฐไม่ควรจะเป็นเหตุให้ผู้ป่วยถูกดูหมิ่นเหยียดหยามแล้วก็ย้ำด้วยว่าระบบบัตรทอง30บาทรักษาทุกที่ตอนนี้ดำเนินการมานานกว่า20ปีระบบนี้ดูแลประชาชนได้ครอบคลุมไม่ใช่สิทธิ์ชั้นต่ำคือรัฐบาลให้ความมั่นใจได้เลยว่าระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้า30บาทรักษาทุกที่

0: ไม่ล้มละลายมีแต่ว่าจะยกระดับให้การให้บริการดีขึ้นเพิ่มสิทธิการรักษาให้มันดีมากไปกว่านี
1: ้นี่แหละครับคือเพราะฉะนั้นเนี่ยทางฝั่งของตัวหมอเองเขายอมรับนะเขายอมรับว่าเขาด่าจริงๆเพราะว่าแต่เขาบอกว่ามันเป็นด้วยแบบเหตุที่เกิดขึ้นตรงนั้นแล้วก็ควบคุมอารมณ์ไม่ได
0: ้
1: นะครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีคนไข้หลายคนแล้วครับที่บอกว่ามันไม่ได้เป็นแค่วันนั้นนะในแต่ละเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเนี่ยแหละครับแต่ตัวแกบอกแกจะไปบวชแล้ว
0: ค่ะ
1: คุณแม่ก็ขอโทษ
0: ขอโทษค่ะ
1: คุณแม่ขอโทษเพราะเคยมีจ่าพิชิตเองเนี่ยนะดราม่าแอดดิกต์เนี่ยส่งข้อความมาบอกผมอย่างที่บอกไปเมื่อวานเนี่ยบอกว่ามีคนมาบอกว่าแกเคยไปทะเลาะกับตำรวจด้วยแล้วก็โวยวายกันใหญ่เลยสุดท้ายคุณแม่เนี่ยไปถึงเขาบอกเปลี่ยนเลยกำลังดาดาเพื่อเปลี่ยนแบบหยุดแล้วเปลี่ยนไปอีกคนหนึ่งไปเลยคือเป็นคนที่มี
0: สองบุคลิกนะคะ
1: มันคือเขาควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได
0: ้ค่ะ
1: ไม่สั่งบุคลิกคือควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได
0: ้ค่ะ
1: นั่นแหละนะเอาผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องครับหนุ่มกัมพูชาแค้นเพื่อนร่วมชาติครับถือมีดสองเล่มกระหน่ำแทงจนไส้ไหลครับอยู่ในซอยกีบหมูนะครับแถวคลองสามวาครับลองดูครับมีหลังแทงนะฮะยืนต้องเบอร์ภาพไว้นะคุณผู้ชมครับโอ้โอ้โอ้โอ้นอนอยู่นั่นน่ะโอ้โหคุณผู้ชมนี่ครับนี่เป็นเหตุการณ์นะครับที่ชาวบ้านเขาบันทึกเอาไว้ครับประมาณสัก2ทุ่มของเมื่อคืนที่ผ่านมาครับเหตุไปเกิดขึ้นที่หน้าพาร์ทเมนต์ซอยกีบหมู7แยก1คลองสามวากรุงเทพชายคนนี้ครับตามตัวเนี่ยเต็มไปด้วยเลือดเลยนะฮะนอนโอดโอยขอความช่วยเหลืออยู่บนพื้นถนนครับชาวบ้านเนี่ยต้องบอกว่านอนเฉยๆอย่าขยับเพราะไส้แตกแล้วไส้มันไหลออกมาเยอะด้วยหลังจากนั้นครับมีญาติของผู้ชายคนนี้เข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดทีมข่าวลงพื้นที่ครับไปที่หน้าอพาร์ตเมนต์ที่เกิดเหตุเจอคราบเลือดยังแห้งติดอยู่นะครับชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟังครับบอกว่าเห็นชายชาวกัมพูชาคนหนึ่งเนี่ยเรียกมอเตอร์ไซค์มาส่งตรงจุดเกิดเหตุจากนั้นควักมีดออกมา2เล่มแล้วพุ่งเข้าไปแทงเพื่อนชาวกัมพูชาอีกคนหนึ่งที่นั่งอยู่ตรงนั้นพอดีโดยคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็พยายามไปห้ามแล้วนะฮะบอกให้ใจเย็นๆพี่ใจเย็นๆแต่มือแทงไม่สนใจครับจากนั้นครับคนเจ็บเนี่ยวิ่งหนีไปบนชั้น2ของอพาร์ตเมนต์มือแทงวิ่งตามไปติดๆครับเสียงดังโวยวายโวยวายสักพักหนึ่งผู้ก่อเหตุกลับลงมาเสื้อสีขาวนี่เขาบอกชุ่มไปด้วยเลือดเลยนะครับสักพักหนึ่งครับผู้บาดเจ็บประคองตัวเองครับลงมานอนอยู่บนถนนพอผู้ก่อเหตุเห็นนะฮะก็เข้าไปแทงซ้ำจนกระทั่งไส้เนี่ยแตกออกมานะครับผู้ชมครับชาวบ้านพยายามตะโกนบอกว่าหยุดได้แล้วหยุดได้แล้วตำรวจมามือแทงไม่สนใจนะฮะยังคงกระหน่ำแทงจนหนำใจครับแล้วก็เดินถือมีดสองเล่มกลับไปที่ห้องพักซึ่งอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุเรื่องนี้ครับตำรวจสน.คณะยามมาถึงครับปรากฏมือแทงหนีเลยครับคุณผู้ชมครับลองฟังชาวบ้านดูฮะ
2: เขามาเขามีรถมอเตอร์ไซค์มาส่งแล้วเขาก็ขี่นี่แล้วมาลงแล้วเขาก็เข้าไปเขาบอกว่าจะเอาของมาคืนในคนนี้คนที่มาส่งนะเขาก็บอกว่าอย่านี่นะคุยกันดีๆนะอย่าอะไรกันไม่ฟังคนมันก็ซัดกันเลย
3: เอาเตรียมมีดมาเลย
2: ถือมาทั้งสองมือเลยพร้อมกันเลยมันฟันกันขึ้นไปข้างบนแล้วไปสู้กันอยู่ตรงบันได
3: ฟันข้างล่างก่อน
2: ฟันแต่ไม่ถูกไอ้นี่มันไอ้คนดีคนเจ็บนะวิ่งขึ้นไปก่อนย้อนกลับลงมาหาทางจะออกมาหาคันหรือเปล่าไม่แน่ใจ
3: มาหาให้คนแทง
2: ใช่
3: แล้วปรากฏว่า
2: โดนเขาทางยับเลยไส้ทะลักออกมาเลย
3: โอ้ย
2: ฟันแบบแล้วก็ข้อมือนี่อีกเกือบขาดอ่ะ
3: เ
2: ออมันนอนอยู่หน้าบ้านเขามันเหมือนกับคนกระเสือกกระสนออกมาจะตะเอมันหนีตายแล้วอ่ะ
3: คร
2: ับ นั่นแหละออกมาอย่างนั้น
3: แล้วตามมาซ้ำ
2: ไหมซ้ำ
3: ฮะ
2: ซ้ำอยู่หน้าบ้านเนี่ย
3: ทำไมใจร้ายจัง
2: ไม่รู้มันเราก็เห็นอย่างนี้เราก็นั่งไม่รู้จะทำอะไรถูกคนก็เยอะอยู่เหมือนกัน
3: คนเยอะแล้วยังไม่หยุดเหรอ
2: ไม่หยุดแล้วก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปมันมีอาวุธหน่อยเขาตะโกนอะไรใส่มันไม่ถอยเขาบอกตำรวจมามันก็ไม่สนใจมันก็ฟันทำก็เสร็จแล้วมันก็ได้มันก็ถือมีดเดินกลับไปทางโน้นอ่ะมันมาเสื้อขาวตอนกลับไปเป็นเสื้อแดงเดินไปทางโน้นแล้วทางห้องมันแล้วก็มันก็พอเข้าตำรวจมาเข้าไปดูที่ห้องมันก็ในห้องไม่มีคนแล้ว
3: แถวนี้คนส่วนใหญ่มันเป็น
2: กัมพูชาเยอะมากแทบจะครองเมืองแล้วอ่ะ
1: โอ้โหเนี่ยครับคุณผู้ชมครับน่ากลัวมากนะ
0: ค่ะ ขณะที่เพื่อนคนเจ็บค่ะคุณเสมาบอกว่าคนเจ็บอาศัยอยู่กับภรรยาที่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้มานานกว่า1ปีค่ะส่วนผู้ก่อเหตุอาศัยอยู่ห้องเช่าอีกแห่งหนึ่งทราบว่าทั้งคู่ทำงานก่อสร้างที่เดียวกันแล้วก็มีปากเสียงกันในไซต์งานแต่ไม่รู้เหมือนกันว่ามีปากเสียงเรื่องอะไรหลังจากนั้นผู้ก่อเหตุก็ตามมาทำร้ายร่างกายเมื่อคืนนี้โดยที่คนเจ็บไม่ทันได้ต่อสู้หรือป้องกันตัว
2: ไม่รู้จักชื่อแต่เคยเห็นนะน่าจะปีหนึ่ง
3: เคยพูดคุยไหม
2: เคยพูดคุยกันเล่น
3: สองคนเนี่ยเป็นคนชาติเดียวกันไหม
2: ชาติเดียวกัน
3: ชาติเดียวกัน
2: จ้ะ
3: แล้วการที่เขามาก่อเหตุเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องอะไร
2: ได้ยินเขาพูดได้ยินนะว่าเรื่องที่ทำงาน
3: หน้างาน
2: จ้ะ
3: ทะเลาะกันหน้างาน
2: ใช่
4: ทะเลาะกันเรื่องอะไร
2: ไม่รู้
4: แล้วทะเลาะกันมานานจ้ะ
2: อันนี้หนูก็ไม่รู
3: ้แต่การที่คนแทงเนี่ยเขาโมโหถึงขั้นเอามีดบางระจันออกมา2เล่มเลยเนี่ยใจร้ายไหม
2: ใจร้ายค่ะ
3: ฮะ
2: ใจร้ายใจร้ายมากโหดเหี้ยมหนูไม่อยากให้มีแบบนี้ไงเพราะว่าเรามาหาเงินไงมีอะไรก็พูดได้ไม่ต้องทำถึงขนาดนี้ไง
0: โดยตำรวจสน.คันนายาวให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะคะว่าคนก่อเหตุเป็นชาวกัมพูชาแล้วก็เป็นเพื่อนกับคนเจ็บค่ะชนวนเหตุมาจากทั้งคู่ทะเลาะกันมีปากเสียงกันมาก่อนแล้วมือแทงแค้นใจก็เลยตามมาทำร้ายร่างกายวันนี้พนักงานสอบสวนเตรียมจะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติหมายจับส่วนคนเจ็บตอนนี้ยังอยู่ที่ห้อง ICU อาการสาหัสนะคะ
5: ไม่มาช่วยง้อเลย
1: สาหัสนะครับคุณผู้ชมครับคือโดนแทงแบบกระหน่ำกระหน่ำเลยไส้เซยไหลหมดไปดูอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ใครดูรายการโหนกระแสบ้างนะฮะเมื่อวานเป็นเรื่องราวของทางหมวดสมภพนะฮะคือตัวแกเองเนี่ยคุณผู้ชมมีเมียคบกันมา20กว่าปี23ปีมั้งนะฮะคุณผู้ชมมีลูกด้วยกันทั้งหมด3คนวันดีคืนดีแกบอกว่าอยากให้เมียแกมีใบขับขี
0: ่
1: เมียขับรถเป็นอยู่แล้วนะครับแต่อาจจะไม่รู้เรื่องของวิธีการในการขับขี่หรือว่าไอ้พวกสัญญาณต่างๆนานาเนี่ยก็อยากให้ไปสอบก็เลยส่งเมียเนี่ยไปเรียนขับรถกับสถาบันแห่งหนึ่งฮะปรากฏไปเจอครูสอนขับรถครับชื่อว่านายโอ๊บ
0: ค่ะ
1: ไปมาเนี่ยกลายเป็นว่าเมียของแกเองอายุ40กว่าดันไปพบรักกับทางครูสอนขับรถแล้วทิ้งแกถามว่าแกรู้จักไอ้แกรู้ได้ยังไงว่าไปเขาไปชบกันจริงๆไปจนแกแอบตามไปดูแอบตามไปดูจนกระทั่งเห็นว่าเมียเนี่ยเข้าอยู่ในห้องด้วยกันแล้วก็กลับออกมากับแกน้ำตาไหลเลยแล้วหลังจากนั้นเมียมาขอหย่าครับแกบอกแกไม่หย่าเมียถีบแกตกกระไดแล้วก็ถือมีดมาจะแทงอีกบอกไม่พูดไม่รู้เรื่องแล้วกูจะหย่าไม่อยู่ด้วยแล้วยังไงก็จะเลิกสุดท้ายแกเองเนี่ยจะทำร้ายตัวเองนะครับโทรศัพท์ไปให้ทางฝั่งของตัวนักข่าวนนทบุรีครับพี่แฝดใหญ่เล็กให้มาช่วยเหลือเครียดมากสุดท้ายก็ไปกล่อมกันจนกระทั่งแกรอดมาได้หลังจากนั้นก็ไปถอนคำสาบสาบานเพราะก่อนหน้านี้เคยไปสาบานกับทางเมียเอาไว้ว่าจะรักเดียวใจเดียวไม่ยุ่งกับใครอีกแล้วจะรักมันจนวันตายสุดท้ายไปถอนสาบานที่ศาลเจ้าพ่อเสือเมื่อวานนี้มานั่งในรายการโหนกระแสแกมันประกาศคุณผู้ชมครับบอกว่าแกจะหาเมียใหม่ผ่านรายการไม่คือแกบอกเลยว่าหนึ่งเนี่ยนะคือแกเองเนี่ยขอให้ซักผ้าได้ถูบ้านได
0: ้รีดผ้าให้แก
1: สองนะฮะก็คือทำกับข้าวได้บ้างเล็กน้อยไม่เป็นไรหรือจะซื้อกินเดี๋ยวแกจ่ายให้สามห้ามนอกใจไปมีชู
0: ้
1: สี่นะฮะขอนอนเตียงเดียวกันเอามืออังๆได้แต่ได้กอดได
0: ้ค่ะ
1: นี่ให้เงิน 30,000 นะฮะต่อเดือนครับแล้วจะซื้อโทรศัพท์ให้ใหม่ด้วยค่าโทรศัพท์ไม่ต้องจ่ายแกจ่ายให้นี่ค่าน้ำค่าไฟไม่ต้องเรื่องบนเตียงต้องส่งกันบ้านตามปกติ
0: ค่ะ
1: นี่สะกิดตอนไหนปุ๊บต้องจัด
0: ค่ะ
1: นี่แล้วที่สำคัญนะฮะนางสาวไม่ต้องใช้จะให้เป็นคุณนายเลยจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายสินส่งสินสอดให้หมดนะฮะหากตายไปนะเอามรดกไปเลย
0: ค่ะ
1: ผมก็เลยบอกโอ้โหมันคุ้มมากแต่อายุเนี่ยนะต้องไม่เกิน40
0: ค่ะ
1: นะไม่เกิน40นะครับแต่20กว่าอะไรก็ได้30ก็ได้ไม่เกิน40
0: ค่ะ
1: ผมก็บอกเลยบอกแหมมันจะโชคดีนะคนที่จะได้มาเป็นคู่ของแกเนี่ยเพราะแกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็56
0: ค่ะ
1: 56นะฮะอีกอยู่อีกไม่นานแล้วล่ะ
0: ค่ะ
1: อยู่ทรงแล้วนะเนี่ยแล้วคนที่มาอยู่ด้วยจะได้สมบัติไปเลยคนสมัครเข้ามา
0: โอ้สมัครเยอะมาก
1: 3,000 คนคุณผู้ชม
0: ค่ะ เมื่อวานนี้ในรายการก็เห็นโหขึ้นมาตลอดเลย
1: 3,000 คน
0: เลือกไม่ถูกเลยค่ะ
1: บ้าไปแล้ว
0: ค่ะ
1: โอ้โห
0: แกบอกว่าเดี๋ยวให้ทางพี่ใหญ่พี่เล็กช่วยสกรีนให้ค่ะ
1: เนี่ยครับคือเมื่อคืนนี้เขาบอกผู้สื่อข่าวครับเดินทางไปที่บ้านของหมวดสมภพครับไปแจ้งรายละเอียดนะครับว่ามีคนสมัครเข้ามาแล้วเนี่ย 3,000 คนเอายังไงดีผู้หมวดยิ้มนะพี่หมวดยิ้มเลย
0: ค่ะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยค่ะ
1: แต่พี่หมวดเลือกได้คนเดียวนะฮะ1ใน 3,000 เท่านั้นนะ
0: ค่ะ
1: เนี่ยฮะ
0: แล้วก็ขอเอามือถือไปอ่านคอมเมนต์ไปอ่านข้อความที่สาวๆทักมาค่ะทางผู้หมวดบอกว่าขอบคุณทุกคนที่สงสารเดี๋ยวผู้หมวดจะค่อยๆอ่านคอมเมนต์แล้วก็ตอบคำถามหวังว่าจะได้เจอคนที่ใช่คนที่จริงใจคนที่เข้ามาแบบไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงค่ะแล้วก็ขอบคุณสาวๆทุกคนที่สมัครเข้ามาขอบคุณจากใจจริงขอบคุณพี่หนุ่มด้วยนะคะที่เข้ามาช่วยเหลือขอบคุณพี่ใหญ่พี่เล็กที่เข้ามาช่วยตอนที่แกมีปัญหาน
1: ี่คือบางคนส่งเข้ามาตอนนี้บอกว่าลุงเอาเงินไปซื้อกินดีกว่าไหมนี่นะคือแกไม่ได้อยากไปซื้อกิน
0: แกอยากได
1: ้แกอยากได้คนที่มาดูแลแกตลอดเวลาคือตัวแกเองเนี่ย50กว่าแล้วแล้วก็ทำงานหนักเพราะฉะนั้นก็เลยอยากได้ผู้หญิงสักคนนึงเนี่ยมาช่วยดูแล
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เวลาแกกลับมาถึงแบบไปเข้าวงเข้าเวรมาก็มานวดแกหน่
0: อ
1: ยนะปิดกระบังลมเปิดกระบังลมให้แกสักนิดนึงนี
0: ่ค่ะ
1: นี่นะฮะเอาฟังเสียง
6: ถามพี่หมดค่ะสวัสดีค่ะอายุ34ปีสนใจสมัครเป็นคุณนายสนใจสมัครค่ะอายุ38ปีสวัสดีค่ะอายุ29ปีจบปริญญาตรีขอให้ผู้หมวดเจอเนื้อคู่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูสมัครเป็นคู่ค่ะขออนุญาตส่งใบสมัครค่ะ
7: ตามหลักเกณฑ์ที่พี่ต้องการตั้งเป้าไว้ก็คือต้องไม่เกิน40ปี
6: ใช่ครับขอให้มีความซื่อสัตย
7: ์ไปมาสมัครเป็นคุณนายเนี่ยเกือบ 3,000 กว่าแล้วตอนนี
6: ้ครับ
7: พี่พบอยากจะฝากอะไรกับถึงพวกเขาไหม
6: ขอบคุณที่เมตตาและสงสารครอบครัวที่รักจริง
7: วันนี้จิตใจก็เห็นอย่างนี้ก็โอ้โห
6: ดีขึ้นกำลังใจมาเข้าสุด
1: นี่แหละครับคือนักข่าวก็ถามพี่สมภพด้วยบอกว่าสบายใจไหมพอใจไหมแบบนี้แกบอกจริงๆผมไม่ได้ต้องการอะไรเลยผมแค่อยากหาคนมาดูแลผ
0: ม
1: นะสักหนึ่งคนนะครับก็เนี่ยแหละก็ถ้าเกิดได้จากตรงนี้มาก็จะเป็นเรื่องที่ดีก็จะต้องมีการไปศึกษาดูใจกันก่อนเพราะว่าก็ไม่รู้ว่า 3,000 คนเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยก็คือจะเป็นนักล่าสมบัติหรือเปล่าก็ตอบไม่ได
0: ้
1: เพราะสมัยนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีไงพอเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยโอ้โหการไปหางานทำหมื่นกว่าบาท
0: โอ้ยังยากเลย
1: แต่นี่ให้ 30,000
0: แล้วอยู่ใช่
1: อยู่ดีกินดี
0: มีสร้อยคอมี
1: เป็นคุณนายมีไมโครเวฟ3เครื่องตู้เย็น2เครื่องเปิดแอร์28ชั่วโมงกูก็งงทําเกินมาอีก4ชั่วโมงมาจากไหนนี่แล้วถามว่าเอาแล้วได้เมียแล้วยังไงต่อแล้วพงเพื่อนเพื่อนฝูงล่ะเอาไหมมีไหมพี่หมวดบอกเลยผมมีเพื่อนฝูงที่ดีอยู่แล้วอยู่ข้างๆตัวผมอย่างพี่แฝด AB
0: ค่ะ
1: แฝดใหญ่เล็กนี
0: ่
1: นะฮะก็ถือว่าโอเคเนี่ยนะครับชีวิตก็สมบูรณ
0: ์ค่ะแต่ก็ดีใจที่เห็นแกยิ้มได้นะคะเพราะว่าวันแรกๆที่เราอ่านข่าวคือแกแบบให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวยังร้องไห้คิดถึงภรรยาอยู่เลยแต่ว่าวันนี้ดูแกยิ้มดูแกจะก้าวต่อไป
1: ใช่คือจริงๆอ่ะตอนแรกคุณชมแกเนี่ยเป็นตำรวจ
0: ค่ะ
1: แกก็มีอาวุธปืนนะ
0: ใช
1: ่แกบอกแกจะยิงเมียแกและแกจะยิงตัวเอง
0: ค่ะตอนวันแรกๆที่เสนอข่าวอะค่ะ
1: จำได้ไหมเว้ย
0: จำได
1: ้โอ้ตอนนั้นแกร้องไห้หนักเลยแต่แกน่ารักนะขนาดพอเลิกกับเมียยอมหย่าให้เมียนะรูปอะคุณผู้ชมรูปเมียกับตัวเขาเองอะที่ติดไว้เนี่ยอันนี้เปิดดูไม่รูปที่เขาตอนเอาลงรูปตอนแต่งงาน
0: อ
1: ะยืนกราบเมีย
0: ค่ะก่อนจะปลดรูปลง
1: บอกป้าขอเอารูปลงนะเราทำบุญกันมาแค่นี้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยโอ้โหแล้วหน้าแกตอนหนุ่มๆแกหล่อ
0: ค่ะ
1: หน้าตาหน้าตาเนี่ยถ้าไม่เดี๋ยวไม่ได้เบอร์นะจะเห็นเลยว่าหน้าเหมือนท่านธนกฤตเมื่อกี้
0: ค่ะ
1: ท่านธนกฤตจิตอารีรัตน์นั่นอะ
0: รูปแต่งงานที่แกใส่ชุดสีขาวอะค่ะ
1: เนี่ยแล้วที่สำคัญแกบอกว่าแกมีไอ้เครื่องไมโครเวฟ3เครื่อง
0: ค่ะ
1: ผมก็งงว่านี่ๆๆๆเอาไว้ทำไม3เครื่อง
0: ค่ะ
1: งงไปหมดเลยเนี่ย นี่ภาพแต่งงานในนี้เขาเบอร์หน้ามีภาพที่ไม่ได้เบอร์นี่ตอนหนุ่มๆน
0: ะ
1: หนุ่มๆเขารอแล้วเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะไปฟิตหุ่น
0: ใช่
1: จะให้มีกล้ามซิกแพคหน้าท้อง
0: ไม่ให้มีพุง
1: ผมเลยแนะนำบอกไปเบสฟิตแล้วกันร่างทองเบสฟิตหลายคนก็ไปนะเบสฟิตนี
0: ่
1: มีกล้องเบอร์ๆอยู
0: ่แกรักภรรยามากแต่งงานมา24ปีไม่ให้ภรรยาทำงานเลยอะค่ะให้เป็นคุณนายอยู่ที่บ้าน
1: โอเคหลายคนถามว่าเพื่อก็เพื่อหาคนมาอยู่ข้างๆกันนะแกจะคิดสั้นนะ
0: ค
1: ่ะอ่ะประมาณนี้พักก่อนนะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวกลับมาครับ
8: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
9: สนับสนุนโดย
10: คานิวะคานิวะอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวะ
11: อาหารแมวและสุนัขคานิวะหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
12: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
13: กระด้งหวายฝัดเท้าไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
14: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
15: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
16: อนาคตของห้องปฏิบัติการกำลังเปลี่ยนไปแล้วคุณพร้อมหรือยังพบคำตอบที่ Thailand Lab International อัปเดตเครื่องมือวิทยาศาสตร์ Smart Lab AI สำหรับห้องปฏิบัติการและนวัตกรรมใหม่จากแบรนด์ชั้นนำเปิดโอกาสเจรจาธุรกิจและสัมผัสประสบการณ์ใหม่ Immersive Lab 2-4 กันยายนนี้ที่ Bitech ห102-104ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ thailandlab.com จัดโดย VNU Asia Pacific
17: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
18: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำๆยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่าก
19: ลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน TT บริษัท Triple I
16: โลจิสติก
9: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
8: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
20: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
16: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: ผู้ชมครับไปที่ลพบุรีนะครับมีกรณีที่ลูกค้าตลาดโต้รุ่งกระเจิงกันเลยนะครับเพราะว่าพ่อค้าข้าวมันไก่ควงปืนนะครับแล้วไปรัวยิงพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดคือเป็นเพื่อนกันนะฮะผู้ชมครับคือไปนั่งสูบบุหรี่ย้อมใจก่อนครับหลังจากนั้นก็ยิงตัวเองตายตามนะครับญาติเปิดเผยบอกว่าสองคนนี้เป็นเพื่อนรักกันแล้วก็มีปัญหาเรื่องหนี้สินกันครับผู้ชมครับลองไปดูครับเหตุทั้งหมดนะครับไปเกิดขึ้นช่วงประมาณสัก3ทุ่มของเมื่อวานนี้ครับที่ตลาดโต้รุ่งวงเวียนสระแก้วอำเภอเมืองครับจังหวัดลพบุรีตำรวจสภ.เมืองสระแก้วครับไปตรวจสอบไปพบชาวบ้านที่มาซื้อของกินที่ตลาดโต้รุ่งอยู่ในการแตกตื่นตกใจกันนะครับตรงจุดนั้นครับมีร่างของนายเพ็ญภาคอายุ62ปีนายเพ็ญภาคเนี่ยนอนจมกองเลือดอยู่นะครับหลังร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดครับสภาพของเขาเนี่ยถูกยิงด้วยปืนขนาด11มม.ยิงเข้าที่ชายโครงซ้ายทะลุขวาแขนซ้ายแล้วก็หัวไหล่ขวารอบๆศพนั้นไปพบปลอกกระสุนปืนขนาด11มม.ตกอยู่นะครับท่ามกลางลูกเมียที่กอดร่างร้องไห้กันนะครับตกใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นถัดไปอีก10เมตรครับไปพบร่างของนายกู้เกียรตินะฮะกู้เกียรติอายุ64ปีครับถูกปืนนั้นยิงเข้าที่ขมับขวาทะลุซ้าย1นัดโดยมีปืนพกสั้นออโตเมติกขนาด11มม.ตกอยู่ที่หัวไหล่ซ้าย1กระบอกมีลูกกระสุนคาอยู่ในรังเพลิง1นัดแล้วก็คาอยู่ในแมกกาซีนอีก1นัดที่เอวครับพบอาวุธปืนขนาด11มม.ขึ้นกระสุนพร้อมใช้งานครับแล้วก็ในแมกกาซีนนะครับมีกระสุนอีก6นัดในกระเป๋ากางเกงครับยังพบแมกกาซีนอีก1อันพร้อมลูกของ11มม.เนี่ยเต็มแม็กนะฮะจำนวน7นัดคือตำรวจได้เก็บไว้เป็นหลักฐานครับท่านผู้ชมครับทีเนี้ยไปสอบถามเมียของทางนายเพ็ญภาคนะครับชื่อภูนสุขครับคือเมียของเพ็ญภาคเนี่ยอยู่ในการตื่นตกใจมากนะครับก็ให้การบอกว่านายกู้เกียรติคนก่อเหตุเป็นเพื่อนกันกับสามีนั่นแหละคบกันมาหลายสิบปีแล้วและเปิดร้านขายของติดกันโดยสามีขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดส่วนนายกู้เกียรติขายข้าวมันไก่ต่างคนต่างทำมาหากินกันมานานไม่เคยมีเรื่องบาดหมางทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ครับทั้งคู่เองมีปากเสียงกันถึงขั้นลงไม้ลงมือพอระยะหลังๆนะครับเพิ่งจะมารู้ว่าทั้งคู่นั้นมีปัญหากันเรื่องหนี้สินวันเกิดเหตุครับนายกู้เกียรตินั่งกินลำไยดูสามีขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดอยู่นานประมาณสัก15นาทีช่วงเกิดเหตุสามีเนี่ยก้มหน้าเล่นมือถืออยู่หลังร้านส่วนตนเองครับอยู่บริเวณหน้าร้านกระทั่งได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนะครับก็เลยหันไปดูเห็นนายกู้เกียรติเนี่ยกำลังกระหน่ำยิงสามีหลายนัดครับจากนั้นนายกู้เกียรติเดินไปนั่งข้างร้านแล้วนั่งสูบบุหรี่ประมาณครึ่งมวนจากนั้นครับยิงตัวตายตามไปครับลองฟังดูฮะ
1: ตอนที่เกิดเหตุอะเราอยู่ตรงไหนเราอยู่ร้านนู้น
2: หนึ่งเดินออกไปหาลูกตรงร้านที่ผมนั่งเดียวพ่อเขาคงเสียก็พักใส่เตี๋ยวพอหนูเดินออกมาถ้าเตี๋ยวหนูว่าจะดูแฟนหนูเขาดูแต่โทรศัพท์เขาไม่สนใจเขาบอกมันจะทำเป็นไรดูเขาไม่เชื่อหนูเขาไม่ดูเขาไม่ตามเขาเดินมาจ่อยิงเขาว่าได้ทะเลาะพ่อเขาไปอยู่ตรงนี้แหละเขาก็ไปนั่งทุกวันทุกวันแต่เขาแบบแต่หนึ่งก็ไม่ได้พูดถึงอะไรของที่เฉยว่าขายของแบบไม่ยอมพูดเขาก็ยอมเขาตามคนจังอยู่เนี่ย
3: มันก่อนก็มานั่งร้านข้าวเหนียวมะม่วงนะคะนั่งแล้วเขาก็มามองเรามาฟัง
4: นั่งเฉยๆยังไม่กินไม่อะไร
1: ไม่นั่งเฉยๆ
3: มันผิดปกติของเขาไงปกติเขาจะมาซื้อลูกชิ้นและซื้ออะไรออกไป
4: ก็สงสัยอยู่นะเราก็สงสัย
5: ตำรวจสอบสวนญาติของทั้งคู่นะคะก็ทราบว่า2คนเป็นเพื่อนกันโดยเพ็ญภาคไปกู้เงินจำนวนหนึ่งมาให้กู้เกียรติมือปืนต่อมากู้เกียรติอ้างว่าใช้หนี้มาพอสมควรแล้วไม่ยอมจ่ายต่อก็เลยเกิดปัญหาทะเลาะกันจนนำมาสู่เหตุสลดใจในครั้งนี้ค่ะ
6: ตอนที่แฟนอยู่ที่บ้านก็ไม่ได้มีเงินอะไร
0: น่าตกใจมากนะฮะ
5: ค่ะ
0: โอ้แล้วขายก๋วยเตี๋ยวกับข้าวมันไก่อยู่คู่กันเลย
5: ค่ะ
0: นะ
5: อยู่ใกล้กัน
0: ไปดูเรื่องเพื่อนบ้านหน่อยพี่หมวย
5: โอ้โหคือหมวยได้ดูคลิปเสียง
0: พี่ยังไม่ได้ดูพี่อยากว้าว
5: อ๋อเปิดเสียงดังจริงค่ะ
0: แล้วก็
5: มีพฤติกรรมคือปิดฝากระโปรงรถปิดเสียงดังไม่รู้ว่าทำไมลองดูคลิปเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นที่บ้านในพื้นที่ตำบลท่าอิฐปากเกร็ดนนทบุรีในหมู่บ้านแห่งนี้อ่ะคลิปนี้จะเป็นปิดฝากระโปรงรถก่อนลองดูค่ะไม่รู้เขาทำเพื่ออะไร
0: อุ้ยตาย
5: ดังมากไม่ได้ครั้งเดียวพี่น
0: ุ่มมันปิดไม่ได้หรือเปล่า
5: ก็เลยต้องกระแทกแรงๆอ่ะ
0: เออน่ะคุณผู้ชม
5: โหดังมากยังมีคลิปเปิดเพลงเสียงดัง
0: วอส
5: ค่ะ
7: เปิดเพลงค่ะ
8: หลังจากที่คุณมึงสัญญาว่าจะเบาเสียงลง
0: โ
8: อ้ขณะนี้เวลาเที่ยงคืนกว่าของวันที่4หลังจากที่คุณมึงสัญญาว่าจะเบาเสียงเบสลง
7: ค่ะไอที่เราเห็นปิดฝากระโปรงดังๆอะค่ะไม่ได้ครั้งเดียว 6-7 ครั้งต่อวันแล้วบางทีเขาก็ยืนคุยกับฝากระโปรงรถค่ะ
0: นะนี่เขาคุยอยู่พี่หมู
7: นักข่าวบอกว่าคุยอยู่
0: ไม่มีเสียงใช่ไหมเขาคุยโทรศัพท์หรือเปล่าไหนอ่ะหันมาแล้วหันมาแล้วอันนี้คุยแล้วเอาคุยกับฝากระโปรงน่ะแล้วเปิดปิด
7: ทีมข่าวได้คุยกับคุณโหน่งค่ะคุณโหน่งบอกว่าครอบครัวเพิ่งจะย้ายเข้ามาอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ได้ประมาณ 3-4 เดือนแต่ก็มาเจอกับปัญหาเสียงรบกวนจากเพื่อนบ้านลักษณะก็คือจะเปิดเพลงเสียงดังตลอดทั้งวัน24ชั่วโมงแล้วก็ยังมีพฤติการอย่างที่เห็นก็คือเปิดปิดฝากระโปรงรถปิดเนี่ย 6-7 ครั้งต่อวันแล้วไม่ได้ปิดธรรมดาแต่คือปิดเสียงดังแล้วก็ยืนคุยกับฝากระโปรงรถคุณโหน่งบอกว่าปัญหานี้ส่งผลต่อการพักผ่อนของครอบครัวค่ะคุณโหน่งมีลูกน้อยอายุ3ขวบดึกๆเดินๆก็มักสะดุ้งด้วยเสียงเพลงของเพื่อนบ้านแล้วบางทีพอลูกตื่นขึ้นมาก็งองแงนอนไม่ค่อยหลับตัดสินใจส่งลูกไปพักอยู่ที่บ้านแม่เพื่อให้ลูกได้พักผ่อนอันนี้เป็นตอนดึกนะคะเนี่ย 2:56 นาทีก็คือเปิดปิดฝากระโปรงรถเสียงดังแบบนี้คุณโหน่งบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็เคยไปคุยกับเพื่อนบ้านแล้วว่าขอให้ลดเสียงลงหน่อยแล้วก็เวลาที่จะปิดฝากระโปรงรถเนี่ยปิดเบาๆได้ไหมเพื่อนบ้านเขาพยักหน้าค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าพยักหน้าในลักษณะแบบ
0: คุณบาทา
7: ค่ะ
0: ค
7: ุ
0: ณบาทา
7: แล้ว
0: เท้า
7: แล้วสุดท้ายพฤติกรรมแบบนี้มันก็เกิดขึ้นต่อเนื่องมันไม่ได้ลดลงเลยอะค่ะแจ้งตำรวจก็แจ้งนะคะร้องเรียนไปที่เทศบาลท่าอิฐแต่ว่าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังค่ะ
9: คือบ้านของผมกับเขาติดกันสิ่งที่สำคัญสำหรับผมเลยก็คือการปิดฝากระโปรงตีสองเขาจะต้องมาปิดฝากระโปรงทุกคืนปิดแบบเสียงดังมากตอนแรกที่ผมมาอยู่วันแรกผมก็ตกใจกันแต่ผมไม่รู้ว่ามันคือเสียงอะไรผมก็เลยมาหาข้อมูลจากพี่รปภ.ในหมู่บ้านอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้ว่าพฤติกรรมที่เขาทำอยู่เนี่ยมันทำมานานแล้วซึ่งผมเป็นคนนอนยากอยู่แล้วลูกผมก็พอมันสะดุ้งมาปุ๊บมันก็งองแงมันเสียสุขภาพจิตจนผมต้องเอาลูกครับไปอยู่บ้านแม่ก็น่าจะฟ้องศาลนะครับที่ผ่านมาครับหลายๆบ้านเขาก็ทนสร้างห้องสร้างบ้านตัวเองเนี่ยเพื่อเก็บเสียงมันไม่ใช่ทางออกผมอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดการปัญหาเนี่ยตัวเราเคยไปคุยกับเขาแล้วเคยขอร้องแล้วว่าขอได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพูดไปก็เหมือนเดิมเขาไม่ได้สนใจครับเหมือนเขาก็บอกว่าก็มันเป็นพื้นที่ของเขาเขามีสิทธิ์แต่สิทธิ์ของเขาอะครับมันกระทบกับสิทธิ์คนอื่นวอนหน่วยงานจริงครับมันกระทบกับการใช้ชีวิตของเรามันก็ใช้ชีวิตแบบไม่มีความสุขครับ
7: ยังมีเพื่อนบ้านอีกคนนึงค่ะคุณสาวิตรีคุณสาวิตรีก็บอกว่าเดือดร้อนมากจากเสียงเพลงแล้วก็เสียงเบสจากบ้านหลังนี้ปัญหามันเกิดขึ้นนานหลายปียืนยันอีกคนนึงเลยว่าเพื่อนบ้านรายนี้เปิดเพลงเสียงดังตลอด24ชั่วโมงจริงแล้วก็มีพฤติการเปิดปิดฝาตะโปรงรถเสียงดังปัญหานี้ค่ะทำให้ครอบครัวเธอต้องย้ายที่นอนย้ายไปพักที่คอนโดแล้วแม่ของคุณสาวิตรีเป็นผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคหัวใจด้วยได้รับผลกระทบมากพักผ่อนไม่เพียงพอสามีเธอก็เกิดความเครียดจากเสียงที่มันเกิดขึ้นอยากจะบอกไปถึงเพื่อนบ้านเขาว่าทุกคนก็มีสิทธิ์ใช้ชีวิตภายในบ้านของตัวเองแต่อยากให้เคารพสิทธิ์ของคนอื่นด้วยโดยเฉพาะ
10: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
11: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
12: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
10: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว
13: การทำอะไรอ่านหนังสืออะไรเงี้ยส่วนคุณแม่เป็นโรคหัวใจไปผ่าโรคหัวใจมาเขาแบบโอ๊ยนอนไม่ได้นอนไม่หลับส่วนแฟนพี่เสียสุขภาพจิตอ่ะนอนแล้วก็ตื่นมาโอ๊ยเสียงเข้าหูนอนแล้วก็ตื่นมาเสียงเข้าหูมันนอนไม่ได้ไงตำรวจมาไม่ใช่ว่าเขาจะเบานะเปิดดังกว่าเดิมอีกคือเอาเป็นว่าถ้าเรายิ่งว่าเขาอะยิ่งดังก็ฝากว่าคือเรารู้เนาะว่าเป็นสิทธิ์ของเขาแต่เขาก็ควรรู้ว่าคนอื่นเขาก็มีสิทธิ์เห็นใจคนอื่นเขาบ้างเขาก็มีครอบครัว
14: ยังมีเพื่อนบ้านอีกคนนึงค่ะชื่อว่าคุณหนิงคุณหนิงบอกว่ามีวันนึงเธอวิ่งออกกำลังกายอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็จะไปเจอเพื่อนบ้านคู่กรณีคนนี้ขับรถมาขับมาเร็วมากเกือบจะชนเธอค่ะเธอเองต้องกระโดดลงข้างทางคือตอนนั้นทำให้รู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยที่ต้องอยู่ร่วมหมู่บ้านกับเพื่อนบ้านคนนี้
15: บ้านของเราก็อยู่อีกซอยนึงค่ะจะไม่ได้ยินเสียงแบบนั้นแต่ว่าไอ้ที่เราประสบโดยตรงก็คือในเรื่องของรถขับมาไวๆอะไรอย่างเงี้ยก็กำลังวิ่งอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ยินเสียงแบบด้านหลังแล้วก็แบบดีว่าเดี๋ยวไปดูอะไรก็เลยให้ลูกกระโดดหลบข้างทางถูกค่ะเสียงรถวิ่งเร็วๆใช่ๆค่ะใช่ก็พยายามเลี่ยงไม่ออกมาค่ะครั้งนึงเราก็แบบเข็ดแล้วทีนี้ก็เป็นแฟนเจอเพราะว่าแฟนเขาจะมาวิ่งเรื่อยๆเจอเหมือนกันค่ะก็คือแบบขับรถบ่อยๆระแวงนะคะเวลาถ้าสมมติว่าเราจะเดินหรือเราจะวิ่งอะไรเงี้ยรู้สึกระแวงไม่รู้จะเจออุบัติเหตุเวลาไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะความเข้าใจเราว่าในหมู่บ้านคือจะเป็นที่แบบเซฟโซนแล้วมันน่าจะปลอดภัยในระดับนึงแต่ว่าพอเจอเหตุการณ์แบบนี้เราก็รู้สึกไม่กล้าใช่ๆคือแบบหมู่บ้านเดียวกันเนาะเราอยู่ร่วมกันกลุ่มใหญ่ใช่ไหมคะก็ต้องแบบคิดถึงใจเขาใจเรามั่งไม่ใช่ว่าอารมณ์ไหนอยากจะขับไวอารมณ์ไหนจะอย่างเงี้ยมันก็ต้องเห็นอกเห็นใจกันบ้างว่าอยู่การอยู่ร่วมกันเลยประมาณนี้ค่ะถ้าเขาเปลี่ยนพฤติกรรมได้ก็ดีนะคะเราก็จะได้อุ่นใจมาออกมาวิ่งแบบว่าให้สบายใจหน่อย
14: เรื่องนี้มีความคืบหน้าค่ะเช้าที่ผ่านมานายกเทศมนตรีเมืองท่าอิฐนายกปรีดาเชื้อผู้ดีพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปที่บ้านที่ก่อเหตุส่งเสียงดังเนี่ยแหละค่ะไปตามความคืบหน้านี่คือผู้ชายที่เป็นคนที่ทำเสียงดัง
0: ต้นเรื่อง
14: เลย
16: แจ้งทางนิติเมื่อวานแล้วนะว่ากลางคืนผมปรับแล้ว
14: ให้ดูบรรยากาศก็ได้ค่ะ
16: แล้วเมื่อคืนผมก็ปรับเรียบร้อย
17: ครับอันนี้มันเป็นขั้นตอนของการทำงานของที่จะ
16: บาน
17: ครับเราก็จะมี
16: รีบขอโทษน้องด้วยนะฐานะนายกขอโทษด้วยนะ
18: ครับครับ
16: ตามหน้าที่
0: มันชื่อ
16: ว
0: ิ
16: ดีโอหน่อย
0: ครับนายกปรีดาน
14: ายกปรีดานายกเทศมนตรีค่ะ
16: อันนี้ฝ่ายกฎหมาย
0: ที่ผูก
14: ใช่ไห
0: ม
16: นิติเมื่อวานแล้วนะว่ากลางคืนผมปรับแล้วให้คนมาฟังได
19: ้ไม่เอา
16: แล้วเมื่อคืนผมก็ปรับเรียบร้อย
17: ครับอันนี
19: ้
17: ม
19: ัน
17: เป็นขั้นตอนของการทำงานของที่จะบาน
16: คร
17: ับ เราก็จะมี
16: รีบขอโทษน้องด้วยนะฐานะนายกขอโทษด้วย
18: ครับครับ
16: ก
18: ็จะ
14: นายกสุภาพมากนายกบอกว่าพี่ขอโทษน้องด้วยนะ
0: พี่ขอโทษน้องด้วยนะบอกช่วยลดระดับลงหน่อยน
14: ะ
0: เนี่ยผู้ชมครับแต่ว่าเขามีป้ายเนี่ยไปปากหน้าบ้านเลยติดหน้าบ้านผู้ชมครับให้ลดระดับเสียงเพลงลงนะฮะให้อยู่ในระดับที่ไม่เกินกว่ากฎหมายกำหนดนะครับนี่แปะแบบนี้ผู้ชมครับให้หลีกเลี่ยงการปิดประตูหรือปิดฝากระโปรงรถที่มันเสียงดังในยามวิกาลนะครับคือทั้งนี้เนี่ยกำหนดระยะเวลาให้ดำเนินการภายใน7วันเลยนะฮะนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่งหากไม่ทำตามง่ายๆคุณผู้ชมครับจำคุกเลยฮะ3เดือนนะครับหรือปรับไม่เกิน 25,000 หรือทั้งจำทั้งปรับนะครับขณะเดียวกันครับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีได้ทำหนังสือประสานไปที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีครับให้เจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพผู้รับผิดชอบงานจิตเวชลงพื้นที่เยี่ยมชาวบ้านเพื่อประเมินสุขภาพจิตด้วยครับผมว่าไม่ต้องไปตรวจหลังอื่นมาหลังนี้ก่อนนะเนี่ยแกบอกว่าให้ไปตรวจชาวบ้านในนั้นหน่อยสุขภาพติดเป็นยังไงบ้าง
14: อยากรู้ว่าทำไมถึงต้องปิดกระโปรงฝากระโปรงเสียงดังขนาดนั้น
0: ไม่เขาโกรธฝากระโปรงหรือเปล่าไม่รู
14: ้โอ้แต่ปิดอย่างนี้รถก็พังนะ
0: ไม่รู้เลยพี่หมวยพี่ไม่กล้าปิดรถอย่างนี
14: ้ดังขนาดน
0: ี้พี่ก็แกร็บ
14: ค่ะ
0: กลัวพังโอ้โหนี่ปิดแบบ
14: รถคงตกใจถ้าเป็นรถเนี่ยโอ้โหทำไมปิดคันแรง
0: ปิดคันนั้นน่าจะเป็นคันนี้นะน่าจะเป็นโตโยต้าน
14: ะ
0: ใช่ป่ะเดี๋ยวฝากระโปรงหลัง
14: ค่ะ
0: มันพี่ว่ามันปิดไม่ลงนะเนี่ยพี่หมวย
14: คือมัน
0: เหมือนปิดเปิดมันไม่ล็อกอะปั้ง
14: แล้วมันเด้งขึ้นมา
0: แล้วก็เปิดขึ้นเลยเนี่ย ปั้งแล้วก็เปิดขึ้นเลยเนี่ย
7: มันพังเพราะว่าติดแรงเกินแต่อันเนี้ยล็อก
0: อันนี้ปิดแล้วเนี่ยแล้วแกก็บ่นแกคงจะด่าฝากระโปรงว่าเอ๊ะ

0: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดย New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
2: ไปดูอีกหลังหนึ่งคุณผู้ชมครับคนละหลังกับเมื่อกี้นะฮะอันนี้เป็นบ้านเอื้อเดือดร้อนนะเขาว่างั้นนะฮะหนุ่มโพสต์วงจรปิดครับเจอเพื่อนบ้านขี้เมาชอบมาฉี่ใส่หน้าบ้านทีแรกก็นึกว่าแมวพอมาดูเอ๊ะไม่ใช่นี่หว่าอ้าวลองดูครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะเดินมาแล้วก็ไม่ไหวแล้วคุณผู้ชมไม่ไหวจริงๆขอก่อนแล้วกันแล้วนั่นบ้านเลขที่เท่าไหร่พี่หมวยดูสินั่นน่ะ2อะไร202หรืออะไรน่ะมึงออกไปหรือเปล่า
3: ออก12
2: ออก12ใช่ไหม
3: ใช่ไหมคะ212
2: นั่นน่ะ212หรือเปล่าหรือ2อะไรน่ะเนี่ยยืนฉี่อย่างเงี้ยคุณผู้ชมครับวงจรปิดครับช่วงตีสี่ของวันที่3กันยายนที่ผ่านมาไปจับภาพได้นะครับชายเสื้อเหลืองๆส้มๆเนี่ยนะฮะเดินออกมาจากห้องฝั่งตรงข้ามแล้วเดินไปฉี่หน้าห้องเพื่อนบ้านนะครับก่อนจะพยายามเปิดประตูห้องของเพื่อนบ้านโดยไม่รู้ตัวเองเปิดห้องผิดนะคุณผู้ชมพยายามที่จะเปิดนะฮะแล้วมันเปิดไม่ได้ก็เขย่าประตูอย่างนั้นนะฮะ2นาทีแล้วถึงได้เดินหนีไปเนี่ยจะเข้าละไม่ใช่โอด
3: จังสังวาสเมามาก
2: เมามากผิดบ้านอ่ะคุณผู้ชมมันไม่ใช่บ้านตัวเองอ่ะ
3: ค่ะ
2: เนี่ยเจ้าของห้องเขาก็พยายามจะตะโกนไม่ใช่ห้องมึง
3: ค่ะดึง
2: เนี่ยดึงอยู่นั่นอ่ะเขาไม่เข้าไม่ได้ไปแล้วเว้ยเข้าไม่ได้เนี่ยโอ้ตายแล้วเจ้าของโพสต์นี้ครับชื่อว่าทวนนนแก้วมณีครับคือเอาภาพของวงจรปิดเนี่ยมาเปิดเผยนะครับพร้อมกับข้อความบอกว่าเพื่อนบ้านแบบนี้นี่อยู่ร่วมกันไม่ได้แน่ๆนะฮะนอนตีสี่กว่าๆมาเยี่ยวใส่รองเท้าหน้าห้องไม่พอเขย่าประตูดังลั่นผมมีลูกเล็ก5เดือนนะที่ผมไม่เปิดประตูเพราะผมมีลูกเล็กตอนแรกก็ไม่รู้ว่าใครเหมือนกันไปเจอเพื่อนบ้านแบบนี้ผมต้องทำยังไงดีครับนี่แล้วมากิ่งจ๋าเห็นไหมล่
3: ะ
2: กิ่งจ๋าคือใครก็ไม่รู
3: ้
2: เน
3: ี่
2: ยฮะคือเขาเองเนี่ยยังมาโพสต์ต่อด้วยนะบอกว่าไอ้เรื่องขยับประตูครั้งแรกเนี่ยแต่ก็ยังพอเข้าใจนะแต่ไอ้เรื่องเยี่ยวนี่น่าจะหลายครั้งละนี่เรื่องขยับประตูครั้งแรกแต่เรื่องเยี่ยวนี่น่าจะหลายครั้งละเพราะเวลาออกไปทำงานตอนเช้ารองเท้าเปียกบ่อยมากโอ้โหไอ้ตอนแรกก็คิดว่าแมวเยี่ยวใส่หรือเปล่าเพราะที่ตึกเนี่ยแมวมันเยอะแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่แมวเลยคนมาเยี่ยวใส่รอบนี้ที่รู้เพราะมันเขย่าประตูพยายามจะเข้าไปในห้องเพราะลูกสะดุ้งนะลุกขึ้นมายืนแต่ไม่กล้าเปิดเพราะห่วงความปลอดภัยของลูกกับเมียถ้าลูกผมไม่อยู่นะเรียบร้อยแน่นอนตอนนี้แจ้งความแล้วครับเรียบร้อยครับ
3: โอ้
2: โห
3: ค่ะแฟนเจ้าของห้องก็มาโพสต์ด้วยนะคะบอกว่าผ่านมา2วันยังไม่มาล้างหน้าห้องเลยต้องทิ้งรองเท้าที่ใส่ทำงานแล้วจะโพสต์คลิปนี้ไว้ไม่ลบเอาไว้เป็นหลักประกัน
2: แล้วตอนแรกใส่ด้วย
3: ใช่ใส่ไปทำงานด้วย
2: ใส่ไปทำงานด้วยเพราะคิดว่าเป็นเยี่ยวแมว
3: ค่ะ
2: ใส่ไปทำงานคุณผู้ชม
3: รองเท้าเปียกบ่อยมาก
2: โอ้ตายแล้ว
3: ค่ะทีมข่าวลงพื้นที่ไปนะคะพื้นที่เกิดเหตุอยู่ที่ชั้น2ของอาคาร200ในเคหะชุมชนด่านสำโรง3ห้องพักของผู้เสียหายกับคนก่อเหตุเนี่ยอยู่ตรงข้ามกันแล้วหน้าห้องผู้เสียหายก็ยังมีคราบอยู่เลยค่ะแต่ไม่ยืนยันว่าเป็นคราบปัสสาวะไหมทีมข่าวพยายามดมด้วย
2: อุ๊ยตายแล้วทีมข่าวพยายามดม
3: ค่ะพิสูจน์ค่ะแต่ไม่ได้กลิ่นไม่แน่ใจว่าล้างหน้าห้องไปแล้วหรือเปล่า
2: เนี่ยนะจากนั้นครับทีมข่าวมีโอกาสไปพบกับนายมาโนชครับพ่อของนายบอยก็คือนายบอยเนี่ยเป็นผู้ชายที่เมาอยู่ในคลิปนั่นแหละครับทีนี้พ่อมาโนชบอกแบบนี้บอกว่าปกติลูกบอยของพ่อเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่นี่นานหรอกนะคือมันมาเนี่ยไม่ได้บ่อยเลยนานๆจะมาสักครั้งนึงเวลาที่มาเนี่ยนะลูกบอยของพ่อเนี่ยก็จะดื่มเบียร์นะคือกินด้วยกันกับพ่อนี่แหละประมาณสักคนละ3ขวดแต่เวลาเมาเนี่ยลูกบอยของพ่อเนี่ยเขาจะมีนิสัยชอบฉี่ไม่เป็นที่มันเป็นแต่เด็กแล้วทั้งที่ห้องน้ำมันก็มีอยู่นะแต่มันไม่ยอมเยี่ยวน่ะมันไปเยี่ยวข้างนอกพ่อก็เตือนลูกบอยของพ่อแล้วนะไอ้ในคืนเกิดเหตุเนี่ยเอาจริงๆนะลูกบอยเนี่ยเขาไปฉี่ยังไงพ่อไม่รู้หรอกเขาตื่นมาเห็นประตูห้องเนี่ยเปิดอยู่แล้วไม่เห็นลูกบอย ก็สงสัยว่าลูกบอยของพ่อเนี่ยหายไปไหนก็ไม่ได้เอะใจอะไรนะฮะกระทั่งมารู้ว่าช่วงบ่ายๆลูกบอยของพ่อเนี่ยไปฉี่ใส่รองเท้าเขาซะแล้วโอ้หลังเกิดเรื่องเนี่ยพ่อก็ตำหนิลูกบอยของพ่อนะว่าไอ้บอยเอ้ยอย่าไปทำแบบนี้ชาวบ้านก็จะเดือดร้อนเมื่อวานลูกบอยเนี่ยตั้งใจจะไปขอโทษเพื่อนบ้านแต่เห็นว่าลูกของเพื่อนบ้านยังเล็กอยู่กำลังนอนหลับลูกบอยก็เลยไม่กล้าเข้าไปนะวันนี้ทางตำรวจเนี่ยเขานัดมาให้ลูกบอยของพ่อเนี่ยไปพูดคุยแล้วที่สน.สำโรงเหนือตอนบ่ายสองเนี่ยแหละฟังเสียงพ่อมาโนดพ่อของลูกบอยครับ
4: ส่วนมากก็จะค้างกับแม่เขาครับ
5: อ๋อปกติเสร็จว่าเขาไม่ค่อยมาอยู่ที
4: ่นี่อ๋อไม่ได้อยู่ที่นี่ครับเพราะก็ตอนเย็นเราว่าเลิกงานเสร็จแล้วเขาจะมาดูแลผมแม่เอาข้าวมาส่งให้ผมพอแล้วเขาจะเลิกงานประมาณสามสี่ทุ่มพอเสร็จจากผมแล้วเขากลับไปหาแม่เขาที่สวนหลวงไปอยู่กับแม่กับลูกเขาขนาดในบ้านในห้องขอโทษคุณห้องน้ำไม่มีไม่เข้านั้นมาเยี่ยตรงนี้เลยเยี่ยตรงกระตุกอ้าวมองบอยไม่เข้าห้องน้ำอ่ะมึงเป็นบางครั้งบางคราวอ่ะคุณเมื่อคืนยังบอกกับลูกเลยน้องบอยเมางี้ไม่ดีนะลูกอย่างนี้ทำไม่ดีชาวบ้านเขาเดือดร้อนผมก็บอกเขาบ่นเขาเหมือนกันอ๋อเมื่อวานเขามาขอโทษแล้วแต่ว่าพอดีพ่อหนุ่มก็บอกว่าลูกเขาหลับแล้วปิดไฟนอนแล้วเดี๋ยววันนี้เขานัดเจอที่โรงพักบางบ่ายสอง
5: หลังจากนี้น่าจะต้องดื่มน้อยลงไหมคะคุณพ่อ
4: ก็ต้องลดปริมาณลงคุณ
2: เนี่ยแต่เสียงลิ้นพ่อนี่เปรี้ยมากนะ
3: เพราะดื่มกับลูกด้วยนะพ่อบอกว่าดื่มด้วยกัน
2: ลิ้นพ่อนี่เหลวมากเลยนะ
3: ค่ะ
2: เอาตรงๆนะพ่อลิ้นแบบนี้นี่ผมไม่รู้เลยไอ้คืน2เนี่ยอาจจะเป็นเยี่ยวไอ้บอยแต่ไอ้คืนแรกเนี่ยไม่รู้เยี่ยวใคร
3: ค่ะ
2: แม่โอ้ยังไงต่อเลยพี่หมวย
3: ยังมีเพื่อนบ้านคนอื่นค่ะนำคลิปเหตุการณ์มาคือเป็นคลิปเหตุการณ์วันที่24กุมภาปรากฏว่าลูกบอยไปมีพฤติกรรมแบบนี้ค่ะเอาขวดไปปาที่ชั้น4แล้วก็ยื่นฉี่
2: เอาอีกแล้วเหรอลูกบอย
3: ค่ะ
2: แล้วนั่นเพื่อน
3: ค่ะ
2: พาเพื่อนมากินเบียร์กับพ
3: ่อแล้วก็ทำพฤติกรรมแบบนี้อันนี้เป็นชั้น4ของอาคาร300เป็นห้องพักของแฟนสาวอยู่คนละอาคารกับพี่บอยพักอยู่เมื่อกี้คืออาคาร200คือที่บอยทำแบบนี้เพราะว่าเสียใจที่โดนแฟนบอกเลิก
2: อุ๊ยตาย
3: ก็เลยเอาเนี่ยเอาขวดมาปาแล้วก็ฉี่แล้วหลังจากนั้นเหมือนลงไปนอนกับพื้นด้วย
2: เฮ้ย
3: เดี๋ยวลองดูนะคะคลิป
6: น
3: ี่ๆๆ
2: น
3: อน
2: นอนแล้วแล้วนี่ใครนั่นน่ะ
3: มีเพื่อนบ้านมาเจอ
2: เพื่อนบ้านนะ
3: ก็เลยต้องลากบอยกลับไปที่ตึก200
2: เพื่อนบ้านบอกบอยเอ้ยเข้าห้อง
3: ค่ะอันนี้เป็นตึกแฟนแต่แฟนบอกเลิกก็โมโห
2: แกใส่กางเกงอะไรนะเพื่อนบ้านเอาผ้าเช็ดตัว
3: ค
2: ่
3: ะ
6: ไปอยู่ห้องไหนอ่ะตึก 2
3: เอ้าเพื่อนบ้านเอาของไปวางตรงจุดที่
2: 4นั่นน่ะก็ถังขยะ
3: อ๋อจุดทิ้งขยะ
2: จุดทิ้งขยะอ๋อเราไม่ได้เห็นผมเนี่ยก็คงเหม็นน่ะผมว่าแถวนั้นน่ะ
3: ค่ะ
6: ต่างเรื่องกินแดดเยอะนะโหแดดเยอะมานอนทำไมมึงงงเหมือนกันเออข้ามห
2: ัวมึงมานอนทำไมกูงงเหมือนกันครับผม
6: เอ้าโหจะอยู่ตึก2เหรอคือทำไมคุยยายที่ใครก็นั่งที่ยายยายก็ขายของชื่ออะไรยายน้อยใช่ไหมจริงน้อยเด็กจริงน้อยเออจริงก็มาลง
3: ที่เด็กไง
2: งงค่ะเนี่ยเขาบอกมึงมานอนทำไมกูก็งงเหมือนกันเขาบอก
3: ค่ะ
2: อะไรอะไรวะเนี่ย
3: นิติค่ะนิติให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะคะบอกว่าบอยกับเพื่อนบ้านไม่เคยมีปัญหากันที่ผ่านมาก็อยู่ด้วยกันดีมาตลอดไม่เคยรับรู้เรื่องเมาแล้วก็ชอบไปฉี่ใส่หน้าบ้านคนอื่นที่ผ่านมาคือมีแต่เสียงดังเอะอะโวยวายจน3กันยายนที่มีคลิปออกมาก็เลยรู้ว่าบอยชอบไปฉี่ใส่หน้าบ้านเขาทราบว่าผู้เสียหายแจ้งความแล้วตอนนี้ติดต่อเจ้าของห้องตัวจริงให้มาเป็นคนกลางในการเจรจาพูดคุยถ้าตกลงกันไม่ได้เดี๋ยวเจ้าของห้องบอกว่าอาจจะต้องให้ทางบอยย้ายออกไป

0: เคยมีไหมคะ
1: เคยมีครับ
0: ทำอะไรอ
1: ื่
0: น
1: ก็แบบนี้แหละครับเขาวอยวายครับ
0: ประตูห้องคนอื่นไหมคะหรือว่าไม่ได้ขอ
1: ไม่ได้คอครับแต่วอยวายเสียงดังครับเพิ่งเคยเห็นเนี่ยแหละครั้งเนี้ยแหละที่หนักสุดตอนเนี้ยคือเขาเป็นผู้เช่าเราแจ้งทางเจ้าของห้องเขาแล้วทางเจ้าของผู้ให้เช่าห้องเขาแล้วเขาทีนี้เขาบอกว่าให้มีการพูดคุยกันก่อนถ้าตกลงกันไม่ได้เดี๋ยวจะให้ย้ายหรืออะไรว่ากันอีกที
2: ส่วนเจ้าของคลิปคุณทุวนนท์นะคะตอนแรกทีมข่าวพยายามติดต่อไปนะคะแต่ว่าคุณทุวนนท์บอกว่าตอนเช้าเนี้ยไม่สะดวกให้สัมภาษณ์เดี๋ยวจะไปให้สัมภาษณ์ที่เดียวเลยที่สภ.สำโรงเหนือสองค่ะ
3: ลูกบอยของพ่อนะ
2: พ่อบอกน้องบอยไม่น่าทำแบบนี้เลย
3: บอกลูกเอ้ยลูกบอยแต่พอไปถามพ่อก็บอกนะพ่อก็ยอมรับบอกลูกบอยของพ่อก็เป็นแบบนี้แหละลูกบอยของพ่อเขาชอบฉี่ข้างนอกในห้องก็มีห้องน้ำนะลูกบอยไม่ฉี่หรอกลูกบอยชอบไปฉี่ข้างนอก
2: ค่ะ
3: เป็นอย่างนี้มานานแล้วแต่พ่อก็ไม่คิดเราก็จะไปเยี่ยวใส่หน้าบ้านคนอื่นเขา
2: ค่ะ
3: รองท้องรองเท้าก็แฉะหมดแล้วสงสารเจ้าของห้องอ่ะใส่รองเท้าไปทำงานด้วย
2: รองเท้านี่มันเปียกๆนะ
3: คิดว่าเป็นเยี่ยวแมวชีวิตคู่อะไรกันเนี่ย
2: ต้องเก็บรองเท้าเข้าห้องนะคะต่อไป
3: อะไรกันเนี่ยเมาขนาดเข้าห้องผิดเลยนะ
2: ใช่โอ้แล้วพยายามจะเข้าน
3: ี่คือเรียกว่าทิ้งร่างนะ
2: ค่ะ
3: เนี่ยพยายามเปิดประตูเข้าไม่ได้เนี่ยโอ้ตายแล้วน่าจะเหม็นมากอ่ะน่าจะสับสาบอ่ะ
2: ค่ะแล้วก็จุดทิ้งขยะอีกอาคารหนึ่งที่บอยก็ไปฉี่ไว้เหมือนกัน
3: พักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับ
2: ค่ะ
4: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
5: สนับสนุนโดย New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
6: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
7: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับ1จากญี่ปุ่นAutobax มีอะไรให้ Autobax ให้ช่างดูแลจริงจัง Autobax ให้บริการแสนจะจริงใจ Autobax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม Autobax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
10: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
11: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจารณาหน่ะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนที่มาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนที่หายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอเนอะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันเนอะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
12: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
13: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดย ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่าก
14: ลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัททริปเปิ้ลโลจิสติก
15: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
16: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02559-2727
17: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 นถึง 4:00 นเย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
18: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
3: คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เรามีการนำเสนอเรื่องราวของคุณผู้หญิงท่านหนึ่งนะฮะก็คือคุณลูกปลาอ้อขอโทษนะคุณปลานะคุณปลาคุณปลาเนี่ยเป็นหญิงสาวหน้าตาดีคุณผู้ชมครับมีลูกชายวัย10กว่าขวบเท่านั้นเองคือคุณปลาเองเนี่ยนะฮะก่อนหน้านี้เธอหายตัวไปถามว่าหายไปได้ยังไงคุณผู้ชมครับคือเธอเองเนี่ยออกจากบ้านนะฮะคือเอารถไปจอดไว้ที่บ้านเพื่อนหรือบ้านญาติเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยฮะมีชายหนุ่มคนนึงเนี่ยมารับไปปรากฏว่าทางคุณแม่ของเธอแล้วก็ทางญาติของเธอเองเนี่ยหรือทางเพื่อนเธอเองเนี่ยโทรไปหาผู้ชายคนนี้ผู้ชายชื่อไอ้นัทนะฮะในนัทคนนี้ครับกลับไปบอกทางที่บ้านเขาบอกว่าไม่ได้เจอลูกปลาเลยไม่ได้ไปรับปรากฏทางบ้านก็บอกว่าแต่เรามีกล้องวงจรปิดนะคุณไปรับลูกแล้วออกมาจากบ้านมันบล็อกการติดต่อเลย
2: ค่ะ
3: โอ้โหเป็นเรื่องเลยครับคุณผู้ชมครับ
2: เนี่ยค่ะอันนี้คือตอนที่มารับวันนี้ก็คือจะครบ1สัปดาห์พอดีนี่คือ28สิงหาคมเมื่อวันศุกร์ที่แล้วอะค่ะช่วงเวลาที่มารับก็คือตอน 4:03 นแล้วก็จะได้ยินเสียงพูดด้วยว่าจะหลอกไปเชียงใหม่จริงๆหรอแล้วหลังจากนั้นก็ขึ้นรถไปอะค่ะหลังจากนั้นนะคะอย่างที่พี่หนุ่มบอกก็คือทางครอบครัวทางแม่ก็พยายามติดต่อพอแม่เอากล้องจอนปิดไปยืนยันว่าก็คุณมารับลูกแล้วหลังจากนั้นก็คือบล็อกการติดต่อไปหมด
3: ต่อเลยนะครับ
2: ลูกชายก็ส่งข้อความไปหาแม่ก็ติดต่อแม่ไม่ได
3: ้นะฮะคือเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมครับคือตัวคุณแม่ของทางคุณปลา

0: หลังจากนั้นครับขาดการติดต่อไปก็คือภาพนี้ครับคุณผู้ชมครับเนี่ยนะฮะคือน่าตกใจคุณผู้ชมครับคือทางคุณระพียังบอกด้วยว่าสาเหตุของการหายตัวไปในครั้งนี้เป็นไปได้หรือเปล่าว่าระหว่างการเดินทางทางปลาเองเนี่ยอาจจะมีการทะเลาะกับแฟนหนุ่มหรือว่ามีปัญหาเชื่อมโยงเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะจากข้อมูลที่รับมาเนี่ยนะฮะพบว่านัดแฟนของปลามีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและการถูกจำคุกคุณระพียังบอกด้วยว่าล่าสุดตนเองเนี่ยได้มีการประสานข้อมูลกับทางตำรวจนะครับในพื้นที่ราชย่าจังหวัดกาญจนบุรีรวมไปถึงประสานนะครับไปที่จังหวัดเชียงใหม่และกองกำลังผาเมืองนะครับเพื่อตรวจสอบเส้นทางรถยนต์ที่มารับน้องปลาไปด้วยลองฟังดูครับ
1: เพราะว่าน้องเนี่ยหายวันที่28เขาก็ไปแจ้งความ 5-6 วันแล้วผมก็ได้มาเจอกับญาติของน้องที่น้องปลารถไปจอดก็ได้รู้ว่ากล้องเนี่ยมันจับภาพของไอ้น้องนัทอ่ะได้ว่าเป็นคนมารับแล้วก็เห็นภาพรถก็คือมิตซูสีขาว4ประตูทีนี้ก็เริ่มเช็คทะเบียนรถว่าทะเบียนรถคันนี้เนี่ยใครครอบครองอยู่ไอ้ทะเบียนรถอันนี้เนี่ยถูกระงับการใช้งานไม่ได้ต่อทะเบียนมาประมาณ3ปีทีนี้เราก็เป็นกังวลเลยนะครับแล้วก็บวกกับที่คุณแม่เนี่ยติดต่อน้องนัทแล้วน้องนัทเนี่ยโกหกคุณแม่ว่าไม่ได้เป็นคนมารับไม่ได้ติดต่อน้องปลามาแล้วเป็นเดือนก็ยิ่งสร้างความกังวลให้กับทางแม่เขานะครับโดยเฉพาะลูกเขาที่อายุ13ปีเนี่ยปกติน้องปลาเนี่ยไม่ว่าจะไปไหนกันแล้วแต่นะครับก็จะโทรหาเช้ากลางวันเย็นเลยนะครับแต่ขาดการติดต่อไปแน่นอนที่สุดความเป็นลูกความเป็นแม่ก็ต้องเป็นกังวลก็อยากจะบอกกับน้องนัทนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับถ้าพบเห็นน้องปลาหรือน้องนัทหรือรถมิตซูคันนี้เนี่ยจอดอยู่ตรงไหนเนี่ยอยากให้แจ้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่นั้นๆที่ใกล้เคียงที่สุดเพราะตอนนี้สิ่งที่เราจะต้องห่วงมากที่สุดก็คือน้องปลานะครับด้านความปลอดภัยของน้องปลา
0: เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วที่น่าเป็นห่วงก็คือทางฝั่งของคุณแม่ของคุณปลาเองเนี่ยก็ยืนยันนะครับว่าปกติแล้วคุณปลาเนี่ยจะรักลูกมากนะฮะจะไปรับไปส่งลูกตลอดเวลาคือเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะที่จะหายไปแบบนี้แล้วก็ข้อความสุดท้ายที่มีการบอกกับลูกชายไว้คือบอกว่าจะไปต่างจังหวัดนะฮะประมาณสักไม่กี่วันแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาวันอาทิตย์ต่างๆนานาเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับปรากฏว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยไม่กลับนะฮะลูกเนี่ยก็พยายามประสานไปโทรไปไม่รับโทรศัพท์คือหายไปเลยคือมันผิดสังเกตแล้วฮะคุณผู้ชมครับมันผิดสังเกตว่าคนเป็นแม่ที่รักลูกขนาดนี้ต้องไปส่งลูกแทบจะทุกเช้าเลยกลับกลายเป็นว่าติดต่อไม่ได้ลูกติดต่อไปก็ไม่ได้ไม่ติดต่อลูกกลับมา
2: ค่ะ
0: มันมีอะไรที่เป็นเบื้องลึกเบื้องหลังอยู่หรือเปล่าเนี่ยครับโดยเฉพาะไอ้นัทนะฮะซึ่งเป็นคนที่มารับปรากฏว่าไปบอกแม่บอกว่าไม่เคยเจอเลยไม่ได้หาแบบเป็นนานแล้วแต่สุดท้ายพอบอกว่ามันมีกล้องวงจรปิดนะที่นัทเนี่ยมารับลูกแม่ไปนะเนี่ยฮะภาพนี้มันชัดเจนเหลือเกินแล้วคือที่สำคัญคุณผู้ชมนัทเนี่ยมันไม่ได้นั่งในรถนะมันลงมาด้วยนะ
2: ค่ะ
0: เนี่ยมันลงมาด้วยมันเห็นหมดนะว่าเป็นนัทเนี่ยเนี่ยแล้วบอกไปเชียงใหม
3: ่จะลอกทำไมไปเชียงใหม่จริ
0: งแต่กลับไปบอกเขาว่าไม่เจอ
2: ค่ะ
0: คงไม่คิดว่ามีกล้องวงจรปิดอยู่หายไปเนี่ยตั้งแต่
2: ศุกร์ที่แล้วอะค่ะ
0: ศุกร์ที่แล้วนะฮะ28สิงหา
2: ค่ะก็เนี่ยค่ะ 4 ทุ่ม 3 นาที
0: คนนี้นะครับคุณผู้ชมครับคือปลานะฮะวิชุดานะครับใครพบเห็นช่วยประสานหน่อยเถอะครับตอนนี้หายตัวไปนะครับแล้วลูกชายเขาก็เป็นห่วงลูกชาย10กว่าขวบนะฮะทางฝั่งตัวของคุณแม่ก็เป็นห่วงมากๆเพื่อนฝูงเป็นห่วงกันหมดนะครับญาติพี่น้องเป็นห่วงแล้วไปกับผู้ชายคนนึงครับชื่อว่านัทเรามีภาพของนัทบ้างมั้ยมีไหมเอาวงจรปิดนะอ๋อมีแต่วงจรปิดนะตอนนี้นะมันไม่เห็นหน้าดิแต่รถเนี่ยเจอแล้ว
2: ค่ะนี
0: ่นี่เนี่ยเอาลองถอยอีกทีดิโอ้เอางี้เรายังไม่มีภาพในนัดนะฮะเอาเป็นว่าใครที่รู้จักเจ้าของรถคันนี้ขอภาพรถหน่อยฮะ
2: มิตซูสีขาว4ประตูค่ะ
0: ทะเบียนนี่ฮะก

0: อะไรวะเน
1: ี่ยกไก่ลอลิง
0: 9617นะ
1: เป็นทะเบียนพิษณุโลกค่ะ
0: พิษณุโลกนะ
1: ฮะ
0: เนี่ยกร9617พิษณุโลกโอ้ผมก็ไปดูที่รถมาอยู่ข้างล่างนี่กไก่ลอลิงนะฮะ9617พิษณุโลกใครที่รู้จักเจ้าของรถคันนี้คือรถตัวนี้รู้สึกมันจะเจอแล้วใช่ไหม
1: ตอนที่เรารายงานข่าวก็คือไปเจออยู่ที่ด่านอรุโนไทยเชียงดาวที่เชียงใหม่ไปเจอวันเสาร์ที่29สิงหาคมช่วงเวลาประมาณบ่าย2
0: เดี๋ยววันนี้ผลกระแสจะทำเรื่องนี้พี่ระพีรถคันนี้เจอแล้วใช่ไหมหรือมันยังขับไปอยู่
2: เจอในกล้องครับเจอในกล้อง
0: อ๋อ
1: แสดงว่าก็ยังขับ
0: รถคันนี้เจอในกล้องแสดงว่าไอ้นัทยังใช้รถคันนี้อยู
2: ่เป็นไปได
0: ้เนี่ยนะฮะวันนี้ทางคุณแม่มานะครับแล้วก็มีทางฝั่งของตัวป้าไก่นะเป็นคนที่รู้ข้อมูลของลูกปลาแล้วก็นัดทั้งหมดเลยนะครับว่าลูกปลาเนี่ยเอารถไปฝากเอาไว้นะครับแล้วก็ยังมีทางคุณระพีมานะฮะคุณโบเป็นเพื่อนของลูกปลาที่คุณแม่มาแล้ววันนี้ทางฝั่งพี่แต้มมาคือทุกคนยืนยันนะครับว่าลูกปลาเนี่ยคือทางบ้านไม่อยากให้คบกับไอ้นัด
1: ค่ะ
0: เขาไม่อยากให้คบนะฮะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบมันแปลกคุณผู้ชมหายไปเลยอ่ะ
1: แล้วเหมือนจะเพิ่งคบกันไม่นานด้วยไหมคะ
0: แล้วนัดไปมีส่วนพัวพันกับยาเสพติดนะฮะ
3: มีเนี่ย
1: จากประวัติ
0: จากประวัติเป็นอย่างนั้นแล้วตอนนี้เขาก็เลยกังวลใจว่ามันจะมีส่วนเกี่ยวกับการที่พอไปที่เชียงใหม่เข้าไปตะคงตะเข็บชายแดนไปเรื่องของยาเสพติดอะไรยังไงหรือเปล่าเขากำลังกังวลใจกันอยู่นะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ตอนนี้ยังตามหาตัวไม่เจอนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยครับอ้าวโอเคพักก่อนนะ
1: พัก
0: สักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
4: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
5: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
6: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
7: ไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
8: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว

0: ชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
2: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
3: ด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: ค่ะคุณผู้ชมครับก็วันนี้ข่าวหมดนะ
5: วันนี้ข่าวหมดค่ะ
4: นะครับแล้วก็ตอนที่ติดคุณผู้ชมไว้เรื่องของวันเกิดป๋องกพล
5: ตั้งแต่ต้นรายการเลยค่ะ
4: ต้นแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่ป๋องนะครับขอให้คุณป๋องมีความสุขมากๆนี่ฮะ
5: รูปนี
4: ้รูปนี้นะครับก็เป็นรูปที่ป๋องหล่อที่สุดอย่าไปมองตรงส่วนอื่นนะเอาแค่หน้าของป๋องพอคืออยากให้เห็นว่าหน้าเขามีความสุข
5: ค่ะแต่รูปนี้เขาก็ดูมีความสุข
4: ดูมีความสุขมีความสุขดูมีความสุขแล้วก็เป็นวันเกิดของเขาป๋องมีความสุขครับ
5: ค่ะ
4: ก็ขอให้ป๋องมีความสุขนะมากๆนะฮะแล้วผมก็เขียนอวยพรไว้ให้เรียบร้อยแล้ว
5: อยู่ข้างบนค่ะ
4: ลองดูคำอวยพรอยากให้ทุกคนเนี่ยก็ช่วยกันอวยพรป๋องนะครับให้เบิร์ธเดย์นะครับพี่ป๋อง
5: ค่ะอ
4: ยากขึ้นอีกปีแล้วสิ่งที่พี่ทำเนี่ยมันดีทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็จากนี้เนี่ยอยากทำอะไรก็รีบทำนะครับพี่อยากกินอะไรก็รีบกินอยากเจอใครหรือรีบไปเจออะไรยังไงก็มีอะไรที่มันค้างคาใจก็รีบสะสางกันให้เรียบร้อยอ่ะ
5: ค่ะ
4: นะเคารพนะพี่นะ
5: ค่ะ
4: เคารพพี่เสมอครับป๋อง
5: แล้วก็มีรูปเค้กทั้ง3ก้อนของขวัญทั้ง3กล่องแล้วก็เป็นอีโมจิมีความสุขชัยโยเนี่ยค่ะ
4: นะ
5: แต่ทำไมพี่ป๋องส่งข้อพี่หนุ่มบอกว่าพี่ป๋องส่งข้อความมาว่าเหรอคะ
4: ส่งมาว่าบอกมึงเอารูปนี
5: ้ค่ะ
4: ผมก็เลยไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยด่าผมเยอะเลย ผมก็เลยบอกพี่รูปนี้ดีที่สุดแล้ว
5: ค่ะ
4: แล้วคนจะเคารพพี่ ผมบอกเลยจริงๆนะผมบอกพี่ป๋องรูปนี้คนจะเคารพพี่นะ
5: ค่ะ
4: แต่จริงๆตอนแรกจะเอารูปนี้นี่ตอนแรกจะเอารูปนี้นี่
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ให้ดูนี่ตอนแรกจะเอารูปนี
5: ้อ
4: ันนี้เห็นไหม
5: อันนี้ดูมีความสุขมากกว่า
4: จะเอารูปนี้แล้วก็มีอีกรูปหนึ่งหรือจะเป็นรูปนี้ตอนแรกก็จะเอารูปนี
5: ้โอ้ค่ะนี่พี่ทำแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไว้เราด้วย
4: ใช่ทำแฮปปี้เบิร์ธเดย์ตอนแรกจะเอารูปนี้เอ๊ะแต่ไม่ดีเพราะตาป๋องมันไม่ได้มองที่หน้าของน้องตาป๋องมันไปมองอีกส่วนหนึ่งของน้องผมก็เลยเอ๊ะไม่ดีหรอกเดี๋ยวมันจะกลายเป็นการคุกคาม
5: ค่ะ
4: มันไม่เหมาะผมก็เลยตัดสินใจไม่เอาดีกว่า
5: ก็เลือกรูปที่ลง
4: ก็เลือกรูปที่หล่อที่สุดผมดูแลให้พี่อย่างดีที่สุดไม
5: ่
4: ให้ใครมาว่าได้เลยว่าโอ้โหทำแบบนี้นี่มันไปคุกคามเขาอะไรอย่างเงี้ยเอาน้องหอมอย่างเงี้ยไม่คุกคามเพราะน้องเขาเต็มใจ
5: นี่ก็น่าตาพริมเลยนะคะพี่ป๋อง
4: ครับเดี๋ยววันเกิดพี่แต้มผมก็จะทำแบบนี้เหมือนกันวันเกิดพี่แต้ม
5: ค่ะ
4: วิชัยสังรภัยผมก็จะทำรูปนี้ขึ้นให้เหมือนกัน
5: พี่แต้มสะดุ้งเลย
6: ทุกวันนี้ก็ลำบากอยู่เลย
4: ทุกวันนี้ลำบากอ้าวโอเคคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยววันนี้ไปดูเรื่องราวของหนกระแสนะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นอีกเรื่องราวอยากให้คุณผู้ชมช่วยกันตามหน่อยฮะเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่น่าสงสารนะคุณผู้ชมครับ
5: ค่ะ
4: คือเขายังตามหาลูกเขาไม่เจอเลยคุณผู้ชม
5: เราเห็นใจลูกชายมากค่ะสนิทกับแม่คิดถึงแม่ส่งข้อความหาแม่ตลอดนะคะก็ถ้าท่านใดที่เจอก็ให้เบาะแสมาแล้วก็เดี๋ยวติดตามเรื่องนี้ในโหนกระแส
4: ครับ
5: ค่ะ
4: นะฮะ
5: สวัสดีค่ะ

0: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
1: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
2: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่าก
3: ลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple I
4: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
5: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
0: โหนกระแสจากช่อง3กด33
6: สนับสนุนโดย AIS 3BB Fiber 3อนาคตที่มากกว่าเพื่อคุณ
7: เวลโนวาเมลาเคลียร์เคลียร์รอยฝ้าและเสริมผิวให้ดูขาวกระจ่างนวัตกรรมไบโอ CPX จากธนาคารปสาและลำไย
3: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
8: ชมครับขอต้อนรับชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสครับผู้ชมครับกระแสในวันนี้เนี่ยต้องบอกนะครับผู้ชมครับผมอยากจะขอร้องให้ทุกๆคนนั้นช่วยเหลือกันจริงนะฮะเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งครับชื่อว่าคุณปลาคุณปลาเนี่ยอายุ30กว่ามีลูกชาย1คนนะฮะลูกชายอายุประมาณสัก10ขวบคุณผู้ชม10นิดๆปรากฏว่าคุณปลาเองเนี่ยก็แยกทางนะฮะกับอดีตสามีตัวคุณปลาเองก็เลยมารู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งครับชื่อว่านัทปรากฏว่าล่าสุดคุณปลาเนี่ยหายตัวไปนะครับตั้งแต่วันที่28สิงหาขออภัย28สิงหาคมครับคุณผู้ชมครับถามว่าเพราะอะไรคุณผู้ชมครับคือปรากฏว่าในนัทเองเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นแฟนใหม่ไปรับคุณปลานะฮะที่บ้านของทางเพื่อนนะฮะ
9: พ
8: ี่
9: สาว
8: พี่สาวอ่ะเป็นพี่สาวชื่อคุณไก่แล้วปรากฏว่าทางฝั่งคุณปลาเองจอดรถไว้ที่นั่นฮะคุณผู้ชมแล้วก็ในนัทที่ไปรับหลังจากนั้นหายตัวไปเลยครับตามหาตัวไม่ได้ไม่รู้หายไปไหนฮะคือมันผิดสังเกตตรงที่ว่าปกติแล้วคุณปลาเนี่ยจะรักลูกชายมากครับจะมีการตื่นไปส่งลูกชายทุกเช้าเลยแต่ณขณะนี้เนี่ยหายตัวไปไม่ติดต่อกลับมาไม่มีร่องรอยครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับเราจะพูดคุยทางฝั่งของตัวแม่ของคุณปลาที่หายไป7วันนะครับมีทางฝั่งของคุณไก่นะฮะซึ่งเป็นพี่สาวของคุณปลานะครับวันนี้มานั่งกับเรานะฮะสวัสดีนะครับ
10: สวัสดีค่ะ
8: แล้วก็แน่นอนครับวันนี้พี่ระพีชำนาญเรือนะครับเป็นผู้ประสานงานช่วยเหลือเรื่องนี้นะครับยังมีคุณโบนะฮะเป็นเพื่อนของคุณปลาอยู่กับเราด้วยนะครับแล้วก็มีพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยหรือพี่แต้มนะครับอดีตรองผู้ช่วยการตำรวจนครบาลมานั่งกับเรานะครับสวัสดีนะครับพี่ระพีครับ
11: ส
8: วัสดีพี่แต้มนะครับ
11: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ระพีนะครับสวัสดีครั้งนะฮะแจ้งความหรือยังครับแม่
10: แจ้งแล้วจ้ะ
8: แจ้งแล้วนะแพทย์แจ้งในพื้นที่ไหนครับ
10: สพ.ลาดหญ้าจ้ะ
8: ลาดหญ้านะแม่ใจเย็นๆนะมีคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าแม่เองนะตอนนี้ต้องดมยาดมอยู่ตลอดเวลา นะครับเพราะว่าไม่ไหวเครียดมากนะครับคือเป็นลมไปหลายรอบแล้วนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปไล่เรียงพี่แต้นเดี๋ยวเราฟังพร้อมๆกันนะพี่เอาพี่ไก่แล้วกันไก่ครับขออนุญาตปลาเนี่ยเขาไปรู้จักในนัดได้ยังไง
9: เมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วอะค่ะเขารู้จักกันทาง TikTok
8: ครับ
9: ค่ะ
8: 5-6 ปีแล้วเหรอ
9: ค่ะ 5-6
8: โอ้นานมากเลยนะ
10: ไม่ใช่แต่คือเขาก็เลิกไป
8: ยังไงนะคือรู้จักกันมาก่อนเมื่อ 5-6 ปีก่อนใช่ไหม
10: ใช่ค่ะ
8: แล้วจากนั้นยังไงต่อคบหากันไหมฮะในช่วงน
10: ั้
8: น
10: คบหากันได้ไม่นานนะจ๊ะ
8: ครับ
10: ไม่นานแล้วก็ผู้ชายคนนี้ก็ติดคุก
8: นัดเนี่ยติดคุกนะ
10: จ้ะ
8: อยู่ในที่ติดคุกเนี่ยติดในช่วงที่คบกับปลาเลยนะ
10: แต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะ
8: ไม่ได้
10: อยู่ด้วยกันปลาก็อยู่บ้านปกติเขาเพิ่งคบกัน
8: คือเป็นแฟนกัน
10: คือใช่ยังไม่รู้นิสัยใจคอกันเลย
8: เ
10: มันยังไม่รู้อะไรทั้งนั้น
8: ครับเอารูปคุณปลาขึ้นไว้ด้วยก็ได้นะฮะเผื่อว่าคนที่เข้ามาดูจะได้เห็นทีนี้จากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเขาติดคุกไปแล้วตอนนั้นปลาเป็นยังไงฮะ
10: ก็เขาก็เหมือนคล้ายๆว่าถ้าเขาคือเขาก็อยู่บ้านกับแม่นี่แหละอยู่บ้าน
8: ครับ
10: ก็คือก็เหมือนก็หายไปกลับมาอีกทีก็คือเมษาที่ผ่านมานะจ๊ะที่ได้ข่าว
8: หมายถึงตัวของไอ้นัทเนี่ย
10: ไอ้นัท
8: นะ
10: จ้ะ
8: ไม่เรียกคุณนัทนะไม่เป็นไรเรียกไอ้ก็ได้แม่ผมเข้าใจเพราะมันแค้นอ่ะมันโกรธอ่ะที่มันทำแบบนี้นะแม่เวลาแม่ไหวไหมเนี่ย
9: ใจเย็น
8: แม่ไหวไหมไม่เป็นไรแม่ได้นะ
10: ได
8: ้นี่คือยังตามหาลูกอยู่นะครับ
9: ค
8: ่
9: ะ
8: ไหวไหมแม่ถ้าผมจะได้คุยกับทางไก่นะ
10: ใช่
8: เอาไงฮะไหวไหม
10: ไปที่หลานก่อนก็ได้จ้ะ
8: ไก่
9: ค
8: ่
9: ะ
8: ยังไงครับคือตอนนั้นคือในนัดนี่เขาติดคุกใช่ไหม
9: คือเขารู้จักกันที่ TikTok นะคะแล้วพอสักประมาณน่าจะประมาณ6 เดือนก็ในนัดก็ได้เข้าไปอยู่ที่เรือนจำค่ะก็ขาดติดต่อกันไปก็นานอยู
10: ่
9: แล้วก็เมื่อช่วงประมาณต้นปีเนี่ยค่ะ
8: ต้นปีนี้มันกลับมาใหม
10: ่ในนัดเป็นคน
9: น่าจะออกจากเรือนจำมาแล้ว
10: ใช่
9: แล้วเขาก็ได้มี
10: เพราะว่าลูกปลามันไม่ได้เปลี่ยนเบอร์ เปลี่ยนเฟซไงใช้เฟซเก่าไง
8: ครับ
10: อ๋อ
8: ใช้เฟซเก่าปรากฏว่าไอ้นัดออกมาจากคุกปุ๊บจำได้ติดต่อมาอีกแล้ว
10: ถูกต้อง
8: นั
10: ่นแหละแต่กลับมารอบนี้นี่แม่ก็เหมือนขัดขวางอ่ะคือแม่ไม่เอา
8: แม่ไม่ชอบ
10: ไม่ชอบไม่ปลื้ม
8: แล้วจากนั้นยังไงต่อลูกปลาเนี่ยเขามีลูกอยู่แล้วใช่ไหม
10: ใช่ค่ะ
8: ลูกก็สิบกว่าขวบ
10: ใช่ค่ะ
8: สิบกว่าขวบนะครับแล้วก็อดีตสามีแยกย้ายใช่ไหม
10: ใช่ค่ะเลิกกันตั้งแต่น้องอายุสิบเอ้ยขอโทษนะคะอายุ2 ขวบ
8: อืมโอเคไม่เป็นไรแม่ทีเนี้ยไอ้วันเกิดเหตุมันเกิดอะไรขึ้นครับแม
10: ่ก็วันนั้นนะแม่วันรุ่งขึ้นน่ะแม่จะไปทำเล็บเพราะว่าแม่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่ได้มันวูบอ่ะ
8: นี่แม่จะวูบไหมเนี่ยตอนเนี้ย
10: ไม่ไหวอยู่ถ้าไม่ไหวเดี๋ยวแม่จะโป๊ะแม่ก็บอกว่าป้าพรุ่งนี้ไปส่งแม่ที่บัลลุมนะพรุ่งนี้ลูกค้าที่บัลลุมป้าก็บอกว่าแม่พรุ่งนี้ไม่อยู่พอบอกไม่อยู่แม่ก็อึ้งแล้วแม่ก็เดินออกไปประตูเข้าในห้องอีกรอบนึง
8: แสดงวันนั้นเป็นวันที่27
10: 28
8: 28แล้วนะ
10: อ๋
8: อเขาบอกแต่พรุ่งนี้เขาไม่อยู่
10: ใช่เขาบอกว่าเขาไม่อยู่
8: okay.
10: แต่เขาบอกกับลูกเขาว่าวันอาทิตย์เขามีอะไรอ่ะ เขาจะบอกจะคุยลูกเขาถึงว่าเขาจะไม่คุยกับแม
8: ่
10: แล้วแม่ก็ใจโคไม่ดีกลับไปถามอีกรอบนึงป้าไปไหนลูกไปไหนหนูบอกแม่นะหนูบอกแม่แล้วพรุ่งนี้แล้วแม่จะไปทำเล็บยังไงอะไรเงี้ยคนเราต้องกินต้องใช่ไหมบอกเดี๋ยวก็กลับเดี๋ยวกลับก็เราก็คงไม่มีอะไรแล้ววะก็ไปนอนยอมรับว่าคืนนั้นก็นอนไม่หลับแล้วมานอนไม่หลับสนิทเลยคือวันอาทิตย์
8: วันนั้นคือวันที่20เดี๋ยวนะผมดู
11: วันอาทิตย์30
9: วันที่
8: 30นะ
10: เพราะว่า30อ่ะเขาเป็นคนบอกลูกเขาว่าเขาจะกลับวันอาทิตย์ไง
8: เดี๋ยวนะแม่เดี๋ยวจะยินก่อนนะแม่นะฮะคือจะเย็นนั้นเดี๋ยวค่อยๆเรียงและไล่เรียงดีๆนะฮะ
10: ได้
8: 28ตอนเช้าแม่
10: ตอนกลางคืน ตอนกลางคืน
8: 28ตอนกลางคืนนะ
10: จ้ะตอนคืนประมาณสัก2ทุ่ม
8: 2ทุ่ม
10: อะไรนี่แหละ
8: แม่บอกพรุ่งนี้ก็คือวันที่29เนี่ย
10: จ้ะ
8: แม่เนี่ยจะไปทำเล็บปลาไปส่งแม่หน่อยนะ
10: จ้ะ
8: เสร็จปลาบอกปลาไม่อยู่
10: จ้ะไม่อยู
8: ่แม่ก็กังวลใจ
10: กังวล
8: กังวลใจเสร็จปุ๊บเนี่ยไปถามลูกไหมในวันนั้นใน28ว่าไปไหนลูก
10: อะไรนะคะ
8: ไปถามลูกใช่ไหมว่าจะไปไหนลูก
10: กลับไปอีกรอบนึงกลับไปอีกรอบไปถามแต่ลูกก็บอกว่าไม่ไปไหนไกลหรอกอยู่แถวนี้แหละ
8: ไม่ไปไหนไกลหรอกอยู่แถวนี
10: ้เพราะว่าเขาไม่กล้าบอกอยู่แล้วเพราะเราไม่ปลื้มไง
8: โอเคเขาไม่ยอมบอกว่าจะไปไก่นัด
10: ใช
8: ่เอาง่ายๆเขาปิดบังแม่นะฮะพอวันที่29เป็นวันเสาร์เสร็จปุ๊บคือวันที่เขาจะไปเขายังไงเดี๋ยวแม่แป๊บนึงผมขับทางนี้นะเขายังไง
9: คืนวันที่22นะคะเวลา2ทุ่ม
11: 28
8: 28
9: ใช่ใช่28ตอนดีค่ะ28ค่ะ
11: พอคุยกับแม่เสร็จวันที่28ตอน2ทุ่มแล้วปลาเนี่ยขับรถมาฝากบ้านพี่ไก่เนี่ย
9: เขาทักไลน์มาก่อนที
11: ่28ตอนประมาณ4ทุ่มที่นัดมาถึง
8: ครับปลาเอารถไปฝากไว้ที่บ้านคุณในวันที่28ก็คือวันศุกร
9: ์
8: ตอน2ทุ่มนะ
10: 4ทุ่ม
8: สี่ทุ่มนะเสร็จปุ๊บไอ้นัดมากี่โมง
11: ก็เวลาประมาณเนี้ยประมาณ
8: 4ทุ่มก็มารับแล้วตอนที่ปลาเขาไปถึงบ้านคุณเขาบอกคุณว่ายังไง
9: เขาบอกว่าเดี๋ยวหนูเอารถมาฝากจอดไว้ที่นี่ก่อน
8: นี่ตื่นเต้นใช่ไหมเนี่ย
9: ใช่
8: ใจเย็นค่อยๆคือมันสำคัญมากนะ
9: คุ
8: ณคุณอาจจะต้องมีสติสักนิดนึงใจเย็น
10: คนนี้ตื่นเต้นแม่ยิ่งกว่าคนนี้ค่ะ
8: ไม่เป็นไรแม่ใจเย็นเดี๋ยวค่อยๆนะค่อยๆเล่านะแล้วยังไงฮะ
9: ตอน2ทุ่มอ่ะน้องทักไลน์มาก่อนวันที่28นะคะ
8: ผมขอดูหน่อยได้ไหม
9: นะคะตามนี้เลย
8: โอเคเดี๋ยวนะผมขออ่านตามไทม์ไลน์เลยนะฮะคือปลาเนี่ยคุณผู้ชมเขาส่งข้อความมาเขาทักเข้ามาเป็นรูปกระต่ายโบกมือบอกป้าอยู่บ้านเปล่าคะเขาเรียกคุณป้านะ
9: ใช่ค่ะ
8: ป้าอยู่บ้านเปล่าคะเสร็จแล้วคุณตอบว่าไม่อยู่อยู่ร้านพี่สุตอน2ทุ่ม7นาทีนี่นะฮะกลับตอนไหนเนี่ยนะฮะ4ถึง5ทุ่มมีอะไรแล้วคุณก็ส่งเป็นหมีตกใจไปนะครับเดี๋ยวหนูเอารถไปจอดที่บ้านป้านะเดี๋ยวผู้ชายมารับ
10: ใช่พูดแค่นี้แหละ
9: เขาไม่ได
8: ้ใครมารับนี่นะบอกใครมารับค่าจอดเนี่ย 10,000 คุณก็แกล้งไปแบบนี
9: ้ใช่ค่ะ
8: อย่าเล่นเสร็จปุ๊บเขาส่งกลับมาเป็นยิ้มแบบนี้ยิ้มเหมือนกับมีเล็ดในนะครับเสร็จปุ๊บมานะถูกไหมเอารถมาจอดนะมาถึง4ทุ่ม
9: มาถึง3ทุ่ม
8: 3ทุ่มนะอ่ะ
9: ตามเวลากล้องเลยค่ะ
8: ตามเวลากล้องนะ3ทุ่มนะขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับพอดีผมไล่เลียงเหตุการณ์ให้เห็นไทม์ไลน์เขาอาจจะจำเวลาสับสนอะไรสักนิดนึงนะฮะนี่นะฮะ3ทุ่ม13วันนี้ปลามาแล้ว
9: เขาก็เดินเปิดประตูรั้วบ้านเขา
8: เอารถไปจอดเลยไปนิดนึง
9: บ้านหนูไม่ได้เปิดไฟเลย
8: อ่ะโอเคเข้าไปแล้วหลังจากนั้นคุณผู้ชมครับปรากฏว่านี่ฮะนี่ปลานะ
9: ค่ะ
8: ก็ออกมาเล่นกับหมา
9: ค่ะ
8: เนี่ยแล้วก็จะมารอในนัดให้มารับถูกไหม
10: ใช่ค่ะ
8: เสร็จ4ทุ่มอ้าว
10: มาแล้ว
8: นัดมานี่นะฮะนี่รถของในนัดครับคุณผู้ชมครับมาจอดแบบนี้เป็นมิตซูบิชินะครับทะเบียนกอไก่ลอลิงนะฮะอะไรนะ
9: 9617
8: 9617นะโอเคนี่ครับเสร็จปุ๊บมีการพูดคุยกันนะเพราะนัดลงจากรถมานี่นัดนะฮะนี่ในนัดนั้นลงมาแล้วนะในนัดบอกไปเชียงใหม่นี่คือพี่ไก่นะ
9: หนูก็ยังได้ถามเลยค่ะว่าได้บอกแม่หรือยัง
8: ถามว่าได้บอกแม่หรือยังลูกปลาตอบว่า
9: บอกแล้วเดี๋ยวมา
8: บอกแล้วเดี๋ยวมาแต่ลูกปลาไม่ได้บอกแม่จริง
10: ๆบอกว่าออกแต่ว่าไม่ได้
8: บอกไปเชียงใหม
10: ่ไม่ได้บอก
8: เข้าใจแต่แค่บอกว่าไม่อยู
10: ่
8: เนี่ยครับแล้วก็ไปแบบนี้เสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเป็นยังไง
10: เงียบไปเลย
9: หลังจากนั้นหนูก็เข้าบ้านตามปกตินั่นแหละค่ะพอดีเช้าวันเสาร์หนูก็สังเกตว่าน้องไม่มีการทักแชทมาหนูก็ยังไม่ได้อะไรรอยัน ทิ้งไปทั้งวันก็คิดว่าน้องอาจจะเดินทางเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รอยัน3ทุ่
8: ม
9: ของวันเสาร
8: ์วันเสาร์ถึง3ทุ่มนะฮะ
9: หนูได
8: ้เสร็จปุ๊บเนี่ยวันเสาร์คุณโทรศัพท์ไปหาเขา
9: น่าจะ
8: นี่นะออกวันเสาร์คุณส่งกลับไปตอน3ทุ่ม14นาทีเป็นรูปการ์ตูนตัวอ้วน
9: ๆ
8: อันเนี้ยกับวันไหนพรุ่งนี้บ่ายไปรับปริญญากายไปไหมเนี่ยคุณถามเขานะ
9: ใช่ค่ะ
8: เล่ามาคุณโทรไป
9: ไม่รับ
8: ไม่รับนะฮะคุณโทรไปตอนประมาณสัก4ทุ่ม58นาที
9: ค่ะก
12: ็แต่ไม่รับ
8: ไม่รับนะ
12: แต่
9: มาอ่านวันอาทิตย์มาอ่าน
8: นะฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอคนภาพใหญ่ดิเออนี่นะฮะเออดีนะอันนี้อ่านแล้วไม่คิดจะตอบอะไรพี่นะเนี่ยนะครับแล้วคุณก็โทรไปอีก 3-4 ครั้ง
9: ค่ะ
8: อันนี้คืออีกวันนึงนะฮะวันอาทิตย์30เดือน8นะครับเออดีนะอ่านแล้วก็ไม่คิดจะตอบอะไรพี่นะปลาแล้วก็มีตอบไปเลยครับนี่นะฮะรู้ไหมแม่เองตามหาอยู่แล้วเขาบอกโทรหานัดมันไปโกหกเขาทำไมว่าไม่มารับมึงที่บ้านป้าเฮ้ปลาเขาเป็นห่วงกัน
9: แล้วก็วันอังคาร
8: เนี่ยนะแล้วก็วันอังคารแม่มึงจะตายแล้วอีปลาติดต่อกลับมาห่วงแม่ไม่ห่วงแม่มึงหรือไงแล้วก็ตรงเป็นว่าฮึอย่างนี้กลับไปอีกเขาตามตัววุ่นวายไปหมดแล้วลูกมึงก็ไม่สบายเนี่ยนะฮะเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นในนี้ไม่มีแล้วนะในนี้แต่ผมอ่านต่อนะบอกลูกมึงก็ไม่สบายแล้วคุณส่งรูปโกรธไปอีกแค่มึงติดต่อกลับมาว่าเออจะกลับบ้านวันไหนเออยังเที่ยวอยู่หรือไปไหนทำอะไรเขาจะได้ไม่ต้องห่วงกันมึงไม่สมควรจะขาดการติดต่อแบบนี้แล้ววันพุธที่2เดือน9คุณก็ส่งไอ้รูปเป็ดกอดอกนี้ไปหาเขาอีก
9: ใช่ค
8: ่
9: ะ
8: ไม่อ่านไม่อ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูจากไทม์ไลน์เนี่ยเขาอ่านล่าสุดคือวันเสาร์3ทุ่ม14นาทีทีมงานเราขึ้นหน่อยฮะเสาร์ที่29อันนี้ฮะเห็นไหมฮะอ่านแล้วอ่านแล้วอ่านแล้วอ่านแล้วนะฮะแล้วก็จนกระทั่งเขาตอบกับเขาบอกนี่อ้าวทำไมติดต่อไม่ได้เนี่ยป้าเป็นห่วงนะมึงจะไปไหนก็ทำอย่าทำอะไรอย่างนี้ประมาณอย่างเงี้ยนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยวันอาทิตย์อ่านครั้งสุดท้ายก็คือ4ทุ่ม59นาทีพอมาวันอาทิตย์ไม่อ่านแล้วตั้งแต่10โมง
9: ใช่ค่ะ
8: ไม่อ่านเลย
9: ไม่อ่านเลยค่ะมันผิดปกติเพราะโดยนิสัยที่แบบไอ้นี้กันมาคือน้องถึงจะอ่านช้ายังไงก็คือ
13: เราไม่รู้ว่าที่อ่านนะที่กดอ่าน
9: หนู
8: ใครด้วย
9: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
8: ไม่รู้ว่าคนที่อ่านนี่ใครมีคนอ่าน
9: แต่หนูมั่นใจว่าไม่ใช่ปลา
8: ถ้าเกิดว่าคุณพิมพ์ไปแบบนี้ปลาต้องตอบไหม
9: ตอบค่ะ
8: ยังไงก็ต้องตอบไม่เคยที่ปลาอ่านแล้วจะไม่ตอบ
9: ค่ะ
13: คือถ้าอ่านไม่อ่านแล้วถ้าเป็นเขาอ่านแล้วต้องตอบหรืออาจจะส่งสัญลักษณ์อะไรมาก็ได้ตอนนี้แสดงว่าคนอาจจะดูแลโทรศัพท์อยู่แล้วก็อ่านเพื่อความรู้ความเคลื่อนไหวอย่างพวกเราก็ได
8: ้เอ๊มันแปลกนะพี่ละพี
11: ใช่ครับ
8: มันแปลกมากนะคือถ้าเกิดจากไทม์ไลน์พี่แต้มวันศุกร์ขับรถไปจอดนะฮะศุกร์ที่28 2ทุ่มกว่า3ทุ่ม4ทุ่มไอ้นัดมารับแล้วบอกไปเชียงใหม่แล้วออกไปพอมาวันเสาร์อ่านส่งข้อความไปอ่านนะฮะแต่ไม่ตอบกลับแสดงว่าถ้ามันจะมีเรื่องจริงๆเนี่ยมันต้องมีในคืนวันศุกร์ที่ไปนั่นแหละแล้วเชื่อมต่อเช้าวันเสาร์เลย
13: คือเรื่องเหตุเป็นไงไม่ทราบแต่ว่าพฤติกรรมมันเนี่ยมันน่าเป็นห่วงเป็นห่วงหนึ่งมันก่อหกตั้งแต่ว่ามันไม่ได้ติดต่อกับน้องเขาแต่แท้ที่จริงเขามารับมีติดต่อกันแต่ในนี้มันก่อหกแล้วสองกรณีที่น้องเนี่ยเขาเป็นคนรักลูกมากดังนั้นยังไงเขาก็ถ้ามีโอกาสเขาก็ต้องโทรหาลูกเขาแน่อันนี้มันเป็นห่วงยังไงต้านไม่อยู่แน่ที่จะโทรหาลูกอันนี้น่าเป็นห่วงอันนี้อันหนึ่งก็คือมันมีภาพอันหนึ่งที่ไปเดินออกไปต่างอาจจะข้ามตามไปต่างประเทศหรือเพื่อนบ้านเนี่ยตอนนี้ภาพวงจรปิดมันจับได้แต่ปรากฏว่าเขาไม่เห็นน้องผู้หญิงคนน
9: ี้ใช่
13: ค่ะแล้วเราต้องมาวิเคราะห์ว่าน้องผู้หญิงคนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนทำไมมันไม่เอาไป
11: ใช่
13: มันอยู่ที่ไหนและตอนนี้ตำรวจเขาก็เจอรถแล้ว
8: เดี๋ยวมาไล่ให้ฟังเดี๋ยวมาไล่ให้ฟังนะฮะอันนี้คือเราติดไว้ตรงนี้ก่อนนะครับก็คืออ่านไม่ตอบนะครับในวันเสาร์อาทิตย์ไม่อ่านเลย
11: ครับ
8: จันทร์ไม่อ่านเลยอังคารไม่อ่านเลยขาดไปเลยตัวเนี้ยอาทิตย์นึงแล้วแล้วเดี๋ยวมาดูเรื่องลูกนะฮะลูกของคุณปาเนี่ยก็พยายามติดต่อไปติดต่อได้ในช่วงแรกเพราะมีการตอบมาด้วยแล้วก็หายไปเลยแล้วเดี๋ยวเพื่อนต้องคุยหน่อยนะฮะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับคุณผู้ชมครับ
14: โหนกระแสจากช่อง3กด33
15: สนับสนุนโดย AIS 3BB Fiber 3อนาคตที่มากกว่าเพื่อคุณ
16: เวลโนวาเมลาเคลียร์เคลียร์รอยฝ้าและเสริมผิวให้ดูขาวกระจ่างนวัตกรรมไบโอ CPX จากธนาคารปสาและลำไย
17: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
1: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727
2: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ1:30 ถึง2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5 วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
3: คณะเกตทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอนิยายชีวิตครอบครัวจากบทประพันธ์ของวรางคณาบทละครวิทยุโดยมาริสาวาดวงกตความรักเปรียบเสมือนยาชูกำลังชั้นดีแต่ถ้าเมื่อไหร่รักสั่นคลอนก็เหมือนยา

0: ัวไปนะครับคุณผู้ชมครับณวันนี้ยังไม่รู้ชะตากรรมนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนี่คุณลูกปลาวิชุดานะครับอายุ33ปีเธอออกจากบ้านไปนะครับแต่งกายในกางเกงขาสั้น
1: ใช่
0: นะฮะใส่เสื้อลูกเก็บเป็นสี
1: ขาวครีม
0: สีขาวครีมครีมนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วอาศัยไปกับรถคันนี้ครับคุณผู้ชมครับเอาลองดูนะฮะคันนี้ครับคุณผู้ชมครับเนี่ยครับทีนี้หลังจากที่ติดต่อปลาไม่ได้แล้วทำยังไงต่อผมถามทางเพื่อนนิดนึงโบทำยังไง
2: ก็วันนั้นก็อยู่ด้วยกันกับพี่ไก่ค่ะช่วงที่ว่าติดต่อไม่ได้วันอาทิตย์ก็เลยบอกอ่ะถ้างั้นรออีกวันหนึ่งก็ได้รอเดี๋ยวเพื่อนนาทาแม่เขาทักมาถามพี่ไก่เพราะว่านาทาชอบทักไปหาพี่ไก่ถ้าแบบปลาอยู่ไหมอะไรเงี้ยค่ะเจอปลาไหมก็รอก็จนเขาทักคุยกันก็เลยได้รู้ว่านาทาทักไปหานัทนัทอ่ะตอบว่าไม่ได้ติดต่อปลาเลยตั้งนานแล้ว
0: แม่ติดต่อไปเหรอ
3: ใช่ใช่
0: แม่ติดต่อยังไงตอนนั้นแม่ติดต่อนับไปวันที่เท่าไหร่
2: วันอาทิตย์ค่ะ
3: วันอาทิตย์ค่ะ
0: ผมขอดูที่แม่ติดต่อหน่อยได้ไหม
4: เปิดให้แม
2: ่หนูมี
0: มีไหมอ่ะเดี๋ยวดูนี
1: ้อีโบได้เลยค่ะ
0: เรามีไหมทีมงาน
2: เนี่ยค่ะแชทแม่แชทไปหานัด
0: นี่นะฮะคือแม่เนี่ยติดต่อไปหานัดนะครับในเนี้ยบอกเลยบอกว่าโทรไปนี่นะฮะทำไมไม่รับสายนะครับหลังจากนั้นก็แล้วโทรศัพท์อยู่กับใครเนี่ยนะฮะกล้องหนึ่งจับเนี่ยโทรศัพท์อยู่กับใคร30สิงหานะครับ2ทุ่ม34นาทีนัดนะครับจากนั้นอีกไหมนี่นะฮะนัดเสร็จปุ๊บก็โทรไปอีก30สิงหาโทรไปอีกไม่รับนะครับไม่รับนะครับ
2: วันที่30อ่ะโทรแล้วรับรอบนึงครับพี
1: ่วันอาทิตย
0: ์วันที่อะไร
1: วันอาทิตย์ช่วงกี่โมง
0: ที่มันบอกไม่ใช่นัดอ่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูนะฮะ
2: อันเนี้ยค่ะ2นาที6วิเนี่ยโทรรับแล้ว
0: โอเค
1: บอกไม่ใช่น
0: ั
1: ด
0: นี่นะทำไมไม่รับสายนะครับแล้วก็อันเนี้ยโทรไปแล้วเขารับโทรศัพท์2นาทีกับ6วิ2นาทีกับ6วินี่แม่คุยอะไรเขาบ้าง
3: ก็ถามว่าลูกปลาล่ะเขาก็ได้ปฏิเสธมาว่า

0: โหนกระแสจากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
2: Lucky Flame เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนส่งต่อลักให้กัน Lucky Flame
3: ได้นัดนะฮะแล้วจากนั้นล่ะครับ
4: ก็จากนั้นแม่ก็คือก็แล้วไม่ถ้าไม่ใช่มึงแล้วลูกกูจะไปกับใครเราก็ยังปักใจอยู่นั่นแหละ
3: ไม่แล้วหลังจากนั้นที่คุยกับนัดอีกไหม
5: แม่ก็โทรอีกวันจันทร์
4: โทรวันจันทร์โทรวันจันทร์ตอนเช้าเราราว8 โมงถึง9 โมงแม่ก็โทรไปอีกก
3: ็รับไหม
4: รับ
3: รับแล้วพูดอะไรเป็นนัดหรือยัง
4: เขาบอกว่าแม่ก็โทรไปว่าบอกนัดปาล่ะผมไม่ได้อยู่กับปาผมเลิกลากับปาไปแล้วปาก็รู้ว่าผมมีแฟนใหม่นัดก็รู้ว่าปามีแฟนใหม่แต่แม่รู้อยู่แล้วว่าไอ้ปามันก็ไม่ได้มีใครไม่ได้อยู่กับผมครับขาดการติดต่อมาเป็นเดือนแล้ว
3: ขาดการติดต่อเป็นเดือนแล้ว
4: แล้วอย่างเงี้ยจะไม่ให้แม่แบบ
3: แล้วพอบอกขาดการติดต่อแม่บอกว่าไง
4: ก็ไม่ใช่แล้วคือมันก็ไม่ใช่และตอนนั้นแม่ยังเชื่ออยู่ว่าแล้วลูกกูไปไหนวะนี่ขอพูดภาษา
3: ได้
4: แล้วลูกกูไปไหนวะทีนี้ก็ยอมรับว่าเก็บตัวไม่คุยกับใครทั้งนั้น แล้วใช้สมาธิค้นหาเพื่อนไอ้นัดในเฟซที่พอที่ว่าจะเชื่อมต่อไอ้นัดได้แต่เผอิญเพื่อนมันก็นะทุกคนจนแม่ไม่กล้าเข้าไปขออ่ะ
3: ทำไมอ่ะ
4: ก็คือแม่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสนิทกันหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอย่างนี้ไง
6: ก็พูดไงบ้าง
3: ติดต่อได้ไหม
4: ไม่ได้ไม่ได้คือแม่ไม่ได้กล้าคือแบบแม่ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร
3: โอเค
4: เลยแม่ก็เลยอีหลานสาวอ่ะมันจะนอนบ้านแม่นะทุกวันแล้วมันก็ถามว่านัทาเจนลองโทรไปถามพี่ใกล้ดิเพื่อให้ใกล้มันรู้อันนั้นคือมันมาบอกเย็นวันอาทิตย์ตอนมืดก็แม่ก็เลยว่าเอ้ยช่วงนี้ใกล้มันยุ่งมันกำลังรับปริญญาลูกมันอะไรเงี้ยแต่คือใจเราอ่ะถ้าเราจะถามคือที่สุดท้ายคือที่ใกล้เพราะว่าช่วงหลังอ่ะน้องก็ไม่ได้ไปมาหาสู่ใบไก่เพราะว่าลูกปลามันก็ทำงานไก่ก็ทำงานก็เลยก็ไม่คิดว่าจะไปบ้านไก
3: ่ครับ
4: ก็นั่งงมทั้งคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนยอมรับเลยว่างมหาแม่มันพ่อมันลูกมันก็ไม่มีวี่แววในเฟซเลยเพราะว่าเล่นเฟซไม่ค่อยเก่ง
3: แล้วทีเนี้ยแม่ได้บอกไอ้นัทไหมในวันนั้นอะว่าม
4: ันยัง
3: นะยังอีกนะ
4: แล้วก็หลับไปเลยอะเอาไปหลับไปแล้วแล้วตอนเช้าแม่ก็เลยตัดสินใจพิมพ์ไปถามหลาน
3: ถามไก
4: ่
3: ถามว่า
4: วันจันทร์มันรอไม่ได้แล้วไงมันใจมันร้อนแล้วไก่อยู่ไหนไก่ก็ส่งรูปมาให้ดูช่วงที่เขารับปริญญากันแม่ก็เลยว่าทีแรกก็บอกกลับมาไลเลยไก่บอกว่าน่าจะเป็นเย็นๆหรือบ่ายๆนี่แหละไม่เกินบ่าย3อะไรเงี้ยก็คุยกันโหบ่าย3เลยเหรออยู่ไม่ได้แล้วไงคือความรู้สึกคนเป็นแม
3: ่
4: มันกังวลแล้วอ่ะก็เลยบอกว่าท่านเย็นใจพิมพ์ไปไก่ณฐาถามจริงป้าได้ไปหาเองไหมไปหาเองมั้งเปล่าไก่ก็ตอบว่านะตอนนี้หนูกำลังยุ่งนะเดี๋ยวหนูเข้าไปหานะตอนประมาณ3 โมงถึง 4 โมงเดี๋ยวมีอะไรจะเล่าให้ฟังทีนี้เนี่ยพอหลานพิมพ์มาอย่างงี้ก็มันอยู่ไม่ได้แล้วอะไก่เอ้ยบอกน้ำมาเลยเรื่องดีหรือไม่ดี
3: ไก่ถึงยอมบอกว่าไปกับไอ้นัท
4: ใช่
3: ถูกไหมล่ะ
4: เลยแม่ก็เลยอ๋อกูรู้แล้วมึงโกหกกูหนึ่ง
3: ไอ้นัทโกหกแล้วเพราะไอ้นัทบอกไม่ได้เจอกันมาเป็นเดือนแล้ว
4: ใช่โกหกกูแล้ว
3: แม่โทรกลับไปหาไอ้นัทอีกไหม
4: พิมพ์มันไม่อ่านเลยมันไม่อ่านแต่ตอนนั้นมันยังไม่บล็อกแม่แม่พิมพ์ไปเลยตั้งสติเลยว่าม
3: ึงมาเจอลูกกู
4: ไอ้นัทเรารู้แล้วนะ ว่าเธอเป็นคนไปรับลูกเราที่บ้านในไก่ไก่บอกแต่แม่ยังไม่ได้บอกว่าเป็นกล้อง
3: แล้วมันอ่านไหม
4: อ่านเสร็จบล็อกไปเลย
5: เหมือนพอรู้ความจริงก็
3: พอรู้ความจริงว่าแม่รู้แล้วเนี่ยมันบล็อกเลยนะ มันบล็อกเลยนะ
4: บล็อกไปเลย
3: ทีเนี้ยจากนั้นเดี๋ยวผมคุยกับทางนี้นิดนึงจากนั้นเนี่ยทำยังไงกันต่อพอมันบล็อกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราทำอะไรกันบ้าง
6: ก็หลังจากนั้นคืนวันนั้นเลยค่ะวันจันทร์ก็รวมนัดรวมที่บ้านแม่
4: รวมกันเลย
3: เดี๋ยวทีแป๊บนึงถามว่าอะไรยังไงต่อฮะ
6: ก็รวมกันก็หาช่องทางติดต่อว่าให้ใครช่วยเหลือได้บ้างค่ะ
3: ครับ
6: หนูก็ติดต่อพี่ละพีอีกทางก็ทางนู้นทางนี้หลายทางอะค่ะ
3: โอเคแล้วทางคุณไก่ทำอะไรอ่ะ
5: ก็อยู่ด้วยกัน
6: อยู่ด้วยกัน
5: อยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเนี่ยค่ะก
6: ็รวบรวมหลักฐาน
5: พี่ละพีคนแรกเลย
4: วันแรกก็ไปนั่งคุยกันที่บ้านแม
3: ่โอเคพี่ละพีณตอนนี้พี่ไปตรวจสอบอะไรยังไงบ้างหลังจากที่รับการร้องเรียนกับเขามา
7: ก็คือพอได้รับการประสานงานจากกลุ่มญาติญาติเขาเนี่ยก็ขอให้ผมช่วยเบื้องต้นผมก็ให้ส่งข้อมูลมาก่อนว่าชื่อของไอ้น้องนัทคืออะไรชื่อของไอ้น้องปลาใครบ้างเฟซเป็นใครเป็นใครอะไรประมาณนี้รถที่มารับคือหมายเลขทะเบียนอะไรประมาณนี
3: ้ทีมงานครับผมรบกวนช่วยเอารูปของทางคุณปลาขึ้นไว้ข้างๆจอเล็กๆไว้หน่อยเผื่อว่าใครเขาจะได้เห็นว่าคนนี้หายตัวไปจะได้แบบช่วยกันประสานตามหาไม่งั้นเขาคนเขาจะไม่ทราบกันอะว่าเรากำลังตามหาคนนี้อยู่นะฮะเชิญต่อครับ
7: พอหลังจากนั้นเนี่ยพอผมรวบรวมข้อมูลไม่ว่าจะเป็นรถของปลาไม่ว่าจะเป็นรถของนัดที่มารับปลาชื่อนามสกุลอะไรเงี้ยผมก็เช็คพอเช็คข้อมูลได้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็หาประวัติของนัดคืออะไรก็สอบถามจากพวกหมู่เพื่อนฝูงก็ได้มารู้ว่านัดเนี่ยมันมีคดีเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดนะครับที่ราชบุรีนะครับแล้วก็พฤติกรรมของปลาเนี่ยเป็นยังไงก็สอบถามจากลูกด้วยญาติด้วยเพื่อนด้วยแม่ด้วยอะไรประมาณนี้ว่าไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของปลาเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับพอได้ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยเนี่ยผมก็ใช้ข้อมูลทั้งหมดที่ผมมีอยู่เนี่ยส่งต่อข้อมูลประสานกับทางสภ.ลาดหญ้านะครับแล้วก็ผู้การจังหวัดกาญจนบุรีว่าข้อมูลเนี่ยเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะครับทีนี้แม่เนี่ยไปแจ้งความวันที่31ก็คือวันจันทร์31สิงหาคมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณแม่เนี่ยไม่ได้รับการประสานงานจากทางเจ้าที่ตำรวจที่ไปแจ้งความเขาก็
3: ไปแจ้งที่ไหนฮะ
7: สภ.ลาดหญ้า
3: ลาดหญ้าน
7: ะครับสภ.ลาดหญ้าจังหวัดกาญจนบุรีแต่ในขณะที่ตำรวจได้รับแจ้งความเนี่ยตำรวจเนี่ยได้ทำงานไปแล้วนะครับว่ามีการไปไล่กล้องยังไงอะไรเนี่ยเขาไปทำงาน
3: เรียบร้อยแล้วในระหว่างนั้น
7: แต่เขาเนี่ยไม่ได้มาแจ้งให้ทางแม่เนี่ยทราบ
3: เพราะเขาขอสืบเบื้องต้นของเขา
7: ใช่ใช่เขาก็จะสืบในทางลับเพื่อไม่ให้มีการตื่นตัวกันหรืออะไรประมาณนั้นนะครับทีนี้พอแม่เนี่ยก็เริ่มกังวลนะครับกับพวกญาติญาติเนี่ยเริ่มกังวลก็มาหาผมก็รีบประสานงานแล้วก็ได้ข้อมูลอะไรก็พยายามจะเล่าให้เพื่อนๆเขาฟังให้แม่เนี่ยฟังนะว่าตอนนี้เจออย่างนี้แล้วนะเจออย่างนี้แล้วนะครับเพื่อที่จะให้แม่เนี่ยเบาใจกังวลใจเพราะว่าเจอทีไรก็เป็นลมเจอทีไรก็เป็นลมนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดคือลูกนะครับลูกเนี่ยก็จะหยุดโรงเรียนด้วยติดต่อแม่ไม่ได้ด้วยคือมันเห็นสภาพตรงนั้นแล้วมันหดหู่ไปหมดไม่รู้ว่าลูกไปยังไงอะไรไปยังไงนะครับก็จนได้ไปเจอว่ารถเนี่ยอยู่ที่เชียงใหม
3: ่เช็คไปจนกระทั่งไปเจอว่าอยู่เชียงใหม่จริงจริง
7: ใช่
3: นะเอ้ารถขึ้นมาไปอยู่เชียงใหม่ก็คือเช็คจากภาพของกล้องวงจรปิด
7: ใช่ครับผม
3: จากทางตำรวจคันนี้นะนี่ครับผู้ชมครับไอ้นี่มันเบอร์อะไรวะอันเนี้ย
7: เป็นทะเบียนรถ
3: อ๋อเป็นทะเบียนรถนะ
7: กไก่ลอลิง9617หมวดก็คือพิษณุโลก
3: อันนี้นะ
7: ครับผมแต่กล้องอันนี้ที่จับได้ก็คืออยู่ตรงแถวอนุโนไทยอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม
3: ่เชียงดาวนะ
7: ครับในว
3: ัน
7: ที่29
3: ครับ
7: สิงหาคมนะครับแต่คนในรถเนี่ยเราไม่เห็น
3: กี่โมงนะที่เจอพี่บ่ายสองโมง
7: ประมาณนั้น
3: บ่ายสองโมงบ่ายสามโมงนี่สามโมงสามสิบสี
7: ่ครับแล้วรถคันนี้ก็จะวิ่งวนไปวนมาอยู่ในพื้นที่อำเภอเชียงดาวนะครับ
3: วนอย่างนั้นอ่ะ
7: ในวันที่31ด้วย
3: ครับ
7: นะครับแต่ด่านสุดท้ายเนี่ยในด่านจุดที่อรุณโอไทยเนี่ยคือมันอยู่ติดกับชายแดนตรงอำเภอเชียงดาวเลยนะครับ
3: ชายแดนนะ
7: ใช่อยู่ติดชายแดนเลยนะครับ
3: โอ้โอเค
7: ทีนี้ผมก็ได้เอาข้อมูลพวกนี้ก็ส่งให้กับทางเจ้าที่ตำรวจแต่เจ้าที่ตำรวจก็มีอยู่แล้วแหละนะครับก็ร่วมกันประสานข้อมูลกันอยู่นะครับ
3: ก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ชมครับคือเอาเป็นว่าณตอนนี้เบาะแสล่าสุดที่ได้มานะฮะรถคันที่ทางฝั่งไอ้นัทขับไปรับลูกปลาในคืนวันที่28 ไปปรากฏอยู่ที่เชียงดาวที่เชียงใหม่คันนี้นะฮะในเวลาประมาณสักบ่ายสองโมงกว่าบ่ายสามโมงกว่าขับวนอยู่ตามตะเข็บชายแดนแถวนั้นแหละขับวนขับวนขับวนอยู่เพราะกล้องมันจับได้หลายจุด
7: ครับ
3: ถูกไหมฮะ
7: ใช่ครับ
3: แล้วหายไป
7: ใช่ครับ
3: โอเคพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาคุณผู้ชมครับ
8: โหนกระแสจากช่อง3กด33
9: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
10: Lucky Flame เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนส่งต่อลักให้กัน Lucky Flame
11: ระวังนะลูก
12: ค่อยๆวิ่งนะลูก
11: อย่าปีนสูงนะ
12: เดี๋ยวล้มนะลูก
13: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
14: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
15: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
16: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
10: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
17: ฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell DeWalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
18: อ้าวสายต่อไป
19: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
18: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอาสายต่อไป
20: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
21: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
22: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
3: นัดเป็นใครคุณผู้ชมครับนัดเนี่ยคืออดีตคนที่เคยคบหาหรือรู้จักกันมาในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วในนัดเนี่ยติดคุกไปเรื่องของยาเสพติดแล้วกลับออกมาใหม่แล้วก็ติดต่อมาที่ลูกปลาใหม่มีการพูดคุยกันได้ไม่นานแล้วครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าในนัดลูกปลา ในวันที่28สิงหาคมนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยจะมารับที่บ้านของคุณไก่ก็คือนั่งอยู่ตรงนี้แหละครับลูกปลาขับรถไปทิ้งไว้ที่บ้านคุณไก่แล้วนั่งรถไปกับในนัดก็คือคันนี้ฮะเป็นกระบะมิตซูบิชิสีออกขาวครีมทะเบียนนะครับกอไก่ลอลิง9617นี่นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยทางฝั่งของตัวลูกปลาเนี่ยติดต่อไม่ได้นะครับพยายามส่งข้อความไปลูกปลาอ่านในช่วงแรกแล้วก็ไม่อ่านอีกเลยติดต่อไม่ได้อีกเลยคุณแม่ก็เลยพยายามติดต่อไปหาในนัดผ่านทาง Messenger ตอนแรกในนัดไม่ได้รับโทรศัพท์แต่บอกว่าเป็นคนอื่นรับแทนบอกเป็นเพื่อนของในนัดในคืนวันที่28หรือเข้า29ด้วยซ้ำไปใช่ไหมฮะ29ใช่ไหม
4: ใช่ค
3: ่ะเสร็จปุ๊บปรากฏว่าหลังจากนั้นฮะวันจันทร์30คุณแม่เนี่ยติดต่อไปที่ในนัดจนกระทั่งทราบว่าในนัดเนี่ยรับโทรศัพท์แล้วบอกเลยบอกว่าผมไม่เจอลูกคุณแม่มานานแล้วไม่เจอเป็นเดือนแล้วไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่เจอกันตอนนั้นคุณแม่ยังไม่รู้ครับว่านัดเนี่ยมารับลูกสาวไปเพราะไก่ยังไม่ได้บอกแม่เข้าใจลูกเนี่ยไม่รู้หายไปไหนแต่เหมือนกับอยากจะโทรไปถามนัดน่ะนัดบอกไม่เจอเขาก็เชื่อนะเพราะเขาไม่รู้ว่าไปกับนัดจริงหรือเปล่าจนกระทั่งอีกวันนึงแล้วฮะทางไก่ถึงได้มาบอกแม่ว่าแม่ไอ้ลูกปลาเนี่ยมันไปกับนัดนะแม่ถึงรู้เลยว่าไอ้นัดเนี่ยโกหกแล้วแม่ก็เลยส่งข้อความบอกว่าทางเรารู้หมดแล้วนะว่าคุณมารับลูกสาวฉันไปมันมีกล้องวงจรปิดอยู่พอในนัดอ่านปั้งในนัดบล็อกทุกสิ่งหมดเลยหลังจากนั้นทุกคนก็เลยมาร้องทางฝั่งของพี่ระพีชำนาญเรือพี่ระพีก็มีการประสานงานนะฮะจนกระทั่งมีการไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดจนกระทั่งไปเจอแหละครับว่ามีรถคันนี้รถของในนัดไปวิ่งอยู่นะฮะที่อรุณโนไทยนะครับแล้วก็ตรวจสอบไปจนถึงเจอว่าอยู่เชียงดงเชียงดาวอยู่ตามตะเข็บชายแดนแล้วขับวนอยู่อย่างนั้นนะฮะเนี่ยครับวันที่31ดูไปจนถึงทุ่มหนึ่งเลยนะก็อยู่แถวนั้นแล้วก็หายไปถูกไหมครับโอ้ไอ้ตรงจุดนั้นมันน่ากลัวไหมพี่แต้ม
0: คือน่ากลัวอยู่แล้วตะเข็บชายแดนเนี่ยแต่นี่อย่างนี้ครับในจากการสืบสวนเนี่ยผมว่าคิดว่ามีภาพของไอ้เนี่ยออกไปฝั่งนู้น
3: ฮะตอนนี้เหรอครับ
0: ครับมีภาพแต่ว่าม
3: ีภาพของในนัดนะ
0: ครับ
3: ออกไปฝั่งนู้นแล้วนะ
0: แต่ภาพกลับไม่มีตั้งแต่แรกๆแล้วเนี่ยตอนนี้เราพบรถแล้วพบรถจอดอยู่ที่เชียงดาวนะครับ
3: รถจอดอยู่เชียงดาวตัวนี้เจอแล้วนะ
0: เจอแล้วคือหลังจากเจอเนี่ยตำรวจเขาก็ใช้เทคนิคล้อมอยู่เพื่อคิดว่ามันจะกลับมาใช่ไหมครับแต่ว่าไม่กลับมาตอนนี้ผมก็เลยประสานกับตำรวจว่าให้ตำรวจเนี่ยไปตรวจพิสูจน์ที่รถเพราะเราอาจจะเจอร่องรอยพยานหลักฐานอะไรบ้างถ้าเราคิดไม่ดีนะถ้าเกิดจะต้องเกิด
3: เหตุอะไรขึ้นมาม
0: ีเหตุอะไรขึ้นมาเราจะได้รู้ว่าน้องนี่ยังอยู่ไหมอะไรไหมและจะมีร่องรอยพยานหลักฐานอะไรไหมเพราะไม่มีภาพที่น้องไปฝั่งนู้นแสดงว่าน้องต้องอยู่ฝั่งนี
3: ้
0: ใช่ไหมตอนนี้พอฝั่งนี้น้องเป็นอะไรหรือเปล่าไอ้ตัวเนี้ยตำรวจต้องทำการสืบสวนตอนนี้ตำรวจกำลังทำอยู
3: ่ทีเนี้ยเดี๋ยวตอนพักเบรกไปอาจจะให้พี่แต้มลองเช็คหน่อยว่าตอนที่มันข้ามไปเนี่ยมันข้ามไปคนเดียวหรือเปล่า
0: ครับ
3: เพราะรถอยู่นี่นะฮะแต่ตัวคนเนี่ยข้ามไปแล้วเท่าที่ทราบมาล่าสุดนะข้ามไปแล้วครับแต่ไม่รู้ว่าไอ้นัดเนี่ยข้ามไปคนเดียวหรือไปกับผู้หญิงด้วย
0: แต่ผู้หญิงไม่ได้ไป
3: ฮะ
0: ผู้หญิงไม่ได้ไปไปนัดไปแต่ผู้หญิงไม่มีภาพไปแสดงว่าผู้หญิงอยู่ฝั่งนี้ตอนนี้อยู่ยังไงนะ
4: ไม่โอเค
0: ครับต้อง
3: ไม่โอเคละ
4: ไม่โอเค
3: เดี๋ยวแม่ใจเย็นดมก่อนแม่ดมยาก่อน
0: ใจเย็นๆมันอาจจะไม่มีเรื่องร้ายก็ได้
3: เป็นเย็นแม
4: ่ถ้าอยู่ฝั่งนี้ทำไมติดต่อลูกไม่ได
3: ้เดี๋ยวใจเย็นแม่เดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะอันนี้คือล่าสุดที่เขาแจ้ง

0: ตัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz เร็วๆนี
1: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
2: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับเฮาไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัททริปเปิ้ลไอโลจิสติก
4: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
5: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02559-2727
6: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
7: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
8: คณะกีทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอนิยายชีวิตครอบครัวจากบทประพันธ์ของวรางคณาบทละครวิทยุโดยมาริสาวาดวงกตความรักเปรียบเสมือนยาชูกำลังชั้นดีแต่ถ้าเมื่อไหร่รักสั่นคลอนก็เหมือนยาขมดีๆนี่เองความรักของเขาและเธอก็เหมือนกันชวนพาให้สั่นคลอนอยู่เสมอเพราะเธอหูเบาเชื่อคนง่ายไว้ใจคนที่ได้ชื่อว่าเพื่อนรักของเธอจะสุขสมหวังหรือปิดฉากชีวิตคู่ร่วมติดตามความสนุกได้ในวันวานยังหวานแว่วทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 2:00 ถึง 3:00 และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 3:00 ถึง 4:00 ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106กว่าจะเป็นเราในวันนี้ผ่านกี่นาทีที่มีน้ำตา
9: ขณะนี้คุณกำลังอยู่กับสทร. FM 106วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคน
10: จากนี้ไปเชิญ

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยาน FM 106 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทันเกมค่ะ
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
2: ต์ล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
4: รู้หรือไม่รายได้สำคัญของประเทศส่วนหนึ่งมาจากภาษีสรรพสามิต
5: กรมสรรพสามิตมีภารกิจหลักในการจัดเก็บภาษีจากสินค้าและบริการเฉพาะอย่างเพื่อเป็นรายได้สำคัญให้รัฐบาลนำไปใช้พัฒนาและบริหารประเทศในทุกมิติ
4: รายได้เหล่านี้ถูกนำไปสร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาสาธารณสุขและยกระดับเศรษฐกิจไทยให้มั่นคงและยั่งยืน
5: ภาษีสรรพสามิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย
6: ว้าอยากกินซูชิคำหนึ่งว่าไหวไหมว้าโอ้โหชนมาเลยหนึ่งไหวปะโถนี่ซื้อรองเท้าใหม่ก็ยังไหวซื้อได้อีก10คู่มันไหวแล้วครับน้องๆฮะไปฟูจิก็ได้ครับไปเที่ยวต่างประเทศกินเนื้อเอฟไฟมัสมากาบไปดูแสงหนงแสงเหนือไปคอนเสิร์ตท่าดาไปได้หมดเลยเพราะว่ามันไหวหมดเลยอย่างนั้นอันนี้ก็ไหวสบายสบายประกันยังไหวค่าเบี้ยต่อปีเฉลี่ยเริ่มต้นวันละไม่ถึง55บาทประกันยังไหวโดยทิปไลฟ์ทิพยประกันชีวิต

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สนามบินใหญ่จังเลยเราจะหลงไหมเนี่ย
2: หนูก็เป็นห่วงค่ะพ่อไม่รู้ว่าจะไปถึงเกตทันหรือเปล่า
3: สวัสดีค่ะหากต้องการความสะดวกแนะนำ Airport Premium Service มี Personal Butler คอยดูแลตลอดการเดินทางค่ะพร้อมบริการ Express Lane และรถบักกี้รับส่งเพิ่มความสะดวกสบายค่ะ
1: มีคนช่วยถือกระเป๋าด้วย
2: บริการดีแบบนี้หนูก็อุ่นใจค่ะ
3: Airport Premium Service มีผู้ช่วยส่วนตัวคอยดูแลทุกก้าวที่คุณไปเพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความสุขของเราสำรองบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมโทร020297889หรือดาวน์โหลดแอปสวัสดี by AOT วันนี้มีผู้ช่วยส่วนตัวคอยดูแลทุกก้าวที่คุณไปสนามบินกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ Airport Premium Service เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความสุขของเรา
4: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
5: สวัสดีครับทันเกมฉบับนักเลงฟุตบอลครับวันนี้เรามาเจอกัน4กันยายน2569นะครับเช่นเดิมครับอยู่กับผมคมกิจนภาลัยแล้วก็คุณยิ่งรักรักสุวรรณนะครับมา
6: สวัสดีครับ
5: รูปเปลี่ยนแล้วใช่ไหมเนี่ยดูจอมองไม่เห็นเสื้อใหม่ใช่ไหมนะครับวันนี้ใจตรงกันเลยโอ้โหเสื้อแดงขึ้นด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณชุดสวยๆนะเสื้อผ้าที่นักกีฬาไทยเราจะใส่ไปลุยทำศึกเอเชียนเกมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับก็กลางเดือนนี้เนาะอุ้ยสัปดาห์หน้านี่ก็จะเริ่มแล้วบางกีฬาก็จะเริ่มแข่งขันกันแล้วนะครับกลางสัปดาห์หน้านะครับก็ติดตามชมผ่านช่องทางถ่ายทอดสดหลายๆช่องทางกันได้นะครับอ่ะวันนี้เราก็คงมาจับประเด็นสำคัญกันอยู่ที่ฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน20ปีนะครับรอบคัดเลือกโซนเอเชียของเรานะครับซึ่งทีมเยาวชนไทยลงสนามไป2เกมเก็บ6แต้มแต่มีสิทธิ์ตกรอบเป็นยังไงเดี๋ยวมาคุยกันนอกจากนั้นก็คงจะมีเรื่องของฟุตบอลไทยลีกนะครับวันนี้จะเริ่มเปิดฤดูกาลใหม่มาพร้อมความวุ่นวายความไม่พร้อมอะไรเกิดขึ้นกันในวันศุกร์ดิบที่จะเตะกันแล้วนะครับและก็ยังมีผลการแข่งขันฟุตซอลลีกนะครับ MEA ฟุตซอลลีกนัดกลางสัปดาห์ที่เตะกันไปเมื่อวันพุธแล้วก็พฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับคุณยิ่งรักก็เอา3ประเด็นนี้ก็น่าจะเหลือๆแล้ววันนี้นะน่าจะยาว
6: ครับ
5: นะมาเริ่มกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้ยางดันลอปมีความรู้เอามาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเคยกล่าวไปแล้ววันนี้มาย้ำให้กับท่านผู้ฟังอีกครั้งกับสัญลักษณ์ Inside และ Outside บนแก้มยางนะครับเพราะว่าสองส่วนนี้มีความสำคัญนะครับ Inside มันก็คือตรงๆเลยก็คือด้านใน Outside ก็คือด้านนอกซึ่งจะเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้ช่างเนี่ยดูเป็นหลักในการติดตั้งล้อแม็กกับยางเข้าด้วยกันเพื่อยึดตำแหน่งที่ถูกต้องว่าแก้มยางด้านไหน Outside ด้านไหน Insideนะครับเพราะถ้าหากติดตั้งผิดฝั่งจะส่งผลถึงสมรรถนะของยางและการขับขี่ยิ่งหากเป็นยางแบบหัวลูกศรที่มีทิศทางของดอกยางมาในทิศทางเดียวกันก็คือทิ่มลงเนี่ยหากสลับผิดด้านนำหัวลูกศรขึ้นบนก็จะส่งผลต่อสมรรถนะอย่างมากนะครับแล้วก็สงสัยไหมครับว่าทำไมยางบางรุ่นถึงมีฟองน้ำอยู่ด้านในนั่นก็เป็นเพราะว่าทุกครั้งที่รถวิ่งจะเกิดคลื่นเสียงสะท้อนภายในยางซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุของเสียงรบกวนในห้องโดยสารฟองน้ำอะคูสติกจึงเข้ามาช่วยดับดูดซับคลื่นเสียงเหล่านั้นทำให้เสียงกล้องลดลงห้องโดยสารเงียบขึ้นคุยกันสบายฟังเพลงได้เต็มอรรถรสสัมผัสความเงียบระดับ Luxury Comfort กับยางดันลอป Sport Max Lux ที่มาพร้อมเทคโนโลยี Silent Callฟองน้ำอะคูสติกดีไซน์พิเศษช่วยยกระดับความเงียบและความสะดวกสบายในการเดินทางพิเศษครับ 1,000 ท่านแรกที่ซื้อยาง Sport Max Lux ครบ4เส้นลงทะเบียนรับการยาง120วันจะได้รับฟรีอีคูปองเติมน้ำมันบางจากมูลค่า500บาทพร้อม 0% นาน6เดือนเฉพาะธนาคารที่ร่วมรายการ รายละเอียดก็สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Dunlop Thai Thailand หรือ www.dunlopthai.co.th ทางด้านของ TAC Group ครับประกอบด้วย3บริษัท1บริษัท TAC Modular System จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายตู้สวิตช์บอร์ดมาตรฐานระดับสากล2บริษัท TAC Engineering จำกัดผู้ผลิตรางไวเวเคเบิลเทเคเบิลแลดเดอร์และ3บริษัท TAC Electric Corporation จำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านการบำรุงรักษา Electrical Switch Board นอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายบัสดัตยี่ห้อลิงจากประเทศมาเลเซียติดต่อ TIC Group สำนักงานใหญ่ที่หมายเลขโทรศัพท์021054247 021054247หรือเข้าชมเว็บไซต์ได้ที่ www.ticcorp.net นะครับนะนี่เป็นข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนฟุตซอล MEA ฟุตซอลลีกคุณยิ่งรักตอนนี้สถานการณ์ของรองแชมป์เก่าดูอย่างดูหน้าเป็นห่วงแล้วนะตอนน
6: ี
5: ้หลุดพื้นที่เพย์ออฟ6อันดับแรกไปถึง4คะแนนแล้วหลังจากที่ล่าสุดการท่าเรือ ASM นะครับบุกไปโดนแบ็คเพิร์ลยูไนเต็ดสอยไปเลย3ประตูต่อ0นะครับก็ทำให้สถานการณ์ของการท่าเรือถึงเวลานี้ไม่สู้เดียวเลยฤดูกาลนี้2นัดหลังนี่แพ้มารวด5นัดสุดท้ายที่ผ่านมาเนี่ยเก็บไปได้แค่6คะแนนเท่านั้นเองนะครับส่วนคู่อื่นๆธรรมศาสตร์เซนเลียนเปิดบ้านถล่มนครราชสีมา JT ทรัค5ประตูต่อ1นครปฐมคริสเตียนยูไนเต็ดนะครับก็ใช้รังเหย้าที่โกดังสเตเดียมแพ้ห้องเย็นท่าข้าม3ประตูต่อ15ก็นครปฐมนี่จะใช้โกดังสเตเดียมเป็นรังเหย้าทุกนัดที่เหลือของฤดูกาลนี้นะครับโดยที่การท่าเรือก็จะให้ความอนุเคราะห์ไม่เก็บค่าเช่าสนามให้คุณยิ่งรักแต่ว่ามันจะมีอยู่เกมนึงที่นครปฐมจะจ้องเจอกับการท่าเรือเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปหาสนามใหม่ไม่ให้เตะที่โกดังนะครับเพื่อไม่เกิดได้ความได้เปรียบเสียเปรียบกันนะครับ
6: มาถึงขั้นนี้แล้วไม่ต้องกลัวแล้วล่ะครับจะไปกลัวอะไรอีกอ่ะ
5: ก็จะได้ไม่ไอ้นี่ไงไม่น่าเกลียดว่าถ้าเรือเป็นทีมเหย้าเอ้ยเป็นทีมเยือนแต่ได้เตะในรังเหย้าก็คงหรือแล้วมีสิทธิ์จะได้ไปเตะเนี่ยที่ธรรมศาสตร์อ่ะเพราะอย่างน้อยเขาก็สนิทสนมกันอยู่ก็ใส่เสื้อยี่ห้อเดียวกันสุราษฎร์ธานีครับกลับไปเล่นที่ตาปีอารีนาคุณยิ่งรักโอ้โหบรรยากาศนี่กลับมาเลยนะความคึกคักความแน่นขนาดของแฟนบอลสุราษฎร์ก็เปิดศึกดาร์บี้แมตช์แดนใต้ครับเสมอกับภูเก็ตยูไนเต็ด2ประตูต่อ2ถือว่าเป็น2ทีมแม่เหล็กของลีกฤดูกาลนี้เลยนะถ้าฟุตซอลอาชีพจะเกิดได้คุณยิ่งรัก2สนามเนี้ยมีโอกาสเป็นไปได้ที่สุดนอกนั้นสนามอื่นเนี่ยยากมากถ้าพูดกันตามตรงเลยนะเพราะเตะที่สุราษฎร์เตะที่ภูเก็ตเนี่ยคนดูแน่นเอียดสนามแตกอ่ะขณะที่บูเวฟชลบุรีครับเปิดบ้านเอาชนะราชนาวี8ประตูต่อ2แบงคอกชนะนนทบุรี5ประตูต่อ3แบงคอกตอนนี้ต้องบอกว่าฟอร์มดีเลย3นัดหลังเก็บ9แต้มเต็มขยับขึ้นมาอยู่ในโซนเพลย์ออฟและอยู่อันดับ6มี24คะแนนจากทีมที่จะยุบไม่ยุบแลนะอาลิฟอาฮัมมะกลับไปทำทีมให้พ่อตานี่โอ้โหทำผลงานได้ดีเยี่ยมเลยฤดูกาลนี้ถ้าลีกจบตรงนี้นะคุณยิ่งรักนะสมมุตินะผมให้เลยนะทีมยอดเยี่ยมปีนี้แบงคอกเพราะจากทีมที่ไม่พร้อมแต่สามารถต่อกองกับทีมใหญ่ๆได้สนุกแล้วก็คู่สุดท้ายราชภัฏเพชรบุรีครับเปิดบ้านเอาชนะเกษมบัณฑิตไป6ประตูต่อ3ถึงตรงนี้นะครับอันดับ1 2 3 4 5 6เนี่ยที่อยู่เพลย์ออฟก็จะเป็นห้องเย็นท่าข้ามราชภัฏเพชรบุรีนะครับบูเวฟชลบุรีแบ็คเพิร์ลสุราษฎร์ธานีแล้วก็แบงคอกนะครับส่วนภูเก็ตอันดับ7นี่แต้มเท่ากับแบงคอกนะครับ24คะแนนเท่ากันซึ่งโซนเพลย์ออฟนี่ยังได้ลุ้นกันสนุกนะครับส่วนตกชั้นก็เหมือนเดิมครับนนทบุรีกับคริสเตียนยูไนเต็ดยังจองไว้อยู่แต่ว่าทีมที่ดูจะเหนื่อยๆมาอีกแล้วนั่นก็เป็นราชนาวีเกษมบัณฑิตนะครับเพราะอยู่เหนือโซนตกชั้นแค่1คะแนนและ3คะแนนตามลำดับนะครับนี่เป็นฟุตซอล NBA ฟุตซอลลีกนะครับนัดกลางสัปดาห์เดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้เสาร์อาทิตย์ก็ยังจะเตะกันเป็นนัดที่18ของฤดูกาลกันแล้วนะก็เหลือจบนัดหน้าเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะเหลืออีกแค่เท่าไหร่8นัดก็จะจบฤดูกาลแล้วก็เข้าสู่รอบเพลย์ออฟกันต่อไปนะครับแต่ที่ยังเป็นปัญหากันเหมือนเดิมก็คือเรื่องมาตรฐานการตัดสินเนาะก็ยังมีใบดงใบแดงที่หลายคนก็คานสายตากันอยู่พอสมควรในนัดที่ผ่านมานะครับนี่เป็นเรื่องของฟุตซอลลีกในช่วงแรกก็แล้วกันเรารีบไปพักกันเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันถึงสถานการณ์ของทีมเยาวชนอายุไม่เกิน20ปี6แต้มเต็มทำไมมีสิทธิ์ตกรอบมาว่ากันในช่วงต่อไปครับ
4: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
7: ว้าอยากกินซูชิคำหนึ่งว่าไหวไหมว้าโอ้โหชนมาเลยหนึ่งไหวปะโถนี่ซื้อรองเท้าใหม่ก็ยังไหวซื้อได้อีก10คู่อ่ะมันไหวนะครับน้องๆฮะไปฟูจิก็ได้ครับไปเที่ยวต่างประเทศกินเนื้อเอฟไฟมัสบะกับไปดูแสงหนงแสงเหนือไปคอนเสิร์ตทะดาไปได้หมดเลยเพราะว่ามันไหวหมดเลยอย่างนั้นอันนี้ก็ไหวสบายสบายประกันยังไหวค่าเบี้ยต่อปีเฉลี่ยเริ่มต้นวันละไม่ถึง55บาทประกันยังไหวโดยทิปไลฟ์ทิพยประกันชีวิต
8: รู้หรือไม่รายได้สำคัญของประเทศส่วนหนึ่งมาจากภาษีสรรพสามิต
9: กรมสรรพสามิตมีภารกิจหลักในการจัดเก็บภาษีจากสินค้าและบริการเฉพาะอย่างเพื่อเป็นรายได้สำคัญให้รัฐบาลนำไปใช้พัฒนาและบริหารประเทศในทุกมิติ
8: รายได้เหล่านี้ถูกนำไปสร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาสาธารณสุขและยกระดับเศรษฐกิจไทยให้มั่นคงและยั่งยืน
9: ภาษีสรรพสามิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย
10: บริษัท TAC ผู้นำด้านตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกจากประเทศเยอรมนีแบรนด์ลิขสิทธิ์รุ่น X-Energy ของอีตันอีกทั้งยังผ่านการทดสอบไทเทส IEC 61439เวอร์ชันล่าสุด2020และเป็นผู้ผลิตตู้กระแสสูงสุดที่ 16,000 แอมป์นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตรางไวเวย์เคเบิลเทรย์เคเบิลแลดเดอร์ด้านการบริการหลังการขายในส่วนนี้ยังเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยบริษัท TIC มีประสบการณ์ร่วม30ปีได้รับมาตรฐาน ISO มอกทำให้มั่นใจในความปลอดภัยแข็งแรงทนทานพร้อมรองรับทุกการใช้งานให้ TIC เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของคุณ
11: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยางดันลอปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยางดันลอปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
8: สีคาร์บอนพลังขับเคลื่อนเพื่อโลกสีเขียวและเศรษฐกิจไทยที่ยั่งยืน
9: กรมสรรพสามิตใช้ภาษีคาร์บอนเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมโดยไม่กระทบต่อราคาขายปลีกน้ำมัน
8: ภาษีคาร์บอนทางเลือกของวันนี้เพื่อสิ่งแวดล้อมของวันพรุ่งนี
9: ้โดยกรมสรรพสามิต
12: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Serviceการเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
13: สนับสนุนโดยการเคหะแห่งชาติพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตสู่ชุมชนอัจฉริยะน่าอยู่น่าอาศัยอย่างยั่งยืน
4: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
5: อ ครับกลับมาช่วงที่2ของทันเกมฉบับนักเลงฟุตบอลนะครับในช่วงที่2มีโปรแกรมมวยวันพรุ่งนี้ที่สนามมวยเพชรบัญชาหาดเฉวงเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับศึกมวยรวมพลคนสมุยสมุยซุปเปอร์ไฟท์นะครับวันพรุ่งนี้เสาร์ที่5กันยายนคู่เอก141ปอนด์4จ่าแอร์กรีดีคุมเวอร์นักชกไทยนะครับจะเจอกับนักชกตุรกีก็คือเมลิน WMC สมุยส่วนคู่รองครับ143ปอนด์เพชรสวนจันทร์สอชัยเจริญพบวินแบงค์ยูโรพิกัด152ปอนด์อวตารสอสมุทรอ๋อขออภัยสอสมุยลูกพยมนะครับพบกับทอม M19 มวยไทยนักชกฝรั่งเศสพิกัด127ปอนด์เป็นมวยหญิงครับบียงก้าชาติพิชิตมวยไทยนักชกเยอรมันเจอกับอเลฮันโดชอราชวัตรมวยไทยนักชกสเปนพิกัด170ปอนด์ขุนพลสอสมุยลูกพยมพบแฟนฉันชอราชวัตรมวยไทยและพิกัด111ปอนด์แหลมคมแอร์เมืองจนะพบศิลปชัยชอสุขมายิมช่างน้ำหนัก 7:00 น.แล้วก็เริ่มชกคู่แรก 3:00 น.มีการถ่ายทอดสดทางเพจ YouTube ศึกมวยรวมพลคนสมุยสมุยซุปเปอร์ไฟท์และเพจมวยไทยเกียรติเพชรจัดโดยโปรโมเตอร์เดียเกียรติเพชรสนับสนุนโดยคุณสมชายพูลสวัสดิ์และโกเดะคุณพรัญชัยอดิเทพวรพันธ์ชุดสัปดาห์นี้ครับมีกิจกรรมจากดันลอปนะครับมาให้ร่วมลุ้นนะครับล่มดันลอปล้นกอล์ฟจากดันลอปนะครับ1คันมีทั้งหมด5รางวัลโดยสัปดาห์นี้จะให้ทายผลดามี่แมตช์ลอนดอนนะครับคู่ระหว่างเชลซีพบอาร์เซนอลก็ส่ง SMS ขออภัยไม่ใช่ SMS ส่งผลที่ท่านต้องการทายนะครับไปที่ LINE @นะครับ0860354000แอดเบอร์นี้นะครับ0860354000พิมพ์คำว่ายางรถยนต์ดันลอปแล้วก็ตามด้วยผลการแข่งขันที่ท่านต้องการทายนะครับว่าเชลซีเสมอชนะหรือแพ้ด้วยสกอร์เท่าไหร่หรืออาร์เซนอลชนะเสมอแพ้ยังไงก็ทายกันมาได้ครับที่ LINE เบอร์นี้นะครับ0860354000แล้วก็พิมพ์คำว่ายางรถยนต์ดันลอปแล้วตามด้วยผลการแข่งขันที่ท่านต้องการทายส่วนทริปบอลแดงเดือดกับหมอเมา19ถึง25พฤศจิกายนนี้นะครับเหลือน้อยแล้วนะครับไปดูบอลชนิดติดเกาะขอบสนามแอนฟิลด์เซ็นเตอร์ลองโลเวอร์ในราคาเพียง 163,000 บาทได้ดูบอลแล้วยังไปทัวร์สเตเดียมที่แอนฟิลด์ที่โอทัฟฟอร์ดไปช้อปปิ้งเอาท์เล็ตในราคาที่จับต้องได้สินค้าแบรนด์เนมต่างๆที่เมืองแมนเชสเตอร์อาหารก็มีทั้งเป็ดย่างโฟร์ซีซั่นเบอร์เกอร์แอนด์ล็อบสเตอร์บุฟเฟ่อาหารสไตล์บราซิลนะครับไปเที่ยวลอนดอนเยี่ยมชมพระราชวังบักกิงแฮมมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ลอนดอนไอย์บิ๊กเบนแล้วก็ดูภาพถ่ายภาพริมแม่น้ำเทมไปเที่ยวเมืองเบอร์มิงแฮมลิเวอร์พูลไปออกฟอร์ดไปดูมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแบบเที่ยวกันแบบเจาะลึกพักโรงแรม4ดาวบินด้วยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์นะครับรับเพียง30ที่นั่งตอนนี้เหลือไม่ถึงครึ่งแล้วนะครับ 163,000 บาทจองแล้วโอนแล้วได้สิทธิ์ทันทีโทรหรือแอดไลน์นะครับ0860354000นะครับอ่ะมาว่ากันที่ทีมเยาวชน10เอ้ยขออภัย20ปีเลยคุณยิ่งรักฮัลโหลคุณยิ่งรักยังอยู่มั้ยเนี่ยสายหลุดแล้วมั้ยเนี่ยยังอยู่มั้ยยังอยู่มั้ย
14: ขอไ
5: ปอ่ะโอเค
14: โทรศ
5: ั
14: พท์มันเพี้ยนขอไ
5: ปอ่ะชุด20ปีเลย
14: เมื่อวานก็เฉือนชนะสารัตไม่ใช่เติมวิธีฐาน
5: ครับ
14: 1-0 แต่ครับแต่ว่าคู่แรกมันมีดราม่าอิรักเจอกับ UAE UAE ได้จุดโทษยิงไม่เข้า
5: เออช่วงทดเวลาเลย
14: ครับก็เลยทำให้อิรักก็ฟื้นนะครับมี3แต้มแรก UAE ก็ตกรอบ2นัดไม่มีแต้มนะครับมาถึงคู่ไทยชนะด้วยกันทั้งคู่มาเจอกันเจอกับเติมวิธีฐานไทยก็เปลี่ยนผู้เล่นตำแหน่งเดียวแบ็คซ้ายเอาสุรชัยบุญชาลีลงตัวจริงใช่ไห
5: ม
14: วันนัดแรกชื่ออะไรจำไม่ได้นะครับตอนนั้นตัวหลักๆ ก็เหมือนเดิมวิชันพิชยะโอวาลิสศิวานัทกรนะครับก็มาได้ประตูจากศิวาเด็กจากทับหลวงนะครับ ในไทยลีก3 1-0ก็เป็นประตูเดียวในเกมนี้ครับจบเกมก็ได้3แต้มตามเป้าหมาย
5: ผมต้องบอกว่าจุดโทษของ UAE ช่วงทดเวลานะเปลี่ยนชีวิตเลยนะแหมถ้านั้นลูกนั้นยิงเข้านะเรานี่ตีตั๋วไปรอบสุดท้ายแน่นอนแล้วเลย
14: ครับ
5: ก็ต้องบอกว่าเกมเมื่อวานนี้คนที่โชว์ฟอร์มเด่นที่สุดผมยกให้นี้เลยนะดนุพลบุพผา2แมตช์นี่ผมกล่าวว่าเขาเป็นหัวใจในแดนกลางเลยนะคุมจังหวะเกมได้ดีจะต้องปรับแค่ลูกยิงไกลอ่ะนะลูกยิงเถาสองที่จะตัวยังทำได้ไม่ค่อยดีนะขณะที่วิชั่นท้ายๆมียุบนะผมว่านะ
14: ครับ
5: เมื่อวานนี้ก็ทำเสียวอยู่ 2-3 เมตรตอนท้ายๆที่ออกบอลเสียแล้วก็โดนตัดกลางทางนะแต่ว่าก็ต้องว่าเทพีแห่งโชคยังอยู่กับเรานะเมื่อวานนี้ลูกสุดท้ายของการทดเวลานะคุณยิ่งรักมันต้องหายแล้วนะเติร์กอ่ะใช่ไหมคอร์ดแบบไม่มีใครเลยยังแปรหนิงๆไม่โดนบอลแล้วอีกคนไปตามซ้ำบอลก็เด้งข้ามหัวนี่ต้องบอกว่าเทพีแห่งโชคยังอยู่ที่ทีมเยาวชนไทยของเรานะครับ6แต้มเต็มแต่ไม่เข้ารอบคุณยิ่งรักการที่จะเล่นกับอิรักในเกมสุดท้ายถ้าแพ้ 1-0 ตกรอบนะถูกไหม
14: เพราะมันต้องมีดีลีกถูกไหมมันก็อยู่ที่ผลอีกคู่ด้วยสิ
5: ไม่ตอนเนี้ยเติร์กอ่ะมันมี3แต้มอยู่แล้วไงจากการทำมินิลีก3ทีมของเราเนี่ยถูกปะล่ะ
14: เราก็มี3แต้มไง
5: ของเราเนี่ย6แต้มเออใช่ๆขออภัยของเราเนี่ย6แต้มเอ้ยพอมาทำมินิลีกเดี๋ยวมันจะเหลือ3แต้มไงถูกไหมล่ะถ้าเราแพ้ใช่ไหม
14: ครับ
5: ขณะที่เติร์กเนี่ยเขาก็ยังมี3เพราะฉะนั้นถึงสถานการณ์ตรงนี้ผมถึงบอกถ้าแพ้ 1-0 เนี่ยลูกได้เสียเราจะเป็นแค่1เสีย1ขณะที่อิรักจะกลายเป็น2เสีย2ทันทีเติร์กเนี่ยเขาหยุดอยู่ที่2เสีย2อยู่แล้วตอนนี้นะเพราะฉะนั้นลูกได้เราจะเป็นรองเพราะฉะนั้นถ้าจะแพ้ผลต่าง1ประตูเราต้องมีประตูได้เท่านั้นนะครับจึงจะปลอดภัยแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยจะมาทำดูกรุ๊ปสเตทดูเรื่องของประตูได้ประตูเสียเรื่องของแฟร์เพย์ด้วยนะครับก็จะเป็นแต่ละลำดับในการพิจารณาเนาะก็กลายเป็นว่ายังเป็นงานหนักสำหรับทีมเด็กไทยกันต่อไปในเกมสุดท้ายนะ
14: เสมอก็พอแล้วครับ
5: แต่ถ้าดูฟอร์มก็ไม่ได้น่าเกรงขามซะเท่าไหร่นะอิรักนะก็ยังมีจุดบ่งจุดบอดเพียงแต่ว่าพอถึงเกมชี้ชะตาความกดดันอะไรต่างๆมันทวีคูณมหาศาลอ่ะไปคุยกันก่อนได้ไหมเฮ้ยถ้ามึงจะชนะมึงก็ชนะสัก 3-2
14: ก็เล่นเสมอได้ครับ
5: แต่บอลเสมอเนี่ยมันเล่นยากเนาะ
14: คร
5: ับ เราเห็นหลายทีมแล้วที่แบบแค่เสมอลอยลำเนี่ยขณะที่อิรักเขาเสมอไม่ได้ไงเขาต้องชนะสถานเดียวเท่านั้นถ้าหวังจะลุ้นเข้ารอบนะครับเพื่อจะมาให้มีคะแนนเท่ากันแล้วก็ค่อยได้มาทำมินิลีกนะครับก็ต้องเหนื่อยกันต่อไปนะแต่ดูทีมชุดนี้แล้วเป็นไงคุณยิ่งรักอนาคตขึ้นชุดใหญ่พอมีความหวังกันไหม
14: เด็กรุ่นนี้มันดีอยู่แล้วครับผมก็พูดอยู่ตลอดว่าเด็กไทยมันดีแต่ว่ามันต่อยอดมันเป็นรอยต
5: ่อ
14: พวกไอ้เฉินเนี่ยดนุพลเนี่ยตอนยู17อ่ะโดนด่าเยอะพอไปเล่นรอบสุดท้ายแล้วก็ฟอร์มอาจจะไม่อะไรเงี้ยแต่ผมก็รู้ข้อมูลมาอยู่แล้วว่าเด็กคนนี้มันเป็นเด็กเทพในรุ่นอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าพอไปเล่นรอบสุดท้ายแล้วมันมีความผิดพลาดเยอะก็โดนด่าแต่ว่าก็ตั้งใจอะนะแต่เคยได้มีชื่อเล่นเมืองทองแต่มันไม่ได้เล่น
5: ครับ
14: ก็พัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆนักเตะหลายคนก็จ่อไทยลีกอะครับวิชันก็มีชื่อไทยลีกอย่างที่บอก
5: ครับ
14: แบงคอกก็มีเยอะหน่อยสุรชัยบุญธารีพิชญาคงศรีอะไรเงี้ย
5: ครับ
14: ก็มีหลายคนที่มันขึ้นได้ครับอยู่ที่ต่อยอดยังไงมากกว่าน
5: ะ
14: ผมยังไม่ได้ไล่เรียงอายุแต่ผมว่าเด็กรุ่นนี้มันคัดไปโอลิมปิกนะ
5: น่าจะใช่เพราะว่านี่รุ่นนี้ก็จะประมาณ51
14: แต่ว่ามันจะเต็มรุ่นหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะครับ
5: อีก2ปี
14: ต้องแบกปีนึงมั้ง
5: อีก2ปีสบายๆเล่นได
14: ้มันต้องแบกไง
5: เออก็ต้องแบกหน่อยยอมหน่อยตอนนี้ก็ต้องลงทุนน่ะนะไปแบกเขาหน่อยเพื่อความแข็งแกร่งในอนาคตแต่ว่าสิ่งที่อยากจะให้เกิดไปพร้อมกันคือพัฒนาทักษะเอ้ยพัฒนารูปร่างอ่ะคุณยิ่งรักอย
14: ่
5: างเดนุพลเนี่ยถ้าจะมาเล่นมิดฟิลด์ตัวรับตัดเกมคุมจังหวะเนี่ยผมว่ามันต้องใหญ่กว่านี้หน่อยสูงกว่านี้หน่อยนะยังเล็กไปสำหรับเกมที่จะไปในระดับสูงขึ้นเนาะ
14: สุรชัยไงสุรชัยจตุรพัฒนพงษ์ไง
5: คนดูแลอ่ะ
14: ไม่ไปถึงรูปร่าง
5: อ๋อไม่มันยังแบบสมัยนี้ไงมันไม่เหมือนเมื่อก่อนไงบอลเมื่อก่อนนะมันก็ยังแบบไอ้นี่เนี่ยเดี๋ยวนี้มันโอ้โหดูดิรูปร่างหุ่นแต่ละคนอ่ะนะก็นั่งอย่างที่เคยคุยอย่างแม้แต่ชุด17ของเราก็ตามทีนะมันก็บางๆอ่ะทั้งนั้นแล้วก็สิ่งสำคัญที่เราสัมภาษณ์โค้ชโบไว้อ่ะเขาเข้าใจปัญหานี้เพราะว่าจะให้โรงเรียนจะไปมีโภชนาการมีการดูแลเรื่องนี้มันก็คงไม่ไหวใช่ไหม
14: ครับ
5: เราจะทำกันยังไงทำให้อย่างที่คุณยิ่งรักเคยเสนอไอเดียไว้วันนี้มันถึงเวลาแล้วต้องแยกแล้วฟุตบอลเยาวชนที่จะเป็นสายอาชีพกับฟุตบอลสายการศึกษานะพวกอะคาเดมี่คุณก็เตะไปเลยเพราะไม่มีแล้วช้างป่าหายากนะตอนนี้ช้างเผือกมันเข้ามาอยู่ในกรุงหมดแล้วมาอยู่กับสโมสรต่างๆหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราแยกสาขาแยกขากันชัดเจนเนี่ยมันก็น่าจะมีน้ำเลี้ยงพัฒนากลุ่มเด็กที่จะเอาจริงเอาจังในเรื่องของฟุตบอลกันนะครับก็เดี๋ยวรอดูเห็นสัมมนากันหลายยกหลายรอบแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงกันแค่ไหนนะอ่ะช่วงนี้ได้เวลาไปฟังข่าวจากทางสถานีช่วงสุดท้ายมาว่าปัญหาของไทยลีกฤดูกาลใหม่กันนะครับช่วงนี้พักฟังข่าวครับ
4: ทันเกมทันทุกเรื่องราว

0: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
1: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
2: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น XL GM ด้วยโกลด์ฟินคอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent XL GM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโกลด์ Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: แย่แล้วจะทำยังไงดีแล้วทีนี
7: ้ในช่วงเวลาที่คุณต้องการใครสักคนในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
8: มิตรแท้มาแล้วครับสบายใจได้ทุกอย่างต้องเรียบร้อย
7: มิตรแท้ประกันภัยอยู่เคียงข้างคุณทุกความเสี่ยงภัยเพราะเราเป็นเพื่อนที่ห่วงใยมิตรแท้จริงใจเปิดเผย
9: ภาษีคาร์บอนพลังขับเคลื่อนเพื่อโลกสีเขียวและเศรษฐกิจไทยที่ยั่งยืน
10: กรมสรรพสามิตใช้ภาษีคาร์บอนเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมโดยไม่กระทบต่อราคาขายปลีกน้ำมัน
9: ภาษีคาร์บอนทางเลือกของวันนี้เพื่อสิ่งแวดล้อมของวันพรุ่งนี
10: ้โดยกรมสรรพสามิต
11: บริษัท TAC ผู้นำด้านตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกจากประเทศเยอรมนีแบรนด์ลิขสิทธิ์รุ่น X Energy ของอีตันอีกทั้งยังผ่านการทดสอบไทเทส IEC 61439เวอร์ชันล่าสุด2020และเป็นผู้ผลิตตู้กระแสสูงสุดที่ 16,000 แอมป์นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตรางไวเวย์เคเบิลเทรย์เคเบิลแลดเดอร์ด้านการบริการหลังการขายในส่วนนี้ยังเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยบริษัท TAC มีประสบการณ์ร่วม30ปีได้รับมาตรฐาน ISO มอก.ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยแข็งแรงทนทานพร้อมรองรับทุกการใช้งานให้ TAC เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของคุณ
12: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
0: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
13: ครับกลับมาช่วงสุดท้ายของทันเกมฉบับนักเลงฟุตบอลในวันนี้นะครับข่าวประชาสัมพันธ์จากบางจากครับบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนำโดยนางสาวพัชภูรีชินกุลกิจนิวัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานบัญชีและการเงินนำทัพผู้บริหารและพนักงานบริษัทบางจากและบริษัท BCPG จำกัดมหาชนเข้าร่วมงาน Thailand Focus 2026ปีที่20จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณกรุงเทพเพื่อพบปะและนำเสนอข้อมูลแก่ผู้ลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศพร้อมทั้งสื่อสารทิศทางการดำเนินธุรกิจกับผลการดำเนินงานและศักยภาพการเติบโตของกลุ่มบริษัทบางจากโดยนางสาวพัชภูรีได้นำเสนอแผนยุทธศาสตร์5ปีมุ่งเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและความสามารถในการรับมือกับความผันผวนผ่านจุดแข็งของการดำเนินธุรกิจพลังงานแบบครบวงจรที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำพร้อมใช้ประโยชน์จากการผนึกกำลังของธุรกิจในกลุ่มเพื่อสร้างผลการดำเนินงานที่มีความสมดุลยืดหยุ่นและพร้อมเติบโตท่ามกลางความผันผวนทั้งนี้จากผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งแรกของปี2569 สะท้อนความแข็งแกร่งของกลุ่มบริษัทบางจากอย่างต่อเนื่องจากการเติบโตของธุรกิจหลักและการบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโออย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันบริษัทยังให้ความสำคัญกับการสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นโดยประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างการในอัตรา3บาทต่อหุ้นตอกย้ำแนวทางการบริหารเงินทุนที่สร้างมุ่งสร้างความสมดุลระหว่างการลงทุนเพื่อการเติบโตในอนาคตการรักษาความแข็งแกร่งทางการเงินและการส่งมอบผลตอบแทนที่ยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้นส่วน EA ครับบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดโดยนายวสุกรมเกลี้ยงประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินระบุว่าโครงการโซล่ารูฟท็อปภาคครัวเรือนที่รัฐประกาศออกมาทางบริษัทมีความพร้อมในการติดตั้งและบริการโดยผ่านบริษัทลูกที่ดำเนินธุรกิจนี้อยู่แล้วด้วยปัจจุบันได้เน้นไปที่หน่วยงานจากการดำเนินการติดตั้งให้กับการประปานครหลวงซึ่งหากจะเข้าสู่ระดับครัวเรือนสามารถดำเนินการได้ทันทีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ของภาครัฐจะประกาศออกมาในแนวทางใดในการประมูลสำหรับผู้ประกอบการโซล่ารูฟท็อปจะมี2โครงการทั้งภาคครัวเรือนและภาคชุมชนซึ่งมีความแตกต่างด้านเงื่อนไขแต่ระบบไม่มีความซับซ้อนสามารถเดินระบบติดตั้งได้แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณาด้วยว่าโครงการไหนทำให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดทางด้านบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์กรุงศรีระบุว่าประเด็นโซล่ารูฟท็อปรัฐบาลเตรียมพิจารณาสนับสนุนอุตสาหกรรมโซล่าครัวเรือนเพิ่มเติมได้แก่ให้เงินอุดหนุนการติดตั้งโซล่าครัวเรือนละ 50,000 บาทรวม 500,000 ถึง 1 ล้านครัวเรือนโดยอาศัยพระราชกำหนดเงินกู้ 400,000 ล้านบาทและปล่อยสินเชื่อการติดตั้งโซล่าซึ่งมีดอกเบี้ยต่ำแก่ประชาชนผ่านธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อลดภาระค่าไฟในระยะยาวและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดนะครับมาว่ากันที่วันนี้แล้วคุณยิ่งรักฤดูกาลใหม่ของไทยลีกจะเริ่มเปิดฉากทั้งลีก1ลีก2แต่ปัญหาวันนี้มากันแต่เช้ายิ่งรักเกิดอะไรขึ้นไทยลีก2ทำไมจะไม่ใช้ VAR จนกว่าจะถึง5นัดสุดท้ายทั้งที่ทุกอย่างซื้อมาหมดแล้วความพร้อมก็มีหมดแล้ว
5: ผมก็เพิ่งรู้เมื่อเช้าเหมือนกันครับตกใจอยู
13: ่อืม
5: เดือนช่วงนี้ไวทองตื่นเร็ววันหลังก็ไม่อยากตื่นเร็วแล้วข่าวมาเยอะ ตามข้อมูลที่ผมได้มาเขาเหมือนว่าเขาจบเมื่อคืนนะครับผมก็ไม่เข้าใจอยู่ตั้งแต่ทำไมไม่คุยเพราะผมก็ถามเหมือนกันว่าแล้วทำไมเพิ่งมาบอกก็มีข้อมูลว่าเพิ่งจบเมื่อคืนคือประเด็นก็คือหนี้นะครับหนี้ที่ต้องจ่ายให้กับทรูวิชั่นเนี่ยมันยังคงมีอยู่ประมาณ200ล้านนะครับแล้วก็มันกลายเป็นว่ามันต้องลดค่าใช้จ่ายพูดเอาง่ายๆเลยคือมันต้องลดค่าใช้จ่ายเพื่อที่จะให้พยุงหนี้ให้ไปต่อได้เพราะว่ามันจะเป็นเหมือนว่ามันจะมีกำหนดเวลาที่ต้องชำระของมันนะครับนะฮะก็เลยต้องยกเลิก VR ไปก่อนหนึ่งเลยคือเพื่อพยุงหนี้ให้ไปต่อตามกำหนดนะครับเพื่อให้ปลดล็อกหนี้ให้ได้สองเลยคือเพื่อที่จะทำให้การแข่งขันในทัวร์นาเมนต์อื่นๆเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบนะครับก็เลยจำเป็นที่ต้องตัด VAR ในไทยลีก2ออกซึ่ง VAR ในไทยลีก2เนี่ยจากข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าค่าใช้จ่ายมันสูงอยู่ที่ประมาณ20ล้านบาทนะครับเขาก็เลยพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจยากหน่อยแต่ว่าสุดท้ายก็เลือกที่จะไม่ใช้ VAR ในไทยลีก2นะครับแต่ว่าจะไปใช้ในช่วง5นัดสุดท้ายของฤดูกาลแล้วก็ในเกมเพลย์ออฟนะครับถ้าตามข้อมูลที่ผมได้มาก็ประมาณนี้ครับพี
13: ่โอ้โห VAR มันไปแพงตรงไหนคุณยิ่งรักค่าใช้จ่าย
5: ผมก็ตอบลำบากนะมัน20ล้านบาทมันทั้งฤดูกาลผมว่ามันก็เป็นไปได้เพราะว่านัดนึงมันก็หลายตังค์อยู่นะ
13: มัน
5: ไม่ได้ว่ามีเครื่องอย่างเดียวแล้วมันจบมันก็ต้องมีเรื่องของไปที่สนามอีกอะเรื่องของการส่งสายเคเบิลอะไรกับผม
13: ไม่มันไม่ได้เกี่ยวกับไอภาพของการถ่ายทอดสดใช่ไหมมันจะแยกคนละระบบกันใช่ไหม
5: มันเกี่ยวแต่ว่ามันเกี่ยวแต่ว่ามันไม่ได้ทั้งหมดมันก็คือช่วยกัน
13: มันก็จะมี
5: ส่วนหนึ่ง
13: มันก็จะมีเทคนิคของมันที่สนามแยกอีกกลุ่มนึงอย่าง
5: น
13: ี้ดิ
5: มันเป็นเรื่องของบุคลากรด้วยครับ
13: โอ้ผมก็มันก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายของผู้ตัดสินที่จะมานั่งห้อง VAR เบี้ยเลี้ยงผู้ตัดสินอีกใช่ไหมที่รวมอยู่ใน20ล้านเน
5: ี่
13: ย
5: VAR อีกแล้วมันมีระบบนู่นนี่นั่นอีกผมไม่แน่ใจรายละเอียดแต่ว่าสมัยที่เราทำกันใหม่ๆเนี่ยมันเคยมีตัวเลขบอกมาแล้วดีว่านัดนึงเท่าไหร่อ่ะ แล้วหนึ่งเป็นแสนอ่ะถ้าจำไม่ผิดนะแต่ว่าไอ้ตัวที่ซื้อมาเนี่ยนะครับอธิบายให้ฟังอย่างนี้ว่าไอ้ตัวที่ซื้อมาก็ส่วนซื้อมาไอ้ตัวของไทยลีก2เนี่ยมันเป็นยี่ห้อที่มันไม่ใช่ไทยลีก1นะไทยลีก1เนี่ยมันของฮอกอายไอ้ไทยลีก2เนี่ยมันของยี่ห้ออะไรผมจำไม่ได้แต่ว่ามันก็เป็นเกรดที่มันต่ำกว่านะครับทีนี้ไอ้ซื้อเนี่ยมันก็ซื้อไปคือเรามีอุปกรณ์เรามีห้องใช่นะครับแต่ทีเนี้ยมันก็ต้องมีอุปกรณ์ที่สนามด้วยถูกไหมซึ่งมันก็คงซื้อไว้แล้วแหละแต่ผมว่ามันคงจะเป็นค่าดำเนินการแล้วก็ค่าคนค่าอะไรแล้วผมไม่รู้อะแต่เขาบอกผมว่ามันประมาณ20 ล้าน
13: อ
5: ะ
13: โอ้โหก
5: ็ผมไม่รู้รายละเอียดขนาดนั้นนะว่ามันอะไรยังไงแต่ว่าเขาบอกมันแบบเนี้ย
13: แต่เหลือเชื่อนะฟุตบอลจะเตะกันอยู่แล้วงบประมาณส่วนนี้แทนที่มันจะต้องเตรียมออกกันเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆน่ะก่อนเปิดฤดูกาลคุณรู้อยู่แล้วคุณจะต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เนาะ
5: เห็นด้วยครับเพราะว่าไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับเดี๋ยวมีอีกครับ ผมคุยกับพี่อยู่เนี่ยผมเลยยังคุยไม่ได้แต่ว่าแววๆว่าน่าจะเป็นเรื่องเลื่อนโปรแกรม
13: อ
5: ันนั้นเดี๋ยวว่ากันอีกทีแล้วก็ไอ้เรื่องไทยลีกเนี่ยก็นั่นแหละก็อย่างที่พี่บอกนะมันมาบอกวันนี้มันก็เลยอาจจะทำให้ความรู้สึกมันแย่ไปหน่อยนะครับแล้วก็อ๋อผมก็เลยไปคุยกับคนทำทีมมานะครับคนทำทีมเขาก็บอกว่าเขาก็มองในมุมของเขาอะนะว่ามันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่สมาคมเขาลำบากจริง
13: ๆ
5: เพราะโดยปกติแล้วเนี่ยไอ้เงินสนับสนุนงวดแรกมันต้องออกแล้วก่อนเปิดฤดูกาลเนี่ยไอ้เงินสนับสนุนทุกลีกเนี่ยปกติแล้วเนี่ยใน
13: ยุค
5: ของแป้งเนี่ยเขาไม่เคยพลาดอยู่แล้วเขาก็จะออกเกินงวดแรกมาก่อนให้ไปทำทีมกันก่อนนะครับปีที่เงินงวดแรกยังไม่ออกเลยผมก็เลยคิดว่ามันคงหนักหนาจริงๆแหละ
13: ก็อย่างที่เราเคยห่วงกันอะบอลจะเตะแล้วทำไมไททันสปอนเซอร์มันเงียบจังก่อนที่สุดท้ายก็จะได้ BYD สนับสนุนต่ออีกหนึ่งฤดูกาลเนาะแล้วก็พูดกันมาเสมอนะไอ้เรื่องแนวนี้ว่ามันควรจะต้องจบก่อนตั้งแต่ครึ่งฤดูกาลแล้วต้องรู้แล้วว่าเฮ้ยฤดูกาลหน้าใครจะมาคนเก่าจะอยู่ต่อไหมอะไรต่างๆเหล่านี้นะมันควรจะชัดเจน
5: กันมีใบดีที่เท่าที่ผมได้ยินมานี่คือมันออปชั่นต่ออยู่แล้ว
13: แ
5: ต่เขาไม่ออกข่าวเฉยสามปี1+1+1
13: โอ้ยังไงก
5: ็ครับ
13: ยังพอเบาใจได้นะถ้าออกมาแนวนี้ตั้งแต่ต้นให้เรารู้กันก่อนมันก็ผมว่าอย่างน้อยๆสโมสรสมาชิกมันก็เบาใจอ่ะเฮ้ยอย่างน้อยมันยังมีเงินทุนเงินขวัญถุงแน่ๆที่จะอยู่
5: ถ้าข้อมูลผมไม่ผิดนะน่าจะเป็น1+1+1นะครับก็ไอ้เงินตัวนั้นมันมีอยู่แล้วแต่ที่ไอ้ตัวหนี้มันเนี่ยเขาก็พยายามแล้วเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าแหมบางทีที่เขาไปเอาลิขสิทธิ์ให้ทูอ่ะก็เข้าใจเขาเถอะเพราะหนี้มันเยอะนะครับอะไรที่หยวนได้เข้าใจได้ก็เข้าใจกันหน่อยเนาะอันนี้ก็เข้าใจ
13: ก็ต้องพยายามอ่ะหมุนทุกอย่างอ่ะนะ
5: ครับ
13: เอาค่าลิขสิทธิ์ไปเอาหนี้ไปแปลเปลี่ยนเป็นค่าลิขสิทธิ์เอาอย่างน้อยมันก็พอมีสภาพคล่องได้ให้ได้หายใจอ่ะเพียงแต่ว่าที่เราห่วงกันก็คือทุกวันเนี้ยลีกของบ้านเราคิดอะไรไม่ออกเมืองไทยประกันชีวิตอย่างเงี้ยมันก็ไม่น่าจะเป็นแนวทางที่ถูกต้องไงอย่างบอลถ้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมหาสปอนเซอร์ไม่ได้อ้าวกลายเป็นสปอนเซอร์มาจากนายกสมาคมมันก็จะไม่ยั่ง
5: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่านี่มันเท่าไหร่ยังไงแล้วถ้าเขาไม่ใช้วิธีการไม่ใช้ VR แล้วเขาจะไปลดหนี้ตรงไหนนะผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะ
13: ก็
5: เพราะเราก็ไม่รู้ข้อมูลไง
13: ไอ้ตัวนี้เราไม่มีตัวเลขในมือเนาะเพียงแต่ว่า
5: ครับ
13: ก็ถ้า
5: เป็นทางเลือกที่กระทบการแข่งขันนะพูดง่ายๆคนก็เลยไม่โอเคเพราะว่าบางสโมสรเองเนี่ยเขาไปเตรียมการใช้ VR ไปแล้ว
13: เขาจัดถงทุ่งสถานที่ให้เรียบร้อยอ่ะเนาะแต่ว่าเนี่ยมัน
5: พยายามแล้ว
13: มันคือกลายเป็นว่าตอนเนี้ยสมอย่างขับไลเซนซิ่งออกมาเพื่อให้สโมสรมีมาตรฐานที่ดีขึ้นแต่กลายเป็นว่ามาตรฐานของคนจัดกับตกต่ำลงเงี้ยมันก็เลยสวนไงสวนทางกันว่าลีกมันจะดียังไงในเมื่อจะเตะอยู่แล้วอ้าวบอประกาศยกเลิกกันแบบฟ้าผ่าข้างหน้าเลยอย่างเงี้ย
5: ผมว่าเขาคงไม่มีทางออกแล้วแหละถ้ามีเขาคงไม่เลือกทางนี้นะอันนี้ผมพยายามมอง
13: มันก็ต้องแน่นอนนะคุณยิ่งรักว่าสุดท้ายแล้วมันหาไปไม่ได้อ่ะก็ต้องยอมถูกด่าเพื่อ รักษาตัวรอดอ่ะ
5: นั่นสิ
13: ไม่งั้นต้องมาจ่ายอีก20แล้วสมาคมขาดสภาพคล่องมันก็ไปไม่ไหวถึงขนาดทุกวันเนี้ยต้องปิดบริษัทไทยลีกให้มาอยู่ใต้สมาคมอีกครั้งหนึ่งแล้วเนี่ย
5: ครับ
13: สิ่งสำคัญนะผมว่านะพอที่สมาคมคนเยอะเกินรายได
5: ้
13: รายจ่ายคนพนักงานมันเยอะมากคุณยิ่งรัก
5: ไม่รู้ว่านี่ผมไม่รู้ว่ามันเยอะเลยเหรอมันก็เยอะออกกันไปตั้งเยอะแล้วนะ
13: เออก็ยังเยอะอยู่ไงกับจำนวนงานอ่ะผมว่าเราจะไปเอาแนวขนาดต้องมีแผนกเหมือน AFC ทุกแผนกอ่ะมันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นอ่ะฟุตบอลไทยอ่ะ
5: ครับ
13: สมัยก่อน6คนที่คุณยิ่งรักไปเห็นใต้ถุนสนามสุดมันยังทำกันได้เลยผมบอกว่าเดี๋ยวนี้มันต้องใช้คนเป็นร้อยผมมันเยอะเกินสำหรับฟุตบอลไทยนะ
5: ก็น่าจะออกไปกันเยอะแล้วนะ
13: ก็ยังเหลืออยู
5: ่ผมกำลังคิดอยู่บางทัวร์นาเมนต์ไม่จัดได้ไหมก็ไม่ได้เนาะ
13: อย่างเช่น
5: ก็นึกไม่ออกอะว่าสุดท้ายมันต้องจัดหมดอะพูดลำบากเนาะมันต้องหาเงินเพิ่มอะผมว่ามันก็ต้องหาเงินเพิ่มแหละ
13: ก็ต้องฝากแผน B อะในฐานะที่มาดูแลสิทธิประโยชน์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลอะนะเพราะว่าทุกวันนี้ผมก็พูดตรงๆนะผมก็ยังไม่เห็นสปอนเซอร์หน้าใหม่ๆที่เปลี่ยนจากสมัยที่สยามสปอร์ตเป็นคนดูแลสิทธิประโยชน์สมาคมซะเท่าไหร่นะมันก็ยังเป็นเจ้าเดิมๆหน้าเดิมๆกันอยู่เลยนะก็อย่างที่บอกปัญหาหนึ่งก็คือรัฐบาลอ่ะไม่ได้สนับสนุนนโยบายสนับสนุนกีฬาจริงจัง
5: จริงๆมันต้องมีรายได้การันตีไว้อยู่แล้วนะเพราะปีหนึ่งต้องได้เท่าไหร
13: ่ก็ใช่ไงมันไม่พอไงยังไงมันก็ไม่พอคุณนั่นแหละไอ้การันตีรายได้ขั้นต่ำอ่ะมันไม่พอที่จะมาเลี้ยงสมาคมหรอก
5: เหรอ
13: ต้องไม่ลืมนะเดี๋ยวนี้ทีมชาติตั้งกี่ชุดอ่ะนี่ฟุตซอลสมาคมยังไม่ค่อยได้ดูแลเลยนะถ้าสมาคมเอาฟุตซอลมาดูแลอีกคุณยิ่งรักคิดดูดิมันจะไปไม่รอดกันเนาะ
5: ปวดหัวครับ
13: เ
5: ริ่มต้นวันแรกก็มาเจอเรื่องนี้ก่อนจะเป็นยังไงต่อก็ไม่รู้แต่ก็ยังดีนะที่ไม่เตะไปแล้วเขายกเลิกอ่ะ
13: ก็เดี๋ยวต้องรอลุ้นอ่ะว่าจะมีสลับคงสลับคิวอะไรอีกไหมจะมีปรับเปลี่ยนโปรแกรมอะไรกันอีกหรือเปล่า
5: แต่ว่ามันก็คิดบวกๆก็มีความรู้จะใส่กระหัวไว้ก็แล้วกันสัตว์ไปอบรมไปอะไรมาเพิ่มเติ
13: ม
5: มีบอลไทยสแตนก็ลงทีมงาน VAR เดินทางไปอุตรดิตถ
13: ์
5: ก็แสดงว่าทีม VAR ก็เพิ่งรู้เหมือนกัน
13: เดี๋ยวคง
5: กลางดึกก็ยังไม่รู้เลยพี
13: ่ก็กลางดึกถึง
5: แล้วอย่างนี้มันไม่เซ็นสัญญาไว้เหรอมันไม่เดือดร้อนเหรอ
13: ไม่รู้อันนี้ไม่รู้เขาจริงๆนะเดี๋ยวจบรายการเดี๋ยวต้องกิ้งกลางหาดูดิหาข้อมูลดูที่มันเกิดอะไรขึ้นนะครับมาว่ากันที่เย็นนี้เลยนะครับเปิดหัวกันละ BYD C Lion 6 League 1เมื่อไหร่จะเลิกใช้คำว่า League 1 ทันทีวะ
5: โอ้พี่ก็เพิ่งพูดเมื่อกี้เองเรื่องของสปอนเซอร์ให้เขาเถอะ
13: ไม่ใช่ไอ้สปอนเซอร์เนี่ยคือก็อยากจะให้ใช้ว่า BYD C Lion 6 League ไปเลยไงไม่ต้องมีคำว่า1ไง
5: แม่ไม่มีลีก1ลีก2ลีก3
13: ไม่งั้นเขาก็เรียกแต่ลีก1ลีก2ลีก3อ่ะคุณยิ่งรัก
5: ครับ
13: ถูกไหมล่ะนักคงนักข่าวมีใครพูดเต็มๆป่ะยากใช่ไหม
5: แต่ก็ผมก็สงสัยอยู่อย่างเดียวเขายังไม่ขายรุ่นใหม่อีกอ่ะปีที่แล้วก็รุ่นนี้อยู
13: ่มาว่ากันที่คู่เปิดหัวเลย
5: 1ทุ่มตรงวันนี้ปัตตานีพบกับ BG ปทุมยูไนเต็ดนะฮะที่เอาโปรแกรมทุกวันหรือว่าจะเอายังไง
13: เอาแมตช์ประเดิมหัวก่อนเลยวันนี้เอาหน่อยนิดเจาะลึกหน่อยนิดว่าความพร้อมแต่ละทีมเป็นอย่างไร
5: ก็ปัตตานีไปเล่นที่สนามพิษณุสุรานนท์นะครับเพราะว่าที่เรนโบว์สเตเดียมยังซ่อมอยู่ไม่รู้เสร็จเมื่อไหร่นะครับก็ตัวผู้เล่นปัตตานีก็มีทั้งใหม่ทั้งเก่าเข้ามาเพียบพอสมควรทั้งต่างชาติแล้วก็คนไทยนะครับคนไทยนี่ก็มีพวกอย่างนัทนันเบี้ยสมฤทธิ์สารวัตรสอน
13: สารวัตรโพสมัน
5: อะไรพวกเนี้ยนะครับส่วนต่างชาตินี่ก็มีโอ้ผิวสีก็มีชองเปียดาซินวามี ลายคนอยู่ชื่อจำได้ไม่หมดนะฮะต้องดูโพยโอ้โหตัวเก่าอย่างมารอนดาซินวาคาร์ลอสเนโต้ฟิลิเป้นูเนสก็ยังอยู่เอกชัยสำเรย์ก็ยังอยู่นะครับโค้ชเขาใส่ชื่อของโค้ชโก้สุภกรน้อยมาที่กำลังเรียนโปรเลเซนอยู่เป็นโค้ชแต่ว่า
13: โค้ชหานะ
5: โค้ชหานรงค์ก็ยังทำอยู่ในทางปฏิบัติ
13: โค้ชหานี่ไม่ใช่โปรอ่ะ
5: กำลังเรียนเอไลเซนอยู่เรียนที่ลา

0: างชาติเข้ามาใหม่ตัวต่างชาติเหลือคนเก่าคนเดียวราดิโอซันตานานะครับตัวใหม่มากันเยอะเลย
1: โอ้โหบราซิลรัสเซียเยอรมันออสเตรเลียฝรั่งเศส
0: อ
1: ุ
0: ล
1: ุ
0: ก
1: วัย
0: เบลมองอะไรเนี่ยไปเยอะกันหมดนะฮะก็คู่นี้ไม่เคยเจอกันเลยในประวัติศาสตร์ของทั้งสองสโมสรนะครับไม่เคยเจอกันครั้งแรกในลีกสูงสุดแต่ว่าเป็นการเจอกันครั้งแรกของทั้งสองทีมด้วย
1: ครับ
0: บีจีเจอทีมน้องใหม่รู้สึก6เกมหลัง7เกมหลังชนะไปถึง6นะส่วนปัตตานีเองเนี่ยปีที่แล้วเล่นในบ้านชนะเยอะแต่ว่าปีนี้ไม่รู้ว่านับเป็นในบ้านได้เปล่าเพราะเล่นที่ปีนสุรานน
1: ท์ก็เหมือนเป็นเจ้าบ้านอ่ะ
0: ผมให้เสมอคู่นี้อ่ะ
1: เฮ้ยเสมอเหรอ BG เสมอนี่เสียหายนะ
0: โอ้ปัตตานีเขาก็ทีมแดนใต้นะ
1: ถ้าคุณจะลุ้นแชมป์นี่เจอทีมน้องใหม่แบบนี้ด้วยชื่อชั้นตัวนักเตะก็ดีความพร้อมก็ดีเสมอแบบนี้เสียหายนะ BG อ่ะอย่างน้อยการบุกไปเนี่ยต้องโอ้ถ้าเสริมตัวเยอะขนาดนี้ไม่ลุ้นแชมป์เหรอ
0: ไม่จะลุ้นแชมป์นี่ไม่ต้องไปถามบุรีรัมย์นะเกรงใจราชบุรีท่าเรือเขาอ่ะนะฮะยังไม่ต้องไปถามบุรีรัมย์อ่ะผมให้เสมอผมให้เสม
1: อนะครับ
0: ครับพี่ฟันธงว่าไงอ่ะ
1: นะโอ้โหผมชื่อฉันเอาทีมใหญ่เมียไม่ด่านะเขาบอกนะครับ
0: รอดูหนึ่งตรงนะครับ
1: ก็มีไม่มีฟรีทีวีนะปีนี้นะก็ติดตามกันเอานะครับ
0: ครับ
1: ส่วนลีก2ก็จะเป็นบิ๊กแมตช์เหมือนกันนะลีก2เมืองทองตกชั้นมาหมาด
0: ๆไปเยือนอุตรดิตถ์ทีมน้องใหม่นะครับโอ้อุตรดิตถ์ที่ก็นึกถึงนาทีทองสุกแก้วอยู่คนเดียวนะฮะอุตรดิตถ์ไม่รู้ยังไงตัวผู้เล่นยังไม่ได้เช็คแต่เมืองทองได้ยินว่ามีคดีใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับก็นักบอลตัวใหม่เผื่อจะเล่นไม่ได้เลยนะพี
1: ่ขึ้นทะเบียนไม่ได้กันเลยเหร
0: อนักบอลตัวใหม่นี่เผื่อจะไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นก็จะเหลือพวกตัวเก่าแต่ตัวเก่าข้างคณะก็มีข่าวว่าย้ายแล้วนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่ายังไงนะฮะดูรายชื่อเมืองทองให้แป๊บนึงเมืองทองเนี่ยยังมีพวกกรกฎพิพัฒน์นัดดาโอเคมีตัวทีมชาติอยู
1: ่
0: ทีกวินจันทร์ศรีตัวซีเกมยังมีอยู่นะครับทรงวุฒิไข้ควรนี่โอ้โหผมไม่ได้ยินว่าเกือบได้ย้ายที
1: ม
0: แต่วินาทีสุดท้ายนี่ SMS ขึ้นเงินเข้าพอดีครับเลยไม่ได้ย้ายนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับเมืองทอง
1: โอ้ถ้าดูจากทะเบียนชื่อเนี่ยต่างชาติก็จะมีแค่ไมเคิลเคมเตอร์ของฟิลิปปินส์กับคิมดองซูสองคนนะเกาหลีนอกจากนั้นต่างชาติที่ส่งชื่อขึ้นเอ้ยที่ลงเป็นข่าวเนี่ยไม่มีเลยคุณยิ่งรัก
0: เขาเปิดตัวต่างชาติยังผมไม่รู้
1: มีเปิดตัวต่างชาติแต่ว่าที่ขึ้นทะเบียนเนี่ยมีแค่สองคนเท่านั้นเองตอนนี้ก็แสดงว่ายังขึ้นไม่ได้อย่างที่คุณยิ่งรักบอก
0: แต่ว่ามันก็จะมีเวลานะเขาให้ถึง16กันยาเน
1: า
0: ะ
1: ก็ต้องไปแค่ไขปัญหาก่อน
0: เพราะฉะนั้นรายชื่อวันนี้นี่บางทีมันก็อาจจะยังไม่นิ่งนะครับ
1: ครับ
0: อุตรดิตถ์ของโค้ชแบ็กอนุชาชัยวงศ์นี่เด็กเชียงใหม่นี่เท่าที่ผมดูก็มีนักเตะที่เคยเล่นไทยลีกอย่างชลวิทย์คนึงนิดนะฮะแล้วก็เด็กเก่าเชียงใหม่อย่างสุชาญนนท์มลิซ้อนนะครับพอได้อยู่พอได้อยู่ผมว่าอุตรดิตถ์
1: น่าจะพร้อม
0: กว่านะ
1: น่าจะพร้อมกว่านะ
0: ไหนๆก็ไหนๆละ
1: ส่วนผลเอ้ยส่วนโปรแกรมคู่อื่นไปกันเร็วๆเลยนะครับจบได้32วันนี้ต่อเวลาได้3นาที
0: อ่ะวันเสาร์นะฮะมีสิงห์เชียงรายพบชลบุรีนะครับทูแบงคอกพบศรีสะเกษราศีสไลพบการท่าเรือเจอบิ๊กแมตช์เลยนะครับวันอาทิตย์มีระยองพบพีจีประจวบครับอยุธยาพบราชบุรีลำพูนพบอุทัยธานีแล้วก็สุโขทัยพบบุรีรัมย์นะฮะส่วนไทยลีก2เนี่ยวันนี้อุตรดิตถ์พบเมืองทองนะครับวันเสาร์ก็จะเป็นมหาสารคามพบสงขลาเชียงใหม่ยูไนเต็ดพบพัทยาจันทบุรีพบขอนแก่นนครปฐมพบนครราชสีมามาสด้านะครับวันอาทิตย์ก็จะมีโปลิเทโลพบเมืองเลยทีมน้องใหม
1: ่
0: ชัยนาทพบแพร่นะครับหนองบัวพิทยาพบเกษตรศาสตร์แล้วก็พีทีสตูลทีมน้องใหม่ก็จะพบกับพลังการ
1: ครับ
0: ของโค้ชปาร์คลองดูว่าจะวิ่งกันขนาดไหนนะฮะ

0: ทีสองฤดูกาลใหม่ไม่มี VAR กับมาตรฐานกรรมการไทยคุณแบงค์โซนทิพย์แสดงความกังวลมาก็แน่นอนนะครับทุกคนกังวล
1: อยู่แล้วครับ
0: ขนาดมี VAR ยังไปยังไม่ค่อยจะไหวเลยนะครับ
1: ผู้ตัดสินเนี่ยยังบอกผมเลยว่าผู้ตัดสินเดี๋ยวบางทีมันไปรอ VAR เยอะไปแต่ในเมื่อมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ก็ต้องทำใจคร
0: ับคุณแสงบอกพลังการจะขึ้นชั้นไหมโอ้โหถ้าลงทุนขนาดนี้ไม่ขึ้นชั้นก็ล้มเหลวอะนะเต็งหามอยู่แล้วกรรมการที่สองถ้าตัดสินพลาดแล้วพลาดเลยไม่มีย้อนดูอันนี้ก็ถือว่าไม่มี VAR นะครับหรืออาหรับจะวางงานให้ไทยตกรอบอ๋อนี่คือน่าจะพูดถึง20ปีเนาะก็ไม่มีทางหรอกโอ้ใครจะมาวางงานกันอย่างขนาดนี้นะเป็นว่ากรรมการ2แมตช์ที่ผ่านมานะมันไม่เข้าตากรรมการจริงๆนะผู้ตัดสินเนี่ยอย่างเมื่อวานอินเดียเงี้ยมันควรจะเป็นเหลือง2ที่มาตัดเกมของเรากลางสนามอ่ะเนาะ
1: ครับ
0: ต่อไปจะมีบอลถ้วยลาซาด้าครับไหมคุณเนี่ยแซ
1: ่ก็ไปประมูลแข่งกันแล้วละกันนะฮะ
0: U20 มีใครพอจะติดไปเล่น FIFA อาเซียนคัพไหมโอ้อย่าเลย
1: ไม่มีไม่ถึง
0: อย่าเลยเอาแค่นี้พอแล้วไปตามลำดับมันดีกว่านะอย่าขึ้นไปเสียคนเสียของวันนี้เวลาของเราหมดแล้วนะครับมีความสุขกับฟุตบอลไทยทั้งฟุตซอลฟุตบอลกันแล้วเดี๋ยววันจันทร์เรามาคุยปัญหาที่เกิดขึ้นเล็กตั้งแต่นัดแรกจะมีไหมนะครับวันนี้ผมคุณยิ่งรักแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
3: ที่จบลงไปนั้นคือรายการทันเกมค่ะที่นี่สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานวิทยุเพื่อความตระหนักรู้ข้อมูลข่าวสารความมั่นคงของชาติทางทะเลรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
5: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
6: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHzเร็วๆน
7: ี้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
8: เมื่อความงดงามแห่งสถาปัตยกรรมล้วนสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความศรัทธาจึงนำมาซึ่งเรื่องราวที่ตำนานทัศนาขอนำเสนอวัดบวรสถานสุทาวาสติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้วันศุกร์นี้เวลา 21:00 น.ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และย้อนภาพให้เห็นอย่างชัดเจนมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
9: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
10: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการข่าว3สีนะคะวันนี้อยู่กับลูกแก้วกรกมลและจอยชนทิชาค่ะชมเราสดผ่านหน้าจอช่อง3กด33ชมผ่านมือถือกดแอป3 plus ได้เลยนะคะ
0: เรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะความคึกคักที่เมืองพัทยากันบ้างค่ะได้มีการเปิดป้ายไฟพัทยาซิตี้นะคะแล้วก็มีการประดับธงไทยและธงชาติสหรัฐอเมริกันเพื่อต้อนรับทหารอเมริกาค่ะบรรยากาศการท่องเที่ยวเมืองพัทยาคึกคักต่อเนื่องเข้าสู่คืนที่2แล้วค่ะหลังจากที่พลกองทัพเรือสหรัฐนะคะทยอยขึ้นฝั่งเพื่อพักผ่อนและท่องเที่ยวในพื้นที่โดยเมืองพัทยาค่ะได้สร้างบรรยากาศต้อนรับด้วยการเปิดป้ายไฟพัทยาซิตี้ประดับด้วยสัญลักษณ์ธงชาติไทยสหรัฐเพื่อแสดงการต้อนรับกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐที่เดินทางมาเยือนและพักผ่อนในเมืองพัทยาครั้งนี้ค่ะพร้อมกันนี้นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ระดมกำลังดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่กำลังพลและนักท่องเที่ยวรวมถึงจัดระบบการเดินทางจากท่าเรือแหลมฉบังเข้าสู่พื้นที่เมืองพัทยาซึ่งเมื่อคืนนี้นะคะก็พบกำลังพลกระจายตัวตามสถานที่ต่างๆมากกว่าคืนแรกค่ะในภาพรวมก็สะท้อนให้เห็นถึงการใช้จ่ายของกำลังพลนะคะไม่ได้กระจุกอยู่เฉพาะแค่สถานบันเทิงแต่กระจายไปยังร้านอาหารโรงแรมแหล่งท่องเที่ยวแหล่งช้อปปิ้งและธุรกิจบริการต่างๆด้วยซึ่งมีส่วนช่วยนะคะเพิ่มความคึกคักให้กับภาคการท่องเที่ยวเมืองพัทยาในช่วงโลว์ซีซั่นได้เป็นอย่างดีค่ะ
1: ขณะที่ในส่วนของการรักษาความปลอดภัยนะคะเนื่องจากว่าจำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ตำรวจพัทยารวมถึงฝ่ายปกครองอาจไม่เพียงพอต่อปริมาณจำนวนนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามาในช่วงนี้ค่ะจึงได้มีการนำเทคโนโลยีสายตรวจอากาศยานไร้คนขับนะคะมาใช้ดูแลนักท่องเที่ยวบริเวณชายหาดพัทยาถนน Walking Street และท่าเรือแหลมบาลีไฮค่ะเพื่อสอดส่องดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดอีกทั้งยังมีเสียงประชาสัมพันธ์2ภาษาตลอดเส้นทางการบินนะคะเพื่อป้องกันเหตุและดูแลความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะนอกจากนี้นะคะยังส่งกำลังพลสายตรวจเดินเท้าตรวจสอบภายในถนนคนเดิน Walking Street พัทยาค่ะให้ถี่มากยิ่งขึ้นนะคะพร้อมประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการและพนักงานหากพบเหตุไม่ปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้ทันทีค่ะสำหรับการเดินทางมานะคะของกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐประมาณ 5,000 นายในครั้งนี้มีกำหนดพักผ่อนนะคะในพื้นที่ระหว่างวันที่2ถึง6กันยายน2569ผู้ประกอบการในเมืองพัทยาต่างจับตาผลเชิงบวกต่อภาคการท่องเที่ยวค่ะซึ่งคาดว่าจะได้รับในส่งจากการใช้จ่ายตลอดช่วงการมาเยือนนะคะรวมถึงยังเป็นอีกหนึ่งโอกาสนะคะในการสร้างภาพลักษณ์ของพัทยาในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติอีกด้วยล่ะค่ะ
0: พูดถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยก็ต้องชื่นชมซูเปอร์สตาร์สาวคนนี้ค่ะน้องลิซ่าที่เพิ่งจะปล่อยซิงเกิลใหม่ออกมานะคะกับเพลงที่มีชื่อว่าสวัสดีค่ะที่น้องตั้งใจที่จะสอดแทรกซอฟต์พาวเวอร์ของไทยไว้เยอะมากในเพลงนี้ค่ะสมการรอคอยจริงๆนะคะกับมิวสิกวิดีโอเพลงสวัสดีค่ะซิงเกิลใหม่ล่าสุดของน้องลิซ่าซูเปอร์สตาร์ระดับโลกสัญชาติไทยนี่เป็นซิงเกิลแรกจาก EP ชุดใหม่ Press Play ที่เตรียมจะปล่อยในวันที่23ตุลาคมนี้ค่ะสำหรับชื่อของเพลงนี้นะคะมาจากคำทักทายในภาษาไทยอย่างสวัสดีค่ะซึ่งน้องก็ตั้งใจที่จะถ่ายทอดนะคะตัวตนและความเป็นไทยของตัวเองผ่านการแรปค่ะอันโดดเด่นแล้วก็ซาวฮิปฮอปที่เป็นเอกลักษณ์แน่นอนว่าในมิวสิกวิดีโอก็ถ่ายทำที่กรุงเทพประเทศไทยค่ะโดยน้องก็จัดเต็มทั้งเพอร์ฟอร์แมนซ์การเต้นที่ดุเดือดแข็งแรงและเซ็กซี่รวมถึงชุดต่างๆก็เสิร์ฟแฟชั่นแบบจัดเต็มถึง4ลุคค่ะโดยเฉพาะการประยุกต์กางเกงมวยในสไตล์ของตัวเองนอกจากนี้ยังมีการสอดแทรกทั้งการว่ายลายไทยประยุกต์รถตุ๊กๆรวมไปถึงสังเวียนมวยไทยที่ถูกนำเสนอในรูปแบบสากลผ่าน MV เพลงนี้ด้วยนะคะล่าสุดเพลง Hello สวัสดีค่ะเพลงนี้นะคะก็โกยอดวิวจากแฟนๆทั่วโลกไปนะคะปล่อยมาประมาณ7ชั่วโมงตอนนี้ก็คือ19ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยแน่นอนนะคะ
1: ใช่ค่ะเพลงก็ยังคงติดอยู่ในโสดประสาทของเราไปในระหว่างทำงานอยู่นี้นะคะก็ยัง
0: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
1: กันอยู่ค่ะขอให้ยอดวิวแบบทะลวงกันไปเลยทีเดียวนะคะพูดถึงเรื่องราวไทยๆค่ะก็ได้มีการถูกนำมาประยุกต์แบบน้องลิซ่าเนาะเพื่อให้ทันสมัยและเข้ากับคนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้นค่ะเหมือนกับงานนี้เลยนะคะผู้ชมค่ะกับงานที่มีชื่อว่าสีสันไทยค่ะงานนี้จะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะไปติดตามกับน้องเจ้านายธีรพัฒน์ได้เลยค่ะ
2: ประเทศไทยของเรานะครับมีศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญารวมไปถึงอาหารการกินที่น่าสนใจเยอะมากแต่ก็ยังมีอีกเยอะมากเช่นกันครับที่ยังไม่ถูกค้นพบอาจจะเป็นเพราะเรื่องของโอกาสหรือไม่มีเวทีในการจัดแสดงนะครับวันนี้ผมเลยพาทุกคนมาที่นี่ครับงานสีสันไทยหรือ Color of Thai Thai งานที่จะชวนทุกคนมาสัมผัสประสบการณ์ใหม่และเปิดพื้นที่ให้โอกาสสำหรับคนที่อยากจะจัดแสดงผลงานในที่เดียวกันครับ สีสันไทยงานวัฒนธรรมไทยที่ออกแบบมาเพื่อคนทุกเจนกับเป้าหมายที่ไม่อยากให้งานวัฒนธรรมน่าเบื่ออีกต่อไปพร้อมชวนทุกคนมาสัมผัสมุมมองของวัฒนธรรมที่มีชีวิตด้วยการลงมือทำจริงกับวิถีชีวิตผ่านเรื่องราวอาหารดนตรีการแสดงงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์และความสามารถให้นำมาต่อยอดคิดสร้างสรรค์ในอนาคต
3: สีเนี่ยค่ะคือเราพูดถึงสีสันก็คือความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมของประเทศไทยนะคะสรรในที่นี้มันคือความสร้างสรรค์เราจะเอาวัฒนธรรมที่หลากหลายเนี่ยมาสร้างสรรค์ไทยก็คือความเป็นไทยนี่แหละค่ะดังนั้นงานนี้ก็คือเราอยากให้คนมาเรียนรู้เรื่องของประสบการณ์อยากทำให้เหมือนเด็กรุ่นใหม่นะคะเขาต้องทดลองทำหรืออะไรมีส่วนร่วมเราก็เลยมีโซนที่เป็นเวิร์กช็อปโซนที่เป็นอินเทอร์แอคทีฟต่างๆเราก็คัดเลือกมาจากจังหวัดค่ะจะคัดเลือกมาบางส่วนแล้วบางส่วนเนี่ยเราให้ผู้ประกอบการยื่นใบสมัครมาแล้วมีคณะกรรมการคัดเลือกอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องนี้มาก่อนแต่พอมาเห็นแล้วเกิดไอเดียเราใช้คำว่าทุนทางวัฒนธรรมมันคือทรัพย์สมบัติองค์ความรู้ภูมิปัญญาที่เรามีเนี่ยมาต่อยอดจะเห็นว่าถ้าเทียบกับทุกวันนี้ทุกประเทศเขาก็จะเอาความรากของวัฒนธรรมเขาเนี้ยค่ะมาขายให้คนสนใจ
2: โดยภายในงานนะครับคุณผู้ชมจะได้สัมผัสกับสีสันโซน5เรื่องราวได้แก่สีสันแห่งแรงบันดาลใจถ่ายทอดเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณสถาบันพระมหากษัตริย์สีสันแห่งรสชาติกับเมนูที่กำลังจะหายไปสีสันแห่งศิลปะการแสดงไทยทั้งศิลปินการแสดงพื้นบ้านสีสันแห่งภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ไทยกับกิจกรรมเวิร์กช็อปสุดพิเศษและโซนสุดท้ายที่ไม่อยากให้พลาดกับสีสันแห่งมรดกไทยศรัทธาและวิถีประเพณีที่จะเพลิดเพลินไปกับ Immersive Cultural Experience ในคอนเซ็ปต์จากขวัญข้าวสู่ท้องฟ้าแห่งคืนเพ็ญบอกเลยว่าจะได้รูปสวยๆกลับไปอย่างแน่นอนไปเที่ยวชมงานกันได้นะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่6กันยายนนี้ที่ Impact Exhibition Hall 7และ8เมืองทองธานีธีรพัฒน์จันทรัตน์รายงาน
1: และของเรานะคะจัดเต็มความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมาอย่างแน่นเอียดเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเบรกที่2ของเราค่ะนี่แขกรับเชิญของเรามารออยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆค่ะในงานคอนเสิร์ต78ปีสุนทรีสุนทราพรนะคะน้องกัณพันธ์และน้องจ้าจ๋าพราเพชรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับ
4: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
5: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
10: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
11: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
9: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
12: ลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
13: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
14: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
15: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
1: Girls Love แห่งปีบนเวทีใหญ่อย่าง Y Entertainment Award 2026มาครองได้สำเร็จค่ะเมื่อวานนี้นะคะมีการประกาศรางวัล Y Entertainment Award 2026รางวัลอันทรงคุณค่าที่สร้างความภาคภูมิใจค่ะให้กับเหล่านักแสดง Boys Love แล้วก็ Girl Love นะคะรวมถึงบุคคลเบื้องหน้าเบื้องหลังที่ร่วมสร้างสรรค์ผลงานในหลากหลายสาขาค่ะซึ่งจัดขึ้นโดยอสมทและบริษัท Sonic Youth 1999จำกัดนะคะเป็นที่น่ายินดีอย่างมากๆเลยค่ะเพราะว่านักแสดงช่อง3ของเราอย่างน้องลีน่าลดินาได้คว้ารางวัลนักแสดงนำ Girl Love แห่งปีมาครองได้สำเร็จนะคะวันนี้ทีมข่าวของเราได้เจอกับน้องก็เลยขอสัมภาษณ์สักหน่อยค่ะ
16: ไปแบบว่าไม่ได้คาดหวังไปแบบว่าเป็นในฐานะผู้ประกาศรางวัลในคนอื่นอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ไม่มีใครบอกไม่รู้อะไรสักอย่างเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจมากๆเพราะว่าตามจริงสิ่งนี้ก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายของเราในฐานะนักแสดงเหมือนกันว่าเราอยากขึ้นไปรับรางวัลในฐานะแบบนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมอะไรฟิลนี้อยู่แล้วเป็นภาพที่มีเสียงออกมาอย่างชัดเจนว่า whatใช่ฉันจริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หันซ้ายหันขวาแบบงงๆนิดนึงแต่ว่าข้างในก็คือรู้สึกว่าโอเคฉันจะต้องรวบรวมสติแล้วก็พูดสปีชออกมาให้ครอบคลุมพี่เชื่อป่ะว่าหนูเป็นคนที่ในห้องอาบน้ำอ่ะหนูจะซ้อมพูดว่าตัวเองได้รับรางวัลนี้แล้วก็จะพูดนู่นพูดนี่แต่ว่าวันที่ออกไปรับก็คือพูดได้ไม่หมดเลยตื่นเต้นเกินอ่านไทม์ไลน์แล้วรู้สึกว่าจะร้องไห้แบบทุกคนแบบดีใจไปกับเรามากๆจริงๆก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่คอยซัพพอร์ตคอยส่งแรงเชียร์มาอะไรเงี้ยก็และนี่น่าทำได้แล้วนะคะต่อจากนี้ก็ฝากติดตามซีรีส์เรื่องต่อไปนะคะ Please Love Luck ได้ใหม่แล้วก็ผลงานอื่นๆในอนาคตด้วยนะคะสัญญาว่าจะเป็นนักแสดงที่มีคุณภาพแล้วก็ตั้งใจทำผลงานทุกผลงานออกมาให้ดีที่สุดเลยค่ะ
0: ก่อนจะไปชม Please Love Luck ได้ไหมนะคะคืนนี้ต้องติดตามกันก่อนค่ะกับตอนจบของซีรีส์วาดฝันวันวิวาผลงานของสองสาวสุดฮอตหลิงออมค่ะซึ่งหลังจากฝ่าฟันดราม่ามากมายก็ได้รู้แล้วนะคะว่าบทสรุปของความรักของพี่รันกับน้องนีนจะลงเอยยังไงนะคะทั้งคู่จะตกลงหย่ากันหรือว่าจะไปต่อนะคะจะเป็นจุดจบของเรื่องจริงหรือไม่ความรักและโชคชะตาจะเหวี่ยงทั้งคู่มาเจอกันอีกหรือเปล่าแล้วถ้ามาเจอกันความสัมพันธ์จะเป็นยังไงซึ่งก็ต้องชมกันในตอนจบคืนนี้สองสาวหลิงออมก็ฝากความขอบคุณมาให้ร่วมติดตามซีรีส์คืนนี้เช่นเดียวกันค่ะ
17: วันนี้เรามาโปรโมท EP สุดท้ายของเราวาดฝันวันวิวาอย่าลืมดูกันนะคะคืนนี้มีเรื่องให้เซอร์ไพรส์แน่นอนบางทีตอนจบอาจไม่เป็นแบบในนี้ใหญ่ก็ได้นะคะ
18: จริงๆ EP นี้จะเป็น EP ที่พี่รันจะเซ็นใบหย่าแล้วแต่ตอนท้ายเป็นยังไงก็ต้องไปติดตามกันแล้วก็มีสถานที่สวยๆให้ติดตามด้วยนะคะกับแขกรับเชิญพิเศษรอลุ้นเอาว่า EP สุดท้ายแล้ว
17: ต้องขอขอบคุณแฟนคลับทุกๆท่านนะคะที่ติดตามเรามาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ใช่ไหมคะ
18: ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตเราเนาะตั้งแต่ไม่ว่าจะมาเจอเราในเรื่องว่าฝันวันวิวาเพียงเธอหรือว่าใจซ่อนรักก็ตามอยากจะขอบคุณทุกๆคนเลยที่แบบตั้งใจทำให้เรื่องนี้มันเกิดเนาะเพราะว่าในเทรนเอกนะแบบเขาตั้งใจแบบช่วยกันเขาเรียกว่าอะไร
17: เทรน
18: กันใช่ก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนที่คอยซัพพอร์ตลิงแล้วก็อยากฝากติดตามหลิงออม ไปเรื่อยๆนะคะเราจะสร้างสรรค์ผลงานมาให้ทุกคนติดตามเรื่อยๆค่ะ
17: ใช่ค่ะสัญญาว่าจะตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานมาให้ทุกคนดูเรื่อยๆเลยนะขอให้พวกเราได้มีโอกาสเจอกันบ่อยๆนะคะ
1: มาต่อกันที่อีกหนึ่งผลงานใหม่ของซีดีกันทีนะคะซึ่งเป็นโปรเจกต์เพลงสุดท้ายนะคะในโปรเจกต์ Sound of Life เสียงแห่งชีวิตกับเพลงที่มีชื่อว่าปล่อยวางนั่นเองค่ะซึ่งโปรเจกต์นี้นะคะเป็นโปรเจกต์ที่นำเสนอเรื่องราวของศิลปิน6คนที่ต้องเจอกับเหตุการณ์โซเชียลมีเดียทำร้ายจิตใจค่ะจนเกิดสภาวะต่างๆและมาเล่าผ่านบทเพลงแล้วตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงศิลปินคนสุดท้ายแล้วนะคะกับซีดีค่ะอีกหนึ่งศิลปินที่ถูกเกรียนคีย์บอร์ดถล่มและเจอกระแสข่าวมากมายจนทำให้เขาเครียดถึงขั้นจิตตกเลยทีเดียวนะคะและสิ่งที่เขาค้นพบก็คือบางครั้งการปล่อยวางให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์และมุ่งมั่นตั้งใจจดจ่ออยู่กับความฝันของตัวเองต่อไปอาจเป็นทางออกที่ดีได้ค่ะจึงเป็นที่มาของบทเพลงที่มีชื่อว่าปล่อยมากและซีดีก็ตั้งใจถ่ายทอดออกมาอย่างดีที่สุดติดตามรับชมมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ได้ในทุกช่องทางออนไลน
0: ์ส่วนช่วงนี้แขกรับเชิญก็มารอเราอยู่ตรงนี้แล้วนะคะขอต้อนรับกันณภัทรแล้วก็น้องจ๋าด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
19: สว
0: ั
19: สด
0: ี
19: คร
0: ับ
19: สว
0: ั
19: สด
0: ี
19: คร
0: ับ
19: สว
0: ั
19: สด
0: ี
19: คร
0: ับ วันนี้นะคะทั้งคู่คือไม่ได้มาโปรโมทเพลงใหม่ของตัวเองใช่ไหมคะ
19: ยังครับ
0: ยังนะยังนะเป็นโปรโมทเป็นคอนเส
19: ิ
0: ร์ตคอนเสิร์ตใหญ่นะคะเป็นวงสุนทราภรณ์87ปีสุนทรีสุนทราภรณ์คือก่อนที่จะไปพูดถึงคอนเสิร์ตเนี่ยอยากถามทั้งคู่จริงๆคือถ้าพูดถึงสุนทราภรณ์เนี่ยก็จะเห็นหน้ากันกับหน้าน้องอยู่ตลอด
19: เออหน้าครั้งแรก
0: หน้ากันอาจจะเห็นทุกครั้งที่เราอ่านข่าวถามก่อนถามทั้งคู่มีความผูกพันกับเพลงสุนทราภรณ์มากน้อยขนาดไหนคะ
19: สำหรับผมก็ต้องบอกว่าผูกพันมากๆเพราะว่าได้มีโอกาสร่วมงานกับสุนทราภรณ์มาประมาณหลายปีแล้วครับน่าจะประมาณ 5-6 ปีได้แล้วก็รู้สึกว่าได้ทำงานกับสุนทราภรณ์ก็จะรู้ว่าบทเพลงสุนทราภรณ์เนี่ยมีความเป็นแบบแผนแล้วก็มีความไพเราะเพราะพิงขนาดไหนใช่ครับ
20: ของหนูก็เรียกได้ว่าเติบโตมากับบทเพลงสุนทราภรณ์ก็แล้วกันค่ะ
19: สายเลือดครับ
20: ใช่ค่ะคุณป้าหนูเป็นนักร้องดาวรุ่งสุนทราภรณ
0: ์โอ้
19: ใช่แต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จ๋ามาขึ้นคอนเสิร์ตใช่มาร้องเพลงมาเล่นละครด้วยกันครับ
1: ในฐานะคนรุ่นใหม่อย่างเรารู้สึกว่าบทเพลงของสุนทราภรณ์เนี่ยมีเสน่ห์ยังไงบ้างสำหรับเราคะ
20: ทั้งเนื้อร้องที่แบบไพเราะสวยงามมากๆค่ะแล้วก็ทำนองที่เป็นเอกลักษณ์สำนองสำเนียงเนาะ
19: ต้องชื่นชมตั้งแต่ครูเอื้อสุนทรสนาแล้วก็ครูแก้วที่ได้แต่งแล้วก็ประพันธ์คำร้องทำนองเอาไว้ครับคือมีความไพเราะเพราะพิงแล้วก็มีบทเพลงกว่า 3,000 บทเพลงที
20: ่
19: ได้แต่งไว้เป็นเฉพาะสุนทราภรณ์อย่างเดียวนะครับคือเพลงเยอะมากๆครับใช่ครับ
0: ต้องบอกว่าในพาร์ทของเรื่องการร้องเพลงสุนทราภรณ์มันก็ค่อนข้างมีเอกลักษณ
19: ์คือ
0: ในฐานะที่เราก็เป็นทีป๊อปเนาะหน้าเนี่ยไหม
19: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: เราก็ต้องปรับเปลี่ยนการร้องคือมันก็ค่อนข้างแตกต่างกันเนาะจะบอกว่าสุนทราภรณ์ลูกกรุงใช่ไหมคะลูกทุ่งคือ
19: ไม่เหมือนกันเลย
0: อาถามกันดีกว่าในฐานะคุณแบบเป็นนักร้องการประกวดคุณร้องมาแบบหลากหลาย
19: มากตั้งแต่สมัยประกวดนู่นก็จะมีแบบเป็นป๊อปมาก่อนแล้วก็จะมาลูกกรุงนะครับแล้วก็มาเป็นสุนทราภรณ์ต้องบอกว่าแต่ละประเภทบทเพลงเนี่ยมีความแตกต่างกันชัดเจนมากๆโดยเฉพาะสุนทราภรณ์นี่จะมีเขาเรียกจะมีเป็นแบบแผนของเขาอย่างชัดเจนมากๆคือเรื่องของทำนองเรื่องของคำร้องเนี่ยก็จะมีการแบบเป๊ะๆของเขาเลยนะครับแล้วก็เรื่องของการร้องนี่คือสุนทราภรณ์จะมีความแบบเรื่องของการร้องนี่คือเข้มงวดมากคือจะมีโรงเรียนสุนทราภรณ์แล้วก็จะมีแบบป้าอืดที่เป็นแบบเป็นลูกสาวของครูเอื้ออะไรเงี้ยที่คอยแบบว่าเข้มงวดว่าร้องแบบนี้นะแบบนี้ไม่ได้นะ
20: คำต่อคำ
19: ใช่จะทำให้สุนทราภรณ์ได้คงความเป็นสุนทราภรณ์แบบสืบเนื่องมายาวนานมากๆครับใช่ครับ
1: ที่มาของความอมตะนิรันดร์กาลของส
19: ุ
1: นทราภรณ์นั่นเองนะคะพูดถึงคอนเสิร์ตครั้งนี้กันหน่อยดีกว่ามีความพิเศษอะไรมาเสิร์ฟให้แฟนๆบ้าง
20: นอกจากบทเพลงเพราะๆแล้วนะคะเรายังมีละครเวทีเรื่องผู้ครองฟ้า The Musical นะคะแสดงโดยนี่
19: ครับก็จะเป็นเรื่องของฐานอากาศหนุ่มนี่ก็เป็นน้องสาวของผมในเรื่
0: อง
19: แล้วก็จะมีความรักเกิดขึ้นระหว่างฐานอากาศแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกคู่หนึ่งก็จะเป็นน้องไข่มุกแล้วก็มีน้องบูมด้วยนะครับมีน้องโตโต
20: ้พี่ออลลี่มาสร้างสีสันในเรื่องราวด้วยค
19: ่
20: ะ
19: ใช่ครับมีนอกจากพาร์ทของละครแล้วนะครับจะมีพาร์ทของคอนเสิร์ตด้วยครับซึ่งในช่วงพาร์ทคอนเสิร์ตเนี่ยก็จะมีเพลงเพราะๆกว่า20เพลงครับให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับก็นักร้องรับเชิญจะมีมากมายทั้งคลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์นะครับอาจารย์สุรุตนะครับผมแล้วก็มีคุณครูแดงรวมถึงศิลปินอีกรับเชิญอีกมากมายเลยครับผมในคอนเสิร์ตนี้ครับ
20: จะบอกว่าเพลงสุนทราภรณ์นี่มีเยอะมากแบบหลากหลายเพลงมากนะคะ
19: เฉพาะคอนเสิร์ตนี้ประมาณ40กว่าเพลงได้
20: เนี่ยแล้วถ้าเกิดว่ารวมทั้งหมดนี้โอ้โหเพียบถามทั้งคู่ดีกว่าชอบเพลงไหนเพราะอะไรให้เลือกเพลงเดียว
3: แบบเร็วๆแบบเร็วๆ
20: เร็วๆแบบคิดไม่ได้ออกเลย
19: ผมก่อนนะผมชอบถ้าเป็นเพลงหัวกะทิสุนทรภรณ์เนี่ยคนต้องรู้จักเลยคือเพลงรักเอาบุญครับเคยชิดชื่อนางแม่เอ้ยไม่จางรักเลยเคยชิดชื่นเฉยไม่เคยจืดใจ
3: อ
19: ุ
3: ้ยใครเปิดเทป
19: เทป
3: เลยเหรอ
19: มันก็มันยุคเทปจริงอันนี้เขาถูกต้อง
3: ไง
19: แผ่นเสียง
3: สุนทรภรณ
19: ์สุนทรภรณ์
21: หนูชอบเพลงที่หนูจะได้ร้องปีนี
19: ้โปรโมทซะหน่อย
21: ชื่อเพลงมั่นใจไม่รักค่ะ
3: มั่นใจไม่

0: แค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปฟังเต็มๆในละคร
1: โอเคค่ะอ่ะฝากเชิญชวน
0: ครับผม
1: ก็ FC ไปคอนเสิร์ตกันหน่อยค่ะ
0: ตอนนี้บัตรเริ่มขายแล้วนะครับแล้วก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยครับก็สามารถซื้อบัตรเพิ่มเติมได้ที่ LINE @สุนทราพรนะครับแสดงวันที่31ตุลาคมนะครับแล้วก็วันที่1พฤศจิกายนนะครับที่โรงละครอัศราคิงพาวเวอร์รังน้ำครับผมก็อยากให้ทุกคนได้ไปดูกันเยอะ
2: ใช่2รอบการแสดงเท่านั้นค่ะไม่อยากให้พลาดจริงๆค่ะ
0: ใช่ครับผม
3: รีบจับจองบัตรกันด่วนเลยย้ำอีกครั้งนะคะคอนเสิร์ต87ปีสุนทรีสุนทราพรค่ะจะจัดขึ้นในวันที่31ตุลาคมและ1พฤศจิกายนที่โรงละครอัศราคิงพาวเวอร์รังน้ำวันนี้ขอบคุณน้องๆ2คนมากๆเลย
0: ค่ะ
3: แต่ต้องบอกว่าเพื่อเป็นการเรียกน้ำย่อยเราจะไม่ปล่อยให้น้องไปเพราะว่าเราจะให้น้องกันและกันเป็นตัวแทนนะวันนี้มาร้องเพลงเพราะๆให้กับเราแล้วก็เพลงนี้เนี่ยเชื่อว่าทุกคนได้ยินอ่ะอยากจะลุกขึ้นมาเดินเลย เป็นเพลงแบบว่าประกวดนางงามคุณจะเดินไหม
1: ใช่
4: เด
1: ี๋
4: ยวจะซ้อม
0: เ
4: ล
0: ย
4: เดินไปด้วยกัน
3: ไปด้วยกันนะคะ
4: ไปดูนะคะ
3: กับเพลงที่มีชื่อว่านางฟ้าจำแรงในช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวไอทีกับคุณศรีสัปปวีกันต่อตอนนี้ยกไอทีให้น้องกันค
0: ่
3: ะ
0: คร
1: ับตึ๊ดๆๆๆๆไม่ทันไม่ดี

0: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
2: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนเติมบ่ายให้ดูดีมีสง่ากับทีมสง่าดามาพงศ์

0: กุ๊กทุกวันคือวันศุกร์ซื้อน้ำมันพืชกุ๊กติดครัวไว้สุกได้ทุกวันค่ะ
1: ดูดีมีสง่าขอแนะนำเรื่องดีดีที่สง่าเล่า
2: 15นาฬิกากับ7นาทีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการดูดีมีสง่าครับทางสทร106วิทยุครอบครัวข่าวครับ1สัปดาห์กลับมาพบกัน1ครั้งนะครับทุกๆวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้15นาฬิกาถึง16นาฬิกาชื่อรายการก็บอกแล้วนะครับคุณผู้ฟังติดตามรายการนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับคุณผู้ฟังก็จะดูดีแล้วก็มีสง่าไปพร้อมๆกันด้วยนะครับวันนี้ผมบัณฑิตดาวบุตรมารับหน้าที่ดำเนินรายการครับมาคนเดียวก็เหงาแย่ครับต้องมาพร้อมกับอีก2ท่านครับท่านแรกครับผู้หญิงครับคุณสุภาพสตรีครับพี่หนูนาครับทิติรัตน์ภูสิริชัยกิจครับสวัสดีครับพี่หนูนาครับ
3: สวัสดีคุณบัณฑิตค่ะ
2: ครับผมอีกท่านหนึ่งนะครับขาดไม่ได้ครับเพราะว่าชื่อของท่านนะครับปรากฏอยู่ในชื่อของรายการนะครับอาจารย์ดร.สง่าดามาพงศ์นักโภชนาการอิสระครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับ
4: น
3: ้
4: องโ
3: อ
4: ๋สวัสดีครับหนูนาและสวัสดีครับท่านผู้ฟังแหมวันนี้ผมขำจังเลยตอนโอ๋แนะนำพี่หนูนาโอ๋ใช้คำว่าเป็นผู้หญิง
3: ผู้หญิง
2: ทำไมล่ะครับเขาก็ผู้หญิงนะครับ
3: อาจารย
4: ์ก็มันก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่แปลกมากเลยอ่ะทุกทีจัดรายการมา3 2 3ป
3: ีไม่เคยบอกว่าเป็นผู้หญิง
4: เออไม่เคยบอกว่าเป็นผู้หญิงทำไมวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับโอ๋อ่ะท่านผู้ฟังจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
3: เขาว
4: ัน
3: น
4: ี้
3: เห็นถึงความงามของหนูไง
4: ใช่แล้วใช่แล้วจะเป็นผู้หญิงผู้ชายจะเป็นเพศทางเลือกหรืออะไรก็แล้วแต
3: ่
4: ครับมันเป็นเรื่องราวที่เราลิขิตเองไม่ได้เพราะฟ้ามันลิขิตมาแต่ณวันนี้ต้นก็บอกว่าอยากได้ลูกผู้หญิงผู้ชายก็สามารถลิขิตเองได้เหมือนกันนะเออ
3: คร
4: ับ แล้ววันนี้จะบอกท่านผู้ฟังนะครับว่าเรื่องราวที่เราจะนำมาพูดคุยกันทั้งเบรกที่1และเบรกที่2เนี่ยเราไม่เคยพูดเรื่องนี้กันเลยทำไมอะไรโดนใจให้ผมเอาเรื่องนี้มาพูดโ
3: อ้แม่หนูสงสัยมากเลยอาจารย์อาจารย์ไม่เคยไม่เคยเลย
4: ตอนผมเป็นเด็กอะเวลาผมมาอยู่กรุงเทพกลับไปบ้านต่างจังหวัดแม่จะจับผมไปดูหมอดู
3: ว่า
4: ผมจะเรียนหนังสือจบไหม
3: จริงเหรอ
2: ไปดูหมอนะอาจารย
4: ์เวลาผมเดินทางกลับจากกรุงเทพแล้วผมจะเดินทางปลอดภัยไหมผมยิ่งหนีนะฮะผมไม่เชื่อฟังแม่ผมไม่ดูหมอผมไม่ดูหมอเลยเพราะผมไม่เชื่อหมอดูนะ
2: ฮะ
4: เพราะความที่ผมเรียนวิทยาศาสตร์แต่พอมาโตขึ้นคำว่าโหราศาสตร์มันเริ่มเข้ามาสู่ในห้วงคิดของผมผมก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่าเฮ้ยโหราศาสตร์กับหมอดูมันต่างกันยังไงแล้วเวลาโหราศาสตร์เอาดวงมาผูกแล้วนั้นเนี่ยเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาจับมันเชื่อได้จริงหรือไม่สิ่งเหล่านี้ผมถามตัวเองมาตลอดเวลาแล้วผมเจอผู้รู้ท่านหนึ่งที่เป็นนักโหราศาสตร์ที่ผมบอกเลยท่านผู้นี้เนี่ยผมงงกับพฤติกรรมท่านมากเพราะบุคลิกของท่านแล้วไม่ใช่โหราศาสตร์เลยเป็นบุคลิกของนักธุรกิจชั้นหนึ่งที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องเงินทองแต่เหตุไฉนท่านมาจับโหราศาสตร์อันนั้นเป็นเบรกที่สองที่เราจะมาดูกันนะฮะน่าสนใจมากครับท่านผู้ฟังแต่ก่อนที่จะไปบอกผมจะมาบอกว่าชะตาชีวิตลิขิตเองได้เนี่ยมันคืออะไรผมจะถามหนูนากับโอและท่านผู้ฟังตอนนี้โอมีข่าวดีอะไรจะบอกครับเชิญนะ
2: โอ้โหวันนี้เนี่ยนะครับตั้งใจฟังอย่างมากเลยนะครับอาจารย์ครับเรื่องของหมอดูนะโหราศาสตร์เนี่ยนะฮะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับชะตาชีวิตลิขิตเองได้เนี่ยนะฮะอ่ะขอพระคุณผู้สนับสนุนรายการกันก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่ต้องรักชะตาชีวิตครับเราต้องมีผู้สนับสนุนรายการถึงรายการเราจะอยู่ต่อไปได้นั่นเองนะฮะ
3: เราต้องให้เขาดูเหมือนกันนะ
2: น้ำมันพืชกุ๊กครับทุกวันคือวันศุกร์ครับกุ๊กอยู่แฮปปี้เนสครับแนวความคิดคืออาหารอร่อยเวลาทานก็มีความสุขใช่ไหมครับได้ทำอาหารที่คนรักรับประทานก็มีความสุขคนได้รับก็ดีใจนอกจากนี้ครับกุ๊กยังคำนึงถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยของเสียทำให้ทุกคนได้อยู่ในที่มีอากาศดีมีน้ำสะอาดไม่มีมลภาวะครับดังนั้นกุ๊กจึงอยู่ในทุกโมเมนต์ของความสุขครับขอพระคุณกุ๊กไว้ณโอกาสดีด้วยที่กลุ่มชะตาชีวิตของพวกเราไว้อยู่นะครับผม เอาละครับนี่นะฮะต้องพยายามโยงให้มันใกล้ๆกันได้ครับอาจารย์ฮะชะตาชีวิตคุณลิขิตได้ยังไงครับอาจารย
4: ์เมื่อกี้พี่หนูนากำลังตะโกนบอกน้ำมันพืชกุ๊กว่า
3: ไม่อาจารย์เราต้องให้ เราต้องให้แขกรับเชิญของเราวันนี้ดูชะตาชีวิต
4: โอ้หมายความว่าอย่างนั้นเหรอให้อาจารย์ทอยให้อาจารย์ทอยดูว่า
3: ใช
4: ่สนับสนุนเราต่อไหมเอาละสิอาจารย์ทอยบอกว่าฉันไม่เข้ากับรายการพวกเธอแล้วงานพวกเธอยากมากเลยอ๋อที่เชิญฉันมาที่เชิญฉันมาในเพราะเหตุผลนี้เองเหรออ
2: ๋อฉันมาดูเนี่ยนะฮะจะยังอยู่กับเราไหมแล้วจะมีอื่นๆมาอีกไหม
3: นะ
4: ก็เป็นเรื่องราวที่ผมจะบอกว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้คำว่าชะตาชีวิต
3: คุณลิขิตได้
4: ครับครับคำว่าชะตาชีวิตเนี่ยมันโทษอันนี้ผมคงจะต้องดูตัวเองแล้วหรอว่
3: า
4: ไม่สบายไหมวันนี้คือ
2: ครับ
4: ขอโทษท่านผู้ฟังคำว่าชะตาชีวิตลิขิตเองได้นั้นเนี่ยมันต้องมานั่งตีความกันว่าชีวิตคนเราเนี่ยบางครั้งมันเลือกไม่ได้หรอกเพราะมันถูกลิขิตมาแล้วเหมือนลูนาถูกลิขิตให้มาอยู่ในกรุงเทพแต่อาจารย์สง่าถูกลิขิตเกิดที่จังหวัดชัยภูมิเป็นหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านหนึ่งโอ้ก็ถูกลิขิตมาต้องเป็นดีเจจากรายการวิทยุอะไรอย่างไรไปฝืนมันไม่ได้แต่บางครั้งมันก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่าเฮ้ยในเมื่อชีวิตมันเลือกไม่ได้ว่าเราเกิดในครอบครัวแบบนี้แต่พอเราเกิดมาแล้วเราจะใช้ต้นทุนชีวิตที่เรามีอยู่เนี่ยให้ชีวิตไปต่อได้อย่างไรอันนี้เราลิขิตเองนะ
3: ถูกต้องอัน
4: นี้เราลิขิตเองนะไม่ใช่ชะตานะเราลิขิตเองอ่ะสมมติผมเกิดเป็นลูกชาวนาไม่ใช่สมมติเรื่องจริงผมเป็นลูกชาวนาแล้วผมก็มาเรียนหนังสือที่กรุงเทพชะตาชีวิตผมถูกลิขิตมาว่าเป็นลูกชาวนาแต่พอผมมาเรียนกรุงเทพปุ๊บผมบอกว่าผมจะลิขิตชีวิตผมไม่เป็นชาวนาเพราะผมไม่อยากเป็นชาวนาเพราะชาวนายากลำบากเหลือเกินผมก็มาลิขิตตัวผมเองเรียนหนังสือเก่งๆขยันดูหนังสือผมก็สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้จนกระทั่งมาทำงานจนกระทั่งแก่ป่านนี้ผมลิขิตชีวิตผมเองได้อันนี้คือจะอธิบายคำตัวนี้ตอนนี้ผมจะถามหนูนายกตัวอย่างตัวเองซิ
3: ค่ะ
4: บางมีเรื่องไหนที่หนูนาลิขิตชีวิตตัวเองได้และมีเรื่องไหนที่มันไม่ได้เอาไม่ได้ก่อนหนูนา
3: เอาไม่ได้ก่อนนะอาจารย
4: ์เออ
3: หนูไม่สามารถจะเรียนต่อได้เพราะ mindset ของครอบครัวคนจีนเขาไม่ส่งผู้หญิงเรียนต
4: ่อ
3: จริงไม่มีใครรู้จริงเขาให้จบแค่ตอนสมัยหนูมันมีแค่ม.ส.3ใช่ไหมอาจารย์ม.ส.3ไม่ใช่ป.6 ป.7 เองเขาไม่ให้เรียนต่อ
4: ป.6 ป.7
3: ใช
4: ่
3: เขาไม่ให้เรียนต่อแต่นี้หนู
4: แล้วหนูนาจบอะไรเนี่ย
3: รู้จบปโทธรรมศาสตร์คณะวารสารศาสตร
4: ์แต่คุณลิขิตตัวคุณได้
3: ลิขิตตัวเองจริงอาจารย์อันนี้เรื่อง
4: แล้วว่าครอบครัวจะลิขิตไม่ให้คุณเรียน
3: เขาไม่ให้เรียน
4: โอ้อันนี้เป็นตัวอย่างที่เอ็กซ์ตรีมมากเลยอ่ะ
3: แล้วอาจารย์รู้ไหมคะว่าครอบครัวหนูอ่ะเป็นครอบครัวโหราศาสตร
4: ์จริงอ่ะโอ้
2: เพิ่งรู้นะฮะ
3: พี่ชายน้องสาวหนูเชิงลึกด้วยนะคะ
2: เหรอ
3: ใช่
2: เรียนกันมาเลยนะครับอย่างนี้แหละ
3: ใช่ใช่
4: นี่ช่วงระหว่างอาจารย์ทอยมาพูดช่วงที่สองห้าหนูนาพูดกับอาจารย์ทอย
3: ไม่อาจารย์หนูไม่มีความรู้แล้วหนูก็ไม่เคยคนที่บ้านรู
4: ้อ๋อ
3: ยกเว้นหนูมองงี้ค่ะอาจารย์หนูมองว่ายกเว้นเวลาที่เราแบบสุดๆจริงๆดูให้หน่อยเป็นแนวทางแต่สุดท้ายเราลิขิตเองค่ะ
4: โอ้คำนี้คำสุดท้ายเป็นคำที่จ๊าบมากเลยแล้วเดี๋ยวอาจารย์ทอยจะมาขยายความตรงนี้ด้วยโอ้ครับอะไรที่คุณลิขิตเองได
2: ้โอ้โหอาจารย์บอกกันอย่างนี้ดีกว่าผมเนี่ยนะฮะพูดกันตรงๆสารภาพกันในรายการนี้เลยไม่เคยคิดมาก่อนนะครับอาจารย์ว่าเราจะมาจัดรายการมาเป็นดีเจนะครับจัดรายการวิทยุอะไรแบบนี้ไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะครับจริงๆฮะพูดตรงๆเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยเราคิดอย่างเดียวเราอยากเป็นทหาร
4: เราเห็น
2: ทหารเราเห็นเครื่องบินเราเห็นรถถังตอนไปเที่ยววันเด็กเนี่ยเฮ้ยเราอยากจะสวมเครื่องแบบเราอยากจะไปทำหน้าที่กันเป็นแบบนั้นแต่เราก็ไม่มีโอกาสไปแบบนั้นได้เลยนะครับอาจารย์ครับตรงเนี้ย
3: ชีวิตให้มาเป็นที่นี
2: ่ให้มาเป็นที่นี่ดังนั้นเมื่อเขากำหนดให้เรามาเป็นไอ้เนี่ยเขาให้เรามาเป็นในลักษณะที่แบบแนววารสารแนวอะไรสื่อสารมวลชนแบบนี้นะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยเราก็พยายามทำหน้าที่ไอ้ตรงนี้นะครับให้ดีที่สุดสมกับที่ว่าไม่รู้ว่าใครลิขิตมาหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบได้นะครับว่าเราก็ทำตรงนี้ให้มันดีที่สุดเนี่ยฮะ ผมก็มองอย่างนี้นะครับนะครับอาจารย์ฮะเป็นแบบนี
4: ้น่าสนใจมากสรุปแล้วมันผสมผสานกันว่าสิ่งที่โอ้ลิขิตเองได้กับลิขิตไม่ได้เนี่ยมันผสมผสานกันอยู่ครับท่านผู้ฟังอันนั้นชัดเจนมากท่านผู้ฟังที่ฟังรายการเราอยู่ลองถามตัวเองว่าอะไรเอ่ยที่คุณสามารถลิขิตชีวิตคุณให้เป็น1 2 3 4 5และอะไรเอ่ยที่มันลิขิตไม่ได้ตัวอย่างกรณีของหนูนากับโอเนี่ยชัดเจนมากๆแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกว่าที่เราลิขิตเองได้ที่เราลิขิตเองได้ที่ชัดเจนมากกับเกี่ยวกับรายการเราและมันเป็นหน้าที่ของผมก็คือการลิขิตสุขภาพหนูนา
2: ฮะ
4: อันนี้ท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าการที่คุณอายุ60 70แล้วคุณมาเป็นเบาหวานความดันหัวใจหลอดเลือดอ่ะแล้วคุณไปโชคไปโทษชะตาชีวิตว่ามันถูกลิขิตไว้แล้วว่าคุณต้องเป็นเบาหวาน
3: มันต้องเป็นแบบนี
4: ้เออมันต้องเป็นแบบนี้มันเหมือนคนโบราณตอนสมัยผมยังไม่เกษียณอายุราชการน่ะไปถามคนทางเหนือและคนอีสานว่าทำไมคุณเป็นคอพ่อคอพ่อคือโรคขาดสารไอโอดีนคนสมัยนั้นเขาบอกว่าฟ้ามันลิขิตมาแล้วก็ขอฉันจะต้องโตเออ
3: คือไม่รู้จะโทษอะไร
4: ไม่รู้จะโทษอะไรแล้วไปโทษพูดผีไปโทษพูดผีปีศาจหนูนา
3: ไปโทษ
4: สารพัดเป็นเวรกรรมแต่แท้ที่จริงแล้วตัวเองไม่ได้กินไอโอดีนตัวเองไม่ได้ลิขิตตัวเองฉันใดฉันนั้นการดูแลสุขภาพตัวเองที่ใครที่ฟังรายการเราอยู่นี้แล้วเป็นวัยทำงานแล้วคุณกำลังทำงานหามรุ่งหามค่ำคุณนอนน้อยคุณกินอาหารไม่ถูกหลักคุณไม่มีเวลาออกกำลังกายและคุณมีความเครียดนั่นแหละครับคือสิ่งที่มันกำลังจะลิขิตชีวิตคุณไปสู่โรคเบาหวานและคณะเมื่อคุณอายุเข้าเลข5และเลข6ตรงนี้ไม่ต้องให้โหราศาสตร์หรือหมอดูเลย ไม่ต้องมีใครมาดูเลย
3: ดูจำได้อาจารย์ลิขิตขอโทษนะอาจารย์สง่าลิขิตอย่างนี้ดูจำได้อาจารย์บอกว่าเห็นเพื่อนพุงโตพุงใหญ่หัวล้านอาจารย์ลิขิตตัวเองเลยว่าถ้าผมอายุเท่านี้ผมจะไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมอาจารย
4: ์นุนาจำแม่นมากอันนั้นมันกำลังนุนากำลังจะบอกว่าการที่คุณจะลิขิตตัวเองไปถึงอนาคตเป็นแบบนั้นวางเป้าหมายตัวเองเป็นแบบนั้นเนี่ยคุณต้องมี drive ต้องมีแรงขับถูกไหม
2: ครับ
4: เมื่อกี้นุนาบอกว่าแรงขับผมคืออะไรผมไม่อยากเป็นแบบคนที่อายุ70 80แล้วนอนติดเตียงนั่งวีลแชร์แล้วผมไม่อยากจะเห็นคนพุงโตหัวล้านเป็นโรคต่อมลูกหมากโตเดินขาทางผมไม่อยากเป็นผมก็เลยวางชีวิตผมลิขิตชีวิตผมว่างั้นผมจะต้องกินอาหารถูกหลักโภชนาการผมจะต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอผมจะนอนอย่างน้อย7ชั่วโมงผมก็เลยทำแล้วผมก็เลยลิขิตได้จนถึงวันนี้ในที่สุดไม่มีใครมาดูให้ผมว่าพอผมอายุเท่านี้แล้วผมจะเป็นอย่างไรเพราะผมลิขิตตัวผมเองแล้วครับหนูนาโอ้
3: นี่คือตัวอย่างชัดเจนคำว่าชะตาลิขิตชะตาชีวิตคุณลิขิตได้เกืออาจารย์สง่าดามาพงเนี่ยค่ะ
4: เอ็นหนูนาเอาไปเขียนพ็อกเก็ตบุ๊กสักเล่มดีไหม
3: จริงจริงคืออาจารย์ทำได้เพราะอาจารย์รู้ว่าการมีวินัยกับการดูแลสุขภาพการกินการเลือกมันไม่ใช่เกี่ยวกับ
4: ถูกต้อง
3: กรรมไม่ได้เกี่ยวกับฟ้ากำหนดแต่ว่าจาก
4: คนนี้อันนี้เป็นอย่างน้อยที่สุดอย่างน้อยที่สุดครับท่านผู้ฟังหนูนาทิติรัตน์ปุณสิริชัยกิจนี่แหละก็ทำร่วมกับผมมาแล้วหนูนาก็ดึงเอาสิ่งที่ผมทำเนี่ยไปทำกับตัวเองได้ถ้าหนูนาไม่เจอสง่านะขอโทษนะหนูนาไม่รู้หนูนาจะมีชีวิตอยู่ถึงวันนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่ได้ทวงบุญค
3: ุ
4: ณอันนี้ไม่ได้ทวงบุญคุณนะ
2: มีคนเป็นแบบอย่าง
4: เป็นแบบอย่างนะฮะ
3: อาจารย์ไม่ใช่แค่แบบอย่างนะคะเวลาที่ต้องบอกคุณผู้ฟังนะเวลาที่เราจะนอกลู่นอกทางเสียงอาจารย์สง่าจะมาทุกทีเลย
2: โอ้โหเขาเรียกว่าเสียงในหัวใช่ไหมอาจารย์เนี่ยพี่หนูนา
3: เรารู้สึกผิดทันทีเลยว่าเฮ้ยไม่ได้สิ
4: ยกตัวอย่างเช่นเวลาหนูนาจะหยิบปลาต้องโกขึ้นมากินนะหน้าอาจารย์สง่าลอยมาอะไรอย่าง
3: เงี้ย
4: มาเลย
3: ใช่อ
4: ะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นเรื่องชะตาชีวิตลิขิตเองได้ยังมีความยืดยาวอยู่จะไปเกี่ยวโยงกับช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังช่วงที่2อาจารย์ทอยเดี๋ยวผมจะบอกก่อนผมกับอาจารย์ทอยรู้จักกันมาหลายปีแล้วรู้จักกันในนามผู้ทรงคุณวุฒิของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมที่เราไปทำโครงการรสชาติที่ไหนไป The Road Test ของกระทรวงวัฒนธรรมเราเป็นผู้ทรงรู้เราผมก็ไม่รู้หรอกว่าอาจารย์ทอยเนี่ยเป็นนักโหราศาสตร์พอมารู้ทีหลังบอกเฮ้ยบุคลิกอย่างอาจารย์ทอยได้นะเป็นโหราศาสตร์เดี๋ยวมาดูกันนะฮะในช่วงที่2โอ้ครับ
3: น่าสนใจ
2: ครับผมคุณผู้ฟังครับฟังมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยนะครับเรื่องของชะตาชีวิตเราลิขิตเองได้นะครับผมก็นะฮะยังมีความเชื่ออยู่อย่างนึงนะครับเวลาเราเกิดมาเนี่ยฮะผมคิดว่ามันก็ต้องน่าจะเป็นกรรมเก่าของเราเหมือนกันเนี่ยนะครับทำไมเราเกิดมาในครอบครัวนี้มีฐานะแบบนี้ทำไมเราไม่เกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยแล้วมันก็มีการเปรียบเทียบกันได้เพียงแต่ว่าเวลาเราเกิดมาแล้วเนี่ยนะครับเวลาเราเกิดมาเนี่ยเราสามารถกำหนดชะตาชีวิตชะตากรรมของเราได้เหมือนกันนะฮะก็เลยเอาวางไว้ตรงนี้แล้วก็ฝากไว้ตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดฟังท่านอาจารย์สง่าแล้วก็พี่หนูนามาแล้วอ่ะคุณผู้ฟังพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้าช่วงต่อไปนะครับโหราศาสตร์กับความเป็นจริงครับเราจะไปคุยกับดร.อัครินทร์เทพประสิทธิ์หรือว่าอาจารย์ทอยนั่นเองนะครับท่านเป็นกรรมการบริหารแล้วก็ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์บริษัท MVP Consultant จำกัดอาจารย์ทอยจะมีเกร็ดหรือจะมีมุมมองอะไรเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้โหราศาสตร์กับความเป็นจริงอย่าเพิ่งเปลี่ยนคลื่นไปไหนนะครับอยู่กับสทร106กันไปก่อนพักกันแป๊บเดียวครับ
5: วิทยุครอบครัวข่าวชวนเติมบ่ายให้ดูดีมีสง่ากับทีมสง่าดามาพงษ์เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
6: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยอาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
5: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่าวิทยุครอบครัวข่าวชวนเติมบ่ายให้ดูดีมีสง่ากับทีมสง่าดามาพงษ
1: ์ดูดีมีสง่าขอแนะนำคนดูดีที่ทำได้จริง
2: 15นาฬิกา25นาทีนะครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับช่วงของแขกรับเชิญนะครับทุกๆวันศุกร์ครับคุณผู้ฟังครับนอกจากเรา3คนมาคุยกันเองแล้วเนี่ยนะครับเรายังมีช่วงของแขกรับเชิญด้วยซึ่งแขกรับเชิญเนี่ยนะครับก็จะมีมุมมองต่างๆนะครับทั้งการให้ความหวังให้กำลังใจนะครับแล้วก็คิดต่อยอดทางด้านธุรกิจอะไรต่างๆก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับวันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปพบกับแขกรับเชิญขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการกันก่อนนะครับผู้กลุ่มชะตาชีวิตนะครับของรายการของเรานะครับก็คือ

0: น้ำมันพืชที่ใส่ใจต่อสุขภาพแล้วก็ดีต่อสิ่งแวดล้อมการันตีโดยกุ๊กเป็นน้ำมันพืชรายเดียวครับได้รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ5สูงสุดจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมขอขอบพระคุณไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะครับแล้วก็แขกรับเชิญของเราในช่วงนี้นะครับก็คือท่านดร.อัครินทร์เทพประสิทธิ์ครับท่านเป็นกรรมการบริหารแล้วก็ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์บริษัท MVP Consultant จำกัดครับเวลาพูดถึง MVP นี่ผมจะนึกถึงเรื่องกีฬาอย่างเดียวเลยฮะ Most Valuable Player นะฮะเวลาจบการแข่งขันกีฬาเช่นฟุตบอลเนี่ยก็จะมีมอบตำแหน่ง MVP นะฮะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าอะไรกันตรงนี้เนี่ยนะครับไปคุยกับแล้วก็ไปเจอกับอาจารย์ทอยเลยครับสวัสดีครับอาจารย์ทอยครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีทุกท่านครับ
0: สวัสดีครับสวัสดี
2: อาจารย์ทอยขอบคุณมากอาจารย์บีซี่ผมรู้แต่อาจารย์เสียสละเวลามานั่งคุยกับเราอาจารย์ทอยเมื่อกี้โอเขาบอกว่า MVP อ
1: ่
2: ะมันเป็นชื่อบริษัทของอาจารย์ทำเกี่ยวกับอะไรครับอาจารย์
1: โอเคบริษัทผมเป็นบริษัทที่ปรึกษาครับก็จะเป็นเหมือนกับว่าเรารับให้คำปรึกษาวางกลยุทธ์ทำแผนแล้วก็ประเมินการทำงานของหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนเป็นหลักนะฮะส่วนคำว่า MVP จริงๆมันก็เป็นคอนเซ็ปต์จาก Most Value Player ซึ่งมันก็สอดคล้องกับเรื่องของการเป็นผู้เล่นสมคุณค่าแต่ว่าถ้าอาจารย์ไปลองกดแป้นคีย์บอร์ดโดยที่เรากดคำว่า MVP แต่เราไม่ต้องใช้ภาษาอังกฤษนะครับเป็นภาษาไทยอาจารย์จะได้คำว่าท้อทหารเอาอ่านแล้วก็ยอยักษ์เป็นชื่อเล่น
0: อ๋อเหรอฮะ
3: ดีแล้วได้ลองกดได้ลองกด
1: ลองดูครับลองดูเลยครับ
2: ว้าวก็เป็นพอยังไงหนูนะ
0: เพราะนี่ไงอาจารย์เวลาเราพิมพ์ไอ้แป้นไอ้พิมพ์ดีดเรานะตัว M ก็คือทอทหารมันอยู่อันเดียวกันใช่ไหมฮะแล้วก็ตัว V ก็คือตัวออ่างนะครับนะแล้วก็ P นั่นก็คือยอยักษ์ทอยเลยอะทอย
2: บางอ้อแล้ว
1: หลังเสร็จเป็นแบบนั้นเลยครับ
2: บริษัทอาจารย์ไม่เกี่ยวอะไรกับโหราศาสตร์นะ
1: ไม่ได้เกี่ยวครับอาจารย์เราทำกลยุทธ์ทำธุรกิจเลยครับเพียงแต่ว่าโหราศาสตร์ก็เข้ามามีบทบาทในชีวิตพอสมควรครับ
2: อาจารย์มันมีคำถามที่โปรยมาที่ผมก่อนจะเข้ารายการ
1: ครับ
2: อาจารย์ทอยขยายความสั้นสรุปแบบกระชับระหว่างโหราศาสตร์กับหมอดูต่างกันยังไง
1: โอเคครับอาจารย์จริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้าโหราศาสตร์เนี่ยก็คือว่าคนที่ศึกษาตามหลักวิชาการแล้วก็มีสายของครูบาอาจารย์สามารถที่จะสืบถามกันกลับไปได้นะครับลักษณะเนี้ยเราก็จะเรียกว่าโหราศาสตร์แต่ถ้าหมอดูก็ผมอาจจะเปรียบเทียบง่ายๆครับอาจารย์ก็คือว่าอาจจะไม่มีหลักวิชาการเลยแต่อาจจะมีเซนส์ก็ได้ที่เราชอบพูดกันเซนส์แล้วก็ทายไปมันก็เลยมีคําว่าหมอดูคู่กับหมอดาวครับเพราะบางครั้งเซนส์มันอาจจะทายถูกบ้างไม่ถูกบ้างอธิบายตามหลักการไม่ได้ครับ
2: ชัดเลย
3: ความรู้สึก
1: ใช่อาจจะเป็นความรู้สึกเป็นญาณอะไรบางอย่างกันนี่ก็แล้วแต่บุคคลแหละครับ
2: แต่อาจารย์คิดว่าโหราศาสตร์อาจารย์ความอธิบายมีนิ่งของคำว่าโหราศาสตร์อีกสักครั้งหนึ่งเพื่อท่านผู้ฟังจะได้จูนเครื่องไปกับเราโหราศาสตร์คืออะไร
1: โหราศาสตร์จริงๆมันก็คือการศึกษาอย่างหนึ่งครับอาจารย์เป็นศึกษาในเชิงของตัวเลขของสถิติเป็นความเชื่อในลักษณะว่าตัวเลขหรือสถิติต่างๆมันสามารถอธิบายได้ว่าตัวเลขเหล่านี้เข้ามามีอิทธิพลอย่างไรซึ่งจริงๆแล้วตัวเลขมันก็คือดวงดาวว่าดวงดาวเข้ามามีอิทธิพลอย่างไรกับเราบ้างดวงดาวในจักรวาลนี่แหละครับดาวอาทิตย์ดาวจันทร์แล้วก็อธิบายออกมาเป็นแบบแผนได้พอเราอธิบายเป็นแบบแผนได้มันก็จะมีการกำหนดพวกตำแหน่งของดวงดาวลักษณะของคุณสมบัติของดวงดาวต่างๆซึ่งพอเราสามารถอธิบายได้ถูกต้องในลักษณะของคนคนหนึ่งฉะนั้นดาวลักษณะแบบเดียวกันกับคนอื่นมันก็จะมีทิศทางที่ไปในทางเดียวกันได้คือเป็นแบบแผนได้แล้วก็สามารถที่จะวิเคราะห์แล้วก็สามารถที่จะดูแล้วมันสอบประสานกันได้พวกนี้คือโหราศาสตร์ครับ
3: แสดงว่ามีการจดบันทึกเป็นสถิติถูกไหม
1: ใช่ครับตามตำราโบราณเขาก็จะกำหนดมาครับในสถิติเหล่านั้นเราอาจจะเรียกว่าเป็นเกณฑ์ก็ได้นะครับเหมือนที่เราได้รินว่าเป็นเกณฑ์แบบเทวารังรักเทวดารักอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเป็นเกณฑ์มหาอุดเป็นเกณฑ์อะไรแบบนี้ก็จดมาจากสถิติทั้งนั้นครับ
2: ฟังอาจารย์ทอยพูดแล้วเนี่ยหนูนาโอ้ท่านผู้ฟังผมมีความรู้สึกว่าการจดบันทึกการเอาตัวเลขการเอาการดูดวงดาวแล้วมันมีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นต่อยอดมาจนกระทั่งกลายเป็นศาสตร์แสดงว่าโหราศาสตร์นี้สามารถพิสูจน์เอาความเป็นวิทยาศาสตร์เข้ามาพิสูจน์ได
1: ้ก็ท่านในลักษณะแบบนี้ครับอาจารย์จริงๆมันก็คือว่ามันใช้ในเรื่องของสถิตินะครับเพราะโหราศาสตร์ส่วนใหญ่จะเก็บสถิติก็จะมีความเป็นวิทยาศาสตร์เพียงแต่ว่าอาจจะถูกมองในมุมของนักวิทยาศาสตร์จ๋าก็จะมองว่าจริงๆแล้วโหราศาสตร์เนี่ยถ้าเป็นวิทยาศาสตร์จ๋าเลยมันจะเป็นเรื่องของดาราศาสตร์เช่นการคำนวณอุปราคาที่จะเห็นว่าอุปราคาจะเกิดเท่าไหร่อะไรแบบนี้ครับแต่ถ้าใช้ในการคำนวณของว่าดวงดาวนี้ส่งผลอย่างไรกับเราเนี่ยก็ยังถูกมองเป็นโหราศาสตร์อยู่ดีอาจจะไม่ใช่วิทยาศาสตร์จ๋าเท่าไหร่แยกชัดเจนนะแบบนั้นครับ
3: อ
1: ๋
3: อ พราะดาราศาสตร์เป็นเรื่องจักรวาล

0: ถ้าดาราศาสตร์ก็คือเป็นวิทยาศาสตร์เลยครับคำนวณว่าดวงดาวนี้ถ้าเกิดสมมติว่าอาทิตย์ทำองศามาทับเท่ากันกับดาวจันทร์แล้วไปจับกลุ่มดาวราหูหรือดาวพระเกศจะต้องเกิดอุปราคาละซึ่งเป็นสุริยุปราคาส่วนจะเห็นในประเทศไทยหรือไม่เห็นก็ขึ้นอยู่ว่าเวลาที่เกิดนะครับมันเป็นเวลาที่พระอาทิตย์ยังแสดงอยู่บนเขาเรียกว่าฉากของท้องฟ้าของประเทศไทยหรือเปล่า
1: อ๋ออ น
0: ย่
1: ั่
0: าง เ
1: เ
0: ง
1: ร
0: ี
1: ี
0: ้
1: ย
0: ย
1: กดารา ศาสตร์
0: นั่นก็จะเรียกว่าดาราศาสตร์ก็จะเป็นวิทยาศาสตร์ค่อนข้างชัดเจนเพราะว่าสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตาเปล่าแต่โหราศาสตร์เนี่ยอาจจะไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยตาเปล่าแต่คนที่ได้รับการทํานายไปแล้วเขาจะพอรู้สึกว่าพลังงานในชีวิตเขาอะครับเรื่องราวเหล่านี้เขาก็เจอลักษณะแบบนี้ซ้ําๆอาจารย์เคยแปลกใจไหมครับว่าชีวิตเราตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรามักจะเจอเรื่องเดิมๆนั่นแหละซ้ําๆไปนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันอาจจะเปลี่ยนธีมเปลี่ยนมินนิ่งเปลี่ยนตัวบุคคลหรือตัวละครบ้างในแต่ละปีแต่มันก็จะไม่พ้นเรื่องเดิมบางคนที่เรียนเก่งก็มักจะเจอเหตุการณ์อย่างเรียนเก่งตลอดเวลาแต่บางคนที่แบบว่ากว่าจะได้เรียนต้องลำบากก่อนเขาก็จะเจอเหตุการณ์แบบนี้ตลอดชีวิตมันก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆครับแต่ว่าเนื้อหาต่างๆมันจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันผมก็เลยไม่ค่อยแนะนำว่าเราจำเป็นต้องดูดวงทุกวันหรือทุกเดือนผมมองว่าเราดูใหญ่ๆสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยเรารู้แล้วว่าชีวิตเราจะเจอใคร
1: น
0: ะคร
1: ับ
0: เช่นอย่างดวงบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันมีโอกาสนะที่จะถูกโกงถูกอะไรเขาก็จะเจอลักษณะแบบนี้ไปทั้งชีวิตแต่ว่าจะดีไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับดาวจรครับปีนั้นดาวจรดีเขาอาจจะไม่เจอแต่พอดาวจรนั้นมันย้ายออกไปปุ๊บเขาอาจจะเจอเรื่องราวแบบเดิมมันก็เลยเป็นเรื่องของสถิติเป็นเรื่องของการคำนวณแล้วก็ไปกระทบกับความรู้สึกของตัวบุคคลเป็นหลักครับ
1: มันมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วเนาะในราชสำนัก
2: อาจารย์
0: ใช่
2: อาจารย์เป็นนักธุรกิจนะ
0: ครับ
2: มีน้อยนักธุรกิจที่จะมาจับเรื่องโหราศาสตร์อาจารย์อะไรคือแรงบันดาลใจที่อาจารย์แบ่งเวลาไอ้ MVP consultant เนี่ยมาอยู่กับโหราศาสตร
1: ์มาสนใจได้ยังไงเน
0: ี่
1: ย
0: ผมต้องตอบประเด็นอาจารย์แรกก่อนว่าปัจจุบันนักธุรกิจสนใจเยอะมากครับแล้วก็ใช่ครับพรรคพวกในวงการธุรกิจเนี่ยถ้าใครสนใจศาสตร์พลังงานเขาจะไปเรื่องฮวงจุ้ยเพื่อจัดพลังงานจัดพื้นที่ต่าง
1: ๆ
0: ถ้าใครสนใจเรื่องทำนายดวงเขาก็จะไปโหราศาสตร์ตามที่เขาชอบนะครับแต่นี้ถามว่าผมสนใจได้อย่างไรใช่ไหมอาจารย์จริงๆก็ต้องบอกว่าเด็กๆอ่ะผมเป็นเด็กที่เหมือนจะมีเซนส์เนาะอันนี้คือผู้ใหญ่เล่าให้ฟังเหมือนจะเห็นสิ่งที่แบบบางทีไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่อธิบายถูกว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือเป็นอย่างไรพอผมเริ่มโตมาเนี่ยผมก็เริ่มมารู้สึกว่าเซนส์แบบเนี้ยมันก็ดีนะการที่มันแบบอาจจะเตือนเราก่อนหรืออะไรมันก่อนแต่มันไม่สามารถพิสูจน์ได้ไงอาจารย์ว่าไอ้เซนส์เหล่านี้มันคือยังไงมันมีที่มาที่ไปแบบไหนแล้วมันจะอยู่กับเราไปทั้งชีวิตไหมมันต่างกับ
1: เราไม่รู้ใช่ไหมว่ามันมายังไง
0: ใช่เราอาจจะรู้แค่ว่ามันเป็นเสียงกระซิบหรือเห็นเฉยๆแต่ถ้าเป็นโหราศาสตร์นะครับมันคำนวณได้ไงอาจารย์มันดูดวงดาวมันคำนวณได้เลยมันเปิดตารางเปิดวันเดือนปีเกิดสามารถคำนวณได้ว่าลัคนาอยู่ตรงนี้ต้องเจออะไรใช่ครับผมก็เลยเริ่มศึกษาด้วยตัวเองก่อนจากการที่เรียนเรื่องเลข7ตัว9ฐานจากตำราโบราณของอาจารย์หลายๆท่านนะครับแล้วก็ค่อยๆพัฒนาสิ่งนี้มาแล้วก็หายไปสักพักอย่างที่อาจารย์บอกแหละพอเราไปทำธุรกิจเราก็หายไปสักพักพอหายไปสักพักปุ๊บเราก็ไปเจอประสบครับเช่นเจอโกงบ้างโดนหลอกบ้างถูกไหมครับเราก็กลับมาคิดเอ๊ะเราเป็นยังไงเราก็เลยลองไปศึกษาดวงเพิ่มเติมก็ได้รู้ว่าอ๋อดวงเราเนี่ยไม่เหมาะลงทุนกับคนอื่นแล้วก็ไปศึกษาโง่เฮงไปศึกษาอะไรก็ทำให้เราอ่านคนได้มากขึ้นเราก็เอาตำราที่อาจารย์สอนเนี่ยไปอ่านคนที่เคยโกงเรามันตรงเว้ยว่ามันจะมาทรงแบบนี้แบบนี้แบบนี
1: ้
0: เพราะว่าโหราศาสตร์นะครับเวลาเริ่มเรียนเนี่ยเราควรจะเอาย้อนกลับไปดูในอดีตเราว่าอธิบายตรงหมดไหมถ้าตรงหมด 80-90% ใช่ 100% ผมบอกเลยไปต่อได
2: ้อาจารย์ทอยขออินเทอร์รัปต์ตรงนี้นิดนึงน่าสนใจ
0: ได้เลยครับอาจารย
2: ์เมื่อโหราศาสตร์ดูออกมาแล้วเราไม่ได้เชื่อ 100% แต่เอาผลของการดูย้อนกลับไปกับชีวิตเราว่าเฮ้ยม
0: ัน
2: เกิดขึ้นบ่อยอย่างที่โหราศาสตร์บอกเลยตรงนั้นมันสามารถจะพูดได้จริงๆเน
0: า
2: ะโอ้
0: ใช่ครับอาจารย
2: ์อันนี้สุดยอดเลยอ่ะ
1: เพราะมันเป็นเหตุที่เกิดมาแล้ว
0: ใช่ครับแล้วมันก็จะต้องมีดาวหรือมีหลักการโหราศาสตร์มันถึงต้องมีหลักการอธิบายได้เช่นสมมุติว่าเฮ้ยทำไมเราถึงเก่งเรื่องของการวางแผนนะทำไมเราถึงเป็นที่ปรึกษานะอ๋อเราเลยรู้ว่าดาวการเงินเราเนี่ยอยู่ในนวางกับเตยางที่เป็นที่ต้องพูดการที่จะต้องคิดแล้วดาวที่โยกมาถึงลัคนาเราเป็นดาวเกี่ยวกับความอดทนและวางแผนเช่นดาวเสาร์อย่างเงี้ยครับเราก็จะรู้เลยว่าอ๋อสภาพเราหนีไม่พ้นงานที่ปรึกษาแน่นอน
1: อาจารย์แสดงว่าที่อาจารย์บอกว่าดาวของอาจารย์เนี่ยมันก็คือดวงใช่ไหมคือดวงประจำของเราใช่ไหม
0: วันที่เราเก
1: ิดอะไรอยู่ตรงไหนยังไง
0: ถูกเลยครับอาจารย์หนูนาก็คือวันที่เราเกิดเวลาที่เราเกิดครับเราจะดูว่าในฟ้าของตะวันออกเนี่ยฟ้าตะวันออกของเราเนี่ยเราเกิดขึ้นมาแล้วหัวเราเนี่ยไปตรงกับดาวอะไรบนท้องฟ้าณตอนนั้นเราก็จะถือเป็นคนลัคนานั้น ทีนี้เราเกิดในช่วงประมาณเดือนไหนส่วนใหญ่เราจะเป็นคนราศีนั้นก็คือดาวอาทิตย์เราจะไปอยู่ประจำนั้นเช่นคนเกิดประมาณสักไม่เกิน15กุมภาหลังจาก15มกราคมเนี่ยครับก็ส่วนใหญ่ดาวอาทิตย์จะยังอยู่ในราศีมังกรดาวที่ก็จะไปปุกอยู่ตรงนั้นแต่ลัคนาจะอยู่ตรงไหนเนี่ยขึ้นอยู่แต่ละวันเลยเพราะ1ลัคนามันจะกินเวลาประมาณ2ชั่วโมงตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็ต้องมานั่งวิทย์กันถูกต้องครับซึ่งตรงเนี้ยทำให้ดวงแตกต่างกันทีนี้เราก็ต้องไปเจาะครับว่าบางคนเกิดวันเดียวกันเดือนเดียวกันเวลาเดียวกันอาจจะทายไม่เหมือนกันได้นะครับเพราะนวางกับตียางที่เป็นดวงไส้ในกับดวงตอนที่จะต้องเกษียณอายุแล้วอ่ะผมชอบเรียกแบบนี้ตอนตียางมันก็อาจจะให้คำอธิบายแตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นอย่างเพื่อนผมคนนึงเนี้ยเขาเกิดในลัคนาที่มีดาวพุธเป็นเจ้าเรือนดาวพุธคือดาวเอกสารดาวจับไมค์ดาวพูดใช่ไหมครับแต่นวางตียางเขาไปเจอราหูไปเจอดาวจันทร์เข้ามาฉะนั้นดวงเขาเนี่ยมีเกณฑ์จะถูกโกงเรื่องสัญญาละเพราะ48พุธราหูเป็นเรื่องของศัตรูคู่สัญญา2882เป็นเรื่องของการหมุนเงินฉะนั้นถ้าเขาลงทุนกับใครโอกาสถูกโกงโอกาสถูกหักหลังและขึ้นลงขึ้นศาลก็จะมีเพราะมันฝังอยู่ในลัคนาเวลาเกิดเลยซึ่งอันเนี้ยเขาเรียกว่าดาวตั้งรับมันเป็นแบบนี้เมื่อไหร่ที่ราหูมาทำมุมฝั่งตรงข้าม180องศาราหูมาอยู่ในมุมที่เป็นมุมศัตรูมุมที่ทำอันตรายเช่น90องศาอย่างเงี้ยครับก็จะมีโอกาสแล้วปีนั้นถ้าอายุจรราหูเป็นกาลีด้วยหรือดาวราหูเป็นมูละก็ได้เป็นเรื่องทรัพย์สินในระบบของทักษะนะครับก็จะอธิบายได้ชัดเลยว่าปีนั้นน่ะโดนแน่ๆถ้าเรารู้เรื่องหน้าเราก็จะได้ไม่ประมาทครับ
1: ระวังอาจารย์แสดงว่าเวลาเกิดสำคัญที่สุดใช่ไหมสำหรับการ
0: เวลาเกิดสำคัญสำคัญครับเวลาเกิดสำคัญที่สุดเพราะมันจะดูได้แม่นยำสุดแต่มันก็มีครับว่าบางคนเกิดไม่ตรงเราก็ต้องไปใช้ระบบอื่นในการดูเช่นเลขจับตัวเก้าฐานไม่ต้องใช้เวลาเกิดหรือโหนทายหนูก็คือมาทายปุ๊บมาเลยนั่งจับยามเลยแล้วก็ทายตามยามที่เกิดขึ้นก็ไม่ต้องใช้เวลาเกิดแบบนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าเป็นโหราศาสตร์จีนเวลาเกิดอาจจะไม่ต้องตรงเป๊ะว่ากี่นาทีเอาแค่อยู่ในกรอบของเขาเรียกอะไรยามที่เกิดขึ้นว่าเป็นยามนักกษัตริย์อะไรก็ทายได้ครับ
1: ว่าสงสัยเดี๋ยวนี้มีผ่าแบบเลือกเลิกเกิดอย่างเง
0: ี้
1: ยก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยมันได้เหรออ
0: ่าเลือกเลิกเกิดเนี่ยสำคัญจริงๆแล้ว1ก็คือดาวตั้งรับทั้งดวงใน12ราศีครับจะต้องดีก่อนส่งคุณผลต่อเด็กคนนั้นก่อนบางคนเขาวางเลิกให้ลูกเกิดเป็นภพลาภะกับดวงตัวเองก็แสดงว่าเกิดมาแล้วลูกจะต้องมีตังค์เมื่อลูกมีตังค์พ่อแม่ต้องรวยขึ้นบางคนวางให้ลูกเกิดมาเป็นภพพันธุแสดงว่าต้องมีบ้านมีทรัพย์สินพ่อแม่จะซื้อบ้านได้หลังลูกเกิดอันนี้คือแบบแรกก่อนแต่สุดท้ายที่เขาเลือกกันจริงๆอะครับเขาจะต้องวางว่าณวางที่เด็กจะเกิดเนี่ยจะให้เกิดในฤกษ์อะไรเช่นที่เป็นบูรณะฤกษ์นะครับอย่างมหาธโนฤกษ์ก็จะเติบโตมั่นคงถ้าภูมิปารโรก็จะเหมือนกับหลักฐานดีถ้าสมณโณนี่ส่วนใหญ่จะเป็นฤกษ์พระถ้าจะเอาเด็กขาดก็จะเป็นฤกษ์เพชฌฆาตอย่างเงี้ยครับก็จะอยู่ที่ว่าเลือกมาเป็นฤกษ์แบบไหน
1: อ๋อวางได
0: ้
1: เป็นกลยุทธ์เลยเนาะ
0: ใช่ครับมันก็จะวางได้ในลักษณะแบบนั้นบางทีเราอาจจะมองว่าปีเนี้ยดาวในลักษณะแบบนี้ดีช่วงเดือนนี้ดีแสดงว่าเดือนนี้เราควรจะเกิดแล้วนะควรจะแบบมีเด็กมาเกิดก็ต้องมองย้อนกลับไปเพื่อกำหนดฤกษ์แบบนี้ก็ได้เหมือนกันครับ
2: ผมรู้แล้วว่าทำไม
1: ตอนผ่าตอนร้องตอนไหนคือจุด
0: อ่า
1: เป็นจุ
0: ดจริงๆเขานับจุดที่เหมือนกับว่าตามกฎหมายเลยก็คือแสดงสัญญาของการมีชีวิตฉะนั้นปกติแล้วผมเคยถามคุณหมอเพราะว่าผมมาวางเลิกที่ลูกชายเกิดใช่ไหมครับคุณหมอก็จะผ่ารอพอจังหวะที่ถึงเลิกตามที่คุยกันเรียบร้อยคุณหมอก็จะยกเด็กขึ้นมาครับแล้วก็เหมือนทำให้เด็กต้องแบบ
2: ร้องก
1: ็มีเสียงร้อง
2: มีเสียง
1: ก็แบบร้องแรกคือ จุติ
2: สัญญาณแห่งการมีชีวิต
0: มันเป็นสัญญาณแห่งการมีชีวิตในทางกฎหมายถือว่าเป็นบุคคลไงครับในทางดวงก็ถือว่าดวงเดินทำงานแล
1: ้
0: ว
2: อาจารย์ทอยโหราศาสตร์มาทำนายคุณโอบัณฑิตว่าคุณน่ะจะไม่ถูกโกงนะไปลงทุนกับหนูนาเถอะเสร็จแล้วบัณฑิตก็หลงเชื่อกับโหราศาสตร์และไปลงทุนทำธุรกิจพันร้อยล้านบาทกับหนูนา
1: โดนโกง
2: โอ้โหแล้วหนูนาโกงบัณฑิตตรงนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรฮะ
0: ต้องอย่างนี้ก่อนครับอาจารย์ต้องแยกเรื่องนี้ออกมาเป็นประมาณ 2-3 ประเด็นเนาะประเด็นแรกคือเราต้องดูดวงคุณบัณฑิตก่อนว่ามีดวงที่จะถูกโกงอยู่ในชะตาไหมนะครับดวงถูกโกงไหมสองคือดวงของคุณหนูนาอาจารย์หนูนานะครับดูว่ามีดวงที่เป็นคนแบบอโกงหรือเปล่า มีไหมนะครับแล้วก็สุดท้ายดูดาวจรที่เข้ามาจรว่าดาวจรอะไรถึงทำให้คุณหนูนาหลอกได้หรือทำให้คุณบัณฑิตหลงเชื่อได้นะถ้าจะเอาง่ายสุดตอนเนี้ยผมก็จะบอกว่าอย่างของสมมุตินะครับถ้าเป็นคุณหนูนาโกงจริงๆก็แสดงว่า1ดาวราหูต้องได้ตำแหน่งเพราะดาวราหูเป็นดาวลุ่มหลงมัวเมา ฉะนั้นคนที่จะกล้าทำอะไรร้ายๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่ดาวราหูจะมีกำลังแต่ผมไม่ได้หมายความว่าดาวราหูมีกำลังแล้วต้องทำเรื่องร้ายนะครับมันต้องพิจารณานะเพราะว่าที่อาจารย์คุยกันตอนต้นนั่นแหละว่าเราลิขิตได้เนื่องจากว่า1ดาวอ่ะครับมันจะมีทั้งด้านดีและด้านร้ายมันอยู่ที่เราเลือกทำสมมุติว่าในดาวราหูเนี่ยมันแปลว่าลุ่มหลงมัวเมาแสดงว่าถ้าเราเอาไปลุ่มหลงมัวเมาเกี่ยวกับการเรียนเอาไปลุ่มหลงมัวเมาเกี่ยวกับสิ่งที่ดีมันก็จะเรียนแบบคนบ้า
1: ก็จะดี
0: ใช่แต่ถ้าเราเอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีผลมันก็จะไม่ดี
1: ก็จะไม่ดี
0: นั้นมันก็จะไปวัดกันว่า1ดาวราหูแข็งแรงไหมถ้าดาวราหูแข็งแรงอย่างน้อยดาวพฤหัสต้องไม่เสียหรือแข็งแรงตามแข็งแรงในทางโหราศาสตร์เนี่ยเรียกว่ามีตำแหน่งนะครับเช่นเกษตรคืออยู่บ้านตัวเองตำแหน่งอุดได้กำลังของธาตุตัวเองที่เข้ามาส่งเสริมตำแหน่งราชาโชคคือได้มาสบายอย่างเงี้ยนะครับตำแหน่งลักษณะแบบนี้ก็จะบอกว่าแข็งแรงไม่แข็งแรงฉะนั้นคนโกงส่วนใหญ่ราหูแข็งแรงพฤหัสอ่อนแอพฤหัสอ่อนแอแปลว่าสติไม่เอาแล้วคุณธรรมไม่เอาแล้วต่อมาดาวอาทิตย์อ่อนแอแสดงว่าไม่รักหน้าไม่รักเกียรติยศกล้าทำแล้วก็เฉยไม่ได้รู้สึกอะไรนี่เป็นทรงประมาณนี้และถ้าดาว3ดาวอังคารแข็งแรงด้วยแล้วอยู่ในจังหวะที่ไปโดนคู่ชู้อย่างดาวจันทร์เนี่ยกล้าทำอะไรที่ผิดทำนองคลองธรรมคนลักษณะแบบนี้จะโกงคนได้โดยที่ไม่ได้รู้สึกว่าอ๋อโกงแล้วเธอไปฆ่าตัวตายแล้วฉันต้องมาเสียใจคนนี้จะแบบโกงได้แล้วก็หน้าหนาๆไปเลยฮะจะเป็นทรงแบบนั้นเลย
1: อาจารย์พูดทั้งหมดนี่มันเป็นสถิติที่ผ่านมาด้วยไหม
0: ใช่ครับเขาก็จะต้องมาดูว่าเป็นอย่างไรบางทีไม่โผล่ในดวงราศีจักรนะครับไปโผล่ในนวางจักรเราก็ต้องไปอ่านดวงไส้ในลึกๆว่าคนนี้เป็นอย่างไรส
1: ่
0: วนคุณบัณฑิตเนี่ยส่วนคุณบัณฑิตเนี่ยสมมติว่าจะไปลงทุนใช่ไหมครับก็แสดงว่าตัวเขาเนี่ยต้องไปดูก่อนเลยว่าดาวการเงินเขาไปจรอยู่ภพไหนดาวการเงินอาจจะไปอยู่ในภพที่เรียกว่าอริมรณะวินาศของดวงชะตาแสดงว่าถ้าอยู่อริเนี่ยแสดงว่ากว่าจะได้เงินมาก็ยากลำบากหรือได้มาแล้วก็ต้องเสียเงินอยู่มรณะเงินมักจะหายมักจะหายหรือลงทุนอะไรไม่สมหวังนะครับหรือไปอยู่ในภพวินาศมักจะเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความเสียหายได้หรืออาจจะไม่ได้ตรงแบบนี้เลยนะครับอาจจะไปอยู่ในราภะเช่นเป็นคนที่กระดุมพระไปอยู่ราภะแสดงว่ามีเงินแล้วชอบลงทุน
1: รายละเอียดเยอะเนาะ
0: แต่ดาววินาศดาวอาริดาวมรณะดาวสหัสชะหรือดาวปัตตานิที่แปลว่าคู่ค้าไปกุมอยู่ในภพราภะด้วยก็แสดงว่ามีคนมาทำให้เสียหายก็คือคู่ค้าดวงแบบนี้เราก็จะแนะนำว่าทำธุรกิจทำคนเดียวเถอะแล้วก็ถ้าจะทำธุรกิจร่วมกับใครอย่าทำระยะยาวทำเป็นโปรเจกต์จบโปรเจกต์แบ่งตัง
1: ค์เป็นไกด์ให้เขาแบบในการดำเนินธุรกิจเหมือนกับที่อาจารย์เป็นที่ปรึกษาก็ได้มีการนำโหราศาสตร์มาเป็นไกด์ด้วยไหมอาจารย์
0: ครับเราก็จะเอาเข้ามาดูด้วยใบบางจังหวะแล้วบางทีเราก็ต้องอ่านโง่เฮงหน้าของลูกค้าเราด้วยว่าเฮ้ยเขาจะเข้ามาโกงเราหรือเปล่าเพราะบางทีเราไม่มีดวงเขาในวันแรกไงคร
3: ับ อ
1: ๋
3: อฮะ
1: ครบเลยครบโอ้โหต้องบอกว่าม
0: ีลักษณะ
3: ฝังแล้วเพลินแล้ว
0: เดี๋ยวผมเล่าต่อนิดนึงให้เป็นเกริ่นเพิ่มเติมนิดเดียวนะครับสมมุติว่าดวงคุณบัณฑิตเนี่ยไม่ได้มีลักษณะที่จะถูกคนโกงเนาะหรือว่าจะไปร่วมลงทุนกับใครแต่ปีนั้นราหูดันเข้ามาทำมุมราหูเนี่ยเข้ามานะครับก็เหมือนกับทำให้สายตาเราอาจจะฟ้าฟามองไม่เห็นมัวเมาคิดว่าจะได้ปีนั้นก็เลยเป็นปีที่ไม่เคยคิดจะลงทุนมาก่อนเลยนะงั้นลงทุนแล้วกันก็โดนเลยปีนั้นแต่ปีต่อไปก็กลับมาปกติก็จะเกิดได้3แบบครับโดยประมาณ
1: โอ้มีทั้งดาวจรมีทั้งปีนั้นจะมีอะไรมาผ่าน
0: ใช่
1: นะคะดีทั้
0: ง
1: เวลาเกิด
0: เป็นยังไง
1: แต่หนูว่าทั้งหมดอะสำคัญที่สุดคือคนที่เป็นคนกำลังบอกเนี่ยคืออาจารย์
0: จริงๆ
1: หนูว่าต้องรู้จริงอ่ะคือต้องแบบเรียนรู้ด้านภาษาแบบ
2: ก็แน่นอนหนูนาเพียงแค่ชื่ออาจารย์ทอยเอ่ยอะไรต่ออะไรออกมาเนี่ยผมบอกชาตินี้จะไม่ขอเป็นโหราศาสตร์เพราะจะจำไม่ได้เลยอ่ะ
1: มันเรียนเยอะมาก
3: โอ้โหที่สับเยอะไปหมดที่พยายามจะจับประเด็นโอ้โหเยอะมาก
4: เยอะมาก
2: เอาละครับช่วงที่2เวลามันหมดพอดีครับโอ้ครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้าท่านผู้ฟังมีคำถามส่งมาที่โอบัณฑิตได้เลยถามอาจารย์ทอยนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่ครับอาจารย์ครับ
3: พักกันแป๊บเดียวครับ
5: วิทยุครอบครัวข่าวชวนเติมบ่ายให้ดูดีมีสง่ากับทีมสง่าดามาพงษ์
4: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
6: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
7: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
8: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรถาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
9: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยอาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
5: วิทยุครอบครัวข่าวชวนเติมบ่ายให้ดูดีมีสง่ากับทีมสง่าดามาพงศ์

0: กุ๊กทุกวันคือวันศุกร์ซื้อน้ำมันพืชกุ๊กติดครัวไว้สุกได้ทุกวันค่ะ
1: ดูดีมีสง่าขอแนะนำช่วงอยากดูดีมีคำตอบ
2: 5:48 แล้วนะครับช่วงเวลานาทีทองนะครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังทางบ้านสามารถส่งคำถามมาถึงผมได้เลยครับผมพูดจริงๆครับวันนี้ครับผมต้องเงียบฮะเพราะผมฟังอย่างเดียวครับไม่เห็นจะพูดอะไรนะครับเพราะว่าเรื่องตรงนี้นะผมมีความรู้ค่อนข้างน้อยมากเลยทีเดียวฮะต้องฟังคนที่มีความรู้เนี่ยมาคุยกันนะแล้วก็คอยเก็บตกเก็บประเด็นต่างๆครับขอขอบพระคุณด้วยนะครับน้ำมันพืชกุ๊กครับทุกวันคือวันศุกร์ผมไม่ลืมนะครับนะครับในช่วงสุดท้ายนี้เชิญอาจารย์สง่าเลยครับผม
3: ท่านผู้ฟังครับสิ่งหนึ่งที่ผมจับประเด็นของอาจารย์ทรอยได้นอกจากโหราศาสตร์เนี่ยมันจะพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ในบางจุดแล้วก็มันมีสถิติมันมีตัวเลขแล้วมันมีการเล่าขานและมีการบันทึกติดต่อกันมายาวนานไม่เชื่ออย่าลบหลู่เพราะมันมีความแฝงเป็นวิทยาศาสตร์อยู่แต่สิ่งหนึ่งที่ผมจับประเด็นได้และผมต้องเอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตผมแน่นอนก็คือเมื่อมีการเราไปดูโหราศาสตร์แล้วเนี่ยอาจารย์ทอยแล้วโหราศาสตร์บอกว่าเราจะต้องระมัดระวังตัวมีความเสี่ยงที่จะโดน1 2 3 4 5ตรงนั้นแหละเราจะใช้เป็นข้อมูลในการมาดำรงชีวิตเราในอนาคตเพื่อจะระมัดระวังไม่ให้มันเกิดขึ้นประเด็นตรงนี้อาจารย์ทอยเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าการใช้โหราศาสตร์เข้ามาทำนายชีวิตเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่จับต้องได้และทำให้มันเป็นความเชื่อและเป็นสิ่งที่สร้างประโยชน์ให้กับคนที่ไปดูโหราศาสตร์ประเด็นนี้อาจารย์ทอยมองอย่างไรครับเชิญฮะ
4: จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ดีครับอาจารย์ว่าเราสามารถที่จะไกด์ไลน์หรือเตือนเขาก่อนได้เพื่อระมัดระวังหรือเตรียมตัวต่างๆแต่เราก็จะไม่ก้าวล่วงเกินกรรมของเขาด้วยนะครับปกติใช่ครับเราก็จะไม่ทายแบบนี้ฮะหนึ่งเช่นเราจะไม่ทายให้สามีภรรยาหรือแฟนต้องเลิกจากกันเช่นเขามาถามว่าคนเนี้ยเนื้อคู่ไหมอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็จะมองว่าโอเคถ้าคุณคบกันแล้วผมไม่ต้องถามหรอกว่าเนื้อคู่หรือเปล่าใช่ไหมครับสองเราก็จะไม่ทายครับว่าลูกสมมติถามว่าลูกคนไหนจะพึ่งพาได้ไม่ได้ครับเพราะถ้าเราไปตอบว่าลูกคนที่หนึ่งพึ่งพาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเรากำลังจะสร้างกรรมให้ลูกคนที่สองที่เขาจะต้องเผชิญกับชีวิตล
5: ู
4: กคนแรกก็จะเจอเหมือนกันใช่ครับเป็นจรรยาบรรณเลยแล้วก็สามเราจะไม่บอกว่าจะมรณะเมื่อไหร่ถึงแม้เราจะคำนวณได้แต่เราก็จะตอบเป็นลักษณะว่าไปปฏิบัติธรรมหรือทำบุญปกติของผมนะครับผมจะแนะนำตามดาวว่าผมใช้คำว่าเล่นกับดาวเนาะนะครับเล่นกับดาวในความหมายคือดาวแต่ละดวงมันจะมีข้อดีข้อเสียในเมื่อเรารู้ว่าดาวดวงนี้เสียกับเราเราก็ไปทำในอีกมุมตรงข้ามหนึ่งแต่สุดท้ายผมก็จะย้อนกลับมาว่าสุดท้ายที่สุดต่อให้ไม่ทันจริงๆทำอะไรไม่ได้จริงๆดาวพฤหัสสำคัญที่สุดคือการมีคุณธรรมมีศีลและก็มีสติฉะนั้นถ้าคุณปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิมีสติต่อให้ดวงคุณแย่แค่ไหนอย่างน้อยสุดใจคุณก็ผ่านไปได้คุณก็เดินหน้าต่อไปได้นะครับแต่ทุกวันนี้ที่มีปัญหาคือคนส่วนใหญ่เข้าไปโหราศาสตร์แต่ไม่มีสติพอไม่มีสติเนี่ยดวงบอกจะเป็นแบบนั้นจะเป็นแบบนี้แต่พอไม่เอาสติไปครับมันก็จะไม่เกิดครับฉะนั้นมันก็อยู่ที่คนแนะนำด้วย
3: ชัดมากเลย
5: อาจารย์พูดสติคันนี้อยากได้คำถามนี้เลยคำว่างมงายอาจารย
4: ์
5: เส้นมันอยู่ตรงไหนที่เวลาคนที่ใช้ศาสตร์นี้แล้วมันไม่ถึงมันไม่ใช่อาจารย์อยากให้ขยายความคำนี้หน่อย
4: ผมมองอย่างนี้ผมเอาเป็นเส้นบางๆนะผมว่าถ้าคนที่เข้าใจดวงตัวเองรู้ว่าดวงตัวเองจะเจออะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรแล้วหยิบสิ่งนั้นไปวางแผนและแอคชั่นผมถือว่าอันนี้ไม่งมงายนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราเอาไปลงมือทำตาม2 มือ 1 หัวที่เรามีด้วยความเป็นคนนี่แหละก็ไปพัฒนาตัวเองจนทำให้สำเร็จแต่คนที่งมงายผมมองว่าดูดวงไปแล้วนะครับแต่ไม่เอาไปแอคชั่นไม่เอาไปปรับไม่อะไรเลยแต่มีปัญหาอะไรกลับมาดูดวงอย่างเดียวแล้วก็ไปหวังพึ่งลักษณะเช่นการทำพิธีกรรมอย่างเช่นแบบอ่ะฉันอยากขายของได้งั้นฉันไม่จ้างทีมการตลาดแล้วฉันไปไหว้พระดีกว่าฉันไปมูดีกว่ามันก็ขายไม่ได้หรอกครับถ้าเราไม่ทำงานอ่ะมันไม่ได้มีคนที่จะฟลุกได้ขนาดนั้นอยู่แล้ว
5: ก็คือไม่งมงายก็คือจะต้องมีแผนการแล้วก็ใช้สติปัญญา
4: ก็ใช้ตรงนั้นเอาไปทำครับส่วนคนงมงายส่วนใหญ่เขาก็จะเลือกที่จะไม่ทำอะไรเลยฟังอย่างเดียวแล้วก็กลับไปอยู่กับเรื่องเดิมๆแล้วก็กลับมาทุกข์เหมือนเดิมอันนี้ผมมองว่างมงายครับ
5: โอเคอ่ะคำถามที่สองฉันเดี๋ยวจะให้คุณบัณฑิตคือมันมีเคยข่าวโหราศาสตร์ชื่อดังเลยที่รู้จัก2 คนทำไมถึงติดคุกล่ะคะแล้วก็เหมือนทายดวงตัวเองเคยพูดว่าภรรยาคนเนี้ยดีมากแต่สุดท้ายก็มีเรื่องกับภรรยาแล้วก็ติดคุก
4: ต้องบอกแบบนี้ครับว่าการลักษณะแบบนี้เนาะมันต้องไปดูดาวจรกับดาวตั้งรับก่อนคนเราทุกคนถ้าเราเกิดมาเราจะรู้เลยว่าดาวตั้งรับเรามีติดคุกไหมมีโอกาสติดคุกหรือเปล่าเวลาดาวตั้งรับมีโอกาสติดคุกอะครับเช่นดาวราหูมีกำลังแล้วอยู่ในตำแหน่งที่ให้โทษทีนี้เราก็ไปดูต่อว่าในดาวราหูเนี่ยนวางตียางเป็นเรื่องอะไรทรงของดวงเขาเรียกว่าบรรยากาศของดวงเนี่ยสอไปในเรื่องไหนบางคนสอไปในเรื่องของคบชู้บางคนสอไปในเรื่องของการโกงเงินบางคนสอไปในเรื่องของเอกสารสัญญาอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องมาดูแต่ต้องแยกนะเพราะว่าบางคนเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องเอกสารสัญญาแต่ดวงเขากำลังดีเขาไปจบลงด้วยการเป็นทนายความต้องขึ้นลงขึ้นศาลตลอดก็เป็นไปได้เราก็ต้องแยกตรงนี้ก่อนนะครับถึงจะรู้ทีนี้ต่อมาก็คือว่าในมุมของตรงนี้ครับถ้าเราเห็นดาวตั้งรับแล้วเราก็ต้องรู้ดาวจรดาวจรที่มันเกิดขึ้นกับอายุของเราในแต่ละปีว่าอายุเราตกตรงไหนนะครับแล้วเราก็มาดูว่าปีนั้นเรามีโอกาสหรือเปล่าถ้าเรามีโอกาสปีนั้นก็ควรจะนิ่งเงียบนะครับไม่ควรจะขยับมากไม่ควรจะไปทำสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วว่ามีโอกาสแต่ส่วนใหญ่เท่าที่ผมเจอนะครับแล้วก็รู้จักหลายๆท่านที่พลาดตรงนั้นไปเนี่ยคือส่วนใหญ่เวลาดูดวงตัวเองทุกคนจะชอบคิดเชิงบวกคิดว่าเนี่ยดวงฉันต้องดีฉันต้องโอเคไม่เป็นไรหรอกฉันต้องรอดได้คือไม่ได้มองในลักษณะที่รัดกุมไงครับก็จะมองว่าเดี๋ยวน่าจะผ่านไปได้ในลักษณะแบบนี้แหละส่วนใหญ่จะพลาดครับเพราะว่าปกติครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่บอกว่าถ้าทายนะให้ทายเสียก่อนอย่าเพิ่งทายดีเพราะทายเสียเนี่ยชีวิตมันรับรู้ง่ายว่ามันจะเกิดอะไรมันจะได้ระมัดระวังที่สุดก่อนใช่ครับ
5: ค่ะได้3อย่างจากอาจารย์วันนี้คือให้รู้เท่าทันแนวทางชีวิตตัวเองเมื่อรู้เท่าทันก็ต้องวางแผนเมื่อวางแผนต้องวางแผนแล้วก็เอาสติมาใช้แล้วก็ปัญญาแก้ปัญหาโอเค
4: ต้องครับ
3: โอ้ครับเชิญครับ
2: ครับคุณผู้ฟังท่านนี้ถามเข้ามาถึงอาจารย์ทอยนะครับบอกว่าแม่ในโลกยุคนี้นะคนก็พูดถึงเรื่องของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์มันจะมาแทนโหราศาสตร์ได้ไหมครับหรือว่าจะโดน disrupt ไหมครับโหราศาสตร
5: ์
2: เออนี่ทันสมัยดีจริงๆเชิญนะอาจารย
4: ์ต้องบอกแบบนี้ก่อนครับว่าในส่วนของ AI เนาะถ้าเป็นลักษณะของจับยามอย่างโหนทายหนูแค่อ่านพบเช่นกระดุมพระไปลาพระหมายถึงมีเงินไปลงทุนที่ลาพระลาพระไปสหัสชะแสดงว่าลาพระเนี่ยส่วนใหญ่ไปตกอยู่กับการเข้าสังคมจากสหัสชะถึงจะเข้าตัวแสดงว่าเราต้องเอาตัวไปข้างนอกแล้วลงทุนกับคนในสังคมถึงจะได้มูลค่ากลับมาถ้าเป็นลักษณะนี้ผมว่า AI ทำได้เพราะว่ามันไม่มีความซับซ้อนแต่ความซับซ้อนของโหราศาสตร์นะครับเอาแค่โหราศาสตร์ไทยเนี่ยดาว1ดวงเนี่ยมันจะถูกประกอบด้วยหลายวิธีการมากเลย1มีดาวมากุมมั้ยดาวมากุมในความหมายคือมีดาวดวงอื่นมาอยู่กับมันในราศีเดียวกันมั้ย2มีดาวแฝงเรือนมั้ยไม่ได้กุมนะแต่ไปอยู่ในบ้านของดาวเดียวกันเช่นไปอยู่ในบ้านของดาวอังคารที่ราศีพิจิกแต่ไม่ได้กุมที่ราศีเมษที่เป็นดาวอังคารเป็นเจ้าบ้านเหมือนกันอันนี้ก็เรียกว่ากุมแบบแฝงเรือนต่อมามันทำมุมองศาแบบ90องศามั้ย180องศาหรือเปล่าหรือโยกหน้าโยกหลังมั้ยมันก็จะมีตรงนี้เริ่มซับซ้อนแล้วใช่มั้ยครับหลังจากนั้นต้องไปดูอีกว่าแล้วระหว่างตียางอีก2ดาวที่อยู่ในไส้ในเนี่ยมันเป็นดาวอะไรกี่องศาสนิทหรือไม่สนิทเพราะว่าเวลาจะทายผมสามารถทายแบบนี้เราทุกคนที่เป็นโหราศาสตร์เนี่ยขั้นถ้าท่านทายถึงขั้นเรียกว่าองศานะเขาจะมีการสนิทองศาการสนิทองศาจะตอบได้เลยว่ามันจะเกิดวันไหนเวลาไหนหรือเดือนไหนจากที่บอกว่าใช่ครับจากที่บอกว่าปีนี้จะเจอเรื่องนี้นะมันจะสโคปได้เลยว่าแค่3เดือนนี้แหละที่ต้องระวังใน3เดือนนี้มีแค่2สัปดาห์ที่ต้องระวังที่สุดควรจะอยู่บ้านไม่ออกไปไหนอันนี้คือความซับซ้อนลงไปครับทีนี้มันไม่ได้มีแค่นี้เพราะว่าเวลาดาวเข้ามาทับแล้วมีดาวตั้งรับอยู่หรือมีดาวเข้ามาเล็งแล้วมีดาวตั้งรับอยู่อย่างเงี้ยครับมันยังทำฟอร์เมชันของมันเนี่ยด้วยการโยกเล็งทุกอย่างเข้ามามีผลหมดเลยแล้วอีกตำแหน่งมันเช่นมาเป็นเกษตรมหาจักรอุจจาวิราชรวมไปถึงก็ได้ครับเป็นองค์เกณฑ์เป็นพินทุบาทพวกนี้มันจะซับซ้อนมากเป็น10ขั้นผมก็เลยมองว่า AI อาจจะมองได้สักนี้เป็นยังไงแต่เวลาที่จะลงไปซ้อนขนาดนั้นเพื่อจะทายลึกๆเลยครับผมว่ายังยากอยู่ใช่เพราะว่าหาคนเทรนแบบ
5: ไม่หรอก AI มันก็มาจากคนน่ะป้อนข้อมูลให้เขา
4: ใช่ครับ
5: ถ้าคนป้อนไม่ได้ลึกขาดหนาอาจารย์อย่างเงี้ยมันก็ประมาณหนึ่งถูกไหมอาจารย
2: ์ก็ประมาณหนึ่ง
4: ครับใช่ครับก็จะได้ประมาณหนึ่งอย่างล่าสุดผมก็ใช้ AI อะครับเขียนชื่อเว็บว่า The Mystic Twist นะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนให้ดูฤกษ์ยามผมก็เอาศาสตร์โหราศาสตร์ของพม่าเนี่ยมาคำนวณแล้วก็มีสุขต่างๆมาคำนวณก็จะสามารถเปิดฤกษ์ยามดาวได้ว่าณวันนี้เวลานี้ดาวอะไรยามอะไรทำงานจะได้ตัดสินใจได้นะครับ
2: โอ้โหครับอาจารย์ครับกำลังสนุกเลยฮะ แต่ว่าเวลามันหมดเวลากันจริงๆนะครับมันไปต่อไม่ได้ครับถ้าเกิดไปต่อนี่นะครับชะตาชีวิตเราเนี่ยขาดแน่เลยครับผมอันนี้ชัดเจนมากๆเลยนะครับผมวันนี้นะครับทางรายการดูดีมีสง่านะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับดร.อัครินทร์เทพประสิทธิ์ครับกรรมการบริหารและก็ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์บริษัท MVP Consultant จำกัดครับท่านมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับโหราศาสตร์โอ้โหสนุกสนานกันจริงๆโอกาสหน้าคงต้องเชิญท่านมาพูดคุยกันในรายการใหม่แล้วครับแต่วันนี้เราทั้ง4คนนะครับขอลากันไปก่อนอย่าลืมนะครับสัปดาห์หน้าดูดีมีสง่าขอบคุณทุกท่านและสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับขอบคุณอาจารย์ทอยครับ
4: ครับขอบคุณ
6: อย่าพลาดมาดูดีมีสง่ามีนัดกันทุกวันศุกร์บ่าย 3:00 น.ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวทุกข่าวสารสำคัญที่ FM 106 วิทยุ

0: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอพ่อผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
1: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
2: CP RAM มุ่งมั่นส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพเพียบพร้อมด้วยความปลอดภัยให้คุณค่าทางโภชนาการและสุนทรียภาพในการบริโภคเพื่อโลกของเราให้มีสุขภาพดีสดใสและมีชีวิตชีวา
3: เผยผิวหน้าของคุณได้อย่างมั่นใจไม่ต้องปิดใหม่เพียวละมูลเซรั่มสารสกัดคอมบูชาเซรั่มช่วยบำรุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากใบชาคอมบูชาและสารสกัดจากสมุนไพรมีวิตามินซีวิตามินอีและคอลลาเจนใส่ใจผิวทุกวันด้วยเพียวละมูลโบใช้เพียวละมูลเพราะผิวละมุนหอมละมุนชอบมากเลยค่ะมีจำหน่ายแล้วที่ Shopee Lazada หรือโทรสั่งซื้อได้ที่0922798035
4: ตลอดเวลากว่า20ปีที่หญิงทำรายการสุขภาพหญิงได้เรียนรู้จากแพทย์และนักวิจัยมากมายจนวันที่หญิงมีปัญหาสุขภาพจึงเริ่มค้นคว้าและได้รู้จักคอมบูชาวันนี้หญิงตั้งใจผลิตเฟอร์เมนเต้คอมบูชาใช้ใบชาจากชาป่าธรรมชาติในภาคเหนือของไทยผ่านกระบวนการที่ได้มาตรฐานสากลไม่มีแอลกอฮอล์ดีแคฟคาเฟอีนและได้รับรางวัลรับประกันรสชาติจากหลายสถาบันเฟอร์เมนเต้คอมบูชาเครื่องดื่มที่หญิงตั้งใจทำมีจำหน่ายที่ Shopee Lazada Line Miss Organic และร้านค้าชั้นนำ
5: ใหม่เฟอร์เมนเต้คอมบูชาสปาร์คลิ่งกลิ่นน้ำผึ้งเลมอนอร่อยหอมหวานจากหล่อฮังกล้วยสนับสนุนด้วยทุนวิจัยจาก NIA สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติทักเลยที่ LINE Miss Organics
6: อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวใน News From Home กับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์
7: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News From Home นะคะที่ต้อนรับท่านผู้ชมนี้คือทางช่อง YouTube ช่วยคิดช่วยทำนะคะแล้วก็ต้อนรับท่านผู้ฟังทางสทอ FM 106วิทยุครอบครัวข่าวด้วยวันนี้วันศุกร์วันสุดท้ายของสัปดาห์เราก็จะมาฟังเรื่องราวความคิดเห็นกันจากท่านอาจารย์ดร.สมเกียรติอ่อนวิมลค่ะวันนี้บอกว่าจะมีข่าวดีหลังจากที่คุยเรื่องการเมืองร้อนกันไปเมื่อวานนี้เครียดกันไปเลยทีเดียวนะคะวันนี้คุยเรื่องข่าวดีกันบ้างดีกว่าอาจารย์อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
8: ครับเมื่อวานอะไรร้อนเหรอการเมือง
7: เมื่อวานคุยเรื่องการเมืองอาจารย์เรื่องสารพัดเรื่องสวทุจริตสวหัวสวเรื่องคือเมื่อวานนี้ว่าบ่นว่าแบบเอ๊ะทำไมกระบวนการยุติธรรมบ้านเรามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคือฝั่งหนึ่งผู้พิพากษาเป็นคนตัดสินลงโทษอย่างเช่นนักโทษที่ค้ายาเสพติดระดับโลกทำลายชีวิตผู้คนเยาวชนไทยและคนไทยจนเป็นบ้าเป็นหลังคลั่งทำให้เกิดปัญหาสังคมคนเป็นแสนเป็นล้านตัดสินติดคุกตลอดชีวิตแต่ติดคุกจริงๆแค่8ปีโดยที่กรมราชทัณฑ์เป็นคนลดโทษปล่อยตัวลงมาขณะที่คนฆ่าคนตายนะอาจารย์คนฆ่าคนตายโดนโทษประหารชีวิตฆ่า1คนโดนโทษประหารชีวิตแต่คนที่ฆ่าชีวิตผู้คนเป็นแสนเป็นล้านน่ะได้ติดคุก8ปีแล้วออกคือรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันสังคมเป็นแบบนี้แล้วก็
8: ผมวิจารณ์ไม่ได้เพราะว่ามันทั้งหมดก็เป็นไปตามกฎหมายถ้ากฎหมาย
7: มันมีช่องโหว่ช่องว่างคือสู้กันแล้วจบไปแล้วในกระบวนการยุติธรรมแต่ว่าถูกลดโทษโดยกรมราชทัณฑ์อย่างเงี้ยอาจารย
8: ์ก็นั่นแหละกรมราชทัณฑ์ก็จะมีระเบียบใช่
7: ไหมค่ะเขาบอกเขาตามระเบียบเขาแหละ
8: แต่ว่าถ้าเราเห็นว่าอันนี้มันไม่ยุติธรรมเป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎร
7: เราดูสภาใช่ไหมยังทะเลาะกันอยู่เมื่อวานเนี่ยคุยอะไรก็ไม่รู้
8: ต้องแก้กฎหมายหมายความว่าข้าราชการจะไม่มีวันกล้าทำผิด
7: ถ้ากฎหมายไม่ให้เข้าใจ
8: ถ้าเราเห็นว่ากฎหมายทำให้เกิดสิ่งที่เราคิดว่ามันยังไม่เป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมเป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรอาจจะต้องเริ่มที่รัฐบาลที่เสนอร่างกฎหมายใหม่เพื่อไปปรับแก้ ถ้ายังไม่แก้มันก็จะอยู่ในระบบเดิมก็จะเป็นอย่างน
7: ี้อาจารย์กว่าจะแก้กฎหมายแต่ละฉบับกว่าจะร่างกฎหมายแต่ละฉบับโอ้โหนั่นเนี่ยกฎหมายสะอาด
8: ม
7: ัน
8: ก็มีวิธีนึงฮะปฏิวัติยึดอำนาจล้มล้างรัฐบาลแล้วก็ประกาศรัฐธรรมนูญใหม่แล้วก็ฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งแล้วก็ตั้งตัวเองเป็นเผด็จการแล้วก็สักพักก็ออกไปแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญใหม่เสร็จแล้วก็เลือกตั้งใหม่แล้วก็ยึดอำนาจมันก็จะเป็นเขาเรียกว่า
7: วงจรอุบาท
8: นะภาษารัฐศาสตร์เขาเรียกว่า vicious cycle
7: ซึ่งจริงๆแล้วไม่แน่ใจชักไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะว่ามันอุบาทหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันได้ผู้นำดีๆมาแต่ไม่รู้จะหาผู้นำดีๆได้ไหมอาจารย
8: ์ได้นี่ไงนั่งอยู่เนี่ยไม่เห็นมีใครเลือกเลย อ
7: าจารย์ก็ไปลงสิคะ เดี๋ยวจะมีเลือก
8: ที่พูดให้ท่านผู้ฟังเยอะๆอย่าเล่นสนุกๆนะครับคือว่า เวลาเรามีความทุกข์เราไม่รู้จะหาทางออกไปทางไหน
7: จ
8: ะ
7: เป็
8: นเอกลักษณ์ไทยแล้วแบบไม่รู้ก็ใช้อารมณ์ขันเลื่อยเปื่อยแบบเนี้ยท่านผู้ฟังเออมันก็แปลว่าแก้ไขไม่ได
7: ้ถ้าถามความทุกข
8: ์ผมถามตัวเองจะเสมอจะแก้ยังไงก็ต้องแก้ที่ประชาชนอันนี้เป็นหลักการประชาชนแก้โครงสร้างการบริหารจัดการและระบบในประเทศไทยก็คือแก้รัฐธรรมนูญให้เข้าสู่ระบบอันนี้เราพูดกันแทบทุกสัปดาห์ที่เราไม่ได้วางแผนจะคุยนะคุณสิริบุญยังไม่จะคุยเรื่องวอลเลย์บอลเนี่ย
7: อาจารย์ตั้งคำถามมาหญิงก็เลยตอบว่าเมื่อวานคุยอะไรกัน
8: ทุกครั้งที่เข้ารายการเนี่ยผมเตรียมมาแบบเราก็มีเวลาแค่15นาทีแล้วพอเกริ่นขึ้นมามันก็ทำให้ผมไปเรื่องที่โลกสนใจแต่จริงๆนะเราไม่พูดก็ไม่ได้
7: หญิงกำลังสงสัยเหมือนกันว่าบ้านเมืองจะไปยังไงคือสมมติเราบอกว่าอาจารย์บอกว่ามันขึ้นอยู่กับระบบการเลือกตั้งนะตอนนี้คนไม่มีจะกินนะรับเงิน500เขาก็รับละแล้วเมื่อก่อนเราบอกว่าเลือกไปเลยรับเงินเราก็เลือกไปเลยไม่ต้องไปเลือกไอ้คนที่ให้เงินสมัยนี้มันไม่ได้คือรับเงินมาแล้วไม่เลือกเขารู้อะว่าใครเลือกถูกไหมอาจารย์คือขนาดประชาชนเขาไม่มีกินเขาก็รับมาเอาเฉพาะหน้าก็จะว่าเขาก็ลำบากขนาดข้าราชการยังซื้อตำแหน่งกันเลยอะกี่แสนกี่คือมันดูเหมือนกับว่ามันจะไปยังไงอาจารย์ประเทศมันจะไปตั้งต้นตรงจุดไหนดีถึงจะแก้ไขปัญหาได้จริงจัง
8: วิธีคิดแบบวิชาการที่เรียนมาทางรัฐศาสตร์ก็แก้โครงสร้างถ้าเราจะเป็นประชาธิปไตยแล้วก็เป็นให้มันถูกต้องก็คือว่าตั้งแต่โครงสร้างการปกครองรัฐรัฐธรรมนูญคือที่บอกโครงสร้างการเมืองการปกครองใช่ไหมสิทธิหน้าที่ก็เขียนรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยแก้ตรงนี้นะประชาชนอาจจะยังไม่มีความรู้พื้นฐานทางวิชาการก็ไม่จำเป็นถ้าโครงสร้างบังคับให้เป็นประชาธิปไตยนะเหมือนอาทิตย์ที่แล้วเราก็คุยกันเรื่องนี้ทั้งที่เราไม่ได้วางแผนจะคุย เลือกคนดีเข้ามาในสภา
7: ไม่มีทาง
8: ไม่มีทาง
7: ไม่มีทางในเมื่อเขายังรับเงินอยู่อาจารย์มันพิสูจน์มาแล้วหลายสิบปี
8: และมีทางนะก็คือว่าถ้าบอกว่าไม่มีทางก็อยู่อย่างเงี้ย
7: มันพิสูจน์มาหลายสิบปีแล้วอาจารย์ว่ามันไม่คนไทยไม่สามารถเลือกคนม
8: ี
7: ค
8: ุ
7: ณภาพเข้ามาได
8: ้วิธีทางที่คุณไม่เลือกใช่ไหมเราไม่เลือกแต่ทางน่ะมีก็คือว่าทางนี้ต้องเป็นทางโครงสร้างพื้นฐานก็คือรัฐธรรมนูญโครงสร้างพื้นฐานในการบริหารจัดการประเทศให้เป็นระบอบที่เราต้องการเราเรียกว่าประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยเราต้องร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี่คือทางเดียว
7: ซึ่งเราก็ไม่ยอมร่าง
8: มีทางที่จะทำก็คือทำโครงสร้างนี้ต้องเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ที่สุดให้รัฐธรรมนูญเราเนี่ยเลือกคนดีเท่านั้นที่จะมาเป็นผู้แทนราษฎรเป็นส.ส.เป็นรัฐบาลไปร่างรัฐธรรมนูญมาคนดีเป็นยังไงไปเขียนมาแล้วถกเถียงเพราะฉะนั้นทางเนี้ยต้องร่างรัฐธรรมนูญถ้าเราบอกว่าไม่มีทางก็คือคุณไม่ร่างรัฐธรรมนูญเท่านั้นเอง
7: อาจารย์ค่ะหญิงเรียนถามมีประเทศใดที่จะเป็นต้นแบบรัฐธรรมนูญที่ประสบความสำเร็จบ้างคะ
8: โอ้ยเยอะไปเยอะแยะไปหมดทุกประเทศเขามีรัฐธรรมนูญแล้วก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญอเมริกาก็เป็นนะอเมริกานี่คือต้นแบบรัฐธรรมนูญแบบประชาธิปไตยในโลกยุคใหม่เมื่อ250ปีที่แล้วเขายังเป็นประชาธิปไตยแต่เขาเลือกคนที่คุณชอบบ้างไม่ชอบบ้างเดี๋ยวเขาก็เลือกใหม่เขาไม่เคยยึดอำนาจแล้วเขียนรัฐธรรมนูญใหม่นะนั่นคือประชาธิปไตยแต่เราอาจจะไม่ชอบรัฐบาลอันนั้นเป็นคนละประเด็นกันนะมันเราต้องร่างรัฐธรรมนูญให้อยู่ยาวนะประเทศในยุโรปทั้งนั้นเลยนะครับหลังจากปฏิวัติเปลี่ยนแปลงในสเปนอิตาลีล้มระบอบกษัตริย์ทุกวันนี้เขาใช้รัฐธรรมนูญฉบับเดิมญี่ปุ่นรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันหลังสงครามโลกครั้งที่2เขียนโดย 3-4 คนที่เป็นลูกน้องนายพลแมคอาเธอร์ที่ครองญี่ปุ่นชั่วคราวใช่ไหมล่ะในโลกนี้ถ้าคุณเขียนแล้วคุณทำตามรัฐธรรมนูญคุณไม่ยึดอำนาจนะแล้วทำตามรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญตรงไหนไม่ดีก็แก้แต่ของเรานี่มัน21ฉบับนะฮะเขียนไปเขียนมามันก็อยู่เงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นคือเราไม่เคารพรัฐธรรมนูญเพราะเราไม่เขียนรัฐธรรมนูญให้มันดีพอที่จะเคารพเนี่ยคือหลักแต่ว่าเนื้อหาข้างในที่เป็นที่พอใจของความเป็นไทยและเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องเถียงกันยาวนานก็คือว่าคุณต้องร่างรัฐธรรมนูญก่อนคุณจะเห็นว่า เราก็จะพูดแบบนี้ผมก็พูดใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้ผมก็ดีใจเมื่อปีที่แล้วที่เราเลือกตั้งมีประชามติคะแนนเสียงมากนะผมก็ดีใจว่าเราจะได้ร่างแล้วผมก็จะได้เสนอความคิดไปเรื่อยๆเขียนบทความมั่งพูดมั่งทำรายการมั่งถึงเวลาถ้าเรามีสิทธิ์ผมก็จะลงไปสมัครรับเลือกตั้งเป็นสสรตอนนี้คุณอนุทินไม่พูดอะไรเลย
7: นะไม่พูดอะไรเลยแล้วเราทำอะไรได้ค่ะ
8: ซันเราก็กระตุ้นแต่ถ้าเราไม่กระตุ้นเราไม่ทำเผลอๆเขายึดอำนาจมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นใช่ไหม
7: ซึ่งเท่ากับว่ามันก็เป็นการยึดอำนาจในรูปแบบหนึ่งไม่ใช่ทหารแต่เป็นนักการเมืองถูกไหมอาจารย
8: ์ถ้าเราไม่ทำอะไรแล้วบอกว่าทำอะไรได้เนี่ยในหลักประชาธิปไตยจริงๆประชาชนต้องกดดันบังคับให้รัฐบาลทำแต่ประชาชนเราอ่อนแอใช่ไหมน
7: ะ
8: เพราะว่าเราไม่เคยกดดันแล้วไม่เคยบ่นอย่างที่เราสองคนบ่นแบบนี้สื่อมวลชนที่ครอบคลุมประเทศไทยด้วยกระแสข่าวสารทุกระบบของสื่อเล็กใหญ่อินเทอร์เน็ตยูทูบเบอร์ไม่มีใครเอาเรื่องนี้มาพูดหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านที่มีชื่อเสียงเด็กรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่อะไรไม่รู้มันก็ไม่เอาเรื่องนี้มาพูดเขาจะพูดกันเรื่องเฉพาะหน้าเห็นไหมน้ำท่วมแผ่นดินไหวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เขาจะพูดกันไปทุกวันนี้นะ data center อันนี้มันเรื่องปลีกย่อยแต่เรื่องนี้ควรจะกระตุ้นกันเป็นระยะแต่ถ้าเกิดเราทนไม่ไหวไม่พูดจริงรัฐบาลไม่ทำจริงๆนะครับเราก็ต้องชุมนุมประท้วงแสดงความเห็นให้มันเพื่อภาพกดดันให้รัฐบาลคุณอนุทินเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้จะได้เกิดเส้นตายหรือกำหนดว่าจะทำอะไรกันถ้าไม่พูดเขาก็อยู่เงี้ยเพราะว่านักการเมืองทั่วไปเนี่ยเขาต้องการความสงบเขาจะได้ทำงานในทางที่เขาต้องการซึ่งอาจจะดีต่อเขาหรือดีต่อพรรคหรือดีต่อประชาชนผมไม่รู้อะนะอย่างเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยไปประชุมคมรสัญจรที่สงขลาผมว่าก็ดีนะเพราะว่าไม่มีงบประมาณเป็นแสนล้านทำโครงสร้างพื้นฐานแหล่งเก็บน้ำแก้มลิงแล้วก็การพัฒนาอื่นๆแต่ว่ามันก็ได้คะแนนนิยมแต่มันไม่ใช่การแก้โครงสร้างพื้นฐานระยะยาวดีนะครับถ้าเป็นการแก้โครงสร้างพื้นฐานเฉพาะภาคใต้5จังหวัด
7: เมื่อวานยังคุยกันอยู่หรอว่าจริงๆก็ไปสนดูแลภาคใต้เนี่ยดีแต่ว่าพอพูดไปพูดมาบอกว่ากำลังจะมีการจัดงานพืชสวนโลกที่ปากช่องนะอาจารย์กำลังจะมีมา
8: ไม่ใช่ปากช่องที่อุดรม
7: ั้งไม่ค่ะเขาเปลี่ยนแล้วครม.ล่าสุดเพิ่งปรับมาแล้วค่ะ
8: เปลี่ยนได้ไงเพราะว่าเขาจัดงานเขา
7: เปลี่ยนแล้วอาจารย์เขายกเลิกแล้วเขาจะมาจัดที่ปากช่องเนี่ยแหละค่ะใช่เขายกเลิกมาเมื่อเนี่ยครม.เมื่อไม่กี่วันมานี้เขาจัดเพราะว่าตรงนั้นน่ะมันไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกต้องมีโรงพยาบาลต้องมีนู่นมีนี้มาตามเงื่อนไขเขาก็เลยย้ายมาตรงนี้พอย้ายมาตรงนี้เนี่ยก็คุยกันบอกว่าแล้วมันจะเดินทางยังไงนะรถไฟฟ้าความเร็วสูงมาหรือยังบอกโอ้โหรถไฟฟ้าความเร็วสูงยังไม่มาหรอกตอนนี้ไปเน้นรางคู่ซึ่งรางคู่มันแค่เมตรเดียวทำก็ยังไม่เสร็จยังทะเลาะ กับจีนอยู่เลยว่าจะทำหรือไม่ทำคงไม่ได้ทำโอ้ก็แล้วจะมายังไงก็คือคุยกันไปคุยมาไอ้สิ่งที่ทำอยู่แล้วก็ยังคาราคาสังเงินลงไปเป็นแสนล้านก็ยังไม่ได้เดินหน้าต่อแล้วจะไปทำอันใหม่ซึ่งก็ต้องใช้อีกมหาศาลก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะมันขยับขยักขยื่นไปก็เลย
8: เรื่องนี้ไม่เรื่องปลีกย่อยมันไม่เกี่ยวกับประชาธิปไตยนะถ้าจะทะเลาะ กันเรื่องนโยบายเล็กๆแบบนี้ทะเลาะ กันไปเรากำลังพูดถึงเรื่องใหญ่ก็คือว่าทำไมเราจึงไม่ราบรื่นในระบบการเมืองการปกครองใช่ไหม
7: ค่ะเข้าใจ
8: ผมคิดว่าคุณตรีบุญคิดว่ามีทางแก้แต่มันแก้ไม่ได้ผมคิดว่ามีทางแก้และแก้ได้เพราะพูดคำว่ารัฐธรรมนูญคนทั่วไปบอกเฮ้ยกินไม่ได้เอาไว้ก่อนแต่ผมพูดว่ารัฐธรรมนูญคือโครงสร้างชีวิตของเรานะครับ
7: เพราะว่าคนไม่ได้เชื่อเรื่องรัฐธรรมนูญเพราะอะไรเพราะเรามีมาตั้งแต่ปี40นะอาจารย์เราปรับโครงสร้างเราทำเรื่องรัฐธรรมนูญกันมาเนาะอาจารย์ตอนนั้นสสร40มาแล้วก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆๆๆมาเนี่ยปรับโครงสร้างมาให้มีกลไกในการตรวจสอบคานอำนาจปปช.มีหน่วยงานองค์กรอิสระมาเยอะแยะมากมายแต่ในที่สุดแล้วผลลัพธ์มันก็คือว่าไปด้วยกันหมดเลย
8: ผมไม่รู้เราพูดไม่ได้หรอกว่าประชาชนไม่เชื่อแล้วรัฐธรรมนูญเพราะว่าพวกทหารพวกผู้ยึดอำนาจนะเขายึดอำนาจมาเรื่อยๆไงประชาชนเราเนาะอ่อนแอเนื่องจากว่าอาจจะไม่มีความเชื่ออะไรเลยก็อยู่กันไปถ้าเราจะแก้ต้องแก้ที่โครงสร้างที่รัฐธรรมนูญแล้วบังคับให้ความเชื่อความรู้สึกความมุ่งมั่นความศรัทธาให้อยู่ในกรอบรัฐธรรมนูญให้หมดงั้นถ้าประชาชนยังไม่เชื่อรัฐธรรมนูญก็ให้การศึกษาให้ความรู้คงจะหลายสิบปีเพราะเราพูดกันมาตั้งเกือบ100ปีแล้วนะ
7: ปีแล้วค่ะไม่คืบหน้าไป
8: แต่ว่าถ้าไม่แก้รัฐธรรมนูญไม่ปรับโครงสร้างการดำเนินชีวิตของเราทางการเมืองทางอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ไม่เปลี่ยนหรอกครับเราก็จะทะเลาะ กันเรื่องงานนี้จัดที่ไหนแล้วก็กองทัพเป็นยังไงงบประมาณโน่นนี่นั่นฮะแล้วก็จ
7: ะ
8: จัดงบประมาณช่วยพื้นที่5จังหวัดภาคใต้แล้วผมก็บอกแล้วเมื่อไหร่จะไปภาคเหนือลุ่มน้ำยมตอนบนก็อาจจะค่อยๆพัฒนากันไปทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็อยู่กันอย่างนี้นะเราก็จะได้คนดีคนไม่ดีปนกันไป1คือต้องพัฒนาโครงสร้างของระบอบก การปกครองหรือรัฐธรรมนูญ 2. ต้องพัฒนาประชาชนพูดแบบนักรัฐศาสตร์รุ่นโบราณและรุ่นปัจจุบันประชาชนเรามันไม่เอาไหนโดยภาพรวมในเรื่องความใส่ใจในโครงสร้างพื้นฐานของประชาธิปไตยเราก็อยู่กันไปเราก็ยังมีคนจนเหมือนทุกวันนี้นะผมดูคนจนหมายถึงครอบครัวที่ดูเหมือนจนอายุน้อยกว่าผมอีกนะแล้วไปดูบ้านเขาเนี่ยได้พูดกันตรงๆจากหัวใจลูกคนจนนะคือว่าเฮ้ยตอนผมเด็กผมก็เหมือนบ้านป้าเนี่ยแล้วทำไมผมจึงเปลี่ยนชีวิตผมไม่ได้เป็นคนรวยนะผมเปลี่ยนชีวิตให้พอเหมาะพอควรได้ด้วยการศึกษาด้วยการหาความรู้แล้วก็หางานทำที่เหมาะสมถ้าจะพูดแบบคุยก็คือไม่ทุจริตคอร์รัปชันไม่ทำอะไรผิดนะอยู่ได้ก็อยู่ไปแล้วทำไมป้าแกจึงมานั่งจนอยู่ที่ตลาดปากช่องขายถั่วต้มข้าวโพดคั่วอะไรพวกเนี้ยแล้วก็สงสารแกใช่ไหมอายุเท่ากันทำไมรัฐไม่ได้โทษป้าคนเดียวนะรัฐจึงไม่จัดการดูแลโครงสร้างพื้นฐานทางชีวิตของผู้คนคือการศึกษาความสะดวกก็คือกลับมาที่โครงสร้างรัฐนะโทษประชาชนได้ในแง่ความรู้และความใส่ใจเรื่องประชาธิปไตยแต่ประชาชนก็บอกก็มันกินไม่ได้
7: ไม่มีโอกาสเขาไม่มีโอกาส
8: โครงการคนละแบ่งคนละครึ่งคนละนั่นตกลงเราก็ไม่ได้คุยเรื่องที่เราวางแผนไว้นะครับ
7: ว่าจะคุยเรื่องข่าวดีวอลเลย์บอล
8: ที
7: ่ไหน
8: ภูมิใจโอเคก่อนจบหมดเวลาแล้วผมจะพูดและเชียร์และชื่นชมเด็กผู้หญิง14คนนะครับ
7: ใช่ใช่โหสุดยอดมาก
8: ที่เป็นแชมป์ทวีปเอเชียวอลเลย์บอลหญิงอีก2ปีข้างหน้าก็จะไป
7: LA ใช่แล้วผมอีก2ป
8: ีไม่ได้พูดแล้วก็จะจบแล้วผมจะเพียงบอกว่าไปดูประวัติเด็กพวกนี้14คนเป็นเด็กต่างจังหวัดนะเด็กภาคกลางเด็ก
7: นี่ไงเด็กได้โอกาสนะอาจารย์เด็กได้โอกาส
8: เด็กที่อีสานมาเรียนโรงเรียนกีฬาที่สุพรรณเด็กสมุทรสาครเด็กที่พ่อแม่ยังอยู่กระต๊อบเดี๋ยวนี้บ้านเขาใหญ่โตเมื่อวานเขากดปุ่มโอนเงินบัญชี
7: ใช่ทันทีเลย
8: พลังจก
7: เจ็ดแสนหกแสนหกแสน
8: หกแสน
7: ดีใจกับน้องจริงค่ะแต่ว่า
8: ต้องขยันหมั่นเพียร
7: ใช่ใช
8: ่มันเรียนหนังสือขยันหมั่นเพียรสร้างตัวเพราะฉะนั้นป้ายายทั้งหลายที่เป็นพ่อแม่ของเด็กที่เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอล
7: ทีมวอลเลย์บอลค่ะ
8: สี่คนเนี่ยก็จะเป็นคนรุ่นใหม่แต่มันแค่กลุ่มคนที่เขาหมกมุ่นใส่ใจในการพัฒนาครอบครัวและตัวเอง
7: ค
8: ่
7: ะ
8: ลาไม่กิน
7: ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะกลับมาวนสุดท้ายนะอาจารย์ไงจริงแล้วยังเชียร์
8: ก็เลยจะพูดว่ามันเป็นความสุขนี่เอาความสุขมาให้โอเค
7: ค่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ดรสมเกียรติอ่อนวิมลนะคะขออนุญาตขออภัยท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมด้วยแล้วกันนี้ฉันก็พาไปเรื่องนู้นเลยคุยมันเรื่องอยู่ในใจนะ
8: เรื่องการเมืองเนี่ย
7: เอาหมดเวลาสำหรับรายการ News From Home วันนี้ค่ะท่านอาจารย์ดรสมเกียรติอ่อนวิมลนี้ฉันสิริบุญณัฐพันธ์ลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
6: News From Home อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวกับสิริบุญณัฐพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าว
9: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
10: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: โดนครับซื้อครับ
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาคร
12: อุ้ย
0: จากสสส
13: หงแดงผีแดงปืนใหญ่สิงห์รูเรือใบไก่เดยทองเชียร์ทีมไหนก็ต้องลุ้นแต่เรื่องความคุ้มไม่ต้องลุ้นให้ปวดหัว Isuzu D-Max คุ้มครบจบจริงเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงขึ้นเร็วขึ้นประหยัดน้ำมันขึ้นซื้อ Isuzu D-Max รับดอกเบี้ยสุดพิเศษเริ่มต้น 0.99% แถมช่วยค่าน้ำมันสูงสุด 5,000 บาทวันนี้ถึง30กันยายน2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ Isuzu D-Max The One and Only
12: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
14: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
15: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่าก
16: ลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application

0: ก็เหมือนยาขมดีๆนี่เองความรักของเขาและเธอก็เหมือนกันชวนพาให้สั่นคลอนอยู่เสมอเพราะเธอหูเบาเชื่อคนง่ายไว้ใจคนที่ได้ชื่อว่าเพื่อนรักของเธอจะสุขสมหวังหรือปิดฉากชีวิตคู่ร่วมติดตามความสนุกได้ในวันวานยังหวานแววทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา3 ถึง 4 ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
1: เมื่อความงดงามแห่งสถาปัตยกรรมล้วนสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความศรัทธาจึงนำมาซึ่งเรื่องราวที่ตำนานทัศนาขอนำเสนอวัดบวรสถานสุทาวาสติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้วันศุกร์นี้เวลา 21:00 นที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และย้อนภาพให้เห็นอย่างชัดเจนมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
2: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
3: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
2: จบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.

0: ยูโร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะเรื่องเด่นเย็นนี้ค่ะศุกร์ที่4กันยายน2569ค่ะวันนี้อยู่กับน้องตุลปรินดาและหมวยอริสราทำหน้าที่แทนคุณไก่ภาสิทธิ์ค่ะ
1: ค่ะวันนี้พี่หมวยมาพร้อมกับฉากที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นนะคะคือคุณผู้ชมจำได้เนาะก็คงเป็นคู่ปรับกันอยู่อะค่ะอดีตกกต.สมชัยศรีสุทธิยากรกับคุณณัฐวุฒิวงเนียมฝ่ายกฎหมายของรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นวันนี้นะคะตามพื้นเรื่องเลยก็คืออาจารย์สมชัยนัดนักข่าวบอกว่าจะไปสน.ทองหล่อบ่ายโมงนะจะไปแจ้งความกลับคุณณัฐวุฒิปรากฏคุณณัฐวุฒิดักรอแล้ว
3: ถึงไปไหน
4: โอ้ยทำร้ายร่างกายนะครับทำร้ายร่างกายนะครับตำรวจจัดการ
3: มาการมาเลย
4: ตำรวจจัดการครับจับเลยครับ
3: จับดิ
4: ทำร้ายร่างกายครับ
3: ไม่ใช่ผมได้ทำร้ายร่างกาย
4: เนี่ยทำร้ายร่างกาย
3: ไ
4: ร
3: ผมไม่ได้
4: ทำร้ายร่างกายครับทำร้ายร่างกายนะครับ
3: ทำร้ายอะไร
4: ทำร้ายร่างกายนะครับ
3: ทำร้ายอะไร
4: คือบันทึกไว้เลย
3: ทำร้ายอะไรทำร้ายอะไร
4: มึงทำร้ายอะไร
5: ตำรวจจัดการ
3: กูพร้อมเจอ
4: ตำรวจจัดการตำรวจจัดการ
3: มึงไม่
4: ตำรวจจัดการตำรวจจัดการเลยครับทำร้ายร่างกายก่อนนะตำรวจไม่ปฏิบัติหน้าที
3: ่กูรอมึงอยู
4: ่เดี๋ยวนะครับตำรวจจัดการ

0: ำรวจจัดการ
1: คือไม่มีปี่มีขลุ่ยอาจารย์สมชัยขี่จักรยานเข้ามาในสน.ทองหล่อปุ๊บคุณณัฐวุฒิก็ปรีเข้าไปจับแขนเสร็จผลักคุณสมชัยก็ล้มลงไประหว่างนั้นนะคะมีน้องนักข่าวพีพีทีวีนะคะชื่อน้องฝ้าย
2: ค่ะ
1: น้องฝ้ายก็คือพยายามเข้าไปปรามอ่ะไม่ให้มีการทำร้ายร่างกายกันเพิ่มแล้วก็บอกว่าพี่ใจเย็นพี่ต้องมีวุฒิภาวะหน่อยนะน้องฝ้ายคือคนที่ใส่หมวกใส่เสื้อลายสีน้ำตาลนั่นแหละปรากฏชี้หน้าน้องฝ้ายบอกมึงต้องเป็นกลางหน่อย
0: ทำร้ายร่างกายนะครับตำรวจจัดการ
3: มาจับมาเลย
0: ตำรวจจัดการครับจับเลยครับ
3: จับดิ
0: ทำร้ายร่างกายครับ
3: ไม่ใช่ผมได้ทำร้ายร่างกาย
0: ตำรวจจัดการครับตำรวจจัดการตำรวจจัดการเลยครับทำร้ายร่างกายต่อหน้าตำรวจไม่ปฏิบัติหน้าที่
3: กูรอมึงอยู
0: ่เดี๋ยวนะครับตำรวจจัดการ
1: คือน้องฝ้ายก็ไม่ยอมสุดท้ายคุณณัฐวุฒิก็เหมือนนึกขึ้นมาได้ยกมือไหว้
2: พี่ขอโทษพี่ขอโทษ
1: ขอโทษน้องฝ้ายแต่หันไปเล่นงานคุณสมชัยต่อยังไม่จบเท่านั้นค่ะตำรวจสน.ทองหล่อออกมาพยายามจะกันพยายามจะแยกแต่ยังไม่จบมีจังหวะหนึ่งคุณสมชัยลุกขึ้นมาละคุณณัฐวุฒิแกดึงหมวกออกอีก
3: กูอยากเจอมึงวันนี้มาขอหมายจับมึงนะหมายจับผู้ต้องหานะกูอยากเจอมึง
4: ครับ
3: ยินดีครับกูอยากเจอมึง
4: ไม่เป็นไรผมอยู่ตรงนี้
3: ฮะต้องกูอยากเจอมึง
0: ร
3: ัก
0: ทรัพย์รักทรัพย์รักทรัพย์เฮ้ยรักทรัพย์เว้ยฉกชิงมิกลาเว้ย
5: ไม่ใช่อย่างนี้ผมแก
0: จะไม่ไหวอ่ะฉกชิงมิกลาด้วย
1: คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าความชุลมุนวุ่นวายหน้าสน.ทองหล่อจบยังไงเพราะเจ้าตัวไม่ยอมนี่จบที่ประโยคนี้ตำรวจบอกไม่ฟังใช่ไหมผมจะใส่กุญแจมือคุณแล้วนะผมจะยอมเดี๋ยววันนี้ต้องฟังเสียงอาจารย์สมชัยนะคะตอนแรกเนี่ยอาจารย์สมชัยเขาจะมาแจ้งความกลับ
2: ค่ะ
1: เป็นเรื่องแจ้งความเท็จหรือว่าหมิ่นประมาทในที่สาธารณะสุดท้ายรู้สึกข้อหาจะงอกค่ะพี่หมวยเพราะว่ามันคงจะต้องมีเรื่องทำร้ายร่างกายด้วยแหละเดี๋ยวมาติดตามเต็มๆในรายการนะคะ
2: ค่ะจากสน.ทองหล่อพาท่านผู้ชมไปที่มุกดาหารค่ะมาช่วยกันดูหน่อยนะคะว่าเสาไฟนี้คุ้มค่ากับงบประมาณของทางหน่วยงานไหมและเสาไฟมันตั้งกันถี่กันไปแบบนี้ท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรถี่ไปไหมหรือว่าเหมาะสมแล้วเพจ Facebook ชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยค่ะได้โพสต์ภาพนี้แล้วก็เขียนข้อความบอกว่าถี่ยิบเสาไฟโซลาร์เซลล์ 9.9 ล้านบาทเกือบจะ10ล้าน
1: ค่ะ
2: ทางเพจตั้งข้อสังเกตว่าโครงการนี้ของเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารซื้อโคมไฟถนนแบบ LED พลังงานแสงอาทิตย์ค่ะขนาด50วัตต์แล้วก็มีเสาไฟแบบเลื่อนปรับระดับความสูงได้ฐานรากเข็มเนี่ยเป็นเหล็ก148ชุดงบประมาณ 9,916,000 บาทผู้ชนะการประมูลชนะอยู่ที่ 9,906,000 บาทถ้าคิดเฉลี่ยต่อชุดนะคะ 66,932 บาท
1: ค่ะ
2: คือตั้งคำถามว่ามันถี่ขนาดนี้มันคุ้มค่าต่อราคาไหมระยะห่างค่าความส่องสว่างมันสมเหตุสมผลไหม
1: ค่ะ
2: คือทางเพจบอกว่าไม่ได้ฟันธงนะว่าผิดแต่ว่างบประมาณแผ่นดินทุกบาททุกสตางค์ควรจะตรวจสอบได้แล้วมีความคุ้มค่าก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาเปิดเผยค่ะว่าราคาต่อชุดความเหมาะสมแบบแปลนในจุดติดตั้งระยะห่างระหว่างเสาการคำนวณทางวิศวกรรมมันเป็นอย่างไรอยากให้สังคมมาร่วมกันตรวจสอบด้วย
1: คุณผู้ชมดูแล้วเป็นยังไงคะหรือมันเป็นมุมภาพคะด
2: ูสิค่ะแต่ถ้าดูแบบนี้ถ้าดูด้วยสายตา
1: ก็ถี่
2: กับ9ล้าน9แสนบาทนะคะ
1: ทางเทศบาลอาจจะอยากให้มีความปลอดภัยในการสัญจรบนท้องถนน
2: ค่ะ
1: หรือเปล่าคะ
2: อยากจะเห็นภาพตอนกลางคืนเหมือนกันตอนที่มืดแล้วเปิดไฟขึ้นมาว่าความสว่างเป็นยังไงถ้าเกิดว่าตั้งห่างขึ้นความสว่างจะยังได้ไหม
1: เผลอๆนี่สว่างกว่าถนนใหญ่ในกรุงเทพนะ
2: ค่ะแน่นอนค่ะเราก็ต้องไปคุยกับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อยนายกฉลองบุตรการนายกบอกว่าโครงการนี้เกิดขึ้นก่อนที่ผมจะมารับตำแหน่งค่ะแต่ในมุมมองของผมเนี่ยผมก็คิดว่าโครงการนี้มันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนน
1: ะ
2: เพราะว่าถนนเส้นนี้มันมืดมันเปลี่ยวไม่ค่อยมีคนสัญจรไปมาจริงๆแล้วมันมีสนามกีฬาของทางเทศบาลจัดกิจกรรมอาทิตย์หนึ่ง2-3 ครั้งหน่วยงานราชการก็มาขอใช้พื้นที่ทางวัดที่อยู่แถวนี้ก็ได้ประโยชน์และแถวนี้มีผู้สูงอายุออกมาออกกำลังกายตอนเช้ามืด มันเกิดประโยชน์ต่อชุมชน
4: โครงการนี้เกิดขึ้นก่อนที่ผมจะมารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีแต่อย่างไรก็ตามครับในส่วนที่เห็นว่าเสาไฟทีจากที่ผมสังเกตแล้วไฟเหล่านี้เป็นไฟโซลาร์เซลล์ความส่องสว่างเนี่ยมันสว่างสู้ไฟฟ้าไม่ได้เพื่อให้เกิดความส่องสว่างเนี่ยผมเห็นว่าก็ยังเหมาะสมอยู่นะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือส่วนที่เป็นไฟเนี่ยมันจะเป็นการเชื่อมต่อระหว่างถนนใหญ่นะครับเป็นถนนชยานกูลติดกับรั้วของทางวัดสุภากรนิคมธรรมรามซึ่งเป็นวัดหลวงเป็นวัดที่มีกิจกรรมบ่อยมากต่อจากนั้นก็มาเป็นสนามกีฬาของทางเทศบาลแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆที่ทางส่วนราชการเขาจะใช้ผู้สูงวัยผู้นักออกกำลังกายทั้งหลายเดินวิ่งในตอนเช้าตอนเย็นผมจึงเห็นว่าในส่วนนี้มีความจำเป็นแม้ว่าไฟจะถี่แต่เราก็ใช้กิจกรรมอย่างคุ้มค่าเพราะว่าไฟเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากพลังงานที่เราสร้างขึ้นแต่เป็นพลังงานบริสุทธิ์นะครับ
1: เหมือนท่านก็ยอมรับว่ามันถี่นะคะ
2: แต่มันเป็นประโยชน
1: ์คุ้มค่าด้วยเพราะมันไม่ใช่แบบใช้ไฟหลวงนะมันคือโซล่าเซลล
2: ์ค่ะ
1: แต่ดูมุมนี้นี่ถี่
2: มุมนี้ก็คือถี
1: ่ค่ะ
2: จริงๆแล้วหลายคนยังตั้งข้อสังเกตเรื่องของคนที่ชนะการประมูลด้วย
1: ค่ะ
2: คือราคากลางเนี่ยอยู่ที่ 9,916,000 บาทราคาของคนชนะค่ะ 9,906,000 บาทถูกกว่าราคากลางอยู่ที่10,000บาท
1: 10,000บาท
2: 10,000บาท
1: กับโครงการระดับเกือบ10ล้าน
2: ใช่ค่ะ
1: แม่นมาก
2: เออ
1: ค่ะ
2: ค่ะคำนวณตัวเลขมา
1: ไม่เป๊ะ
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้โห
2: ตรงนี้ก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงเพื่อความโปร่งใสในมุมของทางสตรองนะคะ
1: ค่ะส่วนข่าวนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณหมอค่ะศัลยแพทย์ท่านหนึ่งท่านถามว่าทายซิอะไรเอ่ยท
2: ่
1: านก็ชูขึ้นมานี่คุณผู้ชมทายค่ะอะไรเอ่ยคุณหมอมีให้เลือกด้วยค่ะก
2: ็ไก
1: ่ขนมปังเนยสดขอไก่ขนมเปี๊ยะถั่วแดงคอควายสเต็กงองูผิดทุกข
2: ้อ
1: ตอบอะไรกันคะพี่หนุ่มตอบนิวพี่หมวยตอบอะไรคะ
2: ก็หูใหญ่ขนาดนี้ไม่น่าจะใช่นิ้วมันใหญ่แต่คิดไม่ออกค่ะ
1: เฉลยค่ะคุณหมอเฉลยว่ามันคือมะเร็งตับค่ะใหญ่ประมาณ1ฟุตอ่ะ1ฟุตก็คือ30ซมหนึ่งใบบรรทัดดูสิคะตอนอยู่ในช่องท้องเพจ Facebook หมอผ่าตับเอามาโพสต์เตือนประชาชนนะคะแล้วก็คุณหมอทำคลิปอธิบายด้วยนะคะนายแพทย์วันวิทยาชำนาญกุลวุฒิบัตรศัลยกรรมศาสตร์อนุสาขาตับตับอ่อนและทางเดินน้ำดีค่ะอธิบายไว้ในเพจหมอผ่าตับนี่แหละบอกว่าผ่ามะเร็งตับขนาด30ซมหรือประมาณ1ฟุตออกมาได้คนไข้ปลอดภัยเรียบร้อยแต่ผ่ายากมากความนี้มันใหญ่มากเนี่ยดูในเอ็กซเรย์เห็นไหมคะใหญ่มากใช้เวลาผ่าตัด6ชั่วโมงก้อนมะเร็งตับเนี่ยคือมันไปกดเบียดหลอดเลือดดำวิธีการผ่าตัดต้องคุณหมอใช้คำว่าแคะเจ้ามะเร็งตับก้อนนี้ออกจากหลอดเลือดดำแล้วยังต้องแคะออกมาจากระบังลมที่เป็นกล้ามเนื้อกั้นระหว่างช่องท้องกับทรวงอกด้วยค่ะน่ากลัวมากจริงๆอ่
2: ะ
1: 1ฟุตอ่ะ1ไม้บรรทัดทีนี้คุณหมอเอามาเพื่อจะเตือนเป็นอุทาหรณ์นะคะบอกว่าปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เป็นมะเร็งตับได้ก็คือไวรัสตับอักเสบ B ตับอักเสบ C อีกอย่างนึงคือการดื่มสุราอันนี้เราทราบกันอยู่แล้วว่าจะทำให้เป็นตับแข็งเรื้อรังแล้วก็จะกลายมาเป็นมะเร็งตับได้อีกอย่างนึงค่ะที่คนอาจจะไม่รู้ก็คือกลุ่มคนที่มีไขมันเกาะตับรุนแรงสมมติว่ากินอาหารพวกแป้งเยอะเป็นเบาหวานแบบนี้ค่ะก็จะทำให้มีไขมันพอกตับแล้วถ้ารุนแรงก็จะพัฒนาไปเป็นมะเร็งตับได้เช่นกัน
6: สำหรับวันนี้เป็นการผ่าตัดก้อนมะเร็งขนาดประมาณ30ซมหนึ่งฟุตนะครับ1ฟุตใหญ่มากนะฮะก็เป็นมะเร็งตับเนาะสำหรับคนนี้นะครับก็ค่อนข้างจะยากนะเริ่มผ่าตัดประมาณบ่าย 2:50 นะเสร็จตอนนี้แหละเจ้าก้อนมะเร็งตับนี่นอกจากมันจะใหญ่แล้วมันยังกดเบียดหลอดเลือดดำต้องแคะมันออกมาจากหลอดเลือดดำครับผมแล้วก็ต้องมีการแคะมันออกมาจากกระบังลมด้วยนะครับกระบังลมที่เป็นกล้ามเนื้อกั้นระหว่างช่องท้องและทรวงอกเนาะปัจจัยนะครับหรือความเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งตับขึ้นมาได้นะก็คือเรื่องของไวรัสตับ C นะฮะไวรัสตับ B นะครับสองอย่างเนี่ยเป็นสาเหตุสำคัญนะอื่นๆก็คือการดื่มสุรานะครับทำให้เกิดปัญหาตับแข็งเรื้อรังนะครับแล้วก็กลายเป็นมะเร็งตับขึ้นมา และสาเหตุอื่นที่เริ่มพบได้บ่อยนะครับกลุ่มที่เป็นไขมันเกาะตับแบบรุนแรงเนาะซึ่งเกิดจากปัญหาการบริโภคอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตสูงนะครับการเป็นเบาหวานนะครับผมกลุ่มนี้เนี่ยจะทำให้เกิดไขมันพอกตับและถ้ารุนแรงเนี่ยก็จะพัฒนากลายไปเป็นมะเร็งตับได้เช่นกันครับผม
1: ขอบคุณคุณหมอที่มาเตือนภัยนะคะ
2: ค่ะ
1: โอ้ยน่ากลัวจริง
2: ๆมีคนทายถูกใช่ไหมคะที่ทายมาก
1: มีผู้ชมทายว่าขนมปังซาวโด
2: โอ้คิดเหมือนน้องตูนค่ะไปที่จีนกันหน่อยค่ะไต้ฝุ่นโซเดลค่ะพัดขึ้นฝั่งที่จีนเป็นครั้งที่3แล้วครั้งนี้ถล่มหนักเลยนะคะน้ำท่วมฉับพลันแล้วมีอาคาร3ชั้นพังถล่มลงมา
1: อาคารนี้ล่ะค่ะมีอีกมุมนึงด้วยนะคะตึกเดียวกันเนี้ยค่ะ
7: 昨天在福建仙游县龙华镇金溪村
2: นี่คือภาพที่เกิดขึ้นที่เมืองคู่เถียนนะคะฝนตกลงมาอย่างหนักล่ะฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วก็ทำให้น้ำในแม่น้ำมู่หลานที่ไหลผ่านใจกลางเมืองคือไหลเชี่ยวน้ำทะลักเข้าท่วมทางหลวงสายหลักสร้างความเสียหายให้กับสะพานแล้วก็เข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนนี่คือครั้งที่3แล้วนะคะที่ไต้ฝุ่นโซเดลพัดขึ้นฝั่งที่จีนทางการท้องถิ่นสั่งปิดโรงเรียนแล้วก็ระงับการขนส่งสาธารณะค่ะ
1: ปิดท้ายเบรกนี้ค่ะกระทรวงกลาโหมร่วมกับ AIS และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือ DGA เดินหน้าโครงการสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์และเสริมศักยภาพด้านปัญญาประดิษฐ์ให้แก่กำลังพลและครอบครัวค่ะโครงการนี้มุ่งพัฒนาทักษะ Digital Literacy และ AI Literacy ค่ะเพื่อให้กำลังพลสามารถใช้ AI เป็นรู้เท่าทันภัยไซเบอร์และนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยนำหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ซึ่งเป็น AI Literacy ของ AIS ไปผสานกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้กำลังพลและบุคลากรภาครัฐได้เรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มของ DGA ค่ะขณะที่ครอบครัวกำลังพลและประชาชนทั่วไปก็สามารถเรียนรู้ผ่านอุ่นใจไซเบอร์ของ AIS นะคะพร้อมเตรียมขยายผลผ่านกิจกรรมโรดโชว์ไปยังหน่วยทหารในพื้นที่ทั้ง4ภาคครอบคลุมทั้งกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศเพื่อเปิดโอกาสให้กำลังพลทุกระดับเข้าถึงการอัพสกิลและรีสกิลอย่างทั่วถึงค่ะเป็นการผสานนโยบาย Digital Defense ของกระทรวงกลาโหมมาตรฐานการพัฒนาบุคลากรภาครัฐของ DGA และองค์ความรู้ด้าน AI ของ AIS เพื่อที่จะสร้างกำลังพลดิจิทัลเสริมขีดความสามารถของกองทัพยกระดับความพร้อมด้าน AI และความมั่นคงไซเบอร์ของประเทศไทยค่ะ
8: การที่ทำให้กองทัพเนี่ยค่ะมีศักยภาพในเรื่องของ AI จึงเป็นเรื่องภารกิจเร่งด่วนและเป็นเรื่องสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศนะคะทรัพยากรบุคลากรของกองทัพเนี่ยค่ะเมื่อมีองค์ความรู้ที่ถูกต้องเนี่ยค่ะก็จะทำให้ความเข้มแข็งของกองทัพในโลกใหม่นะคะที่อาจจะไม่ใช่การต่อสู้เฉพาะเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วแต่เป็นเรื่องของภัยในเรื่องของไซเบอร์ต่างๆในเรื่องของการเข้าถึงองค์ข้อมูลต่างๆของกองทัพเนี่ยค่ะจึงเป็นหัวใจสำคัญที่เราลุกขึ้นมานะคะ
1: ค่ะและเช่นเคยนะคะท้ายเบรกนี้แจกเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเด่นเย็นนี้สนับสนุนโดยรถยนต์ BYD ค่ะซีซั่นใหม่สีดำนะคะสวยไหมคะ
2: สวยค่ะเดี๋ยวต้องขอน้องตูน
1: หนูยังไม่มีเลย
2: เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมก่อนละกัน
1: ให้ผู้ชมก่อนนะคะ แจก3ท่านค่ะให้คุณผู้ชมเข้าไปในเพจ Facebook เรื่องเด่นเย็นนี้นะคะกำลังไลฟ์อยู่ วันนี้ติดแฮชแท็กคำว่าทำร้ายร่างกาย ก็จากสิ่งที่เราโปรยไปตั้งแต่ต้นนะคะ คุณณัฐวุฒิวงเนียมก็ใช้คำว่าทำร้ายร่างกายได้เพราะว่าผลักคุณสมชัย อดีตกกต.ได้รับบาดเจ็บเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องนี้กันในเบรกต่อไป3ท่านนะคะพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาค่ะ
9: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
10: สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
11: จบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
10: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
12: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า หายจัดจากคาตาเลยพี
13: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
14: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
15: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
16: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
15: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
16: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
15: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
16: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
15: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
17: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
18: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
19: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
20: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
21: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
22: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
23: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
24: สนับสนุนโดย New Isuzu D-Max The One and Only
25: New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
26: อะโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอะโมจินเยลฉลากม่วงฟ้า
27: โดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: เป็นประเด็นต่อเนื่องมาหลายวันนะคะสำหรับคุณหมอที่ไปบูลลี่คนไข้ที่มารักษาโดยใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทไปบูลลี่ว่าเป็นคนไข้ชั้นต่ำแล้วก็ยังไปพูดกระทบจิตใจด้วยว่าเป็นโรคแบบนี้อยู่ได้ไม่เกิน40หรอก
28: แล้วก็เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยรับรองผัวเป็นไรเดอร
2: ์ค่ะ
28: ไปบูลลี่ไรเดอร์อีก
2: ค่ะวันนี้มีความคืบหน้าดร.ธนกฤตจิตอารีรัตน์ค่ะที่ทางผู้ป่วยไปร้องเรียนดร.ธนกฤตกับคุณปริมก็ลงพื้นที่ไปที่คลินิกแห่งนี้ดร.ธนกฤตไปในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจกรณีไม่ส่งต่อผู้ป่วยของสปสช.ยังมีผู้เสียหายยังมีรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินายแพทย์วีรพันธ์ลีธนกุลมีฝ่ายกฎหมายของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพแล้วก็มีตำรวจของสน.มีนบุรีค่ะไปตรวจสอบที่คลินิกแห่งนี้วันที่ไปตอนที่ไปคลินิกก็ยังเปิดให้บริการตามปกตินะคะคาดหวังว่าจะเจอคุณหมอแต่ว่าไม่เจอแต่ดร.ธนกฤตนะคะได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณหมอวันนี้คุณหมอไม่ได้มาแต่ว่าคุณแม่คุณหมอมาด้วย แล้วตอนที่มีการต่อสายพูดคุยกับทางคุณหมอที่ไปบูลลี่คนไข้อะค่ะคือตอนแรกเลยดร.ธนกฤตก็บอกว่าจริงๆแล้วคุณหมอเป็นหมอก็สามารถจะไปหาหมอได้
28: คือเหมือนกับมองว่าคุณหมอถ้าป่วยนะ
2: ค่ะ
28: ป่วยก็ไปหาหมอเถอะไปรักษาเถอะ
2: หลังจากนั้นหมอเริ่มตัดพ้อละไม่อยากจะทำอาชีพหมอแล้วไปเก็บมีรายได้จากเก็บบ้านเช่าดีกว่าเก็บค่าบ้านเช่าดีกว่าเนี่ยนะเรียนมาอดหลับอดนอนมาช่วยชีวิตคนแต่มาเจอแบบนี้มันไม่ใช่แล้วเรารวยเราสบายแล้วนะแต่มาช่วยคนทุกข์ยากทีนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งหมอบอกกับดร.ธนกฤตบอกว่าไม่เอาละไม่เป็นหมอขอบวชตลอดชีวิตเลยทีนี้อาม่าอยู่ตรงนั้นอาม่าบอกว่าถ้าไปบวชแล้วใครจะมาดูแลอาม่าก็คือคุณแม่ของคุณหมอเนี่ยแหละค่ะซึ่งทางคุณหมอเหมือนคือบรรยากาศตอนนั้นเหมือนกับอึดอัดแล้วหมอก็ร้องไห
28: ้
2: ดร.ธนกฤตบอกว่าไม่ต้องร้องหมอใจเย็นๆหมอก็บ่นท้อแท้อยู่บ้านสบายๆมีเงินเก็บวันละ10,000-20,000พอแล้วไม่มีประโยชน์เลยที่ต้องไปเหนื่อยแบบนี้ดร.ธนกฤตให้กำลังใจบอกว่าหมออย่าร้องไห้หมอเข้มแข็งนะอย่าไปเครียด
0: พี่ก็ยังไม่ได้อยากให้หมอเนี่ยนะต้องไปคิดอย่างอื่นแต่ว่าปัญหาเนี่ยเราแก้ได้แล้วถ้าเกิดสมมติว่าหมออาม่าบอกหมอมีความเครียดเป็นโรคเครียดหมอก็ไปหาหมอ
1: พี่ถ้าเจออย่างทุกวันมันไม่ไหวหรอก
0: ก็ไปหาหมอสิถ้าเวลาป่วยอ่ะเราก็
1: ไม่เป็นไรบุญ
0: อ้าว
1: เลิกเป็นหมอแล้วก็เป็นทำอาชีพอื่นไปเก็บบ้านเช่าทาหรือว่า
0: อ้าวม่าเขาจะไปเอาบ้านเช่าอาม่าแล้วอาม่าไม่ให้
1: ไม่ได้เห็นมันเคยเจออย่างนี้ไม่เป็นหมอหรอก
0: นี่อาม่าไม่ให้ด้วยหมอม่ายังไม่ยกมรดกให้นะ
1: เรียนมาหนักบ่นนอนมาช่วยชีวิตคนสุดท้ายมาโดนแบบนี้มันไม่ใช่แล้วอ่ะ
0: ไม่ก็นี่ไง
1: เอาเสียอะไรนี่มันไม่ใช่แล้ว
0: เอาเป็นว่างี้นะ
1: รวยเราสบายแล้วเราช่วยคนที่ยากทุกข์ยากแล้วเราได้
0: เดี๋ยววันไหนหมอว่างหมอมาเจอพี่หน่อยได้พี่อยากเจอหน้าหมอจริงๆอ่ะ
1: เราตอนแรกเคยบอกแล้วว่าถ้าแม่อยู่กินสบายอย่างนี้ก็คือว่าเราก็ขอบวชตลอดชีวิตนะ
0: ไม่อย่าเพิ่งไปบวช
1: ไม่ต้องมาเป็นหมอไปทำอาชีพอื
0: ่
1: น
0: ไม่ต้องไปบวชอ่ะ
1: ไม่ต้องตั้งใจแต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้มาลงล็อกพอดีอย่างนี้ก็
0: อาม่าเป็นเบาหวานอยู่แล้วหมอไปบวชแล้วใครจะรักษาม่า
3: เป็นเบาหวานฉีดยาเข่ามา
0: อาม่าฉีดยาเข่ามาอีกตั้งหลายอย่างอาม่าจะ80แล้ว
3: ไม่เลี้ยงกูแล้วกูกินอะไร
0: อาม่าบอกว่ามึงไม่เลี้ยงกูแล้วกูจะกินอะไร
1: การที่พูดแบบนี้พี่มันทำลายทุกอย่างในความคือพี่นะเรามีบ้านเช่าเก็บกินเราสบายอยู่แล้ว
0: หมออย่าร้องไห้หมออย่าร้องไห
1: ้ไม่พี่มันไม่มีประโยชน์ที่แบบว่าเราจะต้องไปเหนื่อยยากหรือไปทำอะไรให้คนอื่นที่นี้เราก็อันนี้อยู่แล้ว
0: ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าหมอเนี่ยอย่าเพิ่งไปต้องเข้มแข็งเรื่องของการ
1: จริงๆ
0: ห
1: มอ
0: เดี๋ยว
1: ไปอยู่บ้านสบายๆไม่ต้องไปออกไปทำอะไรก็ได้ดีกว่าเห็นมันเก็บอยู่ใช้วันละ10,000-20,000พอแล้ว
0: หมอไม่ต้องไปเครียดมากนะพี่บอกงี้นะหมออ่ะต้องเข้าใจว่า
1: ไม่แล้วเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยทุกเคสแล้วก็อย่างเนี้ยแล้วที่เคสอื่นที่เขาไม่มีปัญหาเขาก็รักษาตามปกติ
2: ทีนี้มันมีประเด็นสำคัญที่หมอไปบูลลี่คนไข้ว่าถ้ามารักษาโดยใช้สิทธิ์30บาทเนี่ยเป็นคนชั้นต่ำดร.ธนกฤตก็ถามหมอว่าหมอไปพูดแบบนั้นทำไมหน่วยงานรัฐมันเสียหายนะหมอบอกว่าตั้งแต่ตรวจมารักษา30บาทเวลามาที่เนี่ยมักจะโวยวายแล้วก็จะทำร้ายร่างกายหมอแล้วถ้าเล่าให้ฟังเนี่ยรับได้ไหมหลายโรงพยาบาลเป็นเคส30บาทมารักษาเขาไม่รักษานะเขาจะปล่อยให้นอนตาย
0: คือนี่ประเด็นมันก็คือว่าไอ้เรื่องเกี่ยวกับการส่งต่อหรือการดูแลคนไข้เนี่ยคุณหมอรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเงื่อนไขของสปสช.ถูกไหมแต่ว่าแต่ทีนี้ผมขอถามคุณผมขอถามคุณหมอสักนิดนึงว่าที่คุณหมอไปใช้คำด่าอย่างนั้นขนาดนั้นเนี่ยทำไมถึงต้องด่าขนาดนั้นก็อยากให้หมอเนี่ยได้พูดในมุมของหมอบ้างไงเดี๋ยวจะไปบอกว่าไม่ได้พูดอะไรแต่ว่ายังไงก็ยืนยันว่า30 บาทยังดีอยู่นะ
1: ใช่
0: มั้ย
2: แล้วก็มีเรื่องของตาดะซับมันคือก่อนหน้านี้ค่ะทางคุณติมทางคนไข้บอกว่าหมอบอกว่าเดี๋ยวรอรับเลยนะเดี๋ยวจะมีโนติสส่งไปแล้วก็ทางคนไข้ก็บอกว่าส่งมาเลยที่บ้านขาดตาดะซับมัน
28: หมดพอดีเลย
2: ค่ะมันก็เป็นประเด็นทางหมอก็อธิบายเรื่องนี้นะคะบอกว่าคือเหมือนกับว่าเขาเปรียบว่าถ้าเกิดว่ามีคนมาดักทำร้ายร่างกายหมอที่คลินิกแล้วมีการส่งโนติสไปเขาไม่ให้ฆ่ามันเปรียบว่ามันเหมือนกับแค่กระดาษซับมันแบบนี้มันได้หรอในมุมของคนไข้ที่จะมาทำแบบนี้กับหมอจะเอาคนมาทำร้ายหมอทำร้ายพยาบาลแล้วคลินิกจะอยู่ยังไง ดร.ธนกฤตบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องติดกล้องวงจรปิดหน้าคลินิกแล้วก็ให้พิจารณาด้วยเรื่องของการส่งตัวแล้วก็บอกหมอว่าอย่าไปขึ้นอารมณ์บ่อยๆขอให้หมอใจเย็น
0: ๆเขามีข้อความคำว่ากระดาษซับมันอันหนึ่งเดี๋ยวพี่จะขึ้นมาได
1: ้อ๋อคืออย่างนี้หมายความว่าคุณจะเอาคุณจะเอาตำรวจอะไปจับที่บ้านฉันมาดักทำร้ายคุณที่หน้าคลินิกมันก็กระดาษที่คุณไปติดโนติสหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็เท่ากับกระดาษซับมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกนี่เขาหมายความว่าต่อให้ฉันไปทำร้ายไปดักทำร้ายเจ้าหน้าที่คลินิกหรือทำร้ายหม
0: อ
1: ที่หน้าคลินิกมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรฉันมันก็เหมือนกระดาษซับมันใบหนึ่งแต่จริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าอะไรต่อให้งี้ไปทำงาน
0: พี่ก็นึกว่า
1: ร่ำรวยแค่ไหนไปทำงานแล้วโดนเสียดทำร้ายร่างกายอย่างนี้มันก็ไม่คุ้มกันหรอกครับพี
0: ่ป่าพี่ก็นึกว่ากระดาษซับมันไม่เกี่ยวอะไรกับการซับหน้ามันหมอหรือเปล่าพี่ก็ไม่รู
1: ้วันนึงตรวจเป็นร้อยคนน่ะแล้วทำไมถึงไม่มีปัญหาในมันต้องมีปัญหากับ50 คน100 คนเลยสิ
0: ก็ถูกไงก็ถึงได้ก็ที่นี่ไงก็คือสิ่งที่หมอก็ต้องอธิบายแต่บังเอิญว่าหมอเนี่ยไปด่าเขาขนาดนั้นมันก็เลยมีปัญหา
1: ไม่ด่าขนาดนี้เขาตั้งป้อมขึ้นมาเลยว่าจะเอาคนมาทำร้ายเจ้าหน้าที่กับหมอที่คลินิกกับพยาบาลแล้วจะอยู่ยังไงวะเงี้ย
0: ก็เนี่ยเสียดายหมอเดี๋ยวคราวหน้าหมอไปทำวงจรปิดที่มันเซฟเวลาได้สักประมาณเดือนหนึ่งก็ได
1: ้เวลาการที่เป็นแพทย์แล้วคุณตรวจไปส่งตัวคุณก็ต้องดูแล้วว่าตามมาตรฐานว่าอันนี้คนนี้ควรส่งคนนี้ควรไม่ส่ง
0: แต่หมออย่าไปอารมณ์ขึ้นบ่อยๆเชื่อพี่สินะต้องใจเย็นๆตอนนั้นที่โมโหหิวข้าวหรือเปล่า
1: ก่อนหน้านี้อีกหลายๆเคสที่มีปัญหาที่บอกว่ายาทุกตัวที่มีที่ในคลินิกเนี่ยแล้วคนไข้วุ่นวายหมอก็เดินออกไปจากคลินิกเป็น10 รอบแล้ว
0: หมอจะไปเดินออกหมอต้องดูคนไข้เนี่ยต้องเหมือนคนในครอบครัว
2: แล้วมีช่วงหนึ่งค่ะดร.ธนกฤตก็ส่งโทรศัพท์ให้คุณหมอคุยกับอาม่า
28: ซึ่งจริงๆก็คือคุณแม่ของหมอนั่นแหละ
2: ค่ะปรากฏว่าคุณแม่อ่ะให้ฟังเลยดีกว่าว่าแม่พูดว่าอะไร
28: แม่ด่าว่าอะไร
2: ใช
0: ่ ไปฟังอาม่าอาม่าสอนเนี่ยเมื่อกี้อาม่าจะพูดว่าไง
4: ป้าบอกมันว่าเบิร์ดเองรู้ไหมคุณธนกฤตระดับไหนเบิร์ดฟังก่อนคุณธนกฤตเขาระดับไหนเขามาสอนมึงแบบนี้เขาเมตตามึงแค่ไหนแต่เดี๋ยวก็เห็นสารรูปมึงอะเขาจะสมเพศเดี๋ยวคุณเห็นเขาแล้วคุณจะรู
0: ้ทำไมอะหล่อ
4: โอ้โหหล่อเปรี้ยวเลย
0: ฮะหล่อไหม
4: เปรี้ยวเลย
0: หล่อป่ะ
4: อ้วนบึกเลย
0: อ้วนเลย
4: แล้วก็สมองไม่เก่งท่านถึงบอกว่าคุณธนกฤตขอบพระคุณคุณมากมาก
0: เดี๋ยวโอ้ยไม่เป็นไรแม
4: ่อะไรรู้ไหมมันไม่ฉลาดถ้าเอามันไปทำมันพัง
0: ฉลาดเอาหรอหมอ
4: เอาวางไว้เอาไว้เอาอีกไหม
0: หม
28: ก็ดีเหมือนกันที่คุณธนกฤตก็เอาโทรศัพท์กลับมาเพราะว่าอาม่าก็บูลลี่อ่ะบูลลี่หมอ
2: ค่ะหลังจากนั้นก็ตรวจภายในคลินิกค่ะใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะแล้วดร.ธนกฤตก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะบอกว่าก็ได้คุยกับหมอแล้วหมอบอกว่าวันที่เกิดเหตุคนไข้เป็นฝ่ายเข้ามาเอะอะโวยวายใส่ก่อนพอเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดคลินิกก็บอกว่ามันถูกบันทึกทับไปแล้วไฟล์มันไม่สามารถจะไปดูภาพวันนั้นได้ทีนี้ค่ะก็เล่าถึงช่วงเวลาที่คุยโทรศัพท์กับหมอว่าได้มีการเตือนสติไปว่าให้ใจเย็นๆอย่าเครียดมากยังไม่ถึงขั้นต้องเลิกเป็นหมอแล้วไปบวชอย่างที่บอกอะค่ะแล้วก็บอกด้วยว่าตอนนี้หมอก็ขอเวลาระยะนึงเดี๋ยวถ้าพร้อมจะออกมาชี้แจงผ่านสื่อมวลชนมีประเด็นเรื่องของมาตรฐานทางวิชาชีพอะค่ะเรื่องนี้ดร.ธนกฤตบอกว่าก็จะไปตรวจสอบด้านจริยธรรมแต่ว่าหมอไม่ได้สังกัดโรงพยาบาลรัฐจะไม่มีโทษวินัยข้าราชการนะคะแต่จะเป็นความผิดตามข้อบังคับจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม
0: เรื่องของพฤติกรรมพฤติการเนี่ยก็อาจจะต้องให้ทางแพทยสภานะครับดูเรื่องของมาตรฐานวิชาชีพสักหน่อย
5: เบื้องต้นจะมีการฆ่าโทษหรือว่าจะดำเนินการทางวินัย
0: คืออย่างนี้แกไม่ได้รับราชการเพราะฉะนั้นเรื่องวินัยมันไม่มีนะแต่ว่าในเรื่องของความเป็นคุณหมอตามวิชาชีพเนี่ยแล้วก็มีสัญญากับสปสช.เนี่ยสปสช.เขาก็จะมีคณะกรรมการพิจารณาเรื่องนี้อยู่นะครับทำไมคุณหมอเนี่ยถึงไปส่งข้อความด่าทอคนไข้เยอะแยะขนาดนั้นแกก็ไม่ค่อยอยากจะตอบแต่ก็จะตอบด้วยความที่ว่าคนไข้มีพฤติกรรมที่รุนแรงอาละวาดโวยวายแต่ก็บอกว่าไม่เอาแล้วหมอจะไปบวชดีกว่าบวชไม่สึกแกก็บอกอย่างเงี้ยก็เลยบอกเอ้าเดี๋ยวสิอย่าเพิ่งไปบวชตรงนั้นเรามาคุยกันก่อนไปออกรายการสวนกระแสไหม
6: พราะว่าพี่หนุ่มเขาก็มีคนไปร้องในรายการหมอจะได้พูดในมุมของหมอเขาก็บอกว่าเขาพร้อมเขายินดีจะไปเขาจะได้ไปพูดในมุมของเขาบ้าง
2: วันนี้คุณติมไปด้วยนะคะคุณติมที่ป่วยเป็นไตระยะสุดท้ายคุณติมยืนยันเลยว่าคำที่หมอบอกว่าคนไข้ไปโวยวายก่อนไม่เป็นความจริงวันที่เกิดเหตุไม่ได้มีปากเสียงไม่ได้โวยวายใส่หมอเลยหนูมีคลิปเป็นหลักฐานการสนทนาด้วยไม่ได้แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวตามที่หมออ้าง
7: เบื้องต้นหนูมีคลิปเสียงอีกคลิปนึงที่หนูยังไม่ได้ปล่อยแต่วันนี้หนูส่งให้ทางพี่นะคะแหละว่าหนูมีการโทรเข้ามาที่คลินิกว่าหนูขออนุญาตถามนิดนึงว่าหนูทำอะไรผิดนักหรออะไรเงี้ยค่ะพยาบาลก็มีการแบบยืนยันเพราะว่าหนูอ่ะมีความคิดอยู่แล้วอะค่ะว่าภาพกล้องวงจรหนูไม่ได้แน่ๆจะต้องอาจจะมีการแจ้งว่าไฟทับอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยต้องป้องกันตัวเองไว้หนูก็เลยได้บันทึกไว้ตรงนี้ก็เลยได้มีข้อเท็จจริงว่าหนูไม่ได้โวยวายแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลย
2: และล่าสุดนะคะเรื่องนี้ทางสปสช.ค่ะก็กำลังพิจารณาระงับสัญญาการให้บริการผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองของคลินิกในเครือไทยราชทั้ง3แห่งก็จะมีสาคลินิกไทยราชคลองสามวาค่ะคลินิกนี้คุณหมอทำงานอยู่ด้วยแล้วก็อีก2คลินิกที่อยู่ในเครือแต่ว่าคุณหมอไม่ได้อยู่นะคะก็คือไทยราชคลินิกเวชกรรมสาขาหนองจอกและมีนบุรีพลัสคลินิกเวชกรรมเรื่องนี้ทางรองโฆษกรัฐบาลคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์บอกนะคะว่ากระทรวงสาธารณสุขไม่ได้นิ่งนอนใจสั่งให้มีการตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีเกี่ยวกับพฤติกรรมของคุณหมอท่านนี้ค่ะ
8: เดี๋ยวเราจะพักกันครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุณณัฐวุฒิวงเนียมล่าสุดให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าไม่ได้ผลักคุณสมชัยนะคุณสมชัยสำออยล้มไปเอง
2: ค่ะ
8: แล้วถ้าภาพที่เห็นเนี่ยไม่รู้ของเราเป็นล้มหรือเปล่าบอกถ้าผลักเนี่ยเห็นว่าผลักน่ะตัดต่อเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะแต่ปิดท้ายเบรกนี้ค่ะมาชมสกู๊ปดีๆจากสสส.ชวนงดเหล้าเก็บแต้มสุขภาพดีแล้วช่วงหน้ากลับมาค่ะ
9: ข้าพรรษาสสส.ชวนงดเหล้าเก็บแต้มสุขภาพดีเพื่อให้ร่างกายได้ฟื้นฟูนะครับสมองจะปลอดโปร่งมีสมาธิการควบคุมอารมณ์และการนอนหลับจะดีขึ้นตับจะกลับมาเผาผลาญได้เต็มที่นะครับลดภาวะเสี่ยงดื้ออินซูลินและไขมันพอกตับและผิวพรรณจะกลับมาสดใสเพราะร่างกายจะกักเก็บน้ำได้ตามปกติคอลลาเจนใต้ผิวจะฟื้นฟูได้ดีขึ้นสำหรับใครนะครับที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นเลิกเหล้าได้อย่างไรปรึกษาได้ที่สายด่วนเลิกเหล้า1413นะครับมางดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีกันนะครับด้วยความห่วงใยจากสสส.ครับ

0: แต้มสุขภาพดีด้วยการงดเหล้าร่างกายที่แข็งแรงขึ้น
1: one sell ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sell ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Be Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2ผ่อนได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
2: wow.
1: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาขา
3: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
4: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
5: นี่ก็ไอนั่นก็ไออย่างนี้ก็ต้องพี่เสือดาวยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอไม่เติมแอลกอฮอล์และน้ำตาลและเขายังมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
6: ฮะมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมด้วยเหรอ
7: ใช่ยาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมสรรพคุณเดียวกันช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอแล้วเธอชอบแบบไหนล่ะคำเตือนในฉลากและเอกสารผลิตภัณฑ์กำกับก่อนใช้
8: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
9: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยาม
10: ากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
11: เมื่อความงดงามแห่งสถาปัตยกรรมล้วนสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความศรัทธาจึงนำมาซึ่งเรื่องราวที่ตำนานทัศนาขอนำเสนอวัดบวรสถานสุทาวาสติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้วันศุกร์นี้เวลา 21:00 นที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และย้อนภาพให้เห็นอย่างชัดเจนมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
12: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
13: สนับสนุนโดย New Isuzu D-Max The One and Only
14: New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
11: อาโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้า
15: แล้วมาไม่มาเปล่าปรีเข้าไปจับแขนอาจารย์สมชัยถามจะไปไหนมึงจะไปไหนแล้วออกแรงเขย่าแล้วก็ผลักคุณผู้ชมดูภาพเองเนี่ยอย่างนี้อาจารย์สมชัยล้มลงไปกับพื้นพร้อมจักรยานแต่คุณณัฐวุฒิปฏิเสธว่าไม่ได้ทำร้ายร่างกายนักข่าวเข้าไปปรามเข้าไปชี้หน้านักข่าวอีกมึงเป็นกลางด้วย พอนักข่าวทวงว่าพี่ทำอย่างนี้กับหนูไม่ได้นะก็เหมือนตั้งสติได้ยกมือไหว้ขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษนักข่าวแต่หันไปด่าอาจารย์สมชัยต่อแล้วยังคงปรีเข้าหาไม่หยุดจากนั้นตำรวจสน.ทองหล่อออกมาจากด้านในโรงพักนะคะมาพยายามห้ามเจ้าตัวก็ยังไม่หยุดนะคะยังไปดึงหมวกของอาจารย์สมชัยออกด้วยเกือบจะเกิดเรื่องอีกรอบนึงจนสุดท้ายเรื่องจบตรงที่ตำรวจบอกถ้าคุณไม่ฟังผมผมจะใส่กุญแจมือนะไปดูเหตุการณ์นี้ตั้งแต่ต้นเลยค่ะ
2: ดีครับดีครับโอ้ดีครับมึงไปไหนมึงไปไหน
16: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
2: มึงไปไหนมึงไปไหน
16: ทำร้ายร่างกายนะครับ
2: ทำร้ายร่างกาย
16: นะครับตำรวจจัดการ
2: มาจับมาเลย
16: ตำรวจจัดการครับจับเลยครับ
2: จับได้
16: ทำร้ายร่างกายครับ
2: ไม่ใช่ผมได้ทำร้ายร่างกาย
16: เนี่ยทำร้ายร่างกายนะครับทำร้ายร่างกายนะครับทำร้ายร่างกายนะครับ
2: ทำร้ายอะไร
16: ทำร้ายร่างกายนะครับ
2: ทำร้ายอะไร
16: สื่อบันทึกไว้เลย
2: ทำร้ายอะไร
16: นี่ไงมึงทำร้ายอะไร
2: เอาสิ
16: เอาสิเอาสิตำรวจจัดการ
2: เอาเลยดูพร้อมจะ
16: ตำรวจจัดการตำรวจจัดการครับ
2: มึง
16: ตำรวจจัดการตำรวจจัดการเลยครับทำร้ายร่างกายก่อนนะตำรวจไม่ประดับหน้าที่
2: กูรอมึงอยู
16: ่เดี๋ยวนะครับตำรวจจัดการตำรวจจัดการตำรวจจัดการครับ
2: ถ้ามีหลักฐานเลย
16: การตรวจแล้วเป็น
2: ไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยสื่อดูเลยไม่ได้ทำอะไรเลย
16: ทำอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรเลย
2: ไม่ได้ทำอะไรเลย
16: ตำรวจจัดการนะคร
2: ับพร้อมเจอมึงอ่ะ
16: ตำรวจจ
2: ั
16: ดการ
2: พร้อมเจอมึง
16: ตำรวจจัดการ
2: จากกูพร้อมเจอมึง
16: ตำรวจจัดการ
2: กูพร้อมเจอมึง
16: ตำรวจจัดการเลยครับ
2: เดี๋ยวมึงเจอครูคนอย่างกู
16: ไม่ว่าครับทำอะไรครับจับเลยคร
2: ับ วันนี้มาขอหมายจับมันมาขอหมายจับมัน
16: ทำไรซึ่งหน้า
2: เนี่ยขอหมายจับมันมาขอหมายจับมัน
17: เดี๋ยวขอทำงานทีละคนใช่ไหมทีละงานทีละคนก่อนทำงาน
2: คุณต้องให้ความฟังก่อน
17: รู้ด้วย
2: ทีละคนทำงานทีละคนแรก
16: หน้าที่นะครับ
2: ขออนุญาตใช่
16: จัดการเลยครับไปเลย
2: วันนี้มาขอหมายจับผู้ต้องหา
16: ไม่เป็นไร
2: กูหมายจับผู้ต้องหากูไม่กลัวมึงอยู่แล้วกูไม่กลัวมึงอยู่แล้วกูไม่กลัวมึงอยู่แล้ว
16: ดีนะครับ
2: กูไม่กลัวมึงอยู่แล้ว
16: นี่ทาย
2: ว่าอะไรเดี๋ยวเชิญด้านนี้ก่อนดีกว่าไปเลยมึงแจ้งเลยมึงแจ้งเลย
16: ยังไม่ลุกผมยังแ
2: จ้งอ
16: ย
2: ู่ไอ้โจทย์มึงแจ้งเลย
16: เอาเลยตำรวจจัดการครับผมขอแจ้งความ
2: ที่กับระดับได้เลยนะเนี่ยไอ้โจทย์นี่กูบอกมึงเลยนะบ้านมึงอยู่ตั้งข้างสถานทูตอินโดนี่มึงได้เจอกูเดี๋ยวมึงได้เจอกู
18: อาจารย์นะครับพี่อาจารย
2: ์มันมึงเนี่ยรู้จักกูน้อยไปแล้วไอ้ต้น
16: ไม่เป็นไรครับ
2: เนี่ยสื่อเนี่ยต้องให้ความเป็นธรรม
17: ไม่ฟังไม่ฟัง
16: ครับเชิญด้านในก่อน
2: เดี๋ยวฉันเนี่ยวันนี้มาขอหมายจับมึงนะหมายจับผู้ต้องหานะกูอยากเจอมึง
16: ยินดีครับ
2: กูอยากเจอมึง
16: ไม่เป็นไรผมอยู่ตรงนี้
2: ฮะต้องกูอยากเจอมึง
16: รักทรัพย์ให้รักทรัพย์เว้ยฉกชิงวิกลาเว
18: ้
16: ย
18: ไม่เป็นอย่างนี้ทำแจ้งที่ไหนอ่ะ
16: โอ้ฉกชิงวิกลาด้วย
18: ไม่ไปอ่ะ
16: ไม่เป็นผมอยู่ตรงนี้นะแต่ฉันต้องเรียน
2: สิวันนี้มา
18: หึงหวังอ่ะ
16: ใส่ใจมือนะ
2: ไปเป็น
16: ไปไปฟังใส่เดี๋ยว
18: ซึ่ง
16: เ
18: ดี๋ยวขอบคุณ
16: เดี๋ยว
18: ขึ้น
16: ข้างในเดี๋ยวข้างใน
18: พี่ขอจัดการข้างในดีกว่าเป็นไรอ่ะ
15: ผู้ชมที่บอกว่าน้องนักข่าวคนนี้เก่งจังเลยปฏิบัติหน้าที่พลเมืองดีกล้าหาญมากน้องผู้หญิงที่ใส่หมวกใส่เสื้อน้ำตาลชื่อน้องฝ้ายนะคะนี่อยู่ PPTV
19: ค่ะ
15: ปฏิบัติหน้าที่พลเมืองดีที่สุดคุณผู้ชมเรื่องจบลงตรงที่ตำรวจต้องบอกว่าถ้ายังไม่ฟังผมจะใส่กุญแจมือนั่นแหละถึงจะจบนะคะแล้วก็เข้าไปในโรงพักกันจากนั้นค่ะอาจารย์สมชัยก็อยู่ด้านนอกนะคะก็สำรวจบาดแผลของตัวเองปรากฏว่าที่เข่าเนี่ยมีแผลถลอกสองข้างค่ะและจักรยานก็เสียหายบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้คือการข่มขู่ทำร้ายร่างกายแล้วเกิดในสถานที่ราชการต่อหน้าตำรวจอย่างน้อย2นายรวมถึงนักข่าวอีก4สำนักแล้วอย่างที่เห็นแม้ตำรวจจะเข้ามาห้ามแต่นายณัฐวุฒิก็ไม่หยุดยังจะกระชากหมวกและท้าทายพฤติกรรมทั้งหมดนี้ขอให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินสมควรต้องได้รับบทเรียนขอว่าอย่าไปทำนิสัยแบบนี้กับใครอีกขอให้ตนเองเป็นคนสุดท้ายและนักข่าวก็ถามว่าคิดว่าทำไมเขาถึงมีพฤติกรรมแบบนี้ต่อหน้าสื่อต่อหน้าตำรวจอาจารย์สมชัยบอกว่าคาดว่าเขาคงพยายามจะข่มขู่ให้ผมมาหวาดกลัวแล้วก็ยุติการกระทำ
20: ผมให้ประชาชนตัดสินเองแล้วกันนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเราดูจากสิ่งที่เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยภาพข่าวต่างๆครบถ้วนนะไม่สามารถที่จะเป็นสิ่งที่ผมมาสร้างเป็น หลักฐานต่างๆโดยไม่ชอบได้ดังนั้นก็เป็นเรื่องที่ผู้สื่อข่าวแต่ละช่องเนี่ยมีรายละเอียดมีเทปทั้งภาพทั้งเสียงที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คงจะเพียงพอที่จะให้ประชาชนเห็นแล้วก็ตัดสินถึงพฤติกรรมของเขาครับแต่ดูจากพฤติกรรมเนี่ยคงอยากจะข่มขู่ให้เกิดความหวาดกลัวแล้วก็ยุติการกระทําหลายๆอย่างมั้งคงจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่เพียงแต่ว่าการยับยั้งชั่งใจไม่มีแล้วก็การกระทําดังกล่าวเนี่ยกระทําในสถานที่ราชการสถานที่ราชการไม่พอนะในโรงพักในสถานีตํารวจแล้วก็ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีความจำเป็นต้องยอมความนะครับเพราะว่าเราเองเนี่ยเราคิดว่าพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยไม่ควรจะให้เกิดขึ้นกับคนไทยคนใดในประเทศไทยอีกนะครับคือผมเนี่ยกับคนคนนี้เนี่ยขอให้เขากระทำผมเป็นคนสุดท้ายดีกว่านะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาควรจะต้องรับบทเรียนนะครับจะได้รู้สึกยับยั้งชั่งใจไม่ไปกระทำกับใครต่อใครอีกซึ่งผมไม่รู้นะว่าเขามีพฤติกรรมแบบนี้ไปกระทำกับใครต่อใครมากี่มากน้อยยังไงบ้างเราไม่รู
15: ้ส่วนเรื่องที่จะมาแจ้งความวันนี้นะคะความตั้งใจแรกอาจารย์สมชัยบอกว่าจะมาแจ้งความกรณีที่มีคนมาแจ้งความเท็จทำให้ตัวเขาและคณะบุคคลได้รับความเสียหายรวมถึงการหมิ่นประมาทในที่สาธารณะอย่างร้ายแรงก็น่าจะเป็นกรณีที่ออกมาบอกว่าคุณสมชัยเรียรัยโดยไม่ได้ขออนุญาตแล้วก็มีการพูดให้สัมภาษณ์สื่อต่างๆนานาเนี่ยนะคะทีนี้คุณสมชัยก็เข้าไปด้านในโรงพักระหว่างนั้นปรากฏว่าคุณณัฐวุฒิวงเนียมค่ะไปโฟนอินเนชั่นทีวีในรายการยุคคนชนข่าวนะคะตั้งแต่แรกที่โฟนอินเข้าไปก็ดักคอพิธีกรเลยน
19: ะ
15: บอกว่าคุณจะสัมภาษณ์ผมเนี่ยคุณต้องให้ความเป็นธรรมผมนะถ้าคุณไม่ให้ความเป็นธรรมกับผมผมจะไม่ให้สัมภาษณ์นะแล้วก็อธิบายค่ะว่าที่มาวันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจจะมาเจอเขาหรืออะไรนะผมไม่รู้ว่าเขามาผมก็มาของผมมาให้ตำรวจออกหมายจับนายสมชัยกับพวกรวม6คนพอผมทำอะไรเสร็จผมก็เจอเขาพอดีมันจะเอ๋พอดีแล้วก็บอกด้วยค่ะบอกว่าภาพที่เห็นว่าคุณสมชัยถูกผลักอ่ะคุณณัฐวุฒิบอกว่ายืนยันเลยนะผมไม่ได้จับแขน
19: ค่ะ
15: ไม่มีนะครับผมไม่ได้จับแขนถ้าบอกว่าจับแขนแปลว่าตัดต่อ
19: แต่ว่าจังหวะนี้ก็คือตัดต่อ
15: เหมือนกันนะเนี่ยพี่หมวยตุนดูไลฟ์สดด้วยนะคะ
19: ค่ะตุนดูตัดต่อไลฟ
15: ์ไลฟ์สดมันตัดต่อได้ไหมคะพี่หมวย
19: ไม่ได้ค่ะ
15: ตุนดูไลฟ์สดก็เป็นอย่างเงี้ย
19: ก็เป็นจังหวะที่เอามือเข้าไปจับที่แขน
15: แต่คุณณัฐวุฒิบอกว่าถ้าบอกว่าจับแขนเนี่ยแปลว่าคุณตัดต่อจริงๆแล้วนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแฮนจักรยานเขาตั้งหากมาชนผม
19: ชนไหมคะแฮน
15: ชนไหมคะส่วนที่หล่นน่ะเขาแกล้งเขาทำสำออยแล้วหล่นไปเองผมไม่ได้ผลักคุณต้องให้ความเป็นธรรมกับผมด้วยนะสื่อไม่ให้ความเป็นธรรมผมเลยจะสัมภาษณ์แต่สมชัยอย่างเดียว
21: ละเอียดหมดแล้วที่มีการดำเนินคดีเดี๋ยวก็จะนำเสนอทีนี
22: ้ ค
21: ือต้องเอามาจังหวะสำคัญไงที่คนอยากรู้ว่าทำไมถึงขั้นต้องไปจับแขนแล้วก็ผลักจนล้มไง
22: ผมไม่ได้จับแขนมันจับตรงไหนจับแขนแล้วครับไม่มีครับไม่มีครับไม่มีนะครับถ้าบอกจับแขนแล้วตัดต่อไม่มีนะครับผมไม่เคยไปทำอย่างนั้นมันแฮนจักรยานเขามาชนพุงผมแล้วเขาก็แกล้งสำออยหล่นไปเองผมไม่ได้ผลักนะพี่ให้ความเป็นธรรมกับผมด้วยนะครับ
21: คลิปเนี่ยไม่เป็นการตัดต่ออย่างนี้เหรอครับอันนี้ก็ดู
22: ไม่ใช่คุณฟังผมติคุณเอาเอกสารผมขึ้นทิปเคียงด้วยว่าผมเข้าไปเพราะอะไรเพราะผมไม่ได้ผมไม่ได้มีเจตนาไปอะไรกับเขาแต่ทีนี้เนี่ยผมก็อยากรู้ว่าสมเขาขโมยผมอยากรู้ว่าเขาเนี่ยเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าก็ยื่นหมวกมาดูปรากฏว่าเป็นคนเดียวกันพอยื่นหมวกมาดูปุ๊บเอาเป็นคนเดียวกันผมก็เดินออกก็จบแหละไม่มีอะไร
21: คืออย่างนี้ครับ
15: พี่มวยสรุปว่าที่เปิดหมวกก็คืออยากรู้ว่าเป็นคนเดียวกันหรือเปล่า
19: แต่ถ้าฟังก็ยืนยันว่าถ้ามีจับแขนคือตัดต่อ
15: ไม่ได้จับเลยผมไม่ได้จับแขนจับแขนคือตัดต่อส่วนหยิบหมวกก็ผมอยากดูว่าเป็นคนเดียวกันกับที่ผมมาแจ้งจับหรือเปล่าโอ้นี่บางช่วงนะคะตอนให้สัมภาษณ์ในรายการยุคคนชนข่าวทางเนชั่นทีวีคุณณัฐวุฒิวงเนียมบอกด้วยว่าก็คือเล่าเหตุการณ์อะตอนผมไปเนี่ยนะพอดีว่านายคนนี้ขี่จักรยานมาแต่ผมนั่งเบนซ์มาผมไม่ได้ขี่จักรยานเหมือนมันขี้กา
19: อุ้ย
22: นายคนนี้มันขี่จักรยานมานะครับ ขี่จักรยานมาเอ้ผมก็เลยมันก็เข้าใจว่าผมนั่ง Mercedes Benz ผมไม่ได้นั่งขี่จักรยานเหมือนมันอ่ะเอาพูดง่ายๆขี้กากอ่ะเอางี้ดีกว่านะครับข
21: ี
22: ้กากผมบอกกับพี่น้องประชาชนละขี้กากนะครับแล้วทีนี้เนี่ยผมนำเรียนอย่างนี้ว่าผมเนี่ยไม่ได้ปี๊ดแตกหรืออะไรนะพี
21: ่
15: พบแพทย์แล้วค่ะโอ้เนี่ยค่ะบางช่วงบอกด้วยค่ะพี่หมวยผมอ่ะคนจริงผมบอกเลย
19: ค่ะ
15: เพราะที่ผ่านมาเขาท้าทายผมตลอดผมคนจริงที่เห็นผมวันนี้ผมไม่ได้ปรี๊แตกอะไรนะผมแค่เป็นคนจริงคุณผู้ชมอดใจรอนิดนึงเดี๋ยวจะมีเสียงสัมภาษณ์ท่านรัฐมนตรีทรัพยากรคุณสุชาติชมกลิ่นเพราะว่าคุณณัฐวุฒินี่เป็นฝ่ายกฎหมายของคุณณัฐวุฒิเป็นฝ่ายกฎหมายของคุณสุชาติ
19: ค่ะ
15: แต่ทีนี้เอาที่โรงพักสน.ทองหล่อให้จบอาจารย์สมชัยค่ะพอเข้าไปในโรงพักนี่เกือบ2ชั่วโมงเลยนะคะที่สุดแล้วออกมาอีกรอบก็มาบอกกับนักข่าวว่าอ๋อสรุปข้อหาเปลี่ยนแล้ว
19: ค่ะ
15: คือจากตอนแรกเนี่ยจะมาแจ้งความกลับใช่ไหมคะว่าหมิ่นประมาทในที่สาธารณะใช่ไหมแล้วก็แจ้งความเท็จแต่วันนี้มันกลายเป็นทำร้ายร่างกายอะค่ะเพราะฉะนั้นก็แจ้งข้อหาคุณณัฐวุฒิทำร้ายร่างกายทำให้เสียทรัพย์ก็คือจักรยานพังและดูหมิ่นซึ่งหน้าและขอคัดค้านการประกันตัวด้วยค่ะถามว่าทำไมคุณณัฐวุฒิเขาถึงต้องโกรธขนาดนี้นะอาจารย์สมชัยพอจะคาดคะเนไหมคุณสมชัยบอกว่าก็น่าจะเป็นที่ผมมาไปเปิดเผยประวัติต่างๆของเขาทั้งเรื่องการถูกไล่ออกจากราชการหรือการโกหกสังคม
20: แจ้งความดำเนินคดีอาญานะครับฐานทำร้ายร่างกายแล้วก็ทำให้เสียทรัพย์แล้วก็ดูหมิ่นซึ่งหน้าทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นในสถานที่ราชการต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแถมยังมีการข่มขู่คุกคามนะครับดังนั้นจากเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยก็บอกว่าเราจะคัดค้านการประกันตัวคดีนี้ขึ้นสู่ศาลแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นคดีทำร้ายร่างกายแล้วก็ผู้ที่ถูกทำร้ายร่างกายนั้นเนี่ยไม่ประสงค์ที่จะให้มีการเจรจาไกล่เกลี่ย
0: อาจารย์ตั้งข้อสังเกตไหมคะว่าทำไมเขาถึงโกรธแทนอาจารย
20: ์อันนี้ก็ไม่ทราบนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่ว่าผมไปเอาประวัติต่างๆของเขาเนี่ยซึ่งมันก็เป็นจริงนะครับทำให้สาธารณะไม่รู้เพราะว่าเขาจะมักโกหกต่อสังคมเช่นโกหกว่าตัวเองลาออกจากราชการไม่ได้ถูกไล่ออกแล้วก็เที่ยวไปข่มขู่ใครต่อใครนะครับว่าถ้าใครบอกว่าเขาถูกไล่ออกเขาจะฟ้องเขาจะโดนคดีซึ่งความจริงแล้วเขาถูกไล่ออกจากราชการนะครับโดยคำสั่งของคณะกรรมการอัยการก็เลยอาจจะเป็นเหมือนกับว่าเราเองอาจจะเป็นคนซึ่งกล้าที่จะพูดความจริงต่อสังคมให้รู้คนอื่นอาจจะรู้แต่ไม่ค่อยกล้าพูดมั้งเขาก็เลยรู้สึกว่าผมเองเป็นปัญหากับเขาครับ
15: ส่วนทางผู้กำกับการสน.ทองหล่อพันตำรวจเอกรัฐนนท์เอกถิติกุลพัฒน์ค่ะบอกว่าอาจารย์สมชัยแจ้งความคุณณัฐวุฒิเนี่ย2ข้อหานะคะก็คือร่วมกันทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายและทำให้เสียทรัพย์ความเสียหายประมาณ 30,000 บาทที่ว่าจักรยานนะคะแล้วอาจจะมีทรัพย์สินอื่นด้วยส่วนข้อหาดูหมิ่นซึ่งหน้าเนี่ยต้องรอพยานหลักฐานก่อนนะคะถึงจะสามารถแจ้งได้ตัวคุณณัฐวุฒิเองขอประกันตัวโดยใช้หลักทรัพย์เป็นเงินสด 40,000 บาทนะคะล่าสุดตอนนี้ผู้สื่อข่าวแจ้งว่าคุณณัฐวุฒิกำลังพิมพ์ลายนิ้วมืออยู่นะคะทำบันทึกการประกันตัวท่านผู้กำกับสน.ทองหล่อยังบอกด้วยนะคะว่าคุณณัฐวุฒิตอนนี้ก็อารมณ์เย็นขึ้นละตำรวจก็ได้ตักเตือนไปค่ะว่าต้องมีวุฒิภาวะในสถานที่ราชการไม่ควรมีพฤติกรรมไม่ควรทำแบบนี้ส่วนอาจารย์สมชัยค่ะล่าสุดโพสต์นะคะผ่านทางเพจปั่นไปไหนสมชัยศรีสุทธิยากรขอบคุณทุกสายที่โทรมาด้วยความเป็นห่วงครับมีทั้งอาสาจะหาทีมมาคุ้มกัน
19: ค่ะ
15: ผมก็บอกปฏิเสธไปบอกว่าไม่มีอะไรน่ากังวลมี2สายโทรมาบอกว่าจะจัดทีมไปกระทืบมันไห
19: ม
15: ผมบอกว่าอย่าเลยครับแต่แล้วแต่พี่นะครับแต่ผมไม่ส่งเสริมยังไงอย่าเลยครับ
19: แต่แล้วแต่พี่นะครับ
15: แต่ผมไม่ส่งเสริม
19: ค่ะ
15: ส่วนทนายนรเศษหน้าหนองตูมนะคะทนายความคุณสมชัยค่ะก็บอกว่าวันนี้ก็แจ้งความไปเนี่ยเข้าใจว่าแจ้งความเรื่องการข่มขู่ด้วยนะเพราะว่าคุณณัฐวุฒิพูดในลักษณะว่ารู้นะว่าบ้านอยู่แถวจุดๆๆๆเดี๋ยวเจอกัน
1: ตอนนี้คุณณัฐวุฒินะครับถูกจับกุมเพราะถือเป็นการกระทำความผิดซึ่งหน้านะครับแล้วก็ทางเราเนี่ยได้ขอคัดค้านการประกันตัวนะครับถามว่าเมื่อทางฝ่ายผู้เสียหายเนี่ยขอคัดค้านการประกันตัวเนี่ยด้วยเหตุนะครับถ้าเราดู นะครับ1กระทําในสถานที่ราชการนะครับมีพฤติการที่อาจจะถือได้ว่าไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายและยังมีคำพูดในทํานองที่ว่านะครับตามคลิปเลยว่ารู้นะว่าบ้านอยู่แถวสถานทูตอินโดนีเซียเดี๋ยวเจอกันมันมีลักษณะที่ทำให้ผู้เสียหายเนี่ยเข้าใจได้ว่าเป็นการข่มขู่หากได้รับการปล่อยตัวเนี่ยก็เดี๋ยวอาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยหรือเปล่าหรือไม่อย่างไรมีอีกเรื่องนึงที่วันนี้ได้มีการแจ้งความร้องทุกข์นะครับก็คือข้อหาแจ้งความเท็จนะครับแล้วก็แจ้งความเท็จเพื่อแกล้งให้บุคคลอื่นได้รับโทษทางอาญาจากกรณีที่คุณณัฐวุฒิเนี่ยนะครับได้มาแจ้งความร้องทุกข์ซึ่งผมเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกแจ้งความร้องทุกข์ด้วยนะครับที่บอกว่าการเปิดมูลนิธิเนี่ยนะครับมีพฤติการเป็นการช่อกงประชาชนรวมทั้งมีลักษณะเป็นการฟอกเงินวันนี้เราก็ได้มาแจ้งความร้องทุกข์กับในข้อหาแจ้งความเท็จ
19: แน่นอนว่าที่น้องตูนบอกว่าเดี๋ยวจะได้ฟังเสียงของคุณสุชาติเพราะว่าคุณณัฐวุฒิเป็นทีมกฎหมายของคุณสุชาติแต่ว่าวันนี้คุณสุชาติบอกว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นฝ่ายกฎหมายของผมนะผมจ้างเขาทำคดี
15: ก็จ้างเป็นคดีไปอย่าเรียกว่าฝ่ายกฎหมาย
19: ค่ะแล้วไม่ใช่เป็นที่ปรึกษาผมด้วยผมมีทีมกฎหมายเป็น10ทีมเลยแล้วเขามีเรื่องกับอาจารย์สมชายก็ไม่เกี่ยวกับผมลองฟังเสียงของรัฐมนตรีสุชาตินะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปิดเหล็กนี้แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเรื่องเด็ดเดี๋ยวนี้ค่ะ
3: ผมกำลังเปรียบให้ฟังว่าผมไม่ได้ตั้งเขาเป็นคณะที่ปรึกษาหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับไปตรวจสอบได้เลยย้อนหลังได้เลยนะครับวันนี้ไม่มีคำสั่งทั้งสิ้นข้อที่สองผมจ้างเขาในฐานะเขาเป็นบริษัทกฎหมายซึ่งผมว่าจ้างเขาไปทำคดีซึ่งคดีหนึ่งซึ่งมันก็จบถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วแล้วผมก็ไม่ได้ติดต่ออะไรกับเขาแล้วผมก็ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาหรือทีมงานผมเหมือนเราทุกคนนะครับจะต้องจ้างบริษัทที่ปรึกษาหรือบริษัทบัญชีตรวจสอบบัญชีอะไรแล้วแต่เนี่ยแล้วเกิดบริษัทนั้นเขาไปทำอะไรผิดโดยส่วนตัวเขาเราเกี่ยวด้วยป่ะครับเราไม่เกี่ยวว่าเราไม่เป็นหุ้นส่วนบริษัทเราจ่ายเงินเราจ้างถูกไหมครับ
4: แล้วหลังจากนี้เราจะใช้เขาอีกไหมคะ
3: อ๋อเราก็ไม่ใช้สิครับเพราะเราก็มีทั้ง10ทีมเราที่เราว่าจ้างไว้แล้วมันจบไปแล้วครับกลับเรียนให้พี่น้องสื่อมวลชนให้เป็นธรรมว่าคนเราทุกคนเนี่ยเป็นพี่น้องลูกพี่ลูกน้องกันไม่ใช่พ่อแม่เดียวกันนามคุณเดียวกันสมมติเขาไปทำอะไรผิดเราจะต้องไปรับรู้กับเขาบรรลุนิติภาวะแล้วมันเป็นเรื่องของใครทำผิดก็ต้องว่าตามกฎหมายกันไปถูกไหมครับเขาทะเลาะกับท่านอาจารย์สมชัยผมกับอาจารย์สมชัยผมไม่ได้มีปัญหากับเขาเนี่ยครับผมจะไปทะเลาะอะไรกับอาจารย์สมชัยว่าผมไม่ได้มีปัญหากับอาจารย์สมชัยสักครั้งหนึ่งแล้วผมก็ดีกับเขาแต่นี่เป็นเรื่องส่วนตัวที่เขามีปัญหาส่วนตัวกันเองในเรื่องที่ผมติดตามข่าวก็ในเรื่องของการขุดคุยประวัติซึ่งกันและกันมันเป็นเรื่องของส่วนตัวครับมันไม่เกี่ยวกับผมถูกไหมครับ

0: าบทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี 2569 12-18 ตุลาคมนี
2: ้ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ตลอด68ปีที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวงหรือ NEA ภาคภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเมืองสู่การเป็น Smart City ด้วยโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid and Smart Meter พัฒนาบริการ e-service ให้ทุกการเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่ายควบคู่กับการวางระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สอดรับนโยบาย Action 5 Plus ทำทันทีของกระทรวงมหาดไทยเพราะหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่การจ่ายไฟแต่คือการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้ดีขึ้นเรามุ่งมั่นขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าสู่มหานครแห่งอนาคต MEA Powering the Future City
4: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
2: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
5: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
6: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
7: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
8: น้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
9: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
10: ชิคที่จะอภิปรายก็มีเยอะสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้คุณโสพลค่ะประธานก็บอกว่าการนับองค์ประชุมเป็นสิทธิสมาชิกในเมื่อมีคนเสนอนับมันก็ต้องนับคุณประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็ลุกขึ้นโต้บอกพรรคฝ่ายค้านยังไม่ได้อภิปรายเลยสักคนครับนี่คนแรกกำลังจะลุกกำลังจะเสนอกันจบเนี่ยคุณกรวีบอกอ่ะก็เหมือนกันพวกผมก็เหมือนกันแล้วก็ตอบโต้กันไปมาทำนองว่าอ่ะก็นับสิอ่ะนับกลองดูเลยก็ได้หรือจะลองแพนกล้องสภาไปดูตอนนี้ก็ได้ว่าใครกันแน่ที่ไม่อยู่
11: ฟังท่านประธานแบบนี้เนี่ยสรุปว่าไม่จบวันนี้ถูกต้องไหมฮะ
12: ถ้าจบวันนี้ก็ต้อง5ทุ่ม
11: คือทางพวกผมฝ่ายค้านเนี่ยเราพร้อมครับ
12: ได้ครับแต่ว่าผมนั่งคนเดียวไม่ไหวหรอกครับ7ชั่วโมงครับ
11: เรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับถ้าไม่จบในวันนี้นะครับทางพวกกระผมขออนุญาตนับองค์ประชุมครับ
13: พอคนของท่านอภิปรายหมด และท่านก็มา

0: องค์ประชุมแบบนี้แหละครับ
1: ที่ท่านประธานวิปรัฐบาลพาดพิงมานะครับจะบอกว่าทางพรรคฝ่ายค้านเนี่ยยังไม่ได้อภิปรายสักคนเลยนะครับคนแรกกำลังจะลุกขึ้นอยู่เนี่ยครับมันยังไม่ได้อภิปรายเลยครับ
0: ก็ถ้าอย่างนั้นก็เหมือนกันกับพวกผมครับ
1: แล้วก็ไม่มีอะไรครับคือถ้าอยู่กันครบก็ไปต่อครับแค่นั้นเองครับเห็นว่าสำคัญนะครับ
0: เข้าใจว่าอะไร
1: ไปไหนกันนะครับ
0: ก็อยู่กันไงฮะท่านแพนกล้องสิครับก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าใครอยู่มากกว่ากัน
1: โอเคครับถ้างั้นก็นับองค์ประชุมเลยครับจะได้รู้ว่าอยู่กันครบไหมครับ
2: ถ้าท่านอยากให้เดินต่อก็จงมีองค์จงเข้าประชุมให้พร้อมเพียงกันสมกับความสำคัญที่ท่านได้เอ่ยในวันในเวทีเหล่านี้ต่อไป
3: หลังจากนั้นนะคะก็มีคุณสุภชัยใจสมุทรค่ะสสบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยลุกขึ้นบอกว่าพวกเรากำลังมองข้ามเรื่องน้ำใจนะท่านประธานเนี่ยท่านต้องอยู่คนเดียวคือเมื่อวานช่วงค่ำอะค่ะรองประธานสภาอีก2ท่านติดภารกิจก็คือจะเหลือแต่ประธานโสพลสารัมท่านเดียวทีนี้ถ้าจะอยู่ต่อก็คืออยู่ยาวแล้วเหมือนท่านนั่งไม่ไหวอะค่ะด้วยวัยด้วยอะค่ะคุณสุภชัยบอกว่าท่านจะให้ประธานนั่งจนเป็นลมคาบัลลังก์เลยหรอหลังจากนั้นก็เริ่มมีเสียงถามประมาณว่าเอ๊ะให้เลขาสภาโทรตามรองอีก2คนกลับมาได้ไหมช่วยมาทำหน้าที่สุดท้ายทำไปทำมาเนี่ยก็เริ่มมีการพูดกันทำนองว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยประธานตอบมาเลยได้ไหมว่าประธานจะอยู่เป็นประธานในที่ประชุมไหมประธานบอกท่านพูดอย่างเงี้ยไม่ถูกนะท่านเอาแต่ใจตัวเองสั่งปิดประชุมเลยค่ะ
4: การที่ผมคิดว่าพวกเรากำลังมองข้ามไปคือเรื่องน้ำใจเรื่องความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจผมไม่ได้พูดเรื่องผมครับแต่ผมบอกว่าท่านประธานบอกว่าท่านจะต้องนั่งเป็นประธานอยู่คนเดียวมาหลายชั่วโมงแล้วแปลว่าท่านไม่เห็นอกเห็นใจท่านประธานเลยเหรอครับท่านจะให้ท่านประธานนั่งอยู่จนกระทั่งจะเป็นลมคาบัลลังก์เหรอครับลากไปอีก300นาทีแล้วให้ท่านประธานของผมเนี่ยของทุกท่านด้วยเนี่ยต้องนั่งตรงนั้นผมเลยถามเรื่องข้อเดียวครับ เรื่องหัวใจครับ
5: ที่ท่านประธานบอกว่าท่านประธานจะทำหน้าที่ไม่ไหวเนาะผมคิดว่ารองทั้งสองก็น่าจะกลับมาทำควบคุมการประชุมต่อได้ครับ
6: อันนี้ไม่รู้จะตอบยังไง
5: ให้ฝ่ายเลขาโทรหารองประธานท่านรองประธานได้ไหมครับ
6: มันไม่ใช่ความผิดของรองประธานทั้งสอง
7: มือนานันทนาค่ะท่านประธานคะประเด็นวันนี้นะคะเนื่องจากสภาไม่มีข้าวกินค่ะท่านประธานพอไม่มีข้าวกินเนี่ยพวกก็ต้องออกไปกินต้องกินยาค่ะท่านประธานยังไงก็ตามแต่ก็อยากถ้าท่านประธานจะเป็นไปตามข้อบังคับเนี่ยนะคะดิฉันขอเสนอให้ขานชื่อ
6: ทุกอย่างประชาชนที่ติดตามการประชุมอยู่รับทราบหมดว่าเหตุการณ์วันนี้เกิดอะไรขึ้นฉะนั้นเมื่อการประชุมถึงเวลาสมควรแล้วผมขอปิดประชุมครับ
7: ประธาน
3: ดึกเมื่อวานนี้ค่ะคุณเทงณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนโพสต์ว่ากลัวรายงานกกต.เข้าสภาอะไรกันขนาดนั้นส่วนเช้าวันนี้คุณรังสิมันต์โรมค่ะพรรคประชาชนก็พูดเรื่องนี้อีกรอบหนึ่งนะคะใช้คำว่ารัฐบาลอำมหิตเล่นเกมการเมืองเอาเรื่อง3จังหวัดชายแดนใต้มาปกป้องคดีหัวสว.
8: ท่านเนี่ยก็แค่แอบอ้างเอาเรื่องสถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเพื่อปกป้องความมุ่งหมายทางการเมืองที่ท่านแอบซ่อนอยู่อมหิตนะพูดกันตรงๆอมหิตมากๆท่านต้องการที่จะประวิงเวลานะครับใช้เรื่องนี้นะครับเป็นกลไกในการที่จะซื้อเวลาเพื่อทำให้เราไม่สามารถที่จะตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของสว.ได้พวกผมยินดีอยู่จนถึงจะตี1ตี2ยินดีหมดครับขอให้มันจบแล้วสัปดาห์ต่อไปเนี่ยเราก็ยอมถอยมาแล้วนะสัปดาห์ต่อไปก็จะได้เข้าในส่วนของรายงานกกต.ก็ไม่เอาอีกก็จะเอาเรื่องนี้ไปประวิงเวลาต่อในสัปดาห์ถัดไปทำแบบนี้เนี่ยนะครับจะบอกว่าไม่ให้อำเนี่ยมันก็ไม่แปลกส่วนที่เมื่อกี้ถามว่ามันก็เป็นการซื้อเวลาเพื่อในเรื่องของหัวสว.ไหมมันก็มองได้อย่างนั้นมันมองอย่างอื่นไม่ได้ผมถามกันตรงๆฮะท่านทำแบบนี้ท่านได้อะไรมันช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นเหรอยิ่งกลัวเนี่ยนะครับยิ่งท่านกลัวกับเรื่องนี้มากเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งชัดเจนหรือเปล่าว่าตกลงแล้วเนี่ยสิ่งที่ผู้บริหารของพวกท่านทั้งหลายเนี่ยนะครับที่ทำกันเป็นลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมเนี่ยนะครับมันผิดชัดเจนสรุปว่าที่สังคมไทยกำลังตระหนักว่านี่คือการโกงสว.เนี่ยมันก็มีมูลความจริงดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าวันนี้จะแก้ปัญหากันจริงๆหรือเปล่าหรือก็แค่จะซื้อใช้ปัญหานี้ในการซื้อเวลา ให้กับรัฐบาลอนุทินรัฐบาลเขากระโดงเอาให้ชัดนะครับ
3: คุณรมยังพูดถึงการทำหน้าที่ของคุณมัลลิกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ที่เป็นช่วงที่สภาดุเดือดที่สุดเมื่อวานนะคะบอกว่าการแทนตัวเองว่าพี่และเรียกคนอื่นว่าน้องนี่ไม่ใช่ทริปนำเที่ยวนะแล้วก็บอกว่าคุณมัลลิกาเป็นส.ส.มาแล้วหลายครั้งน่าจะตระหนักได้ว่าการทำงานแบบมืออาชีพเป็นยังไง
8: สภาเนี่ยนะครับมันเป็นพื้นที่ที่เราควรจะทำหน้าที่อย่างมืออาชีพสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยป้องกันนะครับในเรื่องของความขัดแย้งส่วนบุคคลแต่ถ้าเกิดว่าท่านไปแทนตัวเองเป็นพี่นะครับแล้วนี่คือน้องนะครับแล้วก็พูดคุยกันนะครับราวกับว่านี่คือทริปนำเที่ยวนะครับที่มีความเป็นกันเองกันสูงเนี่ยผมคิดว่าการทำงานในลักษณะที่มันไม่มืออาชีพแบบนี้เป็นสิ่งที่ท่านรองประธานนะครับควรจะปรับปรุงตัวเองแล้วปฏิเสธไม่ได้ว่าไอ้ความคิดในเรื่องของความชิลๆสบายๆนะครับในการทำงานแบบนี้แหละครับที่มันทำให้เกิดปัญหาการที่ท่านนะครับไปหลุดพูดเรียกหัวหน้าพรรคประชาชนผู้นำฝ่ายค้านด้วยชื่อเล่นราวกับว่าเราคุยกันอยู่บนโต๊ะอาหารนะครับแล้วก็แทนตัวเองพี่หลายๆครั้งดังนั้นสิ่งที่ผมเรียกร้องเนี่ยนะครับไม่ใช่อะไรเลยฮะเป็นแค่เรื่องของการทำงานที่ควรมีความเป็นมืออาชีพท่านมาริกาเป็นส.ส.มาแล้วหลายครั้งนะครับน่าจะตระหนักว่าการทำงานแบบเป็นมืออาชีพเนี่ยมันมีหน้าตาอย่างไรดังนั้นถ้าท่านจะปรับปรุงตัวเองหลังจากนี้เนี่ยนะครับผมก็คิดว่ามันเรื่องดีไม่ใช่เรื่องดีต่อความสัมพันธ์ส่วนบุคคลนะครับแต่เป็นเรื่องดีของสภาแห่งนี้เราไม่ควรที่จะทำให้สภาแห่งนี้กลายเป็นสภาโจ๊กเป็นสภาที่มันไม่มีความซีเรียสเรากำลังพิจารณาถึงเรื่องใหญ่เรื่องผลประโยชน์มหาศาลของพี่น้องประชาชนดังนั้นเนี่ยท่านควรจะตระหนักถึงความสำคัญเรื่องนี้ให้มากนะครับ
9: ขณะที่คุณไหมสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ค่ะบอกว่าเราก็ยังคงหาคำตอบไม่ได้ว่าทำไมถึงต้องทำทุกวิถีทางขนาดนี้ในการปกป้องไม่ให้กกต.ถูกอภิปรายในสภาเพราะว่าการอภิปรายกกต.โดยเฉพาะผลการดำเนินงานปี67หนีไม่พ้นเรื่องการโกงส.ว.ซึ่งพรรคภูมิใจไทยอาจจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงจากการเปิดเผยข้อมูลก็เลยเป็นเดือดเป็นร้อนจริงๆแล้วไม่ได้ปกป้องกกต.หรอกแต่เป็นการปกป้องตัวเองและที่สำคัญคุณหมายบอกว่าการอภิปรายในสภาจะได้รับเอกสิทธิ์ในการคุ้มครองเรื่องการถูกฟ้องร้องดังนั้นอาจจะเป็นแนวทางหนึ่งก็ได้ที่ผลักให้คนที่ต้องการจะให้ข้อมูลข้อเท็จจริงกับสังคมต้องไปพูดนอกสภาซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการถูกฟ้องปิดปาก
10: ก็ยังคงหาคำตอบไม่ได้นะคะว่าทำไมถึงจะต้องทำทุกวิถีทางขนาดนี้นะคะในการที่จะปกป้องหรือว่าไม่ให้กกต.เนี่ยถูกอภิปรายในสภานะคะเนี่ยยังไงก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการที่จะพูดเรื่องการโกงส.ว.ทางพรรคภูมิใจไทยจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงก็เลยจะเป็นเดือดเป็นร้อนปกป้องกันไม่ได้ปกป้องกกต.หรอกจริงๆก็คือปกป้องตัวเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญการอภิปรายในสภาเนี่ยมันจะได้รับเอกสิทธิ์คุ้มครองในเรื่องของการถูกฟ้องร้องก็อาจจะเป็นแนวทางหนึ่งก็ได้ที่ผลักให้ผู้ที่ต้องการที่จะให้ข้อมูลข้อเท็จจริงกับสังคมเนี่ยต้องไปพูดนอกสภาสุ่มเสี่ยงต่อการถูกฟ้องปิดปากแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราสามารถพูดในสภาได้เนี่ยเรื่องพวกนี้ก็จะได้รับการคุ้มครองแล้วเราอาจจะกล้าเปิดอะไรที่เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากกว่านี้ก็ได้ถ้าหากมีเอกสิทธิ์คุ้มครองการอภิปรายที่ค่อนข้างที่จะใช้ระยะเวลาที่ยาวนานจนไม่สามารถที่จะบรรจุเอาการพิจารณารายงานของกกต.เข้าสู่สภาได้ทันในวันพฤหัสนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นี่ก็เป็นเกมที่เขาวางเอาไว้ตั้งแต่สัปดาห์นี้เพื่อบล็อกเราในสัปดาห์ต่อไป
9: ยังมีคุณพันธินนุ่มเจิมส.ส.กทม.พรรคประชาชนค่ะที่บอกว่าสิ่งที่รัฐบาลทำเป็นความพยายามในการอุ้มกกต.เป็นความพยายามในการยื้อเวลาการพิจารณาเพื่อหนีการตรวจสอบของสภาค่ะทำเสมือนว่าเราจะอภิปรายไม่ไว้วางใจกกต.แล้วก็ทิ้งท้ายว่าหวังว่าการประชุมอาทิตย์หน้าจะไม่โดนบิดเบี้ยวอีกฟังเสียงของคุณพันธินนะคะปิดเบรกนี้ค่ะแล้วช่วงหน้ากลับมากับเรื่องเด็ดเย็นนี้ค่ะ
11: รัฐบาลพรรคภูมิใจไทยนะครับอุ้มกกต.ยื้อเวลาเลื่อนรายงานต่อสภานะครับหนีการตรวจสอบของสภาผู้แทนราษฎรปกติเวลาหน่วยงานต่างๆเข้ามารายงานเนี่ยมักจะไม่มีผู้อภิปรายหรอกครับนะครับส่วนใหญ่ก็สภาจะร้างนะครับแต่ก็ต้องยืนยันครับว่าองค์กรอิสระเนี่ยการรายงานของหน่วยงานองค์กรอิสระเนี่ยเป็นช่องทางเดียวที่สภาจะสามารถตรวจสอบการทำงานขององค์กรอิสระเหล่านั้นได้ มันเป็นขบวนการครับคือเห็นเลยว่าเป็นเนื้อเดียวกันขนาดเรื่องรายงานที่ปกติมันไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรนะครับนี่ทำเสมือนว่าโอ้โหเราจะอภิปรายไม่ไว้วางใจกกต.นะครับรัฐบาลฝ่ายบริหารถึงขั้นจะต้องไปอุ้มองค์กรอิสระพฤหัสนี้นะครับติดตามกันนะครับสภาจะโดนกกต.เบี้ยวอีกหรือเปล่าครับทำทีมา
12: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
13: สนับสนุนโดยการไฟฟ้านครหลวง Energy for City Life Energize Smart Living
14: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
13: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
15: เมืองไทยสมายคลับ
16: ให้เยอะจนคุณยิ้ม
17: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
16: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
17: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
16: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
17: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
16: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
15: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
16: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
18: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานชิลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
19: อ้าวสายต่อไป
20: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
19: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอ้าวสายต่อไป
21: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
22: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
23: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
12: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
13: สนับสนุนโดยการไฟฟ้านครหลวง Energy for City Life Energize Smart Living
14: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
13: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
9: จะเป็นพื้นส้มแบบนี้ค่ะอยู่เบสบอลบาสตาร์ดไม่รู้นะคะว่าหมายถึงใครแต่ข้อความที่โพสต์อย่างที่หมวยบอกก็คือใช้พื้นเป็นสีส้มค่ะแล้วผ่านไปสักพักหนึ่งค่ะคุณไอรักชนแล้วก็เขียนบอกว่าสลิงแตกหลังจากนั้นคุณไอซ์เข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ค่ะเป็นข้อความนี้แปลว่าดอกที่ซัดไปตะกี้จี๊ดขึ้นสมองเก็บทรงไม่อยู่เลย
3: ค่ะ
9: แล้วก็มีการคอมเมนต์ซ้ำๆนะคะบอกว่ารัฐบาลพรรคภูมิใจไทยเอาความเดือดร้อนเอาชีวิตที่ต้องเสี่ยงภัยของคน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาเป็นข้ออ้างบังหน้าเพื่อปกป้องกก
3: กกต.
9: กกต.นี่แล้วหลังจากนั้นไม่แน่ใจนะคะว่าหรือว่าทางโพสต์ทางเม้นของทางคุณไอซ์จะหายไปเธอเองก็เลยเข้ามาเขียนข้อความมาค่ะภายใต้โพสต์ของคุณสุประชัยแบบนี้บอกว่าทำไมคอมเมนต์ของฉันหายอยู่คนเดียวแล้วก็มีข้อความเป็นข้อความนี้ซ้ำๆหลายรอบเลยค่ะ
3: ข้อความเดิมอะค่ะ
9: ค่ะรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยเอาความเดือดร้อนเอาชีวิตที่ต้องเสี่ยงภัยของคน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาเป็นข้ออ้างบังหน้าเพื่อปกป้องกกต.ไม่ให้ถูกอภิปรายในสภาเป็นข้อความแบบนี้ย้อนกลับไปนะคะต้นเรื่องเนี่ยมาจากตอนเช้าเลยค่ะพรรคภูมิใจไทยมีการโพสต์ข่าวของคุณสุภชัยที่พูดถึงปัญหาการประชุมสภาเมื่อวานนี้โดยคุณสุภชัยมีการตั้งคำถามถึงเจตนาของฝ่ายค้านที่ต้องการจับพิพากษากกต.ว่าเป็นการกำลังกดดันองค์กรอิสระในคดีที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่ไหมแล้วก็เตือนว่าอย่าใช้เวทีสภามากดดันกกต.จนกลายเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจองค์กรอิสระหลังจากนั้นคุณไอซ์ได้เข้าไปคอมเมนต์ในเพจของภูมิใจไทยบอกว่ามันเป็นหน้าที่ของสภาและรัฐบาลตั้งแต่เมื่อไหร่ที่จะต้องยื่นหน้าออกมาปกป้องกกต.มีใครในกกต.เป็นบุพการีของท่านหรือไม่คะนี่ซึ่งคุณไอซ์เองก็มีการแก้ไขโพสต์เพิ่มข้อความหลายครั้งนะคะแล้วก็มีการแชร์โพสต์ไปที่หน้า Facebook ของตัวเองด้วยแต่ก็ยังมีคำว่ามีใครในกกต.เป็นบุพการีของพวกท่านเหรอคะ
3: ค่ะ
9: ก็คาดว่าจะเป็นเพราะคุณไอซ์ได้พูดถึงบุพการีมาก่อนก็เลยทำให้คุณสุประชัยไปโพสต์ลอยๆขึ้นมาว่าอยู่เบสบอลบาสตาร์ด
3: ก็คือแปลเป็นไทยว่าไอ้ลูกไม่มีพ่อไม่มีแม่ย้อนแบบทางนึงพูดบอกว่ากกต.เป็นบุพการีเหรอคะทางนี้ก็เลยบอกว่าไอ้ลูกไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่ได้เอ่ยชื่อเนาะแต่ใช้พื้นสีส้ม
9: ค่ะก็เป็นคู่เดือดอีกคู่หนึ่งของวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะขณะที่ทางรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะวันนี้ออกมาโต้คุณไอซ์นะคะก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้คุณไอซ์ไปแซะบอกว่ารัฐบาลภูมิใจไทยรักตัวกลัวตายไม่กล้าลงพื้นที่ชายแดนใต้วันนี้ก็ได้มีการให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ค่ะแล้วก็เป็นการโชว์ภาพของ3รัฐมนตรีที่ลงพื้นที่ไปที่ยะลาปัตตานีช่วงที่มีการประชุมครม.
3: นั่นนะคะแถวหลังเห็นไหมคะ
9: ค่ะ
3: นี่มีคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์มีคุณเจเศษไทยเศษคุณชัยชนกชิดชอบ
9: ค่ะแล้วก็บอกว่าอยากจะให้การวิจารณ์เรื่องการลงพื้นที่มองจากข้อเท็จจริงและการทำงานที่เกิดขึ้นจริงมากกว่าการมองเพียงว่ารัฐบาลจัดประชุมที่จังหวัดไหนแล้วก็บอกว่าการลงพื้นที่นี้ไม่ได้มีการแจ้งผู้บริหารล่วงหน้านะไม่ได้มีพิธีต้อนรับเราลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหารับฟังอุปสรรคและข้อเสนอใช้เวลาตรวจเยี่ยม3จุดประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็บอกว่าทางเพจของกระทรวงมหาดไทยก็มีการโพสต์ระหว่างการลงพื้นที่ด้วยนี่ออกมาโต้แบบนี้เลยขณะที่นายกรัฐมนตรีนายกอนุทินชาญวีรกูลค่ะพูดถึงกรณีที่คุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนวิจารณ์การใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้บอกว่าล้มเหลวนายกหัวเราะนะคะบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องรัฐบาลไม่มีทางที่จะใช้งบอะไรแล้วล้มเหลวและต้องใช้งบประมาณทุกอย่างของประเทศให้คุ้มค่าต้องคิดมาก่อนแล้วไม่ใช่เหมือนมีเงินในกระเป๋าอยากใช้อะไรก็ใช้เขาไม่เข้าใจลองฟังเสียงนายกค่ะ
0: เมื่อวานนี้ทางสภาเหมือนพูดถึงเรื่องไฟใต้ค่อนข้างคุณธนพงศ์บอกว่ารัฐบาลเหมือนใช้งบแก้ไขล้มเหลวไปเลยอย่างเงี้ยค่ะท่านนายก
1: เขาไม่รู้เรื่องนะครับรัฐบาลไม่มีทางที่จะใช้งบอะไรแล้วก็ล้มเหลวรัฐบาลต้องใช้งบประมาณทุกอย่างของประเทศนะครับให้คุ้มค่าแล้วก็งบประมาณทุกอย่างที่รัฐบาลได้ใช้เนี่ยมันต้องคิดมาก่อนใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าวันนี้เหมือนมีเงินในกระเป๋าอยากจะไปใช้อะไรไปใช้ไม่ได้เขาไม่เข้าใจ
0: นอกจากนี้เขาบอกว่าอยากให้ใช้ความกล้าหาญทางการเมืองในการแก้ปัญหานี้อย่าง
1: รัฐบาลไม่มีความกล้าหาญเป็นรัฐบาลได้ยังไงอย่าไปถามอะไรที่มันน้องชอบถามคนนี้พูดจริงคนนี้พูดจริงแล้วก็มาเอามาชนกันมีความไม่มั่นใจก็สามารถยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือว่า151 152ได้หมดเพราะฉะนั้นก็ให้มีการชี้แจงโดยที่คนที่สงสัยคนที่ต้องชี้แจงเขาได้พูดคุยกันถ้าไปถามคนที่พูดจริงมันก็จะกลายเป็นอะไรอ่ะพูดกันคนละที แล้วก็เราก็ไม่ได้ยินว่าเขาพูดจริงหรือเปล่า
9: ค่ะอยากจะย้อนไปที่สภาเมื่อวานนี้นิดนึงค่ะน้องตูนท่านชมคะคือประเด็นเรื่องของการอภิปรายรายงานของกกต.ทางทีมกกต.เนี่ยก็ไปเพื่อจะเตรียมชี้แจงเหมือนกัน
3: ตอนแรกวาระเป็นกกต.ไงก็ต้องไปพร้อมชี้แจง
9: ค่ะทางเพจของสำนักงานกกต.ก็มีการโพสต์ภาพนะคะ3กันยายนก็เป็นภาพของเลขาธิการกกต.คุณแสวงบุญมี
3: หัวโต๊ะเลยนี
9: ่นี่แล้วก็มีทีมรองเลขามีทีมเจ้าหน้าที่มีผู้บริหารร่วมประชุมชี้แจงรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปีงบประมาณ2567และปี2568ก็เป็นภาพนี้ค่ะ
3: ค่ะรอชี้แจง
9: รอชี้แจงอยู
3: ่ค
9: ่
3: ะ
9: แต่ทีนี้ก็มีคนไปเจออีกโพสต์หนึ่งเป็นโพสต์ของคุณแสวงบุญมีเลยค่ะที่การกกต.ช่วงนี้มีคอนเสิร์ตอัศนีและวสันต
3: ์พี่ป้อมพี่โต
9: ค่ะแล้วก็เป็นภาพของเนื้อเพลงหอบฟางหอบฟางไปไหน
3: น้ำเอ่ยน้ำใจ
9: เนี่ยฉันยังเฝ้าดูและอยากจะรู้ความเป็นไปเพลงนี้เป็นของเธอผู้เดียวนะไม่ว่าวันไหนไม่ว่าเมื่อไหร
3: ่ฉันรักเธอ
9: ค่ะ Farewell Concert ของพี่ป้อมพี่โต๊ะค่ะคือคอนเสิร์ตเนี้ยเริ่มทุ่มหนึ่งในบัตร3กันยายน
3: เอาเมื่อวานนี้คะพี่หมวย
9: เมื่อวานนี้เราจะต้อง
3: แล้วท่านอยู่ที่ไหนคะตกลงว่าท่านอยู่ที่สภา
9: หรือว่าไปดูคอนเสิร์ต
3: หรือท่านอยู่ที่คอนเสิร์ตคะ
9: ค่ะถ้าเกิดว่าคอนเสิร์ตเริ่มทุ่มหนึ่งประตูเปิด6โมงก็ต้องออกกี่โมง
3: น่าจะต้องเย็นๆนะจากสภาไปอิมแพคเมืองทองธานีสรุปท่าน
9: อยู่ที่ไหน
3: เออ
9: ค่ะ
3: ยังไงอันนี้ยังเป็นปริศนาอยู่นะคะแต่สุดท้ายเมื่อวานกกต.ก็ไม่ได้ชี้แจงหรือว่าท่าน
9: รู้
3: ว่าดูทรงละ
9: จะไม่ต้องชี้แจงก็เลย
3: สงสัยไม่ทันอย่างนี้หรือเปล่านะเมื่อวานใครไปดูคอนเสิร์ตพี่ป้อมพี่โต๊ะเห็นพี่แสวงของพวกเราไหมคะมาบอกได้นะคะคอมเมนต์บอกได
9: ้ค่ะ
3: ก็เก็บตกจากเมื่อวานนะคะสภาเดือดจนถึงวันนี้คุณผู้ชมวันนี้อีกหนึ่งเรื่องสำคัญค่ะมีการประชุมบอร์ด Data Center เป็นครั้งแรกนะคะท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลค่ะก็มามอบนโยบายท่านก็บอกนะคะว่ารับทราบทุกข้อกังวลของประชาชนก็เป็นหน้าที่ของภาครัฐที่ต้องกำหนดมาตรการออกกฎระเบียบออกแบบระบบที่เหมาะสมค่ะท่านนายกบอกด้วยว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ใหม่สำหรับประเทศไทยแต่เราต้องจับทางให้ได้ต้องแก้ไขกฎระเบียบให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชนแต่ไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยจะปิดกั้นหรือว่าหยุดรับการลงทุน Data Center นะคะเป็นการสร้างกติกาที่เหมาะสมเพื่อให้เศรษฐกิจดิจิทัลเติบโตอย่างสมดุล
1: ขณะนี้เราเห็นว่าสังคมมีความกังวลต่อ Data Center ที่เกิดขึ้นแล้วโดยเฉพาะยิ่งในเขตชุมชนเมืองนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นหนึ่งในหลายสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัลขณะที่กฎหมายเรายังพัฒนาไม่ถึงในส่วนที่มีการพบการสร้าง Data Center ในกรุงเทพมหานครซึ่งไอ้ตรงนี้มันก็จะมีอยู่หลายประเภทสร้างแบบถูกต้องทั้งหมดอันนี้เราก็ไม่ว่ากันสร้างแบบแอบๆเข้ามามีไอ้ของแฝงเข้ามาเพื่อเป็นการลดต้นทุนแล้วก็เป็นการใช้ใบอนุญาตที่มันไม่ถูกต้องตามกฎหมายมีการลักลอบมีการใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายมาดำเนินกิจการซึ่งจริงตรงนี้ถามว่าใหม่สำหรับเราไหมไม่ใหม่มีคนทำเช่นนี้มาโดยตลอดแต่ว่าเราก็ต้องจับทางเข้าให้ได้แล้วก็
3: หลังจากนั้นนะคะก็มีคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังค่ะออกมานำแถลงสรุปภาพรวมค่ะบอกว่านโยบายที่ชัดเจนเรื่องนี้คือปัจจุบันเนี่ยเวลามีคนมาขอตั้งเนี่ยเขาจะต้องขออนุญาตหลายหน่วยงานต่างคนต่างหน่วยงานก็จะเปลี่ยนมาเป็นวางยุทธศาสตร์ร่วมกันระดับประเทศหลังจากนี้นะคะจะมีการออกระเบียบภายใน1เดือนค่ะจะบังคับใช้ครอบคลุมทั้งโครงการที่เปิดแล้วที่กำลังก่อสร้างและโครงการที่มาขอสร้างใหม่ด้วยแล้วก็มีการตั้งอนุกรรมการ4ด้านค่ะด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานตำแหน่งที่ตั้งและสิ่งแวดล้อมอีก1เดือนก็จะรู้กันว่าระเบียบเป็นยังไงนะคะ
9: ค่ะมาดูทนายตั้มหน่อยนะคะคุณตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดค่ะจริงๆแล้วร้อนแรงมาตั้งแต่เมื่อคืนแต่เอาตอนเช้าเลยมีการเจนภาพ AI เป็นภาพตัวเองสวมสูทสีแดงขับ Ferrari ค่ะแล้วก็มีหนวดด้วยเหมือนใครบางคนค่ะ
3: คุณหน้าค่ะพี่หมวย
9: คุณหน้าบอกว่ากำลังจะออกจากบ้านไปยื่นหนังสือที่กระทรวงมหาดไทยแล้วก็มีบอกว่าอย่าลืมโอนค่าน้ำมันให้ผมด้วยท้ายกสิกร888แล้วก็ติดแฮชแท็กทนายตั้ม กันจอมพลัง
3: ชัด
9: ค่ะก็ไปที่ไปยื่นให้มีการตรวจสอบอะค่ะเป็นการตรวจสอบการใช้เงินบริจาคแล้วก็เงินสนับสนุนของเพจกันจอมพลังก็มีทางท่าน
3: รองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะรับหนังสือประเด็นหลักๆเนี่ยก็คือเรื่องเงินบริจาคเนี่ยค่ะบอกว่ามันมีบริษัทนอมินีเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่า
2: เงือแตกเงือแตกนี่ดูดีๆสิวันนี้ก็บอกแล้วว่าให้เรียกว่าตั้มจอมพลังนะครับแล้วก็พอดีผมไม่ชอบหนวดจิ๋มๆผมก็เลยจัดหนวดเต็มมาเลยก็วันนี้นะครับวันนี้มายื่นให้มีการตรวจสอบมูลที่กันจอมพลังช่วยสู้นะครับเพราะว่ามีประชาชนเนี่ยยื่นคำข้อสงสัยมาที่ผมเนี่ยหลายทางนะครับวันนี้หนังสือที่ทำยื่นไปนะครับก็มีเกี่ยวกับเรื่องของ เงินโอนเข้ามาเท่าไหร่แล้วมีใช้ไปเท่าไหร่ไอ้ตรงโอนเข้ามาเท่าไหร่เนี่ย
9: แล้วบางช่วงเนี่ยค่ะต้องซับเหงื่อซับเหงื่อแบบ
3: ก็ล้อเลียนชัดๆแหละนะคะ
9: ค่ะ
3: นี่คือทั้งหมดของเรื่องเด่นเย็นนี้วันนี้ขอบคุณพี่มวยนะคะ
9: ขอบคุณน้องตูนค่ะ
3: ลาคุณผู้ชมเลยสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
4: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
2: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
1: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
3: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
4: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
5: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
6: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
7: สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสครับผู้ชมครับกระแสในวันนี้เนี่ยต้องบอกนะครับผู้ชมครับผมอยากจะขอร้องให้ทุกๆคนนั้นช่วยเหลือกันจริงนะฮะเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งครับชื่อว่าคุณปลาคุณปลาเนี่ยอายุ30กว่ามีลูกชาย1คนนะฮะลูกชายอายุประมาณสัก10ขวบคุณผู้ชม10นิดๆปรากฏว่าคุณปลาเองเนี่ยก็แยกทางนะฮะกับอดีตสามีตัวคุณปลาเองก็เลยมารู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งครับชื่อว่านัทปรากฏว่าล่าสุดคุณปลาเนี่ยหายตัวไปนะครับตั้งแต่วันที่28สิงหาคมไป28สิงหาคมครับคุณผู้ชมครับถามว่าเพราะอะไรคุณผู้ชมครับคือปรากฏว่าในนัทเองเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นแฟนใหม่ไปรับคุณปลานะฮะที่บ้านของทางเพื่อนนะฮะ
8: พ
7: ี่สาวอ่ะเป็นพี่สาวชื่อคุณไก่แล้วปรากฏว่าทางฝั่งคุณปลาเองจอดรถไว้ที่นั่นฮะคุณผู้ชมแล้วก็ในนัทที่ไปรับหลังจากนั้นหายตัวไปเลยครับตามหาตัวไม่ได้ไม่รู้หายไปไหนฮะคือมันผิดสังเกตตรงที่ว่าปกติแล้วคุณปลาเนี่ยจะรักลูกชายมากครับจะมีการตื่นไปส่งลูกชายทุกเช้าเลยแต่ณขณะนี้เนี่ยหายตัวไปไม่ติดต่อกลับมาไม่มีร่องรอยครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับเราจะพูดคุยทางฝั่งของตัวแม่ของคุณปลาที่หายไป7วันนะครับมีทางฝั่งของคุณไก่นะฮะซึ่งเป็นพี่สาวของคุณปลานะครับวันนี้มานั่งกับเรานะฮะสวัสดีนะครับ
8: สวัสดีค่ะ
7: แล้วก็แน่นอนครับวันนี้พี่ระพีชำนาญเรือนะครับเป็นผู้ประสานงานช่วยเหลือเรื่องนี้นะครับยังมีคุณโบนะฮะเป็นเพื่อนของคุณปลาอยู่กับเราด้วยนะครับแล้วก็มีพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยหรือพี่แต้มนะครับอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมานั่งกับเรานะครับสวัสดีนะครับพี่ระพีครับ สวัสดีพี่แต้มนะครับ
9: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ระพีนะครับสวัสดีอีกครั้งนะฮะแจ้งความหรือยังครับแม่
8: แจ้งแล้วจ้ะ
7: แจ้งแล้วนะแพทย์แจ้งในพื้นที่ไหนครับ
8: สพ.ลาดหญ้าจ้ะ
7: ลาดหญ้านะน่าจะเย็นๆนะมีคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าแม่เองนะตอนนี้ต้องดมยาดมอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าไม่ไหวเครียดมากนะครับคือเป็นลมไปหลายรอบแล้วนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปไล่เรียงพี่แต้มเดี๋ยวเราฟังพร้อมๆกันนะพี่เอาพี่ไก่แล้วกันไก่ครับขออนุญาตปลาเนี่ยเขาไปรู้จักในนัดได้ยังไง
10: เมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วอะค่ะเขารู้จักกันทาง TikTok
7: ครับ
10: ค่ะ
7: 5-6 ปีแล้วเหรอ
10: ค่ะ 5-6
7: ปีโอ้นานมากเลยนะ
8: ไม่ใช่แต่คือเขาก็เลิกไป
7: ยังไงนะคือรู้จักกันมาก่อนเมื่อ5-6ปีก่อนใช่ไหม
8: ใช่ค่ะ
7: แล้วจากนั้นยังไงต่อคบหากันไหมฮะในช่วงน
8: ั้
7: น
8: คบหากันได้ไม่นานนะจ๊ะ
7: ครับ
8: ไม่นานแล้วก็ผู้ชายคนนี้ก็ติดคุก
7: นัดเนี่ยติดคุกนะ
8: จ้ะ
7: อยู่ในที่ติดคุกเนี่ยติดในช่วงที่คบกับปลาเลยนะ
8: แต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะ
7: ไม่ได้
8: อยู่ด้วยกันปลาก็อยู่บ้านปกติเขาเพิ่งคบกัน
7: คือเป็นแฟนกัน
8: คือใช่ยังไม่รู้นิสัยใจคอกันเลย
7: เออ
8: มันยังไม่รู้อะไรทั้งนั้น
7: ครับเอารูปคุณปลาขึ้นไว้ด้วยก็ได้นะฮะเผื่อว่าคนที่เข้ามาดูจะได้เห็นทีนี้จากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเขาติดคุกไปแล้วตอนนั้นปลาเป็นยังไงฮะ
8: ก็เขาก็เหมือนคล้ายๆว่าถ้าเขาคือเขาก็อยู่บ้านกับแม่นี่แหละอยู่บ้าน
7: ครับ
8: ก็คือก็เหมือนก็หายไปกลับมาอีกทีก็คือเมษาที่ผ่านมานะจ๊ะที่ได้ข่าว
7: หมายถึงตัวของในนัดเนี่ย
8: ไอ้นัด
7: นะไม่เรียกคุณนัดนะไม่เป็นไรเรียกไอ้ก็ได้แม่ผมเข้าใจเพราะมันแค้นอ่ะมันโกรธอ่ะที่มันทำแบบนี้นะแม่เวลาแม่ไหวไหมเนี่ย
11: ใจเย็น
7: แม่ไหวไหมไม่เป็นไรแม่ได้นะ
8: ได
7: ้นี่คือยังตามหาลูกอยู่นะครับ
11: ค่ะ
7: ไหวไหมแม่ผมจะได้คุยกับทางไก่นะ
8: ใช่
7: เอาไงฮะไหวไหม
8: ไปที่หลานก่อนก็ได้จ้ะ
7: ไก่
11: ค
7: ่
11: ะ
7: ยังไงครับคือตอนนั้นคือในนัดนี่เขาติดคุกใช่ไหม
11: คือเขารู้จักกันที่ TikTok นะคะแล้วพอสักประมาณน่าจะประมาณ6 เดือนก็ในนัดก็ได้เข้าไปอยู่ที่เรือนจำค่ะก็ขาดติดต่อกันไปก็นานอยู
8: ่
11: แล้วก็เมื่อช่วงประมาณต้นปีเนี่ยค่ะ
7: ต้นปีนี้มันกลับมาใหม
8: ่ในนัดเป็นคน
11: น่าจะออกจากเรือนจำมาแล้วแล้วเขาก็ได้มี
8: เพราะว่าลูกปลามันไม่ได้เปลี่ยนเบอร์ เปลี่ยนเฟซไงใช้เฟซเก่าไง
7: ครับ
8: อ๋
7: อใช้เฟซเก่าปรากฏว่าไอ้นัดออกมาจากคุกปุ๊บจำได้ติดต่อมาอีกแล้ว
8: ถูกต้อง
7: อ่าน
8: ั่นแหละแต่กลับมารอบนี้นี่แม่ก็เหมือนขัดขวางอ่ะคือแม่ไม่เอา
7: แม่ไม่ชอบ
8: ไม่ชอบไม่ปลื้ม
7: อ่าแล้วจากนั้นยังไงต่อลูกปลาเนี่ยเขามีลูกอยู่แล้วใช่ไหม
8: ใช่ค่ะ
7: ลูกก็10 กว่าขวบ
8: ใช่ค่ะ
7: 10 กว่าขวบนะครับแล้วก็อดีตสามีแยกย้ายใช่ไหม
8: ใช่ค่ะ เลิกกันตั้งแต่น้องอายุ10เอ๊ะขอโทษนะคะอายุ2 ขวบ
7: อืมโอเคไม่เป็นไรแม่ทีเนี้ยไอ้วันเกิดเหตุมันเกิดอะไรขึ้นครับแม
8: ่ก็วันนั้นนะแม่วันรุ่งขึ้นน่ะแม่จะไปทำเล็บเพราะว่าแม่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ มันวูบอ่ะ
7: นี่แม่จะวูบไหมเนี่ยตอนเนี้ย
8: ไม่ไหวอยู่ถ้าไม่ไหวเดี๋ยวแม่จะโป๊ะแม่ก็บอกว่าป้าพรุ่งนี้ไปส่งแม่ที่บ้านลุ่มนะพรุ่งนี้ลูกค้าที่บ้านลุ่มป้าก็บอกว่าแม่พรุ่งนี้ไม่อยู่พอบอกไม่อยู่แม่ก็อึ้งแล้วแม่ก็เดินออกไปประตูเข้าในห้องอีกรอบนึง
7: แสดงวันนั้นเป็นวันที่27
8: 28
7: 28แล้วนะ
8: จ้ะ
7: เขาบอกแต่พรุ่งนี้เขาไม่อยู่
8: ใช่เขาบอกว่าเขาไม่อยู่
7: okay.
8: แต่เขาบอกกับลูกเขาว่าวันอาทิตย์เขามีอะไรอ่ะ เขาจะบอกจะคุยลูกเขาถึงว่าเขาจะไม่คุยกับแม
7: ่ม
8: แล้วแม่ก็ใจโคไม่ดีกลับไปถามอีกรอบนึงป้าไปไหนลูกไปไหนหนูบอกแม่นะหนูบอกแม่แล้วพรุ่งนี้แล้วแม่จะไปทำลิฟต์ยังไงอะไรเงี้ยคนเราต้องกินต้องใช้ใช่ไหมบอกเดี๋ยวก็กลับเดี๋ยวกลับก็เราก็คงไม่มีอะไรหรอกวะก็ไปนอนยอมรับว่าคืนนั้นก็นอนไม่หลับแล้วมานอนไม่หลับสนิทเลยคือวันอาทิตย์
7: วันอาทิตย์วันนั้นคือวันที่ 20เดี๋ยวนะผมดู
9: วันอาทิตย์30
11: วันที่
7: 30นะ
8: เพราะว่า30อ่ะเขาเป็นคนบอกลูกเขาว่าเขาจะกลับวันอาทิตย์ไง
7: เดี๋ยวนะแม่เดี๋ยวจันยินก่อนนะแม่นะฮะคือจันยินนั้นเดี๋ยวค่อยๆเรียงและไล่เรียงดีๆนะฮะ
8: ได้ๆ
7: 28ตอนเช้าแม่บอก
8: ตอนกลางคืนตอนกลางคืน
7: 28ตอนกลางคืนนะ
8: จ้ะตอนคืนประมาณสัก2ทุ่ม
7: 2ทุ่ม
8: อะไรนี่แหละ
7: แม่บอกพรุ่งนี้ก็คือวันที่29เนี่ย
8: จ้ะ
7: แม่เนี่ยจะไปทำเล็บปลาไปส่งแม่หน่อยนะ
8: จ้ะ
7: เสร็จปลาบอกปลาไม่อยู่
8: จ้ะไม่อยู
7: ่แม่ก็กังวลใจ
8: กังวล
7: กังวลใจเสร็จปุ๊บเนี่ยไปถามลูกไหมในวันนั้นใน28ว่าไปไหนลูก
8: อะไรนะคะ
7: ไปถามลูกใช่ไหมว่าจะไปไหนลูก
8: กลับไปอีกรอบนึงกลับไปอีกรอบไปถามแต่ลูกก็บอกว่าไม่ไปไหนไกลหรอกอยู่แถวนี้แหละ
7: ไม่ไปไหนไกลหรอกอยู่แถวนี
8: ้เพราะว่าเขาไม่กล้าบอกอยู่แล้วเพราะเราไม่ปึ้งไง
7: โอเคเขาไม่ยอมบอกว่าจะไปไกลนัด
8: ใช
7: ่เอาง่ายๆเขาปิดบังแม่นะฮะพอวันที่29เป็นวันเสาร์เสร็จปุ๊บคือวันที่เขาจะไปเขายังไงเดี๋ยวแม่แป๊บนึงผมขับทางนี้นะเขายังไง
11: คืนวันที่22นะคะเวลา2ทุ่ม
9: 28
11: ตอนที่ค่ะ28ค่ะ
9: พอคุยกับแม่เสร็จวันที่28ตอน2ทุ่มแล้วปลาเนี่ยขับรถมาฝากบ้านพี่ไก่เนี่ย
11: เขาทักไลน์มาก่อนที
9: ่28ตอนประมาณ4ทุ่มที่นัดมาถึง
7: ครับปลาเอารถไปฝากไว้ที่บ้านคุณในวันที่28ก็คือวันศุกร
11: ์
7: ตอน2ทุ่มนะ
8: 4ทุ่ม
7: สี่ทุ่มนะเสร็จปุ๊บไอ้นัดมากี่โมง
9: ก็เวลาประมาณนี้ประมาณ4
7: ทุ่ม4ทุ่มก็มารับแล้วตอนที่ปลาเขาไปถึงบ้านคุณเขาบอกคุณว่ายังไง
11: เขาบอกว่าเดี๋ยวหนูเอารถมาฝากจอดไว้ที่นี่ก่อน
7: นี่ตื่นเต้นใช่ไหมเนี่ย
11: ใช่
7: ใจเย็นๆค่อยๆคือมันสำคัญมากนะ
11: คุณ
7: อาจจะต้องมีสติสักนิดนึงใจเย็น
8: คนนี้ตื่นเต้นแม่ยิ่งกว่าคนนี้ค่ะ
7: ไม่เป็นไรแม่ใจเย็นเดี๋ยวค่อยๆนะค่อยๆเล่านะแล้วยังไงฮะ
11: ตอน2ทุ่มอ่ะน้องทักไลน์มาก่อนวันที่28นะคะ
7: ผมขอดูหน่อยได้ไหม
11: นะคะตามนี้เลย
7: โอเคเดี๋ยวนะผมขออ่านตามไทม์ไลน์เลยนะฮะคือปลาเนี่ยคุณผู้ชมเขาส่งข้อความมาเขาทักเข้ามาเป็นรูปกระต่ายโบกมือบอกป้าอยู่บ้านเปล่าคะเขาเรียกคุณป้านะ
11: ใช่ค่ะ
7: ป้าอยู่บ้านเปล่าคะเสร็จแล้วคุณตอบว่าไม่อยู่อยู่ร้านพี่สุตอน2ทุ่ม7นาทีนี่นะฮะกลับตอนไหนเนี่ยนะฮะ4ถึง5ทุ่มมีอะไรแล้วคุณก็ส่งเป็นหมีตกใจไปนะครับเดี๋ยวหนูเอารถไปจอดที่บ้านป้านะเดี๋ยวผู้ชายมารับ
8: ใช่พูดแค่นี้แหละ
11: เขาไม่ได
7: ้ใครมารับนี่นะบอกใครมารับค่าจอดเนี่ย 10,000 คุณก็แกล้งไปแบบนี
11: ้ใช่ค่ะ
7: อย่าเล่นเสร็จปุ๊บเขาส่งกลับมาเป็นยิ้มแบบนี้ยิ้มเหมือนกับมีเล็ดในนะครับเสร็จปุ๊บมานะถูกไหมเอารถมาจอดนะมาถึง4ทุ่ม
11: มาถึง3ทุ่ม
7: 3ทุ่มนะอ่ะ
11: ตามเวลากล้องเลยค่ะ
7: ตามเวลากล้องนะ3ทุ่มนะขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับพอดีผมไล่เลียงเหตุการณ์ให้เห็นไทม์ไลน์เขาอาจจะจำเวลาสับสนอะไรสักนิดนึงนะฮะนี่นะฮะ3ทุ่ม13วันนี้ปลามาแล้ว
11: เขาก็เดินเปิดประตูรั้วบ้านเขา
7: เอารถไปจอดเลยไปนิดนึง
11: บ้านหนูไม่ได้เปิดไฟ
7: อ่ะโอเคเข้าไปแล้วหลังจากนั้นคุณผู้ชมครับปรากฏว่านี่ฮะนี่ปลานะ
11: ก็
7: ออกมาเล่นกับหมาเนี่ยแล้วก็จะมารอในนัดให้มารับถูกไหม
8: ใช่ค่ะ
7: เสร็จ4ทุ่มอ้าว
8: มาแล้ว
7: นัดมานี่นะฮะนี่รถของในนัดครับคุณผู้ชมครับมาจอดแบบนี้เป็นมิตซูบิชินะครับทะเบียนกอไก่ลอลิงนะฮะอะไรนะ
11: 9617
7: 9617นะโอเคนี่ครับเสร็จปุ๊บมีการพูดคุยกันนะเพราะนัดลงจากรถมานี่นัดนะฮะนี่ในนัดนั้นลงมาแล้วนะในนัดบอกไปเชียงใหม
12: ่
7: นี่คือพี่ไก่นะ
11: หนูก็ยังได้ถามเลยค่ะว่าได้บอกแม่หรือยัง
7: ถามว่าได้บอกแม่หรือยังลูกปลาตอบว่า
11: บอกแล้วเดี๋ยวมา
7: บอกแล้วเดี๋ยวมาแต่ลูกปลาไม่ได้บอกแม่จริง
8: ๆบอกว่าออกแต่ว่าไม่ได้
7: บอกไปเชียงใหม
8: ่ไม่ได้บอก
7: เข้าใจแต่แค่บอกว่าไม่อยู
8: ่
7: เนี่ยครับแล้วก็ไปแบบนี้เสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเป็นยังไง
8: เงียบไปเลย
11: หลังจากนั้นหนูก็เข้าบ้านตามปกตินั่นแหละพอดีเช้าวันเสาร์หนูก็สังเกตว่าน้องไม่มีการทักแชทมาหนูก็ยังไม่ได้อะไรรอยันทิ้งไปทั้งวันก็คิดว่าน้องอาจจะเดินทางเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รอยัน3 ทุ่มของวันเสาร์
7: ถึง3 ทุ่มนะฮะ
11: หนูได
7: ้เสร็จปุ๊บเนี่ยวันเสาร์คุณโทรศัพท์ไปหาเขา
11: น่าจะ
7: นี่นะออกวันเสาร์คุณส่งกลับไปตอน3 ทุ่ม 14 นาทีเป็นรูปการ์ตูนตัวอ้วนๆอันเนี้ย
11: คือหนู
7: กลับวันไหนพรุ่งนี้บ่ายไปรับปริญญากายไปไหมเนี่ยคุณถามเขานะ
11: ใช่ค่ะ
7: เล่ามาคุณโทรไป
11: ไม่รับ
7: นะฮะคุณโทรไปตอนประมาณสัก4 ทุ่ม 58 นาที
11: ค่ะก
8: ็ไม่รับ
7: นะ
8: ค่ะแต
11: ่มาอ่านวันอาทิตย์มาอ่าน
7: นะฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอคนภาพใหญ่ดินี่นะฮะดีนะอันนี้อ่านแล้วไม่คิดจะตอบอะไรพี่นะเนี่ยนะครับแล้วคุณก็โทรไปอีก 3-4 ครั้งอันนี้คืออีกวันนึงนะฮะวันอาทิตย์30เดือน8นะครับดีนะอ่านแล้วก็ไม่คิดจะตอบอะไรพี่นะปลาแล้วก็มีตอบไปเลยครับนี่นะฮะรู้ไหมแม่เองตามหาอยู่แล้วเขาบอกโทรหานัดมันไปโกหกเขาทำไมว่าไม่มารับมึงที่บ้านป้าเฮ้ปลาเขาเป็นห่วงกัน
11: แล้วก็วันอังคาร
7: เนี่ยนะแล้วก็วันอังคารแม่มึงจะตายแล้วอีปลาติดต่อกลับมาห่วงแม่ไม่ห่วงแม่มึงหรือไงแล้วก็ตรงเป็นว่าฮึอย่างนี้กลับไปอีกเขาตามตัววุ่นวายไปหมดแล้วลูกมึงก็ไม่สบายเนี่ยนะฮะเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นในนี้ไม่มีแล้วนะในนี้แต่ผมอ่านต่อนะบอกลูกมึงก็ไม่สบายแล้วคุณส่งรูปโกรธไปอีกแค่มึงติดต่อกลับมาว่าจะกลับบ้านวันไหนยังเที่ยวอยู่หรือไปไหนทำอะไรเขาจะได้ไม่ต้องห่วงกันมึงไม่สมควรจะขาดการติดต่อแบบนี้แล้ววันพุธที่2เดือน9คุณก็ส่งไอ้รูปเป็ดกอดอกนี้ไปหาเขาอีก
11: ใช่ค่ะ
7: ไม่อ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูจากไทม์ไลน์เนี่ยเขาอ่านล่าสุดคือวันเสาร์3 ทุ่ม 14 นาทีทีมงานเราขึ้นหน่อยฮะเสาร์ที่29อันนี้ฮะเห็นไหมฮะอ่านแล้วนะฮะแล้วก็จนกระทั่งเขาตอบกับเขาบอกนี่อ้าวทำไมติดต่อไม่ได้เนี่ยป้าเป็นห่วงนะมึงจะไปไหนก็ทำอย่าทำอะไรอย่างนี้ประมาณอย่างเงี้ยนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยวันอาทิตย์อ่านครั้งสุดท้ายก็คือ4 ทุ่ม 59 นาทีพอมาวันอาทิตย์ไม่อ่านแล้วตั้งแต่10 โมง
11: ใช่ค่ะ
7: ไม่อ่านเลย
11: ค่ะมันผิดปกติเพราะโดยนิสัยที่แบบไอ้นี้กันมาคือน้องถึงจะอ่านช้ายังไงก็คือ
12: เราไม่รู้ว่าที่อ่านนะที่กดอ่าน
11: หนู
7: ใครด้วย
11: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
7: ไม่รู้ว่าคนที่อ่านนี่ใครมีคนอ่าน
11: แต่หนูมั่นใจว่าไม่ใช่ปลา
7: ถ้าเกิดว่าคุณพิมพ์ไปแบบนี้ปลาต้องตอบไหม
11: ตอบค่ะ
7: ยังไงก็ต้องตอบไม่เคยที่ปลาอ่านแล้วจะไม่ตอบ
11: ค่ะ
12: คือถ้าอ่านไม่อ่านแล้วถ้าเป็นเขาอ่านแล้วต้องตอบหรืออาจจะส่งสัญลักษณ์อะไรมา
11: ใช
12: ่แต่นี่แสดงว่าคนอาจจะดูแลโทรศัพท์อยู่แล้วก็อ่านเพื่อความรู้ความเคลื่อนไหวอย่างพวกเราก็ได
7: ้เอ๊มันแปลกนะพี่ละพี
9: ใช่ครับ
7: มันแปลกมากนะคือถ้าเกิดจัดไทม์ไลน์พี่แต้มวันศุกร์ขับรถไปจอดนะฮะศุกร์ที่28 2 ทุ่มกว่า 3 ทุ่ม 4 ทุ่มไอ้นัดมารับแล้วบอกไปเชียงใหม่แล้วออกไปพอมาวันเสาร์อ่านส่งข้อความไปอ่านนะฮะแต่ไม่ตอบกลับแสดงว่าถ้ามันจะมีเรื่องจริงๆเนี่ยมันต้องมีในคืนวันศุกร์ที่ไปนั่นแหละแล้วเชื่อมต่อเช้าวันเสาร์เลย
12: คือเรื่องเหตุเป็นไงไม่ทราบแต่ว่าพฤติกรรมมันเนี่ยมันน่าเป็นห่วง
11: ค่ะ
12: เป็นห่วงหนึ่งมันโกหกตั้งแต่ว่ามันไม่ได้ติดต่อกับน้องเขาแต่แท้ที่จริงเขามารับมีติดต่อกันแต่ในนี้มันโกหกละสองกรณีที่น้องเนี่ยเขาเป็นคนรักลูกมาก
11: ค่ะ
12: ดังนั้นยังไงเขาก็ถ้ามีโอกาสเขาก็ต้องโทรหาลูกเขาแน่อันนี้มันเป็นห่วงยังไงต้านไม่อยู่แน่ที่จะโทรหาลูกอันนี้น่าเป็นห่วงอันนี้อันหนึ่งก็คือมันมีภาพอันหนึ่งที่ไปเดินออกไปต่างอาจจะข้ามตามไปต่างประเทศหรือเพื่อนบ้านเนี่ยตอนนี้ภาพวงจรปิดมันจับได้แต่ปรากฏว่า เขาไม่เห็นน้องผู้หญิงคนน
11: ี
12: ้งั้นเราต้องมาวิเคราะห์ว่าน้องผู้หญิงคนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนทำไมมันไม่เอาไปมันอยู่ที่ไหนและตอนนี้ตำรวจเขาก็เจอรถแล้ว
7: เดี๋ยวมาไล่ให้ฟังนะฮะอันนี้คือเราติดไว้ตรงนี้ก่อนนะครับก็คืออ่านไม่ตอบนะครับในวันเสาร์อาทิตย์ไม่อ่านเลยจันทร์ไม่อ่านเลยอังคารไม่อ่านเลยขาดไปเลยตัวเนี้ยอาทิตย์นึงแล้วแล้วเดี๋ยวมาดูเรื่องลูกนะฮะลูกของคุณปลาเนี่ยก็พยายามติดต่อไปติดต่อได้ในช่วงแรกเพราะมีการตอบมาด้วยแล้วก็หายไปเลยแล้วเดี๋ยวเพื่อนต้องคุยหน่อยนะฮะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับคุณผู้ชมครับ
6: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
13: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
14: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
15: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
16: อนาคตของห้องปฏิบัติการกำลังเปลี่ยนไปแล้วคุณพร้อมหรือยังพบคำตอบที่ Thailand Lab International อัปเดตเครื่องมือวิทยาศาสตร์ Smart Lab AI สำหรับห้องปฏิบัติการและนวัตกรรมใหม่จากแบรนด์ชั้นนำเปิดโอกาสเจรจาธุรกิจและสัมผัสประสบการณ์ใหม่ Immersive Lab 2-4 กันยายนนี้ที่ Bitech H102-104 ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ thailandlab.com จัดโดย VNU Asia Pacific
6: โหนกระแสจากช่อง3กด33
17: สนับสนุนโดย
18: อาหารแมวคานิวา
19: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวา
20: เฮิร์บมิราเคิลออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก

0: ยังไงต่อผมถามทางเพื่อนนิดนึงโบทำยังไง
1: ก็วันนั้นก็อยู่ด้วยกันกับพี่ไก่ค่ะช่วงที่ว่าติดต่อไม่ได้วันอาทิตย์ก็เลยบอกอ่ะถ้างั้นรออีกวันนึงก็ได้รอเดี๋ยวเพื่อนนะคะแม่เขาทักมาถามพี่ไก่เพราะว่านาทาชอบทักไปหาพี่ไก่ถ้าแบบปลาอยู่ไหมอะไรเงี้ยค่ะเจอปลาไหมก็รอก็จนเขาทักคุยกันก็เลยได้รู้ว่านาทาทักไปหานัทนัทอะตอบว่าไม่ได้ติดต่อปลาเลยตั้งนานแล้ว
0: แม่ติดต่อไปเหรอ
2: ใช่
0: แม่ติดต่อยังไงตอนนั้นแม่ติดต่อนับไปวันที่เท่าไหร
1: ่วันอาทิตย์ค่ะ
2: วันอาทิตย์ค่ะ
0: ผมขอดูที่แม่ติดต่อหน่อยได้ไหม
3: เปิดให้แม
1: ่หนูมี
0: มีไหมอ่ะเดี๋ยวดูตรงนี
4: ้อีโบได้เลยค่ะ
0: เรามีไหมทีมงาน
1: เนี่ยค่ะแชทแม่แชทไปหานัท
0: นี่นะฮะคือแม่เนี่ยติดต่อไปหานัทนะครับในเนี้ยบอกเลยบอกว่าโทรไปนี่นะฮะทำไมไม่รับสายนะครับหลังจากนั้นก็แล้วโทรศัพท์อยู่กับใครเนี่ยนะฮะกล้องหนึ่งจับเนี่ยโทรศัพท์อยู่กับใคร30สิงหานะครับ2ทุ่ม34นาทีนัดนะครับจากนั้นอีกไหมนี่นะฮะนัดเสร็จปุ๊บก็โทรไปอีก30สิงหาโทรไปอีกไม่รับนะครับไม่รับนะครับ
1: วันที่30อ่ะโทรแล้วรับรอบนึงแล้วพี
4: ่วันอาทิตย
0: ์วันที่อะไร
4: วันอาทิตย์ช่วงกี่โมง
1: ที่มันบอกว่าไม่ใ
0: ช่นัดอ่ะเดี๋ยวให้ผู้ชมได้ดูนะฮะ
1: อันเนี้ยค่ะ2นาที6วิเนี่ยโทรรับแล้ว
0: โอเค
4: บอกไม่ใช่นัด
0: นี่นะทำไมไม่รับสายนะครับแล้วก็อันเนี้ยโทรไปแล้วเขารับโทรศัพท์2นาทีกับ6วิ2นาทีกับ6วินี่แม่คุยอะไรเขาบ้าง
2: ก็ถามว่าลูกปลาล่ะเขาก็ได้ปฏิเสธมาว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะว่าเลิกลากันไป
1: วันแรกที่มันบอกว่าไม่ใช่นัดวันอาทิตย์
0: ครั้งแรก
1: ที่บอกว่า
2: วันอาทิตย์วันอาทิตย์เขาบอกว่าอย่างนี้บอกว่าฮัลโหลใช่นัดเปล่าเขาบอกว่าเพื่อนคือมีอะไรไหมครับแล้วเขาก็พูดว่าเดี๋ยวผมบอกให้เดี๋ยวเอาโทรศัพท์ไปให้นัดแต่ก็ไม่ได้ยินอีกเลยก็วาง
0: เป็นแล้วแม่จำเสียงนัดได้ไหมเป็นเสียงนัดหรือเปล่าม
2: ันแม่ก็ไม่แน่ใจอ่ะ
0: ไม่แน่ใจนะอ่ะแล้วก็วางไปบอกไม่ใช่นัดนะฮะแล้วจากนั้นล่ะครับ
2: ก็จากนั้นแม่ก็คือก็แล้วไม่ถ้าไม่ใช่มึงแล้วลูกกูจะไปกับใครเราก็ยังปักใจอยู่นั่นแหละ
0: ไม่แล้วหลังจากนั้นที่คุยกับนัดอีกไหม
1: แม่ก็โทรอีกวันจันทร์
2: โทรวันจันทร์โทรวันจันทร์ตอนเช้าราวๆ8 โมงถึง9 โมงแม่ก็โทรไปอีก
0: รับไหม
2: รับ
0: แล้วพูดอะไรเป็นนัดหรือยัง
2: ก็บอกว่าแม่ก็โทรไปว่าบอกนัดปลาล่ะผมไม่ได้อยู่กับปลาผมเลิกลากับปลาไปแล้วปลาก็รู้ว่าผมมีแฟนใหม่นัดก็รู้ว่าปลามีแฟนใหม่แต่แม่รู้อยู่แล้วว่าไอ้ปลามันก็ไม่ได้มีใครไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่กับผมครับขาดการติดต่อมาเป็นเดือนแล้ว
0: ขาดการติดต่อเป็นเดือนแล้ว
2: แล้วอย่างเงี้ยจะไม่ให้แม่แบบ
0: แล้วพอบอกขาดการติดต่อแม่บอกว่าไง
2: ก็ไม่ใช่แหละคือมันก็ไม่ใช่และตอนนั้นแม่ยังเชื่ออยู่ว่าแล้วลูกกูไปไหนวะนี่ขอพูดภาษา
0: ได้
2: แล้วลูกกูไปไหนวะทีนี้ก็ยอมรับว่าเก็บตัวไม่คุยกับใครทั้งนั้น แล้วใช้สมาธิค้นหาเพื่อนไอ้นัทในเฟซที่พอที่ว่าจะเชื่อมต่อไอ้นัดได้แต่เผอิญเพื่อนมันก็นะทุกคนจนแม่ไม่กล้าเข้าไปขออ่ะ
0: ทำไมอ่ะ
2: ก็คือแม่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสนิทกันหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอย่างนี้ไง
5: ก็พูดไงบ้าง
0: ติดต่อได้ไหม
2: ไม่ได้ไม่ได้คือแม่ไม่ได้กล้าคือแบบแม่ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร
0: โอเค
2: เลยแม่ก็เลยอีหลานสาวอ่ะมันจะนอนบ้านแม่นะทุกวันแล้วมันก็ถามว่านัทาเจนลองโทรไปถามพี่ใกล้ดิเพื่อให้ใกล้มันรู้อันนั้นคือมันมาบอกเย็นวันอาทิตย์ตอนมืดก็แม่ก็เลยว่าเฮ้ยช่วงนี้ใกล้มันยุ่งมันกำลังรับปริญญาลูกมันอะไรเงี้ยแต่คือใจเราอ่ะถ้าเราจะถามคือที่สุดท้ายคือที่ใกล้เพราะว่าช่วงหลังอ่ะน้องก็ไม่ได้ไปมาหาสู่ใบไก่เพราะว่าลูกปลามันก็ทำงานไก่ก็ทำงาน ก็เลยก็ไม่คิดว่าจะไปบ้าน

0: ใจ
1: ครับ
0: คือที่สุดท้ายคือที่สุดท้ายเลยนะ
1: อ่ะไม่เป็นไรแม่ค่อยๆเล่านะใจเย็นๆนะแม่นะ
0: ที่สุดท้ายคืนนั้นแม่ก็นั่งงมทั้งคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนยอมรับเลยว่างมหาแม่มันพ่อมันลูกมันก็ไม่มีวี่แววในเฟซเลยเพราะว่าเล่นเฟซไม่ค่อยเก่ง
1: แล้วทีเนี้ยแม่ได้บอกไอ้นัทมั้ยในวันนั้นน่ะว่าย
0: ัง
1: นะยังอีกนะ
0: แล้วนะก็หลับไปเลยอ่ะเอาไปหลับไปแล้วแล้วตอนเช้าแม่ก็เลยตัดสินใจพิมพ์ไปถามหลาน
1: ถามไก
0: ่
1: ถามว่า
0: วันจันทร์มันรอไม่ได้แล้วไงมันใจมันร้อนแล้วไก่อยู่ไหนไก่ก็ส่งรูปมาให้ดูช่วงที่เขารับปริญญากันแม่ก็เลยว่าทีแรกก็บอกกลับมาไลเลยไก่บอกว่าน่าจะเป็นเย็นๆหรือใบบ้านนี่แหละไม่เกินใบสามอะไรเงี้ยก็คุยกันโหใบสามเลยเลยอยู่ไม่ได้แล้วไงคือความรู้สึกคนเป็นแม
1: ่
0: มันกังวลแล้วอ่ะก็เลยบอกว่าถ้าเนียนใจพิมพ์ไปไก่นัทธาถามจริงป้าได้ไปหาเองไหมไปหาเองมั้งเปล่าไก่ก็ตอบว่านะตอนนี้หนูกำลังยุ่งนะเดี๋ยวหนูเข้าไปหานะตอนประมาณ3โมงถึง4โมงเดี๋ยวมีอะไรจะเล่าให้ฟังทีนี้เนี่ยพอหลานพิมพ์มาอย่างนี้ก็มันอยู่ไม่ได้แล้วอ่ะไก่เอ้ยบอกน้ำมาเลยเรื่องดีหรือไม่ดี
1: ไก่ถึงยอมบอกว่าไปกับไอ้นัท
0: ใช่
1: ถูกไหมล่ะ
0: เลยแม่ก็เลยอ๋อกูรู้แล้วมึงโกหกกูหนึ่ง
1: ไอ้นัทโกหกแล้วเพราะไอ้นัทบอกไม่ได้เจอกันมาเป็นเดือนแล้ว
0: ใช่โกหกกูแล้ว
1: แม่โทรกลับไปหาไอ้นัทอีกไหม
0: พิมพ์มันไม่อ่านเลยมันไม่อ่านแต่ตอนนั้นมันยังไม่บล็อกแม่แม่พิมพ์ไปเลยตั้งสติเลยว่าม
1: ึงมาเจอลูกกู
0: นัทเรารู้แล้วนะว่าเธออ่ะเป็นคนไปรับลูกเราที่บ้านในไก่บอกแต่แม่ยังไม่ได้บอกว่าเป็นกล้อง
1: แล้วมันอ่านไหม
0: อ่านเสร็จบล็อกไปเลย
2: เพราะมันพอรู้ความจริงก็บอก
1: พอรู้ความจริงว่าแม่รู้แล้วเนี่ยมันบล็อกเลยนะมันบล็อกเลยนะ
0: บล็อกไปเลย
1: ทีเนี้ยจากนั้นเดี๋ยวผมคุยกับทางนี้นิดนึงจากนั้นเนี่ยทำยังไงกันต่อพอมันบล็อกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราทำอะไรกันบ้าง
3: ก็หลังจากนั้นคืนวันนั้นเลยค่ะวันจันทร์ก็รวมนัดรวมที่บ้านแม่
0: รวมกันเลย
1: เดี๋ยวอาทิตย์แป๊บนึงถามว่ายังไงต่อฮะ
3: ก็รวมกันก็หาช่องทางติดต่อว่าให้ใครช่วยเหลือได้บ้างค่ะ
1: ครับ
3: หนูก็ติดต่อพีละพีอีกทางก็ทางนู้นทางนี้หลายทางอะค่ะ
1: โอเคแล้วทางคุณไก่ทำอะไรอะ
2: ก็อยู่ด้วยกัน
3: อยู่ด้วยกัน
2: อยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเนี่ยค่ะก
3: ็รวบรวมหลักฐาน
2: พีละพีคนแรกเลย
0: วันแรกก็ไปนั่งคุยกันที่บ้านแม่
1: โอเคพีละพีณตอนนี้พี่ไปตรวจสอบอะไรยังไงบ้างหลังจากที่รับการร้องเรียนกับเขามา
4: ก็คือพอได้รับการประสานงานจากกลุ่มญาติๆเขาเนี่ยก็ขอให้ผมช่วยเบื้องต้นผมก็ให้ส่งข้อมูลมาก่อนว่าชื่อของไอ้น้องนัทคืออะไรชื่อของไอ้น้องปลาใครบ้างเฟซเป็นใครเป็นใครอะไรประมาณนี้รถที่มารับคือหมายเลขทะเบียนอะไรประมาณนี
1: ้ทีมงานครับผมรบกวนช่วยเอารูปของทางคุณปลาเนี่ยขึ้นไว้ข้างๆจอเล็กๆไว้หน่อยเผื่อว่าใครเขาจะได้เห็นว่าคนนี้หายตัวไปจะได้แบบช่วยกันประสานตามหาไม่งั้นเขาคนเขาจะไม่ทราบกันอะว่าเรากำลังตามหาคนนี้อยู่นะฮะเชิญต่อคร
4: ับ พอหลังจากนั้นเนี่ยพอผมรวบรวมข้อมูลไม่ว่าจะเป็นรถของปลาไม่ว่าจะเป็นรถของนัดที่มารับปลาชื่อนามสกุลอะไรเงี้ยผมก็เช็คพอเช็คข้อมูลได้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็หาประวัติของนัดคืออะไรก็สอบถามจากพวกหมู่เพื่อนฝูงก็ได้มารู้ว่านัดเนี่ยมันมีคดีเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดนะครับที่ราชบุรีนะครับแล้วก็พฤติกรรมของปลาเนี่ยเป็นยังไงก็สอบถามจากลูกด้วยญาติด้วยเพื่อนด้วยแม่ด้วยอะไรประมาณนี้ว่าไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของปลาเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับพอได้ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยเนี่ยผมก็ใช้ข้อมูลทั้งหมดที่ผมมีอยู่เนี่ยส่งต่อข้อมูลประสานกับทางสภ.ลาดหญ้านะครับแล้วก็ผู้การจังหวัดกาญจนบุรีว่าข้อมูลเนี่ยเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะครับทีนี้แม่เนี่ยไปแจ้งความวันที่31ก็คือวันจันทร์31สิงหาคมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณแม่เนี่ยไม่ได้รับการประสานงานจากทางเจ้าที่ตำรวจที่ไปแจ้งความเขาก็
1: ไปแจ้งที่ไหนฮะ
4: สภ.ลาดหญ้า
1: ลาดหญ้านะ
4: นะครับสภ.ลาดหญ้าจังหวัดกาญจนบุรีแต่ในขณะที่ตำรวจได้รับแจ้งความเนี่ยตำรวจเนี่ยได้ทำงานไปแล้วนะครับว่ามีการไปไล่กล้องยังไงอะไร เนี่ยเขาไปทำงาน
1: เรียบร้อยแล้วในระหว่างนั้น
4: แต่เขาเนี่ยไม่ได้มาแจ้งให้ทางแม่เนี่ยทราบ
1: เพราะเขาขอสืบเบื้องต้นของเขา
4: ใช่ใช่เขาก็จะสืบในทางลับเพื่อไม่ให้มีการตื่นตัวกันหรืออะไรประมาณนั้นนะครับทีนี้พอแม่เนี่ยก็เริ่มกังวลนะครับกับพวกญาติญาติเนี่ยเริ่มกังวลก็มาหาผมผมก็รีบประสานงานแล้วก็ได้ข้อมูลอะไรก็พยายามจะเล่าให้เพื่อนเขาฟังให้แม่เนี่ยฟังนะว่าตอนนี้เจออย่างนี้แล้วนะเจออย่างนี้แล้วนะครับเพื่อที่จะให้แม่เนี่ยเบาใจกังวลใจเพราะว่าเจอทีไรก็เป็นลมเจอทีไรก็เป็นลมนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดคือลูกนะครับลูกเนี่ยก็จะหยุดโรงเรียนด้วยติดต่อแม่ไม่ได้ด้วยคือมันเห็นสภาพตรงนั้นแล้วมันหดหู่ไปหมดไม่รู้ว่าลูกไปยังไงอะไรไปยังไง
1: ครับ
4: ก็จนได้ไปเจอว่ารถเนี่ยอยู่ที่เชียงใหม
1: ่เช็คไปจนกระทั่งไปเจอว่าอยู่เชียงใหม
4: ่
1: จริง
4: ๆใช่
1: นะเอ้ารถขึ้นมาไปอยู่เชียงใหม่ก็คือเช็คจากภาพของกล้องวงจรปิด
4: ใช่ครับผม
1: จากทางตำรวจคันนี้นะนี่ครับผู้ชมครับไอ้นี่มันเบอร์อะไรวะอันเนี้ย
4: เป็นทะเบียนรถ
1: อ๋อเป็นทะเบียนรถนะ
4: ก็ไก่ลอลิง9617หมวดก็คือพิษณุโลก
1: อันนี้นะ
4: ครับผมแต่กล้องอันนี้ที่จับได้ก็คืออยู่ตรงแถวอนุโนไทยอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม
1: ่เชียงดาวนะ
4: ครับในว
1: ัน
4: ที่29
1: ครับ
4: สิงหาคมนะครับแต่คนในรถเนี่ยเราไม่เห็น
1: กี่โมงนะที่เจอพี่บ่าย2โมง
4: ประมาณนั้น
1: บ่าย2โมงบ่าย3โมงนี่3โมง34
4: ครับแล้วรถคันนี้ก็จะวิ่งวนไปวนมาอยู่ในพื้นที่อำเภอเชียงดาวนะครับ
1: วนอยู่อย่างนั้นน่ะ
4: ในวันที่31ด้วย
1: ครับ
4: นะครับแต่ด่านสุดท้ายเนี่ยในด่านจุดที่อรุณโนไทยเนี่ยคือมันอยู่ติดกับชายแดนตรงอำเภอเชียงดาวเลยนะครับ
1: ชายแดนนะ
4: ใช่อยู่ติดชายแดนเลยนะครับ
1: โอ้โอเค
4: ทีนี้ผมก็ได้เอาข้อมูลพวกนี้ก็ส่งให้กับทางเจ้าที่ตำรวจแต่เจ้าที่ตำรวจก็มีอยู่แล้วแหละนะครับก็ร่วมกันประสานข้อมูลกันอยู่นะครับ
1: ตอนนี้ทางการกำลังตามล่าตัวอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวยังพี่ระพีตามนะครับพี่แต้มเดี๋ยวฝากประสานกับทางคุณระพี
5: จะดู
1: ให
5: ้ครับ
1: นะครับเผื่อจะได้
5: 081
1: เดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกเบอร์ข้างหลังก็ได้ครับพี่แต้มเดี๋ยวคนโทรหาพี่แต้มเยอะครับนี่นะฮะโอเคประมาณนี้นะครับสุดท้ายอยากจะบอกอะไรไหมฮะ
4: สุดท้ายเนี่ยผมอยากจะแจ้งถึงพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับมีลูกมีหลานนะครับต้องให้รู้ความเป็นไปความเป็นอยู่จะคบหากับใครก็ต้องรู้นะครับจะไปไหนควรที่จะบอกความจริงนะครับให้กับทางคนใกล้ชิดทราบเอาไว้นะครับไปตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวนี้มันง่ายไลน์สามารถที่จะส่งพิกัดได้อะไรได้นะครับต้องไว้ให้กับคนที่เราไว้ใจนะครับอย่าโกหกเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีเรื่องราวเกิดขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เดือดร้อนไปทุกที่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือญาติพี่น้องที่สร้างความกังวลใจเพราะนั้นสิ่งพวกนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับโลกเดี๋ยวนี้สังคมเดี๋ยวนี้มันอันตรายมากกว่าที่เราคิดอยู่นะครับให้สันนิษฐานเอาไว้ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นนะครับเราต้องติดต่อกันได้หรือญาติของเราใกล้ชิดเนี่ยสามารถที่จะรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้ฝากไว้ครับ
1: ครับพี่ตาม
5: อย่างนี้ผมคิดว่าน้องเนี่ยวันที่เราปรากฏภาพในการที่เขาขับรถวนที่จังหวัดที่อำเภอเชียงดาวเนี่ยผมมองว่าทั้งวันเนี่ยเขาต้องมีกินข้าวไปพักผ่อนที่ไหนกินข้าวกินปลาที่ร้านวันนี้ผมว่าทุกคนต้องเห็น
4: ครับ
5: เห็นน้องหรือเห็นรถหรืออย่างน้อยเห็นกลุ่มของในนัดก็ได้ดังนั้นเห็นพวกเนี้ยสามารถบอกตำรวจสามารถก็จะสืบสวนขยายผลไปหากลุ่มเพื่อนของกลุ่มเพื่อนนี้ก็ได้เพื่อจะหาต้นตอของคดีนี้ได
4: ้
5: หรืออาจจะพบน้องซึ่งเป็นเหยื่อก็ได้ผ
4: ม
5: ก็ฝากพี่น้องประชาชนถ้าพบหรือเห็นว่าน้องไปที่ไหนอย่างไรเนี่ยก็ให้บอกกับตำรวจ
4: ครับ
5: ครับก็จะได้เชื่อมโยงการทำงานได
1: ้ครับผมนะฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงช่วยประสานให้อีกทีนึงนะครับขอบคุณพี่ระพีที่ตามเรื่องนี้นะครับแล้วฝากติดตามด้วยขอบคุณพี่แต้มนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
6: โหนกระแสจากช่อง3กด33
7: สนับสนุนโดย
8: คานิวะคานิวะอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวะ
9: อาหารแมวและสุนัขคานิวะหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
10: Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
11: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
12: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
13: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
14: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
15: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: วิทยุครอบครัวข่าวคูณความคิดยกกำลังธุรกิจด้วยการคุยกับตัวจริงสิงการตลาดใน106 Active Talk
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการ106 Active Talk วันนี้วันศุกร์ที่4กันยายน2569พบกับดิฉันทรายเบญจมาลัญญาสุอิเช่นเคยนะคะทักทายคุณผู้ฟังทั้งทางวิทยุและทาง Facebook Live วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ค่ะพูดคุยกันเข้ามาได้เลย SMS 4838106ค่ะคุณผู้ฟังคะประเด็นวันนี้ต่อเนื่องจากเมื่อวานเลยค่ะก็คือภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในช่วงครึ่งปีหลังเมื่อวานนี้เราคุยกันเห็นภาพรวมของตลาดในตอนนี้แล้วนะคะว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ของบ้านเราเนี่ยได้รับผลกระทบจากอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นสงครามตะวันออกกลางที่ยังยืดเยื้อนะคะแล้วก็เอาแน่เอานอนไม่ได้รวมถึงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุครถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ด้วยทีนี้อนาคตของยานยนต์ไทยเนี่ยจะเดินยังไงต่อไปยังอยู่กับคุณสุรพงษ์ภัยสิทธิ์พัฒนพงษ์รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะคุณสุรพงษ์สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณจาและท่านผู้ฟังที่เคารพรักนะครับ
1: ค่ะเราคุยกันต่อนะคะเราค้างกันไว้ว่าโอ้ตอนนี้อุตสาหกรรมยานยนต์มันกำลังเปลี่ยนผ่านไปเข้าสู่ไฮบริดเพราะว่าคนตลาดทั่วโลกเลยแหละเรียกได้ว่าทั่วโลกเลยที่หันมาสนใจไม่ใช่แค่ EV อย่างเดียวละแต่เป็นไฮบริดมากขึ้นตรงนี้ยานยนต์อุตสาหกรรมในบ้านเราเนี่ยได้มีการเตรียมพร้อมที่จะปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนผ่านตรงนี้ยังไงบ้างคะ
2: ความจริงเรื่องไฮบริดเนี่ยประเทศไทยเราผลิตมามากกว่า10ปีแล้ว
1: ค
2: งจำกันได้ตอนที่ยังมีสถานีชาร์จน้อยมากๆเรียกว่าคงจะไม่มีเลยแหละตอนนั้นใช่ไหมแล
1: ้
2: วก็ผลิตรถยนต์ไอ้พวกไฮบริดขึ้นมาเพื่อที่จะลดมลพิษทางอากาศเพื่อให้อากาศในประเทศไทยเราดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นไฮบริดก็จะเป็นการเริ่มต้นที่ดีในช่วงที่เรายังไม่มีพวกสถานีชาร์จแบตเตอรี่ครับก็อันนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้คนไทยเรารู้จักว่าถ้าหันไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตจะเป็นอย่างไรก็ให้มาใช้ที่2ทางนี้ก่อนก็คือมีทั้งเครื่องยนต์นะที่จะมาเวลาไปเติมน้ำมันเวลาแบตเตอรี่มันอ่อนลงแล้วครับก็นี่ก็เป็นทำให้คนไทยเราเริ่มคุ้นเคยกับรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตครับแล้วก็พอถึงปี2565รัฐบาลก็อยากจะให้มีการตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเราน
1: ะ
2: เพราะว่าตอนนั้นเท่าที่เราดูว่าอาเซียนกับทางจีนเนี่ยเรามี FTA กันนะซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยก็ถ้านำรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนเข้ามาก็จะไม่ต้องเสียภาษีเลยครับอันนี้ก็อุ้ย20กว่าปีแล้วที่เขาทำสัญญาตอนนั้นนะก็เป็นเรื่องที่ว่าไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีรถยนต์ไฟฟ้าอย่างไรครับก็เลยทำไปให้ทางรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนเข้ามาไทยเป็น 0% นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยทางบอร์ด EV ก็เก่งมากๆนะฮ
1: ะ
2: ว่าส่งเสริมให้มีการใช้นะก็คือให้นำรถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาคุณเอาเข้ามาเท่าไหร่คุณต้องสร้างโรงงานในประเทศไทยผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยชดเชยในอัตรา1ต่อ1ในปี2567 1.5 เท่าในปี2568ก็เลยทำให้ประเทศไทยเราเมื่อปีที่แล้วก็มีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยผลิตทั้งรถยนต์นั่งนะฮะรถเก๋งเนี่ยที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้ารวมทั้งรถกระบะไฟฟ้าครับตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้วนะแล้วก็ส่งออกด้วยคงเห็นข่าวในสื่อมวลชนนะฮะว่าเราส่งรถยนต์ไฟฟ้าไปต่างบราซิล666คันครับและยังมีส่งไปทางด้านยุโรปด้วยนะก็เป็นพวกพลัคอินไฮบริดพวกแบตเตอรี่ 100% ด้วยนะครับแล้วก็มีส่งออกไปที่ประเทศออสเตรเลียด้วย นะครับก็ทำให้ประเทศไทยเราเป็นฐานในการผลิตรถยนต์ที่ใช้น้ำมันนะส่งออกด้วยนะฮะแล้วก็เป็นฐานในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าส่งออกไปทั่วโลกครับก็ถือได้ว่าอันนี้ก็จะเป็นการต่อยอดการส่งออกของรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเพราะเราส่งออกรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเนี่ยมากกว่า1ล้านคันต่อปีมานานแล้ว
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าหลายๆประเทศซึ่งเขาเคยมีประกาศว่าปี2030ปี2035จะห้ามขายรถยนต์ที่ใช้น้ำมันประเทศไทยเราก็เคยประกาศใช่ไหมว่าปี2035จะไม่ให้มีการขายรถที่ใช้น้ำมันเราต้องไปเจรจากับภาครัฐว่าไม่ให้ต้องเป็นอย่างนั้นได้ไหมไม่ต้องกำหนดว่าห้ามขายแต่ว่าให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน
1: ของตลาดค่ะ
2: ครับถ้าตลาดยังต้องการอยู่ก็ยังขายได้แต่ว่าอาจจะน้อยลงก็เป็นไปตามความต้องการของประชาชนรัฐบาลก็ยอมนะครับครับเพราะฉะนั้นในหลายๆประเทศก็เหมือนกันนะก็คิดว่าต้องรอดูความชัดเจนในเรื่องของว่าจะบังคับไม่ให้ขายรถยนต์ใช้น้ำมันไหมท่านทรัมป์ท่านก็ออกมาฮะว่าให้ยกเลิกที่จะส่งเสริมการติดตั้งพวกสถานีชาร์จทั่วประเทศโอ้ยมันต้องใช้เงินมากๆเลยนะครับเพราะว่าเขาประเทศใหญ่ก็เลยให้ส่งเสริมพวกไฮบริดก็เลยมีการผลิตเพิ่มมากขึ้นครับ
1: แล้วอย่างบ้านเราเองนี่ความต้องการใช้รถยนต์ในบ้านเรานี้เป็นยังไงบ้างคะ
2: ทางด้านการใช้พวกไฮบริดของเราก็ยังสูงนะฮะอย่างเช่น7 เดือนที่ผ่านมานะเรามียอดขายอยู่ที่ 460,000 กว่าคันก็เติบโต 15%
1: แต่เป็นการใช่มั้ยคะ
2: ไม่ฮะทั้งหมด
1: ทั้งหมดเลย
2: ครับแต่ว่าเป็นการเติบโตของอะไรไฮบริดนี่นะฮะเติบโต 20% มียอดขายถึง 87,000 กว่าคันสัดส่วนอยู่ที่ 21% ครับแม้ว่าจะน้อยกว่าพวกรถยนต์นั่งที่เป็นแบตเตอรี่ 100% อันนั้นเขามีสัดส่วนถึง 30% ครับ 125,411 คันครับอันนี้คือยอดขายของทางด้านรถยนต์นั่งที่ใช้แบตเตอรี่ 100% แต่ว่าปลั๊กอินไฮบริดก็เพิ่มมากขึ้นนะครับโดยมียอดขาย 7,248 คันเพิ่มขึ้น 27% ครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าในขณะที่ว่ารถยนต์ในกลุ่มไฟฟ้าเพิ่มขึ้นรถยนต์นั่งที่ใช้น้ำมันลดลงครับมีจากเดิมที่เคยมีสัดส่วน 24% เหลือ 15% ลดลงไปถึง 26% ครับอันนี้ก็คือเรื่องที่ว่าเรามาดูว่าแล้วยอดขาย 125,000 กว่าคันเนี้ยเป็นยอดที่เราผลิตในประเทศเท่าไหร่เพราะก็ว่าเราผลิตในประเทศแค่40,000กว่าคันหรือยังไงเนี่ย
1: ค่ะ
2: คร
1: เราคาดการตัวเลขในช่วงครึ่งปีหลังเอาไว้ยังไงบ้างคะ
2: เราก็คาดว่าครึ่งปีหลังนี้น่าจะอยู่ที่เราได้ปรับเป้าไปแล้วเมื่อเดือนที่แล้วนะฮะว่าเราจะลดเป้าในการส่
1: งออก
2: จาก 950,000 มาเป็น 900,000แต่ว่ายอดขายในประเทศหมายถึงว่าผลิตเพื่อขายในประเทศยังเท่าเดิมอยู
1: ่ค่ะ
2: ครับ
1: จะมีส่งออกที่ลดลง
2: ใช่ครับก็เลยคิดว่ายอดขายในประเทศน่าจะเติบโตดีขึ้นจากอะไรจากรถยนต์ไฟฟ้าที่เติบโตดีขึ้นมากๆเพราะว่าราคาน้ำมันสูงขึ้นไงฮะ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าราคาน้ำมันสูงขึ้นคนก็ไปซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นทำให้รถยนต์ไฟฟ้าตอนนี้ขายเดือนหนึ่ง 10,000 กว่าคันนะครับเป็นมาตรฐานไปแล้วหลายเดือนมาแล้วน
1: ะ
2: เพราะว่าราคาของรถยนต์ไฟฟ้าก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าด้วยนะแล้วคนก็กลัวว่าถ้าหากว่าเกิดสงครามรบกันมากๆไม่มีน้ำมันส่งมาถึงเนี่ยอาจจะมาหาจะหาที่เติมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นใช้รถยนต์ไฟฟ้าค่อนข้างจะปลอดภัยว่าสามารถที่จะไปไหนมาไหนได้ตลอดเวลา
1: ค่ะในมุมมองของคุณสุรพงศ์คิดว่าในอนาคตเนี่ยผู้ประกอบการทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ของบ้านเราเนี่ยควรจะต้องปรับตัวยังไงบ้างคะ
2: เราก็คงต้องเป็นทั้งสองเป็นไปตามความต้องการของประเทศคู่ค้าเพราะเราส่งออกเนี่ยปีหนึ่งกว่า1ล้านคันนะซึ่งเดิมนี่ก็เป็นการส่งออกของรถยนต์ที่ใช้น้ำมันมากนะจนเดี๋ยวนี้เมื่อปีที่แล้ว7เดือนที่ผ่านมาเราก็ยังส่งออกพวกรถยนต์ที่ใช้น้ำมันนี่ถึง 80-90 กว่าเปอร์เซ็นต
1: ์ครับ
2: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องค่อยๆไปว่ารถยนต์ไฟฟ้าแม้ว่าจะมีการส่งออกเพิ่มขึ้นแต่เราก็ต้องไปแข่งขันกับรถยนต์ไฟฟ้าที่ส่งออกจากประเทศจีนซึ่งเขาก็มีราคาต้นทุนถูกกว่าเรามากนะแต่ก็เป็นนโยบายของรัฐบาลจีนไงที่เขามีการส่งเสริมให้ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยออกไปตั้งโรงงานในต่างประเทศเพื่อที่จะลดการกีดกันการของพวกประเทศต่างๆเช่นสหรัฐอเมริกาเขาก็ไม่ให้รถยนต์ไฟฟ้าจากจีนเข้าประเทศเขาเลยหรืออย่างในยุโรปเขาก็มีการเก็บภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าของจีนถ้าหากยี่ห้อนี้ต้องเสีย 30% อะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็ถ้าเป็นยี่ห้อนั้นก็สูงขึ้นแล้วอยู่ที่ว่าทางยี่ห้อไหนรัฐบาลจีนให้การส่งเสริมอุดหนุนมากก็จะต้องเสียภาษีนำเข้ามากครับหรือว่าอย่างในประเทศเวียดนามเขาก็ห้ามรถยนต์ไฟฟ้าไม่ห้ามแต่ว่าให้เก็บภาษีถึง 50% อันนี้ภาษีนำเข้านะครับแล้วก็อย่างอินโดนีเซียปีนี้เขาก็มีการตั้งภาษีเหมือนกันที่จะเก็บรถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนครับเพื่อที่จะคุ้มครองอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของเขาครับ
1: ค่ะบ้านเราก็คงจะต้องปรับตัวต่อไปนะคะเพื่อรับมือกับสถานการณ์ของตลาดยานยนต์โลกในอนาคตด้วยวันนี้ชัดเจนเลยเห็นภาพรวมแล้วก็รวมถึงคาดการณ์ในช่วงครึ่งปีหลังด้วยต้องขอบพระคุณคุณสุรพงศ์มากๆนะคะ
2: ยินดีมากครับขอบพระคุณมากคร
1: ับ ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: และทั้งหมดก็คือ106 Active Talk ในวันนี้ค่ะติดตามรายการได้ทุกจันทร์ถึงศุกร์ 18:45 น.วันนี้หมดเวลาแล้วดิฉันทรายเบญจมาลาลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: ให้บทสนทนาสร้างพลังไฟธุรกิจติดตาม106 Active Talk ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 18:45 น.ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106
3: ขณะนี้คุณกำลังอยู่กับสทร. FM 106วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการจากทางราชการ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
1: วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เปิด movement ธุรกิจให้สุดแทร็กใน106 Active
2: กลับมาพบกับ106 Active กับดิฉันทรายเบญจมาลัญญาสุอิรายการข่าวกิจกรรมทางธุรกิจการตลาดเพื่อการประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลานี้ค่ะเริ่มกันที่งานที่ไม่อยากให้พลาดกับ Thailand Coffee Fest 2026กาแฟที่ดีไม่อาจเกิดขึ้นได้เพียงใครคนใดคนหนึ่งแต่เกิดจากหยาดเหงื่อความฝันและการยืนหยัดของทุกๆคนในอุตสาหกรรมกาแฟไทยปีที่11ของ Thailand Coffee Fest เทศกาลแห่งปีของคนรักกาแฟกลับมาอีกครั้งการเดินทางมาอย่างยาวนานทำให้ในวันนี้ทุกๆข้อต่อของอุตสาหกรรมพร้อมขับเคลื่อนไปข้างหน้าร่วมกันเพราะในระบบนิเวศนี้ทุกคนคือจิ๊กซอชิ้นสำคัญที่ขาดไม่ได้ไม่มีใครใหญ่เกินไปและไม่มีใครเล็กเกินกว่าจะถูกมองข้ามนี่จึงเป็นที่มาของทีมงานในปีนี้ Made by All of Us เพราะเราเชื่ออย่างสุดใจว่าวงการกาแฟไทยที่เติบโตและงดงามมาได้ถึงวันนี้เป็นเพราะทุกบทบาทตั้งแต่คนหยอดเมล็ดลงดินคนเฝ้าหน้าเครื่องคั่วกาแฟบาริสต้าผู้ส่งมอบรอยยิ้มไปจนถึงคนดื่มที่คอยสนับสนุนทุกคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองและมีจุดหมายเดียวกันนั่นคือการเห็นวงการกาแฟไทยขับเคลื่อนไปข้างหน้าค่ะพื้นที่ 20,000 ตารางเมตรนี้พร้อมร้านค้ากว่า380ร้านที่มาครบทุกสเกลที่คุณมองหาตั้งแต่เครื่องคั่วเครื่องชงเครื่องบดสำหรับมืออาชีพและโฮมบาริสต้าไปจนถึงฝั่งบริโภคที่มีสารกาแฟโรงคั่วทุกขนาดและคาเฟ่แสนเก๋แน่นอนว่าเราไม่ลืมคล้องแขนบรรดาเพื่อนๆร้านรวงอย่างวงการมัทฉะช็อกโกแลตและเบเกอรี่มาร่วมสร้างสรรค์รสชาติใหม่ๆร่วมกันไปกันได้นะคะวันที่10ถึง13กันยายน2569เวลา 10:00 น.ถึง 20:00 น.ที่ Impact Exhibition Center Hall 5ถึง 8เมืองทองธานีค่ะปิดท้ายกันที่ Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ Bangkok Gems and Jewelry Fair หรือที่รู้จักกันในชื่อ Bangkok Gemsเป็นงานแสดงสินค้าที่มีชื่อเสียงในวงการอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกด้วยประวัติความเป็นมายาวนานกว่า40ปีและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะเวทีการค้าที่สำคัญสำหรับทั้งผู้ค้าและผู้ชื่นชอบอัญมณีไม่ว่าจะเพื่อการดำเนินธุรกิจและสร้างเครือข่ายทางการค้าหรือเพราะความชื่นชอบในเครื่องประดับ Bangkok Gems เป็นงานแสดงสินค้าที่คุณไม่ควรพลาดไม่ว่าจะเพื่อการดำเนินธุรกิจและสร้างเครือข่าย

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
1: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
2: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
3: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
4: วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เปิด movement ธุรกิจให้สุดแทร็กใน106 active
5: กลับมาพบกับ106 active กับดิฉันทรายเบญจมาลัญญาสุอิรายการข่าวกิจกรรมทางธุรกิจการตลาดเพื่อการประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลานี้ค่ะเริ่มกันที่งานที่ไม่อยากให้พลาดกับ Thailand Coffee Fest 2026กาแฟที่ดีไม่อาจเกิดขึ้นได้เพียงใครคนใดคนหนึ่งแต่เกิดจากหยาดเหงื่อความฝันและการยืนหยัดของทุกๆคนในอุตสาหกรรมกาแฟไทยปีที่11ของ Thailand Coffee Fest เทศกาลแห่งปีของคนรักกาแฟกลับมาอีกครั้งการเดินทางมาอย่างยาวนานทำให้ในวันนี้ทุกๆข้อต่อของอุตสาหกรรมพร้อมขับเคลื่อนไปข้างหน้าร่วมกันเพราะในระบบนิเวศนี้ทุกคนคือจิ๊กซอชิ้นสำคัญที่ขาดไม่ได้ไม่มีใครใหญ่เกินไปและไม่มีใครเล็กเกินกว่าจะถูกมองข้ามนี่จึงเป็นที่มาของทีมงานในปีนี้ Made by All of Us เพราะเราเชื่ออย่างสุดใจว่าวงการกาแฟไทยที่เติบโตและงดงามมาได้ถึงวันนี้เป็นเพราะทุกบทบาทตั้งแต่คนหยอดเมล็ดลงดินคนเฝ้าหน้าเครื่องคั่วกาแฟบาริสต้าผู้ส่งมอบรอยยิ้มไปจนถึงคนดื่มที่คอยสนับสนุนทุกคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองและมีจุดหมายเดียวกันนั่นคือการเห็นวงการกาแฟไทยขับเคลื่อนไปข้างหน้าค่ะพื้นที่ 20,000 ตารางเมตรนี้พร้อมร้านค้ากว่า380ร้านที่มาครบทุกสเกลที่คุณมองหาตั้งแต่เครื่องคั่วเครื่องชงเครื่องบดสำหรับมืออาชีพและโฮมบาริสต้าไปจนถึงฝั่งบริโภคที่มีสารกาแฟโรงคั่วทุกขนาดและคาเฟ่แสนเก๋แน่นอนว่าเราไม่ลืมคล้องแขนบรรดาเพื่อนๆร้านรวงอย่างวงการมัทฉะช็อกโกแลตและเบเกอรี่มาร่วมสร้างสรรค์รสชาติใหม่ๆร่วมกันไปกันได้นะคะวันที่10ถึง13กันยายน2569เวลา 10:00 นถึง 20:00 นที่ Impact Exhibition Center Hall 5ถึง 8เมืองทองธานีค่ะปิดท้ายกันที่ Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ Bangkok Gems and Jewelry Fair หรือที่รู้จักกันในชื่อ Bangkok Gemsเป็นงานแสดงสินค้าที่มีชื่อเสียงในวงการอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกด้วยประวัติความเป็นมายาวนานกว่า40ปีและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะเวทีการค้าที่สำคัญสำหรับทั้งผู้ค้าและผู้ชื่นชอบอัญมณีไม่ว่าจะเพื่อการดำเนินธุรกิจและสร้างเครือข่ายทางการค้าหรือเพราะความชื่นชอบในเครื่องประดับ Bangkok Gemsเป็นงานแสดงสินค้าที่คุณไม่ควรพลาดไม่ว่าจะเพื่อการดำเนินธุรกิจและสร้างเครือข่ายทางการค้าหรือเพราะความชื่นชอบในเครื่องประดับ Bangkok Gems เป็นงานแสดงสินค้าที่คุณไม่ควรพลาดงานแสดงสินค้า Bangkok Gems จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือ DITP กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ GIT พร้อมการสนับสนุนจากองค์กรพันธมิตรหลายหน่วยงานมีกำหนดจัดงานปีละ2ครั้งในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนกันยายนโดยมีผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายและผู้ส่งออกระดับแนวหน้าทั้งในประเทศและต่างประเทศมาร่วมแสดงสินค้าอย่างครบครันทั้งอัญมณีเครื่องประดับและสินค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ซื้อและผู้นำเข้าจากทั่วทุกมุมโลกไปกันได้นะคะวันที่8ถึง12กันยายน

0: ยน2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะและนี่ก็คือ106 Active ในช่วงเวลานี้ติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 19:30 นวันนี้ดิฉันสายเบญจมาลันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ส่งข้อมูลจูนกระแสธุรกิจกับ106 Active ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ได้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106อัปเดตข่าวกีฬาในเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะสาธิตกรีกุล
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านได้เวลาของเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะผมบิ๊กจ๊ะสาธิตกรีกุลครับค่ำวันนี้ค่ำวันศุกร์ที่4กันยายน2569หรือ2026เผลอพลับเดียวนะครับมาถึงวันทำงานวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้แล้วเสาร์อาทิตย์นี้ช่วงสุดสัปดาห์ก็ช่วงนี้เท่าที่ผมเห็นฝนก็ยังคงมีตกมาอยู่เป็นระยะบางวันตกไม่เยอะบางวันตกหนักหน่อยอย่างเมื่อวานก็เรียกว่ากระหน่ำซัมเมอร์เซลล์กันเยอะเลยทีเดียวในหลายๆพื้นที่ในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลด้วยนะครับวันนี้วันศุกร์ก็เชื่อว่าช่วงเวลานี้ก็คงจะเป็นอีกหนึ่งศุกร์ที่มีปริมาณรถหนาแน่นกระติกกันหน่อยแต่ทุกคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครก็คงจะเรียกว่าคุ้นชินอาจจะเรียกว่าเคยชินหรือว่าทำใจกันมาอยู่แล้วนะครับก็เป็นสิ่งที่จะต้องเจออยู่แล้วแต่พูดถึงในช่วงสุดสัปดาห์นี้ครับเกมพรีเมียร์ลีกของอังกฤษก็จะเตะกันเป็นนัดที่3ของฤดูกาลแล้วมีหลายคู่ที่น่าสนใจแน่นอนอยู่แล้วนะครับโดยที่คู่แรกสุดเนี่ยก็จะเริ่มเล่นตั้งแต่คืนนี้เรียกว่าเป็นเกม Friday Night 2 ทุ่มหัวค่ำที่อังกฤษก็ตรงกับตี2บ้านเราจะเป็นเกมที่ม้าขาว Ipswich Town ครับหนึ่งในทีมที่เลื่อนชั้นขึ้นมาจากลีกแชมเปี้ยนชิพฤดูกาลที่แล้วในฐานะรองแชมป์ลีกแชมเปี้ยนชิพจะเปิดพอร์ตแมนโรดรับการไปเยือนของลิเวอร์พูล Ipswich เนี่ยเก็บไปแล้ว4คะแนนจาก2นัดแรกชนะนัดแรกแพ้นัดที่2ส่วนลิเวอร์พูลเป็นทีมที่ยังไม่ชนะนะใครเลยแต่ก็ยังไม่แพ้ใครเลยเหมือนกันนะครับเพราะว่าลิเวอร์พูลเป็นทีมเดียวที่เสมอทั้ง2นัดเสมอ2นัดรวดเลยครับแล้วก็เสมอในสกอร์เดียวกันคือ 2-2 มาทั้ง2นัดแรกนะครับก็ถือว่าเป็นคู่ที่น่าสนใจและแน่นอนครับลิเวอร์พูลก็เป็นทีมที่มีแฟนในเมืองไทยเราติดตามอยู่เยอะแม้ว่าจะเล่นกลางดึกบ้านเราแต่เชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะอดตาหลับขับตานอนแล้วก็รอดูว่าผลการแข่งขันในเกมที่ลิเวอร์พูลจะต้องไปเยือนอีฟสวิชเนี่ยจะออกมาอย่างไรครับในขณะที่คู่อื่นที่จะเล่นไล่เรียงกันไปในวันเสาร์พรุ่งนี้ก็จะมีเริ่มตั้งแต่คู่หัววันที่อังกฤษก็คือเที่ยงครึ่งที่อังกฤษก็ตรงกับ6:30ของบ้านเราก็เป็นเกมที่นิวคาสเซิลยูไนเต็ดจะพบกับบอร์นมัธเล่นบ้านนิวคาสเซิลที่เก็บมาแล้ว4คะแนนจากการชนะ1เสมอ1ใน2นัดแรกในขณะที่บอร์นมัธเนี่ยเสมอ1แล้วก็แพ้1เพิ่งจะมีเพียงแค่แต้มเดียวนะครับหลายๆคนก็จะมองว่าโอกาสที่นิวคาสเซิลจะชนะก็น่าจะมีมากกว่านิดหน่อยแต่ก็ต้องรอดูเพราะว่าบอร์นมัธฤดูกาลที่แล้วก็ถือว่าเป็นทีมหนึ่งที่ทำงานได้ดีเหนือความคาดหมายของหลายๆคนแต่ฤดูกาลนี้ไม่มีอันโดนีอิราล่าเป็นกุนซือของบอร์นมัธแล้วเพราะอิราล่าย้ายไปคุมทีมลิเวอร์พูลไปทำหน้าที่แทนอาร์เนอร์สล็อตไปแล้วนะครับส่วนนิโคลโซเองก็มีการเปลี่ยนแปลงกุนซือคนใหม่เอ็ดดี้ฮาวก็ไม่อยู่แล้วเหมือนกันครับนอกจากนั้นครับเกมในวันเสาร์พรุ่งนี้บ่าย 3ที่อังกฤษตรงกับ3ทุ่มบ้านเราเนี่ยมีเตะพร้อมกัน5คู่เลยนะครับก็ไล่ตั้งแต่ไม่ไล่ตั้งแต่เพราะเล่นพร้อมกันนะครับก็มีทั้งเกมที่นอร์ทแฮมฟอร์เรสต์จะเจอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์สเปอร์ก็ถือว่าเป็นทีมหนึ่งที่ไม่น่าเชื่อนะครับว่า2นัดแรกแพ้2นัดรวดเสีย3ประตูในนัดแรกเสีย2ประตูในนัดที่2ยังยิงใครไม่ได้เลยทั้งที่หลายคนบอกว่าโอ้โหในช่วงปิดฤดูกาลก่อนออกซานฤดูกาลใหม่นี้ไก่เดทองที่จบ ในอันดับ17ในตารางพรีเมียร์ลีกตลอด2ฤดูกาลหลังสุดที่ผ่านมาซึ่งถือว่าตกต่ำดำดิ่งอย่างเหลือเชื่อโอเคไม่ได้ถึงกับหล่นหรือว่าตกชั้นลงไปเล่นในลีกแชมเปี้ยนชิพแต่การที่ทีมสเปอร์จบในอันดับ17มา2ฤดูกาลติดเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นอันดับที่ขี้เหร่มากๆแล้วทำให้แฟนของทีมไก่เดทองไม่ว่าจะเป็นอังกฤษหรือในเมืองไทยของเรามีความรู้สึกเซ็งเศร้าเอามากๆเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวก็ต้องดูว่าสเปอร์หลังจากที่ไม่มีแม้แต่แต้มเดียวแล้วยังยิงใครไม่ได้เลยเสียไปถึง5ประตูจาก2นัดแรกเนี่ยจะทำได้ดีแค่ไหนในการบุกไปเยือนซิตี้กราวรังของฟอเรสต์ซึ่ง2นัดแรกก็ยังไม่ชนะใครเหมือนกันแล้วก็เพิ่งจะมีเพียงแค่แต้มเดียวนะครับนอกจากนั้นในช่วง3ทุ่มพรุ่งนี้ก็มีเกมลอนดอนดาร์บี้ที่ฟูลแลมจะพบกับคริสตัลพาเลสเบรนท์ฟอร์ดจะพบกับซันเดอร์แลนด์แมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งเป็น1ใน4ทีมที่เก็บ6คะแนนเต็มจากการชนะ2นัดรวดไปแล้วนอกเหนือจากแมนซิตี้ก็มีอาร์เซนอลแล้วก็เชลซีและอีกทีมคือฮัลล์ซิตี้ที่เพิ่งจะเลื่อนชั้นขึ้นมาในฐานะแชมป์ลีกแชมเปี้ยนชิพจากฤดูกาลที่แล้วนี่เป็น4ทีมเท่านั้นนะครับที่ชนะ2นัดรวดแมนซิตี้เล่นในบ้านเล่นในเทสสเตเดียมเจอกับโคเวนทรีซิตี้ทีมที่ฮัลล์ซิตี้ขออภัยเมื่อสักครู่ผมพูดฮัลล์ซิตี้เนี่ยเลื่อนชั้นขึ้นมาในฐานะที่เป็นทีมที่ชนะเล่นในการเพลย์ออฟนะครับก็เป็นทีมที่3ที่ได้เลื่อนชั้นขึ้นมาส่วนทีมที่เป็นแชมป์ลีกแชมเปี้ยนชิพฤดูกาลที่แล้วคือโคเวนทรีซิตี้เนี่ยออกซัส2นัดแรกแพ้มารวดและยังยิงใครไม่ได้เลยก็อาจจะเหมือนสเปอร์นะครับสำหรับโคเวนทรีที่ยังยิงใครไม่ได้เลยแล้วก็แพ้2นัดรวดคือทีมที่แพ้ใน2นัดแรกสุดมีอยู่5ทีมด้วยกันครับแต่ทีมที่ยังยิงใครไม่ได้เลยแล้วก็เสียไป5ประตูใน2นัดแรกเนี่ยนะครับก็มีแอสตันวิลล่ากับสเปอร์คือ2ทีมนี้ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะเสียไป5ประตูจาก2นัดแรกยิงใครไม่ได้เลยส่วนโคเวนทรีก็เป็นอีกทีมที่ยิงใครไม่ได้เลยก็รวมทั้งหมดเป็น3ทีมแต่โคเวนทรีเนี่ยเสียไป4ประตูจาก2นัดแรกและอีก2ทีมที่ยังไม่มีแม้แต่แต้มเดียวก็คือฟูลแลมกับคริสตัลพาเลซซึ่งก็เป็น2ทีมที่อยู่ในกรุงลอนดอนเช่นเดียวกับท็อตแนมฮอตสเปอร์สรุปแล้ว5ทีมที่ยังไม่ชนะใครเลยยังไม่มีแต้มเลยเนี่ยนะครับ3ใน5ทีมเป็นทีมที่อยู่ในกรุงลอนดอนนะครับอ่ะย้อนกลับไปพูดถึงแมนซิตี้กับโคเวนทรีซิตี้คือหลายๆคนก็คงคิดเหมือนกันนะถ้าดูจากผลงานใน2นัดแรกเนี่ยถ้าเกิดจบเกมที่เอทิฮัดสเตเดียมแล้วแมนซิตี้เอาชนะโคเวนทรีไม่ได้ต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์แล้วก็เป็นรายการพลิกล็อกแน่แล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะคิดด้วยว่าเอ้ยแมนซิตี้นี่น่าจะชนะโคเวนทรีมากกว่า1ลูกอะไรทำนองนั้นนะครับอันนี้ไม่ได้พูดในลักษณะแบบจะไปเกี่ยวข้องกับการพนันอะไรแต่งใดเป็นการพูดตามมุมมองโดยส่วนตัวผมเองและกันผมคือมองว่าถ้าดูจากผลงานแมนซิตี้ชนะ2นัดแรกสุดโคเวนทรีแพ้2นัดแรกสุดแล้วยิงใครไม่ได้แล้วเล่นบ้านแมนซิตี้ด้วยโอกาสที่แมนซิตี้จะชนะโคเวนทรีแบบสบายๆเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนคงคิดเหมือนผมอยู่แล้วว่ามีความเป็นไปได้สูงนอกจากนั้นอีกคู่หนึ่งที่เล่นในเวลา 3 ทุ่มพรุ่งนี้ก็เป็นเกมที่ไบรตันจะพบกับลีดส์ยูไนเต็ดและคู่ 5 ทุ่มครึ่งในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นเกมที่2ทีมจาก5ทีมที่ยังไม่มีแต้มเลยใน2นัดแรกก็คือฮัลกับแอสตันวิลล่าจะต้องไม่ขออภัยพูดผิดครับฮัลทีมที่ชนะใน2นัดแรกสุดและยังไม่เสียประตูเลยใน2นัดแรกจะเปิดบ้านเจอกับแอสตันวิลล่าที่ไม่น่าเชื่อว่า2นัดแรกสุดเสียไปแล้วถึง5ประตูและยิงใครไม่ได้เลยอันนี้ถือว่ากลายเป็นอีกคู่หนึ่งที่น่าจับตามองแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนคงสนใจเป็นพิเศษว่าเกมคู่นี้มันจะจบอย่างไรนะครับเพราะว่าพอฮาวได้6แต้มแรกจาก2นัดแรกแอสตันวิลล่ายังยิงใครไม่ได้ยังไม่มีแต้มเลยจาก2นัดแรกเนี่ย มันเลยกลายเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ผมเชื่อแฟนในบ้านเราคงจะรอลุ้นกันว่าผลจะออกมาอย่างไร 5:30 วันพรุ่งนี้นะครับส่วนในวันอาทิตย์ก็มีเกมที่ผมเชื่อว่าอาจจะใช้คำว่าเป็น2คู่ที่แฟนๆคงจะรอลุ้นอยู่เหมือนกันว่าผลจะออกมาอย่างไรก็คือเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องบุกไปเยือนเอเวอร์ตันที่ฮิลล์ดิกินสันสเตเดียมสนามใหม่รังเหญ้าแห่งใหม่ของเอเวอร์ตันนะครับหลังจากที่แมนยูไนเต็ดเนี่ยออกสตาร์ทนัดแรกสุดก็แพ้ฮาวเป็นประเดิมแบบขายหน้าแพ้ที่บ้านฮาวไป 0-2 แต่ก็มาเรียกฟอร์มหรูกลับมาได้ในนัดที่2ด้วยการเปิดโอทราฟอร์ดถล่มอิปสวิชทาวน์ไป5-2มายิงถึง4ลูกในครึ่งหลังคือรวมแล้วเนี่ยยิง5ลูกรวดนะครับหลังจากอิปสวิชเป็นฝ่ายออกนำก่อนแมนเต็ดมาตีเสมอได้ในช่วงท้ายครึ่งแรกและครึ่งหลังยิงเพิ่มอีก4ลูกนำห่างไปถึง 5-1 จนกระทั่งเข้าสู่ช่วงทดเวลาแล้วถึงมาพลาดเองแบบง่ายๆที่ลิซันโดรมาร์ติเนสนะครับทำพลาดไปล็อกครองบอลแล้วก็โดนฉกไปทำให้ทีมเสียประตูเนี่ยคือเป็นการติดประมาทหลังจากเห็นทีมนำห่างเยอะแล้วก็เสียฟอร์มไปหน่อยแล้วก็ส่งผลทำให้เสียให้อิปสวิชเพียง1ลูกสุดท้ายก็ชนะ 5-2 แต่ก็เรียกว่ายังเป็นสกอร์ที่ก็สวยหรูอยู่ดีนะครับในขณะที่เอเวอร์ตันเนี่ยใน2นัดแรกเอเวอร์ตันในนัดแรกเนี่ยพวกเขานัดแรกเอเวอร์ตันชนะคริสตัลพาเลสได้ 2-0 นัดที่2เอเวอร์ตันบุกไปเยือนบอร์นมัธเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็เสมอ 1-1 นั่นหมายถึงว่าในตารางตอนนี้เอเวอร์ตันก็มีอันดับอยู่สูงกว่าแมนเต็ดนะเพราะอยู่ในอันดับ7มี4คะแนนเท่ากับทีมที่อยู่อันดับ5อย่างเบรนท์ฟอร์ดอันดับ6นิวคาสเซิลและอันดับ8ลีดส์4ทีมนี้มี4คะแนนเท่ากันส่วนแมนเต็ดก็มี3คะแนนเท่ากับไบรตันแล้วก็ซันเดอร์แลนด์อิปสวิชพวกนี้คือชนะ1แพ้1เหมือนกันนะครับคู่นี้ก็เลยน่าจับตามองว่าแมนเต็ดพอบุกไปเยือนเอเวอร์ตันเนี่ยจะทำได้ดีแค่ไหนเพราะว่านัดแรกในการออกสตาร์ทนัดเปิดฤดูกาลออกไปเล่นเป็นทีมเยือนก็แพ้กลับมาชนะในบ้านและเดี๋ยววันอาทิตย์เนี่ยแมนเต็ดจะต้องออกไปเล่นนอกบ้านอีกและการเจอกับเอเวอร์ตันในหลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยบางทีผลการขันเนี่ยมันก็อาจจะออกในแนวบางทีมันเหนือความคาดหมายอยู่แต่แมนยูไนเต็ดก็มีคือเอาว่า2ฤดูกาลก่อนเนี่ยแมนยูไนเต็ดก็เคยบุกไปชนะที่บ้านเอเวอร์ตัน 3-0 มาแล้วแล้วก็ชนะในโอทราฟอร์ด 2-0 แล้วมาอันนั้นคือ3ฤดูกาลก่อนนะครับแล้ว2ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยพวกเขาชนะเอเวอร์ตันในบ้านตัวเอง 4-0 แล้วก็บุกไปเสมอที่บ้านเอเวอร์ตัน 2-2 ส่วนฤดูกาลที่แล้วแมนเต็ดแพ้เอเวอร์ตันคาโอทราฟอร์ด 0-1 หลายคนคงจำได้ว่าเกมนั้นเนี่ยแมนเต็ดได้เปรียบเอเวอร์ตันเหลือ10คนตั้งแต่ต้นเกมแต่กลายเป็นแมนเต็ดกับทำผลงานได้อย่างน่าอับอายขายหน้าคือแพ้เอเวอร์ตันคาบ้านแต่ก็มาเรียกอาจจะเรียกว่าศรัทธาจากแฟนๆกลับมาได้ในครึ่งฤดูกาลหลังที่พวกเขาบุกไปชนะเอเวอร์ตันได้1-0นะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากในฤดูกาลหลังๆเอาว่า3ฤดูกาลหลังที่ผมพูดถึงเนี่ยแมนเต็ดก็ไม่แพ้ที่บ้านเอเวอร์ตันมาเลยนะครับแล้วย้อนกลับไปเนี่ย4ฤดูกาลก่อนก็ไม่แพ้ครั้งสุดท้ายที่เอเวอร์ตันชนะแมนเต็ดในบ้านของพวกเขาซึ่งแน่นอนว่าตอนนั้นเนี่ยยังเป็นสนามเหย้าเก่าของเอเวอร์ตันก็คือที่กูดิสันพาร์คเมื่อย้อนกลับไปฤดูกาล 2021-2022 เอเวอร์ตันชนะแมนเต็ดได้ 1-0 หลังจากนั้นมาอีก4ฤดูกาลเนี่ยแมนเต็ดไม่แพ้ที่บ้านเอเวอร์ตันเลยเดี๋ยวรอดูกันวันอาทิตย์นะครับว่าผลของคู่นี้จะออกมาอย่างไรในขณะที่คู่ที่2ของวันอาทิตย์วันอาทิตย์มีเตะกันแค่2คู่นะครับโดยคู่ที่2วันอาทิตย์อาจจะเรียกได้ว่าเป็นซุปเปอร์บิ๊กแมตช์ก็ว่าได้เพราะว่าเป็นการ จอกันระหว่าง2ทีมที่เก็บ6คะแนนเต็มไปแล้วชนะไปแล้ว2นัดรวดอาร์เซนอลจะเปิดเอมิเรตส์สเตเดียมรับการไปเยือนของเชลซีนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่เรียกว่าน่าจับตามองเอามากๆครับว่าผลเนี่ยจะออกมาอย่างไรนะครับก็เล่น 4:30 นที่อังกฤษ 4:30 นบ้านเราส่วนคู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกไปเยือนเอเวอร์ตันเนี่ยเล่นบ่าย 2:00 นที่อังกฤษตรงกับ 2:00 นของบ้านเรานะครับพูดถึงคู่อาร์เซนอลกับเชลซีหลายๆคนก็อาจจะมองว่าในเมื่อเล่นในเอมิเรตส์สเตเดียมอาร์เซนอลก็น่าจะกุมความได้เปรียบเหนือเชลซีอยู่ไม่มากก็น้อยนะครับผมเองถ้ามองอย่างนี้ผมก็ต้องคิดว่าอาร์เซนอลเมื่อเล่นในบ้านพวกเขาก็ย่อมที่จะได้เปรียบกำลังใจเสียงเชียร์ของแฟนๆก็น่าจะทำงานได้ดีกว่าเชลซีแล้วถ้ามองย้อนมองย้อนไปดูผลงานการเชิญหน้ากันของ2ทีมนี้เอาเฉพาะที่เจอกันในบ้านอาร์เซนอลฤดูกาลที่แล้วเนี่ยอาร์เซนอลเล่นในบ้านก็ชนะเชลซีได้2ประตูต่อ1 นะครับนอกจากนั้นยังมีชนะในเกมลีกคัพที่เจอกัน2นัดเย่าเยือนในรอบรองชนะเลิศที่อาร์เซนอลก็ชนะเชลซีได้ทั้งเย่าทั้งเยือนโดยเล่นในบ้านก็ชนะได้ 1-0 และยังบุกไปชนะที่บ้านเชลซี 3-2 นะครับส่วนฤดูกาลที่แล้วในเกมพรีเมียร์ลีกที่เล่นบ้านเชลซีอาร์เซนอลก็บุกไปเสมอเชลซี 1-1 เรียกว่าเจอกันในฤดูกาลที่แล้ว4นัดใน2รายการคือ2นัดเย่าเยือนในพรีเมียร์ลีกและก็อีก2นัดเย่าเยือนในลีกคัพหรือคาราบาโอคัพรอบรองเนี่ยอาร์เซนอลชนะเชลซีได้ถึง3นัดแล้วก็เสมอ1แล้วถ้าย้อนกลับไป2ฤดูกาลก่อนอาร์เซนอลเล่นในบ้านก็ชนะเชลซีอันนี้ในเกมพรีเมียร์ลีกนะครับ 1-0 แล้วก็เสมอบ้านเชลซี 1-1 3ฤดูกาลก่อนอาร์เซนอลถล่มเชลซีในเอมิเรตส์สเตเดียม 5-0 แล้วก็บุกไปเสมอที่บ้านเชลซี 2-2 4ฤดูกาลก่อนอาร์เซนอลชนะเชลซีในเอมิเรตส์สเตเดียม 3-1 แล้วก็ยังบุกไปชนะที่บ้านเชลซี 1-0 คือพูดง่ายคือว่าอาร์เซนอลเนี่ยแทบจะผูกปีชนะเชลซีในการเจอกันหลายนัดหลังใน 3-4 ฤดูกาลหลังก็มี5ฤดูกาลก่อนย้อนกลับไปฤดูกาล 2021-2022 นะครับที่ครั้งนั้นอาร์เซนอลแพ้เชลซีคาบ้าน0-2นั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่อาร์เซนอลแพ้คาบ้านให้กับเชลซีหลังจากนั้นมาก็ผูกปีชนะติดต่อกันมาแล้ว4ฤดูกาลหลังสุดนะครับแต่ในฤดูกาล2021-2022ที่อาร์เซนอลแพ้เชลซีคาบ้านแต่การบุกไปเยือนที่บ้านเชลซีก็กลับชนะได้4-2นะครับแต่ถึงอะไรก็ตามถ้าพูดถึงอาร์เซนอลเจอกับเชลซีเนี่ยเอาว่า4ฤดูกาลหลังสุดอาร์เซนอลผูกปีชนะเชลซีในบ้านตัวเองมาตลอดแพ้เชลซีคาบ้านครั้งสุดท้ายเมื่อ5ฤดูกาลก่อนถ้าผลออกมาอาร์เซนอลชนะก็ต้องถือว่าไม่ได้พลิกความคาดหมายอะไรมากแต่ถ้าเสมอก็เท่ากับว่าอาร์เซนอลอาจจะผิดหวังมากกว่าเชลซีนะแต่ถ้าเกิดกลายเป็นเชลซีบุกไปชนะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเหนือความคาดหมายไม่มากก็น้อยนะครับเพราะว่าถ้าดูจากสถิติที่ผ่านมาอาร์เซนอลก็มักจะทำได้ดีในบ้านตัวเองเวลาเจอกับเชลซีคือพูดมาถึงตรงนี้เมื่อวานผมได้พูดถึงการเสริมทัพของอาร์เซนอลแมนซิตี้แล้วก็เชลซีไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวบอกไว้ว่าวันนี้อาจจะพูดถึงการเสริมทัพของลิเวอร์พูลแมนยูไนเต็ดและจะรวมไปถึงสเปอร์ด้วยแต่ดูจากเวลาแล้วก็คงจะพูดอะไรได้ไม่เยอะมากแล้วพูดสัก1ทีมก็แล้วกันนะครับส่วนสเปอร์กับแมนยูไนเต็ดเดี๋ยวรอดูว่าสเปอร์ที่แพ้มา2นัดยังยิงใครไม่ได้เลยใน2นัดแรกอาจจะทำได้ดีแค่ไหนแล้วเดี๋ยววันจันทร์ต้นสัปดาห์หน้าหรือในช่วงต้นสัปดาห์หน้าเรามาคุยถึงการเสริมทัพของสเปอร์ว่า มันเกิดอะไรขึ้นทั้งนั้นที่เสริมทัพชนิดหลายคนบอกปึ๊กเหลือเกินแต่ทำไม2นัดแรกยังไม่มีแต้มยังยิงใครไม่ได้ส่วนแมนเต็ดเองการเสริมทัพถ้าเทียบกับทีมยักษ์ใหญ่ทีมอื่นถือว่าเสริมไม่เยอะลงทุนไม่มากแล้วอย่างเนี้ยจะไปสู้ทีมอื่นๆเขาได้หรือเปล่าในการที่จะลุ้นความสำเร็จลุ้นแย่งแชมป์ก็ต้องถือว่าเสียเปรียบยักษ์ใหญ่ทีมอื่นๆที่เขาทุ่มทุนมหาศาลคว้าตัวนักเตะ100กว่าล้านปอนด์เข้ามาเสริมทีมอย่างพวกอาร์เซนอลอย่างพวกแมนซิตี้หรือแม้แต่ลิเวอร์พูลเชลซีสเปอร์อะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันตรงนั้นในขณะที่ทางฝั่งลิเวอร์พูลเนี่ยจะว่าไปก็มีการเสริมทัพแบบไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะว่านอกเหนือจากการคว้าตัวเชอร์มี่ชาเก้มาจากแรนส์55ล้านปอนด์อันนี้เป็นกองหลังนะครับแล้วก็ยังคว้าตัวผู้เล่นตัวรุกริมเส้นอย่างวิกตอร์มุนโยสนักเตะสเปนมาจากโอซาซูน่านี่ก็ 34.5 ล้านปอนด์แล้วก็ยังได้ตัวแบรดลีย์บาโคล่ามาล่าสุดอีกกว่า100ล้านปอนด์ก็คืออย่างเป็นทางการที่เขาระบุนะ100กับ100ล้านกับอีก600,000ใช้ว่า106ล้านปอนด์อ่ะมาผมก็เรียกลำบาก106ล้านปอนด์อ่ะที่คว้าตัวแบรดลีย์บาโคล่ากองหน้าดาวรุ่งทีมชาติฝรั่งเศสมาจากปารีสแซงต์แชร์แมงก็ถือว่าเป็นการคว้าตัวในระดับ100กว่าล้านปอนด์มาต่อเนื่องอีกคนนะเพราะฤดูกาลที่แล้วก็ซื้อทั้งฟอร์เรนเวียซื้อทั้งอเล็กซานเดอร์อีซักพวกนี้ก็100กว่าล้านปอนด์มาแล้วนะครับแต่กลายเป็นว่า2นัดแรกยังไม่ชนะใครอาจจะไม่แพ้ใครก็จริงแต่แฟนเดอร์คอปก็ไม่ปลื้มเท่าไหร่ล่ะกับการที่2นัดมีเพียงแค่2แต้มก็ต้องรอดูในนัดที่3กลางดึกคืนนี้ด้วยและเดี๋ยวต้นสัปดาห์หน้าเรามาสรุปผลของแต่ละคู่พรีเมียร์ในช่วงสุดสัปดาห์นี้กันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมบิ๊กยะสาธิตปริกุลาไปก่อนพบกันใหม่ค่ำวันจันทร์ต้นสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: เจาะกีฬากับบิ๊กยะสาธิตปริกุลอัปเดตข่าวกีฬาที่วิทยุครอบครัวข่าว
3: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHzเร็วน
4: ี้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่าก
5: ลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple I
6: เมื่อความงดงามแห่งสถาปัตยกรรมล้วนสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความศรัทธาจึงนำมาซึ่งเรื่องราวที่ตำนานทัศนาขอนำเสนอวัดบวรสถานสุทาวาสติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้วันศุกร์นี้เวลา 21:00 นที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และย้อนภาพให้เห็นอย่างชัดเจนมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
7: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
1: ข่าวสารสำคัญที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
2: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่าก
3: ลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัทTriple Iโลจิสติกส์

่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักซาบซึ้งประทับใจจะบทประพันธ์ของวรางคณา

0: ความรักเปรียบเหมือนยาชูใจชั้นดีแต่ถ้ารักสั่นคลอนก็เหมือนกับยาขมดีๆนี่เองจะมีสักกี่มากน้อยที่มีความรักดั่งปูด้วยกลีบกุหลาบแม้แต่ตัวเธอเองก็เช่นเดียวกันใครต่อใครก็มองว่าความรักของเธอสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วแต่ใครจะไปรู้แล้วว่าเรื่องปลีกย่อยของการใช้ชีวิตคู่นั้นมันยุ่งเหยิงจนเธอเสียขวัญแต่ด้วยความที่เขานั้นเป็นคนที่ดีจริงความรักของคนทั้งคู่จึงคงเหมือนเดิมดังเช่นวันหวานยังหวานแวว
1: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยาคาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาเท่าการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราพ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราพ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก

0: ี่ถ้ารู้ว่าเมียตัวเองมาทำอะไรบ้าๆอย่างนี้แล้วก็ฉันมั่นใจนะว่าพ่อนินน่ะจะต้องห้ามอย่างเด็ดขาด
1: นี่หมายความว่าลูกเราน่ะทำอะไรโดยพลักการไม่ได้ปรึกษาผัวหรอกเหรอ
0: ก็เปล่าแต่ถ้าปรึกษาแม่ตราก็คงไม่ได้ให้หมอเอามีดกรีดหน้าอย่างนี้หรอกนะ
1: ทำไมถึงทำอะไรกันอย่างนี้ล่ะ
0: ก็ไม่รู้สิ
1: พ่อนินเป็นผัวเป็นหัวหน้าครอบครัวเรื่องสำคัญอย่างนี้ลูกเรามองข้ามไปได้ยังไงกัน
0: ก็แม่ตรามันกำลังบ้า
1: เมื่อยังไงล่ะ
0: ก็เห็นว่าหลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้วก็จะไปหย่ากับพ่อนินทันที
1: ฮะว่ายังไงนะนี่แม่ยาลูกของเราน่ะเขาคิดอะไรอยู่เนี่ย
0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันล่ะค่ะ
1: เฮ้ยทำไมถึงทำอะไรวุ่นวามอย่างนี้รู้หรือเปล่าว่าผัวดีๆน่ะมันไม่ได้หากันได้ง่ายๆหรอกนะผู้หญิงอย่างที่อยู่มาทั้งชีวิตยังไม่มีโอกาสได้เจอผู้ชายดีๆเข้ามาเกี่ยวดองด้วยเลยเนี่ยจะบอกให้นะแต่เนี่ยนะพ่อนินเนี่ยเขาแสนดีไม่มีอะไรด่างพร้อยเลยนึกยังไงของแกอยู่ว่างเกินไปไม่มีอะไรทำจิตก็เลยฟุ้งซ่านหรือยังไงฮะ
0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันล่ะนะ
1: เออแล้วเนี่ยลูกสาวเรานอนหรือยัง
0: ไม่รู้สิแต่ฉันจะลองเรียกดูนะ
1: เรียกขึ้นมาคุยกันหน่อยสิ
2: ฮัลโหลพ่อล่ะคะ
1: พ่อเองลูก
2: พ่อยังไม่นอนอีกเหรอคะ
1: ก็กำลังจะเข้านอนนั่นแหละแม่เราโทรมาหาน่ะ
2: นี่แม่โทรไปกวนพ่อเองเหรอคะเนี่ย
1: ก็ไม่ได้กวนอะไรหรอกกำลังคิดถึงอยู่เหมือนกันแหละ
2: ดาก็คิดถึงพ่อเหมือนกันค่ะ
1: คิดถึงแต่ปากละมั้งเนี่ย
2: แล้วกันสิคะพ่อทำไมถึงพูดอย่างนี้ล่ะคะ
1: ก็รู้ไม่จริงล่ะ
2: ไม่จริงค่ะดาน่ะคิดถึงพ่อมากๆเลยนะคะ
1: ก็ได้คิดถึงจริงแล้วทำไมไม่ยอมโทรกลับหาพ่อบ้างล่ะอะก็อ้างไม่ว่างไม่เห็นจะต้องทำอะไรเลยนั่งเป็นคุณนายสบายจะตายชัก
2: แหมพ่อน่ะไม่รู้อะไรหรอกค่ะ
1: ไม่รู้ยังไงมีผัวดีผัวหาเงินได้ใช้ตลอดแล้วจะเอายังไงอีก
2: ในสายตาพ่อพี่นินเนี่ยเป็นคนดีมากสินะคะ
1: โอ้แน่นอนหรือเราคิดว่าผัวเราไม่ดีเป็นคนเฮงซวยหรือไง
2: ก็คือว่า
1: ผู้ชายดีๆอย่างพ่อนินน่ะไปหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะแม่ตรา
2: ผู้ชายเจ้าชู้เนี่ยนะดีพ่อเป็นผู้ชายเหมือนกันก็เลยเข้าข้างกันใช่ไหมล่ะ
1: โอ้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อย
2: แล้วมันยังไงล่ะคะ
1: พ่อว่าพ่อมองคนไม่ผิดนะแม่ตราเราลองตรึกตรองดูให้ดีๆสิว่าผัวเราน่ะเป็นอย่างที่เรากล่าวหาจริงหรือเปล่าเป็นเพราะว่าพ่อนินน่ะกลับบ้านไม่ค่อยตรงเวลาสักเท่าไหร่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าไปมีเมียน้อยอยู่นอกบ้านหรอกเหรอฮะ
2: แล้วยังไงล่ะคะพ่อให้ตราคิดว่าเขาไปทำงาน OT หรือไงคะผู้บริหารอย่างเขาอ่ะจะต้องมี OT ด้วยเหรอคะ
1: ก็ทำไมเราไม่คิดว่าเขาอาจจะนัดกินข้าวกับผู้หลักผู้ใหญ่ล่ะฮ
2: ะแรกๆอ่ะตราอาจจะนึกอย่างนั้นนะคะพ่อแต่ทีๆเข้ามันชักยังไงซะแล้วล่ะค่ะจะมาให้ตราคิดอย่างนั้นน่ะเพื่อหลอกตัวเองไปวันๆตราไม่ทำแล้วค่ะก็ให้มันรู้ไปสิคะว่าชีวิตนี้ไม่มีเขาแล้วตราจะต้องอดตายนะคะพ่ออ
1: เราน่ะไม่อดตายหรอกพ่อรู้ว่าเรามีปัญญาทำมาหากินแน่นอนแต่เราน่ะจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนไปสู้หน้าเพื่อนพ้องได้ยังไง
2: ไม่เห็นจะต้องไปแคร์ใครเลยนี่คะชีวิตมันเป็นของตรามีสิทธิ์ตัดสินใจเองค่ะ
1: เฮ้ย
2: พ่อไม่ต้องพูดเรื่องนี้แล้วล่ะค่ะ
1: หมายความว่าเราได้ตัดสินใจแล้วสินะเนี่ย
2: ค่ะ
1: แล้วเมื่อไหร่ล่ะ
2: อะไรคะเมื่อไหร่ของพ่อน่ะ
1: เมื่อไหร่จะพากันไปยา
2: หลังจากที่ตราออกจากโรงพยาบาลใบหน้าของตราหายดีแล้วค่ะ
1: ก็ทำไมไม่ยาซะเรื่องนี้เลยล่ะจะมาดึงเวลาให้เราออกจากโรงพยาบาลทำไมฮะ
2: พ่อพูดเหมือนประชดตรานี่เนี่ย
1: โอ้เปล่าพ่อจะไปประชดเราทำไมกันเล่าชีวิตเราน่ะไม่ใช่ชีวิตของพ่อสักหน่อยที่พูดนะเพราะพ่อคิดว่ายังไงเราก็ต้องหย่ากับพ่อนินแน่น แล้วจะมาดึงเวลาเอาไว้ทำไมให้เจ้าหน้าที่เขาเอาเอกสารมาให้เซ็นที่โรงพยาบาลซะเลยพ่อนินน่ะเขาจะได้รู้ว่าเขาเป็นพ่อม่ายไปเรียบร้อยจะได้ไม่ต้องมาเหลียวแลเราอีกต่างคนต่างอยู่ยังไงล่ะ
2: ก็ทำไมต้องรีบร้อนด้วยล่ะคะ
1: ไม่ได้รีบร้อนไหนๆก็ต้องหย่าแล้วไม่ใช่เหรอ
2: ก็ใช่แต่ว่าร
1: ีบหย่าเหอะนะพ่อนินน่ะจะได้เปิดโอกาสให้ผู้หญิงที่มีความคิดดีๆมาแต่งงานด้วยจะได้ไม่เสียโอกาสพ่อไม่อยากเห็นผู้ชายดีๆอย่างพ่อนินเนี่ยเสียโอกาสแม้แต่วินาทีเดียว
2: พ่อนี่พ่อเห็นขี้ดีกว่าไส้เหรอคะ
1: โอ้เปล่าพ่อไม่ได้คิดอย่างนั้นสักหน่อย
2: นี่แหละการที่พ่อพูดอย่างเงี้ยก็เท่ากับไปเข้าข้างพี่นินแล้วล่ะ
1: ก็เขาน่าเป็นคนดีนี่นะ
2: โอ้ยพูดกับพ่อแล้วเหนื่อยใจ
1: พ่อเองก็เหนื่อยใจกับเราเหมือนกันนั่นแหละ
2: งั้นก็ไม่ต้องพูด
1: นี่เราอยากให้มันจบใช่ไหม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้ต่อไปนี้พ่อจะไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวของเราอีกโตแล้วนี่นะปีกล้าขาแข็งแล้วเหาะเองได้แล้วไม่ต้องแคร์หัวใจของคนแก่แล้วล่ะ
2: พ่อ
1: เอาเถอะพ่อก็ขออวยพรให้ลูกนะมีชัยก็แล้วกันนะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: งั้นแค่นี้นะ
2: เอ้ยเดี๋ยวค่ะพ
1: ่ออ่ะอะไรอีกล่ะ
2: จ้าเป็นห่วงพ่อนะคะอย่าไปไหนคนเดียวเด็ดขาดนะคะ
1: ทำไมกลัวพ่อจะกลับบ้านไม่ถูกหรือไง
2: ก็พ่อ
1: ไม่เป็นไรหรอกอย่าห่วงเลยแค่นี้นะ
2: สวัสดีค่ะพ่ออ
1: ืมสวัสดี

0: ฮัลโหล
1: ฝันเองนะคะพ่ออ
0: ืมยังไม่นอนอีกหรือไง
1: ฝันนั่งดูทีวีค่ะ
0: ไม่มีใครอยู่บ้านงานคงจะลดน้อยลงสิเนี่ย
1: ก็เหมือนเดิมนั่นแหละค่ะพ่องานบ้านทำอยู่เหมือนเดิมทุกวันละค่ะ
0: อย่างน้อยๆก็มีเสื้อผ้าน้อยลงจริงไหมล่ะ
1: ถึงอย่างนั้นก็เถอะค่ะกลับมาก็เต็มตะกร้าเลยล่ะค่ะ
0: อืมไหวหรือเปล่าล่ะถ้าไม่ไหวเนี่ยให้พี่เราหาเด็กมาช่วยเพิ่มสิ
1: โอ้ยพี่ตราขี้เหนียวจะตายไปค่ะให้หวานทำคนเดียวยังบ่นเรื่องเงินเดือนเลยค่ะ
0: อืมจริงเหรอ
1: จริงสิคะเนี่ยเงินเดือน 7,000 ทำทุกอย่างใช่ไหมคะพ่อคืนให้หาคนมาช่วยสงสัยพี่ตราจะต้องหักเงินเดือนจากหวานไปให้เด็กมั้งพ่อ
0: จะเหนียวอะไรขนาดนั้นพี่เคยเราเนี่ยเงินตั้งมากมาย
1: พ่อไม่รู้เหรอคะว่าพี่ตราน่ะเคี่ยวแค่ไหน
0: ถ้าไม่ไหวก็กลับมาอยู่บ้านให้พี่เราน่ะหาคนใหม่มาแทนสักสิ้นเรื่องอยู่บ้านเราน่ะรายได้อาจจะได้ไม่มากนักแต่ก็ไม่หนักใจอะไรจริงไหม
1: มันก็จริงของพ่อค่ะแต่หวานทิ้งหลานมาไม่ได้แล้วค่ะ
0: ติดหลานว่างั้นเหรอ
1: แหมก็เคยดูแลกันมานานแล้วนี่คะก็เป็นห่วงพวกแกเป็นของธรรมดาแหละค่ะพ
0: ่
1: ออ
0: ืมแล้วอย่างนี้เกิดสองผัวเมียนั่นหย่ากันจริงๆเราจะทำยังไง
1: พี่นินกับพี่ตราจะหย่ากันเหรอคะพ
0: ่
1: อ
0: ข่าวแว่วมาอย่างนั้นนะ
1: ตายจริงเป็นเรื่องจริงเหรอคะเนี่ย
0: อืมพี่เราน่ะเขายืนยันมาอย่างนั้นนะ
1: พี่ตาเนี่ยเป็นคนเจ้าอารมณ์ไม่ยอมฟังเหตุผลของคนอื่นแล้วเชื่อเพื่อนมากกว่าใครค่ะ
0: เชื่อเพื่อน
1: ค่ะ
0: นี่หมายความว่าเรื่องของพี่เรากับพ่อธนินมีเพื่อนมาคอยเป่าหูเหรอ
1: หวานเคยได้ยินพี่ตราพูดคนโทรศัพท์กับเพื่อนนะคะแล้วก็อารมณ์เสียเรื่องพี่นินนะคะ
0: อืมเฮ้ยมีเพื่อนเฮงสวีเดนเนี่ย
1: พ่ออย่าเอาเรื่องนี้ไปพูดกับพี่ตราเด็ดขาดนะคะ
0: ทำไมล่ะ
1: ถ้าพี่รู้พี่ก็ต้องหาว่าหวานน่ะเป็นคนฟ้องพ่อสิคะหวานน่ะยังไม่อยากโดนพี่ตราดุเอาอะค่ะนะคะพ่ออย่าพูดเด็ดขาดนะคะ
0: เออไม่พูดก็ได
1: ้ขอบคุณค่ะอ๋อพ่อทำอะไรอยู่อะคะน่ะ
0: คุยโทรศัพท์กับเราอยู่ไง
1: ไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อย
0: อ้าวแล้วยังไง
1: หวานหมายถึงว่าพ่อนอนอยู่บนเตียงหรือทำอะไรอยู่กันแน่คะ
0: อ๋อนอนเล่นอยู่ที่โซฟาแล้วก็นอนคุยโทรศัพท์กับเราไง
1: รู้แล้วค่ะ
0: มีอะไรอีกไหมฮะ
1: หวานเป็นห่วงพ่อนะคะ
0: โอ้ยจะมาห่วงอะไรพ่อเราฮะ
1: ก็พ่อไม่สบายแม่ก็ไม่อยู่บ้านหวานก็ต้องเป็นห่วงพ่อสิคะ
0: พ่อไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยนึงอย่ามากล่าวหาพ่อแม่นะหวาน
1: ก็พ่อบอกว่าพ่อเป็น
0: ความจำเสื่อมถูกต้องไหม
1: ก็คือว่า
0: พ่อไม่ได้เป็นอย่างที่หมอกล่าวหาพ่อน่ะความจำดีเยี่ยมนะจะบอกให้
1: เอาเถอะค่ะเชื่อหมอไว้ก็ดีเหมือนกันนะคะ
0: ไม่พ่อน่ะไม่ได้เป็นอะไรรู้ไว้ซะด้วยนะแม่หวาน
1: ค่ะไม่เป็นก็ไม่เป็นค่ะ
0: เอาละแค่นี้ก่อนนะพ่อจะขึ้นนอนแล้ว
1: ค่ะสวัสดีค่ะพ่ออ
0: ืมสวัสดี
2: คือเนี่ยนอนเฝ้าไหม
3: ทำไมคะอยากแสดงความรับผิดชอบกับฉันหรือไง
2: เปล่า
3: แล้วไงคะ
2: ผมก็อยากทำหน้าที่สามีที่ดีปกตินั้นน่ะมีอะไร
3: ใช่สิเดี๋ยวเนี่ยฉันไม่มีความสำคัญอะไรแล้วนี่นาไหนเลยจะหวานหอมเหมือนแม่เลขาของพี่ล่ะ
2: ตราเอาอะไรมาพูดฮะ
3: ก็ความจริงไงล่ะแม่นั่นน่ะทั้งสวยทั้งสาวพริ้มเพราไปทั้งตัวเลือกกินตรงไหนก็หอมหวานทั้งนั้นแหละไหนเลยจะมาเหมือนฉันซึ่งทั้งแก่ทั้งเฉาแห้งเหี่ยวหาความผุดผ่องไม่ได้
2: นี่
3: มีแต่คนเมินหน้าหนีก็ทั้งนั้นแหละ
2: ก็เพราะมีสมองคิดได้แค่นี้นะสิก็ได้โดนคนอื่นเขาเป่าหูง่ายๆอย่างนี
3: ้พี่นินอย่ามาว่าฉันโง่นะฉันก็เป็นคนเหมือนกับพี่อย่ามาดูถูกคนด้วยกันนะจะบอกให้เดี๋ยวจะโดนไม่ใช่น้อยโถเอ้ย
4: โอ้ยแม่จะชวนพ่อทะเลาะกันอีกนานไหมฮะเนี่ย
3: ตามิด
2: มิด
5: เรารู้สึกชินชากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซะแล้วไม่ใช่ครั้งแรกที่เราเห็นลักษณะอย่างนี้ ลูกสาวเราทำไมถึงวู่วามนักก็ไม่รู้สินะจะว่าพ่อนินไม่ดีก็ไม่ใช่เพราะเขาขันอาสาจะเฝ้าไข้ใกล้เตียงเมียแต่เมียก็กลับพูดจาประชดประชันซะอย่างนั้นนั่นแหละช่างไม่รู้กาลเทศะซะเลยนึกอยากพูดอยากจะว่าก็โล่งขึ้นมาซะอย่างนั้นนั่นแหละผัวที่ไหนจะยอมใจเย็นอ่อนข้อให้ตลอดเวลาล่ะโดนกระทบกระเทียบบ่อยๆก็มีอารมณ์ตอบโต้มั่งอย่างนั้นนั่นแหละนะหัวใจมีเลือดมีเนื้อนี่นาหาใช่พระอิฐพระปูนสักหน่อยหรือว่ามันจะเป็นปลายทางของผัวเมียคู่นี้แล้วอย่างนั้นเหรอถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเด็กสองคนล่ะพวกกำลังเป็นเยาวชนแล้วอีกหน่อยก็ต้องเป็นคนดีของชาติถ้าแพขาดถ่อซะแล้วจะปล่อยแพล่องลอยกลางแม่น้ำไปได้สักกี่น้ำล่ะสักประเดี๋ยวแพก็ต้องแตกกลางแม่น้ำแล้วมันจะส่งผลร้ายให้กับใครกันล่ะถ้าไม่ใช่ลูกสองคนคุณเป็นพ่อแม่จะเป็นอะไรมากเล่าในเมื่อทำอะไรไม่คิดหน้าคิดหลังตั้งแต่แรกแล้วนี่นาก็คงจะได้เห็นหรอกคงจะได้เห็นหลานสองคนเสียคนก็คราวนี้นั่นแหละ
4: เรื่องของพ่อกับแม่ทำไมต้องพูดให้ผมรู้ด้วยล่ะฮะมันไม่เกี่ยวกับผมสักหน่อย
6: นี่มิตรจะไม่เกี่ยวได้ยังไงในเมื่อแม่กับพ่อน่ะจะต้องหย่ากันในเร็วๆนี้แล้วเราก็ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ดีนั่นแหละ
4: เกี่ยวยังไงฮะ
6: อ้าวมิตรก็ต้องตัดสินใจสิว่าเลือกที่จะอยู่กับใครอยู่กับแม่หรือว่าจะอยู่กับพ่อของเราแล้วอย่างเงี้ยมันเกี่ยวกับลูกหรือเปล่าล่ะฮะ
4: ผมไม่สนใจหรอกฮะไม่มีใครให้ผมอยู่ด้วยผมออกไปอยู่ข้างนอกคนเดียวก็ได้ฮะ
6: จะบ้าหรือไงไม่มีใครไม่ให้เราอยู่เลยนะแล้วแม่คิดว่าลูกควรจะเลือกอยู่กับแม่มากกว่าอยู่กับพ่อของเรา
4: เหตุผลละฮะ
6: แม่ดูแลเราได้ดีกว่าพ่อแน
4: ่แม่มีปัญญาส่งเสียผมเรียนจนจบด็อกเตอร์หรือเปล่าฮะ
6: ลูกมิตรที่ลูกพูดอย่างเงี้ยเพราะลูกได้ตัดสินใจไปแล้วใช่ไหมว่าเลือกจะอยู่กับพ่อเนี่ยใช่ไหมบอกแม่มาเดี๋ยวนี้นะตมิตร
4: ผมไม่อยากพูดไม่อยากให้ใครเสียใจฮะแต่ถ้าถามใจผมไม่อยากให้พ่อกับแม่ต้องเลิกลากันแต่ว่าผมก็ไปห้ามใครไม่ได้ทุกคนมีสิทธิ์ตัดสินชีวิตของตัวเองด้วยตัวเองนะฮะ
6: แม่เสียใจนะมิตรลูกไม่เลือกที่อยู่กับแม่ใช่ไหม
4: ผมไม่รู้ผมบอกไม่ได้แม่อย่าเพิ่งตีโพตีพายเลยฮะ
6: นี่ไม่ถามว่าแม่เอะอะวอยวายเหรอ
4: แม่ชอบทำไม่ใช่เหรอฮะเอะอะก็วีนใส่พ่ออย่างเดียวแม่ไม่รู้ตัวเองเลยหรือยังไงอะ
6: ตามิด นี่
4: ลูกผมไปดีกว่า
6: จะไปไหน
4: ไปนอนที่โรงแรมยังไงล่ะฮะนี่เมน
7: ครับพี่
4: จะไปกับพี่หรือเปล่าหรือจะไปคนเดียวฮะ
7: ไปสิไปแม่มินไปก่อนนะคะพรุ่งนี้เช้าจะมาหาแม่ใหม่นะคะ
8: เออเดี๋ยวลูกมิน
7: อะไรคะพ่อ
8: เดี๋ยวกลับพร้อมกับพ่อก็ได้นะ
7: พ่อจะกลับไปนอนที่โรงแรมเหรอคะ
8: ก็ทำให้พ่อไปนอนที่โรงแรมแล้วใจพ่อออกไปนอนที่ม้าหินยาวนอกห้องคนไข้หรือไงในเมื่อเจ้าของคนไข้ไม่อนุญาตให้เฝ้าแล้วนี่นาง
7: ั้นก็ไปด้วยกันเถอะค่ะพ
8: ่ออะไปดูไปตามิด
4: ฮะพ่อผมไปนะแม่
6: เออไปกันให้หมดเลยไม่ต้องมาสนใจใหญ่ดีแม่หรอก
8: ไปมิดอยู่ต่อก็อารมณ์เสียเปล่านะคุยกับคนบางคนคุยยังไงก็คุยกันไม่รู้เรื่องหรอกลูก
4: ฮะพ
7: ่
4: อ
7: ไปนะคะยายเออไปเหอะไปหลับให้สบายนะลูกนะ
6: ค่ะยายแม่เห็นไหมพี่นินเนี่ยเขาไม่ใหญ่ดีตราเลยสักนิดเดียวมันน่าน้อยใจไหมล่ะแม
5: ่นี่แม่ตราแกอย่าเที่ยวไปโทษคนอื่นเลยโทษตัวเองซะก่อนเถอะนะ
6: แม่ทำไมถึงพูดอย่างนี้ล่ะคะแม่ตราเสียใจนะคะขนาดแม่ยังไม่ยอมเข้าข้างตราเลยแล้วจะให้ใครมาเห็นใจล่ะเนี่ย
5: ก็หรือไม่จริงล่ะ
6: จริงอะไรล่ะคะ
5: ก็เราเป็นคนหาเรื่องขอหย่ากับพ่อนิน
7: หยกหยกเองนี่นาฮะ
3: ก็เขาทำกับตราขนาดเนี้ยแม่จะให้ตราทนหรือไงคะตราไปได้งอกเหมือนควายนะคะแม
7: ่นี่ล่ะนี่ละก็ที่แกทำอยู่นี่นะโง่ยิ่งกว่าควายอีกนะจะบอกให
3: ้แม่ไม่จริงอ่ะตราไม่ได้งอกสักหน่อย
7: เหรอผัวดีๆอย่างนั้นน่ะแกจะไปหาที่ไหนอีกบอกแม่มาทีสิหือ
3: คนเจ้าชู้ขนาดนั้นแม่ยังเข้าข้างไปชื่นชมเขาอีกหรือไง
7: ก็แล้วเรามีหลักฐานมัดตัวเขาหรือยังล่ะ
3: เพื่อนพูดก็ให้เป็นหลักฐานมัดตัวเขาแน่นหนาแล้วนะคะ
7: หรอแล้วถ้าเกิดเพื่อนของแกต้องการยุยงให้พวกแกสองคนเลิกลากันล่ะแกจะไปทันเกมเพื่อนเหรอแกรู้ได้ยังไงว่าเพื่อนที่พูดกับแกน่ะเขาพูดเพราะว่าหวังดีกับแกหรือว่าประสงค์ร้ายกันแน่นะฮะ
3: แต่อิ๋วนะเป็นเพื่อนสมัยเรียนเลยนะคะแม่
7: แล้วไงเพื่อนที่เรียนมาด้วยน่ะแย่งผัวเพื่อนไม่ได้หรือไงหือ
3: แม่ใครวอนถึงฉันนะ
9: เมียหัวหน้ามั้งคะพี่
3: ชะบ้าเหรอนางตรามันจะมาบ่นถึงฉันทำไมอะ
9: อ้าวก็พี่พยายามจะให้สาเนี่ยแย่งหัวหน้าไปจากเขานี่นา
3: แต่เขาไม่มีวันรู้เรื่องนี้หรอกจ้ะนางโง่อย่างมันนะนะโดนแย่งผัวไปแล้วก็ยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไป
9: แต่สามีความรู้สึกว่าหัวหน้าไม่เล่นด้วยนะเนี่ย
3: เธอจะต้องไปกลัวอะไรอะตื้อขึ้นทุกวันทุกวันเดี๋ยวเขาก็ใจอ่อนยอมเธอเองนั่นแหละ
9: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอพี่
3: ก็ใช่นะสิยะเธอเชื่อฉันสิสางานเนี้ยเธอจะต้องเป็นผู้ชนะถ้าเธอแย่งหัวหน้าเป็นของเธอแล้วล่ะก็เธอจะสบายตลอดชีวิตอย่าลืมนะว่าหัวหน้าของเธอน่ะมีเงินมีสวัสดิการเยอะแยะมากมายไม่ใช่เหรอ
9: มันก็ใช่นะนะแต่สาก็ไม่เห็นหัวหน้าน่ะจะเอาสวัสดิการออกมาใช้เลยอ่ะ
3: ก็ดีสิเขาจะต้องเก็บไว้ให้เธอใช้แน่นอนแหละจ้ะ
9: จริงเหรอ
3: จริงสิจ้ะ
9: ถ้าเป็นเรื่องจริงอ่ะนะสาจะมีความสุขมากๆ

0: ู้ไหม
1: ก็มันเรื่องจริงนี่นาอย่ายาตราสวยจริงๆนี่คะถ้าเธอไม่สวยสะพรั่งแล้วก็หัวหน้าจะยอมแต่งงานกับเธอเหรอคะ
0: แต่ว่าตอนนี้แม่นั่นแก่แล้วนะมีลูกถึงสองคนด้วยละแต่เธอได้ยังไม่เคยผ่านผู้ชายมาก่อนเลยเธอทั้งสาวทั้งสวยมีเหรอว่าผู้ชายอย่างธนินเนี่ยจะเมินหน้าหนีเธอ
2: ท่านกำลังฟังวันหวานยังหวานแววจากคณะเกศทิพย์
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
5: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิมต้น

0: ุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกตทิพย
0: ์ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ
2: ์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
3: เราเนี่ยเหมือนพวกนางมารร้ายจังเลยอ่ะว่าไหมพี่
4: จ๋าที่เธอจะบ้าหรือไง
3: จริงๆนะพี่สามีความรู้สึกว่าสาเป็นนางมารร้ายที่ร้ายกาจมากเลยล่ะรู้ก็ทั้งรู้ว่าผู้ชายเนี่ยเขามีเมียมีลูกแล้วสาก็ยังอยากจะแย่งเขามาอีกแน
4: ่ไอ้ของอย่างนี้มันขึ้นอยู่กับผู้ชายเขาด้วยนะสาถ้าผู้ชายเขาเล่นด้วยเราก็ไม่ผิดหรอกเธอเนี่ยเชื่อพี่สิพี่เนี่ยอยากเห็นนางนั้นล้มไม่เป็นท่าต้องสมซานกลับไปซบอกพ่อแม่อยากทำตัวดีเด่นกว่าพี่ไปซะทุกเรื่องทำไมล่ะพี่ก็อยากจะแกล้งให้มันช้ำใจซะบ้างก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าวันที่มันไปหย่ากับผัวของมันน่ะมันจะรู้สึกยังไงบ้างพี่เชื่อว่ามันคงจะยิ้มไม่ออกหรอกปากก็บอกว่าต้องการหย่าให้เร็วที่สุดก็ตามทีเถอะแต่พอเอาเข้าจริงๆจะต้องเสียใจนั่นแหละก็ไม่แน่นะมันอาจจะไม่อยากมีผัวไปตลอดชีวิตปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้เฉาตายไปตามกาลเวลาก็ได้ใครจะไปรู้เชอะ
3: เฮ้ย
4: เธอไม่ต้องคิดมากหรอกนะสาทำตามพี่ทุกขั้นตอนพี่รับรองว่าเธอจะได้ครอบครองหัวหน้าของเธอแน่นอนนะจ๊ะ อ่ะโทรสิจ๊ะ
3: โทรหาใครคะ
4: อ้าวก็เรากำลังพูดถึงใครแล้วจ๊ะ
3: หัวหน้า
4: ถูกต้องโทรไปหาเขาเดี๋ยวนี
3: ้อุ๊ยมันจะดีเหรอคะพี
4: ่ดีเชื่อพี่มันโทรเข้าสักวันหนึ่งเขาจะต้องใจอ่อนกับเธอแน่นอน
3: เกิดเขายังอยู่กับเมียเขาแล้วพี
4: ่โอ้ยจะต้องไปกลัวอะไรต่อให้อยู่ตรงหน้าเมียก็เลยพี่ก็มั่นใจว่าเขาไม่บอกเมียเขาหรอกว่าเธอโทรไปหาไม่ต้องกลัวนะเธอน่ะไม่โดนเมียเขาโทรมาด่าแน่นอน
3: แต่สาว่ามันเสี่ยงเกินไปนะ
4: นี่เราอุตส่าห์มาหาเขาถึงพัทยาเธอจะนอนเหงาอยู่ในห้องพักโรงแรมนี่หรือยังไงเวลานี้เธอควรจะอยู่กัน2ต่อ2ในผับที่ไหนสักแห่งในเมืองพัทยาเชื่อพี่สิจ๊ะ
3: เออแต่ว่า
4: ถึงกล้าโทรใช่ไหมใช่เลยใช่ๆอ่ะมาพี่โทรให้ก็ได
3: ้เออไม่ต้องค่ะไม่ต้องสาโทรเองก็ได้พี่รู้เบอร์หัวหน้าเหรอคะ
4: ก็ดูชื่อสิชื่อธนินทร์แล้วก็ใช่แน่นอน
3: ไม่ต้องค่ะสาโทรเอง

0: ก็รีบโทรไปเลย
1: จะโทรเดี๋ยวนี้ล่ะฮัลโหล
2: ฮัลโหล
1: หัวหน้าเหรอคะสาเองนะคะ
2: สามีอะไรหรือเปล่า
1: ตอนนี้สาอยู่ที่พัทยาแล้วค่ะ
2: อ้าวสาพัทยาทำไม
1: ก็มาเยี่ยมคุณพี่นะคะ
2: คุณพี่ไหนล่ะ
1: ก็คุณพี่ยาตราภรรยาของหัวหน้าไงล่ะคะ
2: เอ๊ะสารู้ได้ไงว่าเมียฉันอยู่โรงพยาบาลที่พัทยาเนี่ยฮะ
1: หัวหน้าลืมแล้วเหรอคะว่าพี่อิ๋วนั่นเป็นเพื่อนสนิทของคุณพี่ยาตรานะคะ
2: อ๋อฉันลืมไปแล้วล่ะแล้วได้ไปเยี่ยมมาหรือยัง
1: ไปมาแล้วค่ะอันที่จริงแล้วคุณพี่ยาตราไม่ทำศัลยกรรมใบหน้าเธอก็สวยพริ้งอยู่แล้วนะคะไม่รู้ว่าไปทำแล้วจะสวยเหมือนเดิมหรือเปล่าสาวกลัวจะเสียโฉมไปนะคะ
2: จำก็เถอะอยากทำอะไรก็ทำไปไม่ว่ากันอยู่แล้ว
1: หัวหน้าไม่เคืองคุณพี่เขาหรอคะ
2: เคืองแล้วจะได้อะไรขึ้นมาล่ะก็เขาทำไปแล้วนี่นา
1: แสดงว่านี่คุณพี่แอบหัวหน้าไปทำเหรอคะนั่นน่ะ
2: ก็ถูกนอนนั่นแหละ
1: อุ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะว่าคุณพี่เนี่ยจะไม่ปรึกษาหัวหน้าเป็นภรรยาแท้ๆทำอย่างนั้นได้ด้วยเหรอคะ
2: คนอื่นในฉันไม่รู้นะแต่สำหรับเมียฉันแล้วก็ทำได้ทุกอย่างนั่นแหละ
1: แหมน่าอิจฉาคุณพี่เขานะคะ
2: อิจฉาเรื่องอะไร
1: ก็อิจฉาที่คุณพี่น่ะมีอิสระในการตัดสินใจนะสิคะเนี่ยถ้าสาเป็นภรรยาของหัวหน้านะคะสาจะต้องรักหัวหน้าหมดหัวใจเลยค่ะ
2: สาวิตรีพูดให้มาได้อะไรขึ้นมาเนี่ยฮะ
1: สาก็ไม่รู้ค่ะแต่สาอยากพูด
2: แล้วนี่ตอนนี้อยู่ไหน
1: อยู่โรงแรมค่ะสาน่ะอยากจะชวนหัวหน้าออกไปหาอะไรดื่มด้วยกันไม่รู้หัวหน้าจะว่ายังไงมั่งคะ
2: เดี๋ยวนี้เหรอ
1: ค่ะนะคะหัวหน้าอย่าปฏิเสธสาเลยนะคะสาอุตส่าห์ตามมานั่นเนี่ย
2: ตามมาเหรอมันเขาว่ายังไงเนี่ย
1: ไม่มีอะไรละค่ะสาก็พูดไปเรื่อยเปื่อยนะคะนะคะหัวหน้าคือสาเหงานะคะ
2: ก็ได้ก็ได้เราเจอกันที่ไหน
1: หัวหน้ามารับสาที่โรงแรมได้หรือเปล่าคะ
2: ได้สิได้บอกที่โรงแรมมาแล้วกัน
1: ค่ะจะบอกเดี๋ยวนี้ละค่ะเย้สำเร็จพี่อิ๋ว
3: เก่งมากพี่บอกเธอแล้วว่าผู้ชายน่ะโดนลูกตื้อบ่อยๆเดี๋ยวก็ใจอ่อนคล้อยตามเราเองนั่นแหละ
1: ไม่ได้การแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าดีกว่า
3: เขายอมมารับเธอที่โรงแรมนี้หรือจ๊ะ
1: ยอมสิคะพี่ไม่ยอมได้ไงล่ะผู้หญิงอุตส่าห์นัดแล้วน่ะจะให้เดินกลางถนนคนเดียวได้ยังไงไม่ใช่ผู้หญิงข้างถนนสักหน่อยจริงไหมพี
3: ่โอ้ยจริงจ้าแม้ไม่อยากจะเชื่อหรือว่าน้องของพี่เนี่ยเก่งขึ้นกว่าเดิมเยอะเลย
4: พ่อจะไปไหนเหรอคะ
5: เพื่อนโทนนัดให้มาแลกกินกันหน่อย
4: เพื่อนผู้หญิงหรือว่าเพื่อนผู้ชายคะ
5: มินทำไมต้องอยากรู้ด้วยฮะ
4: ก็มิน
5: ไม่พ่อจะนัดใครก็ตามนะพ่อรู้ตัวเสมอว่าพ่อกำลังทำอะไรอยู่นะจ๊ะ
4: แต่ว่าพ่อควรจะให้เกียรติแม่ด้วยนะคะ
5: แล้วแม่ของมินล่ะเคยให้เกียรติพ่อบ้างหรือเปล่าเออก็ขอให้อย่าให้อย่าให้แม่เราไม่มีความเกรงใจพ่อแม้แต่นิดเดียวนะแต่เมื่อไม่เกรงใจกันแล้วเนี่ยก็ไม่รู้จะต้องแคร์ไปทำไมกัน
4: แต่ว่าแม่รักพ่อนะคะ
5: อ๋อเหรอ
4: ค่ะ
5: มินเอาอะไรมาพูดเลยลูกฮะ
4: ก็ความจริงยังไงล่ะคะ
5: ความจริงอะไร
4: ก็ความจริงที่ว่าถ้าแม่ไม่รักพ่อแม่ก็คงจะไม่วีนกับพ่ออย่างนี้หรอกค่ะที่แม่เอะอะโวยวายก็เพราะว่าแม่รักแล้วก็ห่วงพ่อยังไงล่ะคะ
5: ไม่จริงหรอกมิ้ง
4: ไม่จริงยังไงคะ
5: พ่อว่าแม่เราเป็นผู้ชายคนใหม่ที่ดีกว่าพ่อและมากกว่าละมั้งหรืออยากจะขออย่าพ่อเวลาสามเวลาอย่างนี้เนี่ยผู้ชายคนนั้นน่ะก็จะให้ความหวังแม่เราไว้มากมายแน่นอนเลย
4: ไม่จริงค่ะแม่ไม่เคยมีใครค่ะ
5: มินรู้ได้ยังไง
4: มินรู้ก็แล้วกันค่ะ
5: มินยังไม่ได้เห็นกับตาตัวเองบางทีแม่เราอาจจะนัดผู้ชายคนนั้นไว้ในบ้านแล้วก็ได้นะใครจะไปรู้หรอ
4: ไม่แน่นอนค่ะ
5: อ่ะพ่อไปละ
4: พ่อคะ
5: มีอะไรอีกล่ะลูกคะ
4: พ่อไม่รักแม่แล้วเหรอคะ
5: รักเข้าข้างเดียวน่ะก็จะไปมีประโยชน์อะไรเล่าออกไปประชดชีวิตซะมั่งจะได้เติมเต็มหัวใจให้ชีวิตยังไงล่ะ
4: พ่ออย่าทำอย่างนั้นได้ไหมคะ
5: อย่าห้ามพ่อเลยมินพ่ออยากหาความสุขกับตัวเองมั่งนะ แต่ไม่อยู่บ้านก็หาความสุขไม่ได้แล้วต้องออกไปหาความสุขนอกบ้านแล้วล่ะ
4: แต่ว่าพ่อคะ
5: นอนซะนะพ่อไปละ
4: แล้วพ่อจะกลับมานอนไหมคะ
5: จะบอกไม่ได้นะลูกกลับมาลูกเห็นพ่อนอนอยู่บนเตียงเองแหละไปละ
4: พ่อโทษ
0: นี่มินเธอจะโทรหาใครฮะ
4: ก็มินจะโทรไปฟ้องแม่ว่าพ่อน่ะนัดผู้หญิงเที่ยว
0: มินเธอจะโทรไปให้แม่เสียใจทำไมอ่ะ
4: แต่ก็ดีกว่าที่แม่ไม่รู้เรื่องปล่อยให้พ่อทำเรื่องไม่ดีนี่นา
0: ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันต้องมีสาเหตุนะมิน
4: แล้วไงคะเราจะปล่อยให้เรื่องมันบานปลายโดยที่เราไม่ทำอะไรเลยหรือยังไงคะอย่าลืมสิว่าเรานะก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของพ่อกับแม่นะ
0: แต่การที่พ่อออกไปนอกบ้านเกิดจากแม่เธอก็รู้นะมิน
4: มินไม่รู้อะไรทั้งนั้นแหละมินรู้แต่ว่าตอนเนี้ยพ่อกำลังทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วมันก็อาจจะส่งผลเสียต่อครอบครัวของเราเพราะฉะนั้นน่ะเราก็ต้องปกป้องครอบครัวของเราเอาไว้ล่ะค่ะ
0: แล้วโทรหาแม่คิดเหรอว่าแม่จะแก้ไขอะไรได้อะฮะ
4: ได้หรือไม่อ่ะมินไม่รู้มินรู้แต่ว่าแม่มีหน้าที่ที่จะต้องไปรั้งพ่อเอาไว้ค่ะ
0: คิดเหรอว่าแม่จะทำตามที่เธอพูดอะฮะ
4: มินไม่รู้แต่ว่ามินกำลังทำหน้าที่ของลูกนะที่จะต้องปกป้องพ่อกับแม่ให้อยู่กับพวกเรานานๆค่ะพี่
0: เธอเพ้อเจ้อไปแล้วนะมินชีวิตใครก็ชีวิตมันไม่มีใครมาทำอะไรได้หรอกนะ
4: พี่มิดอยู่เฉยๆก่อนได้ไหมคะขอมินโทรหาแม่ก่อนสิ
0: ตามใจแต่ถ้าแม่คลั่งพี่จะโทษเธอคนเดียวแล้วกันนะ
4: แล้วแม่จะมาคลั่งอะไรล่ะ
0: อ
4: ้
0: าวคนรักของตัวเองนัดกิ๊กออกไปเที่ยวด้วยกันคนเป็นเมียจะคลั่งหรือเปล่าล่ะหรือเธอคิดว่าแม่เฉยๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นหรือไง
4: ก็ไม่รู้อ่ะพี่มิดไม่ต้องพูดอะไรแล้วมินจะโทร
0: ก็เอาสิไม่มีใครห้ามเธอเลยนะ
4: เอองั้นพี่มิดเฉยไว้ก็แล้วกันให้มินคุยกับแม่ก่อน
0: ก็เอาสิ
4: ฮัลโหล
6: ว่าไงมิน
4: แม่คะเกิดเรื่องใหญ่แล้วล่ะค่ะ
6: เกิดเรื่องอะไรอ่ะ
4: พ่อค่ะ
6: พ่อเราก็ทำไม
4: พ่อนัดใครก็ไม่รู้ค่ะไปเที่ยวด้วยกันมินได้ยินพ่อถามชื่อโรงแรมที่คนคนนั้นพักด้วยล่ะค่ะแล้วตอนเนี้ยพ่อก็ขับรถออกไปรับเขาคนนั้นแล้วล่ะค่ะแม
6: ่ก็ช่างหัวเขาสิลูกจะไปสนใจยายดีอะไรนักหนาฮะ
4: แม่ไม่ห่วงพ่อหรือยังไงคะ
6: ทำไมแม่จะต้องไปห่วงคนไม่มีสมองด้วยล่ะพวกปัญญาอ่อนชัด
4: ๆแม่ทำไมแม่ถึงว่าพ่อแรงขนาดนั้นล่ะคะ
6: อ้าวก็มันเรื่องจริงนี่นามีครอบครัวดีๆแล้วกลับไม่ชอบชอบไปมีอะไรกับคนนอกบ้านในเมื่อทำตัวเจ้าชู้นักก็ให้เขาอยู่คนเดียวกันแล้วกัน
4: แต่ว่าแม่คะ
6: พอได้แล้วมินเรื่องนี้มันจบไปแล้วนะ
4: จบแล้วคะแม
6: ่ก็ใช่นะสิ
4: จบยังไงคะ
6: ก็จบกันตรงที่เราไม่มีอะไรต่อกันอีกแล้วไงล่ะ
4: หมายความว่าแม่จะต้องหย่ากับพ่อให้ได้อย่างนั้นเหรอคะ
6: แน่นอนที่สุดแม่ออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่แม่จะขอหย่ากับพ่อเราทันทีเลย
4: แม
6: ่ไม่ต้องมาคิดมากหรอกนะไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกไม่มีพ่อก็ไม่ได้หมายความว่าชีวิตของลูกเนี่ยจะต้องย่ำแย่นี่นา
4: แต่มินไม่อยากให้พ่อกับแม่เลิกกันนี่นา
6: ไม่มีใครไปห้ามอะไรได้หรอกมินอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด
4: แต่ว่าแม่คะ
6: ไม่เอามินไม่พูดเรื่องนี้นะ
4: คือว่ามีน
6: แม่จะนอนแล้วนะลูกมีนก็ควรจะนอนได้แล้วนะ
4: ค่ะแม่หวัดดีค่ะแม
6: ่หวัดดีจ้ะ
0: เป็นไงอ่ะแม่ว่าอย่างไรบ้าง
4: ก็เฉยเฉยอ่ะแม่ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยอ่ะ
0: เธอว่าแม่ทำใจได้แล้วงั้นว่าใช่ไหม
4: มีนไม่รู้อ่ะแม่ไม่มีอาการอะไรเลยอ่ะ
0: เธอรู้ได้ไงเธอไม่ได้เห็นกับตาตัวเองเธอแค่คุยกันทางโทรศัพท์เท่านั้นเองนะมิน
4: แค่นี้ก็รู้แล้วถ้าแม่มีอะไรก็ต้องใช้น้ำเสียงไม่ปกติแล้วนะสิแต่เนี่ยน้ำเสียงของแม่ก็ปกติมากเลยล่ะ
0: บางทีแม่อาจจะเก็บความรู้สึกอยู่ไม่ให้เธอจับได้ก็ได้นะ
4: ช่างเธอช่างเธอนอนดีกว่า
0: แม่ไม่แย้แสพ่อเธอก็เลยผิดหวังสินะ
4: ใช่แล้วล่ะแล้วพี่มิดไม่ผิดหวังหรือยังไงอ่ะ
0: พี่เฉยเฉยว่าอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดเถอะเราไปห้ามไม่ให้ใครทำอะไรไม่ได้หรอก ขนาดตัวของเราเองเรายังห้ามใจของเราเองไม่ค่อยจะได้เลย
4: นั่นสินะแม้แต่ใจของเราแท้ๆเราก็ยังห้ามไม่ได้เลยนี่นาแล้วจะไปห้ามไม่ให้คนอื่นทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ยังไงล่ะ
0: ถูกต้องว่าแล้วก็นอนได้แล้วไม่ต้องคิดมากนะ
4: พี่มิตรคะ
0: อะไรอีกอะ
4: พี่คิดแล้วหรือยังคะ
0: คิดเรื่องอะไร
4: ก็ถ้าพ่อกับแม่ต้องแยกทางกันยังไงล่ะคะ
0: แล้วไง
4: พี่เลือกที่จะอยู่กับใครล่ะ
0: พ่อ
4: ว่าไงนะพี่มิตรพี่มิตรจะอยู่กับพ่อเหรอ
0: ใช่แล้วเธอจะอยู่กับแม่หรือไง
4: มินก็จะอยู่กับพ่อเหมือนกันค่ะ
0: แต่เธออยู่กับพ่อไม่ได้หรอกนะ
4: ทำไมล่ะ
0: เพราะเธอจะต้องอยู่กับแม่อยู่เป็นเพื่อนแม่ยังไงอ่ะ
4: ไม่นะมินไม่อยู่กับแม่นะ
0: เอ้าทำไมอ่ะ
4: ก็แม่อาขี้บ่นได้ทุกเรื่องเลยน่ะมินไม่เอาด้วยหรอกมินจะอยู่กับพ่อเป็นคนใจดีมีเหตุผลอยู่กับพ่อไม่อึดอัดแต่ว่าถ้าอยู่กับแม่อึดอัดตายเลยอ่ะ
0: ที่แม่ขี้บ่นเพราะแม่หวังดีกับลูกหรอกอยากเห็นลูกเป็นเด็กดีเป็นคนดีของสังคม
4: ถ้าอย่างนั้นพี่มิตรก็อยู่กับแม่สิแล้วก็ให้มินอยู่กับพ่อก็แล้วกันนะ
0: เรื่องพี่จะอยู่กับพ่ออยู่กับพ่อขออะไรก็ได้หมดแต่กับแม่ขอแต่ละอย่างซักไซ้ไล่เลียงสารพัดสารเพแถมไม่ได้ตามที่อยากได้อีกด้วย
4: ก็นั่นแหละที่มินไม่อยากอยู่กับแม่ก็เพราะว่าเรื่องนี้นั่นแหละขอมือถือยี่ห้อนั้นแต่ว่าแม่ก็กลับให้อีกยี่ห้อนึงราคาถูกกว่ากันเยอะเลยอ่ะฟังก์ชันก็ไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่อะไรก็ไม่รู้สินหน้าเหนียวไม่เข้าเรื่องเลยอ่ะทีแม่เอาเงินไปทำสัญญกรรมไม่เห็นมีใครว่าแม่สักคำหนึ่งทำสัญญกรรมครั้งเนี้ยไม่จ่ายเป็นแสนเลยหรือไงอ่ะ
0: นั่นเป็นเรื่องของแม่นะมินเราไม่มีสิทธิ์ไปก้าวก่ายหรอกเพราะแม่น่ะใช้เงินพ่อตราบใดที่แม่ยังเป็นเมียพ่ออยู่แม่ก็มีสิทธิ์ใช้เงินของพ่ออย่างเต็มที่ก็เหมือนเธอนั่นแหละ
4: เหมือนมินยังไงคะ
0: ถ้าเธอแต่งงานไปแล้วเธอก็มีสิทธิ์ใช้เงินของแฟนเธออย่างเต็มที่ลูกของเธอก็ไม่มีสิทธิ์มาก้าวก่ายเธอด้วยรู้ไหมฮะ
4: ก็รู้
0: เมื่อเธอรู้อย่างนี้แล้วอ่ะเธอก็ไม่ควรไปว่าแม่เขา
4: ก็ไม่ได้ว่าแต่ทำไมทีกับพวกเราแม่ถึงได้ขี้เหนียวนักก็ไม่รู้อ
0: ่
4: ะ
0: แม่อาจจะเห็นว่าพวกเรายังเด็กยังเป็นนักเรียนนักศึกษากันอยู่ยังหารายได้เองไม่ได้มั้ง
4: เซ็งเลยล่ะมินอ่ะ
0: ยังไงเธอก็ต้องอยู่กับแม
4: ่ไม่เอาอ่ะมินจะอยู่กับพ
0: ่
4: อ
0: แต่ว่าเธอ
4: แต่ถ้าพี่ไม่ให้มินอยู่กับพ่อมินจะหนีออกจากบ้านไปเลยอ
0: ่
4: ะ
0: ยี่มิน
7: แม่ตราทนไปได้แล้วนะคะ
8: เรื่องอะไรอีกล่ะเหรอ
7: ลูกมินโทรมาค่ะ
8: แล้วไง
7: มินโทรมาบอกว่าพ่อนัดผู้หญิงออกไปเที่ยวด้วยกัน
8: ก็ช่างเขาสิ
7: แม่จะให้ตราช่างได้ยังไงล่ะคะ
8: อ้าวก็แกไม่อยากได้พ่อนินเป็นผัวแล้วไม่ใช่หรือไงล่ะฮะ
7: แม
8: ่ก็แม่ได้ยินแกพูดอยู่ตลอดเลยว่าจะอยากกับเขาให้ได้น่ะแล้วจะมาอะไรกันนักกันหนาล่ะไหนๆก็ต้องหย่ากันแล้วพ่อนินเขาจะไปมีอะไรกับใครก็ช่างหัวเขาสิยะ
7: แม่น่ะ
8: รู้ว่าแกทนไม่ได้หรือยังไง
7: แต่ตอนนี้ตรายังเป็นเมียเขาอยู่นะคะ
8: แล้วยังไงล่ะ
7: ตรายังมีสิทธิ์ในตัวเขาอยู่ค่ะแม
8: ่ถ้าอย่างนั้นแกก็โทรไปรังควานเขาซะสิทำให้เขาอึดอัดใจมากๆแล้วก็ระเบิดออกมาซะเลยเป็นยังไงล่ะ
7: แม่อย่าท้าตรานะคะตราทำได้จริงๆนะคะแม
8: ่ก็เอาสิไม่มีใครไปห้ามแกหรอกแม่ตรา
7: ก็ได้ตราจะโทรไปวีนใส่เขาเดี๋ยวนี้แหละค่ะก็ให้มันรู้ไปสิว่าเขาจะมีความสุขกับอีนางขังขอบนั้นได้

0: ัลโหล
1: โทรมาทำไม
0: เอ๊ะเดี๋ยวนี้ฉันโทรหาไม่ได้แล้วหรือไงคะ
1: อ้าวก็คุณไม่อยากคุยกับผมแล้วไม่ใช่เหรอเห็นอยากจะอยากกับผมวันละสามเวลาด้วยซ้ำไป
0: ตราบใดที่เรายังไม่ได้อยากกันฉันก็ยังมีสิทธิ์ในตัวคุณอยู่ค่ะ
1: งั้นคุณมีอะไรก็รีบว่ามานะผมมีเวลาให้มากๆนะหรออ
0: ยู่ไหนอ่ะ
1: ถามทำไมอ่ะ
0: ก็ตอบรามาก่อนสิว่าพี่อยู่ไหนนั่นน่ะพี่ไม่ได้นอนอยู่กับลูกในโรงแรมใช่ไหม
1: เปล่า
0: หมายความว่าพี่ออกไปเที่ยวข้างนอกใช่ไหม
1: ไม่ได้อยู่ในโรงแรมแล้วคุณคิดว่าผมควรจะไปหาใครหรือไปที่ไหนดีฮะ
0: พี่อย่ามายียวนทรานะ
1: แล้วไง
0: พี่อยู่ไหนบอกมาสิคะ
1: จะอยากรู้ไปทำไมยังไม่อีกไม่นานเราจะอยากกันแล้วนี่นา
0: พี่นิน
1: ไม่มีอะไรแค่นี้นะ
0: เดี๋ยวอย่าเพิ่งวางสายนะ
1: อ๋อมีอะไรก็ว่ามา
0: ทำไมต้องออกไปเที่ยวด้วย
1: ในเมื่อจะอยู่เฝ้าเมียก็ไม่เอาไล่กลับไปนอนที่โรงแรมเมียมันไม่ใยดีแล้วเนี่ยผมก็ต้องออกไปหาใครสักคนนึงให้เอาใจหน่อยยังไงล่ะ
2: นี่แกจะมานั่งเสียใจทำไมล่ะเฮ
0: ้แม่ไม่ได้มาเป็นตราแม่ไม่มีความเข้าใจความรู้สึกของตราแล้วค่ะเจ็บใจเหลือเกินเขาไม่รักตราแล้วเขาไปมีอะไรกับคนอื่นโดยไม่แคร์ตราอีกแล้วนะคะแม
2: ่ก็ในเมื่อแกไม่ต้องการเขาแล้วแกจะมาร้องไห้ฟูมฟายทำไมเอ๊ะรู้ว่าแกยังรักพ่อนินอยู่แล้วก็แคร์เขามากด้วยอย่างนั้นหรือไง
0: ทำไมตราจะต้องแคร์ผู้ชายเจ้าชู้อย่างเขาด้วยล่ะคะแม
2: ่ก็ได้อย่างนั้นแกร้องไห้ทำไมล่ะ
0: ก็ตรา
2: แกว่าเขาเสียหายก็จริงอยู่แต่แกก็ยังต้องการเขาอยู่ใช่ไหม
0: เปล่านะแม
2: ่ถ้าเปล่าแกก็ไม่ควรทำอย่างนี้ปล่อยเขาไปซะเขาอยากไปมีอะไรกับใครมันก็เรื่องของเขาแล้วแกเองก็เหมือนกันแกเองก็ไปมีอะไรกับใครก็ได้นะ
0: แม่เห็นตราเป็นคนยังไงคะ
2: เปล่าแม่ไม่ได้เห็นแกเป็นอะไรทั้งนั้นแหละแม่เพียงแต่บอกแกว่าแกก็มีสิทธิ์เหมือนพ่อนินทุกอย่างในเมื่อแกมั่นใจว่าเขาไปมีคนอื่นแกก็ไปมีคนอื่นได้เหมือนกัน
0: ไม่อ่ะ
2: ทำไมล่ะ
0: ตราทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกค่ะแม
2: ่ทำไม
0: ตราไม่น่าด้านพอแล้วค่ะ
2: งั้นก็ไม่ต้องโวยวายเฉยเอาไว้นะรอให้แกออกจากโรงพยาบาลแกก็ได้อย่าขาดกับพ่อนินแล้วถูกต้องหรือเปล่าล่ะ
0: อย่าเหรอนี่เราจะต้องอย่ากับเขาจริงๆเหรอมันไม่ใช่เรื่องที่เราพูดไปเองหรอกเหรอมันกำลังจะกลายเป็นเรื่องจริงเหรอเนี่ยถ้าเราจะต้องอย่ากับจริงๆแล้วล่ะก็เราจะอยู่ยังไงเราจะใช้ชีวิตอยู่ได้ยังไงล่ะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเราจะต้องมาเจอเรื่องแบบนี้โถเอ้ยแม่คะ
2: อะไรอีกล่ะ
0: ถ้าเราอยากกันแม่ว่าลูกจะอยู่กับใครคะ
2: แม่ก็ไม่รู้นะเท่าที่คิดนะแม่ว่าลูกสองคนของแกน่ะอาจจะอยู่กับพ่อของแกก็ได้นะ
0: อะไรนะแม่แม่พูดอะไรน่ะ
2: แม่ก็เดาเอาเท่านั้นน่ะมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได
0: ้แล้วถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นล่ะคะแม
2: ่แกก็คงต้องทำใจแล้วล่ะ

0: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
3: ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ
4: ์ท่านผู้ฟังที่รักวันหวานยังหวานแววจะเป็นประพันธ์ของวรางคณามริสาวาดวงกตจัดทำเป็นละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาจินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามวันหวานยังหวานแว่วในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
7: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
8: เมื่อความงดงามแห่งสถาปัตยกรรมล้วนสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความศรัทธาจึงนำมาซึ่งเรื่องราวที่ตำนานทัศนาขอนำเสนอวัดบวรสถานสุทาวาสติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้วันศุกร์นี้เวลา 21:00 นที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และย้อนภาพให้เห็นอย่างชัดเจนมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
9: เพื่อนจ๋าในฐานะที่เธอคือตัวจริงของสาวเดย์แฮร์ฉันขอปรึกษาหน่อยสิว่าจะทำไงดี
10: จ้าสาวเดย์แฮร์แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวยินดีมากค่ะ
9: คือฉันต้องบินไปต่างประเทศแต่ฉันอยากพาเธอไปสร้างสีสันให้ฉันระหว่างทริปด้วยน่ะ
10: ง่ายสิคะคุณไม่ต้องควรขวดชุดขนาด500 ml หรือ300 ml ที่มีติดบ้านหรอกนะคะเรามีขนาดซอง50 ml ที่พร้อมจะเดินทางไปกับคุณทุกที่ดูแลคุณด้วยสมุนไพรธรรมชาติเหมือนเดิมค่ะ
9: ดีงามมากงั้นเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ให้เพื่อนรู้จักเดย์แฮร์เพิ่มนะคะ0893349888กับทาง LINE ID @dayhair เหมือนเดิมนะคะ
11: FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: อิ๋วใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
4: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นจากเฮิร์บมิราเคิลที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นเฮิร์บมิราเคิลพัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
5: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
6: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
7: วิทยุครอบครัวข่าวชวนพินิจอดีตในหลายมิติกับตำนานทัศนา
8: สวัสดีครับ
9: สวัสดีครับผมเดี่ยวครับ
8: ผมเอกล้วยหมาย
9: ครับสวัสดีครับพี่เอกครับ
8: สวัสดีครับพี่เดี่ยว
9: สบายดีไหมครับ
8: สบายดีครับ
9: ครับแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับสบายดีกันไหม
8: คุณผู้ฟัง
9: น่าจะคิดว่าน่าจะสบายดีปั่นตอนนี้น่าจะกำลังอยู่บนเตียงอันอ่อนนุ่ม
8: หรือบางท่านก็ยังอยู่ในท้องถนนอยู
9: ่หรือบางท่านครับแล้วก็เปิดวิทยุครอบครัวข่าวFM 106 MHz ฟังรายการตำนานทัศนาในค่ำคืนวันศุกร์นี้ครับ
8: เราจับยามสามตาเรามองอยู่ว่า ทุกท่านกำลังอยู่ในท้องถนน
9: โอ้จริงครับช่วงนี้รถติดมากแม้กระทั่งแบบแล้วฝนตกได้ไงครับ
8: ใช่ครับหน้าฝน
9: ครับ
8: ฤดูแข่งการพระปลูก
9: ถูกต้องฤดูข้าวพรรษายังอยู่ในช่วงข้าวพรรษาใช่ไหมครับ
8: ยังอยู่ข้าวพรรษา
9: ข้าวพรรษาออกพรรษาเมื่อไหร่นะครับ
8: ออกพรรษาก็ระยะเวลาตั้งแต
9: ่3เดือนข้าวพรรษาเป็นต้น
8: ไปก็เดือนที่ออกพรรษาคือวันตรงกับวันจันทร์ที่26ตุลาคมเป็นวันออกพรรษา
9: ก็อีก1เดือน
8: เริ่มกฐินการ
9: ครับ
8: เริ่มทอดกฐินวันนั้นก็เป็นวันพระขึ้น15ค่ำเดือน11
9: ครับช่วงนี้ก็ต้องยังอยู่ในช่วงฤดูฝนหรือพรรษาอยู่ดังนั้นฝนตกแทบจะทุกวัน
8: ก็พรรษาปีนี้ตรงกับวันจันทร์พอดีเลยจันทร์ที่26ตุลาคมครับ
9: ครับก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพกายใจแข็งแรงเนาะ
8: ใช่ที่สำคัญเลยนะ
9: ได้ข่าวว่าแต่เข้าพรรษานี่จริงๆพระสงฆ์จะต้องจำวัดสถานที่ใดสถานที่หนึ่งให้ครบ3เดือนใช่ไหมครับ
8: ใช่ครับ
9: แต่ได้ข่าวว่าพี่เอนี่เที่ยวตลอดเลย
8: ไม่อ
9: ย
8: ู่แบบ
9: ไม่พรรษาที่ไหนเลยหรอ
8: ไม่พรรษาที่ไหนเนื่องจากเป็นคารวา
9: สครับผมได้ข่าวว่าเพิ่งไปไหนมานะครับอ
8: าจจะมองเหมือนเป็นพระภิกษุก็ผมได้มีโอกาสไปพากัลยาณมิตรไปไหว้พระที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
9: ครับ
8: คือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าประเทศพม่าณนครย่างกุ้งนะครับไปไหว้พระสองเมืองคือย่างกุ้งหงสาเมื่ อาทิตย์ที่ผ่านมานี
9: ้
8: บรรยากาศดีมากนะครับก็คืออยู่ในหน้าฝนเนี่ยไม่ร้อนอากาศก็ครึ้มทั้งทริปเลยนะครับผู้ที่เดินทางไปชอบมากผมก็เลยบอกว่าปกติเนี่ยมาเมียนมาเนี่ยต้องร้อน
9: มาจาก
8: ประเทศไทยเรา
9: พี่เอ๋นี่ไปพม่านี่หรือเมียนมาเนี่ยไปเหมือนบ้านหลังที่สองเห็นไปหลังจากจัดรายการตำนานทัศนาเสร็จอ้าวพอเสร็จรายการบอกพี่เอกครับไปไหนต่อครับอ๋อเดี๋ยวพี่ต้องรีบไปพม่าพรุ่งนี้หรือจะไปอีกแล้ว
8: อีกแล้วเนี่ย
9: โอ้
8: นะครับก็
9: แล้วไปที่ไหนครั้งนี้ไปที่ไหน
8: ไปมหาเจดีย์เชเวดากองนะครับพระธาตุประจำคนเกิดปีมะเมียอันเป็นสถานที่ประดิษฐานสิ่งสำคัญก็คือ พระบรมสารีริกธาตุส่วนที่เป็นพระกีสาธาตุคือเส้นผมของพุทธเจ้าขององค์พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันพระโคตมะโคดมแล้วก็ได้ไปไหว้เทพทันใจสักการะขอพรเทพทันใจแห่งเจดีย์โบตทองหรือโบตทองแล้วก็เข้าเมืองหงสาดิดเมืองหลวงของมอญไปไหว้พระธาตุมูเตาก็อย่างน้อยสุดทริป2วันเนี่ยก็คุ้มนะครับ คือปกติคนพม่าจะนับถือที่สำคัญที่สุดของชีวิตจะมี5อย่างก็คือพระมหาเจดีย์ชเวตกงพระธาตุมูเตาพระธาตุอินแขวนพระมหามุนีและเจดีย์ชเวสิกงที่อยู่เมืองพุกามสองที่นั้นคือสองสิ่งนั้นคือพระมหามุนีกับเจดีย์ชเวสิกงเนี่ยอยู่ทางภาคกลางของประเทศอยู่มณฑลมันดาเลนะครับก็ต้องนั่งเครื่องบินไปไกลอีกประมาณชั่วโมงกว่าๆแต่ถ้าเกิดทริปที่นั่งจากสุวรรณภูมิไปลงย่างกุ้งเนี่ยท่านก็จะได้เที่ยว3อย่างเลยก็คือ1พระมหาจิตชเวตกงพระธาตุมูเตาพระธาตุอินแขวนแต่บางทริปก็จะมีเพียงแค่ได้2ที่คือชเวตกงและพระธาตุมูเตาครับ
9: ก็หลายๆท่านถ้าเกิดอยากจะไปกราบสักการะสักครั้งนึงในชีวิตก็ลองปรึกษาอาจารย์เอได้เนาะหรือไม่ก็ส่ง SMS เข้ามาที่วิทยุของเรา
8: หรือท่านก็สามารถติดต่อกับบริษัททัวร์ผู้แทนจำหน่ายได้หมดทุกที
9: ่
8: นะครับว่าการเดินทางไปพม่าเนี่ยไปอย่างไรนะครับแนะนำว่าให้จองผ่านตัวแทนขายจะดีที่สุดอย่างน้อยสุดชื่อของทุกท่านก็จะได้ถูกเข้าไปอยู่ในกระทรวงทบวงกรมทางด้านการท่องเที่ยวนะครับเพื่อเป็นการยืนยันในเรื่องของความ
9: ปลอดภ
8: ัยแต่ไม่ใช่ว่าไปเมียนมาแล้วจะอันตรายอย่างที่ท่านคิดนะครับ
9: คำว่าปลอดภัยเนี่ยเราไม่ได้หมายรวมถึงเรื่องของรวมถึงสุขภาพด้วย
8: ใช่ครับ
9: เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราไปท่องเที่ยวอันนี้หลายๆที่แม้กระทั่งในเมืองไทยก็ตามเวลาเราเดินทางไปไหว้พระที่ไหนต่างจังหวัดเนี่ยไปพร้อมกับทัวร์เนี่ยสิ่งสำคัญอันนี้ผมอยากจะแนะนำแล้วก็อยากจะย้ำเตือนว่าเราควรซื้อประกันอย่างน้อยประกันสุขภาพไม่ว่าท่านจะไปที่ไหนโดยเฉพาะที่ต่างประเทศถ้าเราไปเจ็บป่วยขึ้นมาเน
8: า
9: ะแล้ววัยเรา
8: ใช่ครับลำบากก็เอาเป็นว่าถ้าท่านประสงค์จะเดินทางไปไหว้พระกับประเทศใกล้ๆที่เดินทางเพียง1ชั่วโมงเท่านั้นไม่ไกลจนเกินไปก็แนะนำ
9: พม่าเน
8: า
9: ะ
8: พม่าครับเพราะว่าถือว่าเป็นพุทธที่เป็นพุทธแบบไทยเลย คือพุทธเถรวาทลัทธิลังกาวงเหมือนกันเลย
9: ทางอาจารย์เอ๋เนี่ยแล้วก็ตำนานทัศนาก็เคยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพม่ามาหลายครั้งแล้วไว้เนี่ยโอกาสหน้าเรากลับไปพม่าเราเล่าเรื่องพม่าอีกก็ยังได้ไม่ยังมีเรื่องหลากหลายหรือว่าแม้ตำนานอะไรต่างๆ
8: คนพม่าใจดีครับคนพม่า
9: คนพม่าด้วย
8: คนพม่าในประเทศพม่าเนี่ยชอบและรักคนไทยนะครับเห็นคนไทยไปเยือนเนี่ยเขาจะดูแลเป็นกรณีพิเศษเลยนะครับปลอดภัยไร้กังวลไม่ว่าท่านจะไปถึงจุดไหนก็ตามนะครับท่านคลายความกังวลเรื่องนี้ได้เลยโดยสิ้นเชิงและท่านก็จะได้คือท่านจะได้เก็บภาพความทรงจำกลับมาด้วยภาพความทรงจำที่ดีมากด้วยกลับมาสู่ประเทศไทยด้วยในเรื่องท่านจะต้องเอ่ยปากคำเดียวเหมือนกันเลยว่าโอ้โหชาวพุทธเมืองพม่านี่เขาศรัทธาในองค์พระพุทธเจ้าอย่างหนักมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเข้าวัดเข้าวาเนี่ยก็ต้องถอดรองเท้าถุงเท้าถุงน่องเข้าวัดนะครับไม่นุ่งสั้นห่มสั้นเข้าวัดแต่งกายสุภาพ
9: เอาละวันนี้ได้ค่ะเราจะพาคุณผู้ฟังไม่ได้ไปพม่าแน่แต่ช่วงนี้ผมได้ข่าวคือช่วงนี้ได้ข่าวคืออ่านหลายที่แม้กระทั่งในโซเชียลต่อกระแสของพระแก้ววังหน้าหรือวัดพระแก้ววังหน้าหลากหลายมากเหลือเกินหลายๆท่านหลายๆคุณผู้ฟังอาจจะเคยอาจจะได้ผ่านตามาบ้างหรือแม้กระทั่งอาจจะได้ยินแม้กระทั่งในสื่อโซเชียลอ่านหลายที่ก็จะพูดถึงเรื่องพระแก้ววังหน้าผมก็เลยอ่ะถามพี่เอ๋ดีกว่า มาเรามาพูดคุยกันเรื่องพระแก้ววังหน้าหรือวัดพระแก้ววังหน้ากันเอ๊ะมันจะเหมือนวัดนี้จะเหมือนกับวัดพระแก้วที่พระบรมมหาราชวังหรือเปล่าอันนี้พี่เอ๋ครับ
8: สำหรับประเทศไทยเราในอดีตเนี่ยนะครับต้องขอเกริ่นก่อนว่าประเทศไทยเราตั้งแต่ครั้งโบราณกาลแต่ครั้งสมัยเอายกตัวอย่างราชธานีเราแห่งแรกเราก็คือกรุงศรีอยุธยาถูกไหมครับ
9: ครับ
8: ก็จะต้องมาสร้างเมืองเนี่ยก็จะต้องประกอบไปด้วยจุดหลักๆเนี่ยแน่นอนอยู่3จุดก
9: ็
8: คือ พระบรมมหาราชวังอันหมายถึงวังหลวงเอาวังเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย
9: ์
8: และพระบรมราชินี
9: ครับ
8: แล้วก็เมื่อมีวังหลวงนะครับในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วนะครับตามยุคนั้นๆน่ะก็จะต้องมีวังที่คอยปกป้องรักษาวังหลวง
9: ครับ
8: ก็คือวังหน้า
9: ครับ
8: วังหน้าเนี่ยก็จะสร้างห่างออกไปจากวังหลวงในตำแหน่งที่เขาเรียกว่าเป็นชัยภูมิที่ดี
9: ครับวังหน้า
8: วังหน้าเนี่ยก็ส่วนมากก็จะเป็นคนที่มาประทับก็ไม่เป็นลูกคนโตหรือก็เป็นน้องของพระมหากษัตริย
9: ์หรือคนหรือ
8: คนที่เตรียมตัวที่จะขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ในลำดับต่อไปที่เขาเรียกว่าอุปราช
9: อ๋อคือสมัยก่อนคือถ้าเป็นนึกถ้าเป็นสมัยนี้ก็คือมกุฎราชกุมารคนที่จะ
8: สยามมกุฎราชกุมาร
9: องค์ที่จะขึ้นมา
8: ครองราชต่อ
9: ครองราชต่อจากองค์ปัจจุบันใช่ไหมครับ
8: ก็จะประทับ
9: แต่สมัยก่อนไม่มี
8: ครับก็จะประทับอยู่วังหน้านะครับส่วนลูกคนต่อมานะครับที่มีเรียกว่าสิทธิ์ที่จะขึ้นครองราชเหมือนกันแต่ว่าต้องมีสิทธิ์ต่อจากพี่ชายคนโต
9: ลำดับถัดไป
8: ถัดไปก็ประทับอยู่อีกวังหนึ่งก็คือประทับอยู่วังหลังวังที่อยู่หลังของพระบรมมหาราชวังแต่ก็อยู่ห่างหน่
9: อ
8: ยนะครับก็ตำแหน่งก็จะเรียกกันต่างออกไปอย่างถ้าวังหลวงแค่พระบรมมหาราชวังเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์วังหน้าผู้ประทับก็จะเรียกว่ากรมพระราชวังบวรสถานมงคลนะครับวังหลังกรมราชวังบวรสถานพิมุขนะครับก็จะเรียกกันย่อต่างกันออกไปแต่ถ้าเราเรียกคำแบบสามัญง่ายๆคือวังหน้าและวังหลังวังหลวงวังหน้าวังหลัง
9: โอเคเราพอเข้าใจแล้วว่าวังหน้าวังหลังแล้วก็วังหลวงเนี่ยคืออะไรและตำแหน่งยังไงแล้วเมื่อมีวัดแล้วไอ้เมื่อมีวังแล้วก็ต้องมีวัด
8: เพื่อให้เป็นที่ประกอบกิจของคนที่อยู่ในวัง อย่างเช่นวังหลวงปัจจุบันตามความเข้าใจของเราครับปัจจุบันนี้ก็คือพระบรมมหาราชวัง
9: ครับ
8: อันหมายถึงเรียกสั้นๆตามความเข้าใจของคนที่ไปวัดพระแก้วเมื่อมีพระบรมมหาราชวังก็ต้องมีวัดว
9: ั
8: ดนั้นก็คือวัดพระแก้วอันเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
9: ค
8: ือองค์พระแก้วมรกต
9: ครับ
8: นะครับซึ่งแน่นอนเมื่อเป็นวัดประจำวังก็จะไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา มีแต่เขตพุทธวาส ก็คือเขตอันเป็นที่ตั้งของโบสถ์วิหารไม่มีเขตสังฆวาสเพราะไม่มีพระสงฆ์นะครับดังนั้นเนี่ยจึงเป็นวัดประจำวัง
9: ครับแล้วอย่างวังหน้าล่ะมีวัด
8: วังหน้าก็มีวัดวังหน้าวังอันเป็นที่ประทับของมหาปราชญ
9: ์
8: คนที่จะมีสิทธิ์ขึ้นครองราชย์ต่อไม่ว่าจะเป็นลูกคนโตหรือไม่ว่าจะเป็นน้องของพระมหากษัตริย์เมื่อประทับแล้วสร้างมหามณฑีมหามณฑีนี้ก็แตกต่างกันออกไปอีกคือที่ประทับบ้านน่ะก็จะไม่มียอดเป็นยอดทรงปราสาทเหมือนวังหลวงเป็นกฎธรรมเนีย
9: ม
8: เป็นธรรมเนียมโบราณอย่างนึง
9: ค
8: ือจะได้ไม่ต้องไปเทียบคั้นกับวังหลวงก็เมื่อมีวังหน้าก็ต้องมีวัดวัดเนี่ยนะครับก็เรียกว่าวัดวังหน้า
9: ก็คือสำหรับคนที่อยู่ในวังหน้าเนี่ยเขาก็จะได้ประกอบศาสนกิจของเขาในส่วนของเขา
8: ในส่วน
9: แสดงว่าสามวังเนี่ยจะไม่ค่อยเข้าไปเกี่ยวข้อง
8: จะไม่เกี่ยวข้องกัน
9: ภาษาไทยภาษาบ้านๆก็คือจะไม่ไปมั่วกันนะเน
8: า
9: ะ
8: ใช่ก็ต่างที่ต่างสถานก็มีหน้าที่ของตัวเองนะครับไม่ยุ่งเกี่ยวกันเพราะอย่าลืมว่าคนที่อยู่ในวังนั้นน่ะส่วนมากก็จะเป็นสตรี
9: จะออกจากวัง
8: ใช่
9: บ่อยไม่ได้หรือมั่วซั่วกันไม่ได้
8: เป็นผู้หญิงอยู่ในวังเท่านั้นนะครับส่วนคนที่เป็นผู้ชายก็จะอยู่นอกวังไม่ให้ไปอยู่ในเขตฝ่ายในของวังนั้นเพราะในวังก็จะแบ่งอีกในวังแต่ละวังก็จะมีโซนอย่างวังพระบรมมหาราชวังวัดพระแก้วเนี่ยที่รู้กันว่าวัดพระแก้วจริ งว
9: ่
8: าเราว
9: ั
8: ดพระบรมเราเรียกว่าพระบรมมหาราชวังก็จะมีเขตฝ่ายนอกฝ่ายกลางฝ่ายในฝ่ายนอกก็คือเป็นสถานที่ราชการว่าราชการกระทรวงทบวงกรมต่างๆนะครับฝ่ายกลางก็คืออันเป็นท้องพระโรง
9: อ
8: ันที่ว่าราชการเสด็จออกต้อนรับทุตานุทูตนะครับต่างๆเนี่ยฝ่ายกลางฝ่ายในก็จะเป็นที่ประทับนั้นที่ประทับก็จะมีแต่มเหสีเทวีและพระราชธิดาเท่านั้นถ้าลูกโตเนี่ยลูกผู้ชายเนี่ย13เนี่ยชนศาก็ต้องออกแล้วนะเอาง่ายๆ โสกันเกษากันกลจุกเรียบร้อยแล้วก็ต้องออกจากวังไปตั้งบ้านนอกวังไม่อนุญาตให้ผู้ชายอยู่ในเขตฝ่ายในวังเอาง่ายๆนะครับงั้นวังหลวงก็ประกอบไปด้วยฝ่ายนอกฝ่ายกลางฝ่ายใน
9: ครับ
8: แล้วก็เมื่อมีฝ่ายนอกฝ่ายกลางฝ่ายในแล้วก็ต้องมีวัดอย่างที่ผมพูดให้ฟังนะครับวัดตามความเข้าใจของละกวดปลาแก้วนั่นเองเอาล่ะทีนี้พอมาวังหน้า
9: ครับ
8: ที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ฮะนะครับเรียกกรมพระราชวังเรียกกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเนี่ยนะครับหรือพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าเนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าคืออะไรก็คือสถานที่พระราชวังนี่แหละแต่มีความใหญ่รองลงมาจากวังหลวงเป็นที่ประทับของมหาปราชญ์ผู้ที่จะเสด็จเตรียมตัวขึ้นครองราชย
9: ์
8: ก็อาจจะเป็นทั้งน้องอาจจะเป็นทั้งน้องของมหากษัตริย
9: ์
8: และอาจจะเป็นทั้งลูกของพระมหากษัตริย
9: ์ครับ
8: ซึ่งมันก็มีเรื่องราว
9: หรือเป็นญาติหรือเป็นอะไรที
8: ่ซึ่งมันก็เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างที่จะมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายมาตั้งแต่ครั้งตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์มาจนถึงรัชกาลที่5ก็อันว่าเป็นสิ้นสุดการที่ไม่มีวังหน้าแล้วนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายก่ายกองหลายเรื่อง
9: ก่อนที่เราจะไปลงไปลึกกว่านั้นตำแหน่งของบริเวณวังหน้าอยู่ตรงไหนครับปัจจุบันเนี้ย
8: พระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าปัจจุบันนี้นะครับก็คืออยู่ทางด้านทิศเหนือของพระบรมมหาราชวังไล่ตั้งแต่นะครับศิลปากรก
9: ็คือมหาวิทยาลัยศิลปากร
8: ศิลปากรมหาศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากรไล่มาเรื่อยๆจนเขตวัดมหาธาตุยุวราชลังสฤษ
9: ฐ์
8: และมีถนนขั้นแล้วเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ทัศนศาลแห่งชาติพระนครแล้วก็ติดกันเลยก็เป็นโรงละครแห่งชาติใกล้กับโรงละครแห่งชาติก็จะเป็นอดีตคือวิทยาลัยนาฏศิลป
9: ์
8: ปัจจุบันเป็น
9: ส
8: ถาบันพัฒนศิลป์นะครับนี่แหละครับอาณาบริเวณนี้ทั้งหมดคือเขตของพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าครับ
9: ครับดังนั้นเวลาเราไปเนี่ยเราเดินตั้งแต่ศิลปากรไปจนถึงโรงละครแห่งชาติ
8: ได้สบาย
9: ตรงเนี้ยก็จะเป็นบริเวณของวังหน้าทั้งหมด
8: จริงๆแล้วล้ำมาจนถึงเขตของสนามหลวงด้วยซ้ำไปมั้งครับเพราะว่ากำแพงเนี่ยรื้อออกหมดนะครับในสมัยกาลที่5พระองค์ทรงให้รื้อกำแพงของวังหน้าออกนะครับซึ่งเราก็จะเห็นโครงของประตูของวังหน้าส่วนหนึ่งก็คือทางประตูทางเข้าทางด้านหอประชุมมหาลัยธรรมศาสตร
9: ์
8: นะครับจะได้เห็นประตูดังนั้นด้วยก
9: ็
8: คือจำลองเอาไว้ให้เห็นว่าอ๋อประตูวังหน้าเป็นอย่างนั้นแต่ถูกรื้อลง
9: แสดงว่าบริเวณวังหน้าเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1แล
8: ้
9: วแล้วก็ก่อสร้างกันเรื่อยมา
8: ใช่แล้ว
9: ครับแล้ววัดพระแก้ววังหน้าล่ะที่เรากำลังจะพาไปชมกันอยู่ตรงไหนครับ
8: โอ้ก็โชคดีหน่อยที่ผมได้มีโอกาสไปบ่อยนะครับก็จึงเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองกำลังพูดแล้วก็พยายามที่จะสื่อให้ท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านได้รับฟังนะครับในสิ่งที่ผมได้ไปเห็นม
9: าน
8: ะครับไปเห็นมาหลายครั้งและก็ได้เข้าไปในเขตของโบสถ์วังหน้าหลายครั้งนะทั้งได้ไปอยู่ในร่วมเหตุการณ์สำคัญในหลายๆอย่างนะครับก็จึงอยากจะมาเล่าขานให้ท่านผู้ฟังและพี่เดี่ยวฟังนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจอย่างไรวัดพระแก้ววังหน้าเนี่ยมันเป็นคำที่เราเรียกกันโดยติดปากว่าวัดพระแก้ววังหน้าแต่ถ้าชื่ออ
9: ย่างเป็นทางการ
8: อย่างเป็นทางการที่เราเรียกกันเรียกวัดบวรสถานสุทธาวาสนะครับวัดบวรสถานสุทธาวาสเป็นพระรามหลวงเก่าแก
9: ่ครับ
8: ประจำพระราชวังบวรสถานมงคลคือวังหน้าก็คือเป็นวัดประจำวังหน้า
9: ครับ
8: นะครับมีฐานะสำคัญเทียบเท่ากับวัดพระศรีรัตนศาสดารามเลยนะครับ
9: ครับ
8: วัดพระแก้ววังหน้าเนี่ยก็คือวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นวัดประจำวังหลวงถูกไหมครับ
9: ครับ
8: วัดพระแก้ววังหน้าก็เป็นวัดประจำวังหน้านะครับเป็นวัดที่สร้างขึ้นในเขตพระราชฐาน
9: ครับ
8: นะฮะจึงไม่มีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาเราจะไปหาพระภิกษุสงฆ์ไม่เจอแน่นอนอยู่แล้ว
9: ครับ
8: นะครับก็ผู้สร้างวัดพระแก้ววังหน้าคือสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ์ดิพลเสพนะครับเป็นวังหน้าในสมัยรัชกาลที่3ครับ
9: คือวัดนี้สร้างขึ้นใน ในช่วงรัชกาลที่3
8: ใช่ครับแต่มีมาก่อนนั้นแล้ว
9: มีมาก่อนนี่คือเป็นวัดมาก่อนหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นอะไรมาก่อน
8: ต้องก่อนอื่นต้องบอกว่าผู้สร้างเนี่ยโบสถ์ที่ท่านไปชมกันอยู่เนี่ยสร้างโดยสมเด็จพระบรมราชามหาศักดิ์โพธิเสพเป็นวังหน้าเดี๋ยวเราก็มาขยายความว่าวังหน้าในตอนวังหน้าคืออะไรในสมัยกาลที่3เอาง่ายๆสร้างในยุครอ3
9: ครับ
8: แต่เดิมตรงนั้นนะครับเป็นสวนกระต่ายเป็นสวนที่เรียกว่าสวนกระต่ายนะครับแต่พระองค์เนี่ยสมเด็จพระวรเจ้าเนี่ยสร้างยังไม่แล้วเสร็จเนาะนะครับส่วนทรงเรียกสวนนครซะก่อนนะครับจึงมาสร้างแล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วจึงได้รับพระราชทานอย่างเป็นทางการว่าวัดบวรสถานสุทธาวาส
9: รัชกาลที่4
8: ในยุครอ4
9: พระราชทานชื่อให้
8: ครับแล้วก็มาเป็นที่สำคัญต่อมาอีกก็มาเป็นสร้างเป็นเปลี่ยนแปลงปรับปรุงใหม่เป็นแต่ไม่ได้รื้อนะปรับปรุงใหม่เป็นพระเมรุมาตรในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งเพื่อจะใช้เป็นที่ประกอบพิธีสำคัญในสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอคือสมเด็จสยามกุฎราชมารองค์แรกของประเทศไทยคือสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรนิหิตนะครับใช้ที่นี่เป็นพระเมรุมาตรแต่ไม่ใช่เพียงพระองค์เดียวเดี๋ยวคงจะได้พูดคุยใน
9: ต่อไปหลายพระองค์
8: ครับแล้วก็วังหน้านี้นะครับหรือวัดพระแก้วเนี่ยพระแก้ววังหน้าหรือวัดบวรสถานสุทธาวาสเนี้ยนะครับอยู่ติดกันกับวังหน้า
9: ก็คืออยู่ในบริเวณ
8: ติดกับพิพิธภัณฑ์ชาติสถานแห่งชาตินะครับอยู่ในเขตปัจจุบันนะปัจจุบันตั้งอยู่ในพื้นที่ของสถาบันพัฒนศิลป์ก็คือวิทยาลัยนาฏศิลป์เดิมนะครับก็
9: ใกล้ๆกับโรงละครแห่งชาติ
8: โดยทั่วไปจะไม่เปิดให้เข้าชมนะครับ
9: เห็นล่าสุดเพราะว่าเห็นมีกระแสมามากเลยทีเดียวแล้วคนก็เข้าไปชมกันแล้วตื่นเต้นมากเพราะได้เห็น
8: ใช่ครับคือการเข้าชมเนี่ยอยู่ดีถ้าเรานึกถึงจะเข้าไปเนี่ยคงไม่ได้ให้เข้าไปแต่เนื่องจากว่าช่วงนี้กรมศิลปากรเปิดให้เข้าชมนะครับมีงานเอาง่ายๆมีจะเป็นถึงวันที่20กันยายนนะครับ
9: คือแสดงว่าวันถ้าเกิดคุณผู้ฟังเนี่ยฟังวันนี้นะครับพรุ่งนี้ยังไปได้แต่ถ้าหลังวันที่20กันยายนแล้วเขาอาจจะปิดแล้ว
8: ครับแต่ถ้าท่านไปก่อนหน้าวันที่20เนี่ยท่านก็สามารถเข้าไปได้แต่ต้องไป9โมงครึ่ง9โมงครึ่งเนี่ย
9: ตามเวลาราชการ
8: ใช่9โมงครึ่ง11โมงบ่ายโมงบ่ายสามจะมีเจ้าหน้าที่คอยบรรยายให้ท่านฟังนะครับพอสังเขปแหละนะครับก็ง่ายๆว่ามีรอบบรรยาย4รอบแต่ถ้าท่านไปหลังพีเรียดเวลาต่างๆเหล่านี้แล้วท่านก็จะได้เดินชมเอง
9: ครับ
8: ซึ่งก็ไม่ยากอะไร
9: งั้นก่อนที่เราจะไปโหผมว่ามันมีรายละเอียดเยอะมากในสัปดาห์นี้ค่อนข้างเยอะแต่ก่อนที่เราจะลงรายละเอียดเนี่ยเข้าไปข้างในเราจะได้เจออะไรบ้างเอาภาพใหญ่ก่อนเอาภาพกว้างๆก่อนครับว่าเราสิ่งที่เราจะได้เจอในวัดพระแก้ววังหน้าหรือขออนุญาตเล่าเป็นชื่อ
8: สามัญ
9: ทั่วๆไปก่อนครับเพราะว่าชื่อเป็นทางการจะค่อนข้าง
8: วัดบวรสถานสุทธาวาสนะครับ
9: ในวัดพระแก้ววังหน้าเนี่ยคุณเข้าไปแล้วคุณจะเจออะไรบ้าง
8: ก่อนเมื่อท่านเดินเข้าไปในวัดเขตของวัดบวรสถานสุทธาวาสปัจจุบันก็จะเหลือเพียงพระอุโบสถ
9: ครับ
8: นะครับเท่านั้นนะครับสร้างในฐานสูงเดินบันไดขึ้นไปแล้วก็รูปทรงจัตุรมุขคือยืดออกไปถึง4มุม
9: เดี๋ยวเราค่อยมาดูในเบรกหน้าว่าเรื่องสถาปัตยกรรมเอ่ยอะไรเอ่ยก็คือ1เราจะได้เห็นตัวพระอุโบสถเนี้ยแหละแล้วเข้าไปจะได้เห็นอะไรอีกครับ
8: เด่นชัดสุดเลยนะครับอยู่ทางด้านทิศตะวันตกหันอนาพระพักไปทางทิศตะวันออกก็คือพระพุทธรูปนะครับปางห้ามสมุทรยกประหัตเสมอกันพระอุระสองข้างประทับอยู่เหนือนะครับประทับอยู่ภายในบุษบกงดงามมากเด่นอยู่ในพระอุโบสถครับ
9: แล้วข้ออันดับ3เราจะได้เจออะไรอีกครับ
8: อ๋ออันดับ1เนี่ยก็จะพบพระอยู่แล้วพระพุทธรูปอันดับ2คือภาพจิตรกรรมฝาผนัง
9: ซึ่งเขาว่า
8: สวยส
9: ะ
8: สวยสดงดงามมากเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานพระพุทธสีหิงและก็เป็นรูปเกี่ยวกับของพระเขาเรียกว่าพระอัครสาวกของพระเจ้าง
9: ั้นเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดทีหนึ่ง2และ3แล้วครับมีไหมครับพระแก้วที่เขาบอกพระแก้วเนี่ยจะได้เจอไหมครับ
8: ไม่พบครับ
9: ไม่พบ
8: ปัจจุบัน
9: พระแก้วเนื้อลำไยอะไรเงี้ย
8: พระแก้วเนื้อลำไยหรือพระแก้ววังหน้าเนี่ยปัจจุบันประดิษฐานอยู่ด้านหน้าองค์พระแก้วมรกตในวัดพระแก้วครับ
9: อ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันชักเริ่มน่าสนใจเดี๋ยวเราขอพักเบรกก่อนไหมครับแล้วเดี๋ยวไปเบรกหน้า
8: ได้แล้วพบกันเบรกหน้ามีรายละเอียดที่น่าสนใจเยอะเลย
9: ใช่ครับ
8: ครับ
7: วิทยุครอบครัวข่าวชวนพินิจอดีตในหลายมิติกับตำนานทัศนา
5: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
6: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหาร

0: พ่อมิวสิคัลแซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: วิทยุครอบครัวข่าวชวนพินิจอดีตในหลายมิติกับตำนานทัศนา
2: ครับกับเข้าสู่เบรกที่2ของรายการตำนานทัศนาในค่ำคืนนี้นะครับเมื่อกี้เราเมื่อสักครู่เมื่อเบรกแรกเราพูดถึงภาพรวมก็คือเป็นพูดถึงคร่าวๆก่อนให้คุณผู้ฟังได้รู้จักวังหน้า
3: ภาพรวมของการสร้างเมืองสร้างเมืองสร้างประเทศก็จะประกอบด้วยวังหลวงวังหน้าวังหลังวังหลวงก็มีวัดวังหลวงวังหน้าก็มีวัดวังหน้านะครับว่าในเมืองนึงเนี่ยจะมีสามวัง
2: พอเวลาเราไปเยี่ยมชมเราก็จะได้พอเข้าใจว่าเอ้ยวังหน้าคืออะไรวังหลวงเนี่ยเรารู้ทุกคนทราบกันเป็นแบบผมว่าทราบเป็นกันอย่างดีแล้วว่าวังหลวงเนี่ยคืออะไรแต่วังหน้ากับวังหลังเนี่ยเราอาจจะยังไม่ค่อยแบบเอ๊ะมันคืออะไรทำไมต้องมีวังหน้าด้วยนะทำไมต้องมีวังหลังคราวนี้เราพอเข้าใจแล้วว่าวังหน้าคืออะไรดังนั้น
3: พระราชวังวังหน้าหรือเราเรียกกันอีกทีเนาะพระราชวังบวรสถานมงคลเนี่ยในปัจจุบันก็คือเขตพื้นที่ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพนัก
2: ร
3: นะครับพื้นที่นั้นเพราะว่ามีแนวของกำแพงอยู่จนถึงวิทยาลัยนาฏศิลป์นะครับในส่วนนี้ถ้าเราเดินเข้าไปเราจะเห็นว่ายังคงมีเขาเรียกว่าพระที่นั่งองค์สำคัญอยู
2: ่
3: นะครับในเขตของพื้นที่ที่ประทับเมื่อมีที่ประทับก็จะต้องเดินเลยมานิดนึงก็คือติดกับโรงละครแห่งชาติปัจจุบันก็จะเป็นวัดที่เราเรียกวัดพระแก้ววังหน้า
2: ครับ
3: ซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงแค่พระโบสถ์ซึ่งไม่ได้ประกอบสังฆกรรมแล้วคือกิจสำคัญของสงฆ์ไม่ได้ทำแล้วแต่ก็ยังใช้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับประกอบพิธีไหว้ครูนะคะแล้วก็
2: จริงๆคือปัจจุบันนี้คือทางวิทยาลัยนะผมขออนุญาตใช้คำว่าวิทยาลัยนาฏศิลป์เพราะหลายๆท่านอาจจะอย่างรุ่นเราอะเราจะเข้าใจว่าวิทยาลัยนาฏศิลป์แต่ปัจจุบันเนี่ยได้เปลี่ยนชื่อเป็น
3: พัฒนศิลป์ครับ
2: สถาบันพัฒนศิลป์นะครับก็คือเขาใช้พิธีครอบครัวที่นี่
3: ใช่เขาเรียกว่าพิธีไหว้ครู
2: อ๋อพิธีไหว้ครู
3: ประกอบพิธีครูครอบครูนะครอบเศียรแต่เราเรียกง่ายๆคือพิธีไหว้ครูประกอบพิธีครูครอบนะครับอยู่ของเหล่านักศึกษาและนาฏศิลปินและดุริยางค์ศิลปินนะครับก็รูปทรงพระโบสถ์ปัจจุบันก็แปลกตาเห็นเป็นรูปทรงจัตุรมุขคือผสมระหว่างปัตยกรรมไทยกับจีนนะครับในยุครัชกาลที่3
2: พอสร้างขึ้นในช่วงนี้
3: ครับพอเห็นเสาขนาดใหญ่อ่ะครับแล้วก็ไม่มีคันทวยค้ำยันด้านบนเนี่ยคือเป็นศิลปะยุคของร.3นะครับแล้วก็โดดเด่นเดี๋ยวเราค่อยเล่ากันว่าโดดเด่นคือสิ่งที่อยู่ภายในนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆด้านใน
2: แต่จริงๆแล้ววังหน้าเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1
3: ใช่ครับ
2: อาจารย์เอกลองเล่าตั้งแต่ช่วงรัชกาลที่1มาได้ไหมคร
3: ับ ต้องขอเกริ่นตั้งแต่คำในเขตของประวัติของตรงจุดนี้เลยนะตำแหน่งของเอาเจาะเลยเพราะเราคุยกันเรื่องของวัดพระแก้ววังหน้า
2: เราตามหลักวัดโหราศาสตร์ไทย
3: ตามหลักคือวัดพระแก้ววังหน้าเนี่ยวัดบวรสถานสุทาวาสเนี่ยเริ่มแต่ในสมัยของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถนะครับ
2: หรือพระอนุชาของรัชกาลที่
3: 1น้องชายของรัชกาลที่1ที่ร่วมรบกันมาเนี่ยนะครับท่านเริ่มต้นจากจุดนี้มาก่อนพระองค์โปรดให้สร้างวัดหนึ่งชื่อว่าวัดหลวงชีนะครับบริเวณด้านเหนือของพระราชวังบวรสถานมงคลนะครับสำหรับเป็นสถานที่จำศีลของชีนามว่านักนางแม้นชีเนี้ยชื่อว่านักนางแม้นซึ่งเป็นมารดาของนักนอนหนูแม่นาคากอไก่นักองอีนักองอีเป็นใครเป็นธิดาของพระเจ้ากรุงกัมพูชานะครับที่ชื่อว่าสมเด็จพระอุทัยราชาธิราชรามาธิบดีนะครับ
2: ซึ่งนักองอีเนี่ยเป็น
3: ลูกสาว
2: เป็นลูกสาวแล้วเป็น
3: พระสนมเอกในสมเด็จพระบรมราชาสุริยสิงหนาถนะครับสาเหตุเลยนะเริ่มแรกของการอาณาบริเวณนั้นนะอาณาบริเวณของวัดพระแก้ววังหน้าปัจจุบันนะพอมาต่อมาครับในสมัยวังหน้าสมเด็จพระบรมราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์วังหน้าองค์ที่2 วัดนี้มันชำรุดครับชำรุดสุดโ

0: โอม
1: ก็คือไม่มีคนไม่มีนางชีจำศีลแล
0: ้
1: ว
0: ไม่มีโสมพระองค์ก็เลยกรมพระราชวังบวรเสนานุรักษ์เนี่ยก็เลยทรงให้รื้อวัดเนี้ยลง
1: ครับ
0: นะครับรื้อกุฏิรื้อวัดลงก็เลยใช้สถานที่เนี้ยเป็นที่สร้างสวนที่เรียกว่าสวนกระต่าย
1: อ๋อก็คือเปลี่ยนจากสถานที่นางชีบำเพ็ญเป็นสำหรับคล้ายๆวัดนางชีเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นที่เลี้ยงกระต่าย
0: ครับเป็นแล้วก็จนสิ้นสมัยของสมเด็จพระบรมราชามหาเสนานุรักษ์คือวังหน้าและวังหน้าลำดับที่2
1: ครับ
0: นะครับทีนี้พอต่อมาในสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: รัชกาลที่3
0: พระองค์ก็ทรงกรุณาโปรดเกล้าสถาปนานะ
1: ครับ
0: พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นศักดิ์โพธิเสพ
1: ครับ
0: ขึ้นเป็นวังหน้าคือซึ่งเป็นพระราชวังบวรสถานมงคล
1: ซึ่งพระองค์นี้เป็นค่ะเป็นเกี่ยวข้องกับรัชกาลที่3ยังไงครับ
0: ท่านเป็นลูกของรอ1ท่านเป็นลุงอ่ะ
1: อ๋อก็คือพระปิตุลาเป็น
0: นะครับดังนั้นพระองค์จึงเสด็จมาประทับอยู่สมเด็จพระบรมเจ้ามหาศักดิ์โพธิเสพเนี่ยพอสถาปนาใช่มั้ยครับก็ต้องเสด็จมาประทับมาวังหน้านะครับเสด็จมาประทับวังหน้าพระองค์ก็เลยปรับปรุงนะครับพื้นที่ตรงนี้ที่พูดอยู่กันอยู่เนี่ยนะครับขึ้นเป็นวัด
1: ก็คือสร้างวัดขึ้นมานั่นเอง
0: ครับขึ้นเป็นวัดนะฮะแล้วก็พอจบในยุคของท่านเนี่ยสร้างยังไม่แล้วเสร็จ
1: ครับ
0: นะครับ
1: มาแล้วที่วงคตซะก่อน
0: มาในสมัยรัชกาลที่4
1: ครับ
0: พอต่อมาปี2443ก็รัชกาลที่5เนาะพอ
1: รัชกาลที่4นี้เป็นใครครับ
0: รัชกาล
1: วังหน้าของรัชกาลที่4
0: ปิ่นเกล้าไง
1: ก็คือเป็นน้องชายของรัชกาลที่4ก็คือซึ่งได้รับการเรียกว่ายกย่องให้เสมอ
0: เป็นมหากษ
1: ั
0: ตริ
1: ย์เสมอพระมหากษัตริย์เลย
0: แต่จริ งท่านคือเป็นวังหน้าวังหน้ารัชกาลที่4นะครับ
1: ก็คือพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเอง
0: ใช่
1: ครับ
0: แล้วพอมายุคของรัชกาลที่5ปี2443เนี่ยแหละพระอุโบสถหลังเนี้ยจึงเปลี่ยนเป็นพระเมรุพิมานเป็นที่ถวายเพลิงพระบรมศพอ่ะ
1: ครับ
0: เป็นพระเมรุมาตร
1: แล้วรัชกาลจักรวรรดิในส่วนของรัชกาลที่5นี่มีไหมครับวังหน้าของรัชกาลที่5
0: มีครับวังหน้าก็คือกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญนะครับสิ้นปุ๊บก็ไม่ก็ท่านคงเห็นแล้วว่ามันคงมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายน้องวังหน้าเนี่ย
1: ท่านก็เลยมีความขัดแย้งกัน
0: ท่านก็เลยมีการสถาปนาตำแหน่งใหม่ขึ้นมาในยุคของพระองค์คือสยามมกุฎราชกุมาร
1: ก็คือยุบตำแหน่งวังหน้ามาพระราชวังบวรตำแหน่งเนี้ยออกไปเลย
0: ใช่ก็แต่งตั้งใหม่เป็นสยามมกุฎราชกุมารดังนั้นสยามมกุฎราชกุมารองค์แรกของประเทศไทยเราก็อยู่ในยุคของรัชกาลที่5นั่นก็คือสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิต
1: ครับ
0: นะครับพระราชโอรสในสมเด็จพระศรีสุรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าหรือสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา
1: ครับ
0: นะครับ
1: โอเคเราก็จะได้ไล่เรียงมาจนถึงปัจจุบันว่าวังหน้าเนี่ยมีตั้งแต่รัชกาลที่1ไปจนถึงรัชกาลที่5สิ้นสุดที่รัชกาลที่5ดังนั้นเนี่ยที่เราเห็นอยู่แล้ววังหน้าไม่ได้ใช้งานอะไรต่างๆเพราะว่า
0: สาเหตุที่ไม่ใช้งานเนี่ยมันเริ่มพอเรารู้แล้วเนาะวังหน้ามาตั้งมาอย่างไรนะครับวัดพระแก้ววังหน้าวัดพระแก้ววังหน้ามาอย่างไรมันมาทรุดโทรมเอาตอนไหนมันทรุดโทรมตอนสงครามโลกครั้งที่2
1: ครับ
0: สงครามโลกครั้งที่2เนี่ยก็คือเริ่มแต่ปี2484อ่ะมันเริ่มมีตั้งถึง2488โบสถ์วังหน้าเนี่ยโบสถ์วัดพระแก้ววังหน้ามันเลยทรุดโทรม
1: ครับ
0: นะครับทรุดโทรมเสร็จกรมศิลปากรทรุดโทรมมากอ่ะนะครับกรมศิลปากรก็เลยเข้าไปซ่อมแซม
1: ครับ
0: เท่าที่จะมีงบประมาณจะเอื้ออำนวยแต่พอมาปีพ.ศ.2504
1: ครับ
0: ซึ่งมันตรงกับรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน
1: ์
0: เป็นนายกรัฐมนตรีใช่ไหมครับท่านก็เลยอนุมัติให้กรมศิลปากรเนี่ยเรื่องคือสร้างโรงละครสร้างโรงละครแห่งชาติขึ้นแล้วตรงนี้มันอยู่ใกล้กับโรงละครท่านก็เลยให้จอมพลถนอมกิตติขจรเนี่ยเป็นประธานในการก่อสร้างบูรณะว่ามันมีสิ่งก่อสร้างสำคัญอยู่ใกล้กับโรงละครนะเราก็ควรจะช่วยรักษาไว้เหมือนกันนะครับดังนั้นก็เลยทำการปฏิสังขรณ์ก็มอบมาให้กรมศิลปากรและสำนักงบประมาณดำเนินการซ่
1: อม
0: ปี2504นะครับก็จึงได้เห็นนะฮะมาเป็นอย่างปัจจุบันนี้น นะครับที่เราเห็นเนี่ย
1: ครับคือสุดสอดจะภายนอกภายนอกอะไรอย่างนี้
0: แต่ดูไม่ได้แล้วอ่ะ
1: แต่คือภายในเนี่ยก็คือยังมีภาพเจตกรรมฝาผนังอยู่ยังมีพับพุทธรูปปางห้ามสมุดอยู่
0: ใช่แล้วนะฮะก็อันนี้คือเห็นแล้วเนาะเห็นภาพแล
1: ้
0: วว่ามันสุดโทรมมาแล้วมาถูกบูรณะขึ้นในยุคไหนก็คือยุค2104ยุคไหนที่มันโทรมเลยจริงๆก็คือยุคสงครามโลกครั้งที่2นะครับก็มาทำใหม่โดยรัฐบาลใครก็คือรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน
1: ์
0: คนที่เป็นประธานในการบูรณะในการซ่อมนี่ก็คือจอมพลถนอม
1: กิติคารแล้วเมื่อเราเข้าอย่างที่เราหลายๆครั้งที่เราบอกว่าเวลาเราเข้าโบสถ์เข้าวัดเนี่ยเราต้องไปกราบนมัสการกราบนมัสการพระองค์พระประธานก่อนอยากให้พี่เอ๋เล่าถึงองค์พระประธานบ้างปางห้ามสมุทร
0: ผมเข้าไปนะครับคือเดินบันไดขึ้นไปเนี่ยเราถอดรองเท้าเนาะตอนนี้ต้องถอดรองเท้าเข้าไปก้าวเข้าไปประตูใหญ่นะครับมีด้วยกันถึงรู้สึกจะเป็น3ประตูเลยประตูกลางเนี่ยเป็นประตูใหญ่มากแล้วประตูด้านข้างเราเข้าด้านข้างเอาเดินเข้าไปเสร็จสิ่งที่ท่านเห็นคือทิศที่เราเข้าคือทิศเหนือตรงข้ามเราคือทิศใต้ซ้ายมือคือทิศตะวันออกขวามือคือทิศตะวันตกมันเป็นทรงจัตุรมุขอะนะครับพื้นก็เป็นรู้สึกจะเป็นหินอ่อนนะครับ
1: ก็คือเป็นทรงสี่เหลี่ยม
0: แล้วก็จะมีสิ่งที่สะดุดตาอยู่กลางโบสถ์จะเป็นลักษณะรูปทรงกล่องสี่เหลี่ยมตั้งอยู่กลางโบสถ์เลยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอันนี้นะครับน่าสนใจขวามือเรามองไปก็จะเห็นครับบุษบกนะครับขนาดใหญ่นะครับบุษบกถ้านึกภาพถึงบุษบกเนาะครับสถานที่ส่วนมากจะนิยมมากในยุคของรัชกาลที่4เนี่ยเพราะว่าบทเนี่ยสร้างแล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่4ใช่ไหมครับนะก็ยุคนั้นน่ะนิยมสร้างบุษบกภายในพระโบสถ์เพราะว่าพระพุทธรูปจะองค์ไม่ใหญ่บทที่สร้างในยุครอ4เนี่ยท่านเลยอยากให้พระประธานในพระโบสถ์นั้นๆหรือภายในพระวิหารนั้นน่ะดูโดดเด่นท่านก็เลยต้องสร้างบุษบกเป็นที่ประดิษฐานพุทธรูปแต่พระพุทธรูปในวัดพระแก้ววังหน้าเนี่ยองค์สูงใหญ่มากนะครับแล้วก็ปางที่เราเห็นเนี่ยคือยกพระหัตถ์ทั้งยกพระหัตถ์คือยกมือทั้งสองข้างเลยยกเสมือพระวระที่เรานิยมเรียกกันว่าปางห้ามสมุทร
1: ครับ
0: นะครับหล่อเป็นพระพุทธรูปหล่อสำริดเนี่ยครับทั้งองค์เลยสูงเด่นมากหลายเมตรนะผมว่านะครับ
1: มีที่ม
0: าคือเป็นพุทธรูปที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยสร้างวัดเลยแหละนะครับประดิษฐานไว้หล่อขึ้น
1: รัชกาลที่4
0: ตั้งแต่ยุคของรัชกาลที่3นี่ครับพอเริ่มสร้างรอ3โดยสมเด็จพระบรมราชเจ้ามหาสักดิโพลเสดถ
1: ู
0: กไหมครับสร้างขึ้นแต่ตัวพระโบสถ์เนี่ยคงไม่แล้วเสร็จมาแล้วเสร็จตั้งแต่สมัยยุครัชกาลที่4โดดเด่นเลยงดงามมากนะครับอันนี้คือองค์พุทธรูปแล้วก็ส่วนในรอบๆฝาผนังนะครับทั้ง
1: รอบๆองค์พระประธาน
0: พระประธานทั้ง4ด้านเลยนะครับก็จะเป็นสุดยอดของจิตรกรรมฝาผนังนะครับและเทคนิคกันว่าแบบตะวันตก
1: นะครับเป็นเรื่องระหว่างไทยกับตะวันตก
0: ใช่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานของการองค์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์นึงที่เราเรียกว่าองค์พระพุทธสี่หิงนะครับแล้วก็ตำนานเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธเจ้าทั้ง28พระองค์นะครับในพัทธลกัปเนี่ยทั้ง28พระองค์และตามฝาผนังนะแล้วตามบานประตูอ่ะบานประตูอ่ะจะเป็นรูปภาพเกี่ยวกับบรรดาการอวตารของเทพทั้งหลาย
1: โดยเฉพาะเทพฮินดู
0: เทพฮินดูผมเห็นแล้วผมยังชอบเลยนะครับเป็นพระขันธกุมารบ้างเป็นพันธรายบ้างอย่างเงี้ยเป็นเทพอ่ะเป็นองค์เทพบานประตูหน้าต่างอ่ะเป็นบานเป็นแล้วก็ที่เด่นอีกอันนึงคือหลังพระประธานหลังพระประธานคือหลังพระปิดาของพระประธานเนี่ยหันหน้าปุ๊บซ้ายมือเนี่ยจะเป็นวงกลมๆขนาดใหญ่นะครับก็คือพระอาทิตย
1: ์
0: ซ้ายมือเราขวามือเราก็จะเป็นพระจันทร
1: ์ก็คือเหมือนด้านหลังเนี่ยจะเป็นที่ชุมนุมเทวดาทั้งหลายที่มานมัสการพระพุทธเจ้า
0: อดีตพระพุทธก็อย่างที่บอกไงเรื่องตำนานพุทธสหิงเรื่องอดีตพุทธเจ้าทั้ง28พระองค์นะครับก็อย่างที่บอกว่าน่าสนใจน่าสนใจมาก
1: แล้วให้บอกว่าเป็นที่รวมชุมนุมของเขาเรียกว่าศิลปินเอกของกรุงรัตนโกสินทร์ก็เลย
0: วาดหลายท่านนะครับหนึ่งในนั้นก็คือพระเจ้าราชวรงเธอเจ้าฟ้าอิสรพงษ์แล้วก็พระอาจารย์แดง
1: ครับ
0: นะครับอาทิเช่นนะครับแต่ผมว่าน่าจะมีหลาย
1: ได้ข่าวว่ามาจากวัดหงรัตนารามเลยนะพระอาจารย์แดงเนี่ย
0: ก็อย่างที่บอกว่าเอาเรื่องของพระประธานเนี่ยท่านรู้แล้วเนาะเป็นพระหล่อสูงขนาดใหญ่ซึ่งผมเนี่ยเข้าไปเนี่ยโชคดีที่ก็ไปหลายครั้งหรือจำภาพพระองค์ท่านได้อย่างแน่ชัดเลยคือพระ ประธานขนาดใหญ่สูงประทับยืนนะครับ ประทับยืนแล้วก็ยกพระหัตถ์สองข้างด้านหน้าท่านก็จะมีพระแท่นรองลงมานิดนึงก็จะเป็นที่ประดิษฐานพุทธรูปนะครับอันนี้เป็นรูปองค์จำลองนะครับแล้วก็แล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นพระรูปเหมือนนะครับของผู้ที่น่าจะเป็นผู้ที่สร้างโบสถ์หลังนี้แหละนะครับนะอันนี้คือบริเวณด้านหน้าที่คนนิยมไปกราบนมัสการนะครับส่วนแล้วก็อย่างนั้นก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับภาพจิตรกรรมฝาผนังทั้งหมดนะครับจริงๆภาพจิตรกรรมฝาผนังเนี่ยนะครับเราก็จะดูจริงๆเขาจะนับดูตั้งแต่องค์ขวาเราเน
1: า
0: ะขวาเราซ้ายพระพุทธรูปก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นผมอยากจะเล่าว่ามันเป็นเรื่องของจุดเด่นและเทคนิคแบบตะวันตกอย่างไรก็คือโดยเฉพาะเดินวนไปเรื่อยๆนะครับเดินวนไปเรื่อยตั้งเดินวนหาถ้าพูดปุ๊บท่านอาจจะไม่เข้าใจตำแหน่งถ้าหันหน้าก็หาพระประธานนะครับเราจะอยู่ซ้ายมือเรานะครับก็จะเป็นฉากเมืองสไตล์ตะวันตก
1: ครับ
0: ภาพเรื่องตำนานในเรื่องตำนานพุทธสีหิงแต่เป็นการแต่เป็นฉากแบบสไตล์ตะวันตก คือในฉากนั้นมีเมืองลังกาทวีปนะครับโดยช่างไทยท่านเก่งนะฮะวาดภาพสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนและตึกรามบ้านช่องแบบตะวันตกเป็นวงโค้งอ่ะผมเห็นนะเป็นวงโค้งๆนะครับแล้วก็แต่ตัวละครอยู่ในนั้นอ่ะแต่งกายเป็นแบบพื้นถิ่นและแบบไทยเอาง่ายๆอาคารบ้านเรือนเป็นตะวันตกตะวันตกเป็นยังไงวงโค้ง
1: ก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: เป็นซุ้มประตูซุ้มหลังค
0: า
1: จะโค้ง
0: แต่ตัวละครเนี่ยเป็นแบบไทยก็เนื่องจากมุมมองคนในสมัยก่อนนั้นน่ะเขามองลังกาว่าเป็นพวก
1: เรียกเมืองฝรั่งไหมเมืองฝรั่ง
0: ใช่คือคนในยุคนั้นน่ะเนาะยุครัชกาลที่4อ่ะที่วาดเนี่ยร.4เนาะ
1: ก็จริงๆถ้าเกิดใครอ่านพระอภัยมณีก็จะรู้ว่าคือถ้าใครมาจากกรุงลังกาคือมาจากลังกาก็จะเป็นฝรั่งไง
0: ใช่คือเข้าใจว่าเป็นฝรั่งเพราะเขาเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเนาะอันนี้ก็คือเรื่องฉากนึงนะมีฉากนึงที่เห็นได้ชัดเลยแล้วก็การใช้มุมมองและมิติแบบเปอร์สเปกทีฟถ้าพูดอย่างนี้ท่านไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวว่าเอาภาษาอังกฤษเข้ามาพูดก็คือเริ่มเปอร์สเปกทีฟเหมือนคือการจัดระยะไกลไกล
1: สายตาเราอะ
0: เรามองภาพจิตกรรมฝาผนังเรามองใกล้ๆจะเป็นองค์ใหญ่พอออกไปไกลๆหน่อยก็จะเป็นองค์เล็ก
1: ๆ
0: นะครับเนี่ยเปอร์สเปกทีฟตึกอาคารและองค์ประกอบฉากนะมีมิติแบบตะวันตกอะมิติที่ผมพูดแบบนี้แหละคือถ้าเรามองอยู่ใกล้ตัวเราจะหลังใหญ่เลยตัวละครก็จะตัวใหญ่หน่อยพอไกลๆก็จะเป็นตัวเล็กๆนี่เราเห็นได้อีกที่นึงก็คือที่พระวิหารหลวงวัดสุวรรณารามที่อยุธยาที่เป็นพระราชพงศาวดารของสมเด็จพระนเรศว
1: ร
0: นะครับก็จะเป็นการวาดแบบนี
1: ้ครับเพราะว่าที่ได้รับอิทธิพลอันเนี้ยก็เนื่องจากรัชกาลที่4ไงครับรัชกาลที่4ท่านได้รับอิทธิพลจาก
0: ตะวันตกมาแล้วนะครับ
1: ศิลปวัฒนธรรมของฝรั่งอ่ะค่อนข้างมาก
0: นี่แหละเค้าเรียกเปอร์สเปคทีฟนะครับก็จะผสมผสานกับการเขียนภาพจิตรกรรมไทยประเพณ
1: ี
0: การเขียนภาพตัวละครนั่นแหละเนาะก็คือจิตรกรรมไทยประเพณีส่วนรายละเอียดมันกับคนชีวิตในยุคใหม่ด้วยก็อยู่ในนี้ด้วยนะนะครับก็
1: คือสอดแทรกผสมผสานพวกวิถีชีวิต
0: ของคนในยุคใหม่ของยุคนั้นอ่ะ
1: ก็คือในช่วงสมัยรัชกาลที่4
0: ก็เราจะเห็นได้จากตุกมีเก้าอี้นะ
1: เก้าอี้สมัยใหม
0: ่ครับเขาเรียกพระประโทนนะเก้าอี้ยกทรงสูงๆอ่ะนะคือเริ่มจะเข้ามาแล้วแต่จะยกเลิกการหมอบกราบในสมัยกาลที่5ถูกป่ะเพื่องั้นเมื่อจะหมอบยกเลิกการหมอบกราบเนี่ยก็ต้องสร้างเก้าอี้สูงๆหน่
1: อ
0: ยก็เรียกพระประโทนนะครับก็เราจะได้เห็นเก้าอี้ในยุคของตะวันตกนะครับเข้ามาอยู่ในภาพนี้ด้วยเนี่ยที่เราเห็นนะ
1: ก็คือลองถ้าเกิดคุณผู้ฟังได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมเนี่ยก็ลองเดินรอบๆอย่าเพิ่งรีบออกมาคือแบบว่ากราบองค์พระประธานเสร็จแล้วเนี่ยเดินค่อยๆเดินรอบๆแล้วคุณจะเห็นหลายๆอย่างมีทั้ง จริงๆผมว่ามีทั้งทหารฝรั่งก็มีเนาะ
0: มีครับคือต้องเข้าใจบางทีเราไม่ได้เรียนจิตรกรรมมาเนาะในฐานะที่เราไปเยี่ยมชมโบราณสถานเพื่อชื่นชมในความเกรียงไกรของบ้านเมืองเราในอดีตนะครับที่อดีตบุรพมหากษัตริย์และอดีตบุรพบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงได้สร้างความเจริญเอาไว้ให้เราชมเนี่ยที่ให้เราไม่ได้โดนชาวตะวันตกเขาดูถูกเนี่ยก็เพราะพระมหากษัตริย์บรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงท่านได้สร้างเอาไว้เช่น วัดพระแก้ววังหน้านี่แหละที่เราพูดถึงว่าในจิตกรรมฝาผนังเนี่ยมันก็บ่งบอกถึงว่าที่อย่ามาดูถูกฉันนะบ้านเมืองฉันเจริญแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวาดภาพฉันก็เข้าใจนะว่าในยุคของที่ฝรั่งเข้ามาเจริญเนี่ยประเทศสยามเองก็ไม่ได้มีเพียงแค่มองผ่านก็เอามาผสมเขาเรียกว่าผสมกลมกลืนให้ได้เห็นถึงความสำคัญของคนในยุคนั้นว่าเราก็มีความเจริญแล้วนะความเจริญนั้นคืออะไรก็เรื่องของการวาดภาพการวาดภาพแล้วรู้ได้ไงล่ะว่าเราเริ่มเข้าใจตะวันตกแล้วเราก็เอาวัฒนธรรมต่างๆของตะวันตกเนี่ยเข้ามาไม่ว่าจะเป็นตึกรามปั้นช่องแทนที่เราจะวาดแบบไทยมีช่อฟ้าบรรยากาศหางหงเป็นแบบวาดทั่วๆไปเราก็เปลี่ยนแล้วก็วาดเป็นแบบตึกรามปั้นช่องของยุโรปแล้วก็อะไรบ้างล่ะของเข้าของเครื่องใช้ที่เป็นตะวันตกเราก็เอาเข้ามาแต่เราเข้ามาเพื่อรู้ว่าเราทันสมัยแล้วนะ
1: มีกล้องส่องทางไกลด้วย
0: เราทันสมัยแล้ว แต่เราก็ไม่ได้เอาคือเอาเยี่ยงแต่ไม่ได้เอาอย่างมากจนเกินไปเราก็
1: เขาเรียกว่าเอามาประยุกต
0: ์
1: เอามาประยุกต์ผสมผสานกันคนไทยเป็นคนชอบฉลาด
0: เราก็ยังอนุรักษ์ความเป็นไทยเอาไว้คืออะไรภาพวาดสำคัญสำคัญสำคัญต่างๆที่อยู่ภายในพระอุโบสถวัดพระแก้ววังหน้าทั้งหมดเนี่ยเราก็ยึดคงความเป็นอนุรักษ์ไว้ในความเป็นไทยของเราอยู
1: ่ครับ
0: นะครับอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็สำคัญอีกอันนึงคือตรงกลางโบสถ์วัดพระแก้ววังหน้าเนี่ยหลายๆท่านเดินเข้าไปท่านสะดุดตาก็เสร็จแต่เสียดายไม่ค่อยมีใครบอกเอาไว้ยะเนาะนะผมเอิญโชคดีนะครับคุณผู้ฟังก็ได้มีโอกาสเข้าไปในพระอุโบสถวัดพระแก้ววังหน้าเนี่ยอยู่หลายครั้งอย
1: ู่ได้ข่าวว่าบริเวณนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มาก
0: ใช่ครับมีความสำคัญดีกว่า มีความสำคัญก็คือตรงจุดนั้นแหละครับว่าสมัยในยุคของรัชกาลที่5
1: แล้วทำไมเขาถึงห้าม
0: จริงๆไม่ได้เชิงว่าห้ามแต่ไม่ประสงค์ที่อยากจะให้ไปอยู่ตรงจุดนั้นมันก็ต้องเริ่มต้นจากตรงกล่องนะครับพอเข้าไปจะเห็นกล่องสี่เหลี่ยมอยู่ตรงกลางเลยตรงนั้นแหละครับในอดีตคือรัชกาลที่5เนี่ยแหละครับ
1: เราเกริ่นไว้ก่อนเพราะว่าเวลาดูเวลาแล้วหมดแล้วคุณผู้ฟังบอกเอ๊ะทำไมกล่องนั้นมันคืออะไรแล้วมี
0: แล้ว
1: ทำไมถึงบอกว่ามีเรื่องราวอะไรแล้วซึ่งจริงๆอ่ะให้ไปสังเกต
0: ผมจะเล่าจากประสบการณ์จริงและที่ได้ยินจริงมาจากคนที
1: ่มีประสบการณ์ด้วย
0: ฟ
1: ัง
0: มาจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์อ
1: ันนี้เป็นตำนานนะครับแล้วเป็นเรื่องเล่าที่แบบว่าเขาเรียกว่าอาจจะตื่นเต้นนิดหน่อยอาจจะม
0: ี
1: ความเหนือธรรมชาติลี้ลับนิดๆนะครับคือลี้ลับหน่อยแหละแต่คือเป็นประสบการณ์ส่วนตัวซึ่งไว้สัปดาห์หน้า
0: เรามาติดตามเรื่องราวสำคัญ
1: ของ
0: กล่องที่อยู่กลางพระอุโบสถวัดพระแก้ววังหน้ากันครับว่ากล่องนั้น
1: คืออะไร
0: มีเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างไร
1: ครับ
0: ติดตามครับ
1: ครับ
0: ในครั้งหน้าครับ
1: ครับวันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ
0: ผมเอครับ
1: ผมเดี่ยวครับ
0: ก็ต้องขอลาไปก่อน
1: ครับสวัสดีครับ
0: ราตรีสวัสดิ์ครับขอปิดท้ายนะครับเชิญชวนไกรนิมิตนะครับทุกท่านที่ฟังรายการตำนานทัศนาอยู่นี้นะครับชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูนะครับหน้าห้องสโมสรหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมหาวิทยาลัยรามคำแหงหัวหมากกรุงเทพนะครับในวันเสาร์ที่5กันยายนปี2569จะเป็นวันศุกร์ดิบนะครับก็5โมงเย็นก็จะเป็นโหมโรงเย็นแล้วก็6โมงก็จะเจริญพระพุทธมนต์เย็นนะครับนิมนต์พระสงฆ์9รูปนะครับมาเจริญพุทธมนต์นะครับแล้วก็วันอาทิตย์ที่6กันยายนนะครับก็เริ่ม6โมงเช้าผมโรงเช้า7โมงถวายพระทหารแด่พระสงฆ์นะครับแล้วก็8โมงพิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเพื่อท่านใดประสงค์นะครับ9โมงจะเริ่มพิธีไหว้ครูนะครับแล้วก็พิธีครูครอบ
1: ครับ
0: โดยครูไพฑูรย์เข้มแข็งศิลปินแห่งชาตินะครับเป็นผู้มาประกอบพิธีนะครับงานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็เรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านผู้ฟังรายการทุกท่านนะครับก็ท่านมาวันไหว้เลยนะครับก็เริ่มอย่างที่บอกว่าประมาณ9โมงเนี่ยท่านก็มาลงทะเบียนได้นะครับลงทะเบียนเสร็จแล้วก็มีเก้าอี้ให้ท่านนั่งแต่อากาศภายในค่อนข้างเย็นนิดนึงนะครับเตรียมผ้าคลุมไหล่มาการแต่งกายก็ของความอนุเคราะห์ทุกท่านนะครับสวมเสื้อสีขาวหรือชุดขาวก็ได้พิธีจะเริ่มไปจนถึงเกือบ 11โมงครึ่งก่อนเที่ยงก็จะอัญเชิญครูกลับนะครับก่อนหน้านั้นก็จะทำพิธีท่านใดประสงค์ที่จะทำการให้ครูครอบเศียรนะครับอันประกอบไปด้วยเศียรของพระพิราบเสด็จและพ่อแก่เพื่อความประสิทธิมงคลนะครับก็สามารถที่จะให้ครูครอบนะครับได้ทุกๆท่านเลยไม่ใช่ว่าท่านจะเป็นนาฏศิลป์เรียนนาฏศิลป์หรือดนตรีทุกๆวงการนะครับได้หมดเลยนะครับท่านก็เตรียมเงินมานะครับประมาณสักจำนวนหนึ่งก็ร้อยกว่าบาทประมาณนี้ครับมาซื้อขันกำนนมาซื้อของไหว้นะครับที่คดทางชมรมเตรียมไว้ให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วนำเข้าไปให้ทุกเรียกไปมอบให้ผู้ประกอบพิธีนะครับแล้วก็ถ้าผู้ประกอบพิธีครูไปทุนเข้มแข็งศิลปินแห่งชาติก็จะนำเสียงครูนะครับคือเสียงพ่อแก่เสียนพระพิราบเสียนเสด็จนะครับข้อเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับทุกๆท่านซึ่งใน1ปีมีเพียงครั้งเดียวนะครับอย่างนั้นดังนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับสละเวลามากันนะครับเมื่อเสร็จพิธีแล้วก็มีอาหารรับรองนะครับให้กับทุกท่านฟรีครับไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวไม่ว่าจะเป็นทอดมันต่างๆที่มาช่วยกันออกโรงทานนะครับก็มากมายนะครับทำให้ท่านได้ทานอาหารอิ่มท้องกันก่อนเดินทางกลับบ้านครับ
2: กลับมาท่องอดีตกับตำนานทัศนาทุกวันศุกร์3ทุ่มที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
3: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
4: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่าก
5: ลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
6: ทุกข่าวสารสำคัญที่ FM 106วิทยุ

FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: ่าว3มิติจากช่อง3กด33
1: ไทยศรีสุทธิยากรแจ้งความณัฐวุฒิวงเนียมหลังดักทำร้ายร่างกายที่สน.ทองหล่อระหว่างเตรียมเปิดหลักฐานที่เกี่ยวข้องคดีหัวสว.ตัดตอนไม่ให้ถึงนักการเมืองกรมสอบสวนคดีพิเศษตามจับเครือข่ายลำเลียงไอซ์ข้ามชาติจากไทยไปออสเตรเลียได้เพิ่มเติมอีก3รายนายกสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้สะท้อนปัญหาความรุนแรงในรอบ22ปีมีเด็กกำพร้าและหญิงไม้หลายพันคนอยากเห็นการพูดคุยเพื่อสันติภาพที่เริ่มจากการฟังเสียงประชาชนงานวิจัยและข้อเสนอแนะจากเวทีเทคโนโลยีเพื่อรับมือภัยพิบัติในยุควิกฤตสภาพอากาศเพื่อเตรียมรับมือภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกทีมกู้ภัยเนปาลช่วย2คนงานรอดชีวิตปาฏิหาริย์หลังติดอยู่ในอุโมงค์นาน9วันยอดผู้เสียชีวิตขณะนี้มากกว่า 1,200 คนสูญหายกว่า 4,200 คน

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติศุกร์ที่4กันยายนนะครับคืนนี้เราเริ่มด้วยประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องการหัวสวแต่ว่าเหตุการณ์ก็กลายมาเป็นเรื่องทำร้ายร่างกายนะครับนายสมชัยศรีสุทธิยากรซึ่งเป็นอดีตกรรมการการเลือกตั้งวันนี้ถูกทำร้ายร่างกายที่หน้าสน.ทองหล่อเลยนะครับขณะที่กำลังเดินทางบอกว่าจะไปเปิดหลักฐานในคดีหัวสวแต่ก็ถูกนายณัฐวุฒิวงเนียมเป็นนักกฎหมายที่เป็นอดีตทนายความอดีตอัยการไปรอดักอยู่ก่อนนะครับเข้าไปต่อว่าและผลักจนล้มลงแล้วก็แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายนะครับโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปดูกันครับ
1: ดีครับดีครับโอ้ดีครับมึงไปไหนมึงไปไหน
2: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
1: มึงไปไหนมึงไปไหนมึงไปไหน
2: ทำร้ายร่างกายทำร้ายร่างกายนะครับทำร้ายร่างกายนะครับตำรวจจัดการ
1: มาจัดการมาเลย
2: ตำรวจจัดการครับจับเลยครับ
1: จับได้
2: ทำร้ายร่างกายครับ
1: ไม่ใช่ผมได้ทำร้ายร่างกาย
2: ตำรวจจัดการครับ
1: เดี๋ยวถ้ามีหลักฐาน
2: การตรวจ
1: แล้วเป็นไ
2: ปได้ครับ
1: ไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยถือดูเลยไม่ได้ทำอะไรเลย
2: ทำอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรเลย
1: ไม่ได้ทำอะไรเลย
2: ตำรวจจัดการนะครับ
1: ผมเจอมึงอ่ะ
2: ตำรวจจัดการ
1: ผมเจอมึงวันนี้มาขอหมายจับมาขอหมายจับมัน
2: ทำร้ายซึ่งหน้า
1: เนี่ยขอหมายจับมันมาขอหมายจับมันเออทำอะไรตำรวจจัดการครับผมขอแจ้งความ
2: เรื่องกับ
1: ระดับการเงินนี่เนี่ยนี่โอ้ยนี่เดี๋ยวมึงได้เจอกู
3: อาจารย์นะครับพี่อาจารย
1: ์มันมึงเนี่ยรู้จักกูน้อยไปแล้วไอ้ต้น
0: นี่แหละครับนี่เป็นช่วงที่นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ปั่นจักรยานไปถึงที่หน้าสน.ทองหล่อแล้วก็ถูกนายณัฐวุฒิวงเนียมเป็นอดีตทนายความอดีตอัยการที่ไปดักรออยู่ก่อนนะครับเดินเข้าไปแล้วก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับก่อนหน้าที่จะมาที่สน.ทองหล่อนะครับนายสมชัยได้โพสต์ Facebook ผ่านเพจปั่นไปไหนสมชัยศรีสุทธิยากรเปิดเผยข้อมูลต่อเนื่องไปตอนที่4ในหัวข้อสร้างกรอบการประชุมเพื่อฆ่าตัดตอนไม่ถึงนักการเมืองโดยตั้งข้อสังเกตถึงแนวทางการพิจารณาของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่36ในคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาว่ามีการกำหนดกรอบการพิจารณาที่อาจจะทำให้การเอาผิดเชื่อมโยงไปถึงฝ่ายการเมืองนั้นเป็นไปได้ยากนายสมชายระบุว่าในการประชุมครั้งที่3ทับ2568เมื่อ18พฤศจิกายน2568นายอนุชาจันสุริยาหนึ่งในอนุกรรมการซึ่งนายสมชายบอกว่ามีบทบาทนำในการประชุมครั้งนั้นได้พูดถึงกรอบการพิจารณากรณีกรรมการบริหารพรรคส.ส.สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเข้าไปช่วยเหลือผู้สมัครสว.โดยวางหลักพิจารณาตามมาตรา76วรรค2ไว้4ข้อก็คือผู้กระทำผิดต้องเป็นผู้สมัครมีการช่วยเหลือจากฝ่ายการเมืองผู้สมัครยินยอมรับการช่วยเหลือและ4มีเจตนาเพื่อให้ได้รับเลือกเป็นสว.นายสมชัยก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเงื่อนไข2ข้อแรกนั้นไม่มีปัญหาแต่ประเด็นเรื่องการยินยอมรับการช่วยเหลือถ้าตีความว่าผู้สมัครไม่รู้ก็เท่ากับไม่ได้ยินยอมและไม่มีความผิดอาจจะทำให้การพิสูจน์ความผิดทำได้ยากเนื่องจากผู้สมัครสามารถปฏิเสธได้ว่าไม่รับรู้ถึงการช่วยเหลือจากฝ่ายการเมืองได้ส่วนเงื่อนไขที่กำหนดว่าต้องมีเจตนาเพื่อให้ได้รับเลือกเป็นสว.นายสมชัยมองว่าถ้านำไปประกอบการตีความว่าผู้กระทำผิดต้องเป็นผู้สมัครอาจจะทำให้กรณีบุคคลที่สมัครแต่ไม่มีความประสงค์จะได้รับเลือกหรือเป็นกลุ่มที่เรียกกันว่าโหวตเตอร์พลีชีพศูนย์คะแนนไม่เข้าข่ายความผิดตามกรอบดังกล่าวนี้นายสมชัยก็ตั้งข้อสังเกตถึงความเชื่อมโยงระหว่างมาตรา76วรรค1ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมืองที่ให้ความช่วยเหลือผู้สมัครกับวรรค2ที่เกี่ยวกับผู้สมัครซึ่งยินยอมรับความช่วยเหลือโดยมองว่าถ้ากรอบการพิจารณาทำให้ไม่พบผู้สมัครที่เข้าข่ายรับการช่วยเหลือจากฝ่ายการเมืองก็อาจจะส่งผลให้ไม่สามารถเชื่อมโยงความผิดกลับไปที่ฝ่ายการเมืองได้เช่นกันเพราะเมื่อไม่มีผู้สมัครที่ถูกช่วยเหลือจากฝ่ายการเมืองก็ย่อมไม่มีฝ่ายการเมืองช่วยผู้สมัครนายสมชายระบุพร้อมกับตั้งคำถามเชิงเสียดสีว่ากรอบนี้เป็นแนวคิดของนายอนุชาเองหรือมีคนเขียนบทอยู่เบื้องหลังนายสมชายระบุว่าจะเปิดเผยข้อมูลต่อในตอนที่5ในประเด็นการทำงานของคณะอนุกรรมการชุดที่26พร้อมประกาศในโพสต์นะครับว่าเวลา 13:00 นวันที่4กันยายนก็คือบ่ายวันนี้แหละครับจะเดินทางไปที่สน.ทองหล่อเพื่อเปิดหลักฐานสำคัญที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อน ซึ่งเขาระบุว่าเกี่ยวข้องกับอดีตอัยการรายหนึ่งก็เป็นที่มาของเหตุการณ์ที่นายสมชัยเมื่อมาถึงสน.ทองหล่อตามที่โพสต์ไว้นายณัฐวุฒิที่มารออยู่ก่อนก็เข้าทำร้ายร่างกายและด่าทออย่างดับหยาบคายนะครับตำรวจทองหล่อพยายามเข้าไปแยกนายณัฐวุฒิออกจากนายสมชัยแต่นายณัฐวุฒิก็ยังไม่ยอมพยายามจะเข้าหานายสมชัยอีกครั้งพร้อมกระชากหมวกของนายสมชัยออกจากศีรษะจนตำรวจต้องบอกว่าถ้าไม่เชื่อฟังจะใส่กุญแจมือทำให้นายณัฐวุฒิยอมไปกับตำรวจเบื้องต้นนายสมชัยได้รับบาดเจ็บที่เข่าด้านขวาเป็นแผลถลอกนะครับพันตำรวจเอกรัตนนท์เอกธิติกุลพัฒน์ผู้กำกับสน.ทองหล่อเปิดเผยว่านายสมชัยได้แจ้งความนายณัฐวุฒิ2ข้อหาคือร่วมกันทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายและทำให้เสียทรัพย์ความเสียหายประมาณกว่า 30,000 บาทโดยนายณัฐวุฒิขอประกันตัวไปนะครับหลักทรัพย์เป็นเงินสด 40,000 บาทครับสามมิติยังติดตามเรื่องยาเสพติดต่อนะครับในกรณีของเครือข่ายที่ลำเลียงไอซ์กว่า 2.4 ตันจากระยองไปที่ออสเตรเลียซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่พยายามที่จะหากลุ่มคนที่มาช่วยและอยู่เบื้องหลังของการขนล็อตนี้นะครับโดยได้จัดทีมได้จับกลุ่มทีมจัดหาเรือและดัดแปลงสภาพเรือได้อีก3รายติดตามปฏิบัติการครั้งนี้ในรายงานคุณสุมนาแจ่วเจริญวงศ์ครับ
3: เจ้าหน้าที่กองคดียาเสพติด DSI ร่วมกับปปส.ภาค2และตำรวจสืบสวนภูธรจังหวัดระยองนำหมายสารเข้าตรวจค้นบ้านเป้าหมายในพื้นที่ตำบลเพอำเภอเมืองระยอง
4: มีใครอยู่ในบ้านอีกมั้ย
5: ใครบ้างแฟนคนเดียวครับ
4: เชิญออกมา
3: ขณะเข้าตรวจค้นพบตัวนายธันวาใต้กงเรือโดยตำรวจพบว่านายธันวามีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งไอซ์ออกนอกหน้าน้ำสากลไปยังออสเตรเลียแต่นายธันวาปฏิเสธโดยบอกว่าเป็นเพียงใต้กงเรือต้องหาลูกเรือออกทะเลเป็นปกติและตอนนี้เป็นหนี้สินทั้งบ้านและรถกำลังจะถูกยึด
4: อันนี้รถของคุณใช่ไหมคุณใช้มาใช่ไหม
5: รถของแฟนครับ
4: คุณขับมาหรือเปล่า
5: ใครผมไม่ได้ขับครับ
6: ไม่ขับเลยเมื่อวานขับไปทำไมเลย
5: ไม่ใช่ที่ของแฟนครับ
4: แม่ผมถามว่าคุณใช้ใช่ไหม
5: ผมไม่ได้ใช้ครับ
4: แจ้งเสร็จแล้วเราทำที่ไหน
5: เขาทำมาติดรับจ้าง
4: รับจ้างอะไร
5: เออขายปลาเขียนครับ
4: แล้วไม่ทรัพย์สินอะไรที่เป็นชื่อของแฟนหมดนี่ตัวแฟนคนหามาอะไรเงี้ย
5: ครับบ้านนี้ก็คือว่าใช้น้องกูครับ
4: อ๋อรถยนต์
5: กูครับแล้วตอนนี้กำลังจะโดนยึดแล้วครับ
4: โดนยึดแล้วรถยนต์ไหนมอเตอร์ไซค์
5: มอเตอร์ไซค์อันนี้ก็กำลังจะโดนยึดเหมือนกันครับ
4: อ๋อแล้วชื่อใครอะไรที่เป็นชื่อเราบ้าง
5: ไม่มีนะครับ
4: ไม่มีเลยเป็นชื่อแฟนหมดเลยจะโดนยึดหมดเลยแล้วรถยนต์จะโดนยึดไปเนี่ย
5: เหมือนกันครับติด
4: โ
5: ทษ
4: ฮะ
5: จะโดนยึดโทษเลยจ่ายค่างวดไม่ได้จ่ายค่างวดครับ
4: ติดค่างวดหมดเลยทุกคันทรัพย์สินทุกอย่าง
3: ขณะที่อีกจุดเป็นพื้นที่ในอำเภอแกลงจังหวัดระยอง DSI ได้เข้าไปในสวนยางค่อนข้างห่างไกลชุมชนเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมตัวนายนาวินขณะกำลังกลับจากสวนยางนายนาวินบอกว่าเป็นช่างเรือจริงมีผู้ว่าจ้างให้ช่วยดัดแปลงสภาพเรือโดยปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการขนไอซ์ล็อต 2.4 ตัน
7: เขาบอกให้หาเรือให
8: ้
7: ไอ้ช่างเอ๋อยู่ที่คานเรือ
8: เน
7: า
8: ะ
7: ไม่ใช่ครับ
8: ไม่คุณแล้วคุณรู้จักมึงไหม
7: ไม่รู้จักครับผมไม่รู้จักใครเลยผมว่ารู้จักจากช่างเครื่องแหละบอกว่าให้หาเรือให้หน่อยเออบอกว่าพอดีมีคนอยากเช่าเรือ
8: เออได้อยู่ทางไหนเออยู่ไหน
7: คานเรือประเสริฐครับ
9: คานเรือลูกยอดเหรอ
7: ฮะ
9: คานเรืออะไร
7: คานเรือประเสริฐครับคานเรือแหลมเมือง
3: ส่วนอีกคนเจ้าหน้าที่จับกลุ่มนายสุภมิตรได้ที่ชุมชนริมท่าเรือในอำเภอเมืองระยองซึ่งทำหน้าที่เป็นช่างซ่อมเรือให้การปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการลำเลียงไอซ์ 2.4 ตันจากท่าเรือปากน้ำประแสไปยังอำเภอขนอมเพื่อลำเลียงต่อสู่หน้าน้ำสากลไปยังออสเตรเลียเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดมาดำเนินคดีที่กองคดียาเสพติด DSI เพื่อสอบสวนอย่างละเอียดโดยได้ตรวจยึดทรัพย์สินของผู้ต้องหาทั้ง3รายไว้ตรวจสอบรวมมูลค่ากว่า 3,200,000 บาทโดยคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ DSI พบเห็นความผิดปกติของไอซ์ที่ลอยเกลื่อนทะเลในช่วงที่ผ่านมาและพบเรือท่องเที่ยวมีการดัดแปลงขนไอซ์ถึง 2.4 ตันเพื่อส่งทางทะเลไปยังออสเตรเลีย จึงสืบสวนเครือข่ายที่นำเรือมาลำเลียงยาล็อตใหญ
10: ่คือตอนที่ดำเนินการตอนแรกเนี่ยในคดีการตั้งต้นเนี่ยมันจับสิ่งผิดกฎหมายก็คือยาไอซ์ได้ละมันจับคนที่เกี่ยวข้องได้มดงานที่อยู่เบื้องล่างละก็โอเคนี้ทางกระทรวงก็ไม่หยุดบอกว่าต้องขยายต่อเฟสที่2เฟสขยายผลเราดำเนินการกับคนที่มือไม่แตะยาอันแรกมือแตะยาชัดเจนอันที่2ไม่แตะยาระดับสั่งการละสั่งการมีหลายระดับด้วยเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่เฟส2นะเดี๋ยวมันจะไปเฟส3ต่อหน่วยงานภายในกระทรวงยุติธรรมไม่พอละเดี๋ยวก็มีปปง.เกี่ยวข้องด้วยมีกรมสรรพากรด้วยคือมันต้องดูว่าไอ้ทรัพย์หรือว่าสิ่งที่เขามีเนี่ยมันเป็นทรัพย์หรือว่าอะไรรูปแบบไหนการได้มาเป็นอย่างไรและต่อให้เขาเอาเงินแล้วไปดำเนินการฟอกแล้วไปทำธุรกิจที่ถูกต้องผมก็จะย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นของการดำเนินการขึ้นมา
3: ปฏิบัติการทลายเครือข่ายไอซ์ 2.4 ตันครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด5รายโดย3รายจับได้ที่จังหวัดระยองส่วนอีก2รายจับได้ที่อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยทั้ง5รายให้การปฏิเสธสุมนาแจวเจริญวงศ์ข่าว3มิติรายงาน
0: พักสักครู่กลับมาช่วงหน้าพบกับงานวิจัยและข้อเสนอแนะในเวทีเสวนาเทคโนโลยีเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับที่ช่วงหลังเกิดวิกฤตในภูมิภาคต่างๆหลายที่แล้วก็รุนแรงขึ้น
11: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
2: ้ผมคือสุสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลนังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุสาครอุ้ยจากสสส
3: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
4: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
5: สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยจัดงานอเมริกันแฟร์เพื่อฉลองครบรอบ250ปีโดยจะจัดไปทั้ง4ภูมิภาคนะครับเริ่มที่แรกที่หาดใหญ่สงขลาเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์รวมไปถึงความร่วมมือทางการศึกษาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะสงขลาเป็นเมืองอาหารที่กำลังผลักดันให้เป็นมรดกโลกด้วยนะครับนายชอนเคโอนิลเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยร่วมเปิดงานอเมริกันแฟร์ที่หาดใหญ่ซึ่งเป็นงานกิจกรรมเพื่อฉลองครบรอบ250ปีที่จะจัดไปทุกภูมิภาคนะครับเริ่มที่แรกระหว่างวันที่4ถึง6กันยายนที่ลานกิจกรรมโรงช้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่โดยมีการแสดงดนตรีบูธอาหารนิทรรศการประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอเมริกันรวมไปถึงการสาธิตเทคโนโลยีของบริษัทอเมริกันในประเทศไทยผลิตภัณฑ์จากสหรัฐเช่น Apple Washington โครงการการศึกษาและแลกเปลี่ยนให้นักศึกษาไทยเอกอัครราชทูตสหรัฐบอกว่าเหตุที่เลือกจัดที่แรกที่หาดใหญ่เพราะมีความสัมพันธ์อันดีทั้งสหรัฐเองก็เคยมีสถานกงสุลที่นี่และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็เป็นศูนย์กลางการศึกษาที่มีความร่วมมือที่ดีต่อกันการเป็นเมืองอาหารด้วยนะครับอย่างเช่นไก่ทอดหาดใหญ่ก็เป็นอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ที่มีขายในร้านอาหารไทยในสหรัฐเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมอย่างมาก
6: It is my honor to be here to open the very first American Fair here in Thailand to celebrate America's 250th birthday this year just like any family celebrating a big eventWe want to invite our friends to join us, and so today we are inviting our friends from around Thailand to join us in this very special celebration for America.
7: อาหารไทยเผ็ดนิดหน่อยใช่ไหมครับสำหรับคนฝรั่งคนอเมริกาคิดว่าอาหารไทยเผ็ดนิดหน่อย but ไก่ทอดไม่เผ็ด
6: so I think many Americans really enjoy ไก่ทอดไก่ย่าง it's a good starting food for for Americans here in Thailand.
5: เอกอัครราชทูตสหรัฐก็จะได้ชิมไก่ทอดหาดใหญ่นะครับแล้วก็เชิญชวนคนหาดใหญ่สงขลามาร่วมกิจกรรมที่จะมีถึงวันที่6กันยายนนี้ครับครั้งต่อไปจะไปจัดที่นครราชสีมาเชียงใหม่และกรุงเทพมหานครนะครับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้หลายประเทศต้องเผชิญกับภัยพิบัติในระดับรุนแรงส่งผลกระทบเป็นวงกว้างส่วนสถานการณ์ในประเทศไทยที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าหลายพื้นที่พบกับสภาวะฝนตกแช่ตกหนักตกนานที่เรียกว่าเรนบอมนะครับมีน้ำป่าหลากท่วมเกิดปัญหาดินโคลนถล่มต่อเนื่องทุกปีหลายฝ่ายกังวลก็คือว่าเรื่องของรอยเลื่อนและเหตุแผ่นดินไหว ัญหาต่างๆเหล่านี้จะต้องเตรียมพร้อมและรับมืออย่างไรล่าสุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็จัดเสวนาวิชาการเทคโนโลยีเพื่อรับมือภัยพิบัติในยุควิกฤตสภาพภูมิอากาศมีข้อมูลและก็งานวิจัยข้อเสนอแนะที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ติดตามในรายงานคุณสถาพรด่านคุณทศครับ
8: แต่สิ่งที่ผมอยากจะให้ดูก็คือรอยเลื่อนตรงด้านใต้นะครับมันเกิดขึ้นไปแล้วประมาณ96ปีเกิดขึ้นมาคือคศ1930หรือเมื่อรัชกาลที่7นะครับก็มีบันทึกอีกเช่นกันว่าเราเจออะไรในกรุงเทพทีนี้รอยเลื่อนตอนใต้เนี่ยนะครับมันมีรอบการเกิดซ้ำซึ่งนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกประเมินว่ามันจะเกิดซ้ำประมาณ110ปีตอนนี้96ปีแล้วมันอาจจะเกิดขึ้นเร็วกว่านี้เหมือนกับตอนเซกเมนต์ตรงกลางหรือเปล่านะฮะอันนี้ผมแค่เตือนนะฮะผมไม่ใช่นักพยากรณ์แต่ว่ามันคือข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ซึ่งไม่อยากให้พวกเราคิดว่าแผ่นดินไหวมันเกิดไปแล้วไม่เกิดอีกละในชีวิตนี้เราไม่เจอกันอีกเรามีตัวที่มันจ่อเราอยู่แล้วเรามันใกล้กับกรุงเทพอีกใกล้ขึ้นมาอีกเราประเมินว่าถ้ามันเกิดขึ้นครั้งนี้มันจะแรงกว่าเดิม
9: ศาสตราจารย์นครผู้วโรดมหนึ่งในผู้ร่วมเสวนาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์อธิบายรอยเลือดและเหตุแผ่นดินไหวโดยยกตัวอย่างเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เมียนมาในปี2568แม้จะอยู่ห่างเป็นพันกิโลเมตรแต่แรงสั่นสะเทือนส่งผลมาถึงที่กรุงเทพข่าวสามมิติก่อติดสถานการณ์และพบว่าเหตุการณ์นั้นส่งผลทำให้อาคารสตง.ถล่มมีคนเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากถูกตั้งคำถามทั้งเรื่องมาตรฐานการออกแบบวัสดุและรวมไปถึงปัญหาคอร์รัปชันในเวทียังยกกรณีศึกษาเหตุแผ่นดินไหวและผลกระทบจากภัยพิบัติในต่างประเทศมากางเพื่อเทียบให้เห็นว่าในบางประเทศแม้จะตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติที่หนักและรุนแรงทุกปีอย่างเช่นที่ญี่ปุ่นแต่ความสูญเสียหรือผลกระทบกลับน้อยกว่าบางประเทศภาควิชาการจากหลายฝ่ายเห็นตรงกันว่าประเทศไทยมีคนเก่งและมีศักยภาพที่โดดเด่นมีการพัฒนานวัตกรรมมีงานวิจัยที่หลากหลายทั้งระบบเตือนภัยน้ำท่วมดินถล่มล่วงหน้านวัตกรรมรับมือกับคลื่นความร้อนหรือแม้แต่การออกแบบโครงสร้างที่ทนต่อแรงสั่นสะเทือนแต่โจทย์สำคัญก็คือเราจะนำนวัตกรรมต่างๆเหล่านี้สื่อสารหรือนำไปต่อยอดอย่างไรเพื่อนำไปสู่การใช้งานจริงและมีประสิทธิภาพ
8: ผู้เสียชีวิต 500,000 รายนะครับเป็นไซโครนซึ่งขนาดไม่ได้ต่างกันกับปี2020เกิดที่บังกลาเทศเหมือนกันนะครับจะเห็นว่าความเสียหายต่างกันนะครับอันนี้เกิดจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปนะครับการรับรู้ของประชาชนที่เปลี่ยนไปแล้วก็การเตรียมตัวที่ไม่เหมือนกันนะครับจะเห็นได้ว่าแม้ขนาด อุทกภัยหรือว่าเป็นภัยทั้งหลายเนี่ยที่มันขนาดเท่าๆกันเนี่ยถ้าเรามีการเตรียมพร้อมที่ดีเนี่ยมันสามารถลดความสูญเสียได้นะครับ
10: ไอ้ข้อมูลที่เราศึกษาวิจัยกันมาเนี่ยมันก็จะอยู่กับที่อยู่กับนักวิจัยเท่านั้นนะครับเพราะนั้นสิ่งที่นักวิจัยรุ่นใหม่นะครับที่มาทำงานวิจัยในช่วงนี้นะครับนอกจากการปรับตัวทำงานกับนักวิจัยที่มีประสบการณ์มากๆแล้วเนี่ยนะครับสิ่งสำคัญเลยเราจะต้องทำไงให้ตัวนวัตกรรมเทคโนโลยีองค์ความรู้เราเนี่ยมันสามารถเชื่อมโยงในมิติต่างๆเราก็สามารถถ่ายทอดลงไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะสื่อสารกับตัวประชาชนเนี่ยในพื้นที่เสี่ยงภัยเนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพอันนี้ผมว่าเป็นโจทย์สำคัญที่นักวิจัยรุ่นใหม่แล้วก็รุ่นเก่าเนี่ยจะต้องช่วยกันพัฒนาให้ประเทศมันพัฒนาก้าวต่อไป
8: ออกแบบเมืองพอมันเป็นขยายระดับออกมาเป็นระดับย่านระดับบล็อกแน่นอนมาตรการการออกแบบก็ต้องอาศัยเออร์เบิร์นดีไซเนอร์นักออกแบบเมืองเข้าไปช่วยการวางแผนในระดับใหญ่ซิตี้ไวด์สเกลก็ต้องอาศัยนักผังเมืองเข้าไปช่วยในการกำหนดพื้นที่ในการเติบโตการคุ้มครองพื้นที่ที่มีความเย็นแหล่งความเย็นแหล่งความร้อนก็ต้องมีการคุ้มครองเพราะนั้นมันจะพูดถึงความระดับของผลกระทบมันมีหลายระดับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นว่าเราจะเชื่อมองค์ความรู้ในแต่ระดับเนี่ยเข้ามาอยู่ด้วยกันได้ยังไงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับ
9: ฝนที่เคยตกตามฤดูกาลวันนี้อาจกลายเป็นฝนตกหนักในเวลาไม่กี่ชั่วโมงขณะที่บางพื้นที่ต้องเผชิญกับน้ำท่วมฉับพลันแต่อีกด้านหนึ่งกลับต้องเผชิญกับภัยแล้งและคลื่นความร้อนเมื่อสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงและความรุนแรงของภัยพิบัติเพิ่มขึ้นสำคัญก็คือเราจะรู้ก่อนหรือไม่และจะรับมือได้เร็วและมีประสิทธิภาพแค่ไหน
8: การ
11: ตรียมความพร้อมการรับมือคือพอมันมีอะไรทีเราก็มาซ้อมนู่นนี่นั่นทีหนึ่งแล้วเราก็ลืมไปผมว่าในแง่นโยบายในแง่ของคณะของมหาวิทยาลัยเนี่ยไอ้เรื่องของการเตรียมความพร้อมมันควรเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานของเรานะฮะ
8: ขอฝากเมสเซจว่าอย่าคิดว่ามันจะไม่เกิดขึ้นมันคือเรื่องที่ยังใกล้ตัวเราอยู่นะครับแต่ผมไม่อยากให้แพนิคนะครับแต่ทุกอย่างจะต้องอย่างที่เรียนก็คือทุกคนต้องมีสิทธิในการเรียกร้องในความปลอดภัยของตัวเองด้วยอย่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทางหน่วยงานราชการเพียงอย่างเดียวเราจะต้องช่วยกันตรวจสอบว่าทุกอย่างเนี่ยทำตามกฎหมายทำตามมาตรฐานกันดีแค่ไหนนะครับ
9: สถาพรด่านคุณทศข่าวสามมิติรายงาน
5: พักสักครู่กลับมาช่วงหน้าสถานการณ์ชายแดนภาคใต้ที่มีความรุนแรงต่อเนื่องมา20กว่าปีมีตัวเลขที่น่าสนใจนะครับว่ามีผู้ได้รับผลกระทบเป็นกลุ่มเปราะบางคือผู้หญิงและเด็กหลายพันคนวันนี้คุณธปณีพาไปฟังเสียงพวกเขานะครับเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นกระทบกลุ่มเปราะบางอย่างไรและพวกเขาต้องการอะไร
12: ข่าวสามมิติจากช่อง3กด33
13: ระวังนะลูก
14: ค่อยๆวิ่งนะลูก
13: อย่าปีนสูงนะ
14: เดี๋ยวล้มนะลูก
15: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
16: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
17: MEA การไฟฟ้านครหลวง

0: หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
1: อนาคตของห้องปฏิบัติการกำลังเปลี่ยนไปแล้วคุณพร้อมหรือยังพบคำตอบที่ Thailand Lab International อัปเดตเครื่องมือวิทยาศาสตร์ Smart Lab AI สำหรับห้องปฏิบัติการและนวัตกรรมใหม่จากแบรนด์ชั้นนำเปิดโอกาสเจรจาธุรกิจและสัมผัสประสบการณ์ใหม่ Immersive Lab 2-4 กันยายนนี้ที่ Bitech H102-104 ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ thailandlab.com จัดโดย VNU Asia Pacific
2: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
4: เหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และรอบหลังสุดที่ผ่านมาทำให้มีความหวาดกลัวขึ้นมาอีกครั้งในรอบกว่า22ปีซึ่งประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงและเด็กเป็นกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงนะครับมีเด็กกำพร้ากว่า 7,000 คนหญิงม่ายเกือบ 10,000 คนขณะที่ประชาชนทั่วไปก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงและสภาวะเศรษฐกิจที่ยากลำบากรวมถึงภาคประชาสังคมที่ทำงานกับผู้หญิงและเด็กก็ไม่อยากเห็นความรุนแรงพวกเขาอยากเห็นการหาทางยุติความรุนแรงหากจะมีการพูดคุยเพื่อสันติภาพก็ต้องเริ่มจากการฟังเสียงประชาชนในพื้นที่ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางติดตามรายละเอียดกับคุณธปนีเอียดศรีชัยครับ
5: เรากำลังอยากจะมีความรู้สึกแบบนั้นบ้างอ่ะว่าโชคดีจังเลยมันไม่มีเหตุแต่มันยังไม่มีความรู้สึกนั้นอ่ะก็เลยรู้สึกว่ามันจริงอ่ะรู้สึกอยากร้องไห้ตลอดเวลานะแต่ว่าเราอยู่แบบนี้จะรู้สึกว่าเฮ้ยเรามันต้องเข้มแข็งต้องแข็งแรงอ่ะมันกลัวนะแต่เราก็ต้องอยู่ได้อะไม่ว่าจะรู้สึกชินชาหรือกลัวก็ต้องอยู่ให้ได้ก็ยังไม่รู้เลยว่าอนาคตเราจะต้องปรับตัวอะไรบ้างแต่ในเมื่อมันอยู่มาได้ตั้ง20ปีอะมันก็ต้องอยู่ให้ได้นะ
6: นางสาววรรณกนกปออิแตดาโอนายกสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้หรือกลุ่มลูกเหลียงสะท้อนความรู้สึกของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุรุนแรงตั้งแต่วันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้รู้สึกหวาดกลัวอีกครั้งในรอบกว่า22ปีต้องให้เด็กๆที่ดูแลอยู่ในบ้านลูกเหลียงซึ่งเป็นเด็กกำพร้าในปัจจุบันมี29คนต้องกลับบ้านเร็วขึ้นเช่นเดียวกับทุกคนที่ต่างเป็นห่วงความปลอดภัยของครอบครัว
7: แต่พอบรรยากาศที่มันความรุนแรงมันเริ่มทวีคูณขึ้นมาอีกละรอบค่ะจนช่วงวันที่20ที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้ความหวาดกลัวของผู้คนหรือความหวาดระแวงมันกลับไปเหมือนเพิ่งเริ่มต้นเหตุการณ์ใหม่ๆช่วงหัวค่ำทุกคนก็จะเข้าบ้านปิดไฟเงียบอยู่ในบ้านทั้งที่ก่อนหน้านั้นคนเริ่มออกมาใช้ชีวิตไปนั่งร้านน้ำชาไปมาหาสู่กันต่อตอนนี้บรรยากาศความกลัวเหล่านั้นมันกลับเข้ามามันทำให้คนเริ่มปรับตัวกลับเข้าไปเหมือนเริ่มต้นเหตุการณ์ใหม่ๆเลยค่ะ
8: อยากบอกคู่ขัดแย้งค่ะไม่ว่าคุณจะขัดแย้งกับใครก็ตามแต่คุณควรที่จะกันพี่น้องประชาชนในพื้นที่ออกจากความขัดแย้งของคนแค่การสูญเสียมันมากพอแล้วการต่อสู้เพื่อมีชีวิตรอดในแต่ละวันก็ยากลำบากมากเลยค่ะ
6: นางสาวปาติมะปออิแตดาโอนายกสมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพหรือ We Peace เป็นหนึ่งในผู้หญิงที่รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงและมาทำงานภาคประชาสังคมเช่นเดียวกับหญิงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ต้องเข้มแข็งเป็นหัวหน้าครอบครัวโดยเฉพาะหญิงม่ายที่มีกว่า 10,000 คนแล้วรวมถึงเด็กกำพร้าที่มีกว่า 7,000 คนและกลุ่มเปราะบางคนพิการที่อยู่ตามชุมชนผู้หญิงกลุ่มนี้เป็นหนึ่งในจิตอาสาที่เข้าถึงกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบต่างรู้สึกเช่นเดียวกันว่าไม่ต้องการความรุนแรง
9: เหตุการณ์

0: ถ้าเกิดขึ้นอ่ะสภาพเศรษฐกิจก็แย่ภาพพจน์ก็แย่คนนอกยิ่งเขาเริ่มเปิดใจเนี่ยเขาเริ่มจะกลับไปปิดอีกละไม่กล้ามาอีกแล้วค่ะคนนอกพื้นที่ชอบพูดว่าพื้นที่3จังหวัดคือพื้นที่สีแดงแต่พวกเรามองว่าไม่ใช่เราอยากทำให้มันเป็นพื้นที่สีชมพูพื้นที่ที่คนเข้ามาเที่ยวแล้วก็มีความสุขกับมันกลับกลายเป็นเหมือนกับว่าเราก็เลยท้อว่าสิ่งที่เราทำมาตลอดเวลา 5-6 ปีที่ผ่านมาค่ะกลับกลายเหมือนกับโดนใครไม่รู้อ่ะมาพังทลาย
1: เราก็อยากใช้คำพูดว่าเออดีนะโชคดีนะบ้านเราไม่มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้พูดสักทีมันไม่ได้พูดแบบเต็มปากสักทีว่ามันหมดไปแล้วนะแล้วเหมือนนี่ตอนนี้ถ้าถามว่าทำงานกับชุมชนก็จริงทำเกี่ยวกับกฎหมายก็จริงซึ่งเราไม่ได้อยากลงพื้นที่เพื่อไปแจ้งสิทธิ์เขาเลยนะว่าพี่ถูกระเบิดนะพี่ไปแจ้งสิทธิ์ตรงนี้ได้นะคุณมีโอกาสอย่างเงี้ยไม่ได้อยากทำตรงนี้ให้เขาไม่อยากเห็นน้ำตาเขาอ่ะเพราะว่านี่เข้าใจความรู้สึกเพราะว่าเหมือนนี่อันนี้พ่อก็โดนมาแล้ว
2: คือรู้สึกช่วงนี้ไม่ค่อยปลอดภัยนะคะสหบ้านอยู่ยะรังแล้วก็มาทำงานที่ลูกเหรียงก็คือไปกลับทุกวันนะคะเรากลัวแล้วก็รู้สึกว่าเออเราไม่ค่อยปลอดภัยจากสถานการณ์ด้วยเพราะว่าก่อนหน้านั้น1วันนะคะสหขับเส้นทางเดิมเหมือนกันนะคะแล้วก็ระหว่างทางเขาเผารถแมคโครค่ะก็เอ๊ะตายละเราจะต้องเจอเหตุการณ์อย่างนี้ซ้ำๆกับพื้นที่บ้านเราหรออะไรเงี้ยก็เป็นคำถามที่อยู่ในใจมาตลอด
3: เราไม่รู้ว่าเราจะไปโดนลูกหลงหรือเปล่าบางทีเขาไม่ได้คิดจะทำเราหรอกนุ่นบอกว่านุ่นเป็นแค่จิตอาสาค่ะอยากจะมาดูแลคนป่วยที่เข้าไม่ถึงสวัสดิการแห่งรัฐแต่ตอนนี้พื้นที่แหละแต่พื้นที่ที่เข้ามาขอนุ่นอ่ะนุ่นไม่สามารถเข้าไปหาเขาได้ยาที่จะไปใส่แผลคนไข้ที่แผลใหญ่ๆอ่ะที่เขานอนเจ็บทรมานอยู่เรามีของแต่เราไม่สามารถเข้าไปได้เพราะว่าเขาห้ามก็บอกว่าหยุดก่อนช่วงนี้นะเหตุการณ์มันไม่ดีเลยถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเราอ่ะแล้วคนข้างหลังลูกเราครอบครัวเราล่ะ
4: กลุ่มสตรีเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องจริงจังกับการหาทางออกเพื่อยุติความรุนแรงหากจะมีการเดินหน้าการพูดคุยเพื่อสันติภาพควรเริ่มจากประชาชนในพื้นที่และให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
5: เราเองก็ต้องไม่โกหกตัวเองอ่ะถามว่าประชาชนต้องการการพูดคุยไหมต้องการอยู่แล้วอะไรที่มันทำให้เกิดสันติอ่ะเรายินดีสนับสนุนเพียงแต่เราอาจจะต้องกลับมาทบทวนอยู่เรื่อยๆรัฐบาลเองก็ต้องกล้าที่จะซื่อสัตย์กับตัวเองนะว่าแนวทางที่เรากำลังดำเนินอยู่มันมีอะไรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขแล้วมันจะเกิดประโยชน์กับพื้นที่จริงๆและที่สำคัญคือต้องคำนึงเรื่องการมีส่วนร่วมของพื้นที่ของเจ้าของปัญหามากๆเพราะว่าคนที่คุยอ่ะเป็นฝั่งของภาครัฐเป็นฝั่งของความมั่นคงอ่ะเราอยู่จุดไหนอ่ะเราจะเป็นแค่ปาร์ตี้ซีหรอมันไม่ได้อ่ะมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่จุดตั้งแต่เริ่มต้นแล้วอ่ะมันต้องมีตัวแทนของพื้นที่จริง
2: ๆถ้าทำอย่างที่มันพูดว่าประชาชนต้องเป็นคนออกแบบต้องเป็นคนวางว่าประชาชนจะใช้ชีวิตยังไงโดยที่รัฐเป็นผู้สนับสนุนเราค่อนข้างที่ยอมรับได้แต่ในความเป็นจริงมันกลายเป็นว่าทุกอย่างมันถูกออกแบบมาทั้งหมดแล้วดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้องค์ประกอบนั้นครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้นเองแต่มันไม่ได้ทำให้ประชาชนเข้มแข็งมันไม่ได้ทำให้ประชาชนสามารถที่จะกำหนด อนาคตตัวเองได้เพราะฉะนั้นความมั่นคงมันไม่ใช่ความมั่นคงทางอาวุธในพื้นที่เราต้องการความมั่นคงในชีวิตของผู้คนในพื้นที่เราส่งเสียงยังไงจริงๆ23ปีที่ผ่านมาทุกคนลงพื้นที่ไปรับฟังเสียงความคิดเห็นจัดเวทีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นแต่ข้อเสนอเหล่านี้เนี่ยมันไม่เคยถูกนำมาสู่การทำงานจริงการรับฟังและนำไปสู่การแก้ปัญหาได้จริง
4: กลุ่มสตรียังอยากให้ฟังเสียงประชาชนในพื้นที่เพราะเป็นผู้ได้รับผลกระทบหรือข้าราชการแต่ประชาชนยังอยู่ทัพนีเอศรีชัยข่าว3มิติรายงาน
6: จากเวทีเสวนาไฟฝุ่นแหลงน้ำมหันตภัยทวีคูณที่นำเสนอผลกระทบที่กำลังเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือภาวะโลกร้อนนะครับวันนี้ข่าว3มิติได้เข้าไปติดตามความคืบหน้าของโครงการไม้ยืนต้นป่ายั่งยืนของสิงอาสาและเครือข่ายที่เป็นโมเดลต้นแบบของการฟื้นฟูป่าอย่างยั่งยืนนะครับโดยใช้องค์ความรู้ด้านการคัดเลือกพันธุ์ไม้ร่วมกับการวางแผนกับชุมชนสร้างอัตราการรอดของต้นไม้ที่ปลูกใหม่ได้กว่าร้อยละ85สู่การนำผลผลิตที่ได้จากป่าอนุรักษ์มาใช้ประโยชน์ได้จริงคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับป่าติดตามกับคุณธีรุจนิมโรธรรมครับ
7: เห็ดโคนที่ชาวบ้านบ้านแม่ฮะเหนือในจังหวัดเชียงใหม่เก็บกลับไปใช้ประโยชน์ได้ในวันนี้เป็นหนึ่งในผลลัพธ์จ ากการร่วมกันดูแลป่าชุมชนจำนวนกว่า86ไร่ซึ่งชาวบ้านก็บอกว่านอกจากจะเป็นแหล่งอาหารแล้วสิ่งที่กลับคืนมาพร้อมกันก็คือความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าย้อนกลับไปในอดีตพื้นที่บริเวณนี้เคยเผชิญกับไฟป่าเกือบทุกปีบางช่วงไฟลุกลามกินพื้นที่เป็นวงกว้างจนแนวป่าบางส่วนหายไปแต่ตลอดช่วง5ปีที่ผ่านมาชาวบ้านได้ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยแม่โจ้และสิ่งอาสาโดยมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดีรวมทั้งเครือข่ายอีกหลายภาคส่วนฟื้นฟูพื้นที่แห่งนี้ผ่านโครงการไม้ยืนต้นป่ายั่งยืนโดยเลือกปลูกพันธุ์ไม้ท้องถิ่นที่เหมาะกับพื้นที่และให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมดูแลตั้งแต่ต้น
8: เมื่อก่อนนี้ชาวบ้านเขาไม่ค่อยเข้าใจเขาก็เผาป่าเพื่อหาเห็ดหาหน่ออะไรแบบนี้จ้ะแต่ตั้งแต่5ปีที่ผ่านมาทางบริษัทสิงห์เข้ามาช่วยเราปลูกป่าตอนนี้ก็ขึ้นทะเบียนเป็นป่าชุมชนแล้วก็ชาวบ้านเขาช่วยกันดูแลจ้ะชาวบ้านก็เข้ามาหากันกินกันเป็นประจำจ้ะแล้วก็ป่าก็อุดมสมบูรณ์ขึ้นจ้ะต้นไม้โตขึ้นเยอะเลยจ้ะ
7: การฟื้นป่าที่นี่จึงไม่ได้มีเป้าหมายเพียงเพิ่มจำนวนต้นไม้แต่ต้องทำให้ต้นไม้ที่ปลูกอยู่รอดและกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศได้จริงและจากข้อมูลล่าสุดพบว่าต้นไม้ที่ปลูกตลอดโครงการมีอัตราการรอดสูงถึงประมาณร้อยละ85
9: ผมมีโอกาสกลับมาที่ป่าชุมชนของบ้านแม่ฮะเหนืออีกครั้งในรอบปีนะครับแล้วก็เป็นช่วงเดียวกันกับปีที่แล้วที่มาที่นี่ด้วยครับเดิมทีพื้นที่ตรงนี้ครับก็จะเป็นพื้นที่โล่งนะครับแล้วก็จะมีไม้ขนาดเล็กกับพวกวัชพืชขึ้นอยู่ประปรายนะครับชาวบ้านก็ร่วมกับสิ่งอาสานะครับเอาไม้ยืนต้นที่สามารถใช้ประโยชน์ได้เข้ามาปลูกในพื้นที่แห่งนี้ครับแล้วก็ผ่านมา1ปีนะครับก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าต้นไม้เหล่านั้นครับก็ยังคงเจริญเติบโตอยู่ในพื้นที่แห่งนี้นะครับแล้วก็คาดว่าอีกไม่เกิน4ปีนี้ครับชาวบ้านก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากพวกมันได้แล้ว
7: ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรจงสมบูรณ์ชัยหมอต้นไม้ที่ปรึกษาโครงการของสิงห์อาสาระบุว่าการคัดเลือกพันธุ์ไม้ให้เหมาะสมกับท้องถิ่นและวิถีชุมชนควบคู่ไปกับการดูแลต่อเนื่องทำให้ต้นไม้เหล่านี้มีอัตราการรอดที่สูงขึ้นซึ่งตลอด5ปีที่ผ่านมาก็ได้พัฒนาองค์ความรู้การฟื้นฟูป่าและการบำรุงดินร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อต่อยอดผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
10: จริงองค์ประกอบสำคัญเลยเนี่ยครับก็คือชุมชนเลยนะครับเพราะว่าการระบบการจัดการที่ดีเนี่ยมันจะช่วยให้สิ่งที่เรากลัวตั้งแต่ตอนแรกบอกว่าเอ๊ะเราเคยปลูกรอด 20% เราเสียน้อยกว่า20แต่เรารอดเกิน 8-90 แล้วอะไรเงี้ยพอพูดถึงเรื่องโลกร้อนเนี่ยทุกวันนี้มันเป็นวิกฤตเราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราสามารถป้องกันหรือบรรเทาให้มันเบาบางลงได้อย่างเช่นเพิ่มความเขียวมากขึ้นจริงถามว่าความร้อนที่มันเพิ่มขึ้น 1-2 องศาเนี่ยก็ทำให้ป่าแถบนี้นะฮะมันมีโอกาส เกิดเชื้อเพลิงมากขึ้น
7: ปัจจุบันโครงการนี้ยังเดินหน้าร่วมกับเครือข่ายทั้งมหาวิทยาลัยหน่วยงานด้านป่าไม้อุทยานแห่งชาติสภาลมหายใจเชียงใหม่ภาคเอกชนและเครือข่ายนักศึกษาสิ่งอาสาจากหลากหลายสถาบันในภาคเหนือนำกิจกรรมเข้าให้ความรู้กับชาวบ้านเพื่อการดูแลพื้นที่ป่าป้องกันไฟป่าและหมอกควันสู่การสร้างป่าที่อุดมสมบูรณ์แหล่งอาหารและทรัพยากรให้กับชุมชนการฟื้นฟูป่าจึงไม่ได้วัดจากจำนวนต้นไม้ที่ปลูกเพียงเท่านั้นแต่การที่ต้นไม้สามารถเติบโตต่อไปได้นั่นคือจุดเริ่มต้นที่สิงห์ตั้งใจเข้าไปเติมเต็มพื้นที่ผืนป่าเพื่อปกป้องแนวเขตป่าและสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนธีรุจนิมโรธรรมข่าวสามมิติรายงาน
6: พักสักครู่กลับมาช่วงหน้าเราไปที่เนปาล นะครับไปดูการช่วยเหลือผู้ที่ติดค้างอยู่ภายใต้ทั้งโคลนทั้งอุโมงค์นะครับมีข่าวดีครับว่าช่วยคนติดในอุโมงค์มาได้2คนครับหลังจากเหตุการณ์มา9วัน
11: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
12: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
13: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจ @line พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
14: เคลียร์รอยฝ้าต้อมเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
15: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
16: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
17: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
18: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
6: ทีมกู้ภัยเนปาลเร่งช่วยเหลือผู้ที่ติดค้างอยู่ในอุโมงค์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำนะครับหลังจากที่เริ่มมีความหวังเมื่อสามารถช่วยเหลือ2คนงานที่รอดตายราวปาฏิหาริย์นะครับหลังจากติดอยู่ในอุโมงค์นาน9วันจากเหตุภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นที่พรมแดนเนปาลทิเบตนะครับเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตตอนนี้มีกว่า 1,200 รายแล้วนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลประสบความสำเร็จในการช่วยชีวิตคนงาน2คนออกมาจากอุโมงค์ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำตรีสุรี 3A ที่ตั้งอยู่ที่แม่น้ำตรีสุรีในเขตราสุวาและนุวาโกดของเนปาลในวันนี้หลังจากคนงานทั้งคู่ติดอยู่ในอุโมงค์ท่ามกลางความมืดนานถึง9วันเต็มนับตั้งแต่เกิดน้ำท่วมฉับพลันดินถล่มอันเนื่องมาจากทาน้ำแข็งพังลงมาเมื่อ26สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามลำเลียงผู้รอดชีวิตทั้ง2รายออกจากพื้นที่ประสบภัยมุ่งหน้าไปยังโรงพยาบาลในกรุงกาดมันดุเพื่อรับการรักษาอย่างเร่งด่วนหนึ่งในคนงานผู้รอดชีวิตคือนายซานเจชาหัวหน้าช่างเครื่องเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวถึงช่วงเวลาที่เกิดเหตุว่าเขาตะโกนให้คนงานรีบหนีเอาชีวิตรอดแต่ตัวเขาเองกลับหนีออกมาไม่ทันโดยตลอด9วันที่ติดอยู่ในอุโมงค์ที่มืดมิดและหนาวเย็นนายชาได้ท่องบทสวดมนต์เพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจสร้างความหวังในการมีชีวิตอยู่รวมทั้งเขายังได้พูดคุยกับเพื่อนคนงาน 3-4 คนที่ติดอยู่บริเวณใกล้เคียงกันด้วยเชื่อว่าน่าจะมีคนงานอีกหลายชีวิตที่ยังติดค้างอยู่ในส่วนที่ลึกเข้าไปใต้ภูเขาครับสำหรับผู้ที่รอดชีวิตอีกรายคือนายกบีมหาจันทร์หัวหน้าควบคุมงานซึ่งถือเป็นคนงานกลุ่มแรกที่ได้รับการช่วยเหลือออกมาจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแห่งนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีคนงานกลุ่มเล็กๆเพียงไม่กี่คนที่หาทางรอดออกมาได้เองในไม่กี่ชั่วโมงหลังเกิดเหตุภัยพิบัติครั้งใหญ่ในเนปาลครั้งนี้เกิดจากเหตุการณ์ทานน้ำแข็งถล่มบริเวณต้นน้ำตรีสุรีทำให้มวลน้ำดินโคลนและหินจำนวนมหาศาลไหลทะลักเข้าท่วมพัดพาบ้านเรือนถนนสะพานและโรงเรียนในเมืองและหมู่บ้านใกล้ชายแดนทิเบตของจีนจมหายในพริบตารายงานล่าสุดระบุว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 1,000 กับ252รายสูญหายอีกมากกว่า 4,200 คนทำให้ประชาชนอีกหลายหมื่นคนต้องกลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยโฆษกกองทัพเนปาลได้แถลงกับสื่อมวลชนในวันนี้ว่าขณะนี้กองทัพเนปาลและทีมกู้ภัยกำลังเร่งส่งกำลังเข้าไปสำรวจภายในอุโมงค์ต่างๆแม้ว่าในการเข้าสำรวจอุโมงค์บางจุดก่อนหน้านี้จะยังไม่พบผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมก็ตามแต่หลังจากการพบผู้รอดชีวิต2รายล่าสุดทำให้มีความหวังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งว่าอาจจะมีผู้รอดชีวิตคนอื่นๆรอคอยความช่วยเหลืออยู่ภายในส่วนลึก ของอุโมงค์โรงไฟฟ้าโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่และฝ่ายกู้ภัยประเมินว่ายังมีผู้ที่ติดค้างอยู่อีกอย่างน้อย900คนภายในอุโมงค์ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ6แห่งตลอดแนวลำน้ำตรีสุรีนะครับข่าวสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยความสวยงามของบอลลูนลมร้อนเกือบ50ลูกนะครับล่องลอยหลากสีสันอยู่เต็มท้องฟ้าในงานเทศกาลบอลลูนครั้งที่8ที่สาธารณรัฐเช็กนะครับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ
19: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
20: วิทยุครอบครัวข่าวเปิดรายการบ้านนิยายด้วยเรื่องราวจี้เส้นชวนหัวจากปลายปากกาปออินทราปาลิตพลนิกรกิมหวน
21: สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ค่ะวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายพลนิกรกิมหวนโดยปออินทราปาลิตในตอนที่มีชื่อว่ามังกรทะเลจีนตอนที่1ค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังตอนใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิตินะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ามังกรทะเลจีนแผนฝึกพรายทะเลของทัพเรือภาคซีโต้ได้ทำการประลองยุทธในทะเลจีนตอนใต้ซึ่งกองเรือรบแห่งราชนาวีไทยของเราได้ร่วมฝึกซ้อมด้วยทุ่นระเบิดน้ำลึกของเรือพิฆาตและเรือปราบเรือดำน้ำทำให้มังกรยักษ์ตัวหนึ่งเป็นสัตว์โบราณสมัยล้านปีที่ยังมีชีวิตอยู่โผล่ขึ้นมาจากน้ำด้วยความตกใจมันอาละวาดจมเรือรบของประเทศภาคีไปหลายลำไม่มีอาวุธชนิดใดที่ทำลายมันได้แต่แล้วมันก็ถูกศาสตราจารย์ดิเรกกับคณะของเขาสังหารมันถึงแม้ทะเลมีคลื่นจัดการฝึกซ้อมพรายทะเลก็จะได้กระทำตามกำหนดวันเวลาโดยไม่มีการเลื่อนกำหนดหรือเปลี่ยนแผนพออรุณเบิกฟ้าคลื่นลมก็ค่อยๆเบาบางลงดวงอาทิตย์วันใหม่โผล่ขึ้นมาจากท้องทะเลจีนแลเห็นเป็นวงกลมแดงระเรื่อและค่อยๆสูงขึ้นจากพื้นน้ำแสงของมันแรงกล้าขึ้นทีละน้อยเรือรบของภาคีซีโต้ทุกลำได้รับรายงานว่าตลอดวันนี้อากาศแจ่มใสแต่ตอนค่ำจะมีฝนและพายุบ้างเรือรบสามลำซึ่งมองแลเห็นธงไตรรงโบกสะบัดพริ้วอยู่ที่ท้ายเรือคือหมู่เรือปราบเรือดำน้ำของกองเรือปราบเรือดำน้ำแห่งราชนาวีไทยกำลังแล่นตามกันไปเป็นแถวเดินทางไปยังจุดนัดพบตามคำสั่งของพลเรือโทลอร์ดกาแฟแห่งราชนาวีอังกฤษซึ่งเป็นผู้บัญชาการฝึกพรายทะเลในครั้งนี้ขบวนเรือปราบเรือดำน้ำของราชนาวีไทยทั้ง3ลำคือเรือหลวงพระนครเรือหลวงนนทบุรีและเรือหลวงปทุมธานีซึ่งเราสั่งซื้อจากสหรัฐอเมริกาในราคาถูกเหมือนได้เปล่าเพราะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลอเมริกานั่นเองรูปลักษณะเหมือนกันทั้ง3ลำทุกลำมีเครื่องมือเครื่องใช้ในการเดินเรือทันสมัยอาวุธประจำเรือมีปืนใหญ่ขนาด3นิ้ว4กระบอกปืนต่อสู้อากาศยาน40มิลลิเมตร6กระบอก12มิลลิเมตรแท่นคู่10กระบอกสามารถบรรทุกทุ่นระเบิดน้ำลึกได้มากมายมีเครื่องยิงทุ่นระเบิดน้ำลึกถึง4เครื่องและมีรางสำหรับทิ้งระเบิดน้ำลึกลงไปทางท้ายเรือ2รางเรือปราบเรือดำน้ำของเราทั้ง3ลำนี้ มีระวางขับน้ำลำละ 1,200 ตันความเร็ว20น็อตผู้บังคับหมู่เรือปราบเรือดำน้ำที่ควบคุมหมู่เรือมาร่วมการฝึกคือนาวาเอกฮิรัญพรวิษณุมีหน้าที่บังคับบัญชาเรือปราบเรือดำน้ำทั้ง3ลำนี้ซึ่งท่านนาวาเอกร่างใหญ่ผู้นี้อยู่ประจำเรือหลวงพระนครการฝึกภาคแผนพรายทะเลครั้งนี้ศาสตราจารย์ดิเรกกับคณะพักของเขาพร้อมด้วยเจ้าคุณปัจจนึกได้รับคำสั่งจากกองบัญชาการทหารสูงสุดให้เดินทางมากับเรือหลวงพระนครในฐานะผู้สังเกตการและจะแสดงการใช้อาวุธนิวเคลียร์ให้กองทัพเรือของภาคีซีโต้ได้ชมด้วยซึ่งวิทยุกระจายเสียงทั่วโลกได้กระจายข่าวสำคัญนี้แล้วมีความว่าพลตรีศาสตราจารย์ดิเรกนรงฤทธิ์กับคณะวิทยาศาสตร์ของเขาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญสรรพวุธของกองทัพไทยจะร่วมการฝึกแผนพรายทะเลและแสดงอาวุธนิวเคลียร์คือกระสุนปืนปตอ.ปรมาณูยิงเครื่องบินที่ใช้วิทยุบังคับให้แหลกละเอียดเป็นผุยผงคณะพักสีสหายพร้อมด้วยเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วได้แต่งเครื่องแบบชุดสีกรมท่าสวมเสื้อกางเกงติดกันและสวมหมวกเหล็กอันเป็นเครื่องแบบพิเศษเดินทางมากับเรือหลวงพระนครเมื่อตอนสายวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายน2506นี้ขบวนเรือปราบเรือดำน้ำของเราได้ออกจากฐานทัพเรือสัตหีบมุ่งตรงมายังทะเลจีนและมันเป็นการบังเอิญอย่างที่สุดที่นาวาเอกฮิรัญผู้บังคับหมู่เรือปราบเรือดำน้ำเป็นเพื่อนรักเกลอเก่าของพันเอกพลและพันเอกนิกรเพราะเคยเป็นนักเรียนเทพศิรินด้วยกันเมื่อเรียนสำเร็จมัธยม8แล้วนาวาเอกฮิรัญก็เข้าเป็นนักเรียนในเรือเนื่องจากเห็นว่านักเรียนในเรือหาแฟนง่ายสาวๆเห็นเข้าเป็นยิ้มให้หรือทำท่าอยากจะรู้จักด้วยบางทีก็แกล้งทำผ้าเช็ดหน้าหรือกระเป๋าเงินใบโตๆตกซึ่งนักเรียนในเรือนั้นเปรียบเหมือนเม็ดทุเรียนและสาวสวยก็คือแมลงวันนั่นเองนาวาเอกฮิรัญเรียนสำเร็จจากโรงเรียนในเรือออกรับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรเป็นผู้บังคับเรือรบเล็กๆหลายลำพอเป็นเรือเอกก็โชคดีถูกส่งไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษเรียนอยู่3ปีกลับมาได้เป็นนาวาตรีแล้วรับราชการอยู่ในกองทัพเรือเรื่อยมาจนกระทั่งได้รับพระราชทานเป็นนาวาเอกมีตำแหน่งเป็นผู้บังคับหมู่เรือปราบเรือดำน้ำแห่งราชนาวีไทยถึงแม้นาวาเอกฮิรัญกับพลนิกรไม่ใคร่จะได้พบปะกันบ่อยนักแต่ก็มีการไปมาหาสู่กันบ้างนานๆครั้งบางทีก็โทรศัพท์ถึงกันล้อชื่อพ่อกันเหมือนสมัยที่ยังเป็นเด็กบางทีก็นัดกินข้าวกันจึงเป็นเหตุให้นาวาเอกฮิรัญสนิทสนมกับเสียงวนและเจ้าคุณปัจจนึกด้วยส่วนนายพลดิเรกนั้นเคยสอนวิชาตอร์ปิโดให้เขาด็อกเตอร์ดิเรกจึงเป็นอาจารย์ของนาวาเอกฮิรัญคนหนึ่งซึ่งท่านผู้บังคับหมู่เคารพนับถือมากสำหรับเจ้าคุณปัจจนึกนาวาเอกฮิรัญก็ให้ความเคารพท่านเหมือนญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งเรียกท่านว่าคุณอาตลอดมาเมื่อคณะพักสีสหายได้มาอยู่เรือลำเดียวกับผู้บังคับหมู่และผู้บังคับการเรือหลวงพระนครชอบดื่มเหล้าขนาดคอทองแดงมีนิสัยร่าเริงสดชื่นสีสหายกับท่านเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วก็สบายใจมากอยู่ในเรือรบก็เหมือนกับอยู่บ้านนั่นเองทหารประจำเรือทุกคนทั้งนายทหารพันจ่าจ่าและพลทหารล้วนแต่รักใคร่พอใจคณะพักสีสหายของเราทั้งนั้นโดยเฉพาะต้นปืนได้ประจบประแจงศาสตราจารย์ดิเรกจนออกนอกหน้าเพื่อขอความรู้จากนายพลดิเรกเพราะต่อไปเขาจะต้องควบคุมการยิงปืนด้วยกระสุนปรมาณูถ้าพลาดพลั้งกระสุนเกิดระเบิดขึ้นเสียก่อนที่จะยิงออกไปจากลำกล้องปืนยิงเร็วเรือรบทั้งลำก็จะกลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยไปและทหารประจำเรือนับตั้งแต่ผู้บังคับการลงมาก็จะเท่งถึงไม่มีเหลือผู้บังคับการคือนาวาตรีกำปั่นกาญจนโกวิทย์เป็นหนุ่มใหญ่ในวัย35ปีและเคยเป็นลูกศิษย์ในพลดิเรกมาแล้วเข้มแข็งเด็ดขาดกล้าหาญแต่ชอบดื่มเหล้านิสัยร่าเริงสดชื่นช่างพูดช่างคุยขณะที่เขาปฏิบัติหน้าที่เขาจะสั่งงานอย่างรวดเร็วฉับพลันและค่อนข้างดุพวกทหารประจำเรือกลัวลาน อย่างไรก็ตามการออกทะเลเที่ยวนี้นาวาตรีกำปั่นจ้องไปกว่าทุกครั้งเพราะผู้บังคับหมู่คือเจ้านายโดยตรงของเขาได้มาอยู่ประจำเรือของเขาอำนาจของเขาจึงหดหายไปเกือบหมดและเขาต้องทำงานอย่างระมัดระวังตัวแจเนื่องจากท่านผู้บังคับหมู่เป็นคนเจ้าระเบียบแก่วินัยและค่อนข้างเหี้ยบเดินไปในเรือก็เอามือล้วงนู่นล้วงนี่ตามซอกต่างๆถ้าพบฝุ่นละอองหรือพบความสกปรกก็เล่นงานผู้บังคับการทันทีอากาศตอนเช้าสดชื่นเย็นสบายสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วยืนรวมกลุ่มกันอยู่บนสะพานเดินเรือและกำลังสนทนากับผู้บังคับการจ่าโทคนหนึ่งทำหน้าที่ถือท้ายเรืออย่างเคร่งครัดนาวาตรีกำปั่นยกกล้องส่องทางไกลมองไปยังเกาะเล็กๆทางซ้ายมือของเขาแล้วก็มองดูเรือปราบเรือดำน้ำสองลำที่แล่นตามมาห่างๆนายพลดิเรกเลื่อนตัวเข้ามายืนข้างผู้บังคับการแล้วยกมือขวาโอบกอดด้วยความรัก
0: เมื่อคืนเมามากไหมผู้การ
21: นาวาตรีกำปั่นยิ้มให้อาจารย์ของเขา
0: พอดูครับอาจารย์ผมจำได้ว่าผมกินคนเดียวขวดครึ่งถ้าไม่เกรงใจผู้หมู่ผมก็คงไม่แยกไปนอนง่าย
21: ๆพันเอกกิมหงวนมองดูผู้บังคับการเรือหลวงพระนครด้วยความพอใจ
0: ผมยอมรับว่าคุณดื่มเหล้าได้เก่งกว่าผมคุณกำปั้น
21: ผู้บังคับการยิ้มแห้ง
0: ๆผมชื่อกำปั่นนะครับไม่ใช่กำปั้น
21: เสียงวนหัวเราะ
0: เธอหน้าคุณชื่อกำปั่นคุณก็มีกำปั้นเหมือนกันผมยังมีวิสกี้อีก2หีบเย็นเนี้ยผมจะเลี้ยงคุณอีกโอ้ยเย็นนี้ทานไม่ได้ครับเพราะอยู่ในระหว่างซ้อมรบผมจะต้องทำงานตัวเป็นเกลียวในการนำเรือเข้าโจมตีเรือดำน้ำข้าศึกสมมุติน
21: ิกรพูดเสริมขึ้น
0: ก็ทำงานไปด้วยกินเหล้าไปด้วยไม่ได้เหรออ๋อถ้าอย่างนั้นผมก็คงถูกย้ายไปเป็นผู้บังคับการเรือจ้างแน่นอน
21: แล้วนาวาตรีกำปั่นก็หัวเราะร่าเริงเปลี่ยนสายตามาที่พันเอกพลพัชราพร
0: เมื่อคืนนอนหลับสบายดีเหรอครับ
21: พลยิ้มเล็กน้อย
0: ไม่ใครหลับหรอกครับคุณอากรนดังอย่างกระบูดรถไฟ
21: ท่านเจ้าคุณมองดูพลอย่างเคือง
0: ก็บอกแล้วว่าอาเป็นหวัดหายใจทางจมูกไม่ได้เลยต้องหายใจทางปาก
21: นิกรมองดูหน้าพ่อตาของเขาอย่างขบขัน
0: นอกจากกรนคุณพ่อยังละเมออีกตอนตีสองละเมอลั่นห้องน้อยละเมอว่ายังไงวะ
1: ละเมอว่าหนูชื่ออะไรบอกป๋าสิวันหลังป๋าจะมาให้หนูนวดตัวอาบน้ำให้ป๋าอีกเนื้อตัวหนูทำไมถึงนุ่มนิ่มอย่างนี้
21: นายพลดิเรกหัวรอก้า
0: ออไรออไรไอ้ก็ได้ยินคุณพ่อละเมออย่างนี้วะ
21: ท่านเจ้าคุณทำตาเขียว
0: แล้วเสือกได้ยินทำไม
21: การสนทนาสิ้นสุดลงทันทีเมื่อนาวาเอกฮิรันผู้บังคับหมู่เรือปราบเรือดำน้ำแต่งเครื่องแบบฝึกพาตัวเข้ามาในหอบังคับการนาวาตรีกำปั่นปราดเข้าไปชิดเท้าตรงยกมือวันทยาหัตและรายงานให้ทราบว่าเหตุการณ์ปกติสิบโทแห้วยืนตรงกระทำความเคารพท่านนาวาเอกแต่สีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกเพียงแต่ยิ้มให้ผู้บังคับหมู่เรือปราบเรือดำน้ำชูมือขวาให้ผู้บังคับการแล้วพูดเสียงกร้าว
0: ดูมือผมสิผู้การช่องข้างสายสูบดับเพลิงเต็มไปด้วยหยักใยและฝุ่นละออง
1: แล้วแต่จะโปรดเถอะครับผมได้สั่งกำชับต้นเรือแล้วให้ควบคุมทหารทำความสะอาดเรือของเรา
0: แล้วนี่ต้นเรือไปไหน
1: ยังไม่ตื่นครับแกสั่งให้ผมปลุกแกเมื่อถึงจุดนัดพบ
0: เอ๊ะนี่คุณอยู่ในบังคับบัญชาของต้นเรือหรือยังไง
1: ก็แกเป็นลูกชายรองผู้บัญชาการทหารเรือนี่ครับ
0: อย่างนั้นก็ให้แกนอนตามสบาย
21: นาวาเอกฮิรันพูดเสียงอ่อยหันมาทางคณะพักสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกเขากล่าวกับท่านเจ้าคุณอย่างนอบน้อม
0: ผมเดินตามหาคุณอาเซทั่วเรือทหารคนหนึ่งบอกผมว่าตอนรุ่งสางมีอะไรหล่นลงไปในทะเลผมนึกว่าคุณอาซะอีก
21: เจ้าคุณทำหน้าชอบกล
0: คนอย่างอาไม่ยอมหล่นลงไปในทะเลง่ายๆหรอกหลานชายวันนี้หัวเสียแต่เช้าเจ้าเหร
21: อนี่ก่อนว่า
1: อย่าแกระเบียบนักเลยวะฉันรำคาญแกเต็มทน
0: แล้วกันแกน่าจะรู้ดีว่าบ้านของทหารเรือก็คือเรือรบกันก็เหมือนพ่อบ้านจำเป็นจะต้องดูแลบ้านให้สะอาดเรียบร้อย ในสมัยที่การเป็นผู้บังคับการเรือผู้หมู่มาตรวจเรือทีไรท่านเป็นต้องมุดลงไปในปล่องเรือถ้าท่านขึ้นมาเสื้อผ้าของท่านเปื้อนขี้ขมเหลานิดเดียวท่านเล่นงานกันทันทีกว่ากันจะได้เป็นผู้หมู่กันก็ถูกสวดมามากแล้ว
21: เสียงหวนกล่าวถามขึ้นทันทีผมสงสัยเหลือเกินผู้หมู่คุณเป็นนาวาเอกไงเป็นแค่ผู้หมู่เท่านั้นทหารบกมียศแค่10ตรีก็ได้เป็นผู้หมู่แล้ว
3: นาวาเอกฮิรันหัวเราะชอบใจหันมาทางนาวาตรีกำปั่น
0: อธิบายให้อาเสียฟังหน่อยสิผู้การ
3: นาวาตรีกำปั่นยิ้มให้กิมหงวนวิธีการปกครองไม่เหมือนกันนี่ครับอาเสียทหารบกเป็นผู้หมู่มีทหารอยู่ในบังคับบัญชาเพียงหมู่เดียวไม่กี่คนรับผิดชอบทหารในหมู่ของเขาเท่านั้นทหารเรือแบ่งเรือรบออกเป็นกองเป็นหมวดและเป็นหมู่เรือรบลำหนึ่งมีทหารนับร้อยเรือปราบเรือดำน้ำสามลำเนี้ยเป็นหมู่เรือหมู่หนึ่งมีผู้บังคับหมู่เป็นผู้ควบคุมบังคับบัญชาถ้าเดินทางมาสองหมู่ก็เรียกว่าหมวดเรือปราบเรือดำน้ำมีผู้บังคับหมวดกองเรือปราบเรือดำน้ำยศในพลควบคุมถ้ายกมาเป็นกองเรือปราบเรือดำน้ำก็มีผู้บังคับกองเรือปราบเรือดำน้ำควบคุมครับและผู้บังคับกองก็ต้องเป็นนายพลเรืออาวุโส
21: อาเสียหัวเราะเบาตรงข้ามกับทหารบกนะครับผู้บังคับหมู่แลเห็นผู้บังคับการก็ต้องรีบยืนตรงวันทยาหัดอย่างแข็งแรงส่วนทหารเรือผู้บังคับการเป็นผู้หมู่ก็ยืนตัวรีบเหมือนอย่างคุณในขณะนี้ผมเข้าใจแล้วผู้บังคับหมู่เรือมีหน้าที่รับผิดชอบเรือหลายลำเรือรบลำหนึ่งราคาแพงมากทหารประจำเรือก็ไม่ใช่น้อย
3: นาวาเอกฮิรันยิ้มให้ศาสตราจารย์ดิเรก
0: ลงไปรับประทานอาหารเช้ากันเถอะครับเชิญทุกๆคนครับเราต้องรีบกินอาหารเช้าให้เสร็จก่อนโมงเช้าเพราะโมงครึ่งเราจะพบกับกองทัพเรือของภาคีซีโต้ที่จุดนัดพบ
3: นิกรมองดูหน้าผู้บังคับหมู่เพื่อนเก่าของเขามีอะไรกินบ้างโว้ย
0: ไข่ดาวหมูแฮมสเต็กแล้วก็กาแฟผลไม้มีส้มเขียวหวานกล้วยหอม
3: ข้าวทีแล้วมื้อกลางวันล่ะมีปลาสลิดกินบ้างไหมเป็นต้นว่าจระเม็ดทอดกรอบ
21: นาวาเอกฮิรันหัวเราะ
0: แกมันแก่รับประทานมากไปซะแล้วปลาสดจะเอาที่ไหนวะ
3: ก็หาเอาในทะเลนะสิแกสั่งทหารทิ้งระเบิดน้ำลึกลงไปสัก 2-3 ลูกเราก็ได้กินปลาสดบานตะเกียง
21: ผู้บังคับหมู่ทำตาปริบ
0: ๆถ้าฉันช่วยให้แกได้กินปลาสดโดยใช้อาวุธของกองทัพเรือฉันก็คงมีหวังนอนพักผ่อนอยู่ที่บ้านบางทีก็พลอยอดเบี้ยบำนาญด้วย
21: นี่ก่อนขมวดคิ้วย่นก็ยอมถูกปลดออกจากราชการเพื่อเพื่อนเก่าของแกไม่ได้หรอ
3: นาวาเอกฮิรันตวาดแวด
0: ไม่ได้โว้ยอัวจะได้เป็นนายพลในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาปีนี้แล้ว
21: พูดจบก็หันควับมาทางนาวาตรีกำปั่น
0: ผมเกือบลืมไปผู้การผมพบนกเขาชวาแขวนอยู่กรงหนึ่งข้างปืนใหญ่ท้ายเรือนกของใครฮะคุณรู้แล้วไม่ใช่หรอว่าระเบียบข้อบังคับไม่แห่นำสัตว์ที่มีชีวิตขึ้นมาไว้บนเรือเรา
3: ของผมเองครับผู้หมู่ผู้บังคับการตอบยิ้มยิ้ม
0: อ้าวเป็นผู้การทำไมถึงทำเหลวไหลฝ่าฝืนข้อบังคับ
3: เสียงมันดีมากครับขันโกละกงทั้งวันผมเอามาจากบ้านก็เพื่อเอามาให้ผู้หมู่ครับผม
0: งั้นเหรอดีมากผู้การสั่งทหารอย่าให้ใครยุ่งกับมันนะมันจะตื่นเอาไปแขวนไว้ในห้องนอนของผมก็ได้อย่างเงี้ยผมก็รักคุณแย่ผมเกือบจะโยนลงทะเลไปแล้วล่ะสิแต่พอได้ยินเสียงมันขันก็โยนไม่ลง
21: คนพูดเสริมขึ้นอย่างขบขัน
0: แกจะเลี้ยงไว้หาอะไรวะบ้านแกมีนกเขาตั้ง100ตัวแล้วกระมังตัวหนึ่งตั้ง 5-6,000 แกก็ซื้อมันให้ความสุขแก่กันโว้ยพลการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงช่วยให้เราสบายใจได้พักผ่อนอารมณ์ไปกินข้าวกันเถอะ
21: ท่านผู้บังคับหมู่พาสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วออกไปจากหอบังคับการขณะนี้เป็นเวลา 6:30 นาทีแล้วท้องฟ้าแจ่มใสทะเลเรียบปราศจากคลื่นตรงข้ามกับเมื่อคืนนี้ซึ่งมีทั้งคลื่นลมและฝนเกือบตลอดคืนในที่สุดเรือรบของประเทศภาคีซีโต้ก็มาชุมนุมกันอย่างหนาแน่นตามจุดนัดพบโดยเฉพาะเรือรบของสหรัฐอเมริกามีจำนวนมากกว่าเพื่อนประกอบด้วยเรือบรรทุกเครื่องบินลำหนึ่งเรือพิฆาต12ลำเรือสลูป4ลำ เรือดำน้ำ3ลำเครื่องบินไอพ่นประจันบานของเรือบรรทุกเครื่องบินบินฉวัดเฉวียนไปมาในระยะต่ำกองเรือรบอังกฤษฟิลิปปินส์ออสเตรเลียนิวซีแลนด์และชาติอื่นๆมาถึงจุดนัดพบพร้อมกันและติดต่อกับเรือพิฆาตแห่งราชนาวีอังกฤษลำหนึ่งซึ่งเป็นเรือธงพลเรือโทลอร์ดกาแฟผู้บัญชาการฝึกแผนพรายทะเลอยู่ในเรือพิฆาตลำนั้นเรือรบทั้งหมดนี้อยู่ห่างจากผืนแผ่นดินใหญ่ของเวียดนามราว20ไมล์และขบวนเรือเหล่านี้ได้รับคำสั่งให้แล่นบ่ายหน้าขึ้นไปทางเหนือการประลองยุทธแผนพรายทะเลได้เริ่มต้นในเวลา 11:10 น.ตามแผนฝึกแบ่งกำลังออกเป็น2พวกเมื่อกองเรือรบของข้าศึกสมมุติเคลื่อนที่เข้ามาฝ่ายป้องกันก็สกัดขัดขวางทันทีฝูงเครื่องบินประจันบานจากเรือบรรทุกเครื่องบินถูกส่งไปก่อนเสียงกระสุนปืนใหญ่เรือที่ใช้กระสุนซ้อมยิงดังกึกก้องกังวานท้องทะเลหลวงประกายไฟวูบวาบออกจากปากกระบอกทหารเรือทุกคนประจำสถานีรบและปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างรวดเร็วฉับพลันเหน็ดเหนื่อยที่สุดเพราะต้องทำงานให้เหมือนกับการสู้รบจริงๆเรือปราบเรือดำน้ำของราชนาวีไทยทั้ง3ลำอยู่ทางฝ่ายรับได้รับคำสั่งให้ค้นหาตำแหน่งเรือดำน้ำและให้ทำลายให้ได้การสู้รบผ่านพ้นไปประมาณ2ชั่วโมงกองเรือรบข้าศึกสมมุติก็แตกพ่ายล่าถอยไปต่อจากนั้นผู้บัญชาการการฝึกก็วิทยุแจ้งให้ผู้บังคับการเรือหลวงพระนครทราบว่าเรือบรรทุกเครื่องบินจะปล่อยเครื่องบินไอพ่นประจันบานที่ใช้วิทยุบังคับรวม6เครื่องบินมาทางหมู่เรือปราบเรือดำน้ำของเราในระยะสูง 6,000 ฟิตให้ศาสตราจารย์ดิเรกกับคณะเตรียมทำลายเครื่องบินฝูงนี้ด้วยกระสุนปตอ.ปรมาณูในเวลาเดียวกันนี้เองเรือรบของประเทศภาคีทั้งหลายซึ่งหยุดทำการซ้อมรบชั่วคราวคงแล่นตามกันไปเป็นหมวดหมู่อย่างสง่างามทหารเรือทุกคนต่างเตรียมตัวชมอาวุธร้ายของศาสตราจารย์ดิเรกจอมนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกนายพลดิเรกกับเพื่อนเกลอทั้ง3พร้อมด้วยเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วเข้าประจำปตอ40มิลลิเมตรกระบอกหนึ่งซึ่งปืนกระบอกนี้อยู่บนแท่นทางหัวเรือแท่นปืนหมุนได้รอบตัวด้วยเครื่องไฟฟ้ามันเป็นปตอ.แบบใหม่ที่สุดสามารถยิงเครื่องบินได้แม่นยำในระยะสูง 8,000 ฟุตลงมาแต่ขณะนี้นายพลดิเรกจะใช้กระสุนติดหัวปรมาณูซึ่งเขาประดิษฐ์คิดขึ้นทำลายเครื่องบินข้าศึกสมมุติ6เครื่องให้พวกทหารเรือซีโต้ได้ชมเป็นขวัญตาพันเอกพลทำหน้าที่เป็นพลยิงและพันเอกกิมหงวนทำหน้าที่เป็นพลบรรจุนอกนั้นเป็นผู้ช่วยหรือยืนเกะกะอยู่ข้างๆปืนนาวาเอกฮิรันยืนรวมกลุ่มอยู่ด้วยพร้อมกับต้นปืนเมื่อนายพลดิเรกได้รับข่าวว่าเครื่องบินประจันบานที่ใช้วิทยุบังคับขึ้นจากเรือบรรทุกเครื่องบินแล้วเขาก็ออกคำสั่งกับคณะของเขา
2: ปตอ.เตรียมยิงเครื่องบินข้าศึก
5: พร้อม
21: เสียงหวนร้องขึ้นดังๆเครื่องบินไอพ่นประจันบานที่ไม่มีนักบินเกาะหมู่กันเข้ามาแล้วทหารประจำเรือหลวงพระนครต่างใจเต้นระทึกไปตามกันศาสตราจารย์ดิเรกอุ้มกระสุน40มิลลิเมตรไว้ในอกตั้งชนวนระเบิดในระยะ 6,000 ฟุตแล้วเขาก็ส่งกระสุนปตอ.นัดนั้นให้เสียงหวน
2: เร็วบรรจุเข้าลำกล้องเว้ย
21: เสียงหวนหน้าซีดเผือดค่อยๆลุกขึ้นจากที่นั่งมองดูกระสุนปืนที่ติดหัวระเบิดปรมาณูด้วยความประหวั่นพรั่นใจแล้วกล่าวกับศาสตราจารย์ดิเรกเสียงสั่นเครือ
5: แกบรรจุเองเหอะกันเสียวไส้วะ
21: ในพลดิเรกจุปาก
2: ปอดไปได้กันไม่ได้สร้างกระสุนปืนนัดนี้อย่างเฮงซวยนะเว้ย
21: แล้วเขาก็หันมาทางพันเอกนิกรซึ่งยืนอยู่ข้างๆเขานิกรพูดขึ้นทันที
5: แฮ่แกทำเองก็ใส่เอาเอง
21: ด็อกเตอร์ดิเรกบ่นพึมพำเขาเลื่อนตัวเข้ามายืนข้างปืนกระบอกนั้นแล้วบรรจุลูกเข้าลำกล้องแต่พยายามใส่เท่าไหร่ก็ไม่เข้าศาสตราจารย์ดิเรกจึงเปลี่ยนสายตามาที่ต้นปืนซึ่งยืนอยู่ข้างหลังนาวาเอกฮิรัน
2: ต้นปืนไปเอาค้อนมาให้ผมเร็วผมสร้างกระสุนปืนโตกว่าลำกล้องนิดหน่อยใส่ไม่เข้า ต้องเอาค้อนตอกดันมันเข้าไป
21: นาวาเอกฮิรันในตาเหลือกร้องเอะอะเอตโร
2: อาจารย์ครับคิดซิให้ดีนะครับหัวกระสุนปตอนัดนี้เป็นระเบิดปรมาณูขนาดจิ๋วแต่ถึงกระนั้นก็ตามถ้ามันระเบิดตูมตามขึ้นเรือลำนี้ก็จะแหลกละเอียดและพวกเราก็คงเน่าไปตามกันหาวิธีอื่นเถอะครับ
21: นายพลดิเรกยิ้มแค้น
2: ๆขอให้เชื่อในความสามารถของผมผู้หมู่ชนวนระเบิดจะทำงานก็ในเมื่อกระสุนนัดนี้ถูกยิงหลุดออกไปจากลำกล้องแล้วผมตั้งชนวนระเบิด 6,000 ฟิตเมื่อมันขึ้นไปถึงระยะมันก็จะระเบิดทันที
21: แล้วเขาก็พยักหน้ากับต้นปืนร่างเล็ก
2: เร็วไปเอาค้อนมาให้ผม
21: ต้นปืนวิ่งตือไปจากที่นั้นทันใดนั้นเองพลนิกรกิมหงวนเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วก็พากันวิ่งไปทางท้ายเรือและเตรียมกระโดดลงทะเลถ้ากระสุนปตอนัดนั้นเกิดระเบิดตูมตามขึ้นต้นปืนซึ่งเพิ่งแต่งงานและมีแม่ยายร่ำรวยมากไม่ยอมเอาค้อนมาให้นายพลดิเรกเขาใช้ให้ทหารคนหนึ่งนำมาให้นาวาเอกฮิรันและเห็นค้อนก็เย็นว่าไปหมดทั้งตัวแล้ววิ่งปูเลงไปตามทางท้ายเรือด้วยความรักตัวกลัวตายทหารเรือผู้นั้นส่งค้อนให้ศาสตราจารย์ดิเรกอย่างหวาด
2: ช่วยกันหน่อยเว้ยน้องชาย
21: พลทหารเรือกลืนน้ำลายเอื้อกเขาทราบจากต้นปืนแล้วว่านายพลดิเรกจะใช้ค้อนเคาะกระสุนปตอติดหัวปรมาณู
4: กระผมอยู่สถานีดับเพลิงครับไม่ใช่ปืนใหญ่หรือปต
2: อธนาก็ช่วยกันหน่อยเป็นอะไรไปเล่าพักพวกของฉันเขาขี้ขลาดตาขาวหลบหนีไปหมดแล้ว
4: กรุณาผมเถอะครับท่านเมียผมท้อง7 เดือนแล้วครับอย่างเงี้ยไม่ได้ตายเพื่อประเทศชาตินี่ครับผมกราบลาแล้วครับ
21: พูดจบเขาก็หมุนตัวกลับแล้ววิ่งตื่อไปทางท้ายเรือศาสตราจารย์ดิเรกพยายามยัดกระสุนปตอ40มิลลิเมตรเข้าไปในลำกล้องปืนจนได้โดยใช้ค้อนเคาะมันเบาๆในที่สุดเขาก็ทำหน้าที่เป็นพลยิงหันปากกระบอกปืนไปทางหมู่เครื่องบินไอพ่นประจันบาน6เครื่องซึ่งกำลังบินใกล้เข้ามาตามลำดับขณะนี้กล้องถ่ายภาพยนตร์หลายกล้องจากเรือรบต่างๆเริ่มบันทึกภาพแล้วเมื่อเครื่องบินเข้ามาในระยะและมุมยิงนายพลดิเรกก็เหนี่ยวไกปืนทันทีเสียงกระสุนปตอ40มิลลิเมตรดังกึกก้องหัวกระสุนนัดนี้นอกจากจะติดระเบิดปรมาณูแล้วยังเป็นกระสุนส่องแสงจึงแลเห็นเป็นควันขาวพุ่งไปยังฝูงเครื่องบินทั้ง6เครื่องอย่างรวดเร็วและแล้วมันก็แตกระเบิดในอากาศการระเบิดของมันดังสนั่นหวั่นไหวและทันใดนั้นเองเครื่องบินไอพ่นประจันบานทั้ง6เครื่องก็แหลกละเอียดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยลอยละลิ่วลงสู่ท้องทะเลหลวงท่ามกลางเสียงชโยโห่ร้องของทหารเรือไทยและเสียงตบมือโห่ร้องของทหารเรือต่างชาติอำนาจการระเบิดของปรมาณูขนาดจิ๋วทำให้เรือลบทุกลำสั่นสะเทือนผิดปกติแต่ก็ชั่วเวลาเพียง 2-3 วินาทีเท่านั้นนาวาเอกฮิรันพาผู้บังคับการเรือกับต้นปืนพร้อมด้วยคณะพักสี่สหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วเดินเข้ามาหานายพลดิเรกทุกคนพากันมองดูเขาอย่างชื่นชม
2: เด็ดขาดเลยว่อยหมอ
21: นิกรพูดเสียงลั่น
2: กระสุนปรมาณูของแกได้ผลดีมากเครื่องบินกลายเป็นเศษเหล็กชิ้นเล็กชิ้นน้อยไม่มีอะไรเหลือเลย
21: นายพลดิเรกยิ้มแป้น
2: ออไรอย่าว่าแต่เครื่องบินเลยเรือบรรทุกเครื่องบินยักษ์ที่แล่นอยู่ขอบฟ้าโน่นเจอกระสุนปรมาณูของกันเข้าลูกเดียวก็บันไล
21: นิกรลืมตาโพลง
2: งานเหรอยิงให้ดูหน่อยเถอะวะกันอยากเห็นเรือบรรทุกเครื่องบินจมวะ
21: ศาสตราจารย์ดิเรกทำคอย่นเขาลุกขึ้นเดินเข้ามาหยุดยืนเผชิญหน้าผู้บังคับหมู่เรือปราบเรือดำน้ำ
2: เป็นยังไงคุณฮิรัน
21: ท่านนาวาเอกจุปากเบา
2: วิเศษครับอาจารย์ทหารเรือของประเทศภาคีคงจะตื่นเต้นไปตามกันแต่อาจารย์ทำอะไรหวาดเสียวเหลือเกินครับ
21: ดร.ดิเรกหัวเราะชอบใจ
2: ผมก็รักตัวกลัวตายเหมือนกันนะผู้หมู่ถ้ามันเป็นอันตรายผมก็ไม่กล้าทำ
3: เรือลบทุกลำต่างส่งสัญญาณไฟหรือพูดวิทยุมาที่เรือหลวงพระนครแสดงความยินดีต่อนายพลดิเรกและราชนาวีไทยผู้บังคับการเรือบรรทุกเครื่องบินได้แจ้งข่าวมาว่าเครื่องบินที่ใช้วิทยุบังคับมีเพียง4เครื่องเท่านั้นอีก2เครื่องใช้นักบินขับและนักบินทั้ง2คนได้แหลกละเอียดเป็นผุยพงไปแล้ว 14:45 นกองเรือปราบเรือดำน้ำของราชนาวีไทยและเรือพิฆาตของนิวซีแลนด์2ลำได้รับคำสั่งติดตามทำลายเรือดำน้ำของข้าศึกลำหนึ่งซึ่งสมมุติว่าได้ล่วงล้ำเข้ามาจุดหนึ่งการปราบเรือดำน้ำหน่วยเรือพิฆาตและหมู่เรือปราบเรือดำน้ำของเราจะใช้ทุ่นระเบิดน้ำลึกจริงๆเมื่อหมู่เรือปราบเรือดำน้ำของเราทั้ง3ลำเข้ามาถึงยังจุดที่สมมุติว่าเรือดำน้ำของข้าศึกดำอยู่ผู้บังคับหมู่เรือดำน้ำก็ออกคำสั่งให้เรือรบแห่งราชนาวีทั้ง3ลำเตรียมรบผู้บังคับการเรือต่างประจำอยู่ในหอบังคับการเพื่อสั่งงานและติดต่อประสานงานกับนวต.คือนายทหารอาวุธใต้น้ำในเวลาเดียวกับที่หมู่เรือพิฆาตของนาวีนิวซีแลนด์2ลำมุ่งตรงมารวมกำลังกับหมู่เรือปราบเรือดำน้ำของเราเรือหลวงพระนครเรือหลวงนนทบุรีและเรือหลวงปทุมธานีก็เข้ามาถึงจุดสมมุติแล้วระเบิดน้ำลึกถูกยิงและถูกกลิ้งลงไปจากเรือระเบิดเสียงสนั่นหวั่นไหวน้ำทะเลพุ่งขึ้นสูงเป็นลำตาลการโจมตีอย่างดุเดือดเช่นนี้จะไม่ทำให้เรือดำน้ำของข้าศึกเล็ดลอดไปได้เลยเรือปราบเรือดำน้ำของเราทั้ง3ลำต่างทิ้งระเบิดน้ำลึกแล้วแล่นเลยไปต่อจากนั้นเรือพิฆาตของทัพเรือนิวซีแลนด์ก็โจมตีข้าศึกด้วยระเบิดน้ำลึกบ้างขบวนเรือรบของราชนาวีแปรแถวเป็นหน้ากระดานเรียงเดี่ยวสวยงามมากทั้ง3ลำวิ่งเต็มฝีจักรเพราะการปล่อยระเบิดน้ำลึกเรือต้องอาศัยความเร็วหลบหนีทุ่นระเบิดเรือรบไทยทั้ง3ลำทำงานได้รวดเร็วฉับพลันได้ผลดีมากและสามารถติดต่อประสานงานกันเป็นอย่างดีนี่คือคำชมเชยของผู้บัญชาการฝึกแผนพรายทะเลที่ส่งมายังนาวาเอกฮิรันผู้บังคับหมู่เรือปราบเรือดำน้ำอ
8: าจารย์คิดบ้างไหมครับว่าต่อไปอาจารย์จะสร้างทุ่นระเบิดน้ำลึกประมาณูให้กองทัพเรือของเราไว้ใช้ทำลายเรือดำน้ำข้าศึก
3: นาวาเอกฮิรันกล่าวถามศาสตราจารย์ดิเรกในหอบังคับการเรือหลวงพระนครหลังจากเลิกโจมตีเรือดำน้ำแล้วซึ่งคณะพักสี่สหายพร้อมด้วยเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วได้ชุมนุมกันอยู่ในหอบังคับการนี้ตลอดเวลา
8: ออไรผมจะต้องสร้างเดฟชาร์ตปรมาณูให้ราชนาวีของเราไว้ใช้แน่นอนไม่ยากลำบากอะไรหรอกครับวันละ5-6ลูกผมพอจะทำให้ได้
3: ผู้บังคับหมู่เดินเข้ามาหาผู้บังคับการเรือหลวงพระนครแล้วยื่นมือให้จับ
8: คุณทำงานได้ว่องไวดีมากผู้การผมขอชมเชย
9: ขอบคุณครับแต่ถ้าเราได้ทำลายเรือดำน้ำจริงๆก็คงจะสนุกกว่านี้มีอะไรที่ผู้หมู่จะติผมบ้างไหมครับ
8: คำติไม่มีมีแต่คำชมทหารประจำเรือลำนี้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมาก
3: ท่านใดนั่นเองนายพลดิเรกได้ชี้มือไปข้างหน้าแล้วร้องขึ้นดัง
8: ๆเฮ้ hey, นั่นเรือดำน้ำของใครโน่นกำลังจะโผล่ขึ้นมาโน่นทำไมไม่แจ้งข่าวมาให้เรารู้ก่อนหรือเรือดำน้ำคอมมิวนิสต์บุกเข้ามาดูซีโต้ซ้อมรบ
3: ทุกคนต่างมองตามสายตาในพลดิเรกสิ่งที่แลเห็นคล้ายกับกล้องตาเรือของเรือดำน้ำลำหนึ่งซึ่งโผล่พ้นผิวน้ำเพียงเล็กน้อยมันแล่นตรงไปทางหมู่เรือพิฆาตสามลำผู้บังคับหมู่แลเห็นเข้าก็หันมาทางผู้บังคับการเรือ
8: เร็วส่งสัญญาณไปถามเรือธงเดี๋ยวนี้เรือดำน้ำของใครทำไมไม่บอกให้เรารู้ก่อนที่จะดำ
3: ก่อนที่ผู้บังคับการเรือจะสั่งต้นเรือทุกคนก็ตกตะลึงพรึงเพริดไปตามกันภาพที่ปรากฏในสายตานั้นหาใช่เรือดำน้ำไม่มันคือสัตว์ทะเลที่มีรูปร่างขนาดภูเขาตัวหนึ่งมันชูคอและร่างกายส่วนบนขึ้นมาพ้นระดับน้ำอย่างรวดเร็วลักษณะของมันคล้ายกับมังกรใหญ่ในนิยายแต่บัดนี้มันมีตัวตนจริงๆไม่ใช่นิยายเสียแล้วมังกรยักษ์ชูคอขึ้นสูงจากระดับน้ำไม่ต่ำกว่า10เมตร อ้าปากร้องคำรามลั่นแลเห็นฟันและเขี้ยวของมันอย่างถนัดบนหัวของมันมีเขาหนึ่งเขาผิวกายของมันดำสนิทเหมือนนิลที่คอมีเกล็ดแผ่นใหญ่ซ้อนกันขาหน้าของมันมีเล็บใหญ่ยาวแสงอาทิตย์ส่องต้องลำตัวของมันเป็นมันละเลื่อมมังกรยักษ์ตัวนี้เป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ในสมัยล้านปีก่อนแต่สูญพันธุ์ไปหมดแล้วคงเหลือเพียงตัวนี้ตัวเดียวถิ่นอาศัยของมันก็คือทะเลจีนแถบนี้และไม่ใคร่จะโผล่ขึ้นมาบนผิวน้ำธรรมชาติช่วยให้มันอยู่ใต้น้ำได้ประมาณ10วันจึงจะโผล่ขึ้นมาหายใจครั้งหนึ่งซึ่งโดยมากมันมักจะโผล่ขึ้นมาในตอนกลางคืนจึงไม่มีชาวเรือหรือทหารเรือประจำเรือรบลำใดเคยเห็นมันมาแต่ก่อน
21: เรื่องราวจะดำเนินต่อไปยังไงติดตามรับฟังกันต่อได้ในตอนหน้าค่ะบ้านนิยายจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 23:00 น.หลังข่าว3มิตินะคะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้พึ่งได้ทางช่อง YouTube บ้านนิยายค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: ลับมาเติมเสียงวรรณกรรมฟังผ่อนคลายกับบ้านนิยายได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
1: อิ๋วใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
2: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นมันจะมุ่งข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
3: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
4: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
1: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอด LINE พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
5: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
6: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิตกับบ๊อบบี้บีจอมภูมิพงษ์ดิษฐโชติ
7: ครับ2ทวิตมาแล้วครับจะเจอคุณผู้ฟังที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าวนะครับธีมของ2ทวิตก็ใช้ชื่อธีมว่า Good Life and Good Song นะครับเลือกเพลงที่เป็นเวอร์ชั่นแสดงสดมาให้คุณได้ฟังกันแล้วผมก็บอกคุณผู้ฟังไปว่าผมจะเลือกเพลงที่มีการบันทึกเสียงค่อนข้างเคลียร์เสียงออกมาดีนะครับฟังแล้วไม่สะดุดฟังแล้วไม่ขัดใจไม่ขัดอารมณ์คุณผู้ฟังแล้วก็เรื่องของการเพอร์ฟอร์แมนซ์การร้องขณะแสดงสดเนี่ยมันมีความแปลกมันมีอะไรที่ให้เราได้ค้นหาอย่างเช่นเรื่องของการอิมโพรไวส์อะไรเหล่านี้นะครับทุกสิ่งเนี่ยมันเป็นเสน่ห์ของการได้ฟังเวอร์ชันแสดงสดนะฮะคืนนี้ผมจะเลือกเพลงต่างๆที่ผมคิดว่าเป็นเวอร์ชันแสดงสดที่น่าฟังในสายตาในความรู้สึกส่วนลึกของผมนะครับส่วนคุณผู้ฟังจะรู้สึกเป็นแบบไหนยังไงบอกกันมาได้ครับ024127668 SMS ใช้483-8106ใครฟังทางออนไลน์นะครับก็เข้าไปฟังได้ที่ search group.co นะครับ

เวอร์ชันแสดงสดเวอร์ชันนี้เจมส์เทเลอร์แสดงสดเมื่อปี1993 Handyman ครับเพลงที่เรารู้จักคุ้นเคยกันดีต้นฉบับอยู่ในอัลบั้ม JT ของเจมส์เทเลอร์ที่ออกมาในปี1977แต่ว่าต้นฉบับที่เป็นออริจินอลของเพลงนี้เนี่ยจะเป็นเวอร์ชันของจิมมี่โจนส์นะครับออกมาตั้งแต่ปี1959แล้วก็คนต่อมาที่นำมา cover คือเดลชานัลนะครับเดลชานัลนั้นนำมา cover ในปี1964นะครับส่วน Handyman เวอร์ชันที่เป็นของเจมส์เซลเลอร์นำมา cover ไว้ในปี1977แต่โดยมากเนี่ยเราไม่ค่อยรู้กันนะฮะว่าเพลงนี้ต้นฉบับเป็นของจิมมี่โจนส์นะครับวีคนี้สัปดาห์นี้ซองทวิตจะเป็นธีมเดิมGood Life and Good Song เป็น EP 2นะครับเพลงนี้สัปดาห์ที่แล้วผมเปิดไปแล้วสัปดาห์นี้ขอเปิดอีกรอบนะฮะเพราะว่าชอบเป็นการส่วนตัวครับ

เวอร์ชันนี้เลวเซเยอร์แสดงสดที่ The Basement นะครับส่วนเวอร์ชันที่อยู่ในอัลบั้มของเขาที่ออกมาในปี1980อัลบั้มชุดนั้นชื่อ Living in a Fantasy More Than I Can Say เพลงนี้เนี่ยต้นฉบับเป็นของวง The Crickets นะครับทำออกมาในปี1960ต่อมา Bobby V ก็นำมา cover ในปี1961ส่วนเวอร์ชันที่โด่งดังที่สุดจนเป็นที่จดจำก็คือเวอร์ชันของ Leo Sayer นี่แหละนะครับ

มีความสุขกับการฟังเพลงด้วยกันในค่ำคืนวันจันทร์วันนี้นะครับสองทวิตคืนนี้เป็นธีม Good Life and Good Song เลือกเวอร์ชันแสดงสดที่ดีที่สุดในความรู้สึกของผมทั้งเรื่องของการบันทึกเสียงทั้งเรื่องของการร้องของวงดนตรีนั้นๆ นักร้องคนนั้นๆเพลงต่อไปคือเพลงจากอัลบั้ม MTV ที่ถือเป็นอัลบั้ม MTV ที่ดีที่สุดอัลบั้มชุดหนึ่งรวบรวมเพลงดีๆไว้เสียงก็บันทึกได้อย่างยอดเยี่ยม

Take it easy จาก Eagles นะครับเป็นอัลบั้มแสดงสดชุดที่2นะครับของ Eagles ที่ออกมาจำหน่ายในช่วงปี1994อัลบั้มนี้เป็นชุดแรกที่ออกจำหน่ายหลังจาก Eagles กลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากแยกวงกันมานานถึง14ปีนะครับรายชื่อสมาชิกในวงช่วงที่กลับมารวมตัวกันใหม่อีกครั้งหนึ่งในรอบ14ปีก็มี Glenn Fry Glenn Fry เป็นคนเขียนเพลงนี้ร่วมกับ Jackson Browne นะครับแล้วก็นอกจาก Glenn Fry แล้วสมาชิกคนอื่นๆก็อย่าง Don Felder อย่าง Joe Walsh แล้วก็ Timothy B. Smith นะครับก็ล้วนแล้วแต่กลับมารวมตัวกันในนาม Eagles อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทำอัลบั้ม Hell Fest Is Over นะครับอัลบั้มที่แบ่งเป็น4เพลงที่ทำจากสตูดิโอแล้วก็อีก11เพลงเนี่ยบันทึกแสดงสดในรายการพิเศษของ MTV นะครับช่วงเดือนเมษายนของปี1994นะครับฟังอัลบั้มหรือซิงเกิลบันทึกการแสดงสดของ Fleetwood Mac ต่อเลยนะครับนี่คือแสดงสดกันที่ PBS ในบอสตันในช่วงปี2004

บันทึกการแสดงสดในปี2004เพลง Dreams เพลงนี้แสดงสดที่บอสตันนี่คือ Fleetwood Mac นะครับเสียงของ Stevie Nicks นะฮะ Stevie Nicks เป็นนักร้องนำให้กับวงนี้มายาวนานนะครับวงร็อกที่มี2สัญชาติคืออังกฤษกับอเมริกันเพลงนี้อยู่ในอัลบั้ม Rumors นะครับอัลบั้มที่เป็นสตูดิโออัลบั้มชุดที่11ตอนนั้น Rumors ออกมาในปี1977นะครับแล้วก็ติดอันดับหนึ่งใน Billboard Hot 100 Chart ด้วยในช่วงปลายปี2020เพลงนี้กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งหนึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายอีกครั้งหนึ่งจากวิดีโอ TikTok ที่สร้างโดยนาธานอโพดากานะฮะผมไม่เคยเห็นเหมือนกันว่าเขาไปทำคอนเทนต์อะไรถึงทำให้เพลงนี้กลับมาโด่งดังอีกครั้งหนึ่งเอาเป็นว่าเดี๋ยวนี้แอป TikTok เนี่ยมันก็มีอิทธิพลหลายอย่างนะฮะทำให้เพลงบางเพลงที่อาจจะตกเทรนด์ไปแล้วกลับมาโด่งดังขึ้นมาอีกได้นะครับโอ้มันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเรื่องนี้3ทุ่มครึ่งแล้วฮะผ่านมาครึ่งทางแล้วครับยังมีเพลงพร้อมๆให้คุณได้ฟังต่อจนถึง4ทุ่มก่อนที่จะไปฟังข่าวสามมิตินะครับ

Smooth Operator แสงสดที่ซานดิเอโกนะครับเพลงนี้อยู่ในอัลบั้ม Diamond Life ของชาเดนะครับออกมาในปี1984ชาเดเป็นคนเขียนเพลงนี้เองนะครับร่วมกับเลย์เซนจอนนะครับเป็นซิงเกิลที่3ของอัลบั้มที่ชื่อ Diamond Life อย่างที่บอกไปในอังกฤษเนี่ยเพลงนี้ขึ้นสูงสุดไปที่อันดับ19นะครับส่วนในอเมริกาเพลงนี้ติดท็อป10ในอเมริกาโอ้ก็ถือว่าเป็นเพลงที่เป็นท็อป10เพลงแรกของชาเดเลยก็ว่าได้นะครับมาฟังงานของชิคาโกต่อเลยนะฮะ

ฟิลิเปเล่ร้องเป็นเสียงหลบฟาลเซตโตในเพลง If You Leave Me Now ของชิคาโกนะครับแสดงสดที่ The Greek Theater ใน LA เมื่อวันที่8เมษายนปี2004เวอร์ชันต้นฉบับเป็นเสียงของปีเตอร์เซเทราออกมาในปี1976เป็นซิงเกิลแรกของชิคาโกที่ติดอันดับ1ใน Billboard Hot 100 Chart นะครับขึ้นอันดับ1อยู่ในชาร์ต2สัปดาห์นะครับเริ่ม23ตุลาคมของปี1976นะครับเพลงนี้ทำให้ชิคาโกเนี่ยคว้ารางวัลแกรมมี่มาด้วยนะครับในสาขา Best Arrangement Accompanying Vocalist แล้วก็ในสาขา Best Pop Vocal Performance by a Duo Group or Chorus นะครับอีกสาขาหนึ่งถูกเสนอชื่อเข้าชิงแต่ไม่ได้นะครับสาขา Record of the Year ก็ถือว่าเป็นยุคทองของชิคาโกยุคหนึ่งก็ว่าได้ในช่วงปลายทศวรรษที่70นะครับนี่เป็นเพลงจากสตูดิโออัลบั้มชุดที่8ที่ใช้ชื่อว่า Chicago X นะฮะถ้าอ่านเป็นภาษาอังกฤษถ้าอ่านเป็นเรกโรมันก็อ่านเป็น10ก็ได้นะครับก็แล้วแต่ที่แฟนเพลงรู้จักกันดีในอัลบั้มชุดนี้เขาจะเรียกว่าThe Chocolate Album นะฮะเพราะว่าปกอัลบั้มเป็นสีเหมือนช็อกโกแลตเลยมาฟังเพลงต่อมาเป็นเพลงของ Christopher Cross นะครับ

0: คริสโตเฟอร์ครอสร้องเพลงนี้ตอนนั้นเขายังหนุ่มอยู่เลยนะครับป
1: ั
0: จจุบันนี้มาดูตัวเจ้าตัวโรยราลงไปเยอะเลยนะฮะ Other Dreams นะครับ Best That You Can Do เพลง soundtrack ภาพยนตร์เรื่อง Arthur หนังเรื่องนี้ฉายในปี1981นะครับนำแสดงโดยDudley Moore กับ Mitha Manelli นะฮะเพลงนี้ถูกยกย่องให้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปีทั้งในงานประกาศรางวัลออสการ์ครั้งที่54แล้วก็รางวัลลูกโลกทองคำครั้งที่39เลยนะครับถือเป็นเพลงที่ประสบความสำเร็จทางการค้ามากที่สุดเพลงหนึ่งในยุคนั้นเลยนะครับขึ้นสูงสุดในชาร์ตบิลบอร์ด Top 100 ชาร์ตแล้วก็ชาร์ต Hot Adult Contemporary ด้วยนะครับนี่คือ Other Steam เวอร์ชันแสดงสดที่กรุงปารีสนะครับ A Night in Paris นะฮะมาฟังเพลงกันต่อเรื่องของฟุตบอลก็ว่ากันไป

0: ครูซินนะครับร้องกันหลายยุคหลายสมัยเหลือเกินเพลงนี้เขียนโดยนักร้องโปรดิวเซอร์ที่ชื่อว่าสโมกี้โรบินสันเป็นนักร้องนักแต่งเพลงชาวอเมริกันทำงานร่วมกับค่ายเพลงทัมล่าของโมทาวน์และคอร์สเคยอยู่กับวง Miracles นะครับตอนอยู่กับ Miracles ก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วนะฮะแต่พอออกมาทำอัลบั้มของตัวเองก็นำเพลง Cruising นี่แหละนะครับเป็นเพลงขึ้นหิ้งของเจ้าตัว Cruising อยู่ในอัลบั้มที่ชื่อว่า Where There's Smokeออกมาในปี1979จากนั้นดีแองเจโลคนนี้แหละนำมาร้องไว้ในอัลบั้ม Brown Sugar ในปี1995เวอร์ชันแสดงสดเวอร์ชันนี้แสดงสดที่ Jazz Cafe นะครับ The Jazz Cafe ในลอนดอนถูกออกมาวางจำหน่ายในช่วงปี2014แต่ดีแองเจโลแสดงสดในปี1995นะครับจบเวอร์ชันของดีแองเจโลแล้วยังไม่หมดนะฮะกินเนตพาโทรกับฮิวิลลูอิสนำไปร้องไว้ในซาวด์แทร็กเรื่องดูเอทด้วยนะครับ
1: Thank you.
0: คืนนี้ผมส่งคุณเข้านอนด้วยเพลง She Will Be Love จาก Maroon 5ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะฮะยังมีฝนอยู่เดี๋ยวไปฟังข่าวสามมิติกันต่อครับผมลาคุณผู้ฟังไปเลยครับราตรีสวัสดิ์ครับ
2: I knew at that moment and I never usually feel anything the way like I felt but I really felt this unbelievable feeling when that song was finished like someday maybe people are going to be singing it and it's unbelievable to hear you all singing the words every single night to our songs man that is what we've always dreamed of havingNow you probably want me to shut up and sing the song, is that right? You gonna help me sing it?

0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิตกับบ๊อบบี้บีจอมภูมิพงษ์ดิษฐโชติ
1: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
2: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่าก
3: ลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
4: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ุ้มโฮมร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีตามวิถีอีสานกับกิตติสิงหาปัก
1: แต่ว่ามื้อนี้เฮาสิให้ไปเบิ่งครับพี่น้องเด็กน้อยป.4ถึงป.6
2: ค่ะ
1: เป่าโหวตพร้อมกัน30เล่าสิเป็นแบบไหนครับ

0: นี่แหละครับเสียงโหวตนี่เป็นล่ายเต้ยโขงนักเรียนป.4 ถึงป.6โรงเรียนชุมชนบ้านขวาวอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด
1: ค่ะ
0: เป่า30เล่าก็คือ30ลูกพร้อมกัน
1: ค่ะ
0: นะครับเอิ้นได้รับการสนับสนุนจากโครงการเยาวชนกลุ่มโหวตหน่อยฮิวใจกับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์มาเป่าในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เป็นช่วงสุดท้ายของเวลาเรียนนะครับคุณครูวีรชาติกุลสุวรรณหรือคุณครูต้นเพิ่นเกิดอยู่ชุมชนนี่แหละจบนาฏศิลป์จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับหมอแพทย์นี่แหละ
1: ครับ
0: เพิ่นย้ายกลับมาสอนบ้านเกิดเพิ่นไม่ได้จบดนตรีครับแต่ว่าเพิ่นอยากให้เด็กน้อยได้มีความฝีมือทางด้านนี
1: ้
0: เพิ่นก็เน้นเอาการป้อโหวตเข้าจากนั้นน้องๆนี่ก็ยังฝึกเล่นดนตรีพื้นบ้านอีสานยังอื่นนั่งครับตั้งดีดเพิ่นที่เห็นเมื่อจ
1: ะ
0: คู่ครับจนชนะเลิศระดับเขตการศึกษาคือกัน
1: ค่ะ
0: แล้วก็มามีโป่งล่างนะครับมีวงชื่อว่าโป่งลางขวาวนครอ่อนซอนคิด
1: มาต่อไปมาแพทย์สิภาไปท่องเที่ยวแต่ว่าเป็นการท่องเที่ยวที่มีเขาเรียกว่าสักการะนิดหน่อยอยู่ในหันน้ำหอมนะคะอยู่จังหวัดหนองบัวลำพูเขาสืบสานประเพณีหีดคล้องประเพณีวายปูลุบเที่ยวน้ำตกเถาโตค่ะเนี่ยก็สิมีนางรำใส่สุดแดงสักการะบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลไอ
0: สไตล์ตุ้มโฮมต้อง
1: สไตล์ตุ้มโฮมต้องแบบนี
0: ้
1: บรรยากาศยุสานปูลุบยุดน้องบัวลำพูคึกคักตั้งแต่ช่วง9โมง9นาทีไ
0: อ
1: ประชาชนก็มาแล้วก็มีขบวนนางรำชุดแดงฟ้อนรำบวงสรวงถวายหัวใจศรัทธานี่ค่ะปูลุบเนี่ยเพิ่นเป็นผู้ปกปักรักษาบ้านเมืองไอ
0: ้
1: แล้วก็เส้นทางสัญจรผู้คนก็เลยมากราบไหว้ขอพรตลอดเลยค่ะจักหน่อยได้บัดนี้จากศาลปูลุบบันเดินทางต่ออีกบ่ไก
0: ่
1: ก็สิถึงน้ำตกเถาโตนั่นล่ะค่ะไอ้เป็นแหล่งพักผ่อนท่ามกลางป่าไม้โขดหินธรรมชาตินี่โดยเฉพาะช่วงหน้าฝนเนี่ยท่านสายน้ำไหลแรงก็สวยงามอากาศก็เย็นสบายค่ะ
0: ครับ
1: เหมาะสำหรับไปพักไปผ่อนค่ะ
0: อ
1: ยู่นี่มีตำนานพร้อม
0: ครับ
1: ตำนานรักของเท่าโต้กับสาวน้อยแพงสีเราขานสืบต่อกันมาจนกลายเป็นน้ำตกนี่แหละค่ะ
0: ครับจากหนองบัวลำพูเข้าไปสกลนคร
1: ค่ะ
0: หน้าฝนบางคนบอกว่าเอ๊ะบ่น่าเที่ยว
1: ค่ะ
0: หน้าฝนมันบ่มีเฉพาะเป็นหน้าเขาเขียวๆต้นไม้เขียวๆนะครับบ่มีแต่เห็ดแต่ว่ามันเป็นสายท่องเที่ยวอันนึงที่น่าสนใจเพราะว่าเฮาเที่ยวตามร้อยพระอริยสงฆ์นะครับสัมผัสธรรมะธรรมชาติแล้วก็เรื่องเล่าของศรัทธานํานะครับสกลนครเพิ่นมีแนวคิด
1: ค่ะ
0: เมืองสามธรรมหมอแม่คือธรรมะธรรมชาติและวัฒนธรรมสถานที่นี่สำคัญนะครับเพราะว่าเมื่อ70กว่าปีที่แล้วเนี่ยพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถพระวิปัสสนากรรมฐานสายหลวงปู่มันภูริพัตโตเพิ่นทุดงขม่าปักรถอยู่ท่ามกลางป่าดงดิบมองนี่แหละตลอดเส้นทางหน้าฝนนี่ก็เพิ่มเสน่ห์กับพื้นป่าต้นไม้น้อยใหญ่เฟิ่นเถาวัลย์มีเห็ดมีไร่เข็น
1: ค่ะ
0: โอ้ขจีนี่ครับไปทั้งป่าเลยครับน
1: ะ
0: ให้ไล่อยู่โขดหินนี่แหละครับโขดหินธรรมชาติรูปร่างแปลกตาบางมองก็หินคล้ายเกล็ดพญานาคนี
1: ่ค่ะ
0: ใครอยากสูดอากาศบริสุทธิ์เดินป่าเบาๆตามร้อยพระกรรมฐานต้องไปครับผมใส่คำว่าต้องไปหมอแพทย์บ้านม่วงสกลนครธรรมะก็ได้ธรรมชาติก็ได้งามอีลีเคยได้ยินบ่ปลูกเข่าเทื่อเดียวแต่ว่าเก็บเกี่ยวผลผลิตได้3รอบมันเป็นไปได้ทางไหนหมอแพทย์ส่วนนี้ครับ
1: ยังดีกับ2เทื่อเอ้า
0: เอ้ามันได้เทื่อ2เทื
1: ่
0: อก็จะมีที่ว่าเขาเก็บเกี่ยวไปแล้วให้ขึ้นม
1: า
0: ขึ้นต่อเฟื่อง
1: อ
0: ันนั้นอาจจะเรียกว่าแบบนั้นแต่ว่านี่ปลูกเทื่อเดียวได้3รอบตุ่มโฮมสีผ้าไปเบื้องทางเลือกใหม่ของเกษตรกรปลูกข้าวหอมมะลิ105
1: ค่ะ
0: แล้วก็บ่เฮ็ดให้ข้าวมันออกห่วงเลยครับเอาใบอ่อนๆนี่ล่ะปลูกเมื่อกี้มื้อนี่ล่ะเป็นข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุหลาบเพิ่มมูลค่าเป็นชาเพื่อสุขภาพนะอันนี้สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรืออาด้าเนี่ยเพื่อไปร่วมก็นักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมจากการปลูกข้าวแบบดั้งเดิ
1: ม
0: นะครับมาสู่การปลูกเพื่อเป็นอุตสาหกรรมอาหารและสุขภาพนะครับคือว่าปลูกข้าวหอมมะลิ105
1: ค่ะ
0: 28มื้อเฮากับเกี่ยวเทื่อนึงคือว่าตัดเอาไว้อ่อนเทื่อนึง
1: ไปเฮ็ดชา
0: ปลูกเทื่อเดียวนี่ตัดได้3รอบ
1: ค่ะ
0: เอาไปเฮ็ดชาเดี๋ยวไปเบิ่งรายละเอียดว่าเพิ่นเฮ็ดกันจังได๋อยู่หม่องใดมันดีจังได๋ครับข้าวหอมมะลิ105บ่เป็นเพียงสายพันธุ์ข้าวที่ถูกยอมรับว่ามีคุณภาพดีที่สุดเท่านั้นตอนนี้ แม่แต่ใบอ่อนต้นเขาหอมมะลิ105ก็ถือค้นพบทั้งโดยภูมิปัญญาและการวิจัยว่าถ้านำไปผลิตเป็นชาใบอ่อนเขาก็มีกลิ่นหอมรสชาติดีมีสารจากธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพโดยภูมิปัญญาดั้งเดิมสิกินน้ำต้มใบอ่อนเขาหอมมะลิในฐานะสมุนไพรที่ไล่พิษไล่จากการกินอาหารที่มีพิษลดไข้สูงต่อมากับพัฒนาเป็นชาใบอ่อนเขา
2: พัฒนาจากภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะเราเป็นหมู่บ้านที่มีป่ามีเห็ดเยอะนะคะก่อนที่ชาวบ้านจะทานเห็ดชาวบ้านต้องเอาข้าวสารนะคะต้มลงในหม้อก่อนถ้าสมมติว่าหม้อเมล็ดข้าวเป็นสีแดงแสดงว่าเห็ดนะเป็นพิษทานไม่ได้สำหรับใบข้าวหอมมะลิของทุ่งกุลาร้องไห้เราหรืออีสานเราไม่ได้ดื่มเป็นชาค่ะแต่ดื่มเพื่อบำบัดขับความร้อนออกจากร่างกายกรณีเป็นไข้ช่วยขับพิษออกจากร่างกายค่ะ
0: วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเมาตำบลสาคูอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนำภูมิปัญญาการกินน้ำต้มใบอ่อนเขามาต่อยอดสู่การผลิตชาใบอ่อนเขากระทั่งสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรืออาดาร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลนำการวิจัยเข้ามาสนับสนุนภายใต้โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกและการผลิตชาใบเขาจากใบอ่อนเขาหอมมะลิ105เพื่อพัฒนาอาชีพในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเลยทำให้การผลิตชาใบอ่อนเขามีคุณภาพดีขึ้นนอกจากนี้ข้าวหอมมะลิที่งอกงามบนแผ่นดินทงกุล่าร้องไห้เมื่อนำใบอ่อนเขามาผลิตเป็นชายิ่งสัมผัสได้ถึงกลิ่นหอมที่โดดเด่นของใบเขาที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวจากข้าวหอมมะลิทงกุล่า
3: อันนี้คือชาไทยเพราะว่า1ใช้ข้าวสายพันธุ์ไทยมีการได้ GI นะคะระบุบ่งชี้ทางชีวภาพว่าอันเนี้ยเป็นข้าวของประเทศไทยอันที่สององค์การเนี่ยกำหนดว่าให้ปลูกในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ในพื้นที่นี้จะได้ข้าวหอมที่มีคุณภาพด้วย
0: ทุกขั้นตอนการผลิตประณีตตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกที่ต้องเตรียมดินและดูแลตั้งแต่วานเมล็ดพันธุ์จนเข่างอกไปจนถึงขั้นตอนตัดใบอ่อนเข่าเพื่อเก็บเกี่ยวไปแปรรูปหนึ่งในกระบวนการสำคัญคือการตัดใบอ่อนเข่าต้องตัดเช้ามืดก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเพื่อรักษาคุณสมบัติและคุณค่าทางชีวภาพและคงความหอมเป็นธรรมชาติของกลิ่นใบเข่าให้ได้มากที่สุดก่อนที่แสงแดดย่ามสายสิทำให้กลิ่นหอมนั่นเจือจางหรือละเหยไปข้าวหอมมะลิ105ที่ปลูกเพื่อผลิตใบซ่าต้องใช้รอบการผลิตเพียง28มื้อเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ถึง3เทื่อคือเริ่มตัดใบอ่อนได้เมื่ออายุข้าวอายุ14มื้อ20มื้อและตัดใบอ่อนครั้งสุดท้ายเมื่อข้าวอายุ28มื้อจากนั้นตอของต้นอ่อนข้าวสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นที่บ่แม่นใบซ่าหรือเป็นพืชอาหารสัตว์หรือปลูกในแปลงหน้าข้าวได้ในช่วงฤดูทำนาใบอ่อนเข่าที่เก็บเกี่ยวได้ในย่ามเสาตรูสิถูกทรงเข่าขั้นตอนผลิตตั้งแต่การล่างให้สะอาดการนึ่งเพื่อฆ่าเชื้อการคั่วเพื่อให้มีกลิ่นหอมการอบให้แห้งและการบดเป็นผงและบรรจุภัณฑ์ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการผลิตใบชาอ่อนเข่าหอมมะลิ105ตอนนี้การผลิตชาใบอ่อนเข่าหอมมะลิต่อยอดไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ทั้งในรูปแบบใบชาผงชาสำเร็จรูปและผงใบอ่อนเข่าสำหรับใส่เป็นส่วนผสมในอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.
3: สารที่มีนะคะอย่างแรกเลยก็คือ1สารต้านอนุมูลอิสระซึ่งมีค่อนข้างสูงนะคะอันที่2คือสารหอมทั้งหลายหรือมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สแกนนะคะอันนี้ใช้ลักษณะของการสแกน GCMS ทั้งสารเหล่านั้นเนี่ยได้รับการยืนยันในประเด็นของอารมณ์จิตใจการผ่อนคลายนะคะในเรื่องของอัลไซเมอร์ในเรื่องของการควบคุมระดับน้ำตาลการบริโภคน้ำชาต้องบอกนะคะว่ามันไม่ใช่ยามันคืออาหารดังนั้นสารพวกนี้มีอยู่ในน้ำชาของตัวนี้อยู่แล้วค่ะเราค่อยๆทานไปนะคะก็จะดีต่อสุขภาพไปเรื่อยๆค่ะ
0: ผลิตภัณฑ์จากใบอ่อนเข่าชนิดต่างๆชาใบอ่อนเข่าหอมมะลิที่สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรหรืออาดา
4: ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลพัฒนาโมเดลนี้ขึ้นบ่เพียงแต่สั่งมูลค่าจากไบออนเขาหอมมะลิ105เท่านั้นแต่ยังสั่งรายได้ครบวงจรตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ไปจนถึงเมล็ดพันธุ์ปัจจุบันนี้มีเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ดกว่า350คนที่เข้าร่วมโครงการและสามารถผลิตใบขาวอ่อนคุณภาพสูงภายใต้มาตรฐานเดียวกันและกลายเป็นหนึ่งโครงการสำคัญที่สร้างกิจกรรมและความสัมพันธ์ที่ดีให้กับกลุ่มเกษตรกรได้แลกเปลี่ยนความรู้และโอกาสใหม่ในการเข้าถึงตลาดสินค้าเกษตรในขณะเดียวกันก็เป็นก้าวสำคัญที่อาดาสร้างต้นแบบของการใช้งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับสินค้าเกษตรไทยจากการขายวัตถุดิบราคาต่ำไปสู่การพัฒนาเป็นวัตถุดิบเชิงอุตสาหกรรมและสินค้ามูลค่าสูงเพิ่มทางเลือกให้เกษตร

0: สม่ำเสมอบริเวณตลอดปีเขาก็เลยพัฒนาน ักวิจัยเน็กเทคแล้วก็ไบโอเทคสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.เนี่ยค่ะเพิ่นร่วมกันพัฒนาระบบการผลิตแล้วก็ไอเพื่อให้ครบวงจรมากขึ้นตั้งแต่การเพาะเลี้ยงแต่ละฤดูกาลไปจนถึงการใส่ Handy Sense Bee Farm แล้วก็เซนเซอร์ IoT เนาะเพื่อวัดคุณภาพน้ำและก็อากาศแบบเรียลไทม์เพื่อให้เกษตรกรเนี่ยเพิ่นปรับตัวและก็เลี้ยงได้ทันทุกสภาพแวดล้อมทั้งปีนะคะผลการทดลองผลิตพัมได้บ่น้อยกว่า1กิโลต่อ1พื้นผิวน้ำ1ตารางเมตรในรอบ7มื้อนั่นล่ะค่ะ
2: 1กิโลพื้นที่แค
0: ่1ตารางเมตรนั่นเองค่ะ
2: ก็เลยผลผลิตสูงครับ
0: ผลผลิตสูงขึ้นและก็ได้ตลอดควบคุมคุณค่าทั้งโภชนาการได้พร้อมค่ะ
1: ครับ
0: มือได้แดดบ่พอเขาก็ใส่ไฟ LED
2: อ๋อนั่นๆๆ
0: ที่เลือกช่วงคืนให้มันพอเหมาะค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็รักษาปริมาณผลผลิตแล้วก็เพิ่มโปรตีนและวิตามิน B12 ในใบในผัมพร้อมค่ะ
1: ครับ
0: หลังเก็บเกี่ยวกับมีเทคโนโลยีอีกได้บัดนี้ไอ
1: ้
0: นาโนโอโซนสำหรับล่างแล้วก็ลดเชื้อโรคแล้วก็เตาอบที่ควบคุมสเปกตรัมของแสงอะค่ะเพื่อให้แปรรูปเป็นผัมสดได้ผัมแห้งก็ได้โดยช่วงโดยการรักษาทั้งสารอาหารทั้งสีทั้งกลิ่นแล้วก็รสชาติที่สำคัญ2อย่างเลยจำไว้ในผัมคือโปรตีนกับ B12
2: ไปไกลแล้วครับ
0: ไปไกลแล้วค่ะ
2: การผัมไทยไปไกลแล้วครับพี่น้องครับ
0: ปัจจุบันเทคโนโลยีนี่นะไอ
1: ้
0: ขยายไปเครือข่ายฟาร์มไปแล้ว10แห่ง4ภูมิภาคเป้าหมายเลยค่ะคือเฮ็ดให้เกษตรกรเนี่ยสามารถผลิตวัตถุดิบที่มาตรฐานเดียวกันแล้วก็มีตลาดรองรับสื่อพร้อมนะคะในคณะเดียวกันภาคเอกชนก็เริ่มน้ำพัมไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เช่นเครื่องดื่มโปรตีนเครื่องดื่มชาที่บ่มีคาเฟอีนพัมอบกรอบก็มีค่ะแล้วก็เตรียมเข้าสู่ค้าปลีกใหม่ของไทยค่ะ
1: ครับ
0: ผู้ใดสนใจติดต่อ Nextech สวทช.ค่ะโทร0893111235
2: โอ้พี่น้องเบิ่งแล้วน่าสนใจอย่างยิ่งนะครับ
0: พ
2: ัมนี่มันอยู่ในธรรมชาติมันบ่พอเพียงหรอกครับม
0: ัน
2: ต้องมาเลี้ยงเองแล้วก็เลี้ยงบ่ไปเลี้ยงเองธรรมดาเลี้ยงให้เป็นสมัยใหม
0: ่
2: นะครับผลผลิตสูงแล้วก็คุณภาพ
0: ดี
2: บ่ตกนะครับ
0: มาเว้าเรื่องสุขภาพกันต่อเลยค่ะมื้อนี้มาให้หาอาหารบำรุงตับมีอีหยังแน่เลยอันแรกกาแฟดำอ๋อ
2: มันบำรุงตับได้ดี
0: เอากาแฟมันเป็นเม็ดกาแฟในเม็ดกาแฟมันมีสารโพลีฟีนอลซึ่งมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระลดการอักเสบนะผู้ใดดื่มนะทั้งหมดทั้งมวล
2: เน้นว่าเป็นกาแฟดำเนาะ
0: ดำไม่มีนมไม่มีน้ำตาลนะคะมันมีงานวิจัยว่าช่วยลดการอักเสบในตับและการลดการเกิดพังผืดที่จะนำไปสู่ตับแข็งในตับด้วยนะ
2: หนึ่งกาแฟดำ
0: ข้อที่สองวิตามินเออย่างหมอแพทย์ยกตัวอย่างวันนี้มีแครอทคือในตับ
2: เหลืองเลย
0: สีเหลืองก็คือในตับอะค่ะมันจะเป็นมองเก็บวิตามินเออ
2: ันนี้โปรดิวเซอร์เราน่าจะตับแข็งเพราะแฟนเขาชื่อแครอท
0: ก็ว่าอยู่ทำไมเอาแครอทมาแครอทบล็อกเคอรี่กะหล่ำปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือมีวิตามินเอช่วยลดการอักเสบของตับได
2: ้อันนี้ก็มีองุ่น
0: องุ่นพร้อมนี่ค่ะมันก็ช่วยลดการอักเสบในตับได้แต่ว่าฝากล้างให้เกี้ยงๆนะคะทุกคนค่ะอันที่3เห็นน้ำมันบ่อย
2: น้ำมัน
0: น้ำมันดีๆค่ะอย่างเช่นน้ำมันบักกอกน้ำมันรำเข่
2: า
0: 2น้ำมันนี่มันซอยลดอนุมูลอิสระได้ลดการอักเสบได้ก็คือเอามาปรุงมันมาสิไปสดดอกค่ะไอ้ก็เอาไปผุงเอาไปพัดอะไรอย่างเงี้ยแทนการใช้น้ำมันเก่าๆน้ำมันดำๆหรือปิ้งย่างไม่เกรียมเน
2: า
0: ะ
2: กะหล่ำปีมันก็แม่น
0: กะหล่ำปีนี่อยู่ในหมวดบังหันวิตามินเ
2: อเ
0: ป็นต้านอนุมูลอิสระนะคะอันที่4คาร์บดีคาร์บก็คือคาร์โบไฮเดรตแป้งดีๆยกตัวอย่างนี่ไงถั่ว
2: อันนี้อัลมอนด์ถ
0: ั่
2: วอย่างอื่นในบ่
0: ถั่วแดงถั่วเขียวเม็ดทานตะวันยังเสค่ะในเม็ดถั่วต่างๆน่ะนอกจากมีไขมันดีลดการอักเสบด้วยพี่น้องเด
1: ้อ
0: มีคาร์บดีๆคือแป้งที่มีเส้นใยมันก็ซอยลดการเกิดไขมันเกาะตับลดความอ้วนได้ไผ่ทีแบบรู้สึกว่าดีมาก
2: ๆทุกอย่างนี่เขาล้างมาแล้วเขาบอกให้เราชิมได
0: ้ได้เลย
2: พี่อยากตับดีพี่ก็
0: ต้องกินใช่เลยพี่กินอยู่ตรงกลางรายการเลยและขอสุดท้ายอันนี้บ่ได้ออกมาได้นี
1: ่
0: โอเมก้า3หรือปลาไขมันดีจากปลาหรือน้ำมันจากปลาซึ่งนี่องค์การหัวใจเองเสียค่ะเขาก็จะแนะนำว่าแบบอยากให้กินปลาสัปดาห์ละประมาณ3ครั้ง
1: ครับ
0: เพื่อให้ได้น้ำมันดีๆและน้ำมันดีๆคือโอเมก้า3เนี่ยมันซอลดการอักเสบในตับและดีกับหลอดเลือดหัวใจด้วยนะคะ
2: นี่ของดีๆพี่น้องหากินนะครับสุขภาพเฮาเลือกได
0: ้
2: เฮากินอีหยังสุขภาพเฮาก็เป็นแบบนั้น
0: ถูกต้องเลยค่ะ
2: มื้อนี้หมอแพทย์ใส่ผ้าถุงโอ้ไล่เป็นผสมทั้ง
0: ใต้โชว์เนี่ยโชว์เนี่ย
2: ก็เลยอันนี้อ้ายไปงานโอท็อปที่ทุ่งจบไปก็ได้ผ้าถุงนี้มาฝากหมอแพทย์
0: ขอบคุณหลายๆค่ะ
2: ผ้าถุงของชื่อว่าเป็นเพจ นุ่งผ้าถุง
0: ค่ะ
2: พี่น้องยังได้

0: กับขี้เข้าไปนะครับ
1: น่ารักมากเลย
0: มันมีทั้ง TikTok มีทั้งเพจ Facebook นะครับ
1: ใส่ง่าย RL ทําได้ก็ได้อ้าย
0: ร้านเพิ่นอยู่นครศรีธรรมราชก็ขอบคุณด้วยครับเพิ่นให้มาให้บ่แพ้สวยครับสวยครับใส่ก็ได้ง่ายตอนนี้เรื่องนี้มันกำลังเป็นอันนึงเป็นกำลังเป็นความภาคภูมิใจอย่างเป็นผาไทเมื่อกี้อยู่นครอันนี้เป็นผาไทอยู่หนองบัวลำพูครับผาไทหนองบัวลำพูเนี่ยเป็นความภูมิใจของคนอีสานเพราะว่าผาลายดุดดาวนี่ดุดดาวผ้าลายดุ
1: ดดาว
0: เป็นส่วนหนึ่งของเสือกักของน้องเน่เน่รอยัลที่ใส่ขึ้นเวทีอเมริกาก็ท่าเล่นนะครับหลายคนสะดุดตากับแฟชั่นผาไทนะครับทั้งเททั้งเก๋นะครับมาจากนี่แหละครับมาจากผาท่อมือซีตะกอผาไล่ดุดดาวนะครับคุณพัชรินทร์ไชยรัตน์ครับประธานกลุ่มผู้ริษาผาไทยเพิ่นบอกว่าเสือกักของน้องแน่นี่ออกแบบเอาผาไทไล่ดุดดาวผสมผสานกับหนังเพิ่มความเท่แบบร็อกสตาร
1: ์
0: นะครับแต่ว่ามีความเป็นไทยซ่อนอยู่ในทุกดีเทลเลยครับเป็นอีกหนึ่งชุดตอนนี้กลุ่มนี้เพิ่นมีสมาชิก30คนครับสืบสารผู้มันยากการปลูกฝายปันเส้นได้เอามาย้อมสีท่อผ่ามาตั้งแต่ปี2559
1: ค่ะ
0: เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ผู้สนใจเข้ามาสัมผัสทุกขั้นตอนตั้งแต่เป็นเมล็ดฝายจนกระทั่งเป็นผืนผ่าครับหมอแพทย์ครับตอนนี้มันต้องแบบนี้ครับ
1: ผลิตบ่ไว้แท
0: ้ๆมันต้องแบบนี้คือว่าเฮาขายอยู่ในบ้านเฮาอย่างเดียวบ่พอแล้วมันต้องเผยแพร่ออกไป
1: ทั่วโลก
0: ทั่วโลกผู้ใดมีอย่างดีๆแบบนี้
1: ส่งเข้
0: ามาบอกตุ่มโฮมครับตุ่มโฮมซีเอาไป
1: เผยแพร่
0: เผยแพร่ให้พี่น้องด้วยครับเด
1: ้อปิดท้ายจากกิจกรรมดีๆที่เฮาให้ร่วมสนุกมาจากทางบ้านอ้ายมื้อนี้มาจากปทุมธานีค่ะเด็กหญิงกฤตชสรประจิตค่ะส่งคลิปร้องเพลงมาฝากเฮาไปเบิ่งกันเลยค่ะ

0: เยี่ยมครับผู้ใดอยากได้เสื้อตุ้มโฮมแต่ผมก็บอกแพ้ไซนี่ทรงเขามากครับมาโซเลมาล้อม
1: วงคุยกันเชิญทุกคนมาสำราญในรายการตุ้มโฮม
0: เบอร์หนึ่งหมดเวลาครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ตุ้มโฮมร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีตามวิถีอีสานกับกิตติสิงหาปัตย์
3: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: กลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart SME ค่ะทางสทร. FM 106วิทยุครอบครัวข่าวปลุกสมาพรชูกิจมาแล้วค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะจะพาคุณฟังไปพูดคุยกับผู้ประกอบการคนเก่งนะคะคนทำธุรกิจในยุคนี้ได้เนี่ยต้องบอกว่ามีความเก่งมากๆนะคะในการที่จะทำธุรกิจนั้นๆให้สามารถอยู่ได้แล้วก็แน่นอนอยู่ได้แบบยั่งยืนยาวนานในอนาคตด้วยวันนี้เป็นธุรกิจที่เป็นเทรนด์ของโลกเลยนะในการที่จะช่วยกันลดขยะแล้วก็สร้างความยั่งยืนด้วยวันนี้มีนัดพูดคุยนะคะกับคุณวิชุลดาปันธรานุวงศ์หรือว่าคุณเอนะคะคุณเอเป็นกรรมการบริหารของวิชุลดานะคะตอนนี้คุณเออยู่ในสายแล้วคุณเอสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณปุ๊กสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
1: คุณเอได้ยินเสียงชัดเจนใช่ไหมคะ
2: ได้ยินเสียงชัดเจนค่ะ
1: ก่อนอื่นเลยเราทำความรู้จักกับแบรนด์วิชุลดาก่อนจริงๆแล้วก็คือชื่อคุณเอใช่ไหมคะ
2: ใช่เลยค่ะ
1: แต่ว่าการสร้างแบรนด์นี้ขึ้นมาเนี่ยความตั้งอกตั้งใจเราตั้งใจจะทำอะไรในแบรนด์วิชุลดาค่ะ
2: ค่ะก็ต้องขอย้อนกลับไปก่อนเลยสมัยที่เรียนที่มหาวิทยาลัยนะคะมีความชื่นชอบแล้วก็มีความรักในงานศิลปะเป็นอย่างมากค่ะเรียนจบทางด้านศิลปะมาแล้วก็จุดเริ่มต้นก็คือเกิดจากการที่ว่าหยิบจับเอาของรอบๆตัวนี่แหละมาว่าไม่ว่าจะเป็นแกนกระดาษทิชชู่ขวดน้ำพลาสติกหรือว่าพวกช้อนซ่อมพลาสติกต่างๆค่ะเอามาหยิบจับมาประดิษฐ์กลายเป็นงานศิลปะในช่วงเริ่มแรกค่ะแล้วก็มองเห็นว่าเอ๊ะเราอยากจะเอาสิ่งที่เราถนัดเนี่ยลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาสังคมหรือสิ่งแวดล้อมจังเลยนั่นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนะตั้งแต่วันนั้นค่ะ
1: คือง่ายๆว่าอะไรที่คนใช้เสร็จแล้วทิ้งไปกลายเป็นขยะแต่เรามองกันอีกมุมนึงเลยว่าเอ๊ะแล้วถ้าไม่ทิ้งเราจะเอาเขามาทำอะไรแบบนั้น
2: ใช่เลยค่ะคือเวลาที่เอ๋มองเห็นตัววัสดุเนี่ยเรามองว่าฝาขวดเนี่ยมันไม่ได้ดูเหมือนเป็นฝาขวดทั่วไปน
1: ะ
2: ถ้าเราเอามาประดิษฐ์เอามาเจาะรูเพิ่มเติมเอามาร้อยเอามาจัดเรียงสีมันจะกลายเป็นมอนสเตอร์เป็นสัตว์ประหลาดในช่วงแรกเรามองเห็นในลักษณะแบบนั้นค่ะคุณปุ๊ก
1: ค่ะแล้วเนี่ยเราถ้าใครได้เข้ามาในไลฟ์สดตอนนี้จะได้เห็นงานของคุณเออุ้ยนี่คือนั่งถามด้วยเฮ้ยนี่มันบอกว่ามันเศษขยะจริงหรอมันเป็นอะไรที่มันสวยมากมันเนรมิตใหม่มากเลยเราเริ่มต้นแบรนด์เนี้ยนะคะวิชุลดาถ้าย้อนหลังกลับไปนี่กี่ปีแล้วคะคุณเอ
2: เอ๋ว่าย้อนหลังกลับไปนี่10กว่าปีได้แล้วเนาะเอ๋ว่าคุณผู้ฟังเนี่ยรู้เลยว่าอายุเท่าไหร่
1: วัยรุ่น
2: สมัยเรียนค่ะสมัยเรียนค่ะประมาณ10ปีได้ค่ะ
1: โอ้โหคือตอนนั้นน่ะถ้าเมืองไทยอาจจะยังไม่ได้เป็นกระแสมากเนาะแต่ถ้าเป็นในต่างประเทศอ่ะเทรนแบบรักโลกรักสิ่งแวดล้อมลดการแบบทิ้งขยะอะไรเงี้ยเมืองนอกเขาให้ความสำคัญให้ความใส่ใจมานานแล้วเนาะแต่บ้านเรามันอาจจะดูเป็นอะไรแบบใหม่ๆอยู่แต่ว่าเราก็เนาะเราก็เล็งเห็นจำได้ไหมคะว่าชิ้นงานเอาตั้งแต่ชิ้นงานจบเลยก็ได้ค่ะชิ้นงานที่เราทำอ่ะครั้งแรกเลยที่เราเอาแบบจะเรียกว่าเขาเป็นขยะก็ไม่เชิงคือมันก็เป็นของใหม่แหละแต่มันเป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่เหลือจากการใช้งานที่มันเป็นแกนหลักของเขาที่เขาทำเพื่อสิ่งนี้ใช้เพื่อสิ่งนี้มันจะมีเศษที่เหลือเนาะจากการใช้งานนั้นๆน่ะเหลืออยู่แล้วเราเอามาสร้างเป็นผลงานสวยงามเนี่ยตอนชิ้นแรกเลยอ่ะของวิชุลดาคืออะไรคะ
2: โอ้ถ้าชิ้นแรกเลยเนี่ยถ้านับสมัยเรียนด้วยเนี่ยก็คงจะเป็นในวิชาครีเอทีฟค่ะที่ตอนนั้นเนี่ยเอาพวกกระดาษนิตยสารกระดาษหนังสือพิมพ์เอามาทำเป็นรูปภาพเป็นเหมือนทำเป็นภาพขนมเค้กค่ะถ้าจำไม่ผิดนะตอนนั้นนะคะในรายวิชานะคะแล้วก็เอกก็พัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆแต่ถ้าพอเรียนจบปุ๊บเนี่ยถามว่าถ้าชิ้นไหนเป็นชิ้นแรกเลยหลังจากการเรียนจบเนี่ยก็น่าจะเป็นชิ้นที่ทำที่ Bangkok Design Week ค่ะ
1: ค่ะอันนั้นคืออันนั้นทำเป็นอะไรคะ
2: อันนั้นทำเป็นแชนเดเลียค่ะทำเป็นเหมือนกับเป็นโคมไฟระย้าลงมาแล้วก็ได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องของแมลงตัวเล็กๆค่ะคุณปุ๊ก
1: ค่ะแล้วตัววัสดุที่มาทำชิ้นงานคืออะไรคะคุณเอ
2: ตอนนั้นเอใช้ ฝาขวดขวดพลาสติกใช้ของเล่นใช้เศษผ้าค่ะของเล่นที่บางท่านอาจจะนึกสงสัยเอ๊ะของเล่นเป็นขยะยังไงใช่ไหมคะของเล่นเนี่ยนะคะบางทีเนี่ยหลายๆท่านน่ะมีลูกๆหลานๆพอใช้เสร็จแล้วเนี่ยสีมันซีดมันพังมันหลุดใช่ไหมคะเราไม่ได้ซ่อมมันเราเก็บมันไว
1: ้
2: หรือว่าบางทีเราทิ้งมันไปเนี่ยเหล่านี้นี่แหละสามารถเอามาคัดแยกแล้วก็มาทำใหม่ให้มันเกิดเป็นรูปทรงใหม่ๆได้ค่ะ
1: นี่นะคะคือมันต้องมองเห็นเนาะคือเห็นปุ๊บรู้แล้วต้องเอามานั่งจินตนาการว่าเราจะทำอะไรต่อไปตอนครั้งแรกที่คุณเอ๋ทำแบรนด์เนาะตอนนั้นเป้าหมายลูกค้าของเราอะคือใครอะไรยังไงวาดหวังวันแรกนะที่เริ่มต้นสร้างแบรนด์เนี้ยเอาไว้แค่ไหนยังไงคะ
2: ถ้าณวันแรกเลยนะคิดไว้เลยว่าตอนนั้นอาจจะยังไม่ได้มองว่าลูกค้าคือใครแต่เอ๋มองไว้ว่าฉันจะต้องเติบโตไปและเป็นคนที่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักและสิ่งที่ตัวเองรักเนี่ยสามารถหล่อเลี้ยงเราและครอบครัวและก็ทีมงานของเราได้นั่นคือหมายเสร็จแรกที่คิดไว้
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ตอนนั้นที่ทำเลยเริ่มจากสิ่งที่เราชอบมาก่อนแล้วก็ทำมันออกมาแล้วก็เราค่อยมาดูอีกทีว่าเอ๊ะแล้วใครนะที่จะเป็นกลุ่มลูกค้าเราในแนวความคิดของเอ๋อาจจะแปลกกว่าธุรกิจอื่นๆนิดนึงนะคือเราทำมาก่อนจากสิ่งที่เรารักก่อนค่ะแล้วก็ดูว่าผลตอบรับเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็ค่อย follow ไปตามกลุ่ม target ที่เขามาสนใจงานเราเพราะตอนแรกเอก็ไม่รู้เลยว่าใครนะจะมาชอบงานศิลปะจากวัสดุเหลือใช้
1: โอ้นี่เนาะคือเราตั้งเป้าคือแค่ให้มันสร้างงานสร้างอาชีพเลี้ยงดูเราครอบครัวและพนักงานในองค์กรของเราให้ได้นี่คือเป้าหมายตอนนั้นเลยแต่โอ้โหการที่จะดำรงธุรกิจให้มันอยู่ได้ขนาดนี้นี่ต้องสุดยอดมากๆจริงๆนะคะ
2: ก็ยังเป็นธุรกิจขนาดเล็กอยู่ค่ะแต่มีใจว่าถ้าเราได้ทำอะไรในสิ่งที่เรารักเนี่ยเราจะไม่มีวันย่อท้อหรือว่าไม่มีวันยอมแพ้กับสิ่งนั้นนั่นคือเป้าหมายแรกที่เอกคิดไว้แล้วก็เชื่อว่าถ้าเราได้ทำในสิ่งที่รักยังไงมันไม่อดตายอยู่แล้วมันจะไม่เจ๊งอยู่แล้วแน่นอนอ
1: ัน
2: นี้คือสิ่งที่เราเชื่อค่ะ
1: ค่ะผลงานของวิชุลดาที่ทำออกมาโดยส่วนใหญ่เราจะเน้นเป็นทำออกมาแล้วเพื่อเป็นอะไรเดี๋ยวบางคนก็อาจจะแบบเน้นแบบของในครัวเน้นของตกแต่งเน้นแบบเครื่องแต่งตัวของวิชุลดาคะเรามีแบบมีขอบเขตไหมว่างานของเราอะพอเราเห็นอะไรอย่างนึงเราจะเอามาดีไซน์เป็นประเภทไหนยังไงหรือว่าโอ้โหมันฟรีฟอร์มมากเลยแล้วแต่ว่าเราแบบได้แรงบันดาลใจอะไรในเวลานั้น
2: โอเคค่ะถ้าสเต็ปของวิชุลดานะอันดับแรกเลยคือเราเป็นศิลปินแล้วบางท่านอาจจะถามว่าเป็นศิลปินแล้วทำธุรกิจได้ยังไง จริงๆศิลปินคือธุรกิจส่วนตัวอย่างหนึ่งนะต้องมี business model canvas มี brand model ใช่ไหมคะ แล้วเราก็พัฒนาไปสู่การเป็น social enterprise หรือว่าวิสาหกิจเพื่อสังคมค่ะ ก็คือทุกขั้นตอนเนี่ยเราสามารถบอกได้หมดเลยว่ามีชุมชนมีคนเข้ามาร่วมกันเนี่ยทั้งหมดกี่คนใครได้รายได้จากส่วนนี้ได้บ้างแล้วก็ลดค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ไปจำนวนเท่าไหร่บ้างอันนี้คือเหมือนเป็น impact ที่เกิดขึ้นภายใต้แบรนด์วิชุลดานะคะแล้วก็ถ้าให้นิยามบริษัทของตัวเองมันคือธุรกิจบริการค่
1: ะ
2: มันคืองานบริการสร้างสรรค์ออกแบบสินค้าและงานศิลปะจากวัสดุเหลือใช้ทุกประเภทจะเห็นได้ว่าบางทีอาจจะเห็นผลงานวิชุลดาเป็น wall art เป็นงานศิลปะตกแต่งเป็นของใช้ในบ้านเป็นแฟชั่นโชว์บ้างหรือบางทีอาจจะเห็นเป็นกิจกรรมเวิร์กช็อปคือมันเป็นได้ทุกอย่างเลยแต่เรามี objective ก็คือเราอยากให้คนเนี่ยเกิดความตระหนักรู้แล้วก็เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาแล้วก็อัพไซเคิลตัววัสดุเหลือใช้ค่ะ
1: เราทำออกมาแบบหลากหลายมากเลยนะคะมีชิ้นงานชิ้นไหนที่แบบว่าไปประกวดแล้วแบบหรือว่าไปได้รางวัลหรือว่าเป็นงานที่รู้สึกโอ้โหงานชิ้นนี้เป็นแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจของตัวเราในการที่นำเขามาแล้วเอามาใช้แล้วมันทำอะไรที่เกิด impact เยอะๆอะไรมีไหมคะ
2: ค่ะเอ๋ชอบผลงานของวิชุลดาทุกชิ้นเลย แต่ถ้าเป็นชิ้นที่เอาว่าแอบโปรโมทนิดนึงนะคะเดี๋ยวช่วง ช่วงเดือนตุลาคมค่ะ
1: ha.
2: จะมีผลงานที่ทำออกมาเป็นน้องเต่านะคะ
1: ha.
2: อ
1: ัน
2: นี้เป็นเกิดจากความร่วมมือของทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะ
1: ha.
2: แล้วก็ทางวิชวดาเนี่ยเราสร้างสรรค์เป็นเต่าตนุขึ้นมา1ตัวโดยน้องเต่าตัวนี้จะถูกโรดโชว์ไปตามที่ต่างๆแต่เดือนตุลาคมนี้นะคะเราจะมาติดตั้งกันที่ศูนย์ประชุมศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในงาน IMF ค่ะ
1: ต้องถามก่อนว่าที่มาของน้องเต่าตนุตัวนี้มันมาจากอะไรคะทำไมถึงสร้างสรรค์ผลงานเป็นน้องเต่าค่ะ
2: ค่ะการพูดถึงน้องเต่าตอนนี้นะคะก็คือทุกคนอ่ะพอพูดถึงสิ่งแวดล้อมจะนึกถึงไม่เต่าก็วานใช่ไหมคะแต่ทำไมถึงต้องเป็นเต่าเองเลือกเต่าตนุชนิดนี้ขึ้นมาเพราะว่าเป็นสัตว์ทะเลที่ใกล้จะสูญพันธุ์มากๆแล้วมากๆในที่นี้คือนอกจากปัญหาเรื่องของขยะแล้วเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องของปะการังฟอกขาวเรื่องของฝุ่นควันเรื่องของปัญหาแหอวนประมงต่างๆอวนลากเหล่านี้นะคะคือมันมีปัญหาสิ่งแวดล้อมเยอะมากเลยซึ่งต้นตอหลักสำคัญ
1: อ
2: ะมันคือฝีมือของมนุษย์เนี่ยแหละเราเลยหยิบเอาน้องเต่าเนี่ยมาพูดถึงแล้วก็เป็นการพูดถึงโครงการพระราชดำริของพระพันปีหลวงด้วยค่ะ
1: ที่
2: มีการมีศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่านะคะแล้วก็มีการพูดถึงการเชื่อมโยงของป่าไม้เชื่อมโยงเกี่ยวกับทะเลต่างๆเพราะว่าน้องเต่าเนี่ยเขาก็เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำใช่ไหมคะก
1: ็
2: จะอยู่ทั้งบนบกแล้วก็อยู่ทั้งในทะเลได้แล้วก็เลยเอาเรื่องราวเหล่านี้มาเชื่อมโยงรวมกันแล้วให้กลายเป็นงานศิลปะหนึ่งชิ้นขึ้นมาค่ะ
1: ค่ะทีนี้น้องเต่าเนี่ยเราเอาอะไรวัสดุเนาะที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นขยะแล้วที่ไม่มีคนอื่นมองไม่เห็นค่าเขาแล้วแต่ว่าเราสามารถเอาเขามาสร้างสรรค์เป็นผลงานได้เนี่ยมีวัสดุอะไรมาประกอบเป็นตัวน้องเต่านี้บ้างค่ะ
2: ค่ะในตัวผลงานน้องเต่านะคะเอ๋หยิบยกเอาขวดพลาสติกมาถุงขนมนะคะมีฝาอลูมิเนียมฝาขวดพลาสติกมีกระป๋องน้ำอัดลมค่ะแต่ถ้าทุกท่านไปชมผลงานจริงๆท่านจะไม่เห็นเลยว่าเอ๊ะไหนขวดพลาสติกเอ๊ะไหนกระป๋องอลูมิเนียมเพราะว่าเราใช้มือเนี่ยแหละในการตัดออกมาเป็นชิ้นเล็กๆทำให้คนดูไม่ออกเลยค่ะว่าอ๋อสิ่งนี้มันมาจากวัสดุต่างๆเหล่านี้นะเป็นเหมือนเป็นการเพิ่มคุณค่าแล้วก็มูลค่าให้กับตัววัสดุเหลือใช้ค่ะ
1: โอ้นี่ฟังแล้วอยากเห็นผลงานเลยเนาะผลงานนี้จะแสดงในเดือนตุลาคมติดตั้งที่ไหนนะคะคุณเอ
2: ผลงานชิ้นนี้จะติดตั้งในเดือนตุลาคมค่ะก็ตั้งแต่ช่วงประมาณต้นเดือนนะคะ6-18ตุลาคมค่ะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นใครไปที่นั่นก็จะได้เห็นผลงานชิ้นนี
2: ้ได้เลยค่ะ
1: พอได้เห็นงานของวิชุรดาแล้วอ่ะมีความรู้สึกว่างานแต่ละอย่างอ่ะมันเป็นอะไรที่มันเหมือนมันจะมีชิ้นเดียวในโลกใบนี้เลยอ่ะมันคือด้วยความที่ว่ามันเป็นงานแฮนด์เมดเนาะเป็นงานมือแล้วสิ่งที่นำมาเป็นวัสดุต่อให้แบบทำแบบเดียวกันแต่มันก็ไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดมันก็จะแบบมีเอกลักษณ์โดดเด่นของแต่ละชิ้นใช่ไหมคะ
2: ใช่เลยค่ะ
1: แรงบันดาลใจเวลาคุณเอรังสรรค์งานแต่ละชิ้นน่ะโดยส่วนใหญ่เรามีแรงบันดาลใจมาจากอะไรยังไงบ้างคะ
2: แรงบันดาลใจของเอกเกิดขึ้นจากการดูข่าวอ่านหนังสือฟังข่าวฟังวิทยุฟังพอดแคสต์ต่างๆค่ะแล้วก็เอามาสร้างสรรค์ส่วนมากแล้วเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของปัญหาสังคม เรื่องของอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เราต้องอยากเชิญชวนให้ทุกๆคนเนี่ยลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาก็จะถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะเพราะเรามองว่างานอาร์ตงานออกแบบเนี่ยมันเป็นเหมือนเครื่องมือในการสื่อสารให้กับคนทุกเพศทุกวัยทุกกลุ่มเลยค่ะได้เข้าใจปัญหาที่มันซับซ้อนยากๆและเข้าใจง่ายขึ้นผ่านงานศิลปะค่ะ
1: พอเราได้ทำงานจริงๆแล้วเนาะจากที่แบบเราสมัยเรียนเป็นนักศึกษาเรียนแล้วก็คิดว่าอยากทำแต่พอมาทำจริงๆแล้วมันเป็นธุรกิจด้วยต้องถามเลยค่ะว่าคนเห็นคุณค่าแล้วก็ซื้องานเราเนี่ยโดยส่วนใหญ่นี่นะคะเป็นกลุ่มคนกลุ่มไหนยังไงคะ
2: ถ้ามองถึงกลุ่ม target ก็จะเป็นกลุ่ม B2B ค่ะจะเป็นหน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาครัฐวิสาหกิจต่างๆค่ะแล้วก็เรียกว่าให้การสนับสนุนในเรื่องของผลงานศิลปะเหล่านี้ค่ะ
1: ค่ะแล้วมันเป็นไปแบบเหมือนอย่างที่เราแบบตั้งหกตั้งใจตั้งแต่ครั้งแรกเลยที่วิชุรดาอยากจะสร้างแบรนด์ขึ้นมาไหมคะ
2: เรียกว่าเป็นไปตามที่มองไว้ค่ะเพราะมองว่าถ้าเราสามารถสื่อสารให้กับคนได้ทุกกลุ่มเลยว่ามันตอบโจทย์มากคือโอเคงานศิลปะของเราถูกซัพพอร์ตโดยหน่วยงานต่างๆหน่วยงานต่างๆเหล่านี้ถ้าเราสื่อสารไปถึงเขาตั้งแต่ต้นทางเองเชื่อว่าแอคทิวิตี้กิจกรรมสินค้าและบริการของหน่วยงานใหญ่ๆเนี่ยเขาสามารถเปลี่ยนให้กลายเป็นgreen product ได้ซึ่งพอมันเปลี่ยนตั้งแต่ต้นทางของผู้ผลิตปุ๊บเนี่ยปลายทางที่ส่งมาถึงผู้บริโภคทุกๆคนนะคะเราจะได้ใช้สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเราจะได้ทำกิจกรรมหรือทำอะไรต่างๆที่มันสอดคล้องเกี่ยวกับนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งอย่ามองว่ามันสอดคล้องกันทั้งหมดนะมันไม่ได้สื่อสารแค่B2B อย่างเดียวแต่ว่ามันกลายเป็น B2B2C ไปด้วยแบบนั้นค่ะ
1: ชิ้นงานของเราวิชุรดาเรามีเป็นคอลเลกชันไหมคะอย่างแบบเขาชอบแบบมีเป็นคอลเลกชันกันเนาะเวลาทำงานช่วงนี้ฤดูกาลนี้มีคอลเลกชันนี้ออกมาวิชุรดาเรามีคอลเลกชันด้วยไหมคะ
2: จริงๆวิชุรดาไม่มีคอลเลกชันเลยค่ะ เพราะว่าสิ่งที่เราทำขึ้นมาเราทำเลย เราไม่ได้มองว่าอันนี้มันเป็นแบบซัมเมอร์ซีซันสปริงซีซันหรือว่าวินเทอร์ซีซันเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในหมวดหมู่ของแฟชั่นแต่เราอยู่ในหมวดหมู่ของธุรกิจบริการแล้วก็เรายังคงความเป็นอาร์ติสต์อยู่ก็คือยังคงในเรื่องของเอาความเป็นเขาเรียกว่าคุณทางวัฒนธรรมเรื่องของความเป็นอาร์ตงานออกแบบดีไซน์ต่างๆมาผสมผสานดังนั้นสำหรับวิชุรดาเราอาจจะไม่ได้แยกออกมาเป็นซีซันค่ะแต่ว่าเราเรียกได้ว่าเอาว่ามีผลงานในทุกๆช่วงดีกว่า
1: คือผลงานในทุกช่วงคือจากการมองเห็นว่าเฮ้ยตอนนี้มันมีอันนี้แล้วไฟมันคิดขึ้นมาแล้วปึ้งเป็นดวงเลยเอ้ยอันนี้ต้องเอามาทำเป็นอันนี้มันก็จะเกิดชิ้นงานขึ้นมาทันที
2: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้ชิ้นงานแต่ละเขาเรียกอะไรอ่ะแต่ละช่วงแรงบันดาลใจทำออกมาหลายชิ้นไหมคะหรือว่าหนึ่งเดียวเท่านั้นเลย
2: โดยมากแล้วนะคะถ้าแบ่งออกมาเป็น2 category เนาะที่มันเป็น art installation พวกนี้คือเราไม่ทำซ้ำอยู่แล้วค่ะที่เป็นงานศิลปะตกแต่งตามพื้นที่ต่างๆห้างสรรพสินค้าหน่วยงานองค์กรต่างๆทำไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นพาร์ทของ product design ที่มันเป็นกระเป๋าเสื้อผ้าเหล่านี้เราอาจจะทำเป็นแพทเทิร์นเดียวกันแต่ว่าสีสันหรือว่าวัสดุภายในเนี่ยเราอาจจะแรนดอมตามเศษวัสดุที่เรามีค่ะ
1: เพราะฉะนั้นมันเรียกว่าไม่ซ้ำแหละพอเป็นกระเป๋าเหมือนกันแต่พอไปอีกใบมันก็สีก็ไม่เหมือนกันแล้วถูกต้องไหมคะ
2: ใช่เลยค่ะสีไม่เหมือนกันหรือกิมมิคบางอย่างอาจจะไม่เหมือนกันอะไรแบบนี้ค่ะ
1: กระเป๋าโดยส่วนใหญ่เราทำมาจากอะไรคะเศษวัสดุที่เราเอามาทำเนี่ยค่ะ
2: กระเป๋านี่มีมากมายเยอะมากเลยมีตั้งแต่คีย์บอร์ดนะคะแผงคีย์บอร์ด
1: โอ้
2: หลอดกาแฟ
1: โอ้ค่ะ
2: ถุงขนม มีเศษผ้าใช่ไหมคะทุกคนอาจจะเห็นเศษผ้าเยอะๆแล้วแต่ว่าจริงๆเรามีจากวัสดุหลากหลายมากค่ะจากถุงขนมจากกระป๋องอลูมิเนียมจากเศษผ้าจากขวดพลาสติกจากคีย์บอร์ดจากฝาอะไรต่างๆเราเอามาดีไซน์ใหม่ให้มันกลายเป็นกระเป๋าที่ใช้งานได้จริง
1: ค่ะแต่อย่างที่คุณเอบอกแหละว่าเราจะแทบไม่รู้เลยว่าฮะนี่มันถุงขนมหรอนี่มันหลอดคือดูภาพเขาไม่เอาคือเราเปลี่ยนรูปร่างเขาใหม่เลยว่าง่าย
2: ๆใช่ค่ะสิ่งที่เออยากจะสื่อสารออกไปก็คือเนี่ยมันคือพลังของความคิดสร้างสรรค์มันคือพลังของงานออกแบบแล้วก็ดีไซน์อยากสื่อสารสะท้อนไปกับทุกคนค่ะว่าเฮ้ยหันกลับมาดูสกิลของความเป็นคราฟต์ความเป็นงานมือความเป็นงานหัตถอุตสาหกรรมคำว่างานหัตถอุตสาหกรรมหรือหัตถกรรมของไทยเนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่ว่างานที่เป็นท้องถิ่นดั้งเดิมอย่างเดียวเท่านั้นค่ะแต่มันคือการโชว์ศักยภาพของเนี่ยแหละคือสกิลฝีมือของชุมชนในประเทศไทยนะที่เขาสามารถเปลี่ยนตัวเศษวัสดุให้มันกลายเป็นของชิ้นใหม่ที่อาจจะดูไม่ออกเลยด้วยซ้ำว่ามันมาจากอะไรเอว่าเนี่ยมันคืออยากให้ทุกคนเห็นคุณค่าของตรงนี้ค่ะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ประเทศไทยมีมานานแล้วเราอยากจะคงรักษาภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ของไทยเอาไว้ค่ะของสกิลงานฝีมือของไทยเอาไว้นี่แหละแล้วก็เปลี่ยนวัสดุได้ทุกประเภทเลยไม่ได้เจาะจงแค่เพียงวัสดุธรรมชาติอย่างเดียวเท่านั้นค่ะ
1: สำหรับตัวคุณเอเองนะคะทั้งเป็นในฐานะศิลปินเนาะผู้รังสรรค์งานด้วยในฐานะเจ้าของธุรกิจด้วยความยากในการสร้างวิชุรดาขึ้นมาสำหรับคุณเอเนาะมันคืออะไรคะ
2: แต่ว่าสิ่งที่ท้าทายที่สุดคือการสื่อสารกับผู้คนหลากหลายกลุ่มมากๆค่ะพอเราบอกว่าเราเป็นอาร์ติสต์ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
2: ภาพจำของคนเนี่ยจะมองว่าอาร์ติสต์คือคนที่ต้องอยู่ที่บ้านวาดรูปต่างๆจบคุณไม่ต้องมาสื่อสารอะไรต่างๆพอทำเป็นธุรกิจปุ๊บคุณทุกคนจะเริ่มละวิชวดาคุณขายวิญญาณไปแล้วอะไรเงี้ยถูกไหมคะแต่พอเป็นในเชิงของบิสเนสปุ๊บเนี่ยพอพูดถึงอาร์ตปุ๊บหลายๆท่านอาจจะแบบแล้วมันเอามาผูกโยงกันยังไงคือเรากำลังจะสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาว่าจริงๆสองศาสตร์เนี้ยมันเอามาผสมผสานกันได้แล้วมันกลายเป็นธุรกิจที่ยังคงความเป็นตัวตนของเจ้าของธุรกิจอยู่ได้โดยที่ไม่ขายวิญญาณและเมื่อลูกค้าเข้าใจในแพชชั่นมิชชั่นของเจ้าของธุรกิจลูกค้าจะยอมซื้อสินค้าของคุณโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องไป follow ตามใครค่ะเอเชื่ออย่างนั้นนะและเออยากให้หลายๆธุรกิจได้ลองทำตามแพชชั่นของตัวเองดูบ้างค่ะไม่งั้นคนเราจะเอว่าคนเราจะเครียดมากๆเลยค่ะในการแบบว่าวิ่งตามหาอะไรนะคือสูตรสำเร็จของเราเราเห็นสูตรสำเร็จของคนอื่นเราอยากจะทำตามเขามันไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวแต่ถ้าเรามองกลับมาเฮ้ยอะไรล่ะคือสิ่งที่เราชอบอะไรคือสิ่งที่เราถนัดอะไรคือสิ่งที่มันเป็นตัวตนของเราแล้วเราสร้างจากจุดเนี้ยขึ้นมาผู้บริโภคในยุคปัจจุบันไม่ได้ซื้อสินค้าแค่ว่าอันไหนถูกอันไหนแพงแล้วแต่เขาเลือกซื้อสินค้าที่อะไรล่ะคือตัวตนของเจ้าของธุรกิจ
1: ค่ะ
2: เขาซื้อสิ่งนั้นค่ะ
1: คือเราก็ต้องชัดเจนในเลนของเราเนาะว่าเราจะทำอะไรตัวตนของเราเป็นแบบนี้ชิ้นงานของเราเป็นแบบนี้ยากไหมคะคุณเอ๋กว่าที่จะทำให้คนยอมรับในผลงานของเราได้ว่าเราเนี่ยเป็นยืนหนึ่งเลยอะในเรื่องของการนำเอาวัสดุเหลือใช้แล้วเศษวัสดุแล้วแต่เราสามารถนำเขามาโอ้โหมาเป็นงานศิลปะที่เลอค่าได้มันยากไหมคะ
2: เอ๋ว่าท้าทายอยู่มากๆเลยค่ะในการสร้างธุรกิจขึ้นมาเพราะว่ามันต้องบาลานซ์ตัวเองก็คือทำยังไงเนาะในหนึ่งคือเรื่องของการพูดคุยสื่อสารกับหลายคนหลายๆประเภทหลายๆประเภทในที่นี้คือบางคนเข้าใจอาร์ตบางคนไม่เข้าใจอาร์ตบางคนเข้าใจธุรกิจบางคนไม่เข้าใจอาร์ตบางคนอาจจะทำศิลปะไม่เป็นเลยแต่สนใจทุกกระบวนการเหล่านี้มันต้องมีการสื่อสารแตกต่างกันไม่ใช่สื่อสารไปทางเดียวแล้วก็ทุกคนเข้าใจหมดไม่ใช่ค่ะกับอีกอันนึงก็คือเรื่องของวัสดุมันแรนดอมมากๆมันไม่จำกัดประเภทสีมันไม่เหมือนกันต่างๆในแง่ของกระบวนการคิดต่างๆอย่างเงี้ยค่ะก็เราต้องคิดใหม่ในทุกๆผลงานซึ่งถามว่ามันยากไหมมันก็สนุกดีในมุมของเอนะคะแล้วมันก็ท้าทายตัวเองไปด้วยแบบนั้นว่าเราก็สามารถข้ามขีดจำกัดในการออกแบบวัสดุหนึ่งประเภทนะแต่ออกมาตีความออกมาได้หลากหลายเทคนิคหลากหลายบริบทค่ะ
1: ในภาวะที่เศรษฐกิจมันแบบมันไม่ค่อยโอเคเลยเนาะคือขนาดอาหารการกินอ่ะร้านโรงยังปิดไปเยอะแบรนด์ใหญ่ๆยังปิดเยอะเลยแล้วของเราในฐานะที่เป็นธุรกิจที่แบบเรียกได้ว่าเป็นธุรกิจนำของมาเปลี่ยนรูปใหม่มาขึ้นรูปใหม่มาทำเป็นนู่นเป็นนี่ก็ตามเราได้รับผลกระทบไหมคะ
2: เอว่าในช่วงตอนนี้ทุกคนได้รับผลกระทบกันหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นทางตรงทางอ้อมไม่มากก็น้อยนะคะแต่สิ่งที่มันจะทำให้ผ่านไปได้ในเลยในวิกฤตตอนนี้คืออย่างที่บอกกับคุณปุ๊กตอนต้นเลยก็คือต้องรู้ก่อนว่าเราถนัดอะไรและมีทรัพยากรอะไรบ้างที่อยู่ใกล้ตัวเราในชุมชนเราในบ้านเราในธุรกิจของเราหยิบจับเอาสิ่งนั้นขึ้นมาแล้วทำออกมาให้มันเกิดมูลค่าให้ได้เอว่าอัพไซเคิลมันกว้างมากค่ะมันอาจจะกลับไปมองณตอนนี้ต้องเป็นการแชร์แล้วกันค่ะว่ากลับไปมองธุรกิจของเราก็ได้เอ้ยมีของอะไรที่เรามีอยู่แล้วบ้างลองหยิบจับเอาสิ่งนั้นมาทำได้ไหมลองเฟล็กซิเบิลหรือว่ายืดหยุ่นกับตัวเองได้ไหมอย่าฟิกไอเดียว่าฉันขายกระเป๋าแล้วฉันจะขายกระเป๋าต่อไปไม่ใช่คุณขายสกิลของตัวเองได้ไหมอะไรคือสิ่งที่คุณถนัดอะไรคือสิ่งที่คนอื่นลอกเรียนแบบคุณไม่ได้ที่ไม่ได้มองว่าเป็นแค่ตัวสินค้าด้วยนะคะแล้วขายทักษะของตัวเองเอ๋ว่ามันจะสามารถคงอยู่ในตอนธุรกิจในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือมองหาสิ่งของที่มันอยู่ในประเทศไทยมองหาเอกลักษณ์และภูมิปัญญาในเมืองไทยของเราเนี่ยแหละไม่ต้องข้ามน้ำข้ามทะเลไปซื้อวัตถุดิบไกลๆมองหาสิ่งใกล้ตัวเหล่านี้ค่ะนั่นแหละมันคือทางรอดในตอนนี้เอว่านะค่ะ
1: ค่ะแล้วสุดท้ายงานของเราวางที่ไหนบ้างคะมีหน้าร้านจำหน่ายไหมหรือออนไลน์อย่างเดียวเอาเป็นงานที่สามารถซื้อได้นะคะไม่ใช่งานศิลปะที่ต้องไปชมเนาะ
2: งานศิลปะก็ขายเหมือนกันค่ะสำหรับท่านเอาอย่างนี้ค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจในพาร์ทของงานศิลปะสามารถติดต่อมาทางเพจได้ค่ะเป็นการโคโปรเจกต์คอลลาโบเรชันต่างๆค่ะเราสามารถคัสตอมไมซ์ออกแบบตัวงานอาร์ตให้เข้ากับบริบทพื้นที่ของท่านได้ในทุกๆที่เลยค่
1: ะ
2: ถ้าส่วนของ B2C ที่เป็น product สินค้านะคะตอนนี้มีวางขายที่ Icon Craft ที่ชั้น6ของ Icon สยามค่
1: ะ
2: มีที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะตรงบริเวณโซนทางออกต่างประเทศนะคะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็จะมีวางขายตามอีเวนต์ต่างๆค่ะก็อาจจะติดตามได้ผ่านเพจ Facebook Instagram แล้วก็ TikTok ค่ะ
1: ขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณเอวันนี้ได้คุยแล้วแบบหลากหลายเรื่องราวเป็นความรู้ด้วยขอบคุณนะคะ
2: สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคุณปุ๊กค
1: ่ะแบรนด์วิชุลดานะคะคือต้องมีความชัดเจนเนาะคุณผู้ฟังอยากทำอะไรอ่ะเป้าเราต้องชัดเจนบทบาทต้องชัดเจนแล้วพอความชัดเจนอ่ะมันจะนำมาซึ่งลูกค้าของเราแล้ววัสดุหรือแรงบันดาลใจมันแล้วแต่เลยว่าณขณะนั้นเจออะไรนะคะมันจึงจะทำธุรกิจได้แบบยั่งยืนคือชัดเจนเนี่ยมันคือความยั่งยืนของเราอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็ทำในสิ่งที่เราถนัดนะคะเจอปัญหาเราก็จะสามารถฝ่าฟันแล้วก็สู้ต่อไปได้สำหรับคุณผู้ฟังนะที่สนใจและอยากสร้างงานสมมติว่าบางท่านนะคะอยากจะแบบได้งานศิลปะหรืออะไรใดๆสักอย่างบางคนอยากแต่งบ้านอยากมีของที่เป็นแบบเฉพาะของคุณเองลองสอบถามเพิ่มเติมไปนะคะปุ๊กให้เบอร์ไว้แล้วกันเนาะ0656152491นะคะ0656152491ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจสมาร์ท SME ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวคุณกำลังฟัง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญอีกต่อไป

0: ข่าวสามสีจากช่อง3กด33
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการข่าวสามสีนะคะวันนี้อยู่กับลูกแก้วกนกมลและจอยชนทิชาค่ะชมเราสดผ่านหน้าจอช่อง3กด33ชมผ่านมือถือกดแอป3 plus ได้เลยนะคะ
2: เรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะความคึกคักที่เมืองพัทยากันบ้างค่ะได้มีการเปิดป้ายไฟพัทยาซิตี้นะคะแล้วก็มีการประดับธงไทยและธงชาติสหรัฐอเมริกันเพื่อต้อนรับทหารอเมริกาค่ะบรรยากาศการท่องเที่ยวเมืองพัทยาคึกคักต่อเนื่องเข้าสู่คืนที่2แล้วค่ะหลังจากที่พลกองทัพเรือสหรัฐนะคะทยอยขึ้นฝั่งเพื่อพักผ่อนและท่องเที่ยวในพื้นที่โดยเมืองพัทยาค่ะได้สร้างบรรยากาศต้อนรับด้วยการเปิดป้ายไฟพัทยาซิตี้ประดับด้วยสัญลักษณ์ธงชาติไทยสหรัฐเพื่อแสดงการต้อนรับกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐที่เดินทางมาเยือนและพักผ่อนในเมืองพัทยาครั้งนี้ค่ะพร้อมกันนี้นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ระดมกำลังดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่กำลังพลและนักท่องเที่ยวรวมถึงจัดระบบการเดินทางจากท่าเรือแหลมฉบังเข้าสู่พื้นที่เมืองพัทยาซึ่งเมื่อคืนนี้นะคะก็พบกำลังพลกระจายตัวตามสถานที่ต่างๆมากกว่าคืนแรกค่ะในภาพรวมก็สะท้อนให้เห็นถึงการใช้จ่ายของกำลังพลนะคะไม่ได้กระจุกอยู่เฉพาะแค่สถานบันเทิงแต่กระจายไปยังร้านอาหารโรงแรมแหล่งท่องเที่ยวแหล่งช้อปปิ้งและธุรกิจบริการต่างๆด้วยซึ่งมีส่วนช่วยนะคะเพิ่มความคึกคักให้กับภาคการท่องเที่ยวเมืองพัทยาในช่วงโลว์ซีซั่นได้เป็นอย่างดีค่ะ
1: ขณะที่ในส่วนของการรักษาความปลอดภัยนะคะเนื่องจากว่าจำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ตำรวจพัทยารวมถึงฝ่ายปกครองอาจไม่เพียงพอต่อปริมาณจำนวนนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามาในช่วงนี้ค่ะจึงได้มีการนำเทคโนโลยีสายตรวจอากาศยานไร้คนขับนะคะมาใช้ดูแลนักท่องเที่ยวบริเวณชายหาดพัทยาถนน Walking Street และท่าเรือแหลมบาลีไฮค่ะเพื่อสอดส่องดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดอีกทั้งยังมีเสียงประชาสัมพันธ์2ภาษาตลอดเส้นทางการบินนะคะเพื่อป้องกันเหตุและดูแลความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะนอกจากนี้นะคะยังส่งกำลังพลสายตรวจเดินเท้าตรวจสอบภายในถนนคนเดิน Walking Street พัทยาค่ะให้ถี่มากยิ่งขึ้นนะคะพร้อมประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการและพนักงานหากพบเหตุไม่ปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้ทันทีค่ะสำหรับการเดินทางมานะคะของกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐประมาณ 5,000 นายในครั้งนี้มีกำหนดพักผ่อนนะคะในพื้นที่ระหว่างวันที่2ถึง6กันยายน2569ผู้ประกอบการในเมืองพัทยาต่างจับตาผลเชิงบวกต่อภาคการท่องเที่ยวค่ะซึ่งคาดว่าจะได้รับในส่งจากการใช้จ่ายตลอดช่วงการมาเยือนนะคะรวมถึงยังเป็นอีกหนึ่งโอกาสนะคะในการสร้างภาพลักษณ์ของพัทยาในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติอีกด้วยล่ะค่ะ
2: พูดถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยก็ต้องชื่นชมซูเปอร์สตาร์สาวคนนี้ค่ะน้องลิซ่าที่เพิ่งจะปล่อยซิงเกิลใหม่ออกมานะคะกับเพลงที่มีชื่อว่าสวัสดีค่ะที่น้องตั้งใจที่จะสอดแทรกซอฟต์พาวเวอร์ของไทยไว้เยอะมากในเพลงนี้ค่ะสมการรอคอยจริงๆนะคะกับมิวสิกวิดีโอเพลงสวัสดีค่ะซิงเกิลใหม่ล่าสุดของน้องลิซ่าซูเปอร์สตาร์ระดับโลกสัญชาติไทยนี่เป็นซิงเกิลแรกจาก EP ชุดใหม่ Press Play ที่เตรียมจะปล่อยในวันที่23ตุลาคมนี้ค่ะสำหรับชื่อของเพลงนี้นะคะมาจากคำทักทายในภาษาไทยอย่างสวัสดีค่ะซึ่งน้องก็ตั้งใจที่จะถ่ายทอดนะคะตัวตนและความเป็นไทยของตัวเองผ่านการแรปค่ะอันโดดเด่นแล้วก็ซาวฮิปฮอปที่เป็นเอกลักษณ์แน่นอนว่าในมิวสิกวิดีโอก็ถ่ายทำที่กรุงเทพประเทศไทยค่ะโดยน้องก็จัดเต็มทั้งเพอร์ฟอร์แมนซ์การเต้นที่ดุเดือดแข็งแรงและเซ็กซี่รวมถึงชุดต่างๆก็เสิร์ฟแฟชั่นแบบจัดเต็มถึง4ลุคค่ะโดยเฉพาะการประยุกต์กางเกงมวยในสไตล์ของตัวเองนอกจากนี้ยังมีการสอดแทรกทั้งการไหว้ลายไทยประยุกต์รถตุ๊กๆรวมไปถึงสังเวียนมวยไทยที่ถูกนำเสนอในรูปแบบสากลผ่าน MV เพลงนี้ด้วยนะคะล่าสุดเพลง Hello สวัสดีค่ะเพลงนี้นะคะก็โกยอดวิวจากแฟนๆทั่วโลกไปนะคะปล่อยมาประมาณ7ชั่วโมงตอนนี้ก็คือ19ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยแน่นอนนะคะ
1: ใช่ค่ะเพลงก็ยังคงติดอยู่ในโซนประสาทของเราไปในระหว่างทำงานอยู่นี้นะคะก็ยัง
2: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
1: กันอยู่ค่ะขอให้ยอดวิวแบบทะลวงกันไปเลยทีเดียวนะคะพูดถึงเรื่องราวไทยๆค่ะก็ได้มีการถูกนำมาประยุกต์แบบน้องลิซ่าเนาะเพื่อให้ทันสมัยและเข้ากับคนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้นค่ะเหมือนกับงานนี้เลยนะคะผู้ชมค่ะกับงานที่มีชื่อว่าสีสันไทยค่ะงานนี้จะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะไปติดตามกับน้องเจ้านายธีรพัฒน์ได้เลยค่ะ
3: ประเทศไทยของเรานะครับมีศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญารวมไปถึงอาหารการกินที่น่าสนใจเยอะมากแต่ก็ยังมีอีกเยอะมากเช่นกันครับที่ยังไม่ถูกค้นพบอาจจะเป็นเพราะเรื่องของโอกาสหรือไม่มีเวทีในการจัดแสดงนะครับวันนี้ผมเลยพาทุกคนมาที่นี่ครับงานสีสันไทยหรือ Color of Thai งานที่จะชวนทุกคนมาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ และเปิดพื้นที่ให้โอกาสสำหรับคนที่อยากจะจัดแสดงผลงานในที่เดียวกันครับ
4: สีสันไทยงานวัฒนธรรมไทยที่ออกแบบมาเพื่อคนทุกเจนกับเป้าหมายที่ไม่อยากให้งานวัฒนธรรมน่าเบื่ออีกต่อไปพร้อมชวนทุกคนมาสัมผัสมุมมองของวัฒนธรรมที่มีชีวิตด้วยการลงมือทำจริงกับวิถีชีวิตผ่านเรื่องราวอาหารดนตรีการแสดงงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์และความสามารถให้นำมาต่อยอดคิดสร้างสรรค์ในอนาคต
5: สีเนี่ยค่ะคือเราพูดถึงสีสันก็คือความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมของประเทศไทยนะคะสรรในที่นี้มันคือความสร้างสรรค์เราจะเอาวัฒนธรรมที่หลากหลายเนี่ยมาสร้างสรรค์ไทยก็คือความเป็นไทยนี่แหละค่ะดังนั้นงานนี้ก็คือเราอยากให้คนมาเรียนรู้เรื่องของประสบการณ์อยากทำให้เหมือนเด็กรุ่นใหม่นะคะเขาต้องทดลองทำหรืออะไรมีส่วนร่วมเราก็เลยมีโซนที่เป็นเวิร์กช็อปโซนที่เป็นอินเทอร์แอคทีฟต่างๆเราก็คัดเลือกมาจากจังหวัดค่ะจะคัดเลือกมาบางส่วนแล้วบางส่วนเนี่ยเราให้ผู้ประกอบการยื่นใบสมัครมาแล้วมีคณะกรรมการคัดเลือกอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องนี้มาก่อนแต่พอมาเห็นแล้วเกิดไอเดียเราใช้คำว่าทุนทางวัฒนธรรมมันคือทรัพย์สมบัติองค์ความรู้ภูมิปัญญาที่เรามีเนี่ยมาต่อยอดจะเห็นว่าถ้าเทียบกับทุกวันนี้ทุกประเทศเขาก็จะเอาความรากของวัฒนธรรมเขาเนี้ยค่ะมาขายให้คนสนใจ
4: โดยภายในงานนะครับคุณผู้ชมจะได้สัมผัสกับสีสันโซน5เรื่องราวได้แก่สีสันแห่งแรงบันดาลใจถ่ายทอดเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณสถาบันพระมหากษัตริย์สีสันแห่งรสชาติกับเมนูที่กำลังจะหายไปสีสันแห่งศิลปะการแสดงไทยทั้งศิลปินการแสดงพื้นบ้านสีสันแห่งภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ไทยกับกิจกรรมเวิร์กช็อปสุดพิเศษและโซนสุดท้ายที่ไม่อยากให้พลาดกับสีสันแห่งมรดกไทยศรัทธาและวิถีประเพณีที่จะเพลิดเพลินไปกับ Immersive Cultural Experience ในคอนเซ็ปต์จากขวัญข้าวสู่ท้องฟ้าแห่งคืนเพ็ญบอกเลยว่าจะได้รูปสวยๆกลับไปอย่างแน่นอนไปเที่ยวชมงานกันได้นะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่6กันยายนนี้ที่ Impact Exhibition Hall 7และ8เมืองทองธานีธีรพัฒน์จันทรัตน์รายงาน
1: และของเรานะคะจัดเต็มความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมาอย่างแน่นเอียดเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเบรกที่2ของเราค่ะนี่แขกรับเชิญของเรามารออยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆค่ะในงานคอนเสิร์ต78ปีสุนทรีสุนทราพรนะคะน้องกัณฑพันธ์และน้องเจ้าจ๋าพราวเพชรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
6: สวัสดีชาววิทยุครอบครัวข่าวครับผมศิรสิทธิ์ประทีปมงคลโปรนาวนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เราจะออกรอบเรื่องราวเกี่ยวกับกอล์ฟด้วยกันที่นี่ทุกวันเสาร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองเชิญมาร่วมกวนด้วยกันที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz นะครับ
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.นฤพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
1: เริ่มต้นข่าวแรกของช่วงนี้นะคะเราไปร่วมแสดงความยินดีกับน้องลีน่าและลินากันหน่อยดีกว่าค่ะที่ไปคว้ารางวัลนักแสดงนำ Girls Love แห่งปีบนเวทีใหญ่อย่าง Y Entertainment Award 2026มาครองได้สำเร็จค่ะเมื่อวานนี้นะคะมีการประกาศรางวัล Y Entertainment Award 2026รางวัลอันทรงคุณค่าที่สร้างความภาคภูมิใจค่ะให้กับเหล่านักแสดง Boys Love แล้วก็ Girl Love นะคะรวมถึงบุคคลเบื้องหน้าเบื้องหลังที่ร่วมสร้างสรรค์ผลงานในหลากหลายสาขาค่ะซึ่งจัดขึ้นโดยอสมทและบริษัท Sonic Youth 1999จำกัดนะคะเป็นที่น่ายินดีอย่างมากๆเลยค่ะเพราะว่านักแสดงช่อง3ของเราอย่างน้องลีน่าลดินาได้คว้ารางวัลนักแสดงนำ Girl Love แห่งปีมาครองได้สำเร็จนะคะวันนี้ทีมข่าวของเราได้เจอกับน้องก็เลยขอสัมภาษณ์สักหน่อยค่ะ
8: ไปแบบว่าไม่ได้คาดหวังไปแบบว่าเป็นในฐานะผู้ประกาศรางวัลให้คนอื่นอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ไม่มีใครบอกไม่รู้อะไรสักอย่างเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจมากๆเพราะว่าตามจริงสิ่งนี้ก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายของเราในฐานะนักแสดงเหมือนกันว่าเราอยากขึ้นไปรับรางวัลในฐานะแบบนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมอะไรฟิลนี้อยู่แล้วเป็นภาพที่มีเสียงออกมาอย่างชัดเจนว่า whatใช่ฉันจริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หันซ้ายหันขวาแบบงงๆนิดนึงแต่ว่าข้างในก็คือรู้สึกว่า โอเคฉันจะต้องรวบรวมสติแล้วก็พูดสปีชออกมาให้ครอบคลุมพี่เชื่อป่าวว่าหนูเป็นคนที่ในห้องอาบน้ำอ่ะหนูจะซ้อมพูดว่าตัวเองได้รับรางวัลนี้แล้วก็จะพูดนู่นพูดนี่แต่พอวันที่ออกไปรับก็คือพูดได้ไม่หมดเลยตื่นเต้นเกินอ่านไทม์ไลน์แล้วรู้สึกว่าจะร้องไห้แบบทุกคนแบบดีใจไปกับเรามากๆจริงๆก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่คอยซัพพอร์ตคอยส่งแรงเชียร์มาอะไรเงี้ยก็เลนี่น่าทำได้แล้วนะคะต่อจากนี้ก็ฝากติดตามซีรีส์เรื่องต่อไปนะคะ Please Love รักได้ใหม่แล้วก็ผลงานอื่นๆในอนาคตด้วยนะคะสัญญาว่าจะเป็นนักแสดงที่มีคุณภาพแล้วก็ตั้งใจทำผลงานทุกผลงานออกมาให้ดีที่สุดเลยค่ะ
2: ก่อนจะไปชม Please Love รักได้ไหมนะคะคืนนี้ต้องติดตามกันก่อนค่ะกับตอนจบของซีรีส์วาดฝันวันวิวาผลงานของสองสาวสุดฮอตหลิงออมค่ะซึ่งหลังจากฝ่าฟันดราม่ามากมายก็ได้รู้แล้วนะคะว่าบทสรุปของความรักของพี่รันกับน้องนีนจะลงเอยยังไงนะคะทั้งคู่จะตกลงหย่ากันหรือว่าจะไปต่อนะคะจะเป็นจุดจบของเรื่องจริงหรือไม่ความรักและโชคชะตาจะเหวี่ยงทั้งคู่มาเจอกันอีกหรือเปล่าแล้วถ้ามาเจอกันความสัมพันธ์จะเป็นยังไงซึ่งก็ต้องชมกันในตอนจบคืนนี้สองสาวหลิงออมก็ฝากความขอบคุณมาให้ร่วมติดตามซีรีส์คืนนี้เช่นเดียวกันค่ะ
9: วันนี้เรามาโปรโมทอีพีสุดท้ายของเราวาดฝันวันวิวาอย่าลืมดูกันนะคะคืนนี้มีเรื่องให้เซอร์ไพรส์แน่นอนบางทีตอนจบอาจไม่เป็นแบบในนี้ใหญ่ก็ได้นะคะ
10: จริงๆ EP นี้จะเป็น EP ที่พี่รันจะเซ็นใบหย่าแล้วแต่ตอนท้ายเป็นยังไงก็ต้องไปติดตามกันแล้วก็มีสถานที่สวยๆให้ติดตามด้วยนะคะกับแขกรับเชิญพิเศษรอลุ้นเอาว่า EP สุดท้ายแล้ว
9: ต้องขอขอบคุณแฟนคลับทุกๆท่านนะคะที่ติดตามเรามาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ใช่ไหมคะ
10: ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตเราเนาะตั้งแต่ไม่ว่าจะมาเจอเราในเรื่องว่าฝันวันวิวาเพียงเธอหรือว่าใจซ่อนรักก็ตามอยากจะขอบคุณทุกๆคนเลยที่แบบตั้งใจทำให้เรื่องนี้มันเกิดเนาะเพราะว่าในเทรนเอกนะแบบเขาตั้งใจแบบช่วยกันเขาเรียกว่าอะไร
9: เทรน
10: กันใช่ก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนที่คอยซัพพอร์ตหลิงแล้วก็อยากฝากติดตามหลิงออมไปเรื่อยๆนะคะเราจะสร้างสรรค์ผลงานมาให้ทุกคนติดตามเรื่อยๆค่ะ
9: ใช่ค่ะสัญญาว่าจะตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานมาให้ทุกคนดูเรื่อยๆเลยนะขอให้พวกเราได้มีโอกาสเจอกันบ่อยๆนะคะ
1: มาต่อกันที่อีกหนึ่งผลงานใหม่ของซีดีกันทีนะคะซึ่งเป็นโปรเจกต์เพลงสุดท้ายนะคะในโปรเจกต์ Sound of Life เสียงแห่งชีวิตกับเพลงที่มีชื่อว่าปล่อยวางนั่นเองค่ะซึ่งโปรเจกต์นี้นะคะเป็นโปรเจกต์ที่นำเสนอเรื่องราวของศิลปิน6คนที่ต้องเจอกับเหตุการณ์โซเชียลมีเดียทำร้ายจิตใจค่ะจนเกิดสภาวะต่างๆและมาเล่าผ่านบทเพลงและตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงศิลปินคนสุดท้ายแล้วนะคะกับซีดีค่ะอีกหนึ่งศิลปินที่ถูกเกรียนคีย์บอร์ดถล่มและเจอกระแสข่าวมากมายจนทำให้เขาเครียดถึงขั้นจิตตกเลยทีเดียวนะคะและสิ่งที่เขาค้นพบก็คือบางครั้งการปล่อยวางให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์และมุ่งมั่นตั้งใจจดจ่ออยู่กับความฝันของตัวเองต่อไปอาจเป็นทางออกที่ดีได้ค่ะจึงเป็นที่มาของบทเพลงที่มีชื่อว่าปล่อยวางและซีดีก็ตั้งใจถ่ายทอดออกมาอย่างดีที่สุดติดตามรับชมมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ได้ในทุกช่องทางออนไลน
2: ์ส่วนช่วงนี้แขกรับเชิญก็มารอเราอยู่ตรงนี้แล้วนะคะขอต้อนรับกันนภัทรแล้วก็น้องจ๋าด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
11: สว
2: ั
11: สด
2: ี
11: คร
2: ับ
11: สว
2: ั
11: สด
2: ี
11: คร
2: ับ
11: สว
2: ั
11: สด
2: ี
11: คร
2: ับ วันนี้นะคะทั้งคู่คือไม่ได้มาโปรโมทเพลงใหม่ของตัวเองใช่ไหมคะ
11: ยังครับ
2: ยังนะยังนะเป็นโปรโมทเป็นคอนเส
11: ิร์ต
2: คอนเสิร์ตใหญ่นะคะเป็นวงสุนทราภรณ์87ปีสุนทรีสุนทราภรณ์คือก่อนที่จะไปพูดถึงคอนเสิร์ตเนี่ยอยากถามทั้งคู่จริงๆคือถ้าพูดถึงสุนทราภรณ์เนี่ยก็จะเห็นหน้ากันกับหน้าน้องอยู่ตลอด
11: เออหน้าครั้งแรก
2: หน้ากันอาจจะเห็นทุกครั้งที่เราอ่านข่าวถามก่อนถามทั้งคู่มีความผูกพันกับเพลงสุนทราภรณ์มากน้อยขนาดไหนคะ
11: สำหรับผมก็ต้องบอกว่าผูกพันมากๆเพราะว่าได้มีโอกาสร่วมงานกับสุนทราภรณ์มาประมาณหลายปีแล้วครับน่าจะประมาณ 5-6 ปีได้แล้วก็รู้สึกว่าได้ทำงานกับสุนทราภรณ์ก็จะรู้ว่าบทเพลงสุนทราภรณ์เนี่ยมีความเป็นแบบแผนแล้วก็มีความไพเราะเพราะพิงขนาดไหนใช่ครับ
12: ของหนูก็เรียกได้ว่าเติบโตมากับบทเพลงสุนทราภรณ์ก็แล้วกันค่ะ
11: สายเลือดครับ
12: ใช่ค่ะคุณป้าหนูเป็นนักร้องดาวรุ่งสุนทราภรณ
2: ์โอ้ใช่
11: แต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จ๋ามา
2: ข
11: ึ้นคอนเสิร์ตใช่มาร้องเพลงมาเล่นละครด้วยกันครับ
1: ในฐานะคนรุ่นใหม่อย่างเรารู้สึกว่าบทเพลงของสุนทราภรณ์เนี่ยมีเสน่ห์ยังไงบ้างสำหรับเราคะ
12: ทั้งเนื้อร้องที่แบบไพเราะสวยงามมากๆค่ะแล้วก็ทำนองที่เป็นเอกลักษณ์สำนองสำเนียงเนาะ
11: ต้องชื่นชมตั้งแต่ครูเอื้อสุนทรสนาแล้วก็ครูแก้วที่ได้แต่งแล้วก็ประพันธ์คำร้องทำนองเอาไว้ครับคือมีความไพเราะเพราะพิงแล้วก็มีบทเพลงกว่า 3,000 บทเพลงที
12: ่
11: ได้แต่งไว้เป็นเฉพาะสุนทราภรณ์อย่างเดียวนะครับคือเพลงเยอะมากๆครับใช่ครับ
2: ต้องบอกว่าในพาร์ทของเรื่องการร้องเพลงสุนทราภรณ์มันก็ค่อนข้างมีเอกลักษณ์คือในฐานะที่เราก็เป็นทีป๊อปเนาะ เออหน้าเนี่ยแม่ได
11: ้ใช่ใช่ใช่
2: เราก็ต้องปรับเปลี่ยนการร้องคือมันก็ค่อนข้างแตกต่างกันเนาะจะบอกว่าสุนทรภรณ์ลูกกรุงใช่ไหมคะลูกทุ่งคือ
11: ไม่เหมือนกัน
2: ไม่เหมือนกันเลยอาถามกันดีกว่าในฐานะคุณแบบเป็นนักร้องการประกวดคุณร้องมาแบบหลากหลาย
11: หลากหลายมากตั้งแต่สมัยประกวดนู่นก็จะมีแบบเป็นป๊อปมาก่อนแล้วก็จะมาลูกกรุงนะครับแล้วก็มาเป็นสุนทรภรณ์ต้องบอกว่าแต่ละประเภทบทเพลงเนี่ยมีความแตกต่างกันชัดเจนมากๆโดยเฉพาะสุนทรภรณ์นี่จะมีเขาเรียกจะมีเป็นแบบแผนของเขาอย่างชัดเจนมากๆคือ เรื่องของทำนองเรื่องของคำร้องเนี่ยก็จะมีการแบบเป๊ะๆของเขาเลยนะครับแล้วก็เรื่องของการร้องนี่คือ สุนทรภรณ์จะมีความแบบเรื่องของการร้องนี่คือเข้มงวดมากคือจะมีโรงเรียนสุนทรภรณ์แล้วก็จะมีแบบป้าอืดที่เป็นแบบเป็นลูกสาวของครูเอื้ออะไรเงี้ยที่คอยแบบว่าเข้มงวดว่าร้องแบบนี้นะแบบนี้ไม่ได้นะ
12: คำต่อคำ
11: ใช่จะทำให้สุนทรภรณ์ได้คงความเป็นสุนทรภรณ์แบบสืบเนื่องมายาวนานมากๆครับใช่ครับ
13: ที่มาของความอมตะนิรันดร์กาลของส
11: ุ
13: นทรภรณ์นั่นเองนะคะพูดถึงคอนเสิร์ตครั้งนี้กันหน่อยดีกว่ามีความพิเศษอะไรมาเสิร์ฟให้แฟนๆบ้างเอ่ย
12: นอกจากบทเพลงเพราะๆแล้วนะคะเรายังมีละครเวทีเรื่องผู้ครองฟ้า The Musical นะคะแสดงโดยนี่
11: ครับก็จะเป็นเรื่องของฐานอากาศหนุ่มนี่ก็เป็นน้องสาวของผมในเรื่
12: อง
11: แล้วก็จะมีความรักเกิดขึ้นระหว่างฐานอากาศแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกคู่หนึ่งก็จะเป็นน้องไข่มุกแล้วก็มีน้องบูมด้วยนะครับมีน้องโตโต
12: ้พี่ออลลี่มาสร้างสีสันในเรื่องราวด้วยค
11: ่
12: ะ
11: ใช่ครับมีนอกจากพาร์ทของละครแล้วนะครับจะมีพาร์ทของคอนเสิร์ตด้วยครับซึ่งในช่วงพาร์ทคอนเสิร์ตเนี่ยก็จะมีเพลงเพราะกว่า20เพลงครับให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับก็นักร้องรับเชิญจะมีมากมายทั้งคลื่นลูกใหม่สุนทรภรณ์นะครับอาจารย์สุรุตนะครับผมแล้วก็มีคุณครูแดงรวมถึงศิลปินอีกรับเชิญอีกมากมายเลยครับผมในคอนเสิร์ตนี้ครับ
2: จะบอกว่าเพลงสุนทรภรณ์นี่มีเยอะมากแบบหลากหลายเพลงมากนะคะ
11: เฉพาะคอนเสิร์ตนี้ประมาณ40กว่าเพลงได้
2: เนี่ยแล้วถ้าเกิดว่ารวมทั้งหมดนี้โอ้โหเพีย
11: บ
2: ถามทั้งคู่ดีกว่าชอบเพลงไหนเพราะอะไร
11: โ
2: อ้ให้เลือกเพลงเดียว
13: แบบเร็วๆแบบเร
2: ็วๆเร็วๆแบบ
13: คิด
2: ออกเลย
11: ผมก่อนนะผมชอบถ้าเป็นเพลงหัวกะทิสุนทรภรณ์เนี่ยคนต้องรู้จักเลยคือเพลงรักเอาบุญครับเคยชิดชื่นนางแม่เอ้ยไม่จางรักเลยเคยชิดชื่นเฉยไม่เคยจืดใจ
2: อ
11: ุ
2: ้ยใครเปิดเทป
11: เทป
2: เลยเหรอ
11: มันก็มันยุคเทปจริงอันนี้ถูกต้อง
2: ไง
11: ทางเสียง
13: สุนทรภรณ
11: ์สุนทรภรณ์
12: หนูชอบเพลงที่หนูจะได้ร้องปีนี
11: ้โปรโมทซะหน่อย
12: ชื่อเพลงมั่นใจไม่รักค่ะ
13: มั่นใจไม่

0: นี่แค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปฟังเต็มๆในละคร
1: โอเคค่ะอ่ะฝากเชิญชวน
0: ครับผม
1: ก็ไปคอนเสิร์ตกันหน่อยค่ะ
0: ตอนนี้บัตรเริ่มขายแล้วนะครับแล้วก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยครับก็สามารถซื้อบัตรเพิ่มเติมได้ที่ LINE @สุนทราพรนะครับแสดงวันที่31ตุลาคมนะครับแล้วก็วันที่1พฤศจิกายนนะครับที่โรงละครอัสราคิงพาวเวอร์รังน้ำครับผมก็อยากให้ทุกคนได้ไปดูกันเยอะ
2: ใช่2รอบการแสดงเท่านั้นค่ะไม่อยากให้พลาดจริงๆค่ะ
0: ใช่ครับผม
3: รีบตัดจองบัตรกันด่วนเลยย้ำอีกครั้งนะคะคอนเสิร์ต87ปีสุนทรีสุนทราพรค่ะจะจัดขึ้นในวันที่31ตุลาคมและ1พฤศจิกายนที่โรงละครอัสราคิงพาวเวอร์รังน้ำวันนี้ขอบคุณน้องๆ2คนมากๆเลยค่ะแต่ต้องบอกว่าเพื่อเป็นการเรียกน้ำย่อยเราจะไม่ปล่อยให้น้องไปเพราะว่าเราจะให้น้องกันและกันเป็นตัวแทนนะวันนี้มาร้องเพลงเพราะๆให้กับเราแล้วก็เพลงนี้เนี่ยเชื่อว่าทุกคนได้ยินอ่ะอยากจะลุกขึ้นมาเดินเลย เป็นเพลงแบบว่าประกวดนางงามคุณจะเดินไหม
1: ใช่
4: เด
1: ี๋
4: ยวฉันซ้อม
0: เดิน
4: ไปด้วยกัน
3: ไปด้วยกันนะคะไปดูนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่านางฟ้าจำแรงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวไอทีกับคุณศรีสัปปวีกันต่อตอนนี้ยกไอทีให้น้องกันค่ะ
0: คร
1: ับไม่ทันไหม
3: ดี

0: ข่าวสามสีจากช่อง3กด33
1: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับมนต์เพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน TT บริษัท Triple Iโลจิสติก
2: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
3: ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
0: ข่าวสามสีจากช่อง3กด33
4: ติดตามข่าวไอทีกับ Daily Citri นะคะดิฉันซีฉัตรปวีค่ะล่าสุดนี้นะคะก็คืออยากจะพูดถึงตลาดบ้างดีกว่า4มุมเมืองค่ะปรับตัวสู่แพลตฟอร์ม B2B ซึ่งเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจในการแบบค้าขายค้าส่งวัตถุดิบอาหารออนไลน์ค่ะซึ่งมีการรวบรวมสินค้ากว่าหมื่นรายการจากพ่อค้าแม่ค้ากว่า 4,000 ล้านค้าอยู่ในที่ที่เดียวเลยค่ะจดใหญ่คนทำร้านอาหารคืออะไรไม่ใช่แค่ส่งฟรีแต่วัตถุดิบต้องส่งมาก่อนสดใหม่ก่อนทันก่อนเปิดร้าน4มุมเมืองออนไลน์เลยจัดระบบออนดีมานด์ส่งไวในวันนั้นเซมเดย์ครอบคลุมกรุงเทพปริมณฑลค่ะไปจนถึงพื้นที่ EEC กดได้24ชั่วโมงย่นระยะเวลาหาวัตถุดิบให้ผู้ประกอบการได้ถึง5เท่าเลยค่ะที่สำคัญคือคุมคุณภาพจดอัตราการเคลมสินค้าต่ำกว่า 1% เลยนะทุกคนเรียกว่าช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าดั้งเดิมมีหน้าร้านดิจิตอลยอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20-25% บางร้านทำยอดทะลุ40ล้านบาทต่อปีนะเรียกได้ว่านี่เป็นหนึ่งของตัวอย่างการ transform ธุรกิจดั้งเดิมสู่ electronic commerce ที่ตอบโจทย์ยุคนี้สุดๆไปเลยค่ะคุณเคยจินตนาการไหมคะว่าถ้าเกิดเราสามารถเดินทางจากกรุงเทพไปที่เชียงใหม่ได้ในระยะเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงมันเป็นความฝันหรือเปล่าแถมยังปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์โลกเราจะเปลี่ยนไปขนาดไหนเป็นคอนเซปต์สุดล้ำจาก Ringway Transportation มาเล่าให้ฟังนี่คือ Ringway System ค่ะเป็นระบบการขนส่งที่เป็นนวัตกรรมทางรางลอยฟ้าส่งห่วงผสานเทคโนโลยีแม่เหล็กไฟฟ้าพลังงานไฮบริดเข้ากับเครื่องยนต์พลาสมาที่เรียกว่า Magneto Plasma Ionic นะคะตัวนี้ดึงไอออนในอากาศมาทำปฏิกิริยาเป็นแรงขับค่ะทำความเร็วได้สูงถึง 1,200 กม.ต่อชั่วโมงโหมองด้วยตาเปล่าแทบไม่เห็นเร็วท้าชนเครื่องบินพาณิชย์แล้วค่ะแต่ว้าวไปกว่านั้นก็คือเรื่องโครงสร้างเขาใช้เสาค้ำยันรูปตัว O วางห่างกัน35เมตรแทนการเทคอนกรีตยาวเป็นทางรถไฟแบบเดิมเลยช่วยลดการให้ใช้เหล็กหรือคอนกรีตลงสูงสุด 60% เป็นความฉลาดทางวิศวกรรมมากนะคะเพราะว่าจะสามารถรักษาพื้นที่เกษตรกรรมข้างล่างได้นะคะไม่กระทบใดๆควบคุมทุกอย่างด้วยระบบควอนตัมโปรเซสซิ่งคำนวณเส้นทางเรียลไทม์เป็นแค่คอนเซ็ปต์แต่สะท้อนให้เห็นเลยว่า

0: ุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสครับผู้ชมครับกระแสในวันนี้เนี่ยต้องบอกนะครับผู้ชมครับผมอยากจะขอร้องให้ทุกๆคนนั้นช่วยเหลือกันจริงนะฮะเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งครับชื่อว่าคุณปลาคุณปลาเนี่ยอายุ30กว่ามีลูกชาย1คนนะฮะลูกชายอายุประมาณสัก10ขวบคุณผู้ชม10นิดๆปรากฏว่าคุณปลาเองเนี่ยก็แยกทางนะฮะกับอดีตสามีตัวคุณปลาเองก็เลยมารู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งครับชื่อว่านัทปรากฏว่าล่าสุดคุณปลาเนี่ยหายตัวไปนะครับตั้งแต่วันที่27-28สิงหาขออภัย28สิงหาคมครับคุณผู้ชมครับถามว่าเพราะอะไรคุณผู้ชมครับคือปรากฏว่าในนัทเองเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นแฟนใหม่ไปรับคุณปลานะฮะที่บ้านของทางเพื่อนนะฮะ
2: พ
1: ี่สาวเป็นพี่สาวชื่อคุณไก่แล้วปรากฏว่าทางฝั่งคุณปลาเองจอดรถไว้ที่นั่นฮะคุณผู้ชมแล้วก็ในนัทที่ไปรับหลังจากนั้นหายตัวไปเลยครับตามหาตัวไม่ได้ไม่รู้หายไปไหนฮะคือมันผิดสังเกตตรงที่ว่าปกติแล้วคุณปลาเนี่ยจะรักลูกชายมากครับจะมีการตื่นไปส่งลูกชายทุกเช้าเลยแต่ณขณะนี้เนี่ยหายตัวไปไม่ติดต่อกลับมาไม่มีร่องรอยครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับเราจะพูดคุยทางฝั่งของตัวแม่ของคุณปลาที่หายไป7วันนะครับมีทางฝั่งของคุณไก่นะฮะซึ่งเป็นพี่สาวของคุณปลานะครับวันนี้มานั่งกับเรานะฮะสวัสดีนะครับ
2: ค่ะ
1: แล้วก็แน่นอนครับวันนี้พี่ระพีชำนาญเรือนะครับเป็นผู้ประสานงานช่วยเหลือเรื่องนี้นะครับยังมีคุณโบนะฮะเป็นเพื่อนของคุณปลาอยู่กับเราด้วยนะครับแล้วก็มีพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยหรือพี่แต้มนะครับอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมานั่งกับเรานะครับสวัสดีนะครับพี่ระพีครับ
3: ส
1: วัสดีพี่แต้มนะครับ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ระพีนะครับสวัสดีครั้งนะฮะแจ้งความหรือยังครับแม่
2: แจ้งแล้วจ้ะ
1: แจ้งแล้วนะแพทย์แจ้งในพื้นที่ไหนครับ
2: สพ.ลาดหญ้าจ้ะ
1: ลาดหญ้านะน่าจะเย็นๆนะมีคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าแม่เองนะตอนนี้ต้องดมยาดมอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าไม่ไหวเครียดมากนะครับคือเป็นลมไปหลายรอบแล้วนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปไล่เรียงพี่แต้มเดี๋ยวเราฟังพร้อมๆกันนะพี่เอาพี่ไก่แล้วกันไก่ครับขออนุญาตปลาเนี่ยเขาไปรู้จักในนัดเรียงไง
4: เมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วอะค่ะเขารู้จักกันทาง TikTok
1: ครับ
4: ค่ะ
1: 5-6 ปีแล้วเหรอ
4: ค่ะ 5-6
1: ปีนานมากเลยนะ
2: ไม่ใช่แต่คือเขาก็เลิกไป
1: ยังไงนะคือรู้จักกันมาก่อนเมื่อ 5-6 ปีก่อนใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วจากนั้นยังไงต่อคบหากันไหมฮะในช่วงน
2: ั้
1: น
2: คบหากันได้ไม่นานนะจ๊ะ
1: ครับ
2: ไม่นานแล้วก็ผู้ชายคนนี้ก็ติดคุก
1: นัดเนี่ยติดคุกนะ
2: จ้ะ
1: อยู่ในที่ติดคุกเนี่ยติดในช่วงที่คบกับปลาเลยนะ
2: แต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะ
1: ไม่ได้
2: อยู่ด้วยกันปลาก็อยู่บ้านปกติเขาเพิ่งคบกัน
1: คือเป็นแฟนกัน
2: คือใช่ยังไม่รู้นิสัยใจคอกันเลยมันยังไม่รู้อะไรทั้งนั้น
1: ครับเอารูปคุณปลาขึ้นไว้ด้วยก็ได้นะฮะเผื่อว่าคนที่เข้ามาดูจะได้เห็นทีนี้จากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเขาติดคุกไปแล้วตอนนั้นปลาเป็นยังไงฮะ
2: ก็เขาก็เหมือนคล้ายๆว่าถ้าเขาคือเขาก็อยู่บ้านกับแม่นี่แหละอยู่บ้าน
1: ครับ
2: ก็คือก็เหมือนก็หายไปกลับมาอีกทีก็คือเมษาที่ผ่านมานะจ๊ะที่ได้ข่าว
1: หมายถึงตัวของในนัดเนี่ย
2: ไอ้นัด
1: นะ
2: จ้ะ
1: ไม่เรียกคุณนัดนะไม่เป็นไรเรียกไอ้ก็ได้แม่ผมเข้าใจเพราะมันแค้นอ่ะมันโกรธอ่ะที่มันทำแบบนี้นะแม่เวลาแม่ไหวไหมเนี่ย
5: ใจเย็น
1: แม่ไหวไหมไม่เป็นไรแม่ได้นะ
2: ได
1: ้นี่คือยังตามหาลูกอยู่นะครับ
5: ค
1: ่
5: ะ
1: ไหวไหมแม่ถ้าผมจะได้คุยกับทางไก่นะ
2: ใช่
1: เอาไงฮะไหวไหม
2: ไปที่หลานก่อนก็ได้จ้ะ
1: ไก่
5: ค
1: ่
5: ะ
1: ยังไงครับคือตอนนั้นคือในนัดนี่เขาติดคุกใช่ไหม
5: คือเขารู้จักกันที่ TikTok นะคะแล้วพอสักประมาณน่าจะประมาณ6 เดือนก็ในนัดก็ได้เข้าไปอยู่ที่เรือนจำค่ะก็ขาดติดต่อกันไปก็นานอยู
2: ่
5: แล้วก็เมื่อช่วงประมาณต้นปีเนี่ยค่ะ
1: ต้นปีนี้มันกลับมาใหม
2: ่ในนัดเป็นคน
5: น่าจะออกจากเรือนจำมาแล้วแล้วเขาก็ได้มี
2: เพราะว่าลูกปลามันไม่ได้เปลี่ยนเบอร์ เปลี่ยนเฟซไงใช้เฟซเก่าไง
1: ครับอ๋อใช้เฟซเก่าปรากฏว่าไอ้นัดออก

0: ก็เลยจำได้
1: จำได้ติดต่อมาอีกแล้ว
0: ถูกต้อง
1: อ่าน
0: ั่นแหละแต่กลับมารอบนี้กลับมารอบนี้นี่แม่ก็เหมือนขัดขวางอ่ะคือแม่ไม่เอา
1: แม่ไม่ชอบ
0: ไม่ชอบไม่ปลื้ม
1: แล้วจากนั้นยังไงต่อลูกปลาเนี่ยเขามีลูกอยู่แล้วใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ลูกก็สิบกว่าขวบ
0: ใช่ค่ะ
1: สิบกว่าขวบนะครับแล้วก็อดีตสามีแยกย้ายใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเลิกกันเลิกกันตั้งแต่น้องอายุสิบเอ้ยขอโทษนะคะอายุสองขวบ
1: โอเคไม่เป็นไรแม่ทีเนี้ยไอ้วันเกิดเหตุมันเกิดอะไรขึ้นครับแม
0: ่ก็วันนั้นนะแม่วันรุ่งขึ้นน่ะแม่จะไปทำเล็บเพราะว่าแม่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่ได้มันวูบอ่ะ
1: นี่แม่จะวูบไหมเนี่ยตอนนี้
0: ไม่ไหวอยู่ถ้าไม่ไหวเดี๋ยวแม่จะบอกแม่ก็บอกว่าป้าพรุ่งนี้ไปส่งแม่ที่บ้านลุ่มนะพรุ่งนี้ลูกค้าที่บ้านลุ่มป้าก็บอกว่าแม่พรุ่งนี้ไม่อยู่พอบอกไม่อยู่แม่ก็อึ้งแล้วแม่ก็เดินออกไปประตูเข้าในห้องอีกรอบหนึ่ง
1: แสดงวันนั้นเป็นวันที่27
0: 28
1: 28แล้วนะ
0: จ้ะ
1: เขาบอกแต่พรุ่งนี้เขาไม่อยู่
0: ใช่เขาบอกว่าเขาไม่อยู่ okay. แต่เขาบอกกับลูกเขาว่าวันอาทิตย์เขามีอะไรอ่ะ เขาจะบอกจะคุยลูกเขาถึงว่าเขาจะไม่คุยกับแม
1: ่
0: แล้วแม่ก็ใจคอไม่ดีกลับไปถามอีกรอบหนึ่งป้าไปไหนลูกไปไหนหนูบอกแม่นะหนูบอกแม่แล้วพรุ่งนี้แล้วแม่จะไปทำเล็บยังไงอะไรเงี้ยคนเราต้องกินต้องใช้ใช่ไหมบอกเดี๋ยวก็กลับเดี๋ยวกลับก็เราก็คงไม่มีอะไรหรอกวะก็ไปนอนยอมรับว่าคืนนั้นก็นอนไม่หลับแล้วมานอนไม่หลับสนิทเลยคือวันอาทิตย
1: ์วันนั้นคือวันที่20เดี๋ยวนะผมดู
2: วันอาทิตย์30
3: วันที่
1: 30นะ
0: เพราะว่า30อ่ะเขาเป็นคนบอกลูกเขาว่าเขาจะกลับวันอาทิตย์ไง
1: เดี๋ยวนะแม่เดี๋ยวใจเย็นก่อนนะแม่นะฮะคือใจเย็นนะเดี๋ยวค่อยๆเรียงและไล่เรียงดีๆนะฮะ
0: ได้ๆ
1: 28ตอนเช้าแม่
0: บอกตอนกลางคืน
1: 28ตอนกลางคืนนะ
0: จ้ะตอนกลางคืนประมาณสัก2ทุ่ม
1: 2ทุ่ม
0: อะไรนี่แหละ
1: แม่บอกพรุ่งนี้ก็คือวันที่29เนี่ย
0: จ้ะ
1: แม่เนี่ยจะไปทำเล็บปาไปส่งแม่หน่อยนะ
0: จ้ะ
1: เสร็จปลาบอกปลาไม่อยู่
0: จ้ะไม่อยู
1: ่แม่ก็กังวลใจ
0: กังวล
1: กังวลใจเสร็จปุ๊บเนี่ยไปถามลูกไหมในวันนั้นใน28ว่าไปไหนลูก
0: อะไรนะคะ
1: ไปถามลูกใช่ไหมว่าจะไปไหนลูก
0: กลับไปรอบนึงกลับไปรอบไปถามแต่ลูกก็บอกว่าไม่ไปไหนไกลหรอกอยู่แถวนี้แหละ
1: ไม่ไปไหนไกลหรอกอยู่แถวนี
0: ้เพราะว่าเขาไม่กล้าบอกอยู่แล้วเพราะเราไม่ปลื้มไง
1: โอเคเขาไม่ยอมบอกว่าจะไปไหนนัด
0: ใช
1: ่เอาง่ายๆเขาปิดบังแม่นะฮะพอวันที่29เป็นวันเสาร์เสร็จปุ๊บคือวันที่เขาจะไปเขายังไงเดี๋ยวแม่แป๊บนึงผมขับทางนี้นะเขายังไง
3: คืนวันที่22นะคะเวลา2ทุ่ม
4: 28
3: 28เอ้ย28เออใช่
2: 28
3: ตอนที่หา28ค่ะ
2: พอคุยกับแม่เสร็จวันที่28ตอน2ทุ่ม
3: ค่ะ
2: แล้วปลาเนี่ยขับรถมาฝากบ้านพี่ไก่เนี่ย
3: เขาทักไลน์มาก่อนค่ะ
2: 28ตอนประมาณ4ทุ่มที่นัดมาถึง
1: ครับปลาเอารถไปฝากไว้ที่บ้านคุณในวันที่28ก็คือวันศุกร
3: ์
1: ตอน2ทุ่มนะ
0: 4ทุ่ม
1: สี่ทุ่มนะเสร็จปุ๊บไอ้นัดมากี่โมง
2: ก็เวลาประมาณเนี้ยประมาณ4
1: ทุ่มก็มารับแล้วตอนที่ปลาเขาไปถึงบ้านคุณเนี่ยเขาบอกคุณว่ายังไง
3: เขาบอกว่าเดี๋ยวหนูเอารถมาฝากจอดไว้ที่นี่ก่อน
1: ตื่นเต้นใช่ไหมเนี่ย
3: ใช่
1: ใจเย็นๆค่อยๆคือมันสำคัญมากนะ
3: คุณ
1: อาจจะต้องมีสติสักนิดนึงใจเย็น
0: คนนี้ตื่นเต้นแม่ยิ่งกว่าคนนี้ค่ะ
1: ไม่เป็นไรแม่ใจเย็นเดี๋ยวค่อยๆนะค่อยๆเล่านะแล้วยังไงฮะ
3: ตอน2ทุ่มอ่ะน้องทักไลน์มาก่อนวันที่28นะคะ
1: ผมขอดูหน่อยได้ไหม
3: นะคะตามนี้เลย
1: โอเคเดี๋ยวนะผมขออ่านตามไทม์ไลน์เลยนะฮะคือปลาเนี่ยคุณผู้ชมเขาส่งข้อความมาเขาทักเข้ามาเป็นรูปกระต่ายโบกมือบอกป้าอยู่บ้านเปล่าคะเขาเรียกคุณป้านะ
3: ใช่ค่ะ
1: ป้าอยู่บ้านเปล่าคะเสร็จแล้วคุณตอบว่าไม่อยู่อยู่ร้านพี่สุตอน2ทุ่ม7นาทีนี่นะฮะกลับตอนไหนเนี่ยนะฮะ4ถึง5ทุ่มมีอะไรแล้วคุณก็ส่งเป็นหมีตกใจไปนะครับเดี๋ยวหนูเอารถไปจอดที่บ้านป้านะเดี๋ยวผู้ชายมารับ
0: ใช่พูดแค่นี้แหละ
3: เขาไม่ได
1: ้ใครมารับนี่นะบอกใครมารับค่าจอดเนี่ย 10,000คุณก็แกล้งไปแบบนี
3: ้ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: อย่าเล่นเสร็จปุ๊บเขาส่งกลับมาเป็นยิ้มแบบนี้ยิ้มเหมือนกับมีเล็ดในนะครับเสร็จปุ๊บมานะถูกไหมเอารถมาจอดนะมาถึง4ทุ่ม
3: มาถึง3ทุ่ม
1: 3ทุ่มนะอ่ะ
3: ต้องดูตามเวลากล้องเลยค่ะ
1: ตามเวลากล้องนะ3ทุ่มนะขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับพอดีผมไล่เลียงเหตุการณ์ให้เห็นไทม์ไลน์เขาอาจจะจำเวลาสับสนอะไรสักนิดนึงนะฮะนี่นะฮะ3ทุ่ม13อันนี้ปลามาแล้ว
3: เขาก็เดินเปิดประตูรั้วบ้านเขา
1: เอารถไปจอดเลยไปนิดนึง
3: บ้านหนูไม่ได้เปิดไฟเลย
1: อ่ะโอเคเข้าไปแล้วหลังจากนั้นคุณผู้ชมครับปรากฏว่านี่ฮะนี่ปลานะ
3: ค่ะ
1: ก็ออกมาเล่นกับหมา
3: ค่ะ
1: เนี่ยแล้วก็จะมารอในนัดให้มารับถูกไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เสร็จ4ทุ่มอ้าว
0: มาแล้ว
1: นัดมานี่นะฮะนี่รถของในนัดครับคุณผู้ชมครับมาจอดแบบนี้เป็นมิตซูบิชินะครับทะเบียนกไก่ลอลิงนะฮะอะไรนะ
3: 9617
1: 9617นะโอเคนี่ครับเสร็จปุ๊บมีการพูดคุยกันนะเพราะนัดลงจากรถมานี่นัดนะฮะนี่ในนัดนั้นลงมาแล้วนะในนัดบอกไปเชียงใหม
4: ่ก็หลอก
0: กัน
4: ไป
0: ใช่ไห
4: ม
0: พี่แต่ก็ดีใจเลยความฝัน
1: นี่คือพี่ไก่นะ
3: หนูก็เลยยังได้ถามเลยค่ะว่าได้บอกแม่หรือยัง
1: ถามว่าได้บอกแม่หรือยังลูกปลาตอบว่า
3: บอกแล้วเดี๋ยวมา
1: บอกแล้วเดี๋ยวมาแต่ลูกปลาไม่ได้บอกแม่จริง
0: ๆบอกว่าออกแต่ว่าไม่ได้
1: บอกไปเชียงใหม
0: ่ไม่ได้บอก
1: เข้าใจแต่แค่บอกว่าไม่อยู
0: ่
1: เนี่ยครับแล้วก็ไปแบบนี้เสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเป็นยังไง
0: เงียบไปเลย
3: หลังจากนั้นหนูก็เข้าบ้านตามปกตินั่นแหละค่ะพอดีเช้าวันเสาร์หนูก็สังเกตว่าน้องไม่มีการทักแชทมาหนูก็ยังไม่ได้อะไรรอยันทิ้งไปทั้งวันก็คิดว่าน้องอาจจะเดินทางเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รอยัน3ทุ่
1: ม
3: ของวันเสาร์
1: วันเสาร์ถึง3ทุ่มนะฮะ
3: หนูได
1: ้เสร็จปุ๊บเนี่ยวันเสาร์คุณโทรศัพท์ไปหาเขา
3: น่าจะ
1: นี่นะออกวันเสาร์คุณส่งกลับไปตอน3ทุ่ม14นาทีเป็นรูปการ์ตูนตัวอ้วนๆอันเนี้ย
3: คือหนู
1: กลับวันไหนพรุ่งนี้บ่ายไปรับปริญญากายไปไหมเนี่ยคุณถามเขานะ
3: ใช่ค่ะ
1: เล่ามาคุณโทรไป
3: ไม่รับ
1: ไม่รับนะฮะคุณโทรไปตอนประมาณสัก4ทุ่ม58นาที
3: ค่ะก็
0: ไม่รับ
1: นะ
3: มาอ่านวันอาทิตย์มาอ่าน
1: นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอคุณภาพใหญ่ดิเออนี่นะฮะเออดีนะอันนี้อ่านแล้วไม่คิดจะตอบอะไรพี่นะเนี่ยนะครับแล้วคุณก็โทรไปอีก 3-4 ครั้งอันนี้คืออีกวันนึงนะฮะวันอาทิตย์30เดือน8นะครับเออดีนะอ่านแล้วก็ไม่คิดจะตอบอะไรพี่นะปลาแล้วก็มีตอบไปเลยครับนี่นะฮะรู้ไหมแม่เองตามหาอยู่แล้วเขาบอกโทรหานัดมันไปโกหกเขาทำไมว่าไม่มารับมึงที่บ้านป้าเฮ้ปลาเขาเป็นห่วงกัน
3: แล้วก็วันอังคาร
1: เนี่ยนะแล้วก็วันอังคารแม่มึงจะตายแล้วอีปลาติดต่อกลับมาห่วงแม่ไม่ห่วงแม่มึงหรือไงแล้วก็ตรงเป็นว่าฮึอย่างนี้กลับไปอีกเขาตามตัววุ่นวายไปหมดแล้วลูกมึงก็ไม่สบายเนี่ยนะฮะเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นในนี้ไม่มีแล้วนะในนี้แต่ผมอ่านต่อนะบอกลูกมึงก็ไม่สบายแล้วคุณส่งรูปโกรธไปอีกแค่มึงติดต่อกลับมาว่าเออจะกลับบ้านวันไหนเออยังเที่ยวอยู่หรือไปไหนทำอะไรเขาจะได้ไม่ต้องห่วงกันมึงไม่สมควรจะขาดการติดต่อแบบนี้แล้ววันพุธที่2เดือน9คุณก็ส่งไอ้รูปเป็ดกอดอกนี้ไปหาเขาอีก
3: ใช่ค่ะ
1: ไม่อ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูจากไทม์ไลน์เนี่ยเขาอ่านล่าสุดคือวันเสาร์3ทุ่ม14นาทีทีมงานเอาขึ้นหน่อยฮะเสาร์ที่29อันนี้ฮะเห็นไหมฮะอ่านแล้วนะฮะแล้วก็จนกระทั่งเขาตอบกับเขาบอกนี่อ้าวทำไมติดต่อไม่ได้เนี่ยป้าเป็นห่วงนะมึงจะไปไหนก็ทำอย่าทำอะไรอย่างนี้ประมาณอย่างเงี้ยนะ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยวันอาทิตย์อ่านครั้งสุดท้ายก็คือ4 ทุ่ม 59 นาทีพอวันอาทิตย์ไม่อ่านแล้วตั้งแต่10 โมง
3: ใช่ค่ะ
1: ไม่อ่านเลย
3: ไม่อ่านเลยค่ะมันผิดปกติเพราะโดยนิสัยที่แบบไอ้นี้กันมาคือน้องถึงจะอ่านช้ายังไงก็คือ
4: เราไม่รู้ว่าที่อ่านนะที่กดอ่าน
3: หนู
1: ใครด้วย
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ไม่รู้ว่าคนที่อ่านนี่ใครมีคนอ่าน
3: แต่หนูมั่นใจว่าไม่ใช่ปลา
1: ถ้าเกิดว่าคุณพิมพ์ไปแบบนี้ปลาต้องตอบไหม
3: ตอบค่ะ
1: ยังไงก็ต้องตอบไม่เคยที่ปลาอ่านแล้วจะไม่ตอบ
3: ค่ะ
4: คือถ้าอ่านไม่อ่านแล้วถ้าเป็นเขาอ่านแล้วต้องตอบหรืออาจจะส่งสัญลักษณ์อะไรมา
3: ได
4: ้แต่นี่แสดงว่าคนอาจจะดูแลโทรศัพท์อยู่แล้วก็อ่านเพื่อความรู้ความเคลื่อนไหวอย่างพวกเราก็ได
1: ้เอ๊มันแปลกนะพี่ละพี
2: ใช่ครับ
1: มันแปลกมากนะคือถ้าเกิดจากไทม์ไลน์พี่แต้มวันศุกร์ขับรถไปจอดนะฮะศุกร์ที่28 2 ทุ่มกว่า 3 ทุ่ม 4 ทุ่มไอ้นัดมารับแล้วบอกไปเชียงใหม่แล้วออกไปพอมาวันเสาร์อ่านส่งข้อความไปอ่านนะฮะแต่ไม่ตอบกลับแสดงว่าถ้ามันจะมีเรื่องจริงๆเนี่ยมันต้องมีในคืนวันศุกร์ที่ไปนั่นแหละแล้วเชื่อมต่อเช้าวันเสาร์เลย
4: คือเรื่องเหตุเป็นไงไม่ทราบแต่ว่าพฤติกรรมมันเนี่ยมันน่าเป็นห่วงเป็นห่วงหนึ่งมันโกหกตั้งแต่ว่ามันไม่ได้ติดต่อกับน้องเขาแต่แท้จริงเขามารับมีติดต่อกันแต่เรนนี่มันก็หกแล้วสองกรณีที่น้องเนี่ยเขาเป็นคนรักลูกมากดังนั้นยังไงเขาก็ถ้ามีโอกาสเราก็ต้องโทรหาลูกเขาแน่อันนี้มันเป็นห่วงยังไงต้านไปอยู่แน่ที่จะโทรหาลูกอันนี้น่าเป็นห่วงอันที่อันหนึ่งก็คือมันมีภาพอันหนึ่งที่ไปเดินออกไปต่างอาจจะข้ามตามไปต่างประเทศหรือเพื่อนบ้านเนี่ยตอนนี้ภาพวงจรปิดมันจับได้แต่ปรากฏว่าเขาไม่เห็นน้องผู้หญิงคนน
3: ี
4: ้แล้วเราต้องมาวิเคราะห์ว่าน้องผู้หญิงคนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนทำไมมันไม่เอาไปมันอยู่ที่ไหนและตอนนี้ตำรวจเขาก็เจอรถแล้ว
1: เดี๋ยวมาไล่ให้ฟังเดี๋ยวมาไล่ให้ฟังนะฮะอันนี้คือเราติดไว้ตรงนี้ก่อนนะครับก็คืออ่านไม่ตอบนะครับในวันเสาร์อาทิตย์ไม่อ่านเลยจันไม่อ่านเลยอังคารไม่อ่านเลยขาดไปเลยตัวเนี้ยอาทิตย์นึงแล้วแล้วเดี๋ยวมาดูเรื่องลูกนะฮะลูกของคุณปลาเนี่ยก็พยายามติดต่อไปติดต่อได้ในช่วงแรกเพราะมีการตอบมาด้วยแล้วก็หายไปเลยแล้วเดี๋ยวเพื่อนต้องคุยหน่อยนะฮะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับคุณผู้ชมครับ
5: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกันชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
6: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังมาฟิตเพื่อเตรียมออกรอบไปด้วยกันทุกสุดสัปดาห์กับรายการใหม่ถอดด้าม Golf Weekend กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคลเริ่มทีออฟเสาร์ที่2พฤษภาคมบ่ายโมงแล้วเจอกันทุกช่องทางไลฟ์ของวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.ณรุพลวงจตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
5: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกันชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับคุณผู้ชมครับยังคงพูดคุยกับทางญาติๆของทางคุณปลานะครับเป็นหญิงสาวอายุ30กว่าหายตัวไปนะครับคุณผู้ชมครับณวันนี้ยังไม่รู้ชะตากรรมนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนี่คุณลูกปลาวิชุดานะครับอายุ33ปีเธอออกจากบ้านไปนะครับแต่งกายในกางเกงขาสั้น
3: ใช่
1: นะฮะใส่เสื้อลูกเก็บเป็นสี
3: ขาวครีม
1: สีขาวครีมครีมนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วอาศัยไปกับรถคันนี้ครับคุณผู้ชมครับเอาลองดูนะฮะคันนี้ครับคุณผู้ชมครับ เนี่ยครับทีนี้หลังจากที่ติดต่อปลาไม่ได้แล้วทำยังไงต่อผมถามทางเพื่อนนิดนึงโบทำยังไง
8: ก็วันนั้นก็อยู่ด้วยกันกับพี่ไก่ค่ะช่วงที่ว่าติดต่อไม่ได้วันอาทิตย์ก็เลยบอกอ่ะถ้างั้นรออีกวันนึงก็ได้รอเดี๋ยวเพื่อนนาทาแม่เขาทักมาถามพี่ไก่เพราะว่านาทาชอบทักไปหาพี่ไก่ถ้าแบบปลาอยู่ไหมอะไรเงี้ยค่ะเจอปลาไหมก็รอก็จนเขาทักคุยกันก็เลยได้รู้ว่านาทาทักไปหานัทนัทอะตอบว่าไม่ได้ติดต่อปลาเลยตั้งนานแล้ว
1: แม่ติดต่อไปเหรอ
0: ใช่
1: แม่ติดต่อยังไงตอนนั้นแม่ติดต่อนับไปวันที่เท่าไหร
8: ่วันอาทิตย์ค่ะ
0: วันอาทิตย์ค่ะ
1: ผมขอดูที่แม่ติดต่อหน่อยได้ไหม
2: เปิดให้แม
8: ่หนูมี
1: มีไหมอ่ะเดี๋ยวดูนี
3: ้ที่โบได้เลยค่ะ
1: เรามีไหมทีมงาน
8: เนี่ยค่ะแชทแม่แชทไปหานัด
1: นี่นะฮะคือแม่เนี่ยติดต่อไปหานัดนะครับในเนี้ยบอกเลยบอกว่าโทรไปนี่นะฮะทำไมไม่รับสายนะครับหลังจากนั้นก็แล้วโทรศัพท์อยู่กับใครเนี่ยนะฮะกล้องหนึ่งจับเนี่ยโทรศัพท์อยู่กับใคร30สิงหานะครับ2ทุ่ม34นาทีนัดนะครับจากนั้นอีกไหมนี่นะฮะนัดเสร็จปุ๊บก็โทรไปอีก30สิงหาโทรไปอีกไม่รับนะครับไม่รับนะครับ
8: วันที่30อ่ะโทรแล้วรับรอบนึงแล้วพี
3: ่วันอาทิตย
1: ์วันที่อะไร
3: วันอาทิตย์ช่วงกี่โมง
8: ที่มันบอก
1: ไม่ใช่นัดอ่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูนะฮะ
8: อันนี้ค่ะ2นาที6วิเนี่ยโทรรับแล้ว
1: โอเค
3: แต่บอกไม่ใช่น
1: ั
3: ด
1: นี่นะทำไมไม่รับสายนะครับแล้วก็อันเนี้ยโทรไปแล้วเขารับโทรศัพท์2นาทีกับ6วิ2นาทีกับ6วินี่แม่คุยอะไรเขาบ้าง
0: ก็ถามว่าลูกปลาล่ะเขาก็ได้ปฏิเสธมาว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะว่าเลิกลากันไป
8: วันแรกที่มันบอกว่าไม่ใช่นัดวันอาทิตย์
1: ครั้งแรก
8: ที่บอกว่า
0: วันอาทิตย์วันอาทิตย์เขาบอกว่าอย่างนี้บอกว่าฮัลโหลใช่นัดเปล่าเขาบอกว่าเพื่อนคือมีอะไรไหมครับแล้วเขาก็พูดว่าเดี๋ยวผมบอกให้เดี๋ยวเอาโทรศัพท์ไปให้นัดแต่ก็ไม่ได้ยินอีกเลยก็วาง
1: แล้วแม่จำเสียงนัดได้ไหมเป็นเสียงนัดหรือเปล่าม
0: ันแม่ก็ไม่แน่ใจอ่ะ
1: ไม่แน่ใจนะอ่ะแล้วก็วางไปบอกไม่ใช่นัดนะฮะแล้วจากนั้นล่ะครับ
0: ก็จากนั้นแม่ก็คือก็แล้วไม่ถ้าไม่ใช่มึงแล้วลูกกูจะไปกับใครเราก็ยังปักใจอยู่นั่นแหละ
1: ไม่แล้วหลังจากนั้นที่คุยกับนัดอีกไหม
8: แม่ก็โทรอีกวันจันทร์
0: โทรวันจันทร์โทรวันจันทร์ตอนเช้าราวแปดโมงถึงเก้าโมงแม่ก็โทรไปอีก
1: รับไหม
0: รับ
1: แล้วพูดอะไรเป็นนัดหรือยัง
0: เขาบอกว่าแม่ก็โทรไปว่าบอกนัดปลาล่ะผมไม่ได้อยู่กับปลาผมเลิกลากับปลาไปแล้วปลาก็รู้ว่าผมมีแฟนใหม่นัดก็รู้ว่าปลามีแฟนใหม่แต่แม่รู้อยู่แล้วว่าไอ้ปลามันก็ไม่ได้มีใครไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่กับผมครับขาดการติดต่อมาเป็นเดือนแล้ว
1: ขาดการติดต่อเป็นเดือนแล้ว
0: แล้วอย่างเงี้ยจะไม่ให้แม่แบบ
1: แล้วพอบอกขาดการติดต่อแม่บอกว่าไง
0: ก็ไม่ใช่แหละคือมันก็ไม่ใช่และตอนนั้นแม่ยังเชื่ออยู่ว่าแล้วลูกกูไปไหนวะนี่ขอพูดภาษา
1: ได้
0: แล้วลูกกูไปไหนวะทีนี้ก็ยอมรับว่าเก็บตัวไม่คุยกับใครทั้งนั้น แล้วใช้สมาธิค้นหาเพื่อนไอ้นัทในเฟซที่พอที่ว่าจะเชื่อมต่อไอ้นัทได้แต่เผอิญเพื่อนมันก็นะทุกคนจนแม่ไม่กล้าเข้าไปขออ่ะ
1: ทำไมอ่ะ
0: ก็คือแม่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสนิทกันหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอย่างนี้ไง
4: ก็พูดไงบ้าง
1: ติดต่อได้ไหม
0: ไม่ได้ไม่ได้คือแม่ไม่ได้กล้าคือแบบแม่ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร
1: โอเค
0: เลยแม่ก็เลยอีหลานสาวอ่ะมันจะนอนบ้านแม่นะทุกวันแล้วมันก็ถามว่านะท่าเย็นลองโทรไปถามพี่ใกล้ด้วยเพื่อให้ใกล้มันรู้อันนั้นคือมันมาบอกเย็นวันอาทิตย์ตอนมืดก็แม่ก็เลยว่าเอ้ยช่วงนี้ใกล้มันยุ่งมันกำลังรับปริญญาลูกมันอะไรเงี้ยแต่คือใจเราอะถ้าเราจะถามคือที่สุดท้ายคือที่ใกล
1: ้
0: เพราะว่าช่วงหลังอะน้องก็ไม่ได้ไปมาหาสู่ใบใกล้เพราะว่าลูกปลามันก็ทำงาน ไก่ก็ทำงานก็เลยก็ไม่คิดว่าจะไปบ้านไก
1: ่ครับ
0: คือที่สุดท้ายคือที่สุดท้ายเลยนะ
1: ไม่เป็นไรแม่ค่อยๆเล่านะใจเย็นๆนะแม่นะ
0: ที่สุดท้ายคืนนั้นแม่ก็นั่งงมทั้งคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนยอมรับเลยว่างมหาแม่มันพ่อมันลูกมันก็ไม่มีวี่แววในเฟซเลยเพราะว่าเล่นเฟซไม่ค่อยเก่ง
1: แล้วทีเนี้ยแม่ได้บอกไอ้นัดไหมในวันนั้นอะว่าม
0: ันยัง
1: นะยังอีกนะ
0: แล้วก็หลับไปเลยอะเอาไปหลับไปแล้วแล้วตอนเช้าแม่ก็เลยตัดสินใจพิมพ์ไปถามหลาน
1: ถามไก
0: ่
1: ถามว่า
0: วันจันทร์มันรอไม่ได้แล้วไงมันใจมันร้อนแล้วไก่อยู่ไหนไก่ก็ส่งรูปมาให้ดูช่วงที่เขารับปริญญากันแม่ก็เลยว่าทีแรกก็บอกกลับมาไรเลยไก่บอกว่าน่าจะเป็นเย็นๆหรือใบบ้านนี่แหละไม่เกินใบสามอะไรเงี้ยก็คุยกันโหใบสามเลยเลยอยู่ไม่ได้แล้วไงคือความรู้สึกคนเป็นแม
1: ่
0: มันกังวลแล้วอ่ะก็เลยบอกว่าถ้าเนียนใจพิมพ์ไปไก่นัทธาถามจริงป้าได้ไปหาเองไหมไปหาเองมั้งเปล่าไก่ก็ตอบว่านะตอนนี้หนูกำลังยุ่งนะเดี๋ยวหนูเข้าไปหานะตอนประมาณ3โมงถึง4โมงเดี๋ยวมีอะไรจะเล่าให้ฟังทีนี้เนี่ยพอหลานพิมพ์มาอย่างนี้ก็มันอยู่ไม่ได้แล้วอ่ะไก่เอ้ยบอกน้ำมาเลยเรื่องดีหรือไม่ดี
1: ไก่ถึงยอมบอกว่าไปกับไอ้นัท
0: ใช่
1: ถูกไหมล่ะ
0: เลยแม่ก็เลยอ๋อกูรู้แล้วมึงโกหกกูหนึ่ง
1: ไอ้นัทโกหกแล้วเพราะไอ้นัทบอกไม่ได้เจอกันมาเป็นเดือนแล้ว
0: ใช่โกหกกูแล้ว
1: แม่โทรกลับไปหาไอ้นัทอีกไหม
0: พิมพ์มันไม่อ่านเลยมันไม่อ่านแต่ตอนนั้นมันยังไม่บล็อกแม่แม่พิมพ์ไปเลยตั้งสติเลยว่าม
1: ึงมาเจอลูกกู
0: นัดเรารู้แล้วนะว่าเธอเป็นคนไปรับลูกเราที่บ้านในไก่บอกแต่แม่ยังไม่ได้บอกว่าเป็นกล้อง
1: แล้วมันอ่านไหม
0: อ่านเสร็จบล็อกไปเลย
3: เหมือนพอรู้ความจริงก็บอก
1: พอรู้ความจริงว่าแม่รู้แล้วเนี่ยมันบล็อกเลยนะ มันบล็อกเลยนะ
0: บล็อกไปเลย
1: ทีเนี้ยจากนั้นเดี๋ยวผมคุยกับทางนี้นิดนึงจากนั้นเนี่ยทำยังไงกันต่อพอมันบล็อกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราทำอะไรกันบ้าง
8: ก็หลังจากนั้นคืนวันนั้นเลยค่ะวันจันทร์ก็รวมนัดรวมที่บ้าน
0: รวมกันเลย
1: เดี๋ยวจะทีแป๊บนึงถามว่าอะไรยังไงต่อฮะ
8: ก็รวมกันก็หาช่องทางติดต่อว่าให้ใครช่วยเหลือได้บ้างค่ะ
1: ครับ
8: หนูก็ติดต่อพีระพีอีกทางก็ทางโน้นทางนี้หลายทางอะค่ะ
1: โอเคแล้วทางคุณไก่ทำอะไรอะ
3: ก็อยู่ด้วยกัน
8: อยู่ด้วยกัน
3: อยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเนี่ยค่ะก
8: ็รวบรวม
3: พีระพีคนแรกเลยค่ะ
0: วันแรกก็ไปนั่งคุยกันที่บ้านแม
1: ่โอเคพีระพีณนะตอนนี้พี่ไปตรวจสอบอะไรยังไงบ้างหลังจากที่รับการร้องเรียนกับเขามา
2: ก็คือพอได้รับการประสานงานจากกลุ่มญาติๆเขาเนี่ยก็ขอให้ผมช่วยเบื้องต้นผมก็ให้ส่งข้อมูลมาก่อนว่าชื่อของไอ้น้องนัทคืออะไรชื่อของไอ้น้องปลาใครบ้างเฟซเป็นใครเป็นใครอะไรประมาณนี้รถที่มารับคือหมายเลขทะเบียนอะไรประมาณนี
1: ้ทีมงานครับผมรบกวนช่วยเอารูปของทางคุณปลาขึ้นไว้ข้างๆจอเล็กๆไว้หน่อยเผื่อว่าใครเขาจะได้เห็นว่าคนนี้หายตัวไปจะได้แบบช่วยกันประสานตามหาไม่งั้นเขาคนเขาจะไม่ทราบกันอะว่าเรากำลังตามหาคนนี้อยู่นะฮะเชิญต่อครับ
2: พอหลังจากนั้นเนี่ยพอผมรวบรวมข้อมูลไม่ว่าจะเป็นรถของปลาไม่ว่าจะเป็นรถของนัดที่มารับปลาชื่อนามสกุลอะไรเงี้ยผมก็เช็คพอเช็คข้อมูลได้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็หาประวัติของนัดคืออะไรก็สอบถามจากพวกหมู่เพื่อนฝูงก็ได้มารู้ว่านัดเนี่ยมันมีคดีเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดนะครับที่ราชบุรีนะครับแล้วก็พฤติกรรมของปลาเนี่ยเป็นยังไงก็สอบถามจากลูกด้วยญาติด้วยเพื่อนด้วยแม่ด้วยอะไรประมาณนี้ว่าไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของปลาเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับพอได้ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยเนี่ยผมก็ใช้ข้อมูลทั้งหมดที่ผมมีอยู่เนี่ยส่งต่อข้อมูลประสานกับทางสภ.ลาดหญ้านะครับแล้วก็ผู้การจังหวัดกาญจนบุรีว่าข้อมูลเนี่ยเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะครับทีนี้แม่เนี่ยไปแจ้งความวันที่31ก็คือวันจันทร์31สิงหาคมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณแม่เนี่ยไม่ได้รับการประสานงานจากทางเจ้าที่ตำรวจที่ไปแจ้งความเขาก็
1: ไปแจ้งที่ไหน
2: บ่นสภ.ลาดหญ้า
1: ลาดหญ้านะ
2: นะครับสภ.ลาดหญ้าจังหวัดกาญจนบุรีแต่ในขณะที่ตำรวจได้รับแจ้งความเนี่ยตำรวจเนี่ยได้ทำงานไปแล้ว นะครับว่ามีการไปไล่กล้องยังไงอะไรเนี่ยเขาไปทำงานเรียบร้อย
1: แล้วในระหว่างนั้น
2: แต่เขาเนี่ยไม่ได้มาแจ้งให้ทางแม่เนี่ยทราบ
1: เพราะเขาขอสืบเบื้องต้นของเขา
2: ใช่ใช่เขาก็จะสืบในทางลับเพื่อไม่ให้มีการตื่นตัวกันหรืออะไรประมาณนั้นนะครับทีนี้พอแม่เนี่ยก็เริ่มกังวลนะครับกับพวกญาติญาติเนี่ยเริ่มกังวลก็มาหาผมก็รีบประสานงานแล้วก็ได้ข้อมูลอะไรก็พยายามจะเล่าให้เพื่อนๆเขาฟังให้แม่เนี่ยฟังนะว่าตอนนี้เจออย่างนี้แล้วนะเจออย่างนี้แล้วนะครับเพื่อที่จะให้แม่เนี่ยเบาใจกังวลใจเพราะว่าเจอทีไรก็เป็นลมเจอทีไรก็เป็นลมนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดคือลูกนะครับลูกเนี่ยก็จะหยุดโรงเรียนด้วยติดต่อแม่ไม่ได้ด้วยคือมันเห็นสภาพตรงนั้นแล้วมันหดหู่ไปหมดไม่รู้ว่าลูกไปยังไงอะไรไปยังไงนะครับก็จนได้ไปเจอว่ารถเนี่ยอยู่ที่เชียงใหม
1: ่เช็คไปจนกระทั่งไปเจอว่าอยู่เชียงใหม่จริงจริง
2: ใช่
1: นะเอ้ารถขึ้นมาไปอยู่เชียงใหม่ก็คือเช็คจากภาพของกล้องวงจรปิด
2: ใช่ครับผม
1: จากทางตำรวจคันนี้นะนี่ครับผู้ชมครับไอ้นี่มันเบอร์อะไรวะอันเนี้ย
2: เป็นทะเบียนรถ
1: อ๋อเป็นทะเบียนรถนะ
2: กไก่ลอลิง9617หมวดก็คือพิษณุโลก
1: อันนี้นะ
2: ครับผมแต่กล้องอันนี้นะที่จับได้ก็คืออยู่ตรงแถวอนุโนไทยอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม
1: ่เชียงดาวนะ
2: ครับในว
1: ัน
2: ที
1: ่
2: 29
1: ครับ
2: สิงหาคมนะครับแต่คนในรถเนี่ยเราไม่เห็น
1: กี่โมงนะที่เจอพี่บ่าย2โมง
2: ประมาณนั้น
1: บ่าย2โมงบ่าย3โมงนี่3โมง34
2: ครับแล้วรถคันนี้ก็จะวิ่งวนไปวนมาอยู่ในพื้นที่อำเภอเชียงดาวนะครับในวันที่31ด้วย
1: ครับ
2: นะครับแต่ด่านสุดท้ายเนี่ยในด่านจุดที่อรุณโนไทยเนี่ยคือมันอยู่ติดกับชายแดนตรงอำเภอเชียงดาวเลยนะครับ
1: ชายแดนนะ
2: ใช่อยู่ติดชายแดนเลยนะครับ
1: โอ้
2: ทีนี้ผมก็ได้เอาข้อมูลพวกนี้ก็ส่งให้กับทางเจ้าที่ตำรวจแต่เจ้าที่ตำรวจก็มีอยู่แล้วแหละนะครับก็ร่วมกันประสานข้อมูลกันอยู่นะครับ
1: ก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงคุณผู้ชมครับคือเอาเป็นว่าณตอนนี้เบาะแสล่าสุดที่ได้มานะฮะรถคันที่ทางฝั่งไอ้นัทขับไปรับลูกปลาในคืนวันที่28ไปปรากฏอยู่ที่เชียงดาวที่เชียงใหม่คันนี้นะฮะในเวลาประมาณสักบ่าย2โมงกว่าบ่าย3โมงกว่าขับวนอยู่ตามตะเข็บชายแดนแถวนั้นแหละขับวนอยู่เพราะกล้องมันจับได้หลายจุด
2: ครับ
1: ถูกไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วหายไป
2: ใช่ครับ
1: โอเคพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาคุณผู้ชมครับ
9: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
10: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังมาฟิตกับรายการใหม่ Golf Weekend กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคล
11: สวัสดีชาววิทยุครอบครัวข่าวครับผมศิรสิทธิ์ประทีปมงคลโปรนาวนะครับเคยมาร่วมกวนด้วยกันที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz นะครับ
10: เริ่มทีออฟเสาร์ที่2พฤษภาคมบ่ายโมงแล้วเจอกันทุกช่องทางไลฟ์ของวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.นฤพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับที่ 5:30 ถึง 7:00 นโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ที่ 5:30 ถึง 7:00 นทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
9: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: กลับมาสู่รายการโหนกระแสท่านผู้ชมครับเรายังตามหาเบาะแสของคุณปลาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับแล้วก็มีลูกชายนะครับหายตัวออกจากบ้านไปเนี่ยตั้งแต่28สิงหาคม69หายไปเนี่ยตรงวันนี้7วันละนะฮะตามไม่ได้คุณผู้ชมครับติดต่อไม่ได้ปรากฏว่าเธอเองเนี่ยออกไปกับคนชื่อนัทนัทเป็นใครคุณผู้ชมครับนัทเนี่ยคืออดีตคนที่เคยคบหาหรือรู้จักกันมาในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วในนัทเนี่ยติดคุกไปเรื่องของยาเสพติดแล้วกลับออกมาใหม่แล้วก็ติดต่อมาที่ลูกปลาใหม่มีการพูดคุยกันได้ไม่นานแล้วครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าในนัทลูกปลาในวันที่28สิงหาคมนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยจะมารับที่บ้านของคุณไก่ก็คือนั่งอยู่ตรงนี้แหละครับลูกปลาขับรถไปทิ้งไว้ที่บ้านคุณไก่ แล้วนั่งรถไปกับในนัดก็คือคันนี้ฮะเป็นกระบะมิตซูบิชิสีออกขาวครีมทะเบียนนะครับกอไก่ลอลิง9617นี่นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยทางฝั่งของตัวลูกปลาเนี่ยติดต่อไม่ได้นะครับพยายามส่งข้อความไปลูกปลาอ่านในช่วงแรกแล้วก็ไม่อ่านอีกเลยติดต่อไม่ได้อีกเลยคุณแม่ก็เลยพยายามติดต่อไปหาในนัดผ่านทาง Messenger ตอนแรกในนัดไม่ได้รับโทรศัพท์แต่บอกว่าเป็นคนอื่นรับแทนบอกเป็นเพื่อนของในนัดในคืนวันที่28หรือเข้า29ด้วยซ้ำไปใช่มั้ยฮะ29ใช่มั้ย
3: ค
1: ่
3: ะ
1: เสร็จปุ๊บปรากฏว่าหลังจากนั้นฮะวันจันทร์30คุณแม่เนี่ยติดต่อไปที่ในนัดจนกระทั่งทราบว่าในนัดเนี่ยรับโทรศัพท์แล้วบอกเลยบอกว่าผมไม่เจอลูกคุณแม่มานานแล้วไม่เจอเป็นเดือนแล้วไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่เจอกันตอนนั้นคุณแม่ยังไม่รู้ครับว่านัดเนี่ยมารับลูกสาวไปเพราะไก่ยังไม่ได้บอกแม่เข้าใจลูกเนี่ยไม่รู้หายไปไหนแต่เหมือนกับอยากจะโทรไปถามนัดน่ะนัดบอกไม่เจอเขาก็เชื่อนะเพราะเขาไม่รู้เงาไปกับนัดจริงหรือเปล่าจนกระทั่งอีกวันนึงแล้วฮะทางไก่ถึงได้มาบอกแม่ว่าแม่ไอ้ลูกปลาเนี่ยมันไปกับนัดนะแม่ถึงรู้เลยว่าไอ้นัดเนี่ยโกหกแล้วแม่ก็เลยส่งข้อความบอกว่าทางเรารู้หมดแล้วนะว่าคุณมารับลูกสาวฉันไปมันมีกล้องวงจรปิดอยู่พอในนัดอ่านปั้งในนัดบล็อกทุกสิ่งหมดเลยหลังจากนั้นทุกคนก็เลยมาร้องทางฝั่งของพี่ระพีชำนาญเรือพี่ระพีก็มีการประสานงานนะฮะจนกระทั่งมีการไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดจนกระทั่งไปเจอแหละครับว่ามีรถคันนี้รถของในนัดไปวิ่งอยู่นะฮะที่อรุณโนไทยนะครับแล้วก็ตรวจสอบไปจนถึงเจอว่าอยู่เชียงดงเชียงดาวอยู่ตามตะเข็บชายแดนแล้วขับวนอยู่อย่างนั้นนะฮะเนี่ยครับวันที่31ดูไปจนถึงทุ่มหนึ่งเลยนะก็อยู่แถวนั้นแล้วก็หายไปถูกไหมครับโอ้ไอ้ตรงจุดนั้นมันน่ากลัวไหมพี่แต้ม
4: คือน่ากลัวอยู่แล้วตะเข็บชายแดนเนี่ยแต่นี่อย่างนี้ครับในจากการสืบสวนเนี่ยผมว่าคิดว่ามีภาพของไอ้เนี่ยออกไปฝั่งโน้น
1: ฮะตอนนี้เหรอครับ
4: ครับมีภาพแต่ว่าม
1: ีภาพของในนัดนะ
4: ครับ
1: ออกไปฝั่งนู้นแล้วนะ
4: แต่ภาพกลับไม่มีตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยตอนนี้เราพบรถแล้วพบรถจอดอยู่ที่เชียงดาวนะครับ
1: รถจอดอยู่เชียงดาวตอนนี้เจอแล้วนะ
4: เจอแล้วคือหลังจากเจอเนี่ยตำรวจเขาก็ใช้เทคนิคล้อมอยู่เพื่อคิดว่ามันจะกลับมาใช่ไหมครับแต่ว่าไม่กลับมาตอนนี้ผมก็เลยประสานกับตำรวจว่าให้ตำรวจเนี่ยไปตรวจพิสูจน์ที่รถเพราะเราอาจจะเจอร่องรอยพยานหลักฐานอะไรบ้างถ้าเราคิดไม่ดีนะถ้าเกิดจะต้องเกิด
1: เหตุอะไรขึ้นมาม
4: ีเหตุอะไรขึ้นมาเราจะได้รู้ว่าน้องนี่ยังอยู่ไหมอะไรไหมและจะมีร่องรอยพยานหลักฐานอะไรไหมเพราะไม่มีภาพที่น้องไปฝั่งนู้นแสดงว่าน้องต้องอยู่ฝั่งนี
1: ้
4: ใช่ไหมตอนนี้พอฝั่งนี้น้องเป็นอะไรหรือเปล่าไอ้ตัวเนี้ยตำรวจต้องทำการสืบสวนตอนนี้ตำรวจกำลังทำอยู
1: ่ทีเนี้ยเดี๋ยวตอนพักเบรกไปอาจจะให้พี่แต้มลองเช็คหน่อยว่าตอนที่มันข้ามไปเนี่ยมันข้ามไปคนเดียวหรือเปล่า
4: ครับ
1: เพราะรถอยู่นี่นะฮะแต่ตัวคนเนี่ยข้ามไปแล้วเท่าที่ทราบมาล่าสุดนะข้ามไปแล้วครับแต่ไม่รู้ว่าไอ้นัดเนี่ยข้ามไปคนเดียวหรือไปกับผู้หญิงด้วย
4: แต่ผู้หญิงไม่ได้ไป
1: ฮะ
4: ผู้หญิงไม่ได้ไปนัดไปแต่ผู้หญิงไม่มีภาพไปแสดงว่าผู้หญิงอยู่ฝั่งนี้ตอนนี้อยู่ยังไงล่ะ
0: ไม่โอเค
4: ครับต้อง
1: ไม่โอเคละ
0: ไม่โอเค
1: เดี๋ยวแม่ใจเย็นดมก่อนแม่ดมยาก่อน
4: ใจเย็นมันอาจจะไม่มีเรื่องร้ายก็ได
0: ้ถ้าอยู่ฝั่งนี้ทำไมติดต่อลูกไม่ได
1: ้เดี๋ยวใจเย็นแม่เดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะอันนี้คือล่าสุดที่เขาแจ้งที่แม่มา
0: ช่วยแล้ว
1: ใจเย็นแม่เอางี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฮะสักครู่เดียวครับคุณผู้ชมครับ
12: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
13: กลับมาอีกครั้งกับรายการวาไรตี้แข่งขันทักษะอาหารไทยพร้อมแล้วกับการเปิดครัวไทยนิยมต้อนรับแขกรับเชิญดาราศิลปินเซเลบริตี้อินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาฟาดฟันกันในสมรภูมิการแข่งขันทักษะอาหารไทยซีซั่นนี้การแข่งขันจะสนุกสนานโหดมันฮามากยิ่งขึ้นมาร่วมสัมผัสเสน่ห์ของอาหารไทยในทุกมิติกับรายการชมอร่อยชิงแชมป์ซีซั่น2สามารถรับชมและอัปเดตคอนเทนต์ปังๆได้ที่ Facebook ไทยนิยมทีวีและ YouTube Search Group Official
14: Thank you. กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
15: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
16: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: กลับมาสู่รายการโหนกระแสคุณผู้ชมครับล่าสุดให้คุณแม่ลงไปพักแล้วนะครับเพราะว่าแกเครียดมากนะฮะก็ผมขออนุญาตเดี๋ยวผมไล่เรียงเหตุการณ์ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคุณผู้ชมครับคือคุณปลาเองเนี่ยหายออกจากบ้านไปนะครับก็คือ28สิงหาคมนะครับตอนที่หายไปเนี่ยบุคคลที่มารับไปชื่อว่านายนัทนะครับมีภาพจากกล้องวงจรปิดบ้านของคุณไก่จับเอาไว้ได้คือคุณปลาเองเนี่ยไม่ได้เล่าให้คุณแม่ฟังมาก่อนว่าคบหากันในนัดอยู่คุณปลาเองเป็นบุคคลที่มีลูกแล้วนะฮะแล้วก็ได้มีการแยกทางกับอดีตสามีไปก็ดูแลลูกคนเดียวตั้งแต่เล็กแล้วครับคุณชมครับแล้วก็รักลูกมากนะฮะคือไปส่งลูกตลอดตอนเช้าจนกระทั่งทางฝั่งของตัวนายนัทเนี่ยเข้ามามีส่วนผูกพันในชีวิตนายนัทมีประวัติเคยติดคุกมาก่อนนะฮะแล้วก็ออกมาเมื่อไม่นานก็กลับมาพูดคุยกับทางคุณปลาได้ประมาณสัก5เดือนจากนั้นครับก็มีการตกลงกับคุณปลาว่าจะมารับคุณปลาที่บ้านคุณไก่แล้วจะพาไปเที่ยวเชียงใหม่หลังจากนั้นคุณปลาเองก็นำรถของคุณปลาเองเนี่ยนะครับมาจอดเอาไว้ที่บ้านของคุณไก่โดยการบอกแม่ว่าจะไปธุระต่างจังหวัดซึ่งก็ไม่ได้บอกว่าไปกับนายนัทนี่คือรถของคุณปลานะครับจากนั้นเนี่ยในคืนเดียวกันครับคือ28สิงหาคมเวลาประมาณสัก4ทุ่มนายนัทขับรถกระบะมิตซูบิชิทะเบียนกไก่รดิง9617ไปรับคุณลูกปลานะครับที่บ้านของคุณไก่จากนั้นเนี่ยก็มีการบอกคุณไก่ว่าจะไปเที่ยวเชียงใหม่คุณไก่ก็บอกว่าบอกแม่ของปลาหรือยังทางปลาก็บอกว่าบอกแล้วคุณไก่ก็ไม่ได้เฉลียวใจอะไรนะครับจนกระทั่งทางนัดกับลูกปลาเนี่ยเขาก็ออกไปด้วยกันสุดท้ายแล้วครับ30คุณไก่ติดต่อไปหาทางฝั่งคุณปลาคุณปลาอ่านไลน์นะฮะปรากฏว่าไม่ตอบกลับเนี่ยนะฮะไม่ตอบกลับนะครับก็เลยมีการต่อว่าต่อขานว่าทำไมถึงไม่ตอบกลับนู่นนี่นั่นนะฮะแต่ก็ยังไม่ได้เฉลียวใจอะไรจนกระทั่งคุณแม่เนี่ยเป็นห่วงก็เลยมีการประสานไปที่คุณนัทนะฮะว่าไปกับปลาหรือเปล่าตอนแรกเนี่ยคนรับโทรศัพท์เขาบอกว่าเขาไม่ใช่นัทแต่เป็นเพื่อนนัทหลังจากนั้นแม่ก็กังวลกังวายใจนะฮะวันรุ่งขึ้นอีกวันนึงคือวันจันทร์โทรไปอีกนะฮะปรากฏว่าทางฝั่งคุณนัทรับคุณนัทบอกเลยว่าผมไม่ได้เจอปลามาเป็นเดือนๆแล้วเลิกกันไปตั้งนานแล้วแม่จะมาถามอะไรผมแม่ก็รู้นี่ว่าผมมีแฟนใหม่ไปแล้วปลาก็มีแฟนใหม่ไปแล้วแม่มาถามอะไรผมหลังจากนั้นก็วางหูไปแม่เชื่อนะฮะเพราะแม่ไม่รู้ไงว่าปลาเนี่ยไปกับ นัทจนกระทั่งแม่ไปถามไก่เนี่ยนะฮะไก่ถึงได้เล่าให้ฟังบอกว่าแม่ปลาเนี่ยมันไปกับนัทนะแม่ถึงตกใจว่าอ้าวไอ้นัทโกหกทั้งหมดเลยแม่ก็เลยส่งข้อความไปถามไอ้นัทบอกว่านัทฉันรู้มาแล้วนะว่าเธอพาลูกฉันไปเพราะมีกล้องวงจรปิดด้วยฉันดูหมดแล้วไอ้นัทเห็นว่าแม่รู้ปุ๊บเนี่ยอ่านข้อความเสร็จปุ๊บบล็อกทุกช่องทางหลังจากนั้นทุกคนก็ไปแจ้งความครับที่สภ.ท่าเรือท่าเรือก็พยายามตามหานะฮะ
2: สภ.ลาดย่า
1: ลาดย่าขออภัยไปที่ลาดย่าปรากฏทั้งพี่ระพีชำนาญเรือแกก็ได้รับการร้องเรียนนะทางฝั่งของตัวคุณโรส ก็ได้มีการตรวจสอบนะครับแล้วก็ถึงได้รู้นะครับว่ารถของในนัทเองเนี่ยนะครับไปวิ่งอยู่ที่เชียงดาวแล้วก็อยู่แถวตะเก็บชายแดนเนี่ยฮะมันแปลกคุณผู้ชมครับเพราะข้อมูลล่าสุดเนี่ยเขาได้มีการปักธงกันไว้อยู่แล้วนะคุณผู้ชมครับว่าไอ้นัทเนี่ยมันมีส่วนพัวพันกับยาเสพติดเมื่อกี้ตอนเพื่อนเล่าให้ผมฟังก่อนเข้ารายการเพื่อนบอกว่าไงนะตูโบอ่ะไอ้นัทมันทำไมนะ
17: พูดได้เหรอพี
1: ่พูดได้ใช่ไหม
2: น่าจะได้
17: แต่ไอ้นี่หนูไหมเราพูดแบบนั้นอ่ะ
1: มันจะไอ้นี่หนูไหม
17: คำที่พูดกับพี่เมื่อกี้เนี่ย
1: มันมีส่วนผูกพันกับยาเสพติด
17: ประโยคให้หนูพูดอ่ะ
1: พูดว่าอะไรวะ
4: ไม่เป็นไรมาโดนอยู่แล้ว
1: ฮะอ๋อผมพูดเองไอ้นัทมึงบิดยาเข้ามาไปบิดยาเข้ามาจากข้อมูลที่ได้มาได้ข้อมูลจากไหนพี่ว่ามันบิดยาเข้ามา
2: ก็เช็คในวงการที่ จังหวัดราชบุรีเนี่ยนะครับก็โซนตรงเนี้ยมันหรือกลุ่มบุคคลพวกเนี้ยมันจะมีลักษณะนิสัยที่ทำลักษณะแบบนี
1: ้
2: ครับ
1: ครับ
2: ทีนี้ก็เลยมั่นใจว่าถ้าไปตรงแนวชายแดนตรงนั้นถ้าไม่เอารถที่ถูกยกเลิกทะเบียนเนี่ยไปขายก็น่าจะไปเรื่องนี้หรืออีกทางหนึ่งก็คือในระหว่างทางเนี่ยทะเลาะ กับน้องปานะครับก็คือที่วิเคราะห์กันไว้จากข้อมูลพื้นฐานที่ผมมีอยู่
1: ปรากฏว่าล่าสุดพี่แต้มมีโอกาสเช็คกับทางเจ้าหน้าที
4: ่ครับ
1: นะฮะพี่แต้มก็บอกว่า
4: ก็ได้ข้อมูลพอสมควรแต่อะไรที่พูดได้ก็พูด
1: ครับเอาที่พูดได้นะฮะพูดได้นี่พี่แต้มเป็นตำรวจอยู่แล้วเขารู้ว่าเขาจะต้องพูดอะไรได้อะไรไม่ได้นะฮะเอาที่พูดได้คือพี่แต้มบอกเมื่อกี้บอกว่ามันมีในนัดเองเนี่ยข้ามไปฝั่งนึง
4: คือก็ตรวจสอบทางเทคนิคก็เห็นแล้วว่าในนัดเนี่ยได้เดินทางไปฝั่งนู้นยังไม่ได้กลับไปกับเพื่อน3คน
1: เพื่อนมีผู้หญิงไหมฮะ
4: ไม่มี
1: ไม่มีผู้หญิงนะ
4: น้องปาไม่มีน้องปาไม่ได้ร่วมไปด้วย
1: ครับ
4: แต่นี้พอไม่ได้ร่วมไปด้วยเราดูจากไทม์ไลน์แล้วเนี่ยน้องติดต่อไม่ได้ตั้งแต่น่าจะวันอาทิตย์ใช่ไหมวันอาทิตย์แสดงว่าวันอาทิตย์เนี่ยการควบคุมโทรศัพท์หรือน้องอาจจะอะไรกับน้องอะไรกันคงตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วเห็นไหมครับอันนี้เองเนี่ยมันจึงทำให้เห็นว่าตำรวจเขาสงสัยเขาก็จริงๆตำรวจก็มีวิธีทำหลายอย่างนะแต่เราบอกไม่ได
1: ้ครับ
4: ทำหลายอย่างแต่ตอนนี้เขาเจอรถแล้วเขาไม่ตามไอ้คนนั้นเพื่อนนั้นไม่กลับมาเขาก็เอารถมาตรวจสอบผมก็บอกว่าให้น้องบอกพอถอทางนี้ให้ไปรวบรวมพยานหลักฐานเพราะไอ้รวบรวมพยานหลักฐานโดยเร็วเนี่ยมันสามารถจะรู้ได้ว่าน้องเป็นอะไรหรือไม่เป็นไรตอนนี้ตำรวจเขาไปทำแล้วเดี๋ยวเขาจะตรวจสอบตรวจพิสูจน์เพื่อจะหันว่าเกิดถ้าเกิดมันมีเรื่องการทำร้ายร่างกายล่องรอยกันทำร้ายร่างกายหรืออะไรในรถอาจจะมีหรือเอาพูดตรงๆถ้าคิดเลยไปถ้ามีอะไรถึงกับชีวิตหรืออะไรต่างๆมันก็อาจจะมีล่องรอยหรืออะไรต่างๆก็จะสามารถเราก็จะได้วิเคราะห์ได้ว่าน้องปลาตัวนี้อยู่ในฐานะอะไรนะซึ่งตอนนี้ก็ตำรวจเขาทำละ
1: แล้วหลังจากนี้มันต้องทำยังไงต่อเนี่ยพี่แต้ม
4: ก็ตำรวจก็ต้องสืบไปแล้วตอนนี้ผมคิดว่าการเข้าไปเนี่ยมันตอนอย่าพูดแล้วเอาว่าตำรวจเขาก็เตรียมความพร้อมอยู่แล้วล่ะ
1: แต่เรื่องทางการชมครับคือบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสืบสวนสอบสวน
4: แต่ทางการสอบสวนทางสำนวนเนี่ยตำรวจก็ทำก็เป็นลึกละไปลึกมากเพราะว่าได้คุยกับน้องเขาแล้วว่าได้ทำไปลึกละไปลึกแล้วแต่เขาก็ประเมินว่าไอ้น้องอาจจะยังมีชีวิตอยู่อาจจะอยู่ที่นี่โดนบล็อกตัวไว้ไหมยึดโทรศัพท์ไว้ไหมเพื่องานฝั่งนู้นจะสำเร็จนะครับก็อาจจะเป็นไม่ได้แต่มุมนึงในทางรู้สึกก็มันสงสัยมากการที่จะคุมตัวคนทั้งคนเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายหรือบอกบางคนจะเอาตัวไปแลกผมว่ายากการจะเอาตัวไปแลกไปเป็นตัวประกันของเนี่ยมันไม่เคยมี
1: คือหมายความว่ามีตอนแรกอาจจะมีคนสงสัยว่าเขาจะเอาลูกปลาเนี่ยไปแลกตัวไปแลกยา
4: ผมว่าเป็นไปไม่ได้
1: หรือไปแลกกับการบิดยาฝั่งนู้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้
4: มันไม่มีทางไอ้ฝั่งนู้นไม่เอาตัวหรอกมันจะเอาตัวอะไรคนน้องมีค่าอะไรล่ะแล้วยิ่งถ้าน้องบอกว่าไอ้นี่ไม่ใช่เมียจริงเป็นแบบคบๆอย่างเงี้ยมันไม่ไอ้พวกนั้นไม่เอาหรอกจะเอาอะไรไม่มีค่า
1: ไอ้ทางฝั่งนู้นไม่เอาหรอก
4: ไม่เอาหรอก
1: แต่ต้องอยู่ฝั่งนี้แหละ
4: ฝั่งนี้ผมกลัวว่าระหว่างไปหรือระหว่างคุยอะไรจะให้น้องปลาทำอะไรน้องปลาไม่ทำอะไรแล้วมันมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าไอ้ตัวนี
1: ้มันทำอะไรรุนแรงหรือเปล่า
4: เออตัวนี้เราต้องคิดแต่ว่าเอามันก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากก็ต้องรอตัวนี
1: ้
4: และการในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นชายแดนมันป่าเขาเนี่ยมันสามารถจะไอ้พวกนี้มันจะคิดทำอะไรก็ได้เนี่ยเดี๋ยว
1: ผมยังไม่เข้าใจว่าแล้วมันจะมาหลอกลูกปลาไปทำไมมันจะเอาไปด้วยทำไม
4: ก็ผมว่าตอนแรกก็คงคิดว่าเอาไปก็เป็นเพื่อนกันเพราะ
1: นั่งไปเป็นเพื่อน
4: เชียงใหม่เพราะเขาก็บอกนี่จะไปเชียงใหม่ใช่ไหมไปเชียงใหม่แต่นี่พอไปถึงแล้วเนี่ยผมว่าตอนหลอกไปก็เพื่อให้ไปเชียงใหม่ด้วยกันเพื่อนลูกปลาไม่ตื่นเต้นอะไรหรือไม่หวาดกลัวแต่ไปถึงนู่นเนี่ยพอไปถึงไอ้เจอพรรคพวกแล้วเนี่ยความคิดมันอาจจะเปลี่ยนละจะมาหรืออาจจะให้ลงปลาทำอะไรลงปลาไม่ยอมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าจะไปทำอะไรทำไมต้องเอาตัวน้องปลาบล็อกไว้ผมว่าไม่ใช่เราบล็อกไว้เพื่อเหตุการณ์อย่างอื่นผมว่าไม่ใช
1: ่สมมติเราคิดไอ้นัดมันอาจจะพูด ข้อมูลสำคัญให้ปลาฟังว่าเออมันมาอย่างเงี้ยเป็นนี้อย่างนี้แล้วไงเดี๋ยวปลาอยู่ที่นี่นะขังไว้แล้วไอ้นัดข้ามไป
4: จะขังยังไงจะขังว่าต้อง
1: ขังไว้ที่โรงแรมแล้วก็มีโทรศัพท์ไปเป็นไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหม
4: ขังโรงแรมไม่ได้หรอกขังโรงแรมเขาต้องเดินออกมาถ้าขังกงขังมันจะทำได้ไง
1: มันก็ไม่ได้
4: รู้จะให้พรรคพวกควบคุมไว้
1: เป็นไม่ได้ไหมให้พรรคพวกควบคุมตัวไม่ได้ไหม
4: มันต้องหมูมันต้องใช้พละพลังเยอะนะก็ต้องใช้ไอ้กำลังนะไม่ใช่ร่างกายนะแต่ว่ามันต้องใช้คนหลายคนนะต้องเฝ้าคนนะไม่ใช่
1: ไม่ใช่เหมือนในหนัง
4: ใส่กงอะไรอย่างงี้ไม่ใช่อ่ะมันยาก
1: พี่ระพีมองยังไง
2: ก็จากที่ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยนะครับผมตอนแรกผมก็วิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของรถนะครับที่จะเอาข้ามไปขายฝั่งนู้นหรือไม่นะครับเพราะว่ารถเนี่ยมันถูกยกเลิกทะเบียน
4: แต่รถมันเก่าแล้ว
2: ใช่ครับ
4: คงไม่
2: พอรู้ว่ารถอยู่ฝั่งนี้แล้วเนี่ยก็ประเด็นนี้ก็ต้องตัดออกไปนะครับส่วนประเด็นในเรื่องของยาที่จะไปแลกตัวก็อย่างที่ท่านผู้การแต้บอกนะครับว่ามันน่าจะไม่มีแบบนั้นนะครับทีนี้ตอนนี้ผมมาให้น้ำหนักเกี่ยวกับเรื่องของตอนที่ในระหว่างทางเนี่ยที่ไปกันเนี่ยนัดเนี่ยก็อาจจะพาน้องปลาเนี่ยไปเที่ยวเชียงใหม่นั่นแหละเพราะว่าน้องปลาเนี่ยมีความฝันที่อยากจะไปเที่ยวเชียงใหม่อยู่แล้วไอ้น้องนัทมันก็คงจะไปด้วย
4: น้องที่บอกว่ามีภาพเขาขับวนอยู่
2: ในเชียงดาว
4: เชียงดาวนั้นเราต้องคิดว่าเขาวนเพื่ออะไร
2: ใช่ครับ
4: วนเพื่ออะไร
2: ใช่ครับ
4: มาคนเราถ้าจะไปถึงจุดก็ไปถึงที่แล้วก็จอดไปติดต
2: ่
4: อแต่ถ้าวนไปเรื่อยเนี่ยมันวนเพื่ออะไร
2: ใช่ครับ
4: ตัวเนี้ย
1: เออมันวนทำไมวะจริงๆนะคุณผู้ชมลองดูเนี่ยคือมันขับรถไปเนี่ยพอไปอยู่ที่อรุโนไทยเนี่ยนะฮะมันวนเนี่ยนี่คือเชียงดาวใช่ไหมพี
2: ่เชียงดาวครับอำเภอเชียงดาว
1: เชียงดาวนะแล้วมันก็วนอยู่เนี่ยตั้งแต่บ่ายสามคุณผู้ชมมันขับตั้งแต่บ่ายสามโมงครึ่ง
2: เนี่ย
1: อันนี้บ่ายสองโมงครึ่ง
2: มันจะมีแก่งเต้าในวันที่29เห็นไหมครับ
1: อ
2: รุโนไทยเห็นไหมครับนั่นคือจุดกล้อง
1: เนี่ยนะฮะ15 34 29เดือน8นะครับแล้วก็มาวันที่เท่าไหร่นี่
2: 31
1: 31นะ 19:23 นาที
2: มันหายไป2วัน
1: แล้วก็โผล่มา
2: ใช่โผล่มาวันที่31
4: เขาพบรถวันที่3
1: พบรถวันที่3นะฮะ
4: ที่3
1: แล้วก็เนี่ย19ใน19:46ก็คือทุ่ม46อ่ะ31มีอีกไหมฮะนี่สุดท้ายนะมันวนอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็เอารถไปจอดทิ้งไว้หายไป
4: ไปแล้วก
1: ็แล้วตำรวจไปเจอ
4: แล้วเขาก็คุมไว้ก็ว่าถ้าเกิดเมารถเขาก็จะจับแต่นี่ปรากฏมันไม่มาแล้ว
1: มันไม่กลับมามันทิ้งเลย
4: เขาก็จะเอารถมาเพื่อชันสูตรเพื่อไปหาตรวจพิสูจน์ว่ามันมีร่องรอยอะไรไหม
1: แต่มันมีสัญญาณมือถือของคุณลูกปลาเนี่ยเปิดครั้งสุดท้ายคือ1วันที่1นี่นะฮะสามารถติดต่อได้แล้วในขณะนี้คือ1กันยายน10โมง39นาที
2: ก็คือวันอังคาร
1: คือวันอังคารวันนี้มันวันศุกร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์3วันเปิดไปเมื่อ3วันก่อน
4: 3กันยาวันที่เท่าไหร่
1: อะไรนะอันนี
3: ้มันเป็นอีกเบอร์ที่ว่าแม่เขาสงสัยว่าม
17: ันมี
2: เบอร์ของ ปลาม
17: ันเป็นเบอร์สำรองอ่ะ
2: เป็นเบอร์สำรองของปลา
3: เหมือนปลาเขาใช้อยู่2เบอร์แต่เบอร์เนี้ยมันเปิดปิด
1: ๆเขาเอาไปด้วยใช่ไหม
3: ไม่ทราบ
1: เขาเอาไปด้วยหรือเปล่าแต่ที่บ้านไม่มีใช่ไหม
3: ค่ะไม่มีค่ะวันนี้น
1: ะอ๋อเอาไปสองเบอร์เขาเอาไปสองเบอร์เลยเอาไปสองเบอร์นี่บอกนะฮะเขาไปสองเบอร์เนี่ยนะฮะแล้วเขาติดต่อกับลูกได้เมื่อไหร่นะที่เขาบอกลูกกับไปต่างจังหวัดอะ
3: คืนวันที่28นั่นแหละค่ะที่เขาก่อนจะออกมาบ้านหนูอะ
1: คืน28อันนี้นะบอกลูกนะอันนี้เขาพิมพ์กับลูกเขา
3: พิมพ์แชทสุดท้ายแล้ว
1: แม่ไปธุระนะกลับวันอาทิตย์แม่เอาตังค์ให้หนู400สั่งของเซเว่นแล้วน้ำแข็งอยู่ในตู้เย็น
3: ค่ะนั่นคือแชทสุดท้าย
1: นี่คือแชทสุดท้ายนะครับลูกตอบโอเค
3: แล้วหลังจากน
1: ั้
3: น
1: แล้วลูกก็โทรไป
3: ไม่ได
1: ้เลยแล้วลูกถามบอกกลับหรือยังไม่ตอบลูกแล้วโทรไปไม่รับแล้วลูกบอกหายไปไหนแล้วส่งหัวใจให้แม่แม่ไม่ตอบไม่อ่านลูกพยายามโทรไปไม่รับโอ
4: ้พบรถวันที่3ก็เมื่อวานเอง
2: ใช่ครับ
1: เมื่อวานวันที่3พบเมื่อวานเนอะ
4: พบเมื่อวาน
1: แล้วพี่จะทำยังไงต่อตอนนี้
2: ก็พยายามจะมีข้อมูลอะไรก็พยายามจะมอบให้ทางเจ้าที่ตำรวจไปดำเนินการต่อเพราะว่าบางส่วนเนี่ยเราไม่สามารถทำได้นะครับทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเขาน่าจะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทำได้ดีกว่าเรานะครับ
1: ครับ
4: แสดงว่ารถเนี่ยน้องเนี่ยทิ้งตั้งแต่วันที่31ติดต่อไม่ได้รถนี่ไม่ได้ใช้ตั้งแต่31เพราะว่าก่อนเจอรถเนี่ยตำรวจก็ได้ไปบอกว่าท่านนี้ประสานกับบอกแล้วแต่ไม่มาเขาถึงได้เอารถออกแสดงว่าน้องเนี่ยในช่วงวันที่31เนี่ย31เนี่ยคงขาดหายไปแล้ว
2: แข็งอย่าง
1: โอ้มันแล้วมันต้องทำยังไงต่อไปพี่แต้มหลังจากน
4: ี้คือทางการสืบสวนก็ว่าไปแต่สอบสวนเนี่ยสำนวนก็กำลังการสอบสวนหาพยานหลักฐานเดี๋ยวไปตรวจพิสูจน์รถเพื่อจะเจอหลักฐานอื่นบ้างถ้าเจอหลักฐานหมู่ก็สามารถวิเคราะห์ได้ว่าน้องเป็นอะไรบ้างขนาดนี้อย่างไรนะครับแล้วก็ทางเทคนิคก็ตรวจสอบไปเพราะก็จะตรวจสอบทางเทคนิคเรื่องเทคนิคอะไรต่างๆเนี่ยมือถือก็ตรวจสอบไปเพื่อจะรู้ว่าอะไรเบสอยู่ที่ไหนยังไงกลุ่มพวกนี้อยู่ยังไงเดี๋ยวจะรู้แต่กล้องวงจรปิดที่ออกไปฝั่งนู้นมันยังไม่กลับมา
1: ครับนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านใด
4: เดี๋ยวตำรวจเนี่ยเขาอาจจะมีคอนเนคชั่นระหว่างนี้กับฝั่งนู้นก็ได้ก็ไม่เป็นไรก
1: ็ครับคุณผู้ชมท่านใดที่ดูรายการอยู่นะครับคุณผู้ชมครับก็คนนี้นะฮะที่อยู่ในจอภาพเนี่ยชื่อลูกปลานะครับอายุ33ปีนะครับเธอหายตัวไปเนี่ยตั้งแต่วันที่28และล่าสุดเนี่ยจากข้อมูลเชื่อว่าเธอน่าจะอยู่ในพื้นที่ของเชียงดาวหรือเชียงใหม่ตรงจุดไหนจุดหนึ่งสักแห่งหนึ่ง
4: กับนะก็บอกด้วยถ้าลูกปลาเห็นรายการเราก็มีอะไรก็ให้ติดต่อมา
1: ลูกปลาต้องติดต่อมานะถ้าเกิดว่าเห็นนะหรือถ้าเกิดมีคนพบเห็นลูกปลาหรืออะไรไงบุคคลคนนี้เนี่ยติดต่อเข้ามาที่รายการได้นะครับหรือรีบไปแจ้งตำรวจด้วยว่าเป็นบุคคลที่หายตัวไปนะครับและมีคนเนี่ยเอาตัวไปแต่ล่าสุดจากข้อมูลบุคคลที่เอาตัวของลูกปลาไปเนี่ยมันข้ามไปอีกฝั่งแล้ว
4: ครับ
1: นะฮะแต่ไม่ได้ข้ามไปกับลูกปลาตอนนี้เรากังวลนะครับว่ามันจะเกิดความเสียหายหรือรุนแรงอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ช่วยกันสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูหน้าของไอ้นัทหน่อย
4: ให้ดูหน้าหน่อย
1: หน้าไอ้นัทมีไหมนี่ฮะคุณผู้ชมครับใช่ไหม
18: ใช่ค
2: ่
18: ะ
2: ใช่
1: ใช่นะนี่ไอ้นัทนะ
4: นี่บอกเลยประชาชนพบเบาะแสก็แจ้งเลย
1: ใครพบชายคนนี้นะครับรีบแจ้งเบาะแสด่วนนะฮะนี่คือบุคคลอันตรายนะครับพาตัวผู้หญิงคนนึงเนี่ยไปแล้วก็หายสาบสูญไปนะครับตัวในนัทเองเนี่ยจากข้อมูลของทางการบอกว่ามันข้ามไปอีกฝั่งนึงนะฮะถ้ามันกลับมาไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็ตามแต่นะครับเพราะผมเชื่อตอนนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยมันน่าจะรู้ละรู้ตัวมันน่าจะรู้ตัวแล้วนะฮะไม่ใช่ว่ารายการเราออกแล้วมันรู้นะมันรู้ตัวก่อนหน้านี้แล้ว
4: รู้ตั้งแต่แม่บอกแล้วรู้แล้วนะ
1: รู้แต่แม่บอกแล้ว
4: ว่ารู้แล้วมึงไปกับมึงอะไรเงี้ย
1: เพราะฉะนั้นตอนนี้มันน่าจะหนีอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันข้ามกลับมาทางช่องทางธรรมชาติโดยที่ตำรวจเขาอาจจะจับไม่ได้หรือไม่รู้ถ้าคุณเห็นคุณต้องแจ้งตำรวจใครให้ที่พักพิงคุณผิดด้วยคุณผิดด้วยนะครับบุคคลคนนี้มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วก็พาผู้หญิงเนี่ยไปที่เชียงใหม่เชียงดาวนะครับคนคนนี้นะฮะคุณแคปภาพไปเลยแล้วกระจายข่าวได้เลยนะครับเนี่ยฮะโอ้โหตอนนี้พี่ไก่กังวลใจมากใช่ไหม
18: ค่ะ
1: ยังไงครับ
18: ก็เป็นห่วงน้อง
4: ผมเป็นห่วงเพราะอะไรเพราะถ้าน้องเขารักลูกมากยังไงก็ต้องหาวิธี
18: คือถ้าใครติดต่อไม่ได้ก็คือเขาจะคือเหมือนถ้าเขาออกจากบ้านไปคืน2คืนแม้แค่คืนเดียวค่ะ
4: ที่เขาไม่ติดต่อ
18: เขาก็ต้องติดต่อลูกเขาอยู่เป็นปกติ
1: เอ้พี่แต้มอย่างนี้เราสามารถประสานไปทางฝั่งของตัวเมียนมาเขาให้เขาไปฝั่งเมียนมาถูกไหมฮะ
4: เออก็ไม่อยากพูดนะเขามีคอนเนคชั่นกันอยู่มันมีการยืนยันอยู่เราตำรวจเราตำรวจฝั่งนู้นเราทำงานร่วมกันอยู่
1: ออกทำงานร่วมกันอยู่แล้ว
4: กันอยู่เดี๋ยวก็คงจะได้เรื่อง
1: คงได้เรื่องในไม่กี่วันนี้แหละ
4: ครับครับ
1: นะฮะโอเคนะครับก็ประมาณนี้ แล้วเดี๋ยวยังไงพี่มีอะไรจะที่จดไว้มีอะไรจะพูดอะไรไหม
2: ครับก็ถ้าเกิดใครพบเห็นนะครับแจ้งไปที่สภ.ลาดหญ้าก็ได้นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0345892444นะครับหรือโทร034

0: หนึ่งสองสามสี่มันถึงวันเนี้ยก็ยังไม่เจอเนี่ยครับคือไม่ได้หมายความว่าอ้าวแล้วรักลูกมากแล้วจะไปทำไมต้องไปส่งลูกไม่ใช่เหรอไม่เขาวันหยุดลูกเขาเลยจะไปเที่ยวแล้วก็ให้ลูกเนี่ยอยู่กับที่บ้าน
1: ใช่ครับ
0: เขาไม่ได้มีเจตนาว่าจะทิ้งลูกไปเที่ยวอะไรเงี้ยแต่เขาจะไปเที่ยวในวันหยุดของเขา
1: ใช่ครับ
0: นะฮะคืออันนี้อาจจะต้องทำความเข้าใจด้วยเดี๋ยวบางคนอาจจะไปสรุปว่าแล้วจะไปทำไมก็ในเมื่อก็ต้องบอกว่ารักลูกก็ทำไมไม่อยู่ไม่ใช่นะแต่เย็นอย่าเพิ่งไปว่าเพราะตอนนี้เขาเป็นเหยื่ออยู่นะฮะแล้วเขาหายตัวไป
2: เขาอยู่ในห่วงอันตรายมากกว่า
1: ใช่
2: ดังนั้นก็อย่าไปบอกว่าเขาทิ้งลูกทิ้งเต้าผมว่าไม่ทิ้งลูกทิ้งเต้าหรอกเขารักลูกขนาดนี
1: ้ครับ
2: แต่เขาอาจจะยังไม่มีช่องทางที่จะติดต่อออกมาหรืออะไรอย่างนี้อาจจะถูกควบคุมไว้หรือถูกไม่อยากจะคิดมากเกินไปนะ
1: ครับ
2: ผมว่ารอให้ตำรวจเขาสืบสวนผมว่างานนี้ไม่ยากหรอกตำรวจเขาคงมีข้อมูล
0: ครับอ้าวย้ำเบอร์อีกทีนะพี่ระพีเชิญครับ
2: ผ่านทางรายการแล้ว
1: เบอร์โทรศัพท์นะครับของสภ.ลาดหญ้านะครับ034-589-244หรือ034-589-273หรือติดต่อมาที่ผมนะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับ0861612845นะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนแล้วก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนด้วยนะครับที่ช่วยกันกระจายข่าวนะครับ
0: ครับขออนุญาตเอาลูกไอ้นัดขึ้นคู่กับทางลูกปลาอีกทีสินี่ฮะคุณผู้ชมครับบุคคลคนนี้ชื่อว่าในนัดนะฮะตอนนี้ทางการกำลังตามล่าตัวอยู่นะครับขวามือของจอคุณผู้ชมเนี่ยก็คือลูกปลาเป็นบุคคลที่ไปกับไอ้นัดนะไอ้นัดเนี่ยมันหลอกไปตอนนี้ไอ้นัดเนี่ยข้ามอีกฝั่งนึงแต่ลูกปลาเนี่ยไม่ได้ไปด้วยแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนแต่เราเชื่อว่าน่าจะอยู่แถว
2: ไม่สามารถจะติดต่อได
0: ้ไม่สามารถติดต่อได้อะฮะตอนนี้เนี่ยครับแคปภาพไว้ได้เลยนะฮะ
1: เผื่อใครโทรคร
0: ับแล้วก็อย่าให้ไอ้นัดเนี่ยมีที่พักพิงนะคือถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณจะมีความผิดไปด้วยนะครับยังไงช่วยกันสักนิดนึงแล้วกันเพราะตอนนี้ผมบอกเลยห่วงลูกชายเขาห่วงลูกชายเขาแล้วก็มีแม่ของทั้งลูกปลาด้วยเนี่ยนะครับแล้วเดี๋ยวยังพี่ระพีตามนะครับพี่แต้มเดี๋ยวฝากประสานกับทางคุณระพี
2: จะดูให้ครับ
0: นะครับเผื่อจะได
2: ้081
0: อ่ะเดี๋ยวบอกเบอร์ข้างหลังก็ได้ครับพี่แต้มเดี๋ยวคนโทรหาพี่แต้มเยอะครับนี่นะฮะโอเคประมาณนี้นะครับสุดท้ายอยากจะบอกอะไรไหมฮะ
1: สุดท้ายเนี่ยผมอยากจะแจ้งถึงพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับมีลูกมีหลานนะครับต้องให้รู้ความเป็นไปความเป็นอยู่จะคบหากับใครก็ต้องรู้นะครับจะไปไหนควรที่จะบอกความจริงนะครับให้กับทางคนใกล้ชิดทราบเอาไว้นะครับไปตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวนี้มันง่ายไลน์สามารถที่จะส่งพิกัดได้อะไรได้นะครับต้องไว้ให้กับคนที่เราไว้ใจนะครับอย่าโกหกเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีเรื่องราวเกิดขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เดือดร้อนไปทุกที่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือญาติพี่น้องที่สร้างความกังวลใจเพราะนั้นสิ่งพวกนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับโลกเดี๋ยวนี้สังคมเดี๋ยวนี้มันอันตรายมากกว่าที่เราคิดอยู่นะครับให้สันนิษฐานเอาไว้ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นนะครับเราต้องติดต่อกันได้หรือญาติของเราใกล้ชิดเนี่ยสามารถที่จะรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้ฝากไว้ครับ
0: ครับพี่ตาม
2: อย่างนี้ผมคิดว่าน้องเนี่ยวันที่เราปรากฏภาพในการที่เขาขับรถวนที่จังหวัดที่อำเภอเชียงดาวเนี่ยผมมองว่าทั้งวันเนี่ยเขาต้องมีกินข้าวไปพักผ่อนที่ไหนกินข้าวกินปลาที่ร้านวันนี้ผมว่าทุกคนต้องเห็น
1: ครับ
2: เห็นน้องหรือเห็นรถหรืออย่างน้อยเห็นกลุ่มของในนัดก็ได้ดังนั้นเห็นพวกเนี้ยสามารถบอกตำรวจสามารถก็จะสืบสวนขยายผลไปหากลุ่มเพื่อนของกลุ่มเพื่อนนี้ก็ได้เพื่อจะหาต้นตอของคดีนี้ได้หรืออาจจะพบน้องซึ่งเป็นเหยื่อก็ได
1: ้
2: ก็ฝากพี่น้องประชาชนถ้าพบหรือเห็นว่าน้องไปที่ไหนอย่างไรเนี่ยก็ให้บอกกับตำรวจ
1: ครับ
2: ครับก็จะได้เชื่อมโยงการทำงานได
0: ้ครับผมนะฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงช่วยประสานให้อีกทีนึงนะครับขอบคุณพี่ระพีที่ตามเรื่องนี้นะครับแล้วฝากติดตามด้วยขอบคุณพี่แต้มนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
3: โหนกระแสทุกเรื่องที่อยู่ในความสนใจจากช่อง3กด33ที่วิทยุครับ

ครัวข่าวคุณกำลังฟัง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญอีกต่อไป

0: อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวใน News From Home กับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News From Home นะคะที่ต้อนรับท่านผู้ชมนี้คือทางช่อง YouTube ช่วยคิดช่วยทำนะคะแล้วก็ต้อนรับท่านผู้ฟังทางสทอ FM 106วิทยุครอบครัวข่าวด้วยวันนี้วันศุกร์วันสุดท้ายของสัปดาห์เราก็จะมาฟังเรื่องราวความคิดเห็นกันจากท่านอาจารย์ดร.สมเกียรติอ่อนวิมลค่ะวันนี้บอกว่าจะมีข่าวดีหลังจากที่คุยเรื่องการเมืองร้อนกันไปเมื่อวานนี้เครียดกันไปเลยทีเดียวนะคะวันนี้คุยเรื่องข่าวดีกันบ้างดีกว่าอาจารย์อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
2: เมื่อวานอะไรร้อนเหรอการเมือง
1: เมื่อวานคุยเรื่องการเมืองอาจารย์เรื่องสารพัดเรื่องสวทุจริตสวหัวสวเรื่องคือเมื่อวานนี้ว่าบ่นว่าแบบเอ๊ะทำไมกระบวนการยุติธรรมบ้านเรามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคือฝั่งหนึ่งผู้พิพากษาเป็นคนตัดสินลงโทษอย่างเช่นนักโทษที่ค้ายาเสพติดระดับโลกทำลายชีวิตผู้คนเยาวชนไทยและคนไทยจนเป็นบ้าเป็นหลังคลั่งทำให้เกิดปัญหาสังคมคนเป็นแสนเป็นล้านตัดสินติดคุกตลอดชีวิตแต่ติดคุกจริงๆแค่8ปีโดยที่กรมราชทัณฑ์เป็นคนลดโทษปล่อยตัวลงมาขณะที่คนฆ่าคนตายนะอาจารย์คนฆ่าคนตายโดนโทษประหารชีวิตฆ่า1คนโดนโทษประหารชีวิตแต่คนที่ฆ่าชีวิตผู้คนเป็นแสนเป็นล้านน่ะได้ติดคุก8ปีแล้วออกคือรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันสังคมเป็นแบบนี้แล้วก็
2: ผมวิจารณ์ไม่ได้เพราะว่ามันทั้งหมดก็เป็นไปตามกฎหมายถ้ากฎหมาย
1: มันมีช่องโหว่ช่องว่างคือสู้กันแล้วจบไปแล้วในกระบวนการยุติธรรมแต่ว่าถูกลดโทษโดยกรมราชทัณฑ์อย่างเงี้ยอาจารย
2: ์ก็นั่นแหละกรมราชทัณฑ์ก็จะมีระเบียบใช่ไหม
1: ค่ะเขาบอกเขาตามระเบียบเขาแหละ
2: แต่ว่าถ้าเราเห็นว่าอันนี้มันไม่ยุติธรรมเป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎร
1: ก็ดูสภาสิคะยังทะเลาะกันอยู่เมื่อวานเนี่ยคุยอะไรก็ไม่รู้
2: ต้องแก้กฎหมายหมายความว่าข้าราชการจะไม่มีวันกล้าทำผิด
1: ถ้ากฎหมายไม่ให้เข้าใจ
2: ถ้าเราเห็นว่ากฎหมายทำให้เกิดสิ่งที่เราคิดว่ามันยังไม่เป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมเป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรอาจจะต้องเริ่มที่รัฐบาลที่เสนอร่างกฎหมายใหม่เพื่อไปปรับแก้ถ้ายังไม่แก้มันก็จะอยู่ในระบบเดิมก็จะเป็นอย่างนี
1: ้อาจารย์กว่าจะแก้กฎหมายแต่ละฉบับกว่าจะร่างกฎหมายแต่ละฉบับโอ้โหนั่นเนี่ยกฎหมายสะอาดอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: มันก็มีวิธีนึงฮะปฏิวัติยึดอำนาจล้มล้างรัฐบาลแล้วก็ประกาศรัฐธรรมนูญใหม่แล้วก็ฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งแล้วก็ตั้งตัวเองเป็นเผด็จการแล้วก็สักพักก็ออกไปแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญใหม่เสร็จแล้วก็เลือกตั้งใหม่แล้วก็ยึดอำนาจมันก็จะเป็นเขาเรียกว่า
1: วงจรอุบาท
2: นะภาษารัฐศาสตร์เขาเรียกว่า vicious cycle
1: ซึ่งจริงๆแล้วไม่แน่ใจชักไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะว่ามันอุบาทหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันได้ผู้นำดีๆมาแต่ไม่รู้จะหาผู้นำดีๆได้ไหมอาจารย
2: ์ได้นี่ไงนั่งอยู่เนี่ยไม่เห็นมีใครเลือกเลย อ
1: าจารย์ก็ไปลงสิคะ เดี๋ยวจะมีเลือก
2: ที่พูดให้ท่านผู้ฟังเยอะๆอย่าเล่นสนุกๆนะครับคือว่า เวลาเรามีความทุกข์เราไม่รู้จะหาทางออกไปทางไหน
1: จ
2: ะเป็นรักไทยหรือเปล่าไม่รู้ก็ใช้อารมณ์ขันเลื่อยเปื่อยแบบนี้ท่านผู้ฟังว่ามันก็แปลว่าแก้ไขไม่ได
1: ้ถ้าถามความทุกข
2: ์ผมถามตัวเองเสมอจะแก้ยังไงก็ต้องแก้ที่ประชาชนอันนี้เป็นหลักการประชาชนแก้โครงสร้างการบริหารจัดการและระบบในประเทศไทยก็คือแก้รัฐธรรมนูญให้เข้าสู่ระบบอันนี้เราพูดกันแทบทุกสัปดาห์ที่เราไม่ได้วางแผนจะคุยนะคุณสิริบูรณ์ยังไม่ได้จะคุยเรื่องวอลเลย์บอลเนี่ย
1: อาจารย์ตั้งคำถามมาหญิงก็เลยตอบว่าเมื่อวานคุยอะไรกัน
2: ทุกครั้งที่เข้ารายการเนี่ยผมเตรียมมาแบบเราก็มีเวลาแค่15นาทีแล้วพอเกริ่นขึ้นมามันก็ทำให้ผมไปเรื่องที่โลกสนใจแต่จริงๆนะเราไม่พูดก็ไม่ได้
1: หญิงกำลังสงสัยเหมือนกันว่าบ้านเมืองจะไปยังไงคือสมมติเราบอกว่าอาจารย์บอกว่ามันขึ้นอยู่กับระบบการเลือกตั้งนะตอนนี้คนไม่มีจะกินนะรับเงิน500เขาก็รับละแล้วเมื่อก่อนเราบอกว่าเลือกไปเลยรับเงินเราก็เลือกไปเลยไม่ต้องไปเลือกไอ้คนที่ให้เงินสมัยนี้มันไม่ได้คือรับเงินมาแล้วไม่เลือกเขารู้อะว่าใครเลือกถูกไหมอาจารย์คือขนาดประชาชนเขาไม่มีกินเขาก็รับมาเอาเฉพาะหน้าก็จะว่าเขาก็ลำบากขนาดข้าราชการยังซื้อตำแหน่งกันเลยอะกี่แสนกี่คือมันดูเหมือนกับว่ามันจะไปยังไงอาจารย์ประเทศมันจะไปตั้งต้นตรงจุดไหนดีถึงจะแก้ไขปัญหาได้จริงจัง
2: วิธีคิดแบบวิชาการที่เรียนมาทางรัฐศาสตร์ก็แก้โครงสร้างถ้าเราจะเป็นประชาธิปไตยแล้วก็เป็นให้มันถูกต้องก็คือว่าตั้งแต่โครงสร้างการปกครองรัฐรัฐธรรมนูญที่บอกโครงสร้างการเมืองการปกครองใช่ไหมสิทธิหน้าที่ก็เขียนรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยแก้ตรงนี้นะประชาชนอาจจะยังไม่มีความรู้พื้นฐานทางวิชาการก็ไม่จำเป็นถ้าโครงสร้างบังคับให้เป็นประชาธิปไตยนะเหมือนอาทิตย์ที่แล้วเราก็คุยกันเรื่องนี้ทั้งที่เราไม่ได้วางแผนจะคุย เลือกคนดีเข้ามาในสภา
1: ไม่มีทาง
2: ไม่มีทาง
1: ไม่มีทางในเมื่อเขายังรับเงินอยู่อาจารย์มันพิสูจน์มาแล้วหลายสิบปี
2: แล้วมีทางนะก็คือว่าถ้าบอกว่าไม่มีทางก็อยู่อย่างเงี้ย
1: มันพิสูจน์มาหลายสิบปีแล้วอาจารย์ว่ามันไม่คนไทยไม่สามารถเลือกคนม
2: ี
1: ค
2: ุ
1: ณภาพเข้ามาได
2: ้วิธีทางที่คุณไม่เลือกใช่ไหมเราไม่เลือกแต่ทางน่ะมีก็คือว่าทางนี้ต้องเป็นทางโครงสร้างพื้นฐานก็คือรัฐธรรมนูญโครงสร้างพื้นฐานในการบริหารจัดการประเทศให้เป็นระบอบที่เราต้องการเราเรียกว่าประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยเราต้องร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี่คือทางเดียว
1: ซึ่งเราก็ไม่ยอมร่าง
2: มีทางที่จะทำก็คือทำโครงสร้างนี้ต้องเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ที่สุดให้รัฐธรรมนูญเราเนี่ยเลือกคนดีเท่านั้นที่จะมาเป็นผู้แทนราษฎรเป็นส.ส.เป็นรัฐบาลไปร่างรัฐธรรมนูญมาคนดีเป็นยังไงไปเขียนมาแล้วถกเถียงเพราะฉะนั้นทางเนี้ยต้องร่างรัฐธรรมนูญถ้าเราบอกว่าไม่มีทางก็คือคุณไม่ร่างรัฐธรรมนูญเท่านั้นเอง
1: อาจารย์ค่ะหญิงเรียนถามมีประเทศใดที่จะเป็นต้นแบบรัฐธรรมนูญที่ประสบความสำเร็จบ้างคะ
2: โอ้ยเยอะไปเยอะแยะไปหมดทุกประเทศเขามีรัฐธรรมนูญแล้วก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญอเมริกาก็เป็นนะอเมริกานี่คือต้นแบบรัฐธรรมนูญแบบประชาธิปไตยในโลกยุคใหม่เมื่อ250ปีที่แล้วเขายังเป็นประชาธิปไตยแต่เขาเลือกคนที่คุณชอบบ้างไม่ชอบบ้างเดี๋ยวเขาก็เลือกใหม่เขาไม่เคยยึดอำนาจแล้วเขียนรัฐธรรมนูญใหม่นะนั่นคือประชาธิปไตยแต่เราอาจจะไม่ชอบรัฐบาลอันนั้นเป็นคนละประเด็นกันนะมันเราต้องร่างรัฐธรรมนูญให้อยู่ยาวนะประเทศในยุโรปทั้งนั้นเลยนะครับหลังจากปฏิวัติเปลี่ยนแปลงในสเปนอิตาลีล้มระบอบกษัตริย์ทุกวันนี้เขาใช้รัฐธรรมนูญฉบับเดิมญี่ปุ่นรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันหลังสงครามโลกครั้งที่สองเขียนโดย 3-4 คนที่เป็นลูกน้องนายพลแมคอาเธอร์ที่ครองญี่ปุ่นชั่วคราวใช่ไหมล่ะในโลกนี้ถ้าคุณเขียนแล้วคุณทำตามรัฐธรรมนูญคุณไม่ยึดอำนาจนะแล้วทำตามรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญตรงไหนไม่ดีก็แก้แต่ของเรานี่มัน21ฉบับนะฮะเขียนไปเขียนมามันก็อยู่เงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นคือเราไม่เคารพรัฐธรรมนูญเพราะเราไม่เขียนรัฐธรรมนูญให้มันดีพอที่จะเคารพเนี่ยคือหลักแต่ว่าเนื้อหาข้างในที่เป็นที่พอใจของความเป็นไทยและเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องเถียงกันยาวนานก็คือว่าเนื้อคุณต้องร่างรัฐธรรมนูญก่อนคุณจะเห็นว่าเราก็จะพูดแบบนี้ผมก็พูดใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้ผมก็ดีใจเมื่อปีที่แล้วที่เราเลือกตั้งมีประชามติคะแนนเสียงมากนะผมก็ดีใจว่าเราจะได้ร่างแล้วผมก็จะได้เสนอความคิดไปเรื่อยๆเขียนบทความมั่งพูดมั่งทำรายการมั่งถึงเวลาถ้าเรามีสิทธิ์ผมก็จะลงไปสมัครรับเลือกตั้งเป็นสสรตอนนี้คุณอนุทินไม่พูดอะไรเลย
1: นั่นแหละแล้วเราทำอะไรได้อะ
2: ซันเราก็กระตุ้นแต่ถ้าเราไม่กระตุ้นเราไม่ทำเผลอๆเขายึดอำนาจมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นใช่ไหม
1: ซึ่งเท่ากับว่ามันก็เป็นการยึดอำนาจในรูปแบบหนึ่งไม่ใช่ทหารแต่เป็นนักการเมืองถูกไหมอาจารย
2: ์ถ้าเราไม่ทำอะไรแล้วบอกว่าทำอะไรได้เนี่ยในหลักประชาธิปไตยจริงๆประชาชนต้องกดดันบังคับให้รัฐบาลทำแต่ประชาชนเราอ่อนแอใช่ไหมน
1: ะ
2: เพราะว่าเราไม่เคยกดดันแล้วไม่เคยบ่นอย่างที่เราสองคนบ่นแบบนี้สื่อมวลชนที่ครอบคลุมประเทศไทยด้วยกระแสข่าวสารทุกระบบของสื่อเล็กใหญ่อินเทอร์เน็ตยูทูบเบอร์ไม่มีใครเอาเรื่องนี้มาพูดหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านที่มีชื่อเสียงเด็กรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่อะไรไม่รู้มันก็ไม่เอาเรื่องนี้มาพูดเขาจะพูดกันเรื่องเฉพาะหน้าใช่ไหมน้ำท่วมแผ่นดินไหวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เขาจะพูดกันไปทุกวันนี้นะ data center อันนี้มันเรื่องปลีกย่อยแต่เรื่องนี้ควรจะกระตุ้นกันเป็นระยะแต่ถ้าเกิดเราทนไม่ไหวไม่พูดจริงรัฐบาลไม่ทำจริงๆนะครับเราก็ต้องชุมนุมประท้วงแสดงความเห็นให้มันเพื่อภาพกดดันให้รัฐบาลคุณอนุทินเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้จะได้เกิดเส้นตายหรือกำหนดว่าจะทำอะไรกันถ้าไม่พูดเขาก็อยู่เงี้ยเพราะว่านักการเมืองทั่วไปเนี่ยเขาต้องการความสงบเขาจะได้ทำงานในทางที่เขาต้องการซึ่งอาจจะดีต่อเขาหรือดีต่อพรรคหรือดีต่อประชาชนผมไม่รู้อะนะอย่างเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยไปประชุมคมรสัญจรที่สงขลาผมว่าก็ดีนะเพราะว่ามุ้ยมีงบประมาณเป็นแสนล้านทำโครงสร้างพื้นฐานแหล่งเก็บน้ำแก้มลิงแล้วก็การพัฒนาอื่นๆแต่ว่ามันก็ได้คะแนนนิยมแต่มันไม่ใช่การแก้โครงสร้างพื้นฐานระยะยาวดีนะครับถ้าเป็นการแก้โครงสร้างพื้นฐานเฉพาะภาคใต้5จังหวัด
1: เมื่อวานยังคุยกันอยู่หรอกว่าเออจริงๆก็ไปสนดูแลภาคใต้เนี่ยดีแต่ว่าพอพูดไปพูดมาบอกว่ากำลังจะมีการจัดงานพืชสวนโลกที่ปากช่องนะอาจารย์กำลังจะมีมา
2: ไม่ใช่ปากช่องที่อุดรม
1: ั้งไม่ค่ะเขาเปลี่ยนแล้วครม.ล่าสุดเพิ่งปรับมาแล้วค่ะ
2: เปลี่ยนได้ไงเพราะว่าเขาจัดงานเขาเตรียม
1: แล้วอาจารย์เขายกเลิกแล้วเขาจะมาจัดที่ปากช่องเนี่ยแหละค่ะใช่เขายกเลิกมาเมื่อเนี่ยครม.เมื่อไม่กี่วันมานี้เขาจัดเพราะว่าตรงนั้นน่ะมันไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกต้องมีโรงพยาบาลต้องมีนู่นมีนี้มาตามเงื่อนไขเขาก็เลยย้ายมาตรงนี้พอย้ายมาตรงนี้เนี่ยก็คุยกันบอกว่า แล้วมันจะเดินทางยังไงนะรถไฟฟ้าเออความเร็วสูงมาหรือยังบอกโอ้โหรถไฟฟ้าความเร็วสูงยังไม่มาหรอกตอนนี้ไปเน้นรางคู่ซึ่งรางคู่มันแค่เมตรเดียวทำก็ยังไม่เสร็จยังทะเลาะกับจีนอยู่เลยว่าจะทำหรือไม่ทำคงไม่ได้ทำโอ้ก็อ้าวแล้วจะมายังไงเอาก็คือคุยกันไปคุยมาไอ้สิ่งที่ทำอยู่แล้วก็ยังคาราคาสั่งเงินลงไปเป็นแสนล้านก็ยังไม่ได้เดินหน้าต่อแล้วจะไปทำอันใหม่ซึ่งก็ต้องใช้อีกมหาศาลก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะมันขยับขยักขยักขยื่นไปก็เลย
2: เรื่องนี้มันเรื่องปลีกย่อยมันไม่เกี่ยวกับประชาธิปไตยนะถ้าจะทะเลาะกันเรื่องนโยบายเล็กๆแบบนี้ทะเลาะกันไปเรากำลังพูดถึงเรื่องใหญ่คือว่าทำไมเราจึงไม่ราบรื่นในระบบการเมืองการปกครองใช่ไหม
1: ค่ะค่ะเข้าใจ
2: ผมคิดว่าคุณตรีบุญคิดว่ามีทางแก้แต่มันแก้ไม่ได้ผมคิดว่ามีทางแก้และแก้ได้พอพูดคำว่ารัฐธรรมนูญคนทั่วไปบอกเฮ้ยกินไม่ได้เอาไว้ก่อนแต่ผมพูดว่ารัฐธรรมนูญคือโครงสร้างชีวิตของเรานะครับ
1: เพราะว่าคนไม่ได้เชื่อเรื่องรัฐธรรมนูญเพราะอะไรเพราะเรามีมาตั้งแต่ปี40นะอาจารย์เราปรับโครงสร้างเราทำเรื่องรัฐธรรมนูญกันมาเนาะอาจารย์ตอนนั้นสสร40มาแล้วก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆๆๆมาเนี่ยปรับโครงสร้างมาให้มีกลไกในการตรวจสอบทานอำนาจปปช.มีหน่วยงานองค์กรอิสระมาเยอะแยะมากมายแต่ในที่สุดแล้วผลลัพธ์มันก็คือว่าไปด้วยกันหมดเลย
2: ผมไม่รู้เราพูดไม่ได้หรอกว่าประชาชนไม่เชื่อรัฐธรรมนูญเพราะว่าพวกทหารพวกผู้ยึดอำนาจนะเขายึดอำนาจมาเรื่อยๆไงประชาชนเราเนาะอ่อนแอเนื่องจากว่าอาจจะไม่มีความเชื่ออะไรเลยก็อยู่กันไปถ้าเราจะแก้ต้องแก้ที่โครงสร้างที่รัฐธรรมนูญแล้วบังคับให้ความเชื่อความรู้สึกความมุ่งมั่นความศรัทธาให้อยู่ในกรอบรัฐธรรมนูญให้หมดงั้นถ้าประชาชนยังไม่เชื่อรัฐธรรมนูญก็ให้การศึกษาให้ความรู้คงจะหลายสิบปีเพราะเราพูดกันมาตั้งเกือบ100ปีแล้วนะ
1: ปีแล้วเออค่ะไม่คืบหน้า
2: แต่ว่าถ้าไม่แก้รัฐธรรมนูญไม่ปรับโครงสร้างการดำเนินชีวิตของเราทางการเมืองทางอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ไม่เปลี่ยนหรอกครับเราก็จะทะเลาะกันเรื่องงานนี้จัดที่ไหนแล้วก็กองทัพเป็นยังไงงบประมาณโน่นนี่นั่นฮะแล้วก็จัดก็ประมาณช่วยพื้นที่5จังหวัดภาคใต้แล้วผมก็บอกอ้าวแล้วเมื่อไหร่จะไปภาคเหนือลุ่มน้ำยมตอนบนก็อาจจะค่อยๆพัฒนากันไปทีละเล็กทีละน้อยมันก็อยู่กันอย่างนี้นะเราก็จะได้คนดีคนไม่ดีปนกันไป1คือต้องพัฒนาโครงสร้างของระบอบการปกครองหรือรัฐธรรมนูญ2ต้องพัฒนาประชาชนพูดแบบนักรัฐศาสตร์รุ่นโบราณและรุ่นปัจจุบันประชาชนเรามันไม่เอาไหนโดยภาพรวมในเรื่องความใส่ใจในโครงสร้างพื้นฐานของประชาธิปไตยเราก็อยู่กันไปเราก็ยังมีคนจนเหมือนทุกวันนี้นะผมดูคนจนหมายถึงครอบครัวที่ดูเหมือนจนอายุน้อยกว่าผมอีกนะแล้วไปดูบ้านเขาเนี่ยได้พูดกันตรงๆจากหัวใจลูกคนจนนะคือว่าเฮ้ยตอนผมเด็กผมก็เหมือนบ้านป้าเนี่ยแล้วทำไมผมจึงเปลี่ยนชีวิตผมไม่ได้เป็นคนรวยนะผมเปลี่ยนชีวิตให้พอเหมาะพอควรได้ด้วยการศึกษาด้วยการหาความรู้แล้วก็หางานทำที่เหมาะสมถ้าจะพูดแบบคุยก็คือไม่ทุจริตคอร์รัปชันไม่ทำอะไรผิดนะอยู่ได้ก็อยู่ไปแล้วทำไมป้าแกจึงมานั่งจนอยู่ที่ตลาดปากช่องขายถั่วต้มข้าวโพดคั่วอะไรพวกเนี้ยแล้วก็สงสารแกใช่ไหมอายุเท่ากันทำไมรัฐไม่ได้โทษป้าคนเดียวนะรัฐจึงไม่จัดการดูแลโครงสร้างพื้นฐานทางชีวิตของผู้คนคือการศึกษาความสะดวกก็คือกลับมาที่โครงสร้างรัฐนะฮะโทษประชาชนได้ในแง่ความรู้และความใส่ใจเรื่องประชาธิปไตยแต่ประชาชนก็บอกก็มันกินไม่ได้
1: ไม่มีโอกาสเขาไม่มีโอกาส
2: โครงการคนละแบ่งคนละครึ่งคนนี้นั่นตกลงเราก็ไม่ได้คุยเรื่องที่เราวางแผนไว้นะครับ
1: ว่าจะคุยเรื่องข่าวดีวอลเลย์บอลที่ไหน
2: ภูมิใจโอเคก่อนจบหมดเวลาแล้วผมจะพูดและเชียร์และชื่นชมเด็กผู้หญิง14คนนะครับ
1: ใช่ใช่โหสุดยอดมาก
2: ที่เป็นแชมป์ทวีปเอเชียวอลเลย์บอลหญิงอีก2ปีข้างหน้าก็จะไป LA
1: ใช่
2: แล้วผมไม่ได้พูดแล้วก็จะจบแล้วผมจะเพียงบอกว่าไปดูประวัติเด็กพวกนี้14คนเป็นเด็กต่างจังหวัดนะเด็กภาคกลางเด็ก
1: นี่ไงเด็กได้โอกาสนะอาจารย์เด็กได้โอกาส
2: เด็กที่อีสานมาเรียนโรงเรียนกีฬาที่สุพรรณเด็กสมุทรสาครเด็กที่พ่อแม่ยังอยู่กระต๊อบเดี๋ยวนี้บ้านเขาใหญ่โตเมื่อวานเขากดปุ่มโอนเงินบัญชี
1: ใช่ทันทีเลย
2: พอละ
1: หกแสนหกแสนหกแสน
2: หกแสน
1: ดีใจกับน้องจริงค่ะแต่ว่า
2: ต้องขยันหมั่นเพียร
1: ใช่ใช่
2: ว่าจะคือมันเรียนหนังสือขยันหมั่นเพียรสร้างตัวเพราะฉะนั้นป้ายายทั้งหลายที่เป็นพ่อแม่ของเด็กที่เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอล
1: ทีมวอลเลย์บอลค่ะ
2: สี่คนเนี่ยก็จะเป็นคนรุ่นใหม่แต่มันแค่กลุ่มคนที่เขาหมกมุ่นใส่ใจในการพัฒนาครอบครัวและตัวเอง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ลาไม่กิน
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะกลับมาวนสุดท้ายนะอาจารย์ไงจริงแล้วยังเชียร์
2: ก็เลยจะพูดว่าเออมันเป็นความสุขนี่เอาความสุขมาให้ โอเคคร
1: ับ อาจารย์ขอบพระคุณค่ะอาจารย์อาจารย์ดรสมเกียรติอ่อนวิมลนะคะขออนุญาตขออภัยท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมด้วยแล้วกันนี้ฉันก็พาไปเรื่องนู้นเลยคุยมันเรื่องอยู่ในใจนะ
2: เรื่องการเมืองเนี่ย
1: เอาหมดเวลาสำหรับรายการ News From Home วันนี้ค่ะท่านอาจารย์ดรสมเกียรติอ่อนวิมลนี้ฉันสิริบุญณัฐพันธ์ลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: News From Home อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวกับสิริบุญณัฐพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าว สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักซาบซึ้งประทับใจจะบทประพันธ์ของวรางคณา

0: ความรักเปรียบเหมือนยาชูใจชั้นดีแต่ถ้ารักสั่นคลอนก็เหมือนกับยาขมดีๆนี่เองจะมีสักกี่มากน้อยที่มีความรักดั่งปูด้วยกลีบกุหลาบแม้แต่ตัวเธอเองก็เช่นเดียวกันใครต่อใครก็มองว่าความรักของเธอสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วแต่ใครจะไปรู้แล้วว่าเรื่องปลีกย่อยของการใช้ชีวิตคู่นั้นมันยุ่งเหยิงจนเธอเสียขวัญแต่ด้วยความที่เขานั้นเป็นคนที่ดีจริงความรักของคนทั้งคู่จึงคงเหมือนเดิมดังเช่นวันหวานยังหวานแวว
1: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก

0: ี่ถ้ารู้ว่าเมียตัวเองมาทำอะไรบ้าๆอย่างนี้แล้วก็ฉันมั่นใจนะว่าพ่อนินจะต้องห้ามอย่างเด็ดขาด
1: นี่หมายความว่าลูกเราน่ะทำอะไรโดยพลักการไม่ได้ปรึกษาผัวหรอกเหรอ
0: ก็เปล่าแต่ถ้าปรึกษาแม่ตราก็คงไม่ได้ให้หมอเอามีดกรีดหน้าอย่างนี้หรอกนะ
1: ทำไมถึงทำอะไรกันอย่างนี้ล่ะ
0: ก็ไม่รู้สิ
1: พ่อนินเป็นผัวเป็นหัวหน้าครอบครัวเรื่องสำคัญอย่างนี้ลูกเรามองข้ามไปได้ยังไงกัน
0: ก็แม่ตรามันกำลังบ้า
1: เมื่อยังไงล่ะ
0: ก็เห็นว่าหลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้วก็จะไปหย่ากับพ่อนินทันที
1: ฮะว่ายังไงนะนี่แม่ยาลูกของเราน่ะเขาคิดอะไรอยู่เนี่ย
0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันล่ะค่ะ
1: เฮ้ยทำไมถึงทำอะไรวุ่นวายอย่างนี้รู้หรือเปล่าว่าผัวดีๆน่ะมันไม่ได้หากันได้ง่ายๆหรอกนะผู้หญิงอย่างที่อยู่มาทั้งชีวิตยังไม่มีโอกาสได้เจอผู้ชายดีๆเข้ามาเกี่ยวดองด้วยเลยเนี่ยจะบอกให้นะแต่เนี่ยนะพ่อนินเนี่ยเขาแสนดีไม่มีอะไรด่างพร้อยเลยนึกยังไงของแกอยู่ว่างเกินไปไม่มีอะไรทำจิตก็เลยฟุ้งซ่านหรือยังไงฮะ
0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันล่ะนะ
1: เออแล้วเนี่ยลูกสาวเรานอนหรือยัง
0: ไม่รู้สิแต่ฉันจะลองเรียกดูนะ
1: เรียกขึ้นมาคุยกันหน่อยสิพ่อเองลูก
2: พ่อยังไม่นอนอีกเหรอคะ
1: ก็กำลังจะเข้านอนนั่นแหละแม่เราโทรมาหาน่ะ
2: อ๋อนี่แม่โทรไปกวนพ่อเองเหรอคะเนี่ย
1: ก็ไม่ได้กวนอะไรหรอกกำลังคิดถึงอยู่เหมือนกันแหละ
2: ตราก็คิดถึงพ่อเหมือนกันค่ะ
1: คิดถึงแต่ปากละมั้งเนี่ย
2: แล้วกันสิคะพ่อทำไมถึงพูดอย่างนี้ล่ะคะ
1: ก็รู้ไม่จริงล่ะ
2: ไม่จริงค่ะตราน่ะคิดถึงพ่อมากๆเลยนะคะ
1: ก็ได้คิดถึงจริงเออแล้วทำไมไม่ยอมโทรกลับหาพ่อบ้างล่ะฮะเอ๊ะก็อ้างไม่ว่างไม่เห็นจะต้องทำอะไรเลยนั่งเป็นคุณนายสบายจะตายชัก
2: แหมพ่อน่ะไม่รู้อะไรหรอกค่ะ
1: ไม่รู้ยังไงมีผัวดีผัวหาเงินให้ใช้ตลอดแล้วจะเอายังไงอีก
2: ในสายตาพ่อพี่นินเนี่ยเป็นคนดีมากสินะคะ
1: โอ้แน่นอนหรือเราคิดว่าผัวเราไม่ดีเป็นคนเฮงซวยหรือไง
2: ก็คือว่า
1: ผู้ชายดีๆอย่างพ่อนินน่ะไปหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะแม่ตรา
2: ผู้ชายเจ้าชู้เนี่ยนะดีพ่อเป็นผู้ชายเหมือนกันก็เลยเข้าข้างกันใช่ไหมล่ะ
1: โอ้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อย
2: แล้วมันยังไงล่ะคะ
1: พ่อว่าพ่อมองคนไม่ผิดนะแม่ตราเราลองตรึกตรองดูให้ดีๆสิว่าผัวเราน่ะเป็นอย่างที่เรากล่าวหาจริงหรือเปล่าเป็นเพราะว่าพ่อนินน่ะกลับบ้านไม่เคยตรงเวลาสักเท่าไหร่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าไปมีเมียน้อยอยู่นอกบ้านหรอกเหรอฮะ
2: แล้วยังไงล่ะคะพ่อให้ตราคิดว่าเขาไปทำงาน OT หรือไงคะผู้บริหารอย่างเขาอ่ะจะต้องมี OT ด้วยเหรอคะ
1: ก็ทำไมเราไม่คิดว่าเขาอาจจะนัดกินข้าวกับผู้หลักผู้ใหญ่ล่ะ
2: แรกๆอ่ะตราอาจจะนึกอย่างนั้นนะคะพ่อแต่ทีๆเข้ามันชักยังไงซะแล้วล่ะค่ะจะมาให้ตราคิดอย่างนั้นน่ะเพื่อหลอกตัวเองไปวันๆตราไม่ทำแล้วค่ะก็ให้มันรู้ไปสิคะว่าชีวิตเนี้ยไม่มีเขาแล้วตราจะต้องอดตายนะคะพ่ออ
1: ืมเราน่ะไม่อดตายหรอกพ่อรู้ว่าเรามีปัญญาทำมาหากินแน่นอนแต่เราน่ะจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนไปสู้หน้าเพื่อนพ้องได้ยังไง
2: ไม่เห็นจะต้องไปแคร์ใครเลยนี่คะชีวิตมันเป็นของตรารามีสิทธิ์ตัดสินใจเองค่ะ
1: เฮ้ย
2: พ่อไม่ต้องพูดเรื่องนี้แล้วล่ะค่ะ
1: หมายความว่าเราได้ตัดสินใจแล้วสินะเนี่ย
2: ค่ะ
1: แล้วเมื่อไหร่ล่ะ
2: อะไรคะเมื่อไหร่ของพ่อน่ะ
1: เมื่อไหร่จะพากันไปยา
2: หลังจากที่ตราออกจากโรงพยาบาลใบหน้าของตราหายดีแล้วค่ะ
1: ก็ทำไมไม่ยาซะด้วยนี้เลยล่ะจะมาดึงเวลาให้เราออกจากโรงพยาบาลทำไมฮะ
2: พ่อพูดเหมือนประชดตรานี่เนี่ย
1: ก็เปล่าพ่อจะไปประชดเราทำไมกันแล้วชีวิตเราน่ะไม่ใช่ชีวิตของพ่อสักหน่อยที่พูดน่ะเพราะพ่อคิดว่ายังไงเราก็ต้องยากับพ่อนินแน่นอน แล้วจะมาดึงเวลาเอาไว้ทำไมให้เจ้าหน้าที่เขาเอาเอกสารมาให้เซ็นที่โรงพยาบาลซะเลยพ่อนินน่ะเขาจะได้รู้ว่าเขาเป็นพ่อม่ายไปเรียบร้อยจะได้ไม่ต้องมาเหลียวแลเราอีกต่างคนต่างอยู่ยังไงล่ะ
2: ก็ทำไมต้องรีบร้อนด้วยล่ะคะ
1: ไม่ได้รีบร้อนไหนๆก็ต้องหย่าแล้วไม่ใช่เหรอ
2: ก็ใช่แต่ว่าร
1: ีบหย่าเหอะนะพ่อนินน่ะจะได้เปิดโอกาสให้ผู้หญิงที่มีความคิดดีๆมาแต่งงานด้วยจะได้ไม่เสียโอกาสพ่อไม่อยากเห็นผู้ชายดีๆอย่างพ่อนินเนี่ยเสียโอกาสแม้แต่วินาทีเดียว
2: พ่อนี่พ่อเห็นขี้ดีกว่าไส้เหรอคะ
1: โอ้เปล่าพ่อไม่ได้คิดอย่างนั้นสักหน่อย
2: นี่แหละการที่พ่อพูดอย่างเงี้ยก็เท่ากับไปเข้าข้างพี่นินแล้วล่ะ
1: ก็เขาน่าเป็นคนดีนี่นะ
2: โอ้ยพูดกับพ่อเลยเหนื่อยใจ
1: พ่อเองก็เหนื่อยใจกับเราเหมือนกันนั่นแหละ
2: งั้นก็ไม่ต้องพูด
1: นี่เราอยากให้มันจบใช่ไหม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้ต่อไปนี้พ่อจะไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวของเราอีกโตแล้วนี่นะปีกล้าขาแข็งแล้วเหาะเองได้แล้วไม่ต้องแคร์หัวใจของคนแก่แล้วล่ะ
2: พ่อ
1: เอาเถอะพ่อก็ขออวยพรให้ลูกนะมีชัยก็แล้วกันนะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: งั้นแค่นี้นะ
2: เอ้ยเดี๋ยวค่ะพ
1: ่ออ่ะอะไรอีกล่ะ
2: จ้าเป็นห่วงพ่อนะคะอย่าไปไหนคนเดียวเด็ดขาดนะคะ
1: ทำไมกลัวพ่อจะกลับบ้านไม่ถูกหรือไง
2: ก็พ่อ
1: ไม่เป็นไรหรอกอย่าห่วงเลยแค่นี้นะ
2: สวัสดีค่ะพ่ออ
1: ืมสวัสดี

0: ฮัลโหล
1: ฝันเองนะคะพ่ออ
0: ืมยังไม่นอนอีกหรือไง
1: ฝันนั่งดูทีวีค่ะ
0: ไม่มีใครอยู่บ้านงานคงจะลดน้อยลงสิเนี่ย
1: ก็เหมือนเดิมนั่นแหละค่ะพ่องานบ้านทำอยู่เหมือนเดิมทุกวันละค่ะ
0: อย่างน้อยๆก็มีเสื้อผ้าน้อยลงจริงไหมหลัง
1: ถึงอย่างนั้นก็เถอะค่ะกลับมาก็เต็มตะกร้าเลยล่ะค่ะ
0: อืมไหวหรือเปล่าล่ะถ้าไม่ไหวเนี่ยให้พี่เราหาเด็กมาช่วยเพิ่มสิ
1: โอ้ยพี่ตราขี้เหนียวจะตายไปค่ะให้หวานทำคนเดียวยังบ่นเรื่องเงินเดือนเลยค่ะ
0: อืมจริงเหรอ
1: จริงสิคะเนี่ยเงินเดือน 7,000 ทำทุกอย่างใช่ไหมคะพ่อคืนให้หาคนมาช่วยสงสัยพี่ตราจะต้องหักเงินเดือนจากหวานไปให้เด็กมั้งพ่อ
0: จะเหนียวอะไรขนาดนั้นพี่เคยเราเนี่ยเงินตั้งมากมาย
1: พ่อไม่รู้เหรอคะว่าพี่ตราน่ะเคี่ยวแค่ไหน
0: ถ้าไม่ไหวก็กลับมาอยู่บ้านให้พี่เราน่ะหาคนใหม่มาแทนสักสิ้นเรื่องอยู่บ้านเราน่ะรายได้อาจจะได้ไม่มากนักแต่ก็ไม่หนักใจอะไรจริงไหม
1: มันก็จริงของพ่อค่ะแต่หวานทิ้งหลานมาไม่ได้แล้วค่ะ
0: ติดหลานว่างั้นเหรอ
1: แหมก็เคยดูแลกันมานานแล้วนี่คะก็เป็นห่วงพวกแกเป็นของธรรมดาแหละค่ะพ
0: ่
1: ออ
0: ืมแล้วอย่างนี้เกิดสองผัวเมียนั่นหย่ากันจริงๆเราจะทำยังไง
1: พี่นินกับพี่ตราจะหย่ากันเหรอคะพ
0: ่
1: อ
0: ข่าวแว่วมาอย่างนั้นนะ
1: ตายจริงเป็นเรื่องจริงเหรอคะเนี่ย
0: อืมพี่เรานะเขายืนยันมาอย่างนั้นนะ
1: พี่ตราเป็นคนเจ้าอารมณ์ไม่ยอมฟังเหตุผลของคนอื่นแล้วเชื่อเพื่อนมากกว่าใครค่ะ
0: เชื่อเพื่อน
1: ค่ะ
0: นี่หมายความว่าเรื่องของพี่เรากับพ่อธนินมีเพื่อนมาคอยเป่าหูเหรอ
1: ค่ะหวานเคยได้ยินพี่ตราพูดคนโทรศัพท์กับเพื่อนนะคะแล้วก็อารมณ์เสียเรื่องพี่นินนะคะ
0: อืมเฮ้ยมีเพื่อนเฮงสวีเดนเนี่ย
1: พ่ออย่าเอาเรื่องนี้ไปพูดกับพี่ตราเด็ดขาดนะคะ
0: ทำไมล่ะ
1: ถ้าพี่รู้พี่ก็ต้องหาว่าหวานน่ะเป็นคนฟ้องพ่อสิคะหวานน่ะยังไม่อยากโดนพี่ตราดุเอาอะค่ะนะคะพ่ออย่าพูดเด็ดขาดนะคะ
0: เออไม่พูดก็ได
1: ้ขอบคุณค่ะอ๋อพ่อทำอะไรอยู่อะคะน่ะ
0: คุยโทรศัพท์กับเราอยู่ไง
1: ไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อย
0: อ้าวแล้วยังไง
1: หวานหมายถึงว่าพ่อนอนอยู่บนเตียงหรือทำอะไรอยู่กันแน่คะ
0: อ๋อนอนเล่นอยู่ที่โซฟาแล้วก็นอนคุยโทรศัพท์กับเราไง
1: รู้แล้วค่ะ
0: มีอะไรอีกไหมฮะ
1: หวานเป็นห่วงพ่อนะคะ
0: โอ้ยจะมาห่วงอะไรพ่อเราฮะ
1: ก็พ่อไม่สบายแม่ก็ไม่อยู่บ้านหวานก็ต้องเป็นห่วงพ่อสิคะ
0: พ่อไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยนึงอย่ามากล่าวหาพ่อแม่นะหวาน
1: ก็พ่อบอกว่าพ่อเป็น
0: ความจำเสื่อมถูกต้องไหม
1: ก็คือว่า
0: พ่อไม่ได้เป็นอย่างที่หมอกล่าวหาพ่อน่ะความจำดีเยี่ยมนะจะบอกให้
1: เอาเถอะค่ะเชื่อหมอไว้ก็ดีเหมือนกันนะคะ
0: ไม่พ่อน่ะไม่ได้เป็นอะไรรู้ไว้ซะด้วยนะแม่หวาน
1: ค่ะไม่เป็นก็ไม่เป็นค่ะ
0: เอาละแค่นี้ก่อนนะพ่อจะขึ้นนอนแล้ว
1: ค่ะสวัสดีค่ะพ่ออ
0: ืมสวัสดี
2: คือเนี่ยนอนเฝ้าไหม
3: ทำไมคะอยากแสดงความรับผิดชอบกับฉันหรือไง
2: เปล่า
3: แล้วไงคะ
2: ผมก็อยากทำหน้าที่สามีที่ดีปกติเท่านั้นน่ะมีอะไร
3: ใช่สิเดี๋ยวเนี้ยฉันไม่มีความสำคัญอะไรแล้วนี่นาไหนเลยจะหวานหอมเหมือนแม่เลขาของพี่ล่ะ
2: ตราเอาอะไรมาพูดฮะ
3: ก็ความจริงไงล่ะแม่นั่นน่ะทั้งสวยทั้งสาวพริ้มเพราไปทั้งตัวเลือกกินตรงไหนก็หอมหวานทั้งนั้นแหละไหนเลยจะมาเหมือนฉันซึ่งทั้งแก่ทั้งเฉาแห้งเหี่ยวหาความผุดผ่องไม่ได
2: ้
3: มีแต่คนเมินหน้าหนีก็ทั้งนั้นแหละ
2: ก็เพราะมีสมองคิดได้แค่นี้นะสิคือโดนคนอื่นเขาเป่าหูง่ายๆอย่างนี
3: ้พี่นินอย่ามาว่าฉันโง่นะฉันก็เป็นคนเหมือนกับพี่อย่ามาดูถูกคนด้วยกันนะจะบอกให้เดี๋ยวจะโดนไม่ใช่น้อยโถเอ้ย
4: โอ้ยแม่จะชวนพ่อทะเลาะกันอีกนานไหมคะเนี่ย
3: ตามิด
2: มิด
5: เรารู้สึกชินชากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซะแล้วไม่ใช่ครั้งแรกที่เราเห็นลักษณะอย่างนี้ ลูกสาวเราทำไมถึงวู่วามนักก็ไม่รู้สินะจะว่าพ่อนินไม่ดีก็ไม่ใช่เพราะเขาขันอาสาจะเฝ้าไข้ใกล้เตียงเมียแต่เมียก็กลับพูดจาประชดประชันซะอย่างนั้นนั่นแหละช่างไม่รู้กาลเทศะซะเลยนึกอยากพูดอยากจะว่าก็โล่งขึ้นมาซะอย่างนั้นนั่นแหละผัวที่ไหนจะยอมใจเย็นอ่อนข้อให้ตลอดเวลาล่ะโดนกระทบกระเทียบบ่อยๆก็มีอารมณ์ตอบโต้มั่งอย่างนั้นนั่นแหละนะหัวใจมีเลือดมีเนื้อนี่นาหาใช่พระอิฐพระปูนสักหน่อยหรือว่ามันจะเป็นปลายทางของผัวเมียคู่นี้แล้วอย่างนั้นเหรอถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเด็กสองคนล่ะพวกกำลังเป็นเยาวชนแล้วอีกหน่อยก็ต้องเป็นคนดีของชาติถ้าแพขาดถ่อซะแล้วจะปล่อยแพล่องลอยกลางแม่น้ำไปได้สักกี่น้ำล่ะสักประเดี๋ยวแพก็ต้องแตกกลางแม่น้ำแล้วมันจะส่งผลร้ายให้กับใครกันล่ะถ้าไม่ใช่ลูกสองคนคุณเป็นพ่อแม่จะเป็นอะไรมากเล่าในเมื่อทำอะไรไม่คิดหน้าคิดหลังตั้งแต่แรกแล้วนี่นาก็คงจะได้เห็นหรอกคงจะได้เห็นหลานสองคนเสียคนก็คราวนี้นั่นแหละ
4: เรื่องของพ่อกับแม่ทำไมต้องพูดให้ผมรู้ด้วยล่ะฮะมันไม่เกี่ยวกับผมสักหน่อย
6: นี่มิตรจะไม่เกี่ยวได้ยังไงในเมื่อแม่กับพ่อน่ะจะต้องหย่ากันในเร็วๆนี้แล้วเราก็ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ดีนั่นแหละ
4: เกี่ยวยังไงฮะ
6: อ้าวมิตรก็ต้องตัดสินใจสิว่าเลือกที่จะอยู่กับใครอยู่กับแม่หรือว่าจะอยู่กับพ่อของเราแล้วอย่างเงี้ยมันเกี่ยวกับลูกหรือเปล่าล่ะฮะ
4: ผมไม่สนใจหรอกฮะไม่มีใครให้ผมอยู่ด้วยผมออกไปอยู่ข้างนอกคนเดียวก็ได้ฮะ
6: จะบ้าหรือไงไม่มีใครไม่ให้เราอยู่เลยนะแล้วแม่คิดว่าลูกควรจะเลือกอยู่กับแม่มากกว่าอยู่กับพ่อของเรา
4: เหตุผลละฮะ
6: แม่ดูแลเราได้ดีกว่าพ่อแน
4: ่แม่มีปัญญาส่งเสียผมเรียนจนจบด็อกเตอร์หรือเปล่าฮะ
6: ลูกมิตรที่ลูกพูดอย่างเงี้ยเพราะลูกได้ตัดสินใจไปแล้วใช่ไหมว่าเลือกจะอยู่กับพ่อเนี่ยใช่ไหมบอกแม่มาเดี๋ยวนี้นะตมิตร
4: ผมไม่อยากพูดไม่อยากให้ใครเสียใจฮะแต่ถ้าถามใจผมไม่อยากให้พ่อกับแม่ต้องเลิกลากันแต่ว่าผมก็ไปห้ามใครไม่ได้ทุกคนมีสิทธิ์ตัดสินชีวิตของตัวเองด้วยตัวเองนะฮะ
6: แม่เสียใจนะมิตรลูกไม่เลือกที่อยู่กับแม่ใช่ไหม
4: ผมไม่รู้ผมบอกไม่ได้แม่อย่าเพิ่งตีโพตีพายเลยฮะ
6: นี่ไม่ถามว่าแม่เอะอะวอยวายเหรอ
4: แม่ชอบทำไม่ใช่เหรอฮะเอะอะก็วีนใส่พ่ออย่างเดียวแม่ไม่รู้ตัวเองเลยหรือยังไงอะ
6: ตามิด นี่ล
4: ูกผมไปดีกว่า
6: จะไปไหน
4: ไปนอนที่โรงแรมยังไงล่ะฮะนี่เมน
7: ค่ะพี่
4: จะไปกับพี่หรือเปล่าหรือจะไปคนเดียวฮะ
7: ไปสิไปแม่มินไปก่อนนะคะพรุ่งนี้เช้าจะมาหาแม่ใหม่นะคะ
8: เออเดี๋ยวลูกมิน
7: อะไรคะพ่อ
8: เดี๋ยวกลับพร้อมกับพ่อก็ได้นะ
7: พ่อจะกลับไปนอนที่โรงแรมเหรอคะ
8: ก็ทำให้พ่อไปนอนที่โรงแรมแล้วใจพ่อออกไปนอนที่ม้าหินยาวนอกห้องคนไข้หรือไงในเมื่อเจ้าของคนไข้ไม่อนุญาตให้เฝ้าแล้วนี่นาง
7: ั้นก็ไปด้วยกันเถอะค่ะพ
8: ่ออ่ะไปดูไปตามิด
4: ฮะพ่อผมไปนะแม่
6: เออไปกันให้หมดเลยไม่ต้องมาสนใจใหญ่ดีแม่หรอก
8: ไปมิดอยู่ต่อก็อารมณ์เสียเปล่าๆนะคุยกับคนบางคนคุยยังไงก็คุยกันไม่รู้เรื่องหรอกลูก
4: ฮะพ
7: ่
4: อ
7: ไปนะคะยายเออไปเหอะไปหลับให้สบายนะลูกนะ
6: ค่ะยายแม่เห็นไหมเห็นไหมพี่นินเนี่ยเขาไม่ใหญ่ดีตราเลยสักนิดเดียวมันน่าน้อยใจไหมล่ะแม
5: ่นี่แม่ตราแกอย่าเที่ยวไปโทษคนอื่นเลยโทษตัวเองซะก่อนเถอะนะ
6: แม่ทำไมถึงพูดอย่างนี้ล่ะคะแม่ตราเสียใจนะคะขนาดแม่ยังไม่ยอมเข้าข้างตราเลยแล้วจะให้ใครมาเห็นใจล่ะเนี่ย
5: ก็หรือไม่จริงล่ะ
6: จริงอะไรล่ะคะ
5: ก็เราเป็นคนหาเรื่องขอหย่ากับพ่อนิน
7: หยกหยกเองนี่นาฮะ
3: ก็เขาทำกับตราขนาดเนี้ยแม่จะให้ตราทนหรือไงคะตราไปได้ง่องเหมือนควายนะคะแม
7: ่นี่ล่ะนี่ล่ะก็ที่แกทำอยู่นี่นะโง่ยิ่งกว่าควายอีกนะจะบอกให
3: ้แม่ไม่จริงอ่ะตราไม่ได้ง่อสักหน่อย
7: เหรอผัวดีๆอย่างนั้นน่ะแกจะไปหาที่ไหนอีกบอกแม่มาทีสิ
3: คนเจ้าชู้ขนาดนั้นแม่ยังเข้าข้างไปชื่นชมเขาอีกหรือไง
7: ก็แล้วเรามีหลักฐานมัดตัวเขาหรือยังล่ะ
3: เพื่อนพูดก็ให้เป็นหลักฐานมัดตัวเขาแน่นหนาแล้วนะคะ
7: หรอแล้วถ้าเกิดเพื่อนของแกต้องการยุยงให้พวกแกสองคนเลิกลากันล่ะแกจะไปทันเกมเพื่อนเหรอแกรู้ได้ยังไงว่าเพื่อนที่พูดกับแกน่ะเขาพูดเพราะว่าหวังดีกับแกหรือว่าประสงค์ร้ายกันแน่นะฮะ
3: แต่อิ๋วนะเป็นเพื่อนสมัยเรียนเลยนะคะแม่
7: แล้วไงเพื่อนที่เรียนมาด้วยน่ะแย่งผัวเพื่อนไม่ได้หรือไงหือ
3: แม่ใครวอนถึงฉันนะ
9: เมียหัวหน้ามั้งคะพี
3: ่ชะบ้าเหรอนางตรามันจะมาบ่นถึงฉันทำไมอะ
9: อ้าวก็พี่พยายามจะให้สารนะแย่งหัวหน้าไปจากเขานี่นา
3: แต่เขาไม่มีวันรู้เรื่องนี้หรอกจ้ะนางโง่อย่างมันนะนะโดนแย่งผัวไปละก็ยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไป
9: แต่สามีความรู้สึกว่าหัวหน้าไม่เล่นด้วยนะเนี่ย
3: เธอจะต้องไปกลัวอะไรอะตื้อขึ้นทุกวันทุกวันเดี๋ยวเขาก็ใจอ่อนยอมเธอเองนั่นแหละ
9: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอพี่
3: ก็ใช่นะสิยะเธอเชื่อฉันสิสางานเนี้ยเธอจะต้องเป็นผู้ชนะถ้าเธอแย่งหัวหน้าเป็นของเธอแล้วล่ะก็เธอจะสบายตลอดชีวิตอย่าลืมนะว่าหัวหน้าของเธอน่ะมีเงินมีสวัสดิการเยอะแยะมากมายไม่ใช่เหรอ
9: มันก็ใช่นะนะแต่สาวก็ไม่เห็นหัวหน้าน่ะจะเอาสวัสดิการออกมาใช้เลยอ่ะ
3: ก็ดีสิเขาจะต้องเก็บไว้ให้เธอใช้แน่นอนแหละจ้ะ
9: จริงเหรอ
3: จริงสิจ้ะ
9: ถ้าเป็นเรื่องจริงนะสาวจะมีความสุขมากๆเลยล่ะ
3: นี่สาเธอจะต้องเชื่อมั่นในตัวเองสิว่าทุกอย่างที่เธอต้องการน่ะมันจะต้องเป็นไปได้อย่างแน่นอนพี่นะไม่มีปัญญาที่จะไปทำให้คุณธนินทร์มาชอบพี่ได้อีกแล้วล่ะเพราะว่าอายุอนามพี่อ่ะมันก็ไม่น้อยละพี่ในรุ่นเดียวกับนางตราท่านนินจะต้องมารักคนแก่อย่างพี่เนี่ยเขากลับไปกินน้ำพริกถ้วยเก่าไม่ดีกว่าเหรอรายนั้นน่ะสวยกว่าพี่เป็นกองใช
9: ่สาว่าเธอไปทำศัลยกรรมใบหน้าแล้วจะต้องสวยกว่าเดิมแน่นอนเลยค่ะขนาดตอนที่ยังไม่ได้ทำเธอก็ยังสวยเพล้งอยู่เลยนะคะสาเองก็ทาบรัศมีเธอไม่ได้เลยอะค่ะ
3: นี่เธอกำลังทำให้ขวัญและกำลังใจของตัวเองลดลงให้รู้ไหม
9: ก็มันเรื่องจริงนี่นาอย่ายาตราสวยจริงๆนี่คะถ้าเธอไม่สวยสะพรั่งแล้วก็หัวหน้าจะยอมแต่งงานกับเธอเหรอคะ
3: แต่ว่าตอนนี้แม่นั่นแก่แล้วนะมีลูกถึงสองคนด้วยละแต่เธอเนี่ยยังไม่เคยผ่านผู้ชายมาก่อนเลยเธอทั้งสาวทั้งสวยมีเหรอว่าผู้ชายอย่างธนินทร์เนี่ยจะเมินหน้าหนีเธอ
10: ท่านกำลังฟังวันหวานยังหวานแววจากคณะเกศทิพย
11: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
12: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
11: คิดออกแล้ว
12: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
13: พริ้วเลย
12: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
14: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
12: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กรับ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักรับ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิมต้นตำรับ

0: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
0: ์ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ
2: ์
3: เราเนี่ยเหมือนพวกนางมารร้ายจังเลยอ่ะว่าไหมพี่
4: จ๋าที่เธอจะบ้าหรือไง
3: จริงๆนะพี่สามีความรู้สึกว่าสาเป็นนางมารร้ายที่ร้ายกาจมากเลยล่ะรู้ก็ทั้งรู้ว่าผู้ชายเนี่ยเขามีเมียมีลูกแล้วสาก็ยังอยากจะแย่งเขามาอีกนะ
4: ไอ้ของอย่างเนี้ยมันขึ้นอยู่กับผู้ชายเขาด้วยนะสาถ้าผู้ชายเขาเล่นด้วยเราก็ไม่ผิดหรอกเธอน่ะเชื่อพี่สิพี่เนี่ยอยากเห็นนางนั่นมันล้มไม่เป็นท่าต้องสมซานกลับไปซบอกพ่อแม่อยากทำตัวดีเด่นกว่าพี่ไปซะทุกเรื่องทำไมล่ะพี่ก็อยากจะแกล้งให้มันช้ำใจซะบ้างก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าวันที่มันไปหย่ากับผัวของมันน่ะมันจะรู้สึกยังไงบ้างพี่เชื่อว่ามันคงจะยิ้มไม่ออกหรอกปากก็บอกว่าต้องการหย่าให้เร็วที่สุดก็ตามทีเถอะแต่พอเอาเข้าจริงๆจะต้องเสียใจนั่นแหละก็ไม่แน่นะมันอาจจะไม่อยากมีผัวไปตลอดชีวิตปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้เฉาตายไปตามกาลเวลาก็ได้ใครจะไปรู้เชอะ
3: เฮ้ย
4: เธอไม่ต้องคิดมากหรอกนะสาทำตามพี่ทุกขั้นตอนพี่รับรองว่าเธอจะได้ครอบครองหัวหน้าของเธอแน่นอนนะจ๊ะอ้าโทรสิจ๊ะ
3: โทรหาใครคะ
4: อ้าวก็เรากำลังพูดถึงใครแล้วจ๊ะ
3: หัวหน้า
4: ถูกต้องโทรไปหาเขาเดี๋ยวนี
3: ้อุ๊ยมันจะดีเหรอคะพี
4: ่ดีเชื่อพี่หมั่นโทรเข้าสักวันนึงเขาจะต้องใจอ่อนกับเธอแน่นอน
3: เกิดเขายังอยู่กับเมียเขาแล้วพี
4: ่โอ้ยจะต้องไปกลัวอะไรต่อให้อยู่ตรงหน้าเมียก็เลยพี่ก็มั่นใจว่าเขาไม่บอกเมียเขาหรอกว่าเธอโทรไปหาไม่ต้องกลัวนะเธอน่ะไม่โดนเมียเขาโทรมาด่าแน่นอน
3: แต่สาว่ามันเสี่ยงเกินไปนะ
4: นี่เราอุตส่าห์มาหาเขาถึงพัทยาเธอจะนอนเหงาอยู่ในห้องพักโรงแรมนี่หรือยังไงเวลานี้เธอควรจะอยู่กัน2ต่อ2ในผับที่ไหนสักแห่งในเมืองพัทยาเชื่อพี่สิจ๊ะ
3: แต่ว่า
4: ถึงกล้าโทรใช่ไหมใช่เลยใช่ๆอ่ะมาพี่โทรให้ก็ได
3: ้ไม่ต้องค่ะไม่ต้องสาโทรเองก็ได้พี่รู้เบอร์หัวหน้าเหรอคะ
4: ก็ดูชื่อสิชื่อธนินทร์แล้วก็ใช่แน่นอน
3: ไม่ต้องค่ะสาโทรเอง
4: อ่ะงั้นก็รีบโทรไปเลย
3: จะโทรเดี๋ยวนี้ล่ะฮัลโหล
5: ฮัลโหล
3: หัวหน้าเหรอคะสาเองนะคะ
5: สามีอะไรหรือเปล่า
3: ตอนนี้สาอยู่ที่พัทยาแล้วค่ะ
5: อ้าวสาพัทยาทำไม
3: ก็มาเยี่ยมคุณพี่นะคะ
5: คุณพี่ไหนล่ะ
3: ก็คุณพี่ยาตราภรรยาของหัวหน้าไงล่ะคะ
5: เอ๊ะสรุปได้ไงว่าเมียฉันอยู่โรงพยาบาลที่พัทยาเนี่ยฮะ
3: หัวหน้าลืมแล้วเหรอคะว่าพี่อิ๋วนั่นเป็นเพื่อนสนิทของคุณพี่ยาตรานะคะ
5: อ๋อฉันลืมไปแล้วล่ะแล้วได้ไปเยี่ยมมาหรือยัง
3: ไปมาแล้วค่ะอันที่จริงแล้วคุณพี่ยาตราไม่ทำศัลยกรรมใบหน้าเธอก็สวยพริ้งอยู่แล้วนะคะไม่รู้ว่าไปทำแล้วจะสวยเหมือนเดิมหรือเปล่าสากลัวจะเสียโฉมไปนะคะ
5: จำก็เถอะอย่าทำอะไรก็ทำไปไม่ว่ากันอยู่แล้ว
3: หัวหน้าไม่เคืองคุณพี่เขาเหรอคะ
5: เคืองแล้วจะได้อะไรขึ้นมาล่ะก็เขาทำไปแล้วนี่นา
3: แสดงว่านี่คุณพี่แอบหัวหน้าไปทำเหรอคะนั่นน่ะ
5: ก็ทำนองนั้นแหละ
3: อุ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะว่าคุณพี่เนี่ยจะไม่ปรึกษาหัวหน้าเป็นภรรยาแท้ๆทำอย่างนั้นได้ด้วยเหรอคะ
5: คนอื่นในฉันไม่รู้นะแต่สำหรับเมียฉันแล้วก็ทำได้ทุกอย่างนั่นแหละ
3: แหมน่าอิจฉาคุณพี่เขานะคะ
5: อิจฉาเรื่องอะไร
3: ก็อิจฉาที่คุณพี่น่ะมีอิสระในการตัดสินใจนะสิคะเนี่ยถ้าสาเป็นภรรยาของหัวหน้านะคะสาจะต้องรักหัวหน้าหมดหัวใจเลยค่ะ
5: สาวิตรีพูดให้ไม่ได้อะไรขึ้นมาเนี่ยฮะ
3: สาก็ไม่รู้ค่ะแต่สาอยากพูด
5: แล้วนี่ตอนนี้อยู่ไหนอ่ะ
3: อยู่โรงแรมค่ะสาน่ะอยากจะชวนหัวหน้าออกไปหาอะไรดื่มด้วยกันไม่รู้หัวหน้าจะว่ายังไงมั่งคะ
5: เดี๋ยวนี้เหรอ
3: ค่ะนะคะหัวหน้าอย่าปฏิเสธสาเลยนะคะสาวสาตามมานั่นเนี่ย
5: ตามมาเหรอเอ๊ะมันเขายังไงเนี่ย
3: ไม่มีอะไรหรอกค่ะสาก็พูดไปเรื่อยเปื่อยนะคะนะคะหัวหน้าคือสาเหงานะคะ
5: ก็ได้แล้วเจอกันที่ไหน
3: หัวหน้ามารับสาที่โรงแรมได้หรือเปล่าคะ
5: ได้สิได้บอกที่โรงแรมมาแล้วกัน
3: ค่ะจะบอกเดี๋ยวนี้ละค่ะเย้สำเร็จพี่อิ๋ว
4: เก่งมากพี่บอกเธอแล้วว่าผู้ชายน่ะโดนลูกตื้อบ่อยๆเดี๋ยวก็ใจอ่อนคล้อยตามเราเองนั่นแหละ
3: ไม่ได้การแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าดีกว่า
4: เขายอมมารับเธอที่โรงแรมนี้หรือจ๊ะ
3: ยอมสิคะพี่ไม่ยอมได้ไงล่ะผู้หญิงอุตส่าห์นัดแล้วน่ะจะให้เดินกลางถนนคนเดียวได้ยังไงมีชื่อผู้หญิงข้างถนนสักหน่อยจริงไหมพี
4: ่โอ้ยจริงจ้าแม้ไม่อยากจะเชื่อหรือว่าน้องของพี่เนี่ยเก่งขึ้นกว่าเดิมเยอะเลย
2: พ่อจะไปไหนเหรอคะ
6: เพื่อนโทนนัดให้มาหาลัยกินกันหน่อย
2: เพื่อนผู้หญิงหรือว่าเพื่อนผู้ชายคะ
6: มินทำไมต้องอยากรู้ด้วยฮะ
2: ก็มิน
6: ไม่พ่อจะนัดใครก็ตามนะพ่อรู้ตัวเสมอว่าพ่อกำลังทำอะไรอยู่นะจ๊ะ
2: แต่ว่าพ่อควรจะให้เกียรติแม่ด้วยนะคะ
6: แล้วแม่ของมินล่ะเคยให้เกียรติพ่อบ้างหรือเปล่าเออก็ขอให้อย่าให้แม่เราไม่มีความเกรงใจพ่อแม้แต่นิดเดียวนะแต่เมื่อไม่เกรงใจกันแล้วเนี่ยก็ไม่รู้จะต้องแคร์ไปทำไมกัน
2: แต่ว่าแม่รักพ่อนะคะ
6: อ๋อเหรอ
2: ค่ะ
6: มินเอาอะไรมาพูดเลยลูกฮะ
2: ก็ความจริงยังไงล่ะคะ
6: ความจริงอะไร
2: ก็ความจริงที่ว่าถ้าแม่ไม่รักพ่อแม่ก็คงจะไม่วีนกับพ่ออย่างนี้หรอกค่ะที่แม่เอะอะโวยวายก็เพราะว่าแม่รักแล้วก็ห่วงพ่อยังไงล่ะคะ
6: ไม่จริงหรอกมิน
2: ไม่จริงยังไงคะ
6: พ่อว่าแม่เราเป็นผู้ชายคนใหม่ที่ดีกว่าพ่อและมากกว่าละมั้งหรืออยากจะขออย่าพ่อวันละสามเวลาอย่างนี้เนี่ยผู้ชายคนนั้นน่ะก็จะให้ความหวังแม่เราไว้มากมายแน่นอนเลย
2: ไม่จริงค่ะแม่ไม่เคยมีใครค่ะ
6: มินรู้ได้ยังไง
2: มินรู้ก็แล้วกันค่ะ
6: มินยังไม่ได้เห็นกับตาตัวเองบางทีแม่เราอาจจะนัดผู้ชายคนนั้นไว้ในบ้านแล้วก็ได้นะใครจะไปรู้หรอ
2: ไม่แน่นอนค่ะ
6: อ่ะพ่อไปละ
2: พ่อคะ
6: มีอะไรอีกละลูกคะ
2: พ่อไม่รักแม่แล้วเหรอคะ
6: รักเข้าข้างเดียวนะมันจะไปมีประโยชน์อะไรเล่าออกไปประชดชีวิตซะมั่งจะได้เติมเต็มหัวใจให้ชีวิตยังไงล่ะ
2: พ่ออย่าทำอย่างนั้นได้ไหมคะ
6: อย่าห้ามพ่อเลยมินพ่ออยากหาความสุขกับตัวเองมั่งนะแต่มันอยู่บ้านก็หาความสุขไม่ได้แล้วก็ต้องออกไปหาความสุขนอกบ้านแล้วล่ะ
2: แต่ว่าพ่อคะ
6: นอนซะนะพ่อไปละ
2: แล้วพ่อจะกลับมานอนไหมคะ
6: จะบอกไม่ได้นะลูกกลับมาลูกเห็นพ่อนอนอยู่บนเตียงแหละไปละ
2: พ่อโทษ
7: นี่มินเธอจะโทรหาใครฮะ
2: ก็มินจะโทรไปฟ้องแม่ว่าพ่อน่ะนัดผู้หญิงเที่ยว
7: มินเธอจะโทรไปให้แม่เสียใจทำไมอ่ะ
2: แต่ก็ดีกว่าที่แม่ไม่รู้เรื่องปล่อยให้พ่อทำเรื่องไม่ดีนี่นา
7: ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันต้องมีสาเหตุนะมิน
2: แล้วไงคะเราจะปล่อยให้เรื่องมันบานปลายโดยที่เราไม่ทำอะไรเลยหรือยังไงคะอย่าลืมสิว่าเรานะก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของพ่อกับแม่นะ
7: แต่การที่พ่อออกไปนอกบ้านเกิดจากแม่เธอก็รู้นะมิน
2: มินไม่รู้อะไรทั้งนั้นแหละมินรู้แต่ว่าตอนเนี้ยพ่อกำลังทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วมันก็อาจจะส่งผลเสียต่อครอบครัวของเราเพราะฉะนั้นน่ะเราก็ต้องปกป้องครอบครัวของเราเอาไว้ล่ะค่ะ
7: แล้วโทรหาแม่คิดเหรอว่าแม่จะแก้ไขอะไรได้อะฮะ
2: ได้หรือไม่อ่ะมินไม่รู้มินรู้แต่ว่าแม่มีหน้าที่ที่จะต้องไปรั้งพ่อเอาไว้ค่ะ
7: คิดเหรอว่าแม่จะทำตามที่เธอพูดอะฮะ
2: มินไม่รู้แต่ว่ามินกำลังทำหน้าที่ของลูกนะที่จะต้องปกป้องพ่อกับแม่ให้อยู่กับพวกเรานานๆค่ะพี่
7: เธอเพ้อเจ้อไปแล้วนะมินชีวิตใครก็ชีวิตมันไม่มีใครมาทำอะไรได้หรอกนะ
2: พี่มิดอยู่เฉยๆก่อนได้ไหมคะขอมินโทรหาแม่ก่อนสิ
7: ตามใจแต่ถ้าแม่คลั่งพี่จะโทษเธอคนเดียวแล้วกันนะ
2: แล้วแม่จะมาคลั่งอะไรล่ะ
7: อ้าวคนรักของตัวเองนัดกิ๊กออกไปเที่ยวด้วยกันคนเป็นเมียจะคลั่งหรือเปล่าล่ะหรือเธอคิดว่าแม่เฉยๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นหรือไง
2: ก็ไม่รู้อ่ะ พี่มิตรไม่ต้องพูดอะไรแล้วมินจะโทร
7: ก็เอาสิไม่มีใครห้ามเธอเลยนะ
2: เอองั้นพี่มิตรเฉยไว้ก็แล้วกันให้มินคุยกับแม่ก่อน
7: ก็เอาสิ
2: ฮัลโหล
8: ว่าไงมิน
2: แม่คะเกิดเรื่องใหญ่แล้วล่ะค่ะ
8: เกิดเรื่องอะไรอ่ะ
2: พ่อค่ะ
8: พ่อเราเขาทำไม
2: พ่อนัดใครก็ไม่รู้ค่ะไปเที่ยวด้วยกันมินได้ยินพ่อถามชื่อโรงแรมที่คนคนนั้นพักด้วยล่ะค่ะแล้วตอนเนี้ยพ่อก็ขับรถออกไปรับเขาคนนั้นแล้วล่ะค่ะแม
8: ่ก็ช่างหัวเขาสิลูกจะไปสนใจยายดีอะไรนักหนาฮะ
2: แม่ไม่ห่วงพ่อหรือยังไงคะ
8: ทำไมแม่จะต้องไปห่วงคนไม่มีสมองด้วยล่ะพวกปัญญาอ่อนชัด
2: ๆแม่ทำไมแม่ถึงว่าพ่อแรงขนาดนั้นล่ะคะ
8: อ
2: ้
8: าวก็มันเรื่องจริงนี่นะมีครอบครัวดีๆแล้วกลับไม่ชอบชอบไปมีอะไรกับคนนอกบ้านในเมื่อทำตัวเจ้าชู้นักก็ให้เขาอยู่คนเดียวกันแล้วกัน
2: แต่ว่าแม่คะ
8: พอได้แล้วมินเรื่องเนี้ยมันจบไปแล้วนะ
2: จบแล้วคะแม่
8: ก็ใช่นะสิ
2: จบยังไงคะ
8: ก็จบกันตรงที่เราไม่มีอะไรต่อกันอีกแล้วไงล่ะ
2: หมายความว่าแม่จะต้องหย่ากับพ่อให้ได้อย่างนั้นเหรอคะ
8: แน่นอนที่สุดแม่ออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่แม่จะขอหย่ากับพ่อเราทันทีเลย
2: แม
8: ่ไม่ต้องมาคิดมากหรอกนะไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกไม่มีพ่อก็ไม่ได้หมายความว่าชีวิตของลูกเนี่ยจะต้องย่ำแย่นี่นา
2: แต่มินไม่อยากให้พ่อกับแม่เลิกกันนี่นา
8: ไม่มีใครไปห้ามอะไรได้หรอกมินอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด
2: แต่ว่าแม่คะ
8: ไม่เอามินไม่พูดเรื่องนี้นะ
2: คือว่ามิน
8: แม่จะนอนแล้วนะลูกมินก็ควรจะนอนได้แล้วนะ
2: ค่ะแม่หวัดดีค่ะแม
8: ่หวัดดีจ้ะ
7: เป็นไงอ่ะแม่ว่าอย่างไรบ้าง
2: ก็เฉยเฉยอ่ะแม่ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยอ่ะ
7: เธอว่าแม่ทำใจได้แล้วงั้นว่าใช่ไหม
2: มินไม่รู้อ่ะแม่ไม่มีอาการอะไรเลยอ่ะ
7: เธอรู้ได้ไงเธอไม่ได้เห็นกับตาตัวเองเธอแค่คุยกันทางโทรศัพท์เท่านั้นเองนะมิน
2: แค่นี้ก็รู้แล้วถ้าแม่มีอะไรก็ต้องใช้น้ำเสียงไม่ปกติแล้วนะสิแต่เนี่ยน้ำเสียงของแม่ก็ปกติมากเลยล่ะ
7: บางทีแม่อาจจะเก็บความรู้สึกอยู่ไม่ให้เธอจับได้ก็ได้นะ
2: ช่างเธอช่างเธอนอนดีกว่า
7: แม่ไม่แย้แสพ่อเธอก็เลยผิดหวังสิ

0: พี่มิตรจะอยู่กับพ่อเหรอ
1: ใช่แล้วเธอจะอยู่กับแม่หรือไง
0: มินก็จะอยู่กับพ่อเหมือนกันค่ะ
1: แต่เธออยู่กับพ่อไม่ได้หรอกนะ
0: ทำไมล่ะ
1: เพราะเธอจะต้องอยู่กับแม่อยู่เป็นเพื่อนแม่ยังไงอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่นะมินไม่อยู่กับแม่นะ
1: อ้าวทำไมอ่ะ
0: ก็แม่ขี้บ่นได้ทุกเรื่องเลยน่ะมินไม่เอาด้วยหรอกมินจะอยู่กับพ่อเป็นคนใจดีมีเหตุผลอยู่กับพ่อไม่อึดอัดแต่ว่าถ้าอยู่กับแม่อึดอัดตายเลยอ่ะ
1: ที่แม่ขี้บ่นเพราะแม่หวังดีกับลูกหรอกอยากเห็นลูกเป็นเด็กดีเป็นคนดีของสังคม
0: ถ้าอย่างนั้นพี่มิตรก็อยู่กับแม่สิแล้วก็ให้มินอยู่กับพ่อก็แล้วกันนะ
1: เรื่องพี่จะอยู่กับพ่ออยู่กับพ่อขออะไรก็ได้หมดแต่กับแม่ขอแต่ละอย่างซักไซ้ไล่เลียงสารพัดสารเพแถมไม่ได้ตามที่อยากได้อีกด้วย
0: ก็นั่นแหละที่มินไม่อยากอยู่กับแม่ก็เพราะว่าเรื่องนี้นั่นแหละขอมือถือยี่ห้อนั้นแต่ว่าแม่ก็กลับให้อีกยี่ห้อนึงราคาถูกกว่ากันเยอะเลยอ่ะฟังก์ชันก็ไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่อะไรก็ไม่รู้สินหน้าเหนียวไม่เข้าเรื่องเลยอ่ะทีแม่เอาเงินไปทำสัญญกรรมไม่เห็นมีใครว่าแม่สักคำหนึ่งทำสัญญกรรมครั้งเนี้ยไม่จ่ายเป็นแสนเลยหรือไงอ่ะ
1: นั่นเป็นเรื่องของแม่นะมินเราไม่มีสิทธิ์ไปก้าวก่ายหรอกเพราะแม่น่ะใช้เงินพ่อตราบใดที่แม่ยังเป็นเมียพ่ออยู่แม่ก็มีสิทธิ์ใช้เงินของพ่ออย่างเต็มที่ก็เหมือนเธอนั่นแหละ
0: เหมือนมินยังไงคะ
1: ถ้าเธอแต่งงานไปแล้วเธอก็มีสิทธิ์ใช้เงินของแฟนเธออย่างเต็มที่ลูกของเธอก็ไม่มีสิทธิ์มาก้าวก่ายเธอด้วยรู้ไหมฮะ
0: ก็รู้
1: เมื่อเธอรู้อย่างนี้แล้วอ่ะเธอก็ไม่ควรไปว่าแม่เขา
0: ก็ไม่ได้ว่าแต่ทำไมทีกับพวกเราแม่ถึงได้ขี้เหนียวนักก็ไม่รู้อ
1: ่
0: ะ
1: แม่อาจจะเห็นว่าพวกเรายังเด็กยังเป็นนักเรียนนักศึกษากันอยู่ยังหารายได้เองไม่ได้มั้ง
0: เซ็งเลยล่ะมินอ่ะ
1: ยังไงเธอก็ต้องอยู่กับแม
0: ่ไม่เอาอ่ะมินจะอยู่กับพ
1: ่
0: อ
1: แต่ว่าเธอ
0: แต่ถ้าพี่ไม่ให้มินอยู่กับพ่อมินจะหนีออกจากบ้านไปเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ยี่มิน
2: แม่ตราทนไปได้แล้วนะคะ
3: เรื่องอะไรอีกล่ะเหร
2: อลูกมินโทรมาค่ะ
3: แล้วไง
2: มินโทรมาบอกว่าพ่อนัดผู้หญิงออกไปเที่ยวด้วยกัน
3: ก็ช่างเขาสิ
2: แม่จะให้ตราช่างได้ยังไงล่ะคะ
3: อ้าวก็แกไม่อยากได้พ่อนินเป็นผัวแล้วไม่ใช่หรือไงล่ะฮะ
2: แม
3: ่ก็แม่ได้ยินแกพูดอยู่ตลอดเลยว่าจะอยากกับเขาให้ได้น่ะแล้วจะมาอะไรกันนักกันหนาล่ะไหนๆก็ต้องอยากกันแล้วพ่อนินเขาจะไปมีอะไรกับใครก็ช่างหัวเขาสิยะ
2: แม่น่ะ
3: หรือว่าแกทนไม่ได้หรือยังไง
2: แต่ตอนเนี้ยตรายังเป็นเมียเขาอยู่นะคะ
3: แล้วยังไงล่ะ
2: ตรายังมีสิทธิ์ในตัวเขาอยู่ค่ะแม
3: ่ถ้าอย่างนั้นแกก็โทรไปรังควานเขาซะสิทำให้เขาอึดอัดใจมากๆแล้วก็ระเบิดออกมาซะเลยเป็นยังไงล่ะ
2: แม่อย่าท้าตรานะคะตราทำได้จริงๆนะคะแม
3: ่ก็เอาสิไม่มีใครไปห้ามแกหรอกแม่ตรา
2: ก็ได้ตราจะโทรไปวีนใส่เขาเดี๋ยวนี้แหละค่ะก็ให้มันรู้ไปสิว่าเขาจะมีความสุขกับอีนางขังขอบนั้นได้

0: ัลโหล
1: โทรมาทำไม
0: เอ๊ะเดี๋ยวนี้ฉันโทรหาไม่ได้แล้วหรือไงคะ
1: อ้าวก็คุณไม่อยากคุยกับผมแล้วไม่ใช่เหรอเห็นอยากจะอยากกับผมเวลาสามเวลาด้วยซ้ำไป
0: ตราบใดที่เรายังไม่ได้อยากกันฉันก็ยังมีสิทธิ์ในตัวคุณอยู่ค่ะ
1: งั้นคุณมีอะไรก็รีบว่ามานะผมมีเวลาให้มากๆนะหรอก
0: อยู่ไหนอ่ะ
1: ถามทำไมอ่ะ
0: ก็ตอบรามาก่อนสิว่าพี่อยู่ไหนนั่นน่ะพี่ไม่ได้นอนอยู่กับลูกในโรงแรมใช่ไหม
1: เปล่า
0: หมายความว่าพี่ออกไปเที่ยวข้างนอกใช่ไหม
1: ไม่ได้อยู่ในโรงแรมแล้วคุณคิดว่าผมควรจะไปหาใครที่ไปที่ไหนดีฮะ
0: พี่อย่ามายียวนทรานะ
1: แล้วไง
0: พี่อยู่ไหนบอกมาสิคะ
1: จะอยากรู้ไปทำไมยังไม่อีกไม่นานเราจะอยากกันแล้วนี่นา
0: พี่นิน

0: อะไรแค่นี้นะ
1: เดี๋ยวอย่าเพิ่งวางสายนะ
0: อ๋ออ๋อมีอะไรก็ว่ามา
1: ทำไมต้องออกไปเที่ยวด้วย
0: ในเมื่อจะอยู่เฝ้าเมียก็ไม่เอาไล่กลับไปนอนที่โรงแรมเมียมันไม่ใจดีแล้วเนี่ยผมก็ต้องออกไปหาใครสักคนนึงให้มาเอาใจหน่อยยังไงแล้ว
2: นี่แกจะมานั่งเสียใจทำไมล่ะเ
1: ฮ้แม่ไม่ได้มาเป็นตราแม่ไม่มีความเข้าใจความรู้สึกของตราแล้วค่ะเจ็บใจเหลือเกินเขาไม่รักตราแล้วเขาไปมีอะไรกับคนอื่นโดยไม่แคร์ตราอีกแล้วนะคะแม
2: ่ก็ในเมื่อแกไม่ต้องการเขาแล้วแกจะมาร้องไห้ฟูมฟายทำไมเอ๊ะหรือว่าแกยังรักพ่อนินอยู่แล้วก็แคร์เขามากด้วยอย่างนั้นหรือไง
1: ทำไมตราจะต้องแคร์ผู้ชายเจ้าชู้อย่างเขาด้วยล่ะคะแม
2: ่ก็ได้อย่างนั้นแกร้องไห้ทำไมล่ะ
1: ก็ตรา
2: แกว่าเขาเสียหายหายก็จริงอยู่แต่แกก็ยังต้องการเขาอยู่ใช่ไหม
1: เปล่านะแม
2: ่ถ้าเปล่าแกก็ไม่ควรทำอย่างนี้ปล่อยเขาไปซะเขาอยากไปมีอะไรกับใครมันก็เรื่องของเขาแล้วแกเองก็เหมือนกันแกเองก็ไปมีอะไรกับใครก็ได้นะ
1: แม่เห็นตาเป็นคนยังไงคะ
2: เปล่าแม่ไม่ได้เห็นแกเป็นอะไรทั้งนั้นแหละแม่เพียงแต่บอกแกว่าแกก็มีสิทธิ์เหมือนพ่อนินทุกอย่างในเมื่อแกมั่นใจว่าเขาไปมีคนอื่นแกก็ไปมีคนอื่นได้เหมือนกัน
1: ไม่อ่ะ
2: ทำไมล่ะ
1: ตราทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกค่ะแม
2: ่ทำไม
1: ตราไม่น่าด้านพอหรอกค่ะ
2: งั้นก็ไม่ต้องโวยวายเฉยเอาไว้นะรอให้แกออกจากโรงพยาบาลแกก็ได้อย่าขาดกับพ่อนินแล้วถูกต้องหรือเปล่าล่ะ
1: อย่าเหรอนี่เราจะต้องหย่ากับเขาจริงๆเหรอมันไม่ใช่เรื่องที่เราพูดไปเองหรอกเหรอมันกำลังจะกลายเป็นเรื่องจริงเหรอเนี่ยถ้าเราจะต้องหย่ากับจริงๆแล้วเราก็เราจะอยู่ยังไงเราจะใช้ชีวิตอยู่ได้ยังไงล่ะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเราจะต้องมาเจอเรื่องแบบนี้โถ่เอ้ยแม่คะ
2: อะไรอีกล่ะ
1: ถ้าเราอยากกันแม่ว่าลูกจะอยู่กับใครคะ
2: แม่ก็ไม่รู้นะเท่าที่คิดนะแม่ว่าลูกสองคนของแกน่ะอาจจะอยู่กับพ่อของแกก็ได้นะ
1: อะไรนะแม่พูดอะไรน่ะ
2: แม่ก็เดาเอาเท่านั้นน่ะมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้
1: แล้วถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นล่ะคะแม
2: ่แกก็คงต้องทำใจแล้วล่ะ

0: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
3: ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
4: ท่านผู้ฟังที่รักวันหวานยังหวานแววเจ้าบทประพันธ์ของวรางคณามริสาวาดวงกตจัดทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาจินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามวันหวานยังหวานแว่วในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์ได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
1: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: กลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart SME ค่ะทางสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวสมาพรชูกิจมาแล้วนะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยค่ะค่ะในช่วงนี้ SME เปลี่ยนเกมสู้กับดร.อภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ธุรกิจและนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตรนะคะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วอาจารย์สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณปุ๊กครับ
1: ค่ะวันนี้คุยกับอาจารย์นะคะเป็นเรื่องของทำเลเนาะจริงๆแล้วพูดถึงการค้าการขายถ้าเป็นในยุคเดิมยุคเก่าทุกคนจะค้าขายอะไรก็ต้องแบบดูทำเลเป็นสำคัญเนาะอาจารย์จริงๆแล้วถ้าพูดกันแค่คำว่าทำเลสำหรับการค้าขายเนี่ยมันสำคัญแค่ไหนยังไงคะอาจารย
2: ์ครับผมก็ต้องเรียนแบบนี้นะครับว่าจริงๆถ้าทำเลมันย้อนหลังไปเนี่ยมันย้อนมาตั้งแต่ว่าเราเริ่มอยู่ในยุคเขาเรียกสังคมเมืองครับแต่ก่อนนะก่อนจะมีเมืองเกิดขึ้นนะครับเราจะอยู่กันแบบกระจายใช่ไหมครับพอมันเกิดสังคมเมืองเนี่ยเช่นยกตัวอย่างสังคมเมืองเนี่ยแรงขับมันมาจากการที่อยู่สะดวกนะครับมีธรรมชาติสนับสนุนเช่นเดิมทีเนี่ยเราอยู่กันย่านที่อยู่ริมแม่น้ำริมลำคลองเพราะว่ามันช่วยในเรื่องของการสัญจรครับผมก็เลยเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ไปอยู่กันแถวริมแม่น้ำลำคลองก็จะเป็นทำเลที่ดีเพราะพอมันมีคนมาอยู่มันก็จะเกิดการซื้อการขายการเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนกันครับผมอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของคำว่าทำเลที่ดีครับผม
1: ค่ะนะคะแต่พอยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะอาจารย์ไลฟ์สไตล์ของคนก็เปลี่ยนไปถ้ายุคปัจจุบันเนี้ยค่ะอาจารย
2: ์
1: คำว่าทำเลอ่ะมันยังสำคัญแล้วก็จำเป็นอยู่ไหมคะ
2: จำเป็นแล้วก็สำคัญเป็นแต่ว่ารูปแบบทางกายภาพเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากเดิมนะครับเพราะว่าสมมตินะครับว่าเราอาจารย์พยายามจะหาข้อมูลว่าเรามาลองถอดรหัสดูว่าคำว่าทำเลที่ดีในยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีอะไรเป็นแรงขับนะครับยกตัวอย่างเอาแบบภาพใหญ่เลยประเทศไทยถือว่าเป็นทำเลที่ดีไหมครับใช่ไหมครับ
1: ใช่
2: เราเป็นเขาเรียกว่ามีความเป็นภูมิรัฐศาสตร์ที่ดีมากๆนะใครๆก็อยากมาร่วมกับเราเนื้อออกไหมครับ
1: อยากมาลงทุนเนาะเพราะว่ามันเอื้อต่อหลายสิ่งหลายอย่างใช่ไหมคะ
2: ครับแม้กระทั่งเราพูดกันแบบตรงไปตรงมานะว่ามหาอำนาจระดับโลกอะเขาแย่งกันจีบเรานะ
1: ใช่ไหมค่ะ
2: ทั้งจีนทั้งอเมริกาทั้งอินเดียหลายประเทศที่เอ๊ะทำไมเราเองก็เป็นประเทศพื้นที่ก็ไม่ได้ใหญ่จำนวนประชากรก็ไม่ได้เยอะแต่ทุกคนอยากมาลงทุนอยากจะมาเที่ยวอยากจะมาอยู่นะครับอันเนี้ยมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นให้เราวิเคราะห์ได้ว่าการมีเขาเรียกภูมิศาสตร์ที่ดีในการเป็นทำเลที่ตั้งมันไม่ได้เกี่ยวกับแค่ที่ตั้งอย่างเดียวนะมันเกี่ยวกับคนที่อยู่ในนั้นด้วยนึกออกไหมครับบางที่เนี่ยอาจจะเป็นแบบทำเลที่โอ้โหถ้าในเชิงยุทธศาสตร์ของตำแหน่งที่กัดเนี่ยดีมากเลยแต่ว่าคนที่อยู่ไม่ขอไม่เอ่ยนามกันนะว
1: ่
2: าเกิดความขัดแย้งกันเนี่ยเราลองนึกถึงบางพื้นที่หรือบางประเทศบนโลกใบนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่ดีมากแต่ว่ามันมีแต่ความขัดแย้งมีแต่ปัญหามีแต่สงครามน
1: ะ
2: นั่นก็จะตรงข้ามกับคำว่าทำเลที่ดีแต่ประเทศไทยจริงๆเราเองเนี่ยพื้นเพเราเป็นคนรักสงบนะถูกไหม
1: ไทยนี้รักสงบนะไทยนี้รักสงบค่ะค่ะ
2: เดี๋ยวเป็นเราชอบลบกันเอง
1: คือมันจะมีคำพูดที่พูดเล่นๆเนาะยามสงบลบกันเองอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลามีภัยมาเราช่วยกันลบอะไรประมาณอย่างนั้น
2: ครับ
1: ค่ะทีนี้พออย่างวันนี้เราจะเห็นนะคะว่าด้วยเทคโนโลยีด้วยหลายหลายอย่างเมื่อก่อนนี้เราจำเป็นเนาะต้องมีหน้าร้านแบบออฟไลน์เพื่อให้ลูกค้ามาเห็นมาดูอาจารย์อย่างสินค้าบางอย่างบางตัวเมื่อก่อนนี้คือมันต้องแบบออฟไลน์เท่านั้นอย่างเช่นน้ำหอมเนาะอาจารย์เนาะต้องไปลองดูซิว่าโอ๊ยกลิ่นมันเป็นยังไงแต่เดี๋ยวนี้ปุ๊กทึ่งมากเลยเพราะว่าคนขายน้ำหอมไม่จำเป็นที่จะต้องมีหน้าร้านเลยเป็นโลกออนไลน์แล้วสั่งมาก็ได้ปรากฏว่าคนก็กล้าที่จะซื้อทั้งที่เราก็ไม่รู้เลยนะมโนกลิ่นเอาว่ากลิ่นอะไรก็เลยนั่งนึกว่าเอ๊ะแล้วในยุคปัจจุบันเนี้ยถ้าเราไม่ได้มองภาพกว้างมองเป็นแบบผู้ประกอบการรายเล็กๆอย่าง SME ทำเลเนี่ยยังสำคัญเรายังจำเป็นต้องมีไหมคะณขนาดนี้ค่ะ
2: ต้องเรียนแบบนี้ครับว่าตอนนี้เราอยู่ในเหมือนอันนี้อาจจะเท้าความในเรื่องบทความที่อาจารย์เขียนเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะครับว่าเรามีความมัลติเวิร์สมากนะประเทศไทยเนี่ยหรือถ้าเราจะมองในเชิงหลักการตลาดเนี่ยเขาเรียกว่าเซลส์ชานเนลอ่ะคือช่องทางการตลาดการขายมันมีความหลากหลายมากและความคอมเพล็กซ์นี่แหละ ันทำให้เกิดการเชื่อมโยงกันนะครับเราหลักง่ายๆว่าอาจารย์ก็ถอดรหัสอย่างล่าสุดเรามีสงวาก่อนหน้านั้นเรามีเยาวราชใช่ไหมครับแต่ละพื้นที่อ่ะบรรทัดทองอย่างเงี้ยคือถามว่าขายบนออนไลน์อย่างเดียวได้ตังค์ไหมได้น
1: ะ
2: แต่ว่ามันเสน่ห์บางอย่างเนี่ยซึ่งความเป็นมนุษย์เนี่ยยังต้องการในการเขาเรียกมีปฏิสัมพันธ์กันมีการพบปะมีการคอมมูนิเคชั่นการแอสโซซิเอทกันก็เลยต้องมีพื้นที่ที่ตั้งเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับมันเหมือนว่าเป็นการเอาทำเลมาเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความเชื่อมโยงแล้วก็ทำให้เกิดแอคทิวิตี้ซึ่งแอคทิวิตี้นั้นเนี่ยมันถูกเดเวลลอปไปเป็นคอนเทนต์อีกทีนึงแล้วก็ไปสนับสนุนการขายบนช่องทางออนไลน์ได
1: ้
2: มันก็เลยขาดจากกันไม่ค่อยได้ครับผมแต่มันอยู่ที่ว่ามุมมองของแต่ละคนเนี่ยจะมองเห็นประโยชน์ในแต่ละมิติอย่างไรออนไลน์กับออนกราวโลกเสมือนกับโลกชีวิตจริงเนี่ยครับ
1: ค่ะแล้วอย่างถ้าในปัจจุบันนี้ค่ะอาจารย์อย่างเทรนด์ในยุคปัจจุบันเนาะที่ผู้ประกอบการควรจะนำไปพิจารณาในการที่จะเลือกทำเลในการทำการค้าการขายของตัวเองมันมีอะไรที่สำคัญที่ผู้ประกอบการควรจะมองบ้างเพราะอาจารย์อยู่กับภาคอสังหาริมทรัพย์เนาะอาจารย์มีข้อมูลมีเยอะแน่ๆนะคะ
2: ครับก็อาจจะต้องเรียนว่ามันจะมีท็อปิกหลักอยู่สองส่วนส่วนแรกก็คือว่าโลกเดิมของเราซึ่งมันยังเป็นฟันเดเมนทัลนะครับเป็นการมองทำเลแบบปัจจัยแบบโลกเดิมกับการมองปัจจัยทำเลแบบโลกใหม
1: ่
2: โลกเดิมหมายความว่าคำว่าทำเลดีประกอบไปด้วยอะไรครับอย่างแรกมีการคมนาคมที่ดีนะครับสองเนี่ยมีความปลอดภัยที่ดีอย่างที่สามมีมิตรสัมพันธ์ที่ดีในชุมชนในสังคมในทำเลพื้นที่นั้นๆนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายเนี่ยมีการค้าการขายที่ดีอันนี้เป็นแบบเวอร์ชันเดิมส่วนเวอร์ชันใหม่เนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามันสามารถที่จะเอาสิ่งที่เป็น identity ของที่ตั้งนั้นน่ะมาสร้างให้เกิดคาแรคเตอร์ใหม่ไหมนะอย่างเมื่อกี้พูดถึงทรงวาดนะครับมันกลายเป็นความคอนทราสต์มันคือเสน่ห์นะครับนี้ต้องเรียนแบบนี้นะครับว่าขออนุญาตอ้างอิงอย่างที่นิวยอร์กเนี่ยเขาเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์มีความเป็นเขาเรียกศิลปะว่าทำอารยธรรมแบบคอร์ทีก็ที่ก็คือว่ามันจะมีอารยธรรมของศิลปะสถาปัตยกรรมในยุคประมาณสักไม่เก่าเท่าเรือนสองแต่ว่าเลสเซสประมาณว่าเกือบร้อยปีแต่เขาคอมบิเนชันกับความโมเดลนะครับจะเห็นตึกรามบ้านช่องที่มีความดูเหมือนไม่มันดูเหมือนมันขัดแย้งกันแต่ว่ามันทำให้ออกมาจึงมีเสน่ห์และสวยงามเหมือนเราครับวันนี้ทรงวาดไปเนี่ยเอาเสน่ห์เดิมมาคอนเวิร์ตกับเรื่องความทันสมัยใหม่นะอันนี้เป็นความการมองทำเลที่ดีก็คือมีรากของเสน่ห์ของพื้นที่เดิมก่อนอันที่สองมีสิ่งที่เป็นคราฟแมนมีสิ่งที่มันเป็นศิลปะหัตถกรรมอะไรที่ทำด้วยมือและอยู่ในชุมชนนั้นนะครับอันนั้นเป็นวิธีเลือกทำเลในยุคสมัยใหม่ล้านสุดท้ายก็คืออาจจะต้องมองความสะดวกในการคมนาคมที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างที่อาจารย์พูดถึงแม่น้ำลำคลองนี้ยุคประมาณแบบ60-70ปีต้องมากกว่านั้นสิต้องมีแบบเกือบ100ปีเพราะถนนมันเริ่มเข้ามาใช่ไหมครับมันกลายเป็นวันนี้ไม่ใช่ถนนมีรถไฟฟ้าถูกไหมครับมีการเดินทางสมัยใหม่นะครับแล้วอันสุดท้ายเนี่ยไม่ต้องยึดโยงกับเรื่องเมื่อสักครู่นี้ว่าการดูทำเลจากโลกเดิมก็คือว่าต้องมีคนอยู่เยอะแยะแล้วแต่มันกลายเป็นว่าถ้าคุณมีโปรดักที่ดีเนี่ยคุณสามารถไปอยู่ในไฮเดเวย์ได้ไปอยู่ในพื้นที่ที่แบบเหมือนซ่อนเลนส์นะครับที่เขาตามหากันคาเฟ่รับบาร์รับต่างๆเนี่ยครับก็กลายเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งดังนั้นวิธีคิดทำเลก็จะมีสองฟังก์ชันนะครับแบบดั้งเดิมกับแบบสมัยใหม่ครับ
1: ค่ะแล้วธุรกิจในยุคปัจจุบันเนาะอาจารย์เนาะบางคนน่ะไม่มีหน้าร้านเลยด้วยซ้ำคือไม่ได้ว่าไม่ได้มีทำเลอย่างเดียวนะคะแต่คือไม่มีหน้าร้านเลยออนไลน์ล้วนๆทีนี้เราอ่ะเราในฐานะที่บางคนเนาะอาจารย์เป็นผู้ประกอบการแล้วก็ยังแบบโอ้คลำหาทิศทางไม่ได้บางคนก็บอกโอ้สู้ค่าเช่าไม่ไหวอะไรไม่การที่เราจะเลือกว่าเราอ่ะควรจะอยู่ในแบบไหนดีคืออาไปอยู่ในทำเลที่ดีเลยหรือควรจะมีหน้าร้านหรือควรจะไม่มีหน้าร้านควรจะออนไลน
2: ์
1: มันต้องพิจารณาอะไรเป็นแบบส่วนประกอบที่มันสำคัญบ้างคะอาจารย
2: ์ขอใช้แนวคิดในเชิงกุศลบายเพิ่มเติมแบบว่าคำว่าทำเลไม่ได้แปลว่าต้องอยู่บนโลกจริงเท่านั้นนะครับทำเลโลกสมุนบนออนไลน์ก็ถือว่าต้องเป็นการหาทำเลนะครับเช่นทำเลของธุรกิจเราควรไปอยู่บนแพลตฟอร์มไหนอยู่แพลตฟอร์มนั้นอยู่ในแคตตาล็อกไหนอยู่ในแคตตาล็อกไหนและอยู่ในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายไหนอันนั้นก็เป็นการเขาเรียกแฟกต์ไฟดิ้งในการหาทำเลบนออนไลน์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับบางทีมันก็จะมีว่า ไปอยู่บ้านเขียวบ้านแดงบ้านเหลืองบ้านเทาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เขาเรียกกันนะเนา
1: ะ
2: ว่าเราอ่ะจะให้ทำเลของธุรกิจเราไปอยู่บนออนไลน์ด้วยเวอร์ชั่นไหนด้วยสถานที่ใดด้วยแพลตฟอร์มใดครับผมและเราจะสร้างทราฟิกมาได้ยังไงทำให้คนเข้ามาเอนเกจเราได้เยอะและเป็นกลุ่มเป้าหมายเรามากขึ้นเนี่ยทำอย่างไรอันนั้นก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งของการแปลนิยามคำว่าทะเลทำเลเพื่อไปอยู่ในโลกของออนไลน์ซึ่งมันเป็นหน้าร้านสมัยใหม่ครับผม
1: เนาะทำเลไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นแบบที่ดินตั้งอยู่บนพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแล้วทำเลนะวันนี้ถ้าเราพูดกันก็คือโลกออนไลน์ที่คุณเข้าไปอยู่มันก็คือทำเลลูกค้าคุณคือใครอันนี้คือต้องชัดเจนก่อนว่าลูกค้าคุณคือใครถูกต้องไหมคะ
2: ใช่ใช่ครับ
1: เนาะแล้วกลุ่มลูกค้าไม่เหมือนกันนะอาจารย์ผู้ใหญ่วัยนี้เล่น YouTube และ YouTube เดี๋ยวนี้ก็มีแบบมีโฆษณามีขายของมี Affiliate มีอะไรอย่างนี้เหมือนกันเนาะหรือวัยรุ่นที่ไม่ต้องการดูอะไรแบบเยอะแยะมากมายก็ TikTok มาเลยใช่ไหมคะ
2: คร
1: ับ
2: ก็คอนเทนต์ก็มีการ develop กันเป็นช็อตฟอร์มมิดฟอร์มลองช็อตอะไรเงี้ยครับก็เพื่อให้มันตอบโจทย์ความนิยมหรือความสนใจของคนแต่ละกลุ่มครับแล้วมันก็ไปเชื่อมโยงว่ามันอยู่บนทำเลของแพลตฟอร์มไหนอยู่ในกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใดนะเมื่อขออนุญาตย้อนนิดนึงอาจารย์เคยพูดถึงว่าอย่างกลุ่มดารารุ่นใหญ่ครับอย่างพี่ดวงดาวกับเพื่อน
1: ๆค่ะ
2: คอนเทนต์กันแบบ3สาวใหญ่ที่แบบน่ารักนะครับแล้วไปอยู่บนทำเลที่แบบคนเข้าไปติดตามมันเยอะมาก
1: ค่ะ
2: ครับ
1: อันนี้ก็มันก็ทำให้เหมือนเขาก็ดึงคนที่แบบชื่นชอบมาเจอมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นการสร้างอีกหนึ่งคอมมูนิตี้ของการเขาเรียกว่าของวัยนั้นได้เยอะมากทีนี้อาจารย์มีคนชอบถามว่าโออยากสมมุตินะอยากไปอยู่ทรงวาดจังเลยอ่ะฉันอยากไปแบบอุ้ยตอนนี้นะเขามีโซนใหม่เด็กวัยรุ่นแน่นปุ๊กเพิ่งไปมาเหมือนกันนะอาจารย์ทรงวาดอ่ะไปแล้วคือแบบตกใจนี่ทรงวาดเหรอทำไมโอ้โหนักท่องเที่ยวนะคะจีนอินเดียวัยรุ่นไทยเดินกันเต็มเลยแล้วย่านมันดูแบบมันมีความเก่าของตึกเนาะแต่มันก็มีความชิปในเวลาเดียวกันทีเนี้ยค่าที่อาจารย์โอ้โหลิบลิ่วมากคำถามคือเอ๊ะถ้าสมมติว่าเราอยากจะทำธุรกิจอย่างเงี้ยแล้วมันค่าทำเลมันมีต้นทุนจริงเนาะเราควรจะดูยังไงคะว่าเออธุรกิจของเราเนี่ยกับต้นทุนขนาดเนี้ยมันน่าจะไปได้อยู่แล้วดูดีมีอนาคตอาจารย์กับอยู่แล้วขายได้แต่ไม่เหลืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเนาะเราควรจะพิจารณาหรือว่าค่าทำเลมันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ยังไงของต้นทุนในการทำธุรกิจคะอาจารย
2: ์ครับ เรียกว่าธุรกิจแต่ละกลุ่มอะครับมีการวางเขาเรียกว่า feasibility ในการ study ว่าตัวต้นทุนค่าทำเลควรเป็นสักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับของการลงทุนทั้งหมดซึ่งvalue สูงมากอ่ะอย่างตัวอย่างเอาเบสอย่างอสังหาของอาจารย์ครับถ้าเราเอาการลงทุนทั้งหมดมาเป็นตัวตั้งเนี่ยค่าทำเลแม็กซิมัมที่เขาจะสเปนเนี่ยไม่ควรเกิน20เช่นเลสเซว่าการลงทุนทำอสังหา1โครงการมูลค่า100ล้านค่าที่ดินหรือค่าการซื้อทำเลมาเนี่ยก็ไม่เกิน20ล้านถ้าเกินจากนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้โครงสร้างการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายมันสูงทำให้ average margin เนี่ยมันได้ไม่ได้ตามเกณฑ์ที่ควรจะเป็นนะครับแต่พอเป็นธุรกิจบริการสมมตินะเป็นการขายทรัพย์สินทางมายาขายความสามารถพิเศษเช่นทุกอย่างอะไรดีการทำเป็นสปาละกัน
1: ค่ะ
2: มันมีราคาที่แบบชั่วโมงละตั้งแต่แบบราคาแบบตลาดเรียกว่าราคาแบบราคาจับต้องได้นะสมมติว่าชั่วโมงละ800 1,000เนี่ยเรียกถึงชั่วโมงละ 20,000 เพราะนั้นต้นทุนค่าทำเลมันเลยอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงไปได้เล็กอย่างธุรกิจถ้าเป็นเชิงบริการก็จะไม่ได้เป็นการซื้อกรรมสิทธิ์มันเป็นการเช่าใช้สิทธิ์หรือที่เราเรียกว่าเซ้งนะครับก็มันอาจจะขยับขึ้นได้เป็นถึงแบบ 30-40% แล้วแต่นะเหมือนเอาง่ายๆวันนี้ถ้าคนที่แบบเราแบรนด์เราเริ่มแข็งแรงแล้วเราไปตั้งทำเลอยู่ในห้างสรรพสินค้าใช่ไหมครับห้างสินค้าก็มีโมเดลการชำระการจ่ายค่าทำเลเนี่ยในหลายๆรูปแบบนะครับแต่ว่าอาจจะด้วยเวลาจำกัดอาจจะอธิบายไม่ได้เยอะแต่เป็นว่าeverage แล้วเนี่ยแม็กสุดที่เคยเห็นนะครับจ่ายค่าทำเลกันถึง 50% ของการลงทุนทั้งหมดก็ยังมีนะเช่นถือว่าเราลงทุนเปิดร้านคอฟฟี่ช็อปขึ้นมา1ล้านใช้เงินลงทุนทั้งหมด20ล้านไปหมดกับค่าเซ้งไป10ล้านอะไรเงี้ยครับก็มีครับผม
1: นะก
2: ็แต่สำคัญอาจจะเรียนว่าต้องพยายามวิเคราะห์สองฝั่งให้เจอให้ได้ก่อนว่าสินค้าหรือบริการของเราเนี่ย กับตลาดลูกค้าเป้าหมายของเราเนี่ยถ้าทั้งสองอย่างเนี่ยภาพมันชัดโฟกัสเหมือนเราแบบไปเข้าร้านแว่นแล้วเราส่องจนภาพมันคมชัดเนี่ยทั้งสองฝั่งมันก็จะทำให้เรามองวิเคราะห์ทำเลออกได้แม่นขึ้นแล้วก็จะค่อยมานั่งคำนวณว่าพอมันแม่นแบบนั้นน่ะเราควรจะจ่ายค่าทำเลเท่าไหร่
1: เนาะแล้วก็ดูด้วยเนาะว่านอกเหนือจากค่าทำเลแล้วค่าใช้จ่ายในร้านเราโอ้มันแค่ไหนขายมาแล้วมันต้องได้วันเท่าไหร่เนาะอาจารย์เนาะมันถึงจะอยู่ได้หลายธุรกิจต้องขายวันนึงแบบโอ้โหให้ได้เป็นแสนอาจารย์เห็นแล้วตกใจแล้วเขาก็
2: เจอร้านกาแฟแบบลงทุนเป็นร้อยล้านก็เจอมาแล้ว
1: โอ้ยแล้วแบบอยู่ได้ยังไงแล้วขายกาแฟอาจารย์มีแต่คนบอกนะว่าถ้าแบบว่าเกียรติใครให้แนะนำไปขายกาแฟเพราะว่าจะไม่เหลืออะไรเลยเนื่องจากว่ามันต้องเป็นแบบเงินนิ่งๆเย็นๆเนาะแล้วยุคนี้คนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนที่เป็นสายแบบสายร้านกาแฟสายเดินสายอ่ะสมมติว่าถ้าไปถ่ายรูปร้านนี้เรียบร้อยไอ้ฉันถ่ายรูปเรียบร้อยละถ้ากาแฟไม่อร่อยจริงขนมไม่อร่อยจริงไม่มาแล้วนะมาแค่ครั้งเดียวแล้วจบเนาะอาจารย์เนาะ
2: ครับ
1: อ๋ออันนี้แบบโอ้โหคือนั่งนึกว่าเหนื่อยพอเห็นผู้ประกอบการลงทุนเยอะๆโอ้โหเขาใจถึงมากเลยเนาะแล้วเขาจะอยู่ได้ไหมเนี่ยปุ๊กเห็นหลายร้านเลยอาจารย์แถวเส้นตัดใหม่เนี่ยค่ะถนนพันนกตัดใหม่เนาะจะมีร้านกาแฟเปิดเยอะนะคะอาจารย์แล้วแต่ละร้านน่ะลงทุนอลังการมากแล้วตอนนี้ค่ะปิดค่ะอาจารย์ปิดเลยเพราะว่าอยู่ไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าคนไม่ไปทีนี้นอกเหนือจากนี้ด้วยความที่แถวนี้มันก็จะมีตลาดเกิดใหม่เยอะมากอาจารย์ตลาดที่เขาเรียกว่า marketplace เนาะที่แบบโอ้มาทำตลาดกันเนาะเมื่อก่อนตลาดเราอาจจะไม่มีทางเลือกเยอะอาจารย์เดี๋ยวนี้มาทำตลาดเยอะมากอาจารย์มองเทรนด์ของการทำตลาดในยุคนี้ยังไงบ้างคะมันแบบมันยังไปต่อกันได้ไหมหรือตลาดในยุคนี้มันควรจะต้องมีอะไรเพื่อที่จะดึงดูดคนแล้วให้มันเป็นที่ที่มันสามารถเป็นตลาดได้จริงๆอะค่ะ
2: ครับผมชอบคำถามนี้มากเลยครับเพราะว่าในใจอะสนใจแล้วก็ติดตามเรื่องนี้แล้วก็อยากจะนำเสนอมากเลยว่าประเทศไทยเราต้องใช้คำว่าเรามาช้าแต่เรามานะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: บอกว่าอะไรรู้ไหมครับเราสร้างคอมบิเนชันระหว่างความเป็นคอนเซอร์วทีฟแบบดั้งเดิมของเราที่เรียกว่าวัฒนธรรมเนี่ยบวกกับความทันสมัยใหม่เนี่ยเราอะพูดง่ายว่าเวลาเราไปต่างประเทศนึกออกไหมครับเราจะไปเจอแบบอย่างสมมติว่าไปอิตาลีเงี้ยคุณจะไปเจอความขลังความคลาสสิกที่มันมีมาตั้งแต่แบบเรเนซองส์มาจนถึงปัจจุบันที่มันมาบวกความโมเดิร์นไนซ์เข้าไปเนี่ยนั่นคือหลายๆประเทศในโลกเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับศิลปะให้ความสำคัญกับว่าทำที่มันเป็นคัลเจอร์ดั้งเดิมเนี่ยแต่เราอะมีแบบดีมากๆเลยครับแต่ว่าเราคอมบิเนชันอาจจะยังไม่เก่งในอดีตนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยต้องยกนิ้วยอมรับเลยรุ่นน้องๆรุ่นบางคนอาจจะเรียกว่าลูกด้วยซ้ำแม่เจอน้องๆแบบเด็ก20กว่าครับเขามองเห็นความงามตรงนี้นะครับอย่างยกตัวอย่างเคสหนึ่งที่อาจารย์ชอบมากเลยครับเป็นโรงแรมอยู่ตรงแถวย่านหัวลำโพง
1: ชอบเด็กๆที่เขาเป็นจุดแลนด์มาร์คที่คนจะต้องออกไประเบียงแล้วก็แบบว่าถ่ายรูปเหมือนคล้ายๆฝรั่งเศสอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ใช่ครับใช่ครับคือตึกนั้นมีความแบบคลาสมากแล้วก็มีฮิสตอรี่ที่แบบว่ามีสตอรี่ว่าโอ้โหเคยเป็นตั้งแต่โรงพยาบาลดูแลตอนช่วงสงครามโลกมาจนถึงเคยเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นพื้นที่อโคจรเป็นอาบอบนวดเป็นอะไรมา
1: ค่ะ
2: มาสแตงบรูเออร์ที่ออก
1: ค่ะ
2: น่าก็เป็นการที่ทำให้เราเห็นแล้วว่าการสร้างความเข้าใจและให้ความสำคัญกับที่มาที่ไปของมันเนี่ยคือจุดเปลี่ยนและกำลังจะเชื่อมมาว่าวันนี้ตลาดของประเทศไทยเนี่ยกำลังถูกพัฒนาเป็นแบบนั้นถ้านึกออกสมัยก่อนนะครับว่าตลาดจะถูกมองเป็นตลาดสดอย่างเดียวเลยเข้าไปแล้วต้องแบบน้ำเฉิดแฉกขายของแล้วดูไม่ไฮจีนไม่พยายามดูถึงสุขอนามัยเนี่ยยุคนั้นก็จะค่อยๆหายไปแต่บางทีมันโดดข้ามเกินไปเพราะว่าเรามีการลงทุนจากต่างชาติมาก็ทำมาเป็นไฮเปอร์มอลล์เป็นซูเปอร์มอลล์เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งมันก็กลายเป็นว่ามันไม่ได้มีหรือเปล่าว่าทำก็ไปเกี่ยวข้องแต่มันมีแต่โปรดักต์เข้ามาแต่วันนี้คนไทยเราเริ่มถึงตรงนี้ออกมาแล้วนะอย่างเช่นเอ่ยนามว่าที่ราชบุรีมีตลาดสีเมืองของท่านรัฐมนตรีเราเนี่ยท่านพี่ณภินทร์เนี่ยท่านก็แบบปรับบูรณะแล้วก็ไปแชมป์ที่เชียงรายเนี่ยคือมันเป็นการเอากล้าของตัวเราเนี่ยที่เราเห็นคุณค่าแล้วมาพัฒนาให้มันอยู่ร่วมกับโลกในยุคใหม่ได้และกลายเป็นวัฒนธรรมที่ดูทันสมัยแล้วตรงนี้แหละจะเป็นทางออกที่ทำให้เราจะเกิดแบบย่านบรรทัดทองย่านยาวราชนะครับต
1: ่
2: างๆเกิดขึ้นมากแล้วที่สำคัญคือต้องทำให้มันเป็น permanent business ด้วยอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเรามีเรื่องเทศกาลสงกรานต์ที่ดังไปทั่วโลกนะครับมีถนนข้าวสารจนไปเป็นข้าวหลามข้าวปุ้นข้าวปั้นสารพัดข้าวเลยแต่เราทำเป็นอีเวนต์ไงครับพอหมดแล้วมันไม่เกิดอะไรขึ้นขอนแก่นเขาทำย่านสีจันทร์ครีเอทีฟก็เอาย่านกลางเมืองเดิมที่มีศิลปะเดิมเนี่ยมาทำให้ทันสมัยและทำให้เป็นแหล่งชุมชนใหม่ของคนรุ่นใหม
1: ่
2: ประมาณนี้
1: เนาะจะเวลาจะทำอะไรแบบนี้มันต้องคำนึงถึงเนาะหลายๆอย่างเลยแล้วก็มันจะได้ยั่งยืนนะอาจารย์เพราะว่าหลายคนอ่ะไปแล้วก็แบบมันทำแล้วมันขายได้มันอยู่ได้มันก็จะยั่งยืนมันก็จะเป็นเหมือนแลนด์มาร์คสำหรับในชุมชนนั้นๆได้ด้วยใช่ไหมคะ
2: อ
1: าจารย์มีอะไรอยากจะปิดท้ายไหมคะสำหรับเรื่องของทำเลในยุคนี้นะคะ
2: ก็อาจจะขอสรุปสั้นๆว่าทำเลที่ดีวันนี้เกิดขึ้นจากเขาเรียกว่างานละเอียดงานละเอียดแต่ว่าทุกคนที่จะตัดสินใจทำสิ่งแล้วก็แล้วแต่อย่ามองเผินๆมองตื้นๆแล้วมองตามคนอื่นเราต้องมองให้ลึกและเชื่อมโยงให้ได้ว่าทำเลที่เราจะบอกว่าดีสำหรับธุรกิจของเราเนี่ยเราต้องหาก่อน DNA ของธุรกิจเรามันอยู่ตรงไหนและมีอะไรเป็นแรงเสริมเพื่อทำให้เราพัฒนาสินค้าและบริการของเราเนี่ยแล้วไปเมิร์จกับทำเลแล้วมันส่งพลังด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้างานเราเรียนเท่าไหร่เราศึกษาให้ดีเท่าไหร่โอกาสที่มันจะได้ทำเลที่ดีก็จะเกิดขึ้นมากเท่านั้นบางคนเก่งขนาดถึงขั้นว่าไปหาทำเลดีโดยไม่ใช้ตังค์ก็มีครับไปร่วมทุนไปร่วมมือกับเจ้าของทำเลเลย
1: ค่ะ
2: ครับ
1: โอ้สำคัญมากนะคะก็จริงๆแล้วมันทุกอย่างมันมีโอกาสเนาะอาจารย์อยู่ที่ว่าเรามองเห็นไหมนะคะแล้วก็อะไรที่มันปรับเปลี่ยนไปผู้ประกอบการก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทุกวันจันทร์ฟังอาจารย์ก็จะมีเรื่องดีๆมาเล่าให้เราฟังแบบนี้ใช่ไหมคะ
2: ครับผม
1: ได้เลยค่ะขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
3: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
4: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นจากเฮิร์บมิราเคิลที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นเฮิร์บมิราเคิลพัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
5: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
6: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
7: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยอาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ
8: Herb Miracle
0: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
1: ช่วงที่2แล้วนะคะในช่วงที่2พาคุณผู้ฟังไปพูดคุยกับผู้ประกอบการคนเก่งกันนะคะวันนี้เป็นเรื่องของอาม่าโฮสเทลแบงคอกนะคะซึ่งในวันที่วันนี้นะคะธุรกิจโรงแรมเนี่ยไม่ได้แข่งขันกันที่จำนวนห้องหรือว่าราคาที่พักแล้วแต่ว่าผู้ประกอบการรายเล็กๆนะคะกำลังหันมาใช้ความแตกต่างเนาะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกลยุทธ์นะคะในการต่อสู้เป็นความน่าสนใจในการทำให้ธุรกิจของตัวเองนะคะได้รับการตอบรับวันนี้อาม่าโฮสเทลแบงคอกนะคะไปพูดคุยกับคุณณกุลพรวณิชหรือว่าคุณมอสอยู่ในสายแล้วคุณมอสสวัสดีค่ะ
9: ครับคุณปุ๊กสวัสดีครับ
1: ค่ะวันนี้ขออนุญาตทำความรู้จักกับอาม่าโฮสเทลแบงคอกกันหน่อยนะคะก่อนอื่นเลยถามที่ตั้งก่อนเผื่อคุณผู้ฟังหลายท่านจะได้นึกภาพตามเราไปได้เนาะเผื่อว่าหลายคนผ่านไปผ่านมาแล้วเคยเห็นละอาม่าโฮสเทลแบงคอกตั้งอยู่ตรงไหนยังไงคะพิกัดของเรา
9: จริงๆเนี่ยครับทางเราเนี่ยตั้งอยู่ใกล้ๆคลองอ่างครับผมก็คือหรือว่าเรียกว่าย่านสำเพ็งก็ได้เนาะคือถ้าสมมุติว่าเทียบจากจุดคลองอ่างหรือว่าสำเพ็งเนี่ยของเราคือใกล้มากก็คือออกมาจากโรงแรมปุ๊บมองด้านซ้ายเจอคลองเลย
1: นะทำเลดีเห็นแล้วทำเลดีคือมีคลององอ่างนะคะอยู่ไกลๆแต่ทีนี้จุดเริ่มต้นของการมาทำอาม่าโฮสเทลนะคะคุณมอสเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากอะไรยังไงคะ
9: ได้ครับจริงๆก็แจ้งก่อนว่าผมก็ตอนนั้นก็เป็นวัยที่เพิ่งเรียนจบนะก็เรียนจบมาปกติแล้วก็โอเคตัวเนี้ยครับบ้านหลังเนี้ยคือเป็นจริงๆต้องแจ้งก่อนว่าเป็นที่ต่อจากกิจการที่บ้านเป็นการเป็นที่บ้านเนี่ยประกอบกิจการขายผ้าโดยที่บ้านหลังเนี้ยคือก็ซื้อไว้นานมากแล้วแต่เอาไว้เป็นแวร์เฮาส์หรือว่าเป็นโกดังในการเก็บผ้า
1: ค
9: ่
1: ะ
9: แล้วผมก็เลือกที่จะเปลี่ยนเพราะว่าด้วยความที่บ้านมันค่อนข้างมีกิมมิคเนาะมีลักษณะผมก็เลือกที่จะเปลี่ยนบ้านหลังเนี้ยครับมาทำเป็นรีโนเวทใหม่มาเป็นที่พักหรือว่าเป็นโฮสเทลใช่
1: ค่ะแล้วก็แล้วที่ทำอยากจะทำเป็นโฮสเทลเพราะอะไรคะเพราะว่าเราแบบ
9: คือผมมองว่าจริงๆอ่ะอย่างประเทศไทยเองอ่ะเนาะก็โฟกัสเรื่องการท่องเที่ยวมาตลอดคืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยกับกรุงเทพหรือว่าประเทศไทยอ่ะมันค่อนข้างที่จะไปด้วยกันผมเลยมองว่าถ้าเกิดเราจะเริ่มอ่ะผมว่าเซกเตอร์เนี้ยค่อนข้างน่าสนใจ
1: ใช
9: ่
1: คือแล้วในย่านเก่าๆอ่ะตอนนี้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลกเลยเนาะทั้งในประเทศแล้วก็ในต่างประเทศคนจะไปเที่ยวในย่านเก่าๆสำเพ็งเองก็เป็นย่านหนึ่งที่มีความน่าสนใจมีเสน่ห์ด้วยทีนี้ในส่วนของอาม่าโฮสเทลพอเราคิดว่าเราอยากจะทำแล้วอ่ะโอ้ตอนนั้นนี่เป็นยังไงคะเราต้องทำอะไรยังไงกับสถานที่เดิมๆของเราบ้าง
9: ตอนนั้นยากมากครับเพราะว่าเรียนตามตรงผมที่นี่ผมจบจากคณะเศรษฐศาสตร์เนา
1: ะ
9: จุฬาลงกรณ์แต่ว่ามันไม่ได้สอดคล้องกับสิ่งที่จะทำแบบว่าผมก็มีการไปเรียนเพิ่มครับผมต้องไปเรียนอินทีเรียเพิ่มแล้วก็ไปลองทำงานผมก็ไปเป็นรีเซพชันนี่แหละไปสมัครงานเลยเป็นรีเซพชันที่เข้าสารเพื่อที่ว่าหนึ่งเราจะได้รู้ว่าโอเคการที่เราจะประกอบกิจการโรงแรมเนี่ยเราต้องรู้อะไรบ้างก่อนใช่แล้วก็ลำบากครับเพราะว่ามันค่อนข้างอยู่ในซอยแล้วก็ในการทำการซ่อมแซมอะไรเงี้ยไม่ง่ายครับ
1: คือมันเป็นซอยเล็กๆด้วยใช่ไหมคะในย่านนั้นเน
9: า
1: ะ
9: ใช่ครับเป็นตอกเล็กๆถ้าโดยเดิมทีเอาชื่อจริงๆสมัยก่อนคนย่านเขาเรียกตอกขี้หมาขอโทษที
1: ตอกขี้หมาม
9: ันเป็นชื่อนี้จริงใช่ที่เป็นตอกขี้หมาปัจจุบันเปลี่ยนเป็นตอกอาม่าแล้ว
1: คือพอเราจะเข้าไปในซอยไม่ว่าจะไปรีโนเวทจะทำอะไรอุ้ยมันขนอะไรมันเป็นเรื่องยากไปหมดแล้วยิ่งจะทำให้คนรู้จักเราอันนี้ก็ยากเพราะว่ามันอยู่ในตรอกอย่างที่ว่าไว้อ่ะ
9: ใช่ถูก
1: ค่ะทีนี้ไปเรียนรู้เพื่อให้รู้ว่าระบบของการจัดการโรงแรมมันจะต้องเจออะไรบ้างแต่ด่านแรกเลยเนาะรีเซพชันอยู่ด่านแรกใช่ไหมคะเราต้องเจอลูกค้าทีนี้ในที่พักก็สำคัญนะในอาม่าเองเราอะรีโนเวทที่พักคือยังคงเป็นรูปแบบเดิมแต่ว่าตกแต่งให้มันดูดีขึ้นพัฒนาเขาเรียกว่าภายในเราตกแต่งเป็นสไตล์ไหนยังไงคะ
9: ภายในเนี่ยครับผมเลือกการตกแต่งเป็นเขาเรียกว่าเป็น contemporary Chinese หรือว่าเป็นร่วมสมัยก็คือด้วยความที่เรามีบ้านเก่าเนี่ย อายุเนี่ยประมาณเกือบ200ปีสร้างตั้งแต่รัชกาลที่2หรือรัชกาลที่3ประมาณนี้แล้วเราอยากจะขายไว้รุ่นเนาะเพราะว่าในยุคที่ผมเปิดก็คือช่วงก่อนโควิดเนา
1: ะ
9: มันช่วงตลาดดอมอะไรพวกนี้ค่อนข้างมาแรงเราก็เลือกที่จะเอาความทันสมัยเข้าไปมิกซ์แต่ว่าเราจะไม่ทุบพยายามจะทุบกันลือให้น้อยที่สุดก็คือโครงสร้างเดิมเนี่ยประมาณ 95% ได
1: ้ค่ะคือทำทุกอย่างโครงสร้างยังเป็นเหมือนเดิมแต่ภายในอ่ะตกแต่งรีโนเวท
9: ใช่ใช่
1: เหมือนเขาเรียกว่าสร้างความสดใสให้เขาใหม่
9: ใช่ใช่ใช่
1: โอ้กว่าที่จะแบบเสร็จตรงภายในแล้วเริ่มต้นทำเขาเรียกว่าทำอย่างที่เราต้องการได้นานไหมคะ
9: จริงๆรีโนเวทอย่างเดียวคือต้องแจ้งว่าจริงๆงานหลักๆมันจะเป็นงานรีโนเวทเราก็โครงสร้างเราเป็นโครงสร้างเดิมก็ใช้เวลาประมาณ 11เดือน
1: นานเหมือนกันเน
9: า
1: ะ
9: ปีหนึ่งประมาณปีหนึ่งใช่ใช่
1: แต่ว่าวันนี้ถ้าใครได้เห็นข้างในแล้วโอ้โหสวยอลังการมากเลยคือเดินเข้าตรอกขี้หมาไปนะพอเดินเข้ามาโฮเซลโอ้โหเหมือนอยู่อีกโลกนึงเลยประมาณอย่างนั้นนะคะทีนี้ในห้องของอาม่าเองเรามีที่พักมากน้อยแค่ไหนยังไงคะ
9: จริงๆปัจจุบันเนี่ยครับมีอยู่ประมาณ11ห้องแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นมันจะมีห้องรวมแล้วก็มีห้องที่เป็นห้องเดี่ยวเนา
1: ะ
9: หมายถึงว่าจะมีห้องน้ำในตัวด้วยอยู่ประมาณ2ห้องเป็นห้อง private 2คนที่มีห้องน้ำในตัวนี่อาจจะมีไม่เยอะเพราะว่าด้วยความที่เป็นอาคารเก่าผมเลือกที่จะไม่ทุบไม่รื้ออะไรการเดินระบบท่ออะไรพวกนี้มันจะค่อนข้างยากอาจจะเป็นหลายๆห้องจะไม่มีห้องน้ำในตัวจะเป็นขายเป็นเหมา2คน4คน6คน8คนอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะแล้วก็คือประมาณโดยประมาณก็คือ11ห้องที่มีใช่ไหมคะ
9: ใช่ประมาณ10กว่าห้อง
1: ค่ะ
9: ใช่ครับ11
1: ตอนนี้หลายท่านได้เห็นภาพแล้วโอ้โหมันดูแบบเหมือนจะมีโถงกลางเนาะที่เป็นแบบทุกคนเป็นคอมมูนิตี้แบบที่ทุกห้องสามารถมานั่งพูดนั่งคุยนั่งอะไรมาใช้พื้นที่กลางส่วนรวมได้ใช่ไหมคะ
9: ใช่ครับ
1: โอ้แล้วก็ในความแตกต่างของที่นี่เราตั้งใจยังไงบ้างคะสำหรับที่นี่
9: จริงๆที่จะเป็นจุดแข็งที่พี่แจ้งไปก็คือด้วยความที่เราเป็นบ้านโบราณเนา
1: ะ
9: เราก็เลือกที่จะคีพคาแรคเตอร์ตรงนี้ไว้แล้วก็อย่างนักท่องเที่ยวที่มาครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวยุโรปเหมือนกับประมาณว่าเขาก็อยากจะมาดูวิถีชีวิตมาดูความเป็นโอทาวเพราะว่าช่วงหลังกระแสโอทาวมันก็ค่อนข้างมาเนา
1: ะ
9: มันก็คิดกลับกันนะครับเหมือนเราไปยุโรปแล้วก็อยากจะไปดูว่าเขาอยู่ยังไงบ้านเมืองเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอันนี
1: ้
9: ถ้าเกิดมาพักหรือมาเที่ยวบริเวณเนี้ยเราก็จะได้ประสบการณ์ประมาณนี้ครับแต่ว่าที่เป็นดูว่าโอเคญาติเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้นักท่องเที่ยวลูกค้าผมส่วนใหญ่ก็จะมีแบบว่าบางคนเขาจะเป็นเหมือนสายแบบมีกล้องที่แบบถ่ายรูปปุ๊บๆๆบางคนก็ไปขายในชัตเตอร์สต็อกบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะเขารู้จักอาม่าโฮสเทลได้ยังไงคะ
9: จริงๆก็ด้วยความที่ปัจจุบันอะผมว่าโลเคชั่นอะมันอยู่ในมือถือเนา
1: ะ
9: คือถ้าเราทำการตลาดหรือว่าเราสามารถดังในโซเชียลได้ผมว่าการที่คนจะมาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยมันง่ายลง
1: อืมแต่จริงเนาะ
9: คือ
1: ทุกคนมีมือถืออ่ะแล้วเป็นสมาร์ทโฟนหมดเลยเดี๋ยวนี้เราไม่ได้แบบโอ้อยากรู้อะไรต้องเปิดทีวีแล้วไม่ใช่แล้วอยากรู้อะไรเปิดมือถือเนาะเราเห็นมีสื่อโซเชียลทั้งหมดเลยแปลว่าตัวคุณมอสเองก็ให้ความสำคัญกับการทำการตลาดผ่านสื่อโซเชียลใช่ไหมคะ
9: ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้ว
9: คือเรื่องความที่โรงแรมมันก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะเราจะต้องขายตามเอเจนซี่ต่างๆเนาะเช่นแบบAgoda Booking Hostel World หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับมันคือถ้าเราไปทำคะแนนในเรตติ้งในพวกเอเจนซี่นั้นๆดีอ่ะมันก็จะทำให้เราได้ลูกค้าอย่างต่อเนื่องครับ
1: ค่ะแล้วลูกค้ามาเนี่ยคือแบบเคยแบบเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะเต็มพีคอะไรเงี้ยเต็มตลอดไหมมันมีช่วงโลช่วงไฮอะไรอย่างงี้
9: มีครับมีครับโดยปกติแล้วการทำกิจการโรงแรมอ่ะก็จะมีไฮมีโลซึ่งโอเคช่วงไฮเนี่ยก็จะอยู่ช่วงประมาณสิ้นปีถึงต้นปีประมาณนี้ช่วงนั้นก็เรียกว่าเต็มครับเต็มทุกห้องแต่ว่าพอโลก็จะเป็นการแบบว่าประคองไปมากกว่าไม่ได้ถึงกับแบบโอ้โหเต็มทุกวันขนาดนั้น
1: ค่ะในเรื่องนี้ค่ะทีนี้ในเรื่องของการมาพักเนาะหลายคนจะบอกอุ้ยโฮสเทลไปพักกันราคาถูกเหมือนแบบแค่นอนไปแต่ไม่ใช่ที่นี่ถ้าคุณได้เห็นภาพมันไม่ใช่แค่ที่พักแล้วมานอนแต่มันเป็นที่ที่แบบเหมือนเขาเรียกว่าทิ้งตัวได้เป็นบ้านแล้วมีความสวยงามมากเลยสำหรับในมุมผู้ประกอบการนะสำหรับตัวคุณมอสเองระหว่างราคาถูกกับการสร้างเขาเรียกสร้างแวลูเนาะให้กับลูกค้าในมุมผู้ประกอบการนะอะไรที่แบบเราให้ความสำคัญมากกว่ากันค่ะ
9: คือในมุมผมมองว่าเราต้องไปควบคู่กันเน
1: า
9: ะเพราะว่าในการที่เราทำกิจการโรงแรมหนึ่งโอเคคุณต้องนอนสบายละแล้วคุณต้องมีประสบการณ์ที่แตกต่างหมายถึงว่ามาที่เนี่ยคุณจะต้องมีแบบมีกิมมิคมีอะไรที่มันแบบว่ารู้สึกว่ามันสเปเชียลอ่ะมันฟิลเหมือนแบบประมาณว่าเราไปนอนที่เราเคยไปเที่ยวตามที่อื่นเนาะเราจะมีโรงแรมในใจก็แบบสมมติว่าอ่ะอย่างตัวอย่างสมมติเราไปพัทยาเราก็จะรู้ว่าอ่ะเราจะชอบนอนที่นี่เราติดใจกับที่นี่เพราะด้วยการประสบการณ์ experience ต่าง
1: ๆ
9: ที่เราไปพักแล้วเราชอบซึ่งเป้าของเราครับเราก็คืออยากจะเป็นแบบนั้นในแบบใจของลูกค้าที่แบบว่าโอเคถ้าเรามาโซนเยาวราชเราต้องมานอนที่นี่นะมันได้กินมีสไตล์มีการตกแต่ง ด้วยโคมด้านหน้าทำให้ลูกค้าหาเจอหรือแบบด้วยอัตลักษณ์บ้านแบบนี้คือมันไม่ได้หาง่ายๆในประเทศไทยที่แบบว่าจะเป็นบ้านทรงแบบนี้มาแล้วก็ให้แบบเป็นพับลิกแอเรียให้คนทั่วไปสามารถเข้ามาอาศัยได้เข้ามาอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะนี่คือเราแบบเหมือนต้องสร้างให้ความสำคัญกับทั้งสองอย่างนะคะทีนี
9: ้ส่วนราคาผมมองว่าเป็นเรื่องของการดึงดูดลูกค้าให้เขามาพักแล้วรู้สึกว่ามาแล้วคุ้มจ่ายแล้วก็ถือว่าเอ้ยหนึ่งไม่ได้แพงแฮะแล้วก็ได้อะไรกลับไปแล้วรู้สึกว่ามันจะทำให้เกิดการซื้อซ้ำถ้าสมมติบางอย่างมันแพงเกินไปคนอาจจะแบบแค่มาลองครั้งเดียวแล้วก็โอเคเรารู้แล้วเราไปละเราไม่มาละแต่ถ้ามันเป็นการราคาที่ทุกคนเข้าถึงอ่ะหรือว่าเป็นราคาที่แบบอยู่ในมาตรฐานทั่วไปอย่างเงี้ยคนก็จะซื้อแล้วคุ้มเขาก็จะอยากกลับมาซื้ออีก
1: ค่ะคือที่นี่เมื่อสักครู่พี่ปุ๊กเห็นแล้วว่ามันเป็นตรอกเล็กๆจริงๆตรอกอาม่าคือตรอกเล็กมากจริงๆสำหรับลูกค้าเนาะนอกเหนือจากลูกค้าชาวต่างชาติแล้วมีคนไทยมาพักบ้างไหมคะ
9: มีครับมีคนไทยก็เป็นจำนวนหนึ่งเลยครับที่มาพักก็จะเป็นพวกมีเป็นฟิลแบบมาจากต่างจังหวัดด้วยเพราะว่าบางทีก็จะใกล้สำเพ็งเนาะเขาก็จะมาเหมือนติดต่อซื้อขายบลาบลาแล้วก็อาจจะส่งของกลับไปหรือว่าเป็นคนกรุงเทพเองก็มีที่แบบว่ามันหลังๆจะมีเทรนด์ที่เป็นแบบเหมือนวันเดย์ทริปเนาะเขามาเที่ยวแล้วก็อยากจะมานอนเปลี่ยนสถานที่เอาฟิลแล้วก็กะวันจันทร์ก็กลับไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยครับมีลูกค้าหลายประเภทเลยครับ
1: แล้วถ้าเป็นลูกค้าแบบในกรุงเราไม่คือด้วยความที่ว่ามันเป็นตรอกเล็กๆเนาะมันไม่มีที่จอดรถอ่ะเรามีแบบเหมือนที่จอดรถต้องไปจอดที่ไหนถ้าจะพักที่นี่อะไรอย่างงี้มีไหมคะ
9: คือจริงๆถ้าเกิดตรงเนี้ยผมจะแนะนำเป็นจอดวัดจักรวรรดิหรือว่าจะเป็นลานจอดตรงด้านหลังครับเขาจะเรียกว่าลานจอดตรงลานจอดด้านหลังครับตรงแถวๆการไฟฟ้าครับตรงนี้จะเป็นจอดรถได้แล้วก็เดินมาไม่ไกลข้ามถนนข้ามคลองถึงเลย
1: อันนี้คือ
9: เพราะว่าผมว่ามันอยู่ในโซนเดินอยู่แล้วอ่ะมันไม่ได้แบบเหมือนแบบว่าไกลขนาดนั้นคือด้วยความที่พอเดินมามันมีอะไรให้ดูมันเหมือนเป็นฟิลตลาดเป็นฟิลย่านนะผมมองว่ามันสามารถแบบเดินได้คือจอดคุณจอดในใจกลางเมืองแล้วคุณเดินมาตรงนี้มันไม่ได้ไกล
1: ค่ะทีนี้ในความเป็นโรงแรมขนาดเล็กเนาะถ้าไปเทียบกับโรงแรมขนาดใหญ่โอ้มันก็จะมีอะไรหลายอย่างที่มันแบบแตกต่างกันทีนี้ในส่วนที่ผู้ประกอบการขนาดเล็กอย่างเราอะต้องพยายามที่จะแบบเขาเรียกว่าอาจจะไปชนะกันมันก็ยากเนาะแต่ต้องพยายามคีปหรือว่าทำในสิ่งนี้ให้แบบแข็งแกร่งมากที่สุดอะสำหรับตัวคุณมอสคิดว่าในธุรกิจขนาดเล็กโรงแรมเล็กๆของเราอะสิ่งสำคัญหรือว่ากลยุทธ์สำคัญที่เราต้องแข็งแกร่งที่สุดอ่ะมันคืออะไรคะ
9: ผมมองว่าเราต้องสร้าง identity ครับผมด้วยความที่โอเคเราตั้งเป็นแบรนด์อาม่าขึ้นมาเราต้องมี identity ของเราเองที่ค่อนข้างชัดเราต้องสร้างกิมมิคให้กับเราเองถึงแม้บางทีมันจะเป็นเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นอย่างยกตัวอย่างที่ผมเอาโคมมาติดในบริเวณแอร์เรียรอบๆคนที่มาเที่ยวเขาก็จะมาถ่ายรูปกับโคมแดงเหมือนเป็นจุดเป็นตอกที่ต้องมาเช็คอินเวลามาฟองอ่างอะไรประมาณนี้ครับเพื่อที่ว่าทำให้มันดีเหมือนเป็นคาแรคเตอร์ของเราอะว่าโอเคคุณมาที่นี่นะหรือคุณมาย่านนี้คุณต้องแวะมาเช็คอินตรงนี้มากินกาแฟร้านเราหน่อยนึงถึงแม้บางคนจะไม่ได้มาพักนะมาเดินสำเพ็งมาอะไรเงี้ยอะมาถ่ายรูปกับตอกนี้หน่อยดีกว่าก็เปรียบเทียบคล้ายๆเหมือนทรงวาดอะที่แบบว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนไปถ่ายรูปกับกำแพงทรงวาดหรือว่าพวกลักษณะบ้านเก่าอะไรเงี้ยครับเราต้องชูตรงเนี้ยขึ้นมาให้ว่าโอเคเราเป็นโซนในโอทาวนะมีคาแรคเตอร์บ้านมีอะไรเงี้ยที่เขาอยากจะมาถ่ายรูปมาเช็คอิน
1: ถ้านับถึงวันนี้เนาะอาม่าเปิดตัวมาให้บริการมาเนี่ยนานแค่ไหนยังไงแล้วคะ
9: จริงๆผมเปิดช่วงปลายปี2018นะครับ
1: ค่ะ
9: ใช่แล้วก็จนถึงปัจจุบันแต่ว่ามีพักในช่วงนึงก็คือช่วงโควิดอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ
1: ต้องหยุดโดยปริยายเนาะไม่สามารถที่จะ
9: ใช่ครับหยุดครับใช
1: ่แล้วถ้าถามถึงผลสำเร็จเนาะสำหรับตัวคุณมอสเองคุณมอสมองว่าวันนี้เราแบบประสบความสำเร็จเหมือนอย่างที่เราตั้งใจเอาไว้แล้วหรือยังคะ
9: จริงๆตอนนี้ครับถ้าเอาตามจริงเลยคือผมมีแผนที่จะขยายอยู่ก็คือจะมีอาม่าเฟส2ที่เป็นตึกที่ติดกันก็ผมมองว่าประสบความสำเร็จคนเรามันก็ต้องก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆเนาะแบบว่าโอเคด้วยความที่เรามีห้องน้อยแล้วก็อยากจะมีห้องเยอะเราก็ถ้าเรามีงบประมาณมีอะไรตรงนี้มีทุนที่ได้มาเราก็ไปพัฒนาต่อเพื่อที่ว่าให้ไปได้ขึ้นไปอีกครับ
1: มีวันที่อาม่าเหงาบ้างไหมไม่มีเลยเนาะคือลูกค้าก็อย่างน้อย
9: ต้องมีบ้างช่วงโลอย่างหน้าฝนตรงหน้าฝนอะไรอย่างนี้มันก็มีผลหมดครับเพราะว่าอย่างกรุงเทพเองก็ถือว่าเป็นช่วงโลซีซั่นหน้าฝนก็จะน้อยหน่อย
1: ค่ะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราไปพักกันเนาะที่อาม่าโฮสเทลสิ่งที่เชิญชวนไปเที่ยวย่านเก่าโอทาวของตรงนั้นหน่อยเราไปเที่ยวอะไรได้บ้างคะตรงนั้น
9: ตรงนั้นใกล้หลายจุดเลยครับผมใช้คำว่าท่องเที่ยวได้24ชั่วโมงเลยแหละมันอยู่ที่ว่าเราจะไปตรงไหนเวลาไหนอย่างเช่นสมมติตอนกลางวันเริ่มมาจริงเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนได้เลยไปตลาดเช้าตลาดเช้าก็คือเหมือนที่เป็นสำเพ็งแล้วก็คนมาขายของกลางคืนพอเทิร์นมาปั๊บก็เป็นสำเพ็งละเป็นมีสำเพ็งมีพาวรัตช่วงนี้ตรงว่ากำลังฮิตพอช่วงบ่ายเย็นเราไปเดินสงว่านได้ซึ่งตรงนี้คืออยู่ในระยะเดินหมดเลยพอตกเย็นอยากจะกินข้าวโอ้ยาวราชเริ่มคึกคักละ6โมงเย็นทุ่มหนึ่งประมาณนี้เขาก็จะเดินได้ทั่วแอเรียเลยครับ
1: โอ้กว่าที่จะแบบเขาเรียกว่าลองผิดลองถูกเนาะคือไม่ได้เรียนด้านนี้ลงทุนไปทำงานเลยแล้วจนแบบมาทำอะไรที่สำหรับตัวคุณมอสนะที่มันยากสุดอะสำหรับการธุรกิจโรงแรมซึ่งมันมีคู่แข่งอยู่เยอะมากเลยนะคะแล้วทำค่อยๆประคับประคองจนมาถึงวันนี้ได้คุณมอสว่าอะไรคือยากสุดคะ
9: ผมมองว่ามันคือการต้องลองทำครับลองผิดลองถูกแหละถูกต้องเลยคำนี้เพราะว่าถ้าเราไม่ลองทำอะไรเลยเราก็จะไม่ได้ประสบการณ์เราไม่รู้อะไรเลยบางอย่างเราพอเราลองทำไปเรารู้ว่าเราพลาดอ่ะเราก็หาวิธีที่จะแก้ไขหรือแม้บางอย่างเราก็ต้องเปลี่ยนตามเทรนด์อย่างยกตัวอย่างที่ว่าสมัยก่อนนะครับช่วงก่อนโควิดเนาะโอ้โหเซียงดอมนี่มาแรงมากที่เป็นห้องพักรวมเป็นห้องดอมเตียง2ชั้นอย่างเงี้ยอ่ะเขาช่วงนั้นฮิตมากแล้วก็ทำดอมครับเพราะว่าตลาดมันเป็นแบบนั้นเนา
1: ะ
9: แต่พอหลังจากโควิดไปการนอนรวมหรือการนอนแบบอย่างเงี้ยมันก็ลดลงผมก็ต้องเปลี่ยนห้องเป็น private เป็นแบบที่มันเป็นส่วนตัวมากขึ้นลูกค้าบางทีผมว่าจะทิ้งดอมไว้อยู่สล็อตนึงแบบห้องนึงเพื่อให้ลูกค้าดอมยังมีอยู่แต่ส่วนใหญ่ก็จะพักพิกเป็นโซน private หรือแม้กระทั่งเฟส2ที่กำลังขึ้นนะครับผมก็จะทำเป็น2คนห้องน้ำในตัวหมดเลยก็คือเหมือนเทียบเท่าโรงแรมที่เป็น2คนมีห้องน้ำอย่างเงี้ยหมดเลยเพื่อที่ว่าจะได้รองรับตลาดเอเชียมากขึ้นแล้วก็คนไทยด้วย
1: ค่ะอุ๊ยพูดถึงพอเราไซส์ขนาดเล็กอะเวลาเราจะขยับหรือปรับเปลี่ยนอะไรมันก็ง่ายมากกว่าขนาดใหญ่เนาะใช่ไหมคะ
9: ใช่ใช่ใช่
1: อันนี้ดี
9: แบบว่าต
1: ั
9: ดสินใจเองอะไรเองมันก็ไม่บางทีไม่ต้องเข้าบอร์ดบริหารเยอะครับ
1: ตัดสินใจเองได้ทีนี้ถ้ามองในแง่มุมของคนทำธุรกิจเนาะที่เป็นโรงแรมขนาดเล็กมันยังมีความต้องการอะของลูกค้าที่มันเติบโตเพิ่มมากขึ้นไหมถ้าเอาเทียบจากอาม่าโฮสเทลหรือว่าจากที่เรามีโอกาสได้พูดได้คุยกับนักท่องเที่ยวได้เห็นการมาการไปของนักท่องเที่ยวเนาะโอกาสเติบโตยังมีเพิ่มขึ้นไหมคะสำหรับโฮเทลหรือว่าโฮสเทลที่เป็นไซส์เล็กๆแบบนี้ค่ะ
9: ผมว่าไปได้นะเพราะว่าหนึ่งเราประเทศเราหรือไม่ในกรุงเทพเองอะเรายิ่งเราสนับสนุนให้การเป็นหับของการท่องเที่ยวเป็นจุดเขาเรียกว่าเราอยากจะเป็นศูนย์กลางของเอเชียหรืออะไรพวกนี้มันก็ทำให้มีทัวริสต์หรือว่านักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะขึ้นเรื่อยๆซึ่งโรงแรมก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่เขาก็จะเลือกพักแล้วพอมีโรงแรมเยอะขึ้นมันก็โอเคมีการแข่งขันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่ามันก็ต้องมีการแข่งกันในอุตสาหกรรมโรงแรมแต่ว่าผมมองว่าถ้าตราบใดที่เรายังโฟกัสในเรื่องของการท่องเที่ยวต่างชาติยังหลั่งไหลเข้ามาผมมองว่าโรงแรมยังไงก็ไปได้ครับ
1: เนาะอีกอย่างหนึ่งพอดีเมื่อวานนี้พี่ปุ๊กคุยกับอาจารย์นักวิชาการเนาะคุยกันเรื่องทำเลกับการทำธุรกิจคือหลายธุรกิจอาจจะแบบทำเลย้ายไปอยู่ในออนไลน์แต่โรงแรมอะทำเลต้องมีที่ตั้งเนาะเพราะว่าคนจะต้องไปอย่างตัวของคุณมอสเองให้ความสำคัญกับเรื่องทำเลในการทำธุรกิจมากน้อยแค่ไหนยังไงคะ
9: คือถ้าเกิดไปเป็นคอร์สอสังหาเขาก็จะคงบอกว่า3ป้อเนาะโลเคชั่นโลเคชั่นโลเคชั่นแต่ว่าปัจจุบันผมมองว่ามันไม่เหมือนกันแล้วอ่ะ คือเดี๋ยวนี้ของดีอยู่ในซอย
1: ค่ะ อ
9: ย่างสมมุติเราไปร้านอาหารที่เดี๋ยวนี้เราเห็นตามโซเชียลเยอะแยะเนาะที่เขาพาไปกินพาไปอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหอาหารน่ากินจังเลย หรือแบบน่าจะต้องไปลองร้านนี้ซึ่งบางทีพอเสิร์ชแบบไปมันไม่ได้สะดวกอย่างที่คิดแท้ แต่ว่าคนก็ยังไปเพราะว่า1อ่ะมันเป็นกระแสขึ้นมาหรือว่าอาหารเขาอร่อยจริงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้คนอ่ะไปอยู่ดีผมว่าทุกวันเนี้ยมันอยู่ในมือถือไม่ได้โลเคชั่นไม่ได้สำคัญจะบอกว่าไม่สำคัญก็ไม่ใช่แต่ว่าสำคัญน้อยลงถ้าเทียบกับเมื่อก่อนถึงแม้อย่างผมเป็นโรงแรมอาม่าเองผมอยู่ในตรอกคนที่มากลับได้ experience ว่าเอ้ยการจะมาที่นี่นะเราต้องเข้าซอยนี้ไอ้ฉันจำได้มาทางนี้มาทางนี้อาจเจอโคมแดงแล้วตามโคมไปเจออาม่าอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้นักท่องเที่ยวเองเขาก็จะแบบเหมือนได้ explore ในโซนลึกจริงๆของแบบย่านสำเพ็งเพราะว่าถ้าเกิดคนปุ๊กหรือว่าเพื่อนๆมาเที่ยวย่านเนี้ยก็จะรู้อยู่ว่าพอในย่านสำเพ็งหรือแม้กระทั่งเยาวราชเองอ่ะของมันจะต้องมีทรงดีซอยนะที่แบบว่าร้านนี้อร่อยอยู่ตรงนี้ร้านนี้อร่อยอยู่ที่ผมว่ามันอาจจะเป็นย่านที่พิเศษนิดนึงที่ว่าโอเคการที่คุณไม่ได้อยู่ริมถนนน่ะ คุณก็สามารถค้าขายได
1: ้อันนี้สำคัญแล้วฟังคุณมอสเล่านะมันทำให้หลายคนที่ชอบท่องเที่ยวแบบย่านโอทาวแบบจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าไปหาอะไรใหม่ๆอ่ะอยากจะไปเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในย่านในตรอกเดิมๆจริงๆเนาะแล้วมันเป็นเสน่ห์เป็นสีสันมากๆเลยเพราะฉะนั้นฝากร้านกันหน่อยฝากโรงแรมหน่อยค่ะคุณมอสเชิญเลยค่ะ
9: ได้ครับก็ฝากอาม่าโฮเทลด้วยครับทุกคนสำหรับเป็นผมก็เป็นโรงแรมเล็กๆเนาะที่อยากจะเติบโตอยู่เหมือนกันก็สามารถติดตามได้ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook IG หรือว่าทาง TikTok อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: อันนี้พี่ปุ๊กถามเผื่อด้วยว่ามีคาเฟ่คาเฟ่ไหมเผื่อบางคนบอกว่าไม่ได้พัก
9: นี่ผมมีคาเฟ่มีเป็นอาม่าคาเฟ่อยู่ด้านหน้าอันนี้ก็คือจะรองรับสำหรับลูกค้าที่แบบว่าไม่ได้มาพักแต่ว่ามาเดินย่านนี้แล้วเหนื่อยร้อนทางเรามีห้องแอร์ที่แบบว่ามานั่งพักเหนื่อยกินกาแฟเนี่ยแล้วไปลุยต่ออะไรอย่างเงี้ยครับ
1: แล้วปกติคุณมอสอยู่ที่นู่นด้วยไหมคะปกติอยู่ที่อาม่าด้วยไหมคะ
9: อยู่ครับส่วนใหญ่ก็เข้าแทบทุกวันครับ
1: เข้าแทบทุกวันและอาม่าสองจะอยู่แถวไหนคะ
9: อยู่ติดกันครับผมมีอาคารที่ติดกับอาม่าหนึ่งอยู
1: ่อีก
9: ตรงนี้จะเป็นโซนเพิ่มเติมละที่แบบว่าทำใหม่ที่บอกไปอาจจะเป็นลูกค้าคนไทยอาจจะเพิ่มขึ้นเพราะบางทีคนไทยก็เป็นเหมือนเอเชียนะชอบห้องน้ำในตัวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะเป็นติดฐานลูกค้าหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมา
1: อีกนานไหมคะกว่าอาม่า2จะเปิดตัว
9: จริงๆผมมองว่าปลายปีน่าจะทันอยู่ครับ
1: นะเดี๋ยวเอาไว้พี่ปุ๊กไปแถวนั้นจะแวะไปเยี่ยมเยือนที่อาม่านะคะ
9: ได้ยินดีครับ
1: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
9: ครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับ
1: เนี่ยคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้เราพอดีเราคุยกับอาจารย์อภิชาติเรื่องทำเลเนาะวันนี้ฟังผู้ประกอบการตัวจริงเลยแล้วเป็นคนที่ทำเกี่ยวกับ อสังหาโรงแรมนะคือโลเคชั่นแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ละคนชอบไปร้านลับหรืออะไรลับๆหรืออะไรที่แบบต้องค้นหาคือแต่ว่าประเด็นคือคุณต้องเจ๋งจริงดีจริงอย่างที่อาม่าโฮสเทลอ่ะเขาเป็นที่พักขนาดเล็กแต่ข้างในของเขาคุณฟังมันเจ๋งมากเลยนะถ้าใครได้ดูภาพเนาะหรือไปดูภาพย้อนหลังก็ได้นะคะบรรยากาศอ่ะเข้าไปมันเป็นแบบสไตล์เหมือนแบบจีนแบบโบราณตกแต่งใหม่ข้างในสะอาดสะอ้านสิ่งสำคัญนะทำโรงแรมที่พักคือคุณต้องสะอาดค่ะสะอาดเอาไว้ก่อนสะอาดสวยงามถ่ายรูปสวยเช็คอินโอ้โหเนี่ยแหละนอนแล้วสบายใจแล้วเป็นคือเวลาเราดูคนที่ไปพักตามโรงแรมอะไรต่างๆอย่างปุ๊กก็เป็นเหมือนเมื่อสักครู่ที่คุณมอสบอกว่าเหมือนเราอ่ะเวลาเราไปนะเราจะมีที่พักว่าเฮ้ยเราชอบพักตรงนี้จังเลยที่นี่มันดีจังเลยชอบจังเลยอบอุ่นจังเลยเหมือนบ้านจังเลยสะอาดเนาะสบายเนาะอะไรมันจะมีคำพูดเหล่านี้อยู่ถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับที่พักนะคะที่นี่ก็เลยกลายเป็นแหล่งรวมของนักท่องเที่ยวถ้าใครที่ไปทรงวาดไปสำเพ็งไปเยาวราชช่วงนี้คุณจะเห็นว่าโอ้โหนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะมากเยอะมากจริงๆปูเพิ่งไปส่งวาดมาแต่อันนั้นยังไม่ได้ไปถ่ายรายการนะคะอันนั้นไปแค่ไปนั่งดื่มกาแฟกับพี่ๆเดี๋ยวว่าจะมีโอกาสไปเดินแบบโอทาวอ่ะเดี๋ยวจะได้ถ่ายภาพบรรยากาศคือชอบตึกรามบ้านช่องแถวนั้นสวยมากแล้วที่นี่เขามีคาเฟ่ด้วยนะคุณผู้ฟังใครอยากไปนะคะก็ปักบุตรไปได้เลยก็ได้ค่ะอาม่าโฮสเทลแบงคอกเขาอยู่เป็นตรอกเล็กเมื่อก่อนตรอกนี้เรียกว่าตรอกขี้หมาดั้งเดิมปัจจุบันเขาเปลี่ยนชื่อตรอกใหม่แล้วเป็นตรอกอาม่าแล้วเพราะว่าจะมีโคมแดงๆของอาม่าโฮสเทลอยู่นะคะสอบถามเพิ่มเติมก็ได้ค่ะหมายเลขโทรศัพท์คือ0858677888 0858677888นะคะก็ใครที่อยากไปเดินเล่นอยากไปเช็คอินอยากไปดื่มกาแฟก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ
10: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
11: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมาเทิร์นแบ็คเดอะคล็อกไปกับ2ทวิต

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาคุยกับเสียงเพลงด้วยกันในช่วงเวลาของซองทวิตนะคะปกติแล้วเนี่ยในช่วงเวลาของเราจะนำเสนอเพลงจากท็อปปิกที่ตั้งเอาไว้ในแต่ละสัปดาห์นะคะอย่างเช่นเพลงที่พูดถึงเรื่องของเพลงหรือว่าซองนะคะที่อยู่ในไตเติลของเพลงอยู่แล้วนะคะหรือว่าชื่อเพลงอยู่แล้วแต่วันนี้เนี่ยขอเป็นกรณีพิเศษค่ะเพื่อร่วมรำลึกถึงการจากไปของดอลลี่พาร์ตันนะคะซึ่งเป็นศิลปินคันทรีที่เรียกว่าเป็นหัวใจของคนคันทรีมาหลาย10ปีด้วยกันนะคะด้วยผลงานฮิตต่างๆนานาแล้วก็การบำเพ็ญตนต่อสาธารณะนะคะประโยชน์สาธารณะนี่ก็ทำไปไม่ใช่น้อยค่ะแต่ในแง่ของเพลงเราจะคุยถึงดอลลี่พาร์ตันผ่านเพลงดังของเธอนะคะซึ่งแต่ละเพลงนั้นก็ได้รับความนิยมมากแล้วก็ได้รับความนับถือจากศิลปินรุ่นหลังๆนะคะนำเพลงของเธอมา cover เนี่ยอยู่หลายเวอร์ชันด้วยกันนะคะแต่ละเพลงเนี่ยมีไม่ต่ำกว่า20เวอร์ชันทั้งนั้นเลยแล้วถ้ายิ่งเป็นเพลงฮิตอย่าง I Will Always Love You เนี่ยนะคะจะมีอยู่ถึง40กว่าเวอร์ชันด้วยกันเพราะฉะนั้นก็จะขอหยิบยกบางเวอร์ชันนะคะในวันนี้ถือว่าเป็นการสะท้อนถึงคุณค่าของเพลงนะคะของดอลลี่พาร์ตันให้คุณได้ร่วมรับฟังกันนะคะอย่างเพลงที่เริ่มต้นกันนี่ถือว่าเป็นเพลงฮิตสุดๆเพลงหนึ่งของเธอเลยนะคะนั่นก็คือเพลงที่ชื่อว่าโจลีนค่ะเป็นผลงานที่ออกมาในปี1973นะคะพูดถึงเรื่องของการที่ผู้ร้องนะคะพูดขอให้ผู้หญิงอีกคนได้มาแย่งคนของตัวเองไปเนี่ยนะคะแล้วมันดังมากขนาดไหนดังมากกระทั่งว่าเพลงที่คุณได้ฟังกันเนี่ยออกมาหลายเวอร์ชันค่ะซึ่งในวันนี้นะคะขอเลือกฉบับของ Beyoncé ค่ะที่ออกมาในปีล่าสุดเนี่ยนะคะก็คือปี2024หลังจากนั้นเราจะย้อนฟัง Miley Cyrus นะคะที่นำเพลงนี้มา cover เหมือนกันในปี2012รวมถึงอีกหนึ่งเวอร์ชันก็คืองานของ Ellie Goulding นะคะที่ได้หยิบโจลีนของดอลลี่พาร์ตันมาทำงานด้วยเหมือนกันเมื่อปี2010ค่ะไปติดตามฟังด้วยกันนะคะ

ก็จะเห็นว่าเพลงของเธอเนี่ยถูกนำมา cover จากสไตล์คันทรีนะคะก็กลายเป็นเพลงป๊อปได้เหมือนกันนะคะแล้วก็สายแบบโวคอลนะคะอย่างงานของบิยอนเซ่นะคะก็จะเห็นเลยว่าก็จะมีการปรับลีลาของเพลงไปได้นะคะแต่ว่าก็ยังคงคุณค่าจากต้นฉบับได้อย่างลงตัวด้วยเหมือนกันค่ะตอนนี้มีอีกหนึ่งเพลงนะคะที่ถือว่าเป็นเพลงดังของเธอด้วยเหมือนกันก็คือ Hard Candy Christmas ค่ะที่ออกมาในปี1982ซึ่งเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ประกอบในภาพยนตร์เรื่อง The Best Little Whole House in Texas นะคะที่ออกฉายในปีเดียวกันซึ่งเป็นผลงานของดอลลี่พาร์ตันนี่แหละค่ะทั้งแสดงแล้วก็ร้องเพลงด้วยนะคะซึ่งในเนื้อหาของเพลงก็จะพูดถึงช่วงของความยากลำบากนะคะในชีวิตที่เจอในช่วงคริสต์มาสนะคะจนทำให้ของขวัญที่สามารถที่จะมอบให้กับคนในช่วงเวลานั้นได้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นของที่ไม่ค่อยจะมีค่าเท่าไหร่ค่ะและวันนี้นะคะนอกจากต้นฉบับเสียงของดอลลี่พาร์ตันแล้วดิฉันขอเลือกในฉบับที่ออกมาปี2012นะคะงานของเทรซี่ซอนค่ะและอีกหนึ่งเวอร์ชันจะเป็นของซินดี้ลอเปอร์นะคะที่ได้นำมา cover ในปี2015ค่ะ

พูดถึงเรื่องของชีวิตยากลำบากแล้วนะคะก็นึกถึงอีกเพลงดังของเธอเหมือนกันเพลงนั้นก็คือ Coat of Many Colors ค่ะหรือว่าเสื้อโค้ทที่นำผ้ามาตัดแต่งปะผูอย่างนั้นนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าดอลลี่พาร์ตันเนี่ยนำมาจากชีวิตจริงของเธอที่ในวัยเด็กนะคะคุณแม่ก็จะเย็บผ้าให้เย็บเสื้อให้นะคะจากผ้าเก่าหลายๆผืนแบบนั้นนะคะมาให้คุณได้ฟังกันในช่วงนี้แล้วเดี๋ยวพักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาทวิตด้วยกันต่อค่ะ

0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิต
1: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
2: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่าก
3: ลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple ILogistic.
0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิต

ลับมาพร้อมกับเพลงที่แสนจะคึกคักนะคะแล้วก็แต่ว่าในความคึกคักนั้นก็คือเป็นการบูสต์พลังให้กับตัวเองว่าอย่างนั้นเถอะเพราะว่าชีวิตของคนที่ต้องตื่นเช้า9โมงเข้างานนะคะแล้วก็ออกจากงาน5โมงเย็นเป็นประจำอย่างนี้นะคะมันก็ไม่ใช่ชีวิตที่ง่ายเอาซะเลยนะคะและนี่เป็นที่มาของเพลงที่ชื่อว่า9 to 5เพลงนี้ในปี1980ของดอลลี่พาร์ตันค่ะตอนนี้ดิฉันมีอีก2ฉบับเสียงนะคะก็คืองานของเคลลี่คลาร์กสันที่ได้นำเพลงนี้มาคัฟเวอร์นะคะแล้วก็ประกอบในสารคดี Still Working 9 to 5ให้คุณได้ฟังกันในช่วงนี้นะคะรวมถึงอีกหนึ่งเวอร์ชันจะเป็นของ Robbie Williams ค่ะที่ออกมาในปี2017นะคะ

จากเรียกว่าเป็นการมองผ่านผลงานที่ได้รับการยอมรับแล้วก็นำมา cover ของคนรุ่นถัดมานะคะแน่นอนเราจะขาดเพลงนี้ไม่ได้เลยค่ะนั่นก็คือ I Will Always Love You นั่นเองนะคะดิฉันจะให้คุณได้ฟังจากฉบับดังที่สุดนะคะในปี1992วิทนีย์ฮูสตันที่ประกอบในภาพยนตร์เรื่อง The Bodyguard นะคะและหลังจากนั้นก็จะซอฟต์ลงเป็นแบบพ็อปธรรมดาในปี1975จากลินดารอนสตัดนะคะแล้วก็จะจบด้วยต้นฉบับค่ะดอลลี่พาตันในปี1974สัปดาห์หน้าเราจะกลับมาทวิตเรื่องราวอะไรในเสียงเพลงติดตามกันได้นะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิต
1: สวัสดีชาววิทยุครอบครัวข่าวครับผมศิรสิทธิ์ประทีปมงคลโปรนาวนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เราจะออกรอบเรื่องราวเกี่ยวกับกอล์ฟด้วยกันที่นี่ทุกวันเสาร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองเชิญมาร่วมกวนด้วยกันที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz นะครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.นฤพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับที่ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ที่ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
3: ขณะนี้คุณกำลังอยู่กับสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการจากทางราชการ

0: หรือบางท่านก็ยังอยู่ในท้องถนนอยู
1: ่ หรือบางท่านครับแล้วก็เปิดวิทยุครอบครัวข่าวFM 106 MHz ฟังรายการตำนานทัศนาในค่ำคืนวันศุกร์นี้ครับ
0: เราจับยามสามตาเรามองอยู่ว่า ทุกท่านกำลังอยู่ในท้องถนน
1: โอ้จริงครับ ช่วงนี้รถติดมากแม้กระทั่งแบบแล้วฝนตกได้ไงครับ
0: ใช่ครับหน้าฝน
1: ครับ
0: ฤดูแข่งการเพาะปลูก
1: ถูกต้องฤดูข้าวพรรษายังอยู่ในช่วงข้าวพรรษาใช่ไหมครับ
0: ยังอยู่ข้าวพรรษา
1: แล้วข้าวพรรษาออกพรรษาเมื่อไหร่นะครับ
0: ออกพรรษาก็ระยะเวลาตั้งแต่
1: 3เดือน
0: กันยายนตุลาเป็นต้นไปก็เดือนที่ออกพรรษาคือวันตรงกับวันจันทร์ที่26ตุลาคมเป็นวันออกพรรษา
1: ก็อีก1เดือน
0: เริ่มกฐินกาล
1: ครับ
0: เริ่มทอดกฐินวันนั้นก็เป็นวันพระขึ้น15ค่ำเดือน11
1: ครับช่วงนี้ก็ต้องยังอยู่ในช่วงฤดูฝนหรือพรรษาอยู่ดังนั้นฝนตกแทบจะทุกวัน
0: ก็พรรษาปีนี้ตรงกับวันจันทร์พอดีเลยจันทร์ที่26ตุลาคมครับ
1: ครับก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพกายใจแข็งแรงเนาะ
0: ใช่ที่สำคัญเลยนะ
1: ได้ข่าวว่าแต่เข้าพรรษานี่จริงๆพระสงฆ์จะต้องจำวัดสถานที่ใดสถานที่หนึ่งให้ครบ3เดือน
0: เนื่องจากเป็นคารวา
1: ครับผมได้ข่าวว่าเพิ่งไปไหนมานะครับอ
0: าจจะมองเหมือนเป็นพระภิกษุก็ผมได้มีโอกาสไปพากัลยาณมิตรไปไหว้พระที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
1: ครับ
0: คือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าประเทศพม่าณนครย่างกุ้งนะครับไปไหว้พระสองเมืองคือย่างกุ้งหงสาเมื อาทิตย์ที่ผ่านมานี
1: ้ บ
0: บรรยากาศดีมากนะครับก็คืออยู่ในหน้าฝนเนี่ยไม่ร้อนอากาศก็ครึ้มทั้งทิพย์เลยนะครับผู้ที่เดินทางไปชอบมากผมก็เลยบอกว่าปกติเนี่ยมาเมียนมาเนี่ยต้องร้อน
1: มาจาก
0: ประเทศไทยเรา
1: พี่เอ๋นี่ไปพม่านี่หรือเมียนมาเนี่ยไปเหมือนบ้านหลังที่สองเห็นไปหลังจากจัดรายการตำนานทัศนาเสร็จอ้าวพอเสร็จรายการบอกพี่เอกครับไปไหนต่อครับอ๋อเดี๋ยวพี่ต้องรีบไปพม่าพรุ่งนี้หรือจะไปอีกแล้ว
0: เนี่ย
1: โอ้
0: นะครับก็
1: แล้วไปที่ไหนครั้งนี้ไปที่ไหน
0: ไปมหาเจดีย์เชเวดกงนะครับพระธาตุประจำคนเกิดปีมะเมียอันเป็นสถานที่ประดิษฐานสิ่งสำคัญก็คือพระบรมสารีริกธาตุส่วนที่เป็นพระกีสาธาตุคือเส้นผมของพุทธเจ้าขององค์พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันพระโคตมะโคดมแล้วก็ได้ไปไหว้เทพทันใจสักการะขอพรเทพทันใจแห่งเจดีย์โบตทองหรือโบตทองแล้วก็เข้าเมืองหงสาดิษฐ์เมืองหลวงของมอญไปไหว้พระธาตุมูเตาก็อย่างน้อยสุดทริป2วันเนี่ยก็คุ้มนะครับ
1: ค
0: ือปกติคนพม่าจะนับถือที่สำคัญที่สุดของชีวิตจะมี5อย่างก็คือพระมหาเจดีย์ชเวดกงพระธาตุมูเตาพระธาตุอินแขวนพระมหามุนีและเจดีย์เชเวสิกงที่อยู่เมืองพุกามสองที่นั้นคือสองสิ่งนั้นคือพระมหามุนีกับเจดีย์ชเวสิกงเนี่ยอยู่ตรงภาคกลางของประเทศอยู่มณฑลมันดาเลนะครับก็ต้องนั่งเครื่องบินไปไกลอีกประมาณชั่วโมงกว่าๆแต่ถ้าเกิดทริปที่นั่งจากสุวรรณภูมิไปลงย่างกุ้งเนี่ยท่านก็จะได้เที่ยว3อย่างเลยก็คือ1พระมหาจิตชีวิตกองพระธาตุมูเตาพระธาตุอินแขวนแต่บางทริปก็จะมีเพียงแค่ได้2ที่คือชีวิตกองและพระธาตุมูเตาครับ
1: ก็หลายๆท่าน
0: ครับ
1: ถ้าเกิดอยากจะไปกราบสักการะสักครั้งนึงในชีวิตก็ลองปรึกษาอาจารย์เอได้เนาะหร
0: ือ
1: ไม่ก็ส่ง SMS เข้ามาที่วิทยุของเรา
0: หรือท่านก็สามารถติดต่อกับบริษัททัวร์ผู้แทนจำหน่าย
1: ครับ
0: ได้หมดทุกที
1: ่
0: นะครับว่าการเดินทางไปพม่าเนี่ยไปอย่างไรนะครับแนะนำว่าให้จองผ่านตัวแทนขายจะดีที่สุดอย่างน้อยสุดชื่อของทุกท่านก็จะได้ถูกเข้าไปอยู่ในกระทรวงทบวงกรมทางด้านการท่องเที่ยวนะครับเพื่อเป็นการยืนยันในเรื่องของความ
1: ปลอดภ
0: ัยแต่ไม่ใช่ว่าไปเมียนมาแล้วจะอันตรายอย่างที่ท่านคิดนะครับ
1: คำว่าปลอดภัยเนี่ยเราไม่ได้หมายรวมถึงเรื่องของรวมถึงสุขภาพด้วย
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราไปท่องเที่ยวอันนี้หลายๆที่แม้กระทั่งในเมืองไทยก็ตามเวลาเราเดินทางไปไหว้พระที่ไหนต่างจังหวัดเนี่ยไปพร้อมกับทัวร์เนี่ยสิ่งสำคัญอันนี้ผมอยากจะแนะนำแล้วก็อยากจะย้ำเตือนว่าเราควรซื้อประกันอย่างน้อยประกันสุขภาพไม่ว่าท่านจะไปที่ไหนโดยเฉพาะที่ต่างประเทศถ้าเราไปเจ็บป่วยขึ้นมาเน
0: า
1: ะแล้ววัยเรา
0: ใช่ครับลำบากก็เอาเป็นว่าถ้าท่านประสงค์จะเดินทางไปไหว้พระกับ ประเทศใกล้ๆที่เดินทางเพียง1ชั่วโมงเท่านั้นไม่ไกลจนเกินไปก็แนะนำ
1: พม่าเน
0: า
1: ะ
0: พม่าครับเพราะว่าถือว่าเป็นพุทธที่เป็นพุทธแบบไทยเลย
1: ค
0: ือพุทธเถรวาทลัทธิลังกาวงศ์เหมือนกันเลย
1: ทางอาจารย์เอ๋เนี่ยแล้วก็ตำนานทัศนาก็เคยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพม่ามาหลายครั้งแล้วไว้เนี่ยโอกาสหน้าเรากลับไปพม่าเราเล่าเรื่องพม่าอีกก็ยังได้ไม่ยังมีเรื่องหลากหลายหรือว่าแม้ตำนานอะไรต่างๆ
0: คนพม่าใจดีครับคนพม่า
1: คนพม่าด้วย
0: คนพม่าในประเทศพม่าเนี่ยชอบและรักคนไทยนะครับเห็นคนไทยไปเยือนเนี่ยเขาจะดูแลเป็นกรณีพิเศษเลยนะครับปลอดภัยไร้กังวลไม่ว่าท่านจะไปถึงจุดไหนก็ตามนะครับท่านคลายความกังวลเรื่องนี้ได้เลยโดยสิ้นเชิงและท่านก็จะได้คือท่านจะได้เก็บภาพความทรงจำกลับมาด้วยภาพความทรงจำที่ดีมากด้วยกลับมาสู่ประเทศไทยด้วยในเรื่องท่านจะต้องเอ่ยปากคำเดียวเหมือนกันเลยว่าโอ้โหชาวพุทธเมืองพม่านี่เขาศรัทธาในองค์พระพุทธเจ้าอย่างหนักมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเข้าวัดเข้าวาเนี่ยก็ต้องถอดรองเท้าถุงเท้าถุงน่องเข้าวัดนะครับไม่นุ่งสั้นห่มสั้นเข้าวัดแต่งกายสุภาพ
1: เอาละวันนี้ได้ค่ะเราจะพาคุณผู้ฟังไม่ได้ไปพม่าแน่แต่ช่วงนี้ผมได้ข่าวคือช่วงนี้ได้ข่าวคืออ่านหลายที่แม้กระทั่งในโซเชียลต่อกระแสของพระแก้ววังหน้าหรือวัดพระแก้ววังหน้าหลากหลายมากเหลือเกินหลายๆท่านหลายๆคุณผู้ฟังอาจจะเคยอาจจะได้ผ่านตามาบ้างหรือแม้กระทั่งอาจจะได้ยินแม้กระทั่งในสื่อโซเชียลอ่านหลายที่ก็จะพูดถึงเรื่องพระแก้ววังหน้าผมก็เลยอ่ะถามพี่เอ๋ดีกว่า มาเรามาพูดคุยกันเรื่องพระแก้ววังหน้าหรือวัดพระแก้ววังหน้ากันเอ๊ะมันจะเหมือนวัดนี้จะเหมือนกับวัดพระแก้วที่พระบรมมหาราชวังหรือเปล่าอันนี้พี่เอ๋ครับ
0: สำหรับประเทศไทยเราในอดีตเนี่ยนะครับต้องขอเกริ่นก่อนว่าประเทศไทยเราตั้งแต่ครั้งโบราณกาลแต่ครั้งสมัยเอายกตัวอย่างราชธานีเราแห่งแรกเราก็คือกรุงศรีอยุธยาถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ก็จะต้องมาสร้างเมืองเนี่ยก็จะต้องประกอบไปด้วยจุดหลักๆเนี่ยแน่นอนอยู่3จุดก
1: ็
0: คือพระบรมมหาราชวัง
1: อ
0: ันหมายถึงวังหลวงวังเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย
1: ์
0: และพระบรมราชินี
1: ครับ
0: แล้วก็เมื่อมีวังหลวงนะครับในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วนะครับตามยุคนั้นๆน่ะก็จะต้องมีวังที่คอยปกป้องรักษาวังหลวง
1: ครับ
0: ก็คือวังหน้า
1: ครับ
0: วังหน้าเนี่ยก็จะสร้างห่างออกไปจากวังหลวงในตำแหน่งที่เขาเรียกว่าเป็นชัยภูมิที่ดี
1: ครับวังหน้า
0: วังหน้าเนี่ยก็ส่วนมากก็จะเป็นคนที่มาประทับก็ไม่เป็นลูกคนโตหรือก็เป็นน้องของพระมหากษัตริย
1: ์หรือ
0: คนที่เตรียมตัวที่จะขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ในลำดับต่อไปที่เขาเรียกว่าอุปราช
1: อ๋อคือสมัยก่อนคือถ้าเป็นสมัยนี้ก็คือมกุฎราชกุมารคนที่จะ
0: สยามมกุฎราชกุมาร
1: องค์ที่จะขึ้นมา
0: ครองราชต่อ
1: จากองค์ปัจจุบันใช่ไหม
0: ก็จะประทับ
1: แต่สมัยก่อนไม่มี
0: ครับก็จะประทับอยู่วังหน้านะครับส่วนลูกคนต่อมานะครับที่มีเรียกว่าสิทธิ์ที่จะขึ้นครองราชเหมือนกันแต่ว่าต้องมีสิทธิ์ต่อจากพี่ชายคนโต
1: ลำดับถัดไป
0: ก็ประทับอยู่อีกวังหนึ่งก
1: ็
0: คือประทับอยู่วังหลังวังที่อยู่หลังของพระบรมมหาราชวังแต่ก็อยู่ห่างหน่
1: อ
0: ยนะครับก็ตำแหน่งก็จะเรียกกันต่างออกไปอย่างถ้าวังหลวงแค่พระบรมมหาราชวังเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย
1: ์
0: วังหน้าผู้ประทับก็จะเรียกว่ากรมพระราชวังบวรสถานมงคลนะครับวังหลังกรมราชวังบวรสถานพิมุขนะครับก็จะเรียกกันย่อต่างกันออกไปแต่ถ้าเราเรียกคำแบบสามัญง่ายๆคือวังหน้าและวังหลังวังหลวงวังหน้าวังหลัง
1: โอเคเราพอเข้าใจแล้วว่าวังหน้าวังหลังแล้วก็วังหลวงเนี่ยคืออะไรและตำแหน่งยังไงแล้วเมื่อมีวัดแล้วเมื่อมีวังแล้วก็ต้องมีวัด
0: เพื่อให้เป็นที่ประกอบกิจของคนที่อยู่ในวังอย่างเช่นวังหลวงปัจจุบันตามความเข้าใจของเราครับปัจจุบันนี้ก็คือพระบรมมหาราชวัง
1: ครับ
0: อันหมายถึงเรียกสั้นๆตามความเข้าใจของคนที่ไปวัดพระแก้วเมื่อมีพระบรมมหาราชวังก็ต้องมีวัดว
1: ั
0: ดนั้นก็คือวัดพระแก้วอันเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
1: ค
0: ือองค์พระแก้วมรกตนะครับซึ่งแน่นอนเมื่อเป็นวัดประจำวังก็จะไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา มีแต่เขตพุทธวาสก็คือเขตอันเป็นที่ตั้งของโบสถ์วิหารไม่มีเขตสังฆวาสเพราะไม่มีพระสงฆ์นะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องจึงเป็นวัดประจำวัง
1: หลวงแล้วอย่างวังหน้าล่ะมีวัด
0: วังหน้าก็มีวัดวังหน้าวังอันเป็นที่ประทับของมหาปราชญ
1: ์
0: คนที่จะมีสิทธิ์ขึ้นครองราชย์ต่อไม่ว่าจะเป็นลูกคนโตหรือไม่ว่าจะเป็นน้องของพระมหากษัตริย์เมื่อประทับแล้วสร้างมหามนเทียนมหามนเทียนนี้ก็แตกต่างกันออกไปอีกคือที่ประทับบ้านน่ะก็จะไม่มียอดเป็นยอดทรงปราสาทเหมือนวังหลวงเป็นกฎธรรมเนีย
1: ม
0: เป็นธรรมเนียมโบราณอย่างนึง คือจะได้ไม่ต้องไปเทียบคั้นกับวังหลวงก็เมื่อมีวังหน้าก็ต้องมีวัดวัดเนี่ยนะครับก็เรียกว่าวัดวังหน้า
1: ส่วนวังหลังก็มีคนที่อยู่ในวังหน้าเนี่ยเขาก็จะได้ประกอบศาสนกิจของเขาในส่วนของเขา
0: ในส่วน
1: แสดงว่าสามวังเนี่ยจะไม่ใครเข้าไปเกี่ยวข้อง
0: จะไม่เกี่ยวข้องกัน
1: ภาษาไทยภาษาบ้านๆก็คือจะไม่มั่วกันนะเนาะ
0: ใช่ก็ต่างที่ต่างสถานก็มีหน้าที่ของตัวเองนะครับไม่ยุ่งเกี่ยวกันเพราะอย่าลืมว่าคนที่อยู่ในวังนั้นน่ะส่วนมากก็จะเป็นสตรี
1: จะออกจากวัง
0: ใช่
1: บ่อยไม่ได้หรือมั่วซั่วกันไม่ได้
0: เป็นผู้หญิงอยู่ในวังเท่านั้นนะครับส่วนคนที่เป็นผู้ชายก็จะอยู่นอกวังไม่ให้ไปอยู่ในเขตฝ่ายในของวังนั้นเพราะในวังก็จะแบ่งอีกในวังแต่ละวังก็จะมีโซนอย่างวังพระบรมมหาราชวังวัดพระแก้วเนี่ยที่เราเรียกกันว่าวัดพระแก้ว
1: จริง
0: ว
1: ่า
0: เราว
1: ั
0: ดพระบรมเราเรียกว่าพระบรมมหาราชวังก็จะมีเขตฝ่ายนอกฝ่ายกลางฝ่ายในฝ่ายนอกก็คือเป็นสถานที่ราชการว่าราชการกระทรวงทบวงกรมต่างๆนะครับฝ่ายกลางก็คืออันเป็นท้องพระโรงอันที่ว่าราชการเสด็จออกต้อนรับทูตานุทูตนะครับต่างๆเนี่ยฝ่ายกลางฝ่ายในก็จะเป็นที่ประทับนั้นที่ประทับก็จะมีแต่มเหสีเทวีและพระราชธิดาเท่านั้นถ้าลูกโตเนี่ยลูกผู้ชายเนี่ย13เนี่ยชนศาก็ต้องออกแล้วนะเอาง่ายๆโสกันเกษากันกลจุกเรียบร้อยแล้วก็ต้องออกจากวังไปตั้งบ้านข้างนอกวังไม่อนุญาตให้ผู้ชายอยู่ในเขตฝ่ายในวังเอาง่ายๆนะครับงั้นวังหลวงก็ประกอบไปด้วยฝ่ายนอกฝ่ายกลางฝ่ายใน
1: ครับ
0: แล้วก็เมื่อมีฝ่ายนอกฝ่ายกลางฝ่ายในแล้วก็ต้องมีวัดอย่างที่ผมพูดให้ฟังนะครับวัดตามความเข้าใจของละกวดพระแก้วนั่นเองเอาล่ะทีนี้พอมาวังหน้าที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ฮะนะครับเรียกกรมพระราชวังเรียกกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเนี่ยนะครับหรือพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าเนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าคืออะไรก็คือสถานที่พระราชวังนี่แหละแต่มีความใหญ่รองลงมาจากวังหลวงเป็นที่ประทับของมหาปราชญ์ผู้ที่จะเสด็จเตรียมตัวขึ้นครองราชย
1: ์
0: ก็อาจจะเป็นทั้งน้องอาจจะเป็นทั้งน้องของมหากษัตริย
1: ์
0: และอาจจะเป็นทั้งลูกของพระมหากษัตริย
1: ์ครับ
0: ซึ่งมันก็มีเรื่องราว
1: หรือเป็นญาติหรือเป็นอะไรที่
0: ซึ่งมันก็เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างที่จะมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์มาจนถึงรัชกาลที่5ก็อันว่าเป็นสิ้นสุดการที่ไม่มีวังหน้าแล้วนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายก่ายกองหลายเรื่อง
1: ก่อนที่เราจะไปลงไปลึกกว่านั้นตำแหน่งของบริเวณวังหน้าอยู่ตรงไหนครับปัจจุบันเนี้ย
0: พระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าปัจจุบันนี้นะครับก็คืออยู่ทางด้านทิศเหนือของพระบรมมหาราชวังไล่ตั้งแต่นะครับศิลปากร
1: คือมหาวิทยาลัยศิลปากร
0: ศิลปากรมหาศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากรไล่มาเรื่อยๆจนเขตวัดมหาธาตุยุวราชลังสฤษฎ
1: ิ
0: ์และมีถนนขั้นแล้วเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ทัศนศิลป์แห่งชาติพระนครแล้วก็ติดกันเลยก็เป็นโรงละครแห่งชาติใกล้กับโรงละครแห่งชาติก็จะเป็นอดีตคือวิทยาลัยนาฏศิลป
1: ์ครับ
0: ปัจจุบันเป็น
1: สถาบัน
0: พัฒนศิลป์นะครับนี่แหละครับอาณาบริเวณนี้ทั้งหมดคือเขตของพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้า ครับ
1: ครับดังนั้นเวลาเราไปเนี่ยเราเดินตั้งแต่ศิลปากรไปจนถึงโรงละครแห่งชาติ
0: ได้สบาย
1: ตรงเนี้ยก็จะเป็นบริเวณของวังหน้าทั้งหมด
0: จริงๆแล้วล้ำมาจนถึงเขตของสนามหลวงด้วยซ้ำไปมั้งครับเพราะว่ากำแพงเนี่ยรื้อออกหมดนะครับในสมัยกัลที่5พระองค์ทรงให้รื้อกำแพงของวังหน้าออกนะครับซึ่งเราก็จะเห็นโครงของประตูของวังหน้าส่วนหนึ่งก็คือทางประตูทางเข้าทางด้านหอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
1: ์
0: นะครับจะได้เห็นประตูด
1: ัง
0: นั้นด้วยก
1: ็
0: คือจำลองเอาไว้ให้เห็นว่าอ๋อประตูวังหน้าเป็นอย่างนั้นแต
1: ่
0: ถูกรื้อลง
1: แสดงว่าบริเวณวังหน้าเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1แล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็ก่อสร้างกันเรื่อยมา
0: ใช่แล้ว
1: ครับแล้ววัดพระแก้ววังหน้าล่ะอ่ะที่เรากำลังจะพาไปชมกันอยู่ตรงไหนครับ
0: โอ้ก็โชคดีหน่อยที่ผมได้มีโอกาสไปบ่อย
1: ครับ
0: นะครับก็จึงเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองกำลังพูด
1: ครับ
0: แล้วก็พยายามที่จะสื่อให้ท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านได้รับฟังนะครับในสิ่งที่ผมได้ไปเห็นม
1: าน
0: ะครับไปเห็นมาหลายครั้งแล้วก็ได้เข้าไปในเขตของโบสถ์วังหน้าหลายครั้งนะทั้งได้ไปอยู่ในร่วมเหตุการณ์สำคัญในหลายๆอย่างนะครับก็จึงอยากจะมาเล่าขานให้ท่านผู้ฟังและพี่เดี่ยวฟังนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจอย่างไรวัดพระแก้ววังหน้าเนี่ยมันเป็นคำที่เราเรียกกันโดยติดปากว
1: ่
0: าวัดพระแก้ววังหน้าแต่ถ้าชื่อ
1: ยังเป็นทางการ
0: อย่างเป็นทางการที่เราเรียกกันเรียกวัดบวรสถานสุทธาวาสนะครับวัดบวรสุทธาสถานสุทธาวาสเป็นพระรามหลวงเก่าแก
1: ่ครับ
0: ประจำพระราชวังบวรสถานมงคลคือวังหน้าก็คือเป็นวัดประจำวังหน้า
1: ครับ
0: นะครับมีฐานะสำคัญเทียบเท่ากับวัดพระศรีรัตนศาสดารามเลยนะครับ
1: ครับ
0: วัดพระแก้ววังหน้าเนี่ยก็คือวัดพระศรีรัตนศาสดาเป็นวัดประจำวังหลวงถูกไหมครับ
1: ครับ
0: วัดพระแก้ววังหน้าก็เป็นวัดประจำวังหน้านะครับเป็นวัดที่สร้างขึ้นในเขตพระราชฐาน
1: ครับ
0: นะฮะจึงไม่มีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาเราจะไปหาพระภิกษุสงฆ์ไม่เจอแน่นอนอยู่แล้ว
1: ครับ
0: นะครับก็ผู้สร้างวัดพระแก้ววังหน้าคือสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ์ดีโพลเสบนะครับเป็นวังหน้าในสมัยรัชกาลที่3ครับ
1: คือวัดนี้สร้างขึ้นในช่วงรัชกาลที่3
0: ใช่ครับแต่มีมาก่อนนั้นแล้ว
1: มีมาก่อนนี่คือเป็นวัดมาก่อนเลยหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นอะไรมาก่อน
0: ต้องก่อนอื่นต้องบอกว่าผู้สร้างเนี่ยโบสถ์ที่ท่านไปชมกันอยู่เนี่ยสร้างโดยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ์ดิโพลเสบเป็นวังหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาขยายความว่าวังหน้าในตอนวังหน้าคืออะไรในสมัยกาลที่3เอาง่ายๆสร้างในยุครอ3
1: ครับ
0: แต่เดิมตรงนั้นนะครับเป็นสวนกระต่ายเป็นสวนที่เรียกว่าสวนกระต่ายนะครับแต่พระองค์เนี่ยสมเด็จพระวรเจ้าเนี่ยสร้างยังไม่แล้วเสร็จนะนะครับสวนทรงเรียกสวนนครซะก่อนนะครับจึงมาสร้างแล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วจึงได้รับพระราชทานอย่างเป็นทางการว่าวัดบวรสถานสุทธาวาส
1: รัชกาลที่4
0: ในยุครอ4
1: พระราชทานชื่อให้
0: ครับแล้วก็มาเป็นที่สำคัญต่อมาอีกก็มาเป็นสร้างเป็นเปลี่ยนแปลงปรับปรุงใหม่เป็นแต่ไม่ได้รื้อนะปรับปรุงใหม่เป็นพระเมรุมาตรในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งเพื่อจะใช้เป็นที่ประกอบพิธีสำคัญในสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอคือสมเด็จสยามกุฎราชมารองค์แรกของประเทศไทยคือสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรนิหิตนะครับใช้ที่นี่เป็นพระเมรุมาตรแต่ไม่ใช่เพียงพระองค์เดียวเด
1: ี๋
0: ยวคงจะได้พูดคุยกัน ใน
1: ตอน
0: ต่อไป
1: หลายพระองค์
0: ครับแล้วก็วังหน้าเนี้ยนะครับหรือวัดพระแก้วเนี่ยพระแก้ววังหน้าหรือวัดบวรสถานสุทธาวาสเนี้ยนะครับอยู่ติดกันกับวังหน้า
1: ก็คืออยู่ในบริเวณ
0: ติดกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินะครับอยู่ในเขตปัจจุบันนะปัจจุบันตั้งอยู่ในพื้นที่ของสถาบันพัฒนศิลป์ก
1: ็
0: คือวิทยาลัยน่าจะศิลป์เดิมนะครับก็
1: ใกล้ๆกับโรงละครแห่งชาติ
0: โดยทั่วไปจะไม่เปิดให้เข้าชมนะครับ
1: เห็นล่าสุดเพราะว่าเห็นมีกระแสมามากเลยทีเดียวแล้วคนก็เข้าไปชมกันแล้วตื่นเต้นมากเพราะได้เห็น
0: ใช่ครับคือการเข้าชมเนี่ยอยู่ดีถ้าเรานึกถึงจะเข้าไปเนี่ยคงไม่ได้ให้เข้าไปแต่เนื่องจากว่าช่วงนี้กรมศิลปากรเปิดให้เข้าชมนะครับมีงานเอาง่ายๆมีจะไปถึงวันที่20กันยายนนะครับ
1: คือแสดงว่าวันถ้าเกิดคุณผู้ฟังเนี่ยฟังวันนี้นะครับพรุ่งนี้ยังไปได
0: ้
1: แต่ถ้าหลังวันที่20กันยายนแล้วเขาอาจจะปิดแล้ว
0: ครับแต่ถ้าท่านไปก่อนหน้าวันที่20เนี่ยท่านก็สามารถเข้าไปได้แต่ต้องไป เก้าโมงครึ่งเก้าโมงครึ่งเนี่ย
1: ตามเวลาราชการ
0: ใช่เก้าโมงครึ่งสิบเอ็ดโมงบ่ายโมงบ่ายสามจะมีเจ้าหน้าที่คอยบรรยายให้ท่านฟัง
1: ครับ
0: นะครับพอสังเขปแหละนะครับก็ง่ายๆว่ามีรอบบรรยาย4รอบแต่ถ้าท่านไปหลังพีเรียดเวลาต่างๆเหล่านี้แล้วท่านก็จะได้เดินชมเอง
1: ครับ
0: ซึ่งก็ไม่ยากอะไร
1: งั้นก่อนที่เราจะไปโหผมว่ามันมีรายละเอียดเยอะมาก ในสัปดาห์นี้ค่อนข้างเยอะแต่ก่อนที่เราจะลงรายละเอียดเนี่ยเข้าไปข้างในเราจะได้เจออะไรบ้างเอาภาพใหญ่ก่อนเอาภาพกว้างๆก่อนครับว่าเราสิ่งที่เราจะได้เจอในวัดพระแก้ววังหน้าหรือขออนุญาตเล่าเป็นชื่อ
0: สามัญ
1: ทั่วๆไปก่อนครับเพราะว่าชื่อเป็นทางการจะค่อนข้าง
0: วัดบวรสถานสุขาวาสนะครับ
1: ในวัดพระแก้ววังหน้าเนี่ยคุณเข้าไปแล้วคุณจะเจออะไรบ้าง
0: เมื่อท่านเดินเข้าไปในวัดเขตของวัดบวรสถานสุขาวาสปัจจุบันก็จะเหลือเพียงพระอุโบสถ
1: ครับ
0: นะครับเท่านั้นนะครับสร้างในฐานสูงเดินบันไดขึ้นไปแล้วก็รูปทรงจัตุระมุกคือยืดออกมาเป็น4มุม
1: เดี๋ยวเราค่อยมาดูในเบรกหน้าว่าเรื่องสถาปัตยกรรมอะไรก็คือ1เราจะได้เห็นตัวพระอุโบสถเนี้ยแหละแล้วเข้าไปจะได้เห็นอะไรอีกครับ
0: เด่นชัดสุดเลยนะครับอยู่ทางด้านทิศตะวันตกหันอันนะพระพักไปทางทิศตะวันออกก็คือพระพุทธรูปนะครับปางห้ามสมุทรยก
1: ประ
0: หัตเสมอกันพระอุระสองข้างประทับอยู่เหนือนะครับประทับอยู่ภายในบุษบกงดงามมากเด่นอยู่ในพระอุโบสถครับ
1: แล้วข้ออันดับ3เราจะได้เจออะไรอีกครับ
0: อ๋ออันดับ1เนี่ยก็จะพบพระอยู่แล้วพระพุทธรูปอันดับ2คือภาพจิตรกรรมฝาผนัง
1: ซึ่งเขาว่า
0: สวยส
1: ะ
0: สวยสดงดงามมากเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานพระพุทธสีหิงและก็เป็นรูปเกี่ยวกับของพระเขาเรียกว่าพระอัครสาวกของพระเจ้าง
1: ั้นเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดทีหนึ่งสองและสามแล้วครับมีไหมครับพระแก้วที่เขาบอกพระแก้วเนี่ยจะได้เจอไหมครับ
0: ไม่พบครับ
1: ไม่พบ
0: ปัจจุบัน
1: พระแก้วเนื้อลำไยอะไรเงี้ย
0: พระแก้วเนื้อลำไยหรือพระแก้ววังหน้าเนี่ยปัจจุบันประดิษฐานอยู่ด้านหน้าองค์พระแก้วมรกตในวัดพระแก้วครับ
1: อ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวเราค่อยว่าก
0: ัน
1: ชักเริ่มน่าสนใจเดี๋ยวเราขอพักเบรกก่อนไหมครับแล้วเดี๋ยวไปเบรกหน้า
0: ได้แล้วพบกันเบรกหน้ามีรายละเอียดที่น่าสนใจเยอะเลย
1: ใช่ครับ
0: ครับ
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนพินิจอดีตในหลายมิติกับตำนานทัศนา
3: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
4: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่าก
5: ลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนพินิจอดีตในหลายมิติกับตำนานทัศนา
1: ครับกับเข้าสู่เบรกที่2ของรายการตำนานทัศนาในค่ำคืนนี้นะครับเมื่อกี้เราเมื่อสักครู่เมื่อเบรกแรกเราพูดถึงภาพรวมก็คือเป็นพูดถึงคร่าวๆก่อนให้คุณผู้ฟังได้รู้จักวังหน้า
0: ภาพรวมของการสร้างเมืองสร้างเมืองสร้างประเทศก็จะประกอบด้วยวังหลวงวังหน้าวังหลังวังหลวงก็มีวัดวังหลวงวังหน้าก็มีวัดวังหน้าเนี่ยครับว่าในเมืองนึงเนี่ยจะมีสามวัง
1: พอเวลาเราไปเยี่ยมชมเราก็จะได้พอเข้าใจว่าเอ้ยวังหน้าคืออะไรวังหลวงเนี่ยเรารู้ทุกคนทราบกันเป็นแบบผมว่าทราบเป็นกันอย่างดีแล้วว่าวังหลวงเนี่ยคืออะไรแต่วังหน้ากับวังหลังเนี่ยเราอาจจะยังไม่ค่อยแบบเอ๊ะมันคืออะไรทำไมต้องมีวังหน้าด้วยนะทำไมต้องมีวังหลังคราวนี้เราพอเข้าใจแล้วว่าวังหน้าคืออะไรดังนั้น
0: พระราชวังวังหน้าหรือเราเรียกกันอีกทีเนาะพระราชวังบวรสถานมงคลเนี่ยในปัจจุบันก็คือเขตพื้นที่ของ พิพิธภัณฑ์ทัศนธานแห่งชาติพนัก
1: ครครับ
0: นะครับพื้นที่นั้นเพราะว่ามีแนวของกำแพงอยู่จนถึงวิทยาลัยนาฏศิลป์นะครับในส่วนนี้ถ้าเราเดินเข้าไปเราจะเห็นว่ายังคงมีเขาเรียกว่าพระที่นั่งองค์สำคัญสำคัญอยู
1: ่
0: นะครับในเขตของพื้นที่ที่ประทับเมื่อมีที่ประทับก็จะต้องเดินเลยมานิดนึงก็คือติดกับโรงละครแห่งชาติปัจจุบันก็จะเป็นวัดที่เราเรียกวัดพระแก้ววังหน้า
1: ครับ
0: ซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงแค่พระอุโบสถซึ่งไม่ได้ประกอบสังฆกรรมแล้วคือกิจสำคัญของสงฆ์ไม่ได้ทำแล้วแต่ก็ยังใช้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับประกอบพิธีไหว้ครูนะคะแล้วก็
1: จริงๆคือปัจจุบันนี้คือทางวิทยาลัยนะผมขออนุญาตใช้คำว่าวิทยาลัยนาฏศิลป์เพราะหลายๆท่านอาจจะอย่างรุ่นเราอะเราจะเข้าใจว่าวิทยาลัยนาฏศิลป์แต่ปัจจุบันเนี่ยได้เปลี่ยนชื่อเป็น
0: พัฒนศิลป์ค่ะ
1: สถาบันพัฒนศิลป์นะครับก็คือเขาใช้พิธีครอบครัวที่นี
0: ่ใช้เขาเรียกว่าพิธีไหว้ครู
1: อ๋อพิธีไหว้ครู
0: ประกอบพิธีครูครอบครูนะครอบเศียรแต่เราเรียกง่ายๆคือพิธีไหว้ครูประกอบพิธีครูครอบนะครับอยู่ของเรานักศึกษาและนาฏศิลปินและดุริยางค์ศิลปินนะครับก็รูปทรงพระอุโบสถปัจจุบันก็แปลกตาเห็นเป็นรูปทรงจัตุรมุขคือผสมระหว่างปัตยกรรมไทยกับจีนนะครับในยุครัชกาลที่3
1: พอสร้างขึ้นในช่วงนี
0: ้ครับพอเห็นเสาขนาดใหญ่อ่ะครับแล้วก็ไม่มีคันทวยอ่ะค้ำยันด้านบนเนี่ยคือเป็นศิลปะยุคของร.3นะครับแล้วก็โดดเด่นเดี๋ยวเราค่อยเล่ากันว่าโดดเด่นก็คือสิ่งที่อยู่ภายในนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆด้านใน
1: แต่จริงๆแล้ววังหน้าเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1
0: ใช่ครับ
1: อาจารย์เอ๋ลองเล่าตั้งแต่ช่วงรัชกาลที่1มาได้ไหม
0: ต้องขอเกริ่นตั้งแต่คำในเขตของประวัติของตรงจุดนี้เลยนะตำแหน่งของเอาเจาะเลยเพราะเราคุยกันเรื่องของวัดพระแก้ววังหน้า
1: เราตามหลักวัดโหราศาสตร์ไทย
0: ตามหลักคือวัดพระแก้ววังหน้าเนี่ยวัดบวรสถานสุทธาวาสเนี่ยเริ่มตั้งแต่ในสมัยของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถนะครับ
1: หรือพระอนุชาของรัชกาลที่
0: 1น้องชายของรัชกาลที่1ที่ร่วมรบกันมาเนี่ยนะครับท่านเริ่มต้นจากจุดนี้มาก่อนพระองค์โปรดให้สร้างวัดนึงชื่อว่าวัดหลวงชีนะครับบริเวณด้านเหนือของพระราชวังบวรสถานมงคลนะครับสำหรับเป็นสถานที่จำศีลของชีนามว่านักนางแมนชีเนี้ยชื่อว่านักนางแมนซึ่งเป็นมารดาของนักนอนหนูแมนกากไก่นักองค์อีนักองค์อีเป็นใครเป็นธิดาของพระเจ้ากรุงกัมพูชานะครับที่ชื่อว่าสมเด็จพระอุทัยราชาธิราชรามาธิบดี
1: ซึ่งนักองค์อีเนี่ยเป็น
0: ลูกสาว
1: เป็นลูกสาวแล้วเป็น
0: พระสนมเอกในสมเด็จพระบรมเจ้ามหาสุริยสิงหนาถนะครับสาเหตุเลยนะเริ่มแรกของการอาณาบริเวณนั้นนะอาณาบริเวณของวัดพระแก้ววังหน้าปัจจุบันนะพอมาต่อมาครับในสมัยวังหน้าสมเด็จพระบรมบรมราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์วังหน้าองค์ที่2วัดนี้มันชำรุดครับชำรุดสุดโทรม
1: ก็คือไม่มีคนไม่มีนางชีจำศีลแล
0: ้
1: ว
0: สุดโทรมพระองค์ก็เลยกรมพระราชวังบวรเสนานุรักษ์เนี่ยก็เลยทรงให้รื้อวัดนี้ลงนะครับรื้อกุฏิรื้อวัดลงก็เลยใช้สถานที่นี้เป็นที่สร้างสวนที่เรียกว่าสวนกระต่าย
1: อ๋อก็คือเปลี่ยนจากสถานที่นางชีบำเพ็ญเป็นสำหรับคล้ายๆวัดนางชีเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นที่เลี้ยงกระต่าย
0: ครับเป็นแล้วก็จนสิ้นสมัยของสมเด็จพระบรมราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์คือวังหน้าลำดับที่2
1: ครับ
0: นะครับทีนี้พอต่อมาในสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: รัชกาลที่3
0: พระองค์ก็ทรงกรุณาโปรดเกล้าสถาปนานะ
1: ครับ
0: พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นศักดิ์พลเสพ
1: ครับ
0: ขึ้นเป็นวังหน้าคือขึ้นเป็นพระราชวังบวรสถานมงคล
1: ซึ่งพระองค์นี้เป็นค่ะเป็นเกี่ยวข้องกับรัชกาลที่3ยังไงครับ
0: ท่านเป็นลูกของร.1ท่านเป็นลุงอ
1: ่ะอ๋อก็คือพระปิตุลาเป็น
0: นะครับดังนั้นพระองค์จึงเสด็จมาประทับอยู่สมเด็จพระบรมราชเจ้ามหาศักดิ์พลเสพเนี่ยพอสถาปนาใช่ไหมครับก็ต้องเสด็จมาประทับมาวังหน้านะครับเสด็จมาประทับวังหน้าพระองค์ก็เลยปรับปรุงนะครับพื้นที่ตรงนี้ที่พูดอยู่กันอยู่เนี่ยนะครับขึ้นเป็นวัด
1: ก็คือสร้างวัดขึ้นมานั่นเอง
0: ใช่ขึ้นเป็นวัดนะฮะแล้วก็ พอจบในยุคของท่านเนี่ยสร้างยังไม่แล้วเสร็จ
1: ครับ
0: นะครับ
1: มาแล้วเสร็จวงคตซะก่อน
0: มาในสมัยรัชกาลที่4
1: ครับ
0: พอต่อมาปี2443ก็รัชกาลที่5เนาะพอ
1: รัชกาลที่4นี้เป็นใครครับ
0: รัชกาล
1: วังหน้าของรัชกาลที
0: ่4ปิ่นเกล้าไง
1: ก็คือเป็นน้องชายของรัชกาลที่4ก็คือซึ่งได้รับการเรียกว่ายกย่องให้เสมอ
0: เป็นมหากษ
1: ั
0: ตริ
1: ย์เสมอพระมหากษัตริย์เลย
0: แต่จริ งๆคือเป็นวังหน้าวังหน้ารัชกาลที่4นะครับ
1: ก็คือพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเอง
0: ใช่
1: ครับ
0: แล้วพอมายุคของรัชกาลที่5ปี2443เนี่ยแหละพระอุโบสถหลังเนี้ยจึงเปลี่ยนเป็นพระเมรุพิมานเป็นที่ถวายเพลิงพระบรมศพอ่ะ
1: ครับ
0: เป็นพระเมรุมาตร
1: แล้วรัชกาล
0: จักรวรรด
1: ิในส่วนของรัชกาลที่5นี่มีไหมครับวังหน้าของร
0: ั
1: ชกาลที
0: ่5มีครับวังหน้าคือกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญนะครับสิ้นปุ๊บก็ท่านคงเห็นแล้วว่ามันคงมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายเน
1: า
0: ะวังหน้าเนี่ย
1: ท่านก็เลยมีความขัดแย้งกัน
0: ท่านก็เลยมีการสถาปนาตำแหน่งใหม่ขึ้นมาในยุค ของพระองค์คือสยามมกุฎราชกุมาร
1: ก็คือยุบตำแหน่งวังหน้ามาพระราชวังบวรตำแหน่งเนี้ยออกไปเลย
0: ใช่ก็แต่งตั้งใหม่เป็นสยามมกุฎราชกุมารดังนั้นสยามมกุฎราชกุมารองค์แรกของประเทศไทยเราก็อยู่ในยุคของรัชกาลที่5
1: ครับ
0: นั่นก็คือสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิต
1: ครับ
0: นะครับพระราชโอรสในสมเด็จพระศรีสุรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยกาเจ้าหรือสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา
1: ครับ
0: นะครับ
1: โอเคเราก็จะได้ไล่เรียงมาจนถึงปัจจุบันว่าวังหน้าเนี่ยมีตั้งแต่รัชกาลที่1ไปจนถึงรัชกาลที่5สิ้นสุดที่รัชกาลที่5ดังนั้นเนี่ยที่เราเห็นอยู่แล้ววังหน้าไม่ได้ใช้งานอะไรต่างๆเพราะว่า
0: สาเหตุที่ไม่ใช้งานเนี่ยมันเริ่มพอเรารู้แล้วเนาะวังหน้ามาตั้งมาอย่างไรนะครับพระวัดพระแก้ววังหน้าว
1: ั
0: ดพระแก้ววังหน้ามาอย่างไรมันมาสุดโศกเอาตอนไหนมาพุทธโศกตอนสงครามโลกครั้งที่2
1: ครับ
0: สงครามโลกครั้งที่2เนี่ยก็คือเริ่มแต่ปี2484อ่ะมันเริ่มมีตั้งถึง2488ไอ้โบสถ์วังหน้าเนี่ยโบสถ์วัดพระแก้ววังหน้ามันเลยทรุดโทรม
1: ครับ
0: นะครับทรุดโทรมเสร็จกรมศิลปากรทรุดโทรมมากอ่ะนะครับกรมศิลปากรก็เลยเข้าไปซ่อมแซม
1: ครับ
0: เท่าที่จะมีงบประมาณจะเอื้ออำนวยแต่พอมาปีพ.ศ.2504
1: ครับ
0: ซึ่งมันตรงกับรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน
1: ์
0: เป็นนายกรัฐมนตรีใช่ไหมครับท่านก็เลยอนุมัติให้กรมศิลปากรเนี่ยเรื่องคือสร้างโรงละครสร้างโรงละครแห่งชาติขึ้นแล้วตรงนี้มันอยู่ใกล้กับโรงละคร
1: ครับ
0: ท่านก็เลยให้จอมพลถนอมกิติขจรเนี่ยเป็นประธานในการก่อสร้างบูรณะ
1: ครับ
0: ว่ามันมีสิ่งก่อสร้างสำคัญอยู่ใกล้กับโรงละครนะเราก็ควรจะชวนรักษาไว้เหมือนกันนะครับดังนั้นก็เลยทำการปฏิสังขรณ์ก็มอบมาให้กรมศิลปากรและสำนักงบประมาณดำเนินการซ่
1: อม
0: ปี2504นะครับก็จึงได้เห็นนะครับมาเป็นอย่างปัจจุบันนี้นะครับที่เราเห็นเนี่ย
1: ครับคือสุดสอดจะภายนอกภายนอกอะไรอย่างนี้
0: แทบจะดูไม่ได้แล้วอ่ะ
1: แต่คือภายในเนี่ยก็คือยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังอยู่ยังมีพับพุทธรูปปางห้ามสมุดอยู่
0: ใช่แล้วนะฮะก็อันนี้คือเห็นแล้วเนาะเห็นภาพแล
1: ้
0: วว่ามันสุดโทมาแล้วมาถูกบูรณะขึ้นในยุคไหน
1: ครับ
0: ก็คือยุค2104ยุคไหนที่มันโซมเลยจริงๆก็คือยุคสงครามโลกครั้งที่2นะครับก็มาทำใหม่โดยรัฐบาลใครก็คือรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน
1: ์
0: คนที่เป็นประธานในการบูรณะในการซ่อมนี้ก็คือจอมพลถนอมก
1: ิ
0: ติ
1: ขจรแล้วเมื่อเราเข้าอย่างที่เราหลายๆครั้งที่เราบอกว่าเวลาเราเข้าโบสถ์เข้าวัดเนี่ยเราต้องไปกราบนมัสการกราบนมัสการพระองค์พระประธานก่อนอยากให้พี่เอ๋เล่าถึงองค์พระประธานบ้างปางห้ามสมุด
0: ผมเข้าไปนะครับคือเดินบันไดขึ้นไปเนี่ยเราถอดรองเท้าเนาะตอนนี้ต้องถอดรองเท้าเข้าไปก้าวเข้าไปประตูใหญ่นะครับมีช่วยกันถึงรู้สึกจะเป็น3ประตูเลยประตูกลางเนี่ยเป็นประตูใหญ่มากแล้วประตูด้านข้างเราเข้าด้านข้างเอาเดินเข้าไปเสร็จสิ่งที่ท่านเห็นคือทิศที่เราเข้าคือทิศเหนือตรงข้ามเราคือทิศใต้ซ้ายมือคือทิศตะวันออกขวามือคือทิศตะวันตกมันเป็นทรงจัตุรมุขอะนะครับพื้นก็เป็นรู้สึกจะเป็นหินอ่อนนะครับ
1: ก็คือเป็นทรงสี่เหลี่ยม
0: แล้วก็จะมีสิ่งที่สะดุดตาอยู่กลางโบสถ์จะเป็นลักษณะรูปทรงกล่องสี่เหลี่ยมตั้งอยู่กลางโบสถ์เลยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอันนี้นะครับน่าสนใจขวามือเรามองไปก็จะเห็นครับบุษบกนะครับขนาดใหญ่นะครับบุษบก ถ้านึกภาพถึงบุษบกเนาะนะครับสถานที่ส่วนมากจะนิยมมากในยุค ของรัชกาลที่4เนี่ยเพราะบทเนี่ยสร้างแล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่4ใช่มั้ยครับนะก็ยุคนั้นน่ะนิยมสร้างบุษบกภายในพระโบสถ์เพราะว่าพระพุทธรูปจะองค์ไม่ใหญ่โบสถ์ที่สร้างในยุครอ4เนี่ยท่านเลยอยากให้พระประธานในพระโบสถ์นั้นๆหรือภายในพระวิหารนั้นๆน่ะดูโดดเด่นท่านก็เลยต้องสร้างบุษบกเป็นที่ประดิษฐานพุทธรูปแต่พระพุทธรูปในวัดพระแก้ววังหน้าเนี่ยองค์สูงใหญ่มากนะครับแล้วก็ปางที่เราเห็นเนี่ยคือยกพระหัตถ์ทั้งยกพระหัตถ์คือยกมือทั้งสองข้างเลยยกเสมือพระวระที่เรานิยมเรียกกันว่าปางห้ามสมุทร
1: ครับ
0: นะครับหล่อเป็นพระพุทธรูปหล่อสำริดเนี่ยครับทั้งองค์เลยสูงเด่นมากหลายเมตรนะผมว่านะครับ
1: ที่มา
0: คือเป็นพุทธรูปที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยสร้างวัดเลยแหละนะครับประดิษฐานไว้หล่อขึ้น
1: รัชกาลที่4หรือว่า
0: ตั้งแต่ยุคของรัชกาลที่3นี่ครับพอเริ่มสร้างรอ3โดยสมเด็จพระบรมราชามหาสักดิโพลเสดถูกไหมครับสร้างขึ้นแต่ตัวพระโบสถ์เนี่ยคงไม่แล้วเสร็จมาแล้วเสร็จตั้งแต่สมัยยุคร ัชกาลที่4โดดเด่นเลยงดงามมากนะครับอันนี้คือองค์พุทธรูปแล้วก็ส่วนในรอบๆบฝาผนังนะครับทั้ง
1: รอบๆองค์พระประธาน
0: พระประธานทั้ง4ด้านเลยนะครับก็จะเป็นสุดยอดของจิตรกรรมฝาผนังนะครับและเทคนิคกันว่าแบบตะวันตกนะครับ
1: คือผสมผสานระหว่างไทยกับตะวันตก
0: ใช่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานของการองค์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์นึงที่เราเรียกว่าองค์พระพุทธสี่หิงนะครับแล้วก็ตำนานเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธเจ้าทั้ง28พระองค์นะครับในพัทธลกับเนี่ยทั้ง28พระองค์และตามฝาผนังนะแล้วตามบานประตูอ่ะบานประตูอ่ะจะเป็นรูปภาพเกี่ยวกับบรรดาการอวตารของเทพทั้งหลาย
1: โดยเฉพาะเทพฮินดู
0: เทพฮินดูผมเห็นแล้วผมยังชอบเลยนะครับเป็นพระขันธกุมารบ้างเป็นพ
1: ระ
0: นารายณ์บ้างอย่างเงี้ยเป็นเทพอ่ะเป็นองค์เทพบานประตูหน้าต่างอ่ะเป็นบานเป็นแล้วก็ที่เด่นอีกอันนึงคือหลังพระประธานหลังพระประธานคือหลังพระปิดสดังของพระประธานเนี่ยหันหน้าปุ๊บซ้ายมือเนี่ยจะเป็นวงกลมๆขนาดใหญ่นะครับก็คือพระอาทิตย์ซ้ายมือเราขวามือเราก็จะเป็นพระจันทร
1: ์ก็คือเหมือนด้านหลังเนี่ยจะเป็นที่ชุมนุมเทวดาทั้งหลายที่มานมัสการพระพุทธเจ้า
0: อดีตพระพุทธก็อย่างที่บอกไงเรื่องตำนานพุทธสหิงเรื่องอดีตพุทธเจ้าทั้ง28พระองค์นะครับก็อย่างที่บอกว่าน่าสนใจน่าสนใจมาก
1: แล้วที่บอกว่าเป็นที่รวมชุมนุมของเขาเรียกว่าศิลปินเอกของกรุงรัตนโกสินทร์ก็เลย
0: วาดหลายท่านนะครับหนึ่งในนั้นก็คือพระเจ้าราชวรงเธอเจ้าฟ้าอิสรพงษ์แล้วก็พระอาจารย์แดง
1: ครับ
0: นะครับอาทิเช่นนะครับแต่ผมว่าน่าจะมีหลาย
1: ได้ข่าวว่ามาจากวัดหงรัตนารามเลยนะพระอาจารย์แดงเนี่ย
0: ก็อย่างที่บอกว่าเอาเรื่องของพระประธานเนี่ยท่านรู้แล้วเนาะเป็นพระหล่อสูงขนาดใหญ่ซึ่งผมเนี่ยเข้าไปเนี่ยโชคดีที่ก็ไปหลายครั้งที่จำภาพพระองค์ท่านได้อย่างแน่ชัดเลยคือพระประธานขนาดใหญ่สูงประทับยืนนะครับ ประทับยืนแล้วก็ยกพระหัตถ์สองข้างด้านหน้าท่านก็จะมีพระแท่นรองลงมานิดนึงก็จะเป็นที่ประดิษฐานพุทธรูปนะครับอันนี้เป็นรูปองค์จำลองนะครับแล้วก็แล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นพระรูปเหมือนนะครับของผู้ที่น่าจะเป็นผู้ที่สร้างโบสถ์หลังนี้แหละนะครับนะอันนี้คือบริเวณด้านหน้าที่คนนิยมไปกราบนมัสการนะครับส่วนแล้วก็อย่างนั้นก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับภาพจิตรกรรมฝาผนังทั้งหมดนะครับจริงๆภาพจิตรกรรมฝาผนังเนี่ยนะครับเราก็จะดูจริงๆเขาจะนับดูตั้งแต่องขวาเราเน
1: า
0: ะขวาเราซ้ายพระพุทธรูปก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นผมอยากจะเล่าว่ามันเป็นเรื่องของจุดเด่นและเทคนิคแบบตะวันตกอย่างไรก็คือโดยเฉพาะเดินวนไปเรื่อยๆนะครับเดินวนไปเรื่อยตั้งเดินวนหาถ้าพูดปุ๊บท่านอาจจะไม่เข้าใจตำแหน่งถ้าหันหน้าก็หาพระประธานนะครับเราจะอยู่ซ้ายมือเรานะครับก็จะเป็นฉากเมืองสไตล์ตะวันตก
1: ครับ
0: ภาพเรื่องตำนานในเรื่องตำนานพุทธสี่หิงแต่เป็นการแต่เป็นฉากแบบสไตล์ตะวันตก คือในฉากนั้นมีเมืองลังกาทวีปนะครับโดยช่างไทยท่านเก่งนะฮะวาดภาพสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนและตึกรามบ้านช่องแบบตะวันตกเป็นวงโค้งอ่ะผมเห็นนะเป็นวงโค้งนะครับแล้วก็แต่ตัวละคร ตัวละครอยู่ในนั้นอะแต่งกายเป็นแบบพื้นถิ่นและแบบไทยเอาง่ายๆอาคารบ้านเรือนเป็นตะวันตกตะวันตกเป็นยังไงวงโค้ง
1: ก็คือเป็นซุ้มประตูซุ้มหลังคาจะโค้ง
0: แต่ตัวละครเนี่ยเป็นแบบไทยก็เนื่องจากมุมมองคนในสมัยก่อนนั้นน่ะเขามองลังกาว่าเป็นพวก
1: เรียกเมืองฝรั่งไหมเมืองฝรั่ง
0: ใช่คือคนในยุคนั้นน่ะเนาะยุครัชกาลที่4อ่ะที่วาดเนี่ยร.4เนาะ
1: ก็จริงๆถ้าเกิดใครอ่านพระอภัยมณีก็จะรู้ว่าคือถ้าใครมาจากกรุงลงกาคือมาจากลังกาก็จะเป็นฝรั่งไง
0: ใช่คือเขาจะว่าเป็นฝรั่งเพราะเขาเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเนาะอันนี้ก็คือเรื่องฉากหนึ่งนะมีฉากหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยแล้วก็การใช้มุมมองและมิติแบบเปอร์สเปกทีฟถ้าพูดอย่างนี้ท่านไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวว่าเอาภาษาอังกฤษเข้ามาพูดก็คือเริ่มเปอร์สเปกทีฟเหมือนคือการจัดระยะไกลไกล
1: สายตาเราอะ
0: เรามองเรามองภาพจิตกรรมฝาผนังเรามองใกล้ๆจะเป็นองค์ใหญ่พอออกไปไกลๆหน่อยก็จะเป็นองค์เล็กๆนะครับเนี่ยเปอร์สเปกทีฟตึกอาคารแล้วองค์ประกอบฉากนะมีมิติแบบตะวันตกอะมิติที่ผมพูดแบบนี้แหละคือถ้าเรามองอยู่ใกล้ตัวเราจะหลังใหญ่เลยตัวละครก็จะตัวใหญ่หน่อยพอไกลๆก็จะเป็นตัวเล็กๆนี่เราเห็นได้อีกที่นึงก็คือที่พระวิหารหลวงวัดสุวรรณรามที่อยุธยาที่เป็นพระราชพงศาวดารของสมเด็จพระนเรศว
1: ร
0: นะครับก็จะเป็นการวาดแบบนี
1: ้ครับผมว่าที่ได้รับอิทธิพลอันเนี้ยก็เนื่องจากรัชกาลที่4ไงครับรัชกาลที่4ท่านได้รับอิทธิพลจาก
0: ตะวันตกเข้ามาแล้วนะครับ
1: ก็ศิลปะวัฒนธรรมของฝรั่งอ่ะค่อนข้างมาก
0: นี่แหละเค้าเรียกเปอร์สเปกทีฟนะครับก็จะผสมผสานกับการเขียนภาพจิตรกรรมไทยประเพณ
1: ี
0: การเขียนภาพตัวละครนั่นแหละเนาะก็คือจิตรกรรมไทยประเพณีส่วนรายละเอียดมันกับคนชีวิตในยุคใหม่ด้วยก็อยู่ในนี้ด้วยนะนะครับก็
1: คือสอดแทรกผสมผสานพวกวิถีชีวิต
0: ของคนในยุคใหม่ของยุคนั้นอ่ะ
1: ก็คือในช่วงสมัยรัชกาลที่4
0: ใช่มั้ยเราจะเห็นได้จากตุกมีเก้าอี้นะเก้าอี
1: ้เก้าอี้สมัยใหม
0: ่ครับเขาเรียกพระประโทนนะเก้าอี้ยกทรงสูงๆอ่ะนะคือเริ่มจะเข้ามาแล้วแต่จะยกเลิกการหมอบกราบในสมัยกาลที่5ถูกป่ะเพื่องั้นเมื่อจะหมอบยกเลิกการหมอบกราบเนี่ยก็ต้องสร้างเก้าอี้สูงๆหน่
1: อ
0: ยเรียกพระประโทนนะครับก็เราจะได้เห็นเก้าอี้ในยุคของตะวันตกนะครับเข้ามาอยู่ในภาพนี้ด้วยเนี่ยที่เราเห็นนะ
1: ก็คือลองถ้าเกิดคุณผู้ฟังได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมเนี่ยก็ลองเดินรอบๆอย่าเพิ่งรีบออกมาคือแบบว่ากราบองค์พระประธานเสร็จแล้วเนี่ยเดินค่อยๆเดินรอบๆแล้วคุณจะเห็นหลายๆอย่างมีทั้ง จริงๆผมว่ามีทั้งทหารฝรั่งก็มีเนาะ
0: มีครับคือต้องเข้าใจบางทีเราไม่ได้เรียนจิตรกรรมมาเนาะในฐานะที่เราไปเยี่ยมชมโบราณสถานเพื่อชื่นชมในความเกรียงไกรของบ้านเมืองเราในอดีตนะครับที่อดีตบุรพมหากษัตริย์และอดีตบุรพบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงได้สร้างความเจริญเอาไว้ให้เราชมเนี่ยที่ให้เราไม่ได้โดนชาวตะวันตกเขาดูถูกเนี่ยก็เพราะพระมหากษัตริย์บรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงท่านได้สร้างเอาไว้เช่นวัดพระแก้ววังหน้านี่แหละที่เราพูดถึงว่าในจิตรกรรมฝาผนังเนี่ยมันก็บ่งบอกถึงว่าที่อย่ามาดูถูกฉันนะบ้านเมืองฉันเจริญแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวาดภาพฉันก็เข้าใจนะว่าในยุคของที่ฝรั่งเข้ามาเจริญเนี่ยประเทศสยามเองก็ไม่ได้มีเพียงแค่มองผ่านก็เอามาผสมเขาเรียกว่าผสมกลมกลืนให้ได้เห็นถึงความสำคัญของคนในยุคนั้นว่าเราก็มีความเจริญแล้วนะความเจริญนั้นคืออะไรก็เรื่องของการวาดภาพการวาดภาพแล้วรู้ได้ไงล่ะว่าเราเริ่มเข้าใจตะวันตกแล้วเราก็เอาวัฒนธรรมต่างๆของตะวันตกเนี่ยเข้ามาไม่ว่าจะเป็นตึกรามปั้นช่องแทนที่เราจะวาดแบบไทยมีช่อฟ้าบรรยากาศหางหงเป็นแบบวาดทั่วๆไปเราก็เปลี่ยนแล้วก็วาดเป็นแบบตึกรามปั้นช่องของยุโรปแล้วก็อะไรบ้างล่ะของเข้าของเครื่องใช้ที่เป็นตะวันตกเราก็เอาเข้ามาแต่เราเข้ามาเพื่อรู้ว่าเราทันสมัยแล้วนะ
1: ม
0: ี
1: กล้องส่องทางไกลด้วย
0: เราทันสมัยแล้ว แต่เราก็ไม่ได้เอาคือเอาเยี่ยงแต่ไม่ได้เอาอย่างมากจนเกินไปเราก็
1: เขาเรียกว่าเอามาประยุกต์เอามาประยุกต์ผสมผสานกันคนไทยเป็นคนชอบปรับ
0: เราก็ยังอนุรักษ์ความเป็นไทยเอาไว้คืออะไรภาพวาดสำคัญต่างๆที่อยู่ภายในพระราชสุดวัดพระแก้ววังหน้าทั้งหมดเนี่ยเราก็ยึดคงความเป็นอนุรักษ์ไว้ในความเป็นไทยของเราอยู
1: ่ครับ
0: นะครับอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็สำคัญอีกอันนึงคือตรงกลางโบสถ์ วัดพระแก้ววังหน้าเนี่ยหลายๆท่านเดินเข้าไปท่านสะดุดตาก็เสร็จแต่เสียดายไม่ค่อยมีใครบอกเอาไว้เนาะนะผมเอิญโชคดีนะครับคุณผู้ฟังก็ได้มีโอกาสเข้าไปในพระบูชาวัดพระแก้ววังหน้าเนี่ยอยู่หลายครั้งอย
1: ู่ได้ข่าวว่าบริเวณนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มาก
0: ใช่ครับมีความสำคัญดีกว่า มีความสำคัญก็คือตรงจุดนั้นแหละครับว่าสมัยในยุคของรัชกาลที่5
1: แล้วทำไมเขาถึงห้าม
0: จริงๆไม่ได้เชิงว่าห้ามแต่ไม่ประสงค์ที่อยากจะให้ไปอยู่ตรงจุดนั้นมันก็ต้องเริ่มต้นจากตรงกล่องนะครับพอเข้าไปจะเห็นกล่องสี่เหลี่ยมอยู่ตรงกลางเลยตรงนั้นแหละครับในอดีตคือรัชกาลที่5เนี่ยแหละครับ
1: เราเกริ่นไว้ก่อนเพราะว่าเวลาดูเวลาแล้วหมดแล้วคุณผู้ฟังบอกเอ๊ะทำไมกล่องนั้นมันคืออะไรแล้วมี
0: แล้ว
1: ทำไมถึงบอกว่ามีเรื่องราวอะไรแล้วซึ่งจริงๆอ่ะให้ไปสังเกต
0: ผมจะเล่าจากประสบการณ์จริงและที่ได้ยินจริงมาจากคนที
1: ่มีประสบการณ์ด้วย
0: ฟ
1: ัง
0: มาจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์อ
1: ันนี้เป็นตำนานนะครับแล้วเป็นเรื่องเล่าที่แบบว่าเขาเรียกว่าอาจจะตื่นเต้นนิดหน่อยอาจจะม
0: ี
1: ความเหนือธรรมชาติลี้ลับนิดๆนะครับคือลี้ลับหน่อยแหละแต่คือเป็นประสบการณ์ส่วนตัวซึ่งไว้สัปดาห์หน้า
0: เรามาติดตามเรื่องราวสำคัญกล่องที่อยู่กลางพระอุโบสถวัดพระแก้ววังหน้ากันครับว่ากล่องนั้น
1: คืออะไร
0: มีเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างไร
1: ครับ
0: ติดตามครับ
1: ครับ
0: ในครั้งหน้าครับ
1: ครับวันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ
0: ผมเอครับ
1: ผมเดี่ยวครับ
0: ก็ต้องขอลาไปก่อน
1: ครับสวัสดีครับ
0: ราตรีสวัสดิ์ครับขอปิดท้ายนะครับเชิญชวนไกรนิมิตนะครับทุกท่านที่ฟังรายการตำนานทัศนาอยู่นี้นะครับชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูนะครับหน้าห้องสโมสรหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมหาวิทยาลัยรามคำแหงหัวหมากกรุงเทพนะครับในวันเสาร์ที่5กันยายนปี2569จะเป็นวันศุกร์ดิบนะครับก็5โมงเย็นก็จะเป็นโหมโรงเย็นแล้วก็6โมงก็จะเจริญพระพุทธมนต์เย็นนะครับนิมนต์พระสงฆ์9รูปนะครับมาเจริญพุทธมนต์นะครับแล้วก็วันอาทิตย์ที่6กันยายนนะครับก็เริ่ม6โมงเช้าผมโรงเช้า7โมงถวายพระตาหารแด่พระสงฆ์นะครับแล้วก็8โมงพิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเพื่อท่านใดประสงค์นะครับ9โมงจะเริ่มพิธีไหว้ครูนะครับแล้วก็พิธีครูครอบโดยครูไพฑูรย์เข้มแข็งศิลปินแห่งชาตินะครับเป็นผู้มาประกอบพิธีนะครับงานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็เรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านผู้ฟังรายการทุกท่านนะครับก็ท่านมาวันไหว้เลยนะครับก็เริ่มอย่างที่บอกว่าประมาณ9โมงเนี่ยท่านก็มาลงทะเบียนได้นะครับลงทะเบียนเสร็จแล้วก็มีเก้าอี้ให้ท่านนั่งแต่อากาศภายในค่อนข้างเย็นนิดนึงนะครับเตรียมผ้าคลุมไหล่มาการแต่งกายก็ของความอนุเคราะห์ทุกท่านนะครับสวมเสื้อสีขาวหรือชุดขาวก็ได้พิธีจะเริ่มไปจนถึงเกือบ11โมงครึ่งก่อนเที่ยงก็จะอัญเชิญครูกลับนะครับก่อนหน้านั้นก็จะทำพิธีท่านใดประสงค์ที่จะทำการให้ครูครอบเศียรนะครับอันประกอบไปด้วยเศียรของพระพิราบเสด็จและพ่อแก่เพื่อความประสิทธิมงคลนะครับก็สามารถที่จะให้ครูครอบนะครับได้ทุกๆท่านเลยไม่ใช่ว่าท่านจะเป็นนาฏศิลป์เรียนนาฏศิลป์หรือดนตรีทุกๆวงการนะครับได้หมดเลยนะครับท่านก็เตรียมเงินมานะครับประมาณสักจำนวนหนึ่งก็ร้อยกว่าบาทประมาณนี้ครับมาซื้อขันกำนนมาซื้อของไหว้นะครับที่คดทางชมรมเตรียมไว้ให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วนำเข้าไปให้ทุกเรียกไปมอบให้ผู้ประกอบพิธีนะครับแล้วก็ถ้าผู้ประกอบพิธีครูไปทุนเข้มแข็งศิลปินแห่งชาติก็จะนำเสียงครูนะครับคือเสียงพ่อแก่เสียงพระพิราบเสียงเสด็จนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับทุกๆท่านซึ่งใน1ปีมีเพียงครั้งเดียวนะครับดังนั้นดังนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับสละเวลามากันนะครับเมื่อเสร็จพิธีแล้วก็มีอาหารรับรองนะครับให้กับทุกท่านฟรีครับไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวไม่ว่าจะเป็นทอดมันต่างๆที่มาช่วยกันออกโรงทานนะครับก็มากมายนะครับทำให้ท่านได้ทานอาหารอิ่มท้องกันก่อนเดินทางกลับบ้านครับ
2: กลับมาท่องอดีตกับตำนานทัศนาทุกวันศุกร์3ทุ่มที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
6: สวัสดีชาววิทยุครอบครัวข่าวครับผมศิรสิทธิ์ประทีปมงคลโปรนาวนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เราจะออกรอบเรื่องราวเกี่ยวกับกอล์ฟด้วยกันที่นี่ทุกวันเสาร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองเชิญมาร่วมกวนด้วยกันที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz นะครับ
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.ณรุพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
8: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ้อยรสชาติหลากหลายที่มาสารพันสำรับกับเรื่องเล่าในครัวโดยเชฟเคน
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับพี่เดชา
1: สวัสดีครับเชฟครับ
2: เวลาดีๆแบบนี้นะครับพบกับเรา2คนอีกเช่นเคยนะครับทุกวันเสาร์18นาฬิกาถึง19นาฬิกาเรื่องเล่าในครัวกับเชฟเคนผมเชฟเคนวัชรวีวิเศษโภชนาทิพย์ครับ
1: ดิฉันอินทพลครับ
2: เป็นไงบ้างครับพี่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีท่านผู้ฟังเมสเซจเข้ามาหาเมสเซจเข้ามาหา
1: ถามว่าเรื่องอะไรนะแกงมัสมั่นทำยังไงต้องหวานแบบที่เขาขายกัน
2: เลยต้องตอบคำถามตรงนี้เลยนะครับสำหรับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เขียนคอมเมนต์เข้ามา
1: ค
2: ือคำว่าแกงเนี่ยจะมีคำว่าแกงเนี่ยจะมีความหมายของเขาอยู่แล้วแกงเนี่ยต้องเค็มนำแต่เค็มปลายจมูกแล้วก็หวานจากกะทิกับเนื้อสัตว
1: ์ครับ
2: คำว่าแกงมัสมั่นเนี่ยเขาจะมีความว่าเค็มแล้วก็หวานตามหลังปลายๆแล้วก็มีความเปรี้ยวจากน้ำมะขาม
1: เดี๋ยวคนยังงงเค็มปลายจมูกคือยังไงครับ
2: คือเค็มนิดหน่อยไม่ได้เค็มแหลมเวลาชิมแล้วให้มีเค็มนำหน้าหวานแต่หวานจากกะทิกับเนื้อสัตว์คำว่ามัสมั่นก็คือมันเป็นเครื่องแกงที่มันดูลักษณะออกมันๆจากกะทิที่มันแตกมันออกมา
1: ครับ
2: นะครับแล้วนั่นไงมีความเผ็ดจากพริกแกงที่เขาใส่แต่ไม่ได้เผ็ดจนแบบโหอะไรลักษณะคือร้อนเครื่องเทศนะครับแล้วก็เปรี้ยวที่มาจากน้ำมะขามนะครับนี่คือแกงมัสมั่น
1: ฉะนั้นถ้าเกิดเวลาเราไปทานมัสมั่นร้านไหนที่หวานมากเกินไปก็บอกให้เขาใส่น้ำแข็ง
2: ไม่ใช่สลิมคิดอย่างนั้นไม่ได้นะครับ
1: คนทำเองเนี่ยก็จะต้องแบบ
2: ใช่
1: ไปแล้วขึ้นมา
2: คืออย่างนี้ที่ผมจะบอกท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมว่าพี่เดชาเหมือนกันว่าเวลาที่เราทำแกงหรือเวลาที่เราทำอาหารอะไรก็แล้วแต่บางอย่างเราสามารถทำให้มันสุกๆได้ไวๆได้ก็คือผัดผักอะไรพวกนี้คือไวได้แต่ถ้าบางอย่างต้องใช้เวลาคือบางอย่างต้องรอเวลาเนี่ยคือคำว่าแกงแกงบางอย่างเนี่ยเวลาที่เราจะปรุงอะไรใส่ก่อนอะไรใส่หลังเวลาที่เราจะทำเนี่ยมันจะมีอันนี้ครับมันก็จะมีเขาเรียกอะไรครับมันก็จะมีเวลาของเขา
1: เวลาความอร่อยของมันอยู่อะไรอย่างนั้นนะครับนั่นแหละ
2: ครับ
1: ก็พอดีคนทำแกงเนี่ยมันไม่เหมือนมันผัดเนี่ยผัดมันต้องใช้ระยะเวลาสั้น
2: ใช่
1: บางทีมันอาจจะ
2: มันรอความอร่อยมันรอความอร่อยเหมือนทุกวันนี้ผมจัดรายการกับพี่แล้วจัดรายการให้ท่านผู้ฟังฟังอะไรอย่างเงี้ยครับผมมีความรู้สึกว่าเวลาที่ผมเป็นเชฟทำอาหารหรือเวลาที่เราจะเล่าเรื่องอาหารในครัวหรืออะไรก็แล้วแต
1: ่
2: บางทีบางอย่างคำพูดเนี่ยเวลาที่เราจะเสิร์ฟไปให้ลูกค้าเนี่ยเราก็ต้องปรุงด้วยนะปรุงให้คนฟังแล้วมีความรู้สึกว่ามันมีรสชาติมันอร่อยมันเป็นความจริงที่เราปรุงออกมาจากประสบการณ์แล้วเล่าให้ฟังเนี่ยมันก็ถึงเกิดรายการเรื่องเล่าในครัวนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามบอกทุกคนว่าเวลาที่เราพูดถึงผัดกะเพราผัดเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนผัดผ้าผัดนี่ก็คือใช้คือการผัดหรือการคนอันนี้เขาเรียกผัดกะเพราก็คือต้องเป็นกะเพราแล้วแต่มันร้อนด้วยเครื่องเทศของเขาไม่ใช่มีรากผักชีกระเทียมพริกขี้หนูแล้วก็มาตำราไปผัดอันนี้เขาเรียกผัดพริกนะครับมันไม่ใช่ผัดกะเพราผัดกะเพราก็ต้องมีเครื่อง10อย่างของเขานะครับอ่ะนะครับก็ถึงบอกว่าแกงมัสมั่นก็เหมือนกันนะครับที่เราพยายามพูดถึงนะครับว่ารสชาติมันเป็นอย่างไรแล้วเราก็พยายามที่จะต้องใช้เวลาในการปรุงหรือแกงของเขา
1: ผมพอพูดงี้ก็ต้องถามเชฟนะว่าเวลาคนผัดอย่างเงี้ยอย่างแกงบางชนิดอย่างเงี้ยอย่างแกงมัสมั่นเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆบ้านเนี่ยกล้ากลัวแต่ว่าถ้าคนบางคนก็อยากจะลองดูแต่ว่าเริ่มต้นจริงๆควรทำเล็กๆก่อน
2: ทำเล็กๆก่อน
1: ชิมดูก่อน
2: ทำเล็กๆแล้วชิมดูก่อนว่ารสชาติมันเป็นยังไงและแล้วเวลาที่เราทำเนี่ยเราชอบแบบนั้นไหมเราอรรถรสต่างๆมันได้ไหมเวลาที่เราจะทำแต่ถ้าเราคิดว่าเราแม่นแล้วเราทำหม้อใหญ่แล้วอะไรต่างๆแล้วได้แล้วเนี่ยเราก็ทำหม้อใหญ่เลยแต่อย่าลืมว่ามัสมั่นเวลาที่เราแกงนะครับท่านผู้ชมมันต้องใช้เวลาไม่ใช่แกงประมาณ10นาที20นาทีมันต้มข่ายกตัวอย่างง่ายๆต้มข่านี่ไม่ใช่ว่าเอาข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วชีโยนใส่ลงไปในหม้อแล้วไก่ใส่แล้วก็ตบพริกใส่บีบมะนาวใส่น้ำมะขามแล้วปรุงรสชาติอันนี้ถือว่าต้มข่าไม่ใช่นะครับต้มข่าเขาต้องมีข่าแก่เอาข่าแก่มาทุบแล้วต้มไปกับน้ำกะทิก่อนเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกลิ่นข่ามันออกแล้วถึงจะช้อนออกช้อนข่าแก่ออกแล้วก็ใส่ไก่ลงไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะใส่ข่าอ่อนสไลด์ลงไปแล้วก็ตามด้วยแล้วก็ใส่ ใส่ไก่ลงไปแล้วแล้วก็ใส่ข่าอ่อนตามไปแล้วก็ตามไปด้วยรากผักชีหรือไม่ก็ใส่ไอ้นี่ลงไปก็คือเขาเรียกอะไรแอสเขาเรียกอะไรเลมอนกาชก็ตะไคร้ใส่ตะไคร้ลงไปแล้วก็ใส่ใบมะกรูดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยรสชาติเขาก็จะออกแต่ถ้าเป็นต้มสีนวลจะเพิ่มอะไรครับต้มสีนวลของคนมอญถ้าเป็นต้มสีนวลเนี่ยก็ต้มข่าแบบคนมอญเขาก็จะใส่น้ำจะใส่นี่ครับหอมแดงหอมแดงไทยกับกระเทียมลงไปแล้วต้มให้สีมันออกนวลเหลืองๆนี่เขาเรียกต้มสีนวลแล้วรสชาติมันก็จะหวานจากการใส่เกลือแล้วดึงเนื้อสัตว์ดึงความเป็นข่าดึงความเป็นกะทิออกมาและสำหรับใครที่อยากทานเปรี้ยวนิดนึงเขาใส่มะนาวลงไปแล้วก็ตบพริกขี้หนูใส่อันนี้เขาก็เรียกได้แต่เวลาที่เขาทานจริงสมัยก่อนเนี่ยต้มสีนวลหรือว่าต้มข่าเนี่ยมันจะมีรสชาติข่าออกหวานออกแบบกลมกล่อมมีกลิ่นของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องเพิ่มเปรี้ยวหรือเพิ่มเผ็ดลงไปนะครับแต่ถ้าเป็นต้มข่าปลาช่อนเป็นต้มข่าอย่างอื่นซึ่งเราสามารถเติมได้
1: ต้มข่าปลาช่อนก็ต้องใส่กะทิเนี่ยนะ
2: ใช่ครับโอ้โหอร่อยมากแล้วใส่หอมเจียวลงไปหน่อยนะโอ้โหผมบอกเลยว่าเด็ดเมนูเด็ด
1: ตาลอยแล้วเนี่ย
2: ใช่นะครับนี่แหละคือเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงเอาเรื่องนี้มาเล่าเอาเรื่องนี้มาบอกว่าโอเคมันเป็นยุคของอุตสาหกรรมที่จะมีการส่งผ่านและเปลี่ยนแปลงตอนนี้เราส่งผ่านเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเทคโนโลยีไปแล
1: ้
2: วแต่หลายๆปีที่ผ่านมาตอนนี้เรากำลังส่งผ่านอาหารโบราณโบราณที่เราเคยทำมันจะต้องคนที่รักษาเริ่มมีน้อยลง
1: เราก็ทำความเข้าใจกับคุณผู้ฟังหรือเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าพออุตสาหกรรมก็ดีธุรกิจก็ดีอะไรเหล่านี้เนี่ยพอมันกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นมันมีความอะไรอะขยายเปลี่ยนแปลงรสชาติก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันต้อง move ไปทางนู้นบ้างไปใช้ตรงอาหารไปปรุงที่นี่บ้างต้องปรับเปลี่ยนไปตามให้ความเหมาะสม
2: ใช่กับการเหมาะสมแต่ละพื้นที่แต่ความเหมาะสมแต่ละพื้นที่เนี่ยบางทีพ่อแม่ไม่ได้พานำไม่ได้พานำหรือไม่ได้พากินยิ่งไม่ได้พากินแล้วไม่ได้ทำเหมือนปู่ย่าตายายที่ผ่านมาปู่ย่าตายายเวลาเลี้ยงพ่อแม่เราเนี่ยเขาสามารถทำเมนูอาหารโบราณโบราณให้ทานได้หมดแต่เวลาพ่อแม่มีเราเนี่ยถ้าเป็นพ่อแม่สมัยโบราณก็จะมีวัตถุดิบต่างๆเหล่านั้นให้เราทำแต่เมื่อไหร่ที่เราอายุ50-60ขึ้นไปแล้ว50ขึ้นไปแล้วอ่
1: ะ
2: เวลามีลูกเนี่ยเมนูเหล่านั้นเราไม่ค่อยได้ปรุงยิ่งคนไม่ได้เรียนเชฟยิ่งคนที่โตในเมืองกรุงไม่ได้โตตามต่างจังหวัดเนี่ยการที่จะหาอาหารเหล่านั้นทานเนี่ยค่อนข้างยากมากพี่ราชาม
1: ันเริ่มต้นจากการที่สูตรหรือตำรับมันก็จะถูกลดทอนจากความร
2: ู้ความ เข้าใจความรู้ความเข้าใจของคนปรุง
1: ที่สองมันถูกปรับไปด้วยทรัพยากรหรือวัตถุดิบในพื้นที่มันไม่มี
2: นี่คือการส่งและการเปลี่ยนผ่านแต่ในความเปลี่ยนผ่านวัตถุดิบหรืออาหารหลายๆจานก็จะหายไปตามกาลเวลาแต่ก็ยังมีคนอีกกลุ่มนึงที่อนุรักษ์อาหารไทยมีคนอีกกลุ่มนึงที่อนุรักษ์การที่จะบริโภคอาหารเหล่านั้นว่ารสชาติสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นยังไงรสชาติมันจริงไหมรสชาติมันดีจริงไหมทำไมเขาถึงเขียนและปรุงตำราเหล่านั้นให้มันเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าแกงระแวงซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเขาทำกินกันสมัยโบราณเนี่ยแกงระแวงเนี่ยเป็นอะไรที่หากินไม่ยากเนื้อนางเผาหากินไม่ยากแกงชักส้ม
1: สมัยก่อน
2: ใช่สมัยก่อนหากินไม่ยากแกงเหงาหงอดหากินไม่ยากนะครับพวกจรกาลงสงยำใหญ่อะไรเงี้ยสมัยก่อนมีเยอะมากแม้กระทั่งต้มจิ๋วแกงฮกหม้อแกงขี้เหล
1: ็
2: กแกงบอนนะครับท่านผู้ชมเชื่อผมไหมว่าแกงเหล่านี้สมัยก่อนรุ่นสมัยผมเด็กๆอ่ะสมัยผมเด็กวัยรุ่นนะครับ
1: ได้ทานไหม
2: ได้ทานหมดครับผมได้ทานสิ่งเหล่านี้หมดแม้กระทั่งขนมหรือ

0: คือด้วยความเคารพพี่แล้วก็ท่านผู้ฟังคุณเวลาเราทำเวลาขนมเนี่ยพอมันไม่ได้รับความนิยมโดยเฉพาะตัวแปดเนี่ย
1: มันก็จะหายไปตามกาลเวลา
0: อย่างไอการที่จะทำมาขายปุ๊บแล้วไม่มีคนทานม
1: ัน
0: จะถูกทอดเวลาไปแล้วมันจะไม่อร่อยคนก็เริ่มอยากทำขายเหมือนกันทำกันไม่
1: ขนมตาลท่านผู้ชมครับท่านผู้ฟังครับขนมตาลเนี่ยตอนนี้ต้นตาลก็แทบจะไม่มีหาตาลทานยากมากก็จะมีทานได้ก็ที่เพชรบุรีหรือบางที่ก็ราชบุรีหรือนครปฐมอาจจะมีหนองจอกมีบุรี
0: เชื่อไหมว่าผมเนี่ยสักแค่ผมเพิ่งมาสร้างเมื่อ10กว่าปีนี่เองการทำขนมตาลเนี่ยก็เอาผลตาลเนี่ย
1: เอาผลตาลที่สุกมาปอกเปลือกสีดำออกก่อนแล้วหลังจากนั้นมาย
0: ี
1: เสร็จแล้วก็เอาใส่ถุงแป้งแล้วก็มัดหาอะไรทับจนมันน้ำมันออกหมดแล้วเช้าก็เหลือแต่เนื้อเนี่ยเอามาทำ
0: ผมก็หลับใส่ว่าเอ๊ะมันน้ำตาลก็ไม่น้ำตาลทำไมมันชื่อว่า
1: แล้วแป้งแล้วแป้งเนี่ยเขาเอาไปแช่ข้าวไปแช่แล้วก็ไปโม่เสร็จแล้วก็ถึงจะมาผสมกันแล้วก็ต้องปล่อยให้มันขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงหย่อใส่กระทงที่เป็นใบตองกัด
0: แล้วก็ไปนึ่ง
1: แล้วก็ถึงเอาไปนึ่งแล้วก็ต้องหามะพร้าวทึกๆมาขูดแล้วก็โรยเกลือแล้วก็โหคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยแม้กระทั่งน้อมหนมดอกสโหน่ที่ผมเคยทำพี่ผมไม่ถนัดทำหนมดอกสโหน่มากเลยนะปัจจุบันเนี่ยดอกสโหน่แทบหาจะไม่ได้แล้วครับก็เลยสิ่งเหล่านี้ก็เลยหายหนมมันแม่หนมดอกสโหน่เนี่ยเขาจะไปคลุกแป้งแล้วไปนึ่งเสร็จแล้วโรยน้ำตาลใส่งาใส่อะไรต่างนี่คือสิ่งเหล่านี้ที่พยายามพูดเสมอว่าวันนี้เราได้นำเรื่องเหล่านี้เนี่ยกลับมานั่งคุยกันอีกในรายการแล้วเราอยากเป็นไปได้เนี่ยอยากให้ซอฟต์พาวเวอร์นะครับองค์กรซอฟต์พาวเวอร์ที่เรากำลังทำซอฟต์พาวเวอร์อยู่หรือน้องๆหรือเชฟต่างๆหรือผู้ประกอบการต่างๆที่ทำอาหารเกี่ยวกับเรื่องอาหารโบราณเนี่ยสิ่งเหล่านี้ผมอยากให้เอานำกลับมาบ้างอะไรเงี้ยเอาง่ายๆเลยเดี๋ยวนี้ยังไม่มีคนรู้จักแทบจะไม่รู้จักมาดันคืออะไรด้วยตะลิงปิงคืออะไร
0: เออมันใกล้กันนะ
1: มันใกล้กันแต่ถามว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อไหร่ที่เราเอาเข้ามาทำอาหารมาประกอบอาหารหรือมาทำอะไรต่างๆเนี่ยผมว่ามันโอเคนะผมว่ามันดีนะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเมื่อเวลาที่เราใช้มันอย่างถูกต้องมันจะทำให้รสชาติแบบอาหารออกมาโอเค
0: แต่ก็อย่างที่พี่พูดมาคือว่า
1: ออ
0: กมาดันอะไรนะมาดันกับลิงปิงอย่างเงี้ยเนื่องจากว่ามันไม่รู้จักคนเดินทั่วไปได้ไม่ค่อยเห็นแล้วไม่ค่อยทานไม่นิยมแต่ก็การรสเปรี้ยวก็ไปเปลี่ยนไปใช้อาหารหรือว่าผลไม้อื่นที่มีรสเปรี้ยวแทนต้นตำรับหรือสำรับที่มันเป็น
1: ก็หายไปอย่างลูกจันน่ะลูกจันนี่หอมๆเห็นป่ะที่สมัยก่อนเนี่ยเวลาเราไปวัดเนี่ยมันจะอยู่หลังต้นจะอยู่หลังวัดแล้วเวลาลูกมันกลมๆอ่ะใคร
0: นับอะไรหลังวัด
1: ไม่ใครมันจะรู้ว่าลูกจันน่ะเอามามูลเอามาทำน้ำกะทิมาทำน้ำกะทิกินกับข้าวเหนียวอ่ะโอ้โหมันจะอร่อยมากเนี่ยคือสิ่งเหล่านี้ที่มันหายไปนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็สิ่งเนี้ยวันนี้ที่เรามานั่งคุยกันว่าอะไรที่มันหายไปในโลกปัจจุบันนั่นก็คือการเปลี่ยนผ่านของวัตถุดิบอาหารไทยในยุคอุตสาหกรรม
0: คร
1: ับ แกงหลายๆอย่างเนี่ยเริ่มหายไปแล้วเอาพี่ทัวร์เนี่ยมีใครร้านไหนทำเนื้อหนังเผามั้ย
0: ได้ไม่เคยได้ยิน
1: จระกาลงสงมีทำมั้ย
0: ไม
1: ่แม้กระทั่งแกงโสรสก็หาย
0: ไป
1: เพราะอะไรฮะหายไปด้วยวัตถุดิบด้วย
0: ครับ
1: ไข่เต่าตนุหายากละแล้วมันเป็นอนุรักษ์พันธุ์
0: เป็นเรื่องสิ่งแวดล้อม
1: มีสิ่งแวดล้อมแต่รสชาติเดิมๆเครื่องแกงยัง
0: อยู่
1: แต่โปรตีนบางอย่างก็อาจจะหายไปอาจจะต้องใช้อย่างอื่นทดแทนแต่รสชาติมันก็อาจจะไม่ได้ตามที่
0: รสตำรับ
1: สำรับต้นตำรับใช
0: ่
1: สิ่งเหล่านี้วันนี้เรามานั่งคุยกันตรงนี้เพื่ออะไรครับเพื่ออยากให้รู้ว่าเรามีอาหารอย่างนี้จริงๆตั้งแต่โบราณแล้วเขากินกันหน้าไหนกินฤดูไหนกินเวลาไหนใช่ไหมครับมันก็ทำให้มีความรู้สึกว่าเนี่ยมันดีต่อสุขภาพอย่างหน้าที่เรานั่งคุยกันอยู่เนี่ยวันนี้เป็นหน้าฝน
0: ฤดูฝน
1: ต้องกินอะไรครับต้มส้มปลาเพราะปลาอะไรครับปลามันกำลังมัน
0: มี
1: ไข
0: ่ขาขิงตะไคร
1: ้
0: อะไรเงี้ยทำให้ร่างกายมัน
1: แข็งแรงมันทำให้ร่างกายมันเจริญขึ้นมา
0: อบอุ่น
1: นะครับมันอบอุ่นและนี่ก็คือถึงที่ผมบอกนะครับว่าบ้านเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมันมีอะไรที่เราสามารถทำได้เยอะมากนะพี่ในเรื่องของอาหารการกินในเรื่องของกินเขาเรียกอะไรอ่ะอย่างสะเดาอย่างเงี้ยสะเดาน้ำปลาหวานกินกับปลาดุกย่างหรือแกงเขียวหวานที่ต้องกินกับหัวไชโป๊ผัดไข่นะครับหรือแกงส้มต้องกินกับปลาสลิดย่างหรือปลาสลิดทอด
0: ปลาสลิดที่คนยุคปัจจุบันไม่ค่อยทาน
1: ไม่ค่อยทานกันเขาบอกว่าปลาน้ำจืดมันเป็นอะไรที่มีกลิ่นปลาน้ำจืดมันเป็นอะไรที่เวลาทานแล้วมีความรู้สึกว่าม
0: ันคาวอ่ะ
1: มันคาวมันไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วบางอย่างที่คุณรู้ไหมครับว่าการบริโภคปลานำเข้าจากต่างประเทศเช่นปลาแซลมอนเงี้ยถ้าคุณเอามาทำเนี่ยคุณจะต้องไล่น้ำมันในตัวปลาเท่าไหร่ให้มันออกมันจะรับในร่างกาย

0: เราได้เนื้อที่คุณนำเข้ามาจากต่างประเทศไขมันเนี่ยมันเยอะขนาดไหนเวลาที่เอามาแกงคุณต้องกำจัดไขมันในเนื้อเท่าไหร่ที่มันออกไปกว่าคุณจะบริโภคได
1: ้
0: แต่ถ้าคุณเป็นสเต็กแล้วคุณกินเข้าไป4วันกว่าเนื้อมันจะย่อยแล้วมันก็เน่าอยู่ในลำไส้ซึ่งเราก็รู้กันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นเขตภูมิภาคพื้นเอเชียประเภทพื้นร้อนภูมิภาคร้อนชื้นเพราะฉะนั้นอาหารการกินในบ้านเราเนี่ยมันจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันไม่งั้นไม่มีข่าตะไคร้ใบมะกรูดขิงอะไรต่าง
1: เข้าใจละ
0: อีกเรื่องนึงก็คือเวลาที่ผมทำงานกับพวกเชฟมิชลินหรือว่าเวลาที่ผมทำงานกับพวกเชฟดังๆระดับโลกที่เราต้องไปเจอกันเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ 80% ในอินกิเดียนต่างๆที่ใช้อยู่ในปัจจุบันวัตถุดิบในปัจจุบันเนี้ยมาจากเอเชีย 80% ร้านอาหารใหญ่ๆในโลกใบนี้นะครับไม่ว่าจะโรงแรมใหญ่โรงแรมดังในยุโรปหรือในตะวันออกกลางหรือแม้กระทั่งในเอเชียบ้านเราก็จริงสิ่งเดียวที่พบในครัวที่มากที่สุดก็คือวัตถุดิบที่มาจากเซาท์อีสต์เอเชียที่อยู่ในครัว 80%
1: ครับ
0: แต่ส่วนนั้นก็จะเป็นน้ำมันมะกอกบ้างเป็นเนยเป็นอะไรต่างๆที่ยังนำเข้าจากที่ต่างประเทศเข้ามาจริงๆมันเป็นค่านิยมที่เราต้องพูดก่อนว่าค่านิยมแต่ในปัจจุบันในประเทศจีนอ่ะยังยูนานเขาก็มีขาหมูยูนานมีแลมมีนู่นมีนี่มีไก่ยูนานมีเฮดมอรัลมีโอ้โหซึ่งเทียบเท่ากับฝรั่งเศสอ่ะปัจจุบันเนี้ยสมัยก่อนเนี้ยกว่าจะใช้ทัฟเฟิลได้โหต้องออเดอร์เท่าไหร่แต่ปัจจุบันนี้เฮดทัฟเฟิลในจีนโอ้โหปลูกกันเป็นไร่เป็นฟาร์มแล้วมันสามารถเพาะปลูกได้แต่รสชาติมันอาจจะไม่ได้เหมือนทางยุโรปเพราะทางยุโรปเนี่ยเวลาที่เขาทำเนี่ยเขาทำมาจากธรรมชาติเขาไปหาจากธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเองแต่ปัจจุบันเนี้ยมันกลับกลายเป็นว่าเห็ดพวกนี้โดนเพาะปลูกขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันก็จะแข็งการที่มันจะมีรสชาติหรือการที่มันจะเหมือนธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่มี
1: ได้อาหารพื้นที่มาแทนกันเนี่ยบางครั้งไอ้มันก็อาจจะชื่อมันเห็ดเหมือนกันอ่ะแต่ด้วยความลักษณะคุณลักษณะมาแทนกันก็อาจจะได้รสชาติไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกัน
1: วัตถุดิบที่อยู่ในท้องถิ่น
0: ใช่
1: เมนูอะไรอยู่ในท้องถิ่นนะ
0: ครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะใช้ชื่อเดิมแต่เราจะปรุงรสชาติและใช้วัตถุดิบใหม
1: ่
0: คุณต้องเข้าใจวัตถุดิบก่อนอย่างเช่น
1: ตำรับเก่าก่อน
0: ตำรับก่อน
1: วัตถุดิบเก่าก่อนมีใช้อะไรเนี่ย
0: ใช้อะไรบ้างนู่นนี่นั่นบ้างแล้วจะแทนจะเหมือนกันไหมเวลาคุณเครื่องแกงคุณอาจจะมีหมดทุกอย่างหาง่ายเพราะเราอยู่ในประเทศไทยแต่อย่างสมมติว่าคุณจะใช้ไข่เต่าตะหนุไข่เต่าตะหนุคุณใช้ไม่ได้แล้ว
1: อันนี้ยกตัวอย่าง
0: แกงโซรสถ้าคุณจะใช้ไข่เต่าตะหนุคุณใช้ไม่ได้ละเพราะว่า
1: คุณผู้ฟังอาจจะงงไหนเล่าเรื่องแกงโซรสให้ฟังก่อนว่าที่แกงโซรสนี่คือสูตรสำหรับตำรับเดิม
0: คือแกงโซรสมาจากคำหมายสันสกฤตไว้ว่า16บ่งบอกถึง16อย่างตำรับสโมสรวัฒนธรรมคือของสโมสรวัฒนธรรมหญิง2524เป็นจดบันทึกไว้นะครับก็มีสูตรนะครับเป็นสูตรโบราณที่สืบเนื่องสืบทอดจากวังและชาวไทยระดับสูงนะครับก็จะมีบางที่เนี่ยเขาจะใช้ไก่เขาใช้ไก่ตอนเขาใช้ปัจจุบันนะใช้ไก่ตอนใช้กะทิใช้หางกะทิไข่เต่าทะเลไข่เต่าตะหนุไข่จระเม็ดซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่มีละซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่มีเวลาหายไปแล้วเนี่ยเขาก็ใช้ไข่อย่างอื่นแทน
1: คือถ้าเกิดว่าคนไม่เคยเห็นเนี่ยอาจจะจินตนาการว่าก็คือคล้ายๆแกงก
0: ับ
1: ถ้วยหนึ่งอาจจะหน้าตาอาจจะไม่ออกไปทางผแนงด้วยซ้ำไปแต่เป็นเนื้อชิ้นใหญ
0: ่
1: เสร็จมาปุ๊บเนี่ยค่อยเอาไข่เต่าเนี่ย
0: ไข่เต่า
1: ลวกเนี่ยใส่ลงไป
0: ครับ
1: มันก็จะได้เป็นความเค็ม
0: ความเค็มมันหอมเครื่องแกง
1: แล้วนี่ก็เป็นมันไข่ลงไป
0: แต่ที่สำคัญที่สุดคือแกงโสรสเนี่ยถ้าขาดมังคุดเนี่ยไม่ได้เลยมังคุดเนี่ยเป็นอะไรที่เด่นมากพริกหยวกอย่างเงี้ยพริกแห้งคือมันเป็นแกงที่รสชาติจัดจ้านแต่ต้องมีมังคุดแล้วมังคุดเนี่ยเป็นมังคุดแก่ไม่ได้ต้องเป็นมังคุดคัดอ่อนที่ใส่ลงไปอะครับเป็นมังคุดเขาเรียกอะไรมังคุดกรอบ
1: มันก็ยังไม่สุกอะ
0: ยังไม่สุกอะก็คือใส่ลงไปในแกง
1: แล้วมังคุดคัดมังคุดคัดแล้วทำเชื่อมอะไร
0: ใช่
1: เป็นผลไม้ประเด็
0: นนั่นแหละ
1: ว่าด้วยความเปรี้ยวของมันที
0: ่
1: ยังไม่สุกแล้วเนื้อที่ค่อนข้างกรอบเนี่ยก
0: ็
1: เลยเอามาเป็นวัตถุดิบในการทำแกง
0: ใช่แล้วที่ขาดไม่ได้เลยอีกอย่างก็คือเครื่องแกง16ตัวที่มีอยู่ก็คือมีพริกหยวกพริกแห้งข่าตะไคร้หอมแดงกระเทียมเครื่องเทศคั่วมีลูกผักชีลูกจันลูกยี่หร่าแล้วตามมาด้วยกะปิน้ำปลาน้ำตาลใบมะกรูดและน้ำส้มซ่าถึงจะครบนี่คือสูตรของเขา
1: พูดถึงวัตถุดิบหรือไอ้เครื่องปรุงอย่างนี้เนี่ย
0: ครับ
1: เครื่องแกงเนี่ย
0: ครับ
1: มันเป็นเครื่องแกงอะไรอ่ะพี
0: ่มันเป็นเครื่องแกงลักษณะกึ่งเครื่องแกงคั่ว
1: อ๋อ
0: คั่วออกกึ่งแกงเผ็ดเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่สำคัญที่สุดก็คือหลักๆเลย3อย่าง หลักๆเลยที่เป็นตัวชูโรงที่เป็นแกงโสรสก็คือต้องมีไข่เต่าตะหนุหรือว่าไข่จาระเม็ดหรือไม่ขาดไม่ได้อย่างก็คือต้องมีมังคุดแต่ในปัจจุบันไข่เต่าตะหนุหาไม่ได้ไข่จาระเม็ดเราหาไม่ได้เราทำอะไรครับเราใช้ไข่เป็ดดองเค็ม
1: ไข่เป็ดดองเค็ม
0: ก็คือไข่แดง
1: อ๋อ
0: ไข่แดงไข่เค็มนั่นแหละครับไข่แดงของไข่เค็มเวลาที่เขานึ่งเราเอาไข่แดงออกมาเห็นไหมเป็นไข่แดงเวลาไป
1: ก็เหมือนคือกินร้าน
0: ยำข้าวต้มนั่นแหละเอาไข่แดงนั่นแหละเวลาแกงโสรสเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไข่อันนั้นแหละใส่ลงไปมันจะได้ความมันแต่ไม่เพิ่มความเค็ม
1: ครับ
0: เพราะว่าในเครื่องแกงมันเค็มอยู่แล้วในรสชาติอาหารมันเค็มอยู่แล้วแต่เราใช้ความมันจากไข่แดงที่ใส่แต่ไข่แดงเนี่ยที่มันแข็งแล้วเนี่ยเวลาที่เราไปใส่เนี่ยมันก็ไม่ได้แตกออกมาทำให้มีความรู้สึกแต่ถ้าคนทำเป็นเนี่ยเขาก็จะใช้ไข่ที่ไข่ดองเค็มที่ยังไม่นึ่งเขาก็จะเคาะแล้วไข่ข้างในมันที่มันเริ่มเป็นแข็ง
1: ๆ
0: ก็ใส่ลงไป
1: ตอนช
0: ่วงน้ำสุกๆแล้วเวลาตักออกมันก็จะแยกออกมันไข่เต่
1: าม
0: ันก็ทำให้รสชาติมันเวลากินก็ถึงได้รสชาตินะครับ
1: อันนี้เราจะเห็นภาพก่อนว่าที่ยกตัวอย่างของแกงโสดเนี่ยอย่างว่าถ้าเกิดไปถามละจริงๆไม่ได้มีเฉพาะแกงโสดนั้นที
0: ่
1: ดูหายไปหรือว่าคนดูทั่วไปเนี่ยอาจจะตั้งคำถามหรือว่างงพอพูดถึงเรื่องแกงนี้ปุ๊บเป็นหน้าตามันเป็นยังไงแต่จริงๆมันก็ยังมีอยู่บ้างนะเพราะว่า
0: ก็ยังมีหลายๆร้านที่ทำอยู่
1: ร้านวัตถุดิบมันค่อนข้างหายากในการที่จะทำคนทั่วไปก็โอ้ไปกินละขี้เกียจ
0: อย่างที่ผมอยู
1: ่
0: อย่างที่ผมอยู่ที่ผมทำงานในปัจจุบันเนี้ยผมอยู่โรงแรมเรดิสันชาโตแบงคอกกรุงเทพซอยร่วมรีซอย1ที่เรานั่งบันทึกเทปอยู่เน
1: ี่
0: ยนะครับเรานั่งจัดรายการกันอยู่เนี่ยที่ห้องอาหารชาโตเดอะแบงคอกเนี่ยที่นั่งจัดโรงแรมเรดิสันเนี่ยที่ห้องอาหารเนี้ยผมมีแกงโสรสนะครับซึ่งผมยัง
1: เก็บเป็นความลับไว้อยู
0: ่อนุรักษ์เป็นอาหารจานอนุรักษ
1: ์
0: ก็จะมีแกงของหมอดแกงชักส้มแกงระแวงแกงต่างๆที่เป็นแกงโบราณน่ะผมในนี้ผมจะเขียนเมนูเลยว่าแกงอนุรักษ
1: ์
0: คือถ้าใครอยากกินแกงอนุรักษ์แกงโบราณน่ะแวะมาทานที่ชาโตเดอะแบงคอกได้แล้วก็หรือที่โรงแรมเรดิสันกรุงเทพเนี่ยเรดิสันที่ซอยเพลินจิตเนี่ยซอยร่วมบดี
1: ซอย
0: 1ใช่อันเนี้ยที่เรานั่งจัดรายการกันอยู่เนี่ยที่ห้องอาหารอันเนี้ยนะครับต้องขอบคุณโรงแรมด้วยโรงแรมเรดิสันแล้วก็ห้องอาหารชาโตแบงคอกด้วยแต่ต้องบอกท่านผู้ฟังก่อนนะว่าเรายังไม่เปิด
1: เดี๋ยวเตรียมไว้ก่อน
0: แล้วก็เตรียมไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะเปิดเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวเราจะบอกนะครับว่าเปิดเมื่อไหร่แล้วให้บริการเมื่อไหร่นอกจากเรามีห้องอาหารนี้แล้วเนี่ยข้างล่างเราจะมีลาเดอร์เรานะครับมีแก๊บอันโกซึ่งสามารถมานั่งทานแล้วอีซี่ทูโกอ่ะกินเสร็จแล้วไปได้เลยกาแฟแล้วสำหรับท่านที่อยากจัดเลี้ยงสัมมนาหรือมานั่งคุยกันอะไรเงี้ยเราก็มีห้องจัดสัมมนาสำหรับใครที่มีญาติอยู่ต่างประเทศหรือต้องการที่มาพักผ่อนหรืออะไรแล้วแต่เรามีสระว่ายน้ำอยู่ชั้น12แล้วเราก็มีห้องพักหลายรูปแบบให้เดี๋ยวลองติดตามดูนะครับหรือเข้าไปดูที่ www ชาโตโรงแรมเรดิสันกรุงเทพก็ได้ครับชาโตแบงคอกก็จะมีรายละเอียดในนั้นบอกนะครับ
1: งั้นพูดแล้วก็ถามต่อนิดนึง
0: ครับ
1: เห็นห้องอาหารอยู่ที่นี่เนี่ยจริงๆแล้วพอถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยผู้ใช้บริการที่อยากจะเข้ามาเนี่ยจะเจออะไรบน
0: โอ้ถ้าในห้องห้องไหนเนี่ยครับบอทานิคการ์เด้นเนี่ยครับชาโตบอทานิคการ์เด้นเนี่ยที่เรานั่งอยู่เนี่ยชาโตบอทานิคเนี่ยก็จะเป็นห้องอาหารไทยสไตล์ฝรั่งเศสส่วนอาหารเช้าเราก็จะมีอาหารเช้าเป็น international buffet ส่วนลันช์ก็จะเป็นอลาคาร์ทที่เป็นสไตล์ไทยฝรั่งเศสใช่มาดูเมนูกันได้แต่ทุกเดือนนะครับทุกเดือนเราก็จะมี signature dish ของเชฟที่เราเชิญมาเป็นงานเขาเรียกอะไร signature dinner มีเชฟมิชลินบ้างเชฟซูเปอร์สตาร์ต่าง
1: แล้ว
0: แต่อีเวนต์ไปนะครับ
1: ว่าเดือนนั้นจะมีใครมาโซโล่ที
0: ่
1: นี่บ้าง
0: แต่แน่นอนที่สุดคนที่ยืนอยู่ประจำที่นี่ก็คือผมเชฟเคนอยู่ประจำที่นี่ครับเพราะว่า
1: น้องคนนั้น
0: ผมเป็นหัวหน้าเชฟใหญ่ของโรงแรมนี้นะครับก็จะดูแลเรื่องอาหารการกินต่างๆและถ้าเกิดใครเหนื่อยล้าจากการที
1: ่
0: เหนื่อยล้าจากการที่ทำงานทุกวันพระรหัสสุขเสาร์เราก็จะมีช่วงแฮปปี้อเวอร์นะครับเป็นไทยทาปัส
1: คืออะไรอ่ะ
0: ไทยทาบัสก็คือเป็นอาหารทานเล่นลาเดอร์แล้วตอนเย็นข้างล่างก็จะมีพวกแซกโซโฟนอะไรต่างๆมาเป่า
1: ก็มีดนตรีมีอะไร
0: มีดนตรีนิดนึงนะครับใช่อยู่ตรงหน้าลาเดอร์แล้วเนี่ยอยู่ตรงหน้าฟอนต์เช็คอินเลยจะเป็นที่นั่งว่างลมโกรกๆนะครับเห็นเป็นโรงแรมที่สวยอ่ะผมบอกได้เลย
1: เล็กๆฟัง
0: หน่อย
1: นะครับคึมแล้วก็กลับบ้าน
0: ได้นะครับก็ขอขอบคุณไว้ก่อนนะครับโรงแรมเรดิสันชาโตแบงคอกกรุงเทพนะครับซอยร่วมบดีซอย1เดี๋ยวเราไปเบรกกันก่อนพี
1: ่ก็เดี๋ยวเราจะค่อยๆอัปเดตนะที่นี่แล้วก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเขาทำอะไรเปลี่ยนแปลงไปแล้วบ้าง
0: ครับ
1: นะครับ
0: ก็เดี๋ยวเราไปเบรกกันก่อน
1: เดี๋ยวเราเบรกกันช่วงหน้าก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับแก๊สที่มันอาจจะดูหายไป
0: เช่นอะไรบ้างที่หายไป
1: อย่างเมื่อกี้แก๊สโซลดนี่เกิด
0: แก๊สโซลดเนี่ยพี่
1: เล่าให้ฟังว่าแก๊สยังไงถึงจะได้แก๊สโซลด
0: โอ้โหเดี๋ยวผมจะเล่าไว้ว่าเครื่องปรุงมีอะไรบ้างรายละเอียดวิธีการทำอย่างไรบ้างแต่จริงๆผมบอกก่อนเลยว่าแก๊สโซลดเนี่ยถ้าเราทำกินเป็นนะโหรสชาติสุดเลยพี่
1: อ่ะเดี๋ยวงั้น
0: เดี๋ยวเราไปเบรกกันก่อนนะครับกลับมาช่วงที่สองครับ
2: ร้อยรสชาติหลากหลายที่มาสารพันสำรับกับเรื่องเล่าในครัวโดยเชฟเคน
3: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
4: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
2: ร้อยรสชาติหลากหลายที่มาสารพันสำรับกับเรื่องเล่าในครัวโดยเชฟเคน
0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ
1: ช่วงที่2
0: ครับก็ตอนนี้เรายังอยู่ที่โรงแรม
1: เรด
0: ิสัน
1: ครับชื่อห้องอาหารว
0: ่าห้องอาหารชาโตโบตานิกที่เรานั่งอยู่นะครับสบายๆมั้ย
1: สบายคร
0: ับ สบายครับนะครับก็ตกแต่งสไตล์ติดฝรั่งเศสหน่อยๆนะครับเพราะว่าคำว่าชาโตก็มาจากฝรั่งเศส
1: ครับ
0: โบทานิกก็คือเป็นสวนที่นี่ก็จะมีพืชพันธุ์ไม้ผลไม้ต่างๆที่เป็นของไทยนะครับแล้วก็เป็นอาหารสไตล์ไทยฝรั่งเศสนะครับก็ขอบคุณโรงแรมเรดิสันด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่การรายการของเรา
1: อ่ะกลับเข้า
0: ครับกลับเข้ารายการนะครับก่อนที่เราจะพักและทิ้งท้ายที่เราจะไปนะครับว่าเรายกเรื่องแกงโสรสขึ้นมาเล่าใหม่แล้วก็ปัจจุบันผมก็ทำอยู่ที่นี
1: ่
0: แล้วก็เครื่องแกงที่ผมบอกพี่นะครับเครื่องแกงที่เราโขกนะครับที่เราโขก
1: ใช่คำว่าโขก
0: ใช่เราโขกครับเพื่อแกงคือเริ่มต้นก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปใช้เทคโนโลยีใช้เครื่องมือต่างๆเนี่ยเราลองโขกว่ามันใช้เวลานานขนาดไหนกว่าพริกจะละเอียดแบบใบพริกจะแตกมันละเอียดนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับโขกพริกมีพริกแห้งนะครับพริกแห้งใช้เม็ดใหญ่ก็ได้หรือใช้พริกแห้งเม็ดเล็กก็ได้แล้วแต่คนชอบความเผ็ดหรืออะไรก็ได้แต่แนะนำว่าคือคำว่าพริกแห้งสมัยก่อนมันเป็นเม็ดใหญ
1: ่ครับ
0: นะครับ
1: เราต้องการสีมันด้วยอะไรด้วยนะ
0: พริกแห้งขาต้องเป็นขาแก่นะครับแล้วก็เป็นตะไคร้ตะไคร้ก็ต้องเป็นตะไคร้ที่ออกค่อนข้างแก่ไม่ใช่ตะไคร้อ่อนตะไคร้อ่อนไปทำอะไรครับยำตะไคร้กลางๆไปทำอะไรครับต้มยำส่วนตะไคร้แก่ดูยังไงครับเวลาบีบน้ำมะนาวลงไปแล้วสีน้ำตาลเข้มให้รู้เลยว่าตะไคร้แก่อันนี้ไปทำเครื่องแกง
1: อ๋อเครื่องตะไคร้แก่ไปโขก
0: ใช่
1: คร
0: ับ หอมแดงไทยกระเทียมกะปิแล้วก็มีเครื่องเทศที่คั่วเครื่องเทศที่คั่วมีอะไรบ้างครับก็จะมีลูกผักชียี่หร่าลูกจันทร์แล้วก็ใส่คั่วนะครับแล้วก็ใส่ลงไปนะครับเวลาโขกได้ซี่เรียบร้อยแล้วก็ผัดกับหางกะทิจนหอม
1: หางกะทิเหรอ
0: หางกะทิครับผัดกับหางกะทิผสมหัวกะทิแหละผัดจนแตกมันจนหอมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยใส่ไก่ซึ่งเป็นไก่บ้านสมัยก่อนเขาจะหั่นชิ้นโตๆเห็นป่ะไก่บ้านเขาก็จะใส่ไก่ลงไปแล้วก็ผัดจนให้มันเคี่ยวไปให้มันจนเปื่อยนะครับหลังจากนั้นปรุงรสด้วยปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บ
1: น้ำตาลตะโนดน้ำตาลมะพร้าว
0: ก็ใส่ลงไปแต่ปัจจุบันเนี้ย ไม่มีก็ใช้น้ำตาทรายก็ว่ากันไปอ
1: ะไรอย่างเงี้ยนะตัวหวานมันจะหวานไปแหลมแหลมไปหน่อยนึงชนะละในความเข้าใจผมนะถ้าเกิดเป็นน้ำตาทราย
0: แต่ช่วงที่เราปรุงรสชาติเสร็จสับเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยได้รสชาติแล้วเนี่ยต้องปรุงให้เข้มหน่อยเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเติมมังคุดพริกหยวกใบโหระพาส้มซ่าลงไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะใส่ไข่แดงเค็มของเป็ดลงไปแต่ก่อนที่จะใส่ไข่แดงเค็มของเป็ดเนี่ยเร่งไฟก่อนให้มันเดือดแล้วเราก็เติมหัวกะทิลงไปหน่อยให้สีของสอรสอาหัมแดงขึ้นมาออกมาหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ถึงจะเคาะไข่เป็ดดองเค็มเนี่ยใส่ลงไปเหมือนเป็นไข่ออนเซ็นที่อยู่ข้างในแหละ
1: ก็จะออกจะใช้ความร้อนของแกง
0: ใช่
1: ไข่สุก
0: หรือบางคนบอกว่าถ้าฉันไม่มีฉันไปซื้อไข่แดงจากตลาดที่เป็นไข่แดงที
1: ่แก่แล้ว
0: แก่แล้วก็ใช้ได้แต่รสชาติมันอาจจะไม่ถึงนิดนึงเท่านั้นเอง
1: มันอาจจะไม่เข้าเครื่อง
0: ใช
1: ่นี่ก็คือเราจะเห็นแกงสดรสแบบลักษณะนี้ก็คือก็คือถ้าเกิดว่ามองเร็วๆฟังจากเนี้ยก็อาจจะเป็นเหมือนแกงเหมือนผัดแดงหน่อยไม่ได้น้ำเยอะจะน้ำออกในแนว
0: ไม่ได้น้ำเยอะแต่ก็ไม่ขุกขิกเลยขุกขิกแต่ไม่ใช่เป็นซุปสำหรับสดแต่ก็ไม่ถึงกับแกงน้ำลงจง
1: ครับไม่ได้ติดเนื้อ
0: ไม่ได้ติดเนื้ออย่างเดียว
1: ม
0: ันจะมีน้ำออกได้คุกข้าว
1: อะไรอ่ะมังคุด
0: มังคุดสำคัญที่สุดมังคุดเนี่ยเวลาที่เราเลือกเป็นมังคุดคัดที่เม็ดยังกัดได้
1: อ๋อครับ
0: กินได้ทั้งลูก
1: นี่น้ำลายไหลนะ
0: เวลาที่ตักราดลงไปบนข้าวแล้วก็ตามด้วยชิ้นเนื้อไก่ที่ฉีกออกมาวางแล้วคิดดูถ้าเราใส่ตับไปด้วยครับตับไก่อ่ะโอ้โหแบบน้ำแกงมันเข้าไปอ่ะแล้วก็ตักนิดนึงเสร็จแล้วลองดูไข่เป็ดดองเค็มอ่ะที่มันเราตอกใส่เข้าไปแล้วข้างนอกมันสุกแล้วสีขาวๆอ่ะ
1: คร
0: ับ แล้วข้างในยังเป็นไข่แดงแบบตอนนี้
1: คือน้ำลาย
0: คือตักนิดนึงแล้วโอ้โห
1: คือบางขั้นก็จะเรียกว่าไข่ออนเซ็นเนาะเพราะว่าไอ้ตัวเนื้อ
0: เหมือนไข่โพสเอกอ่ะเหมือนทำโพสเอกอ่ะเหมือนเวลาที่เรากินไข่ไอเนี้ยครับไข่หวานอ่ะให้มันสุกเลยไข่หวานไปหน่อยแล้วเวลากินแตกพอเราตักมาแล้วขอให้มีไข่แดงข้างในเยอะๆเป็นตอนนี้นิดนึงไออย่างเงี้ยโอเครู้สึกว่ารสชาติใช้ได้เลยตอนนี้บางคนถามว่าแล้วรสชาติมันเป็นยังไงรสชาติมันก็จะออกไปในลักษณะของมีรสชาติก็คือเค็มปลายตามด้วยหวานจากอะไรครับตามด้วยหวานจากกะทิความเปรี้ยวจากมังคุดและส้มซ่าที่บีบใส
1: ่ครับ
0: น้ำส้มซ่าเนี่ยมันไม่ได้เปรี้ยวเหมือนน้ำมะนาวไม่ได้เปรี้ยวเหมือนน้ำมะกรูดแต่มันมีความเปรี้ยวเขาเรียกอะไรเปรี้ยวนวลเปรี้ยวนวลเพราะฉะนั้นเวลาที่ใส่ไปแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ที่มันโดนมังคุดโดนต้มสุกความเปรี้ยวในแอซายในมังคุดก็ออกความหวานในมังคุดก็ออกมาเพราะฉะนั้นเมื่อมาเจอน้ำส้มซ่าเข้าไปอีกแล้วมาเจอกะทิเจอความเค็มจากกะปิเจอความเค็มจากเกลือน้ำปลาและน้ำตาลที่เราใส
1: ่
0: โอ้โหรสชาติมันก็จะนัวแล้วยิ่งเวลาที่เราตักไข่แดงแตกและคลุกลงไปในนั้นแล้วโอ้โหตักราดข้าวแล้วมีเนื้อไก่ที่เป็นไก่บ้านชิ้นโตๆช่ำๆอ่ะโอ้โห
1: ครับนะฮะก็ไก่ก็อย่าไปหั่นเล็กห
0: ั่
1: นเป็นชิ้นใหญ่หน่อย
0: ครับ
1: แล้วก็เคี่ยวมันไปสักพักหนึ่งให้พอเครื่องแกงเข้าเนื้ออะไรเข้าเนื้อไก
0: ่ใช่
1: ต้ม
0: ครับเนี่ยอัน
1: นี้คือแกงโสรส
0: ใช่แกงโสรส
1: ก็จะมารอทานที่นี่ก็ได
0: ้ครับแต่ที่สิ่งหนึ่งที่หลายๆอย่างที่ผมคุยกับพี่เดชาแล้วก็คุยกับท่านผู้ฟังตรงนี้ว่าสิ่งหนึ่งที่กำลังเครื่องเทศอีกตัวหนึ่งที่กำลังจะหายไปจากวงการอาหารนั่นก็คือรู้จักเปราะหอมไหมครับ
1: เปราะหอม
0: เปราะหอมเนี่ยถ้าใครแกงเขียวหวานเนี่ยสมัยโบราณเนี่ยต้องย้อนกลับไปดูว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาใส่เปราะหอมนะแกงเขียวหวานเนื้อสมัยก่อนเนี่ยเขาใส่เปราะหอมนะเพราะเปราะหอมเนี่ยมันจะเป็นเครื่องเทศตัวหนึ่งที่ไปดับกลิ่นคาว
1: ครับ
0: นะครับ
1: คืออาหารจีนน่ะมันยังพอได้เห็นนะพี
0: ่แต่ที่นี่ผมใส่นะผมมีปอหอมผมซื้อมาเลย
1: ผมว่าในคนยุคคนที่ไม่ได้คน
0: ผมยังไปสมัยใหม่อยู่พี่อย่ายกตัวอย่างอย่างนั้นอย่าท่านผู้ฟังผมยังสมัยใหม่อยู่
1: คือเท่าที่แบบว่าไปตามเจอเนี่ยปอหอมเนี่ยในแกงก็ดีแต่อาหารจีนเนี่ยก็เอาไปคลุกเนื้อบางอย
0: ่
1: าง
0: เขาไปป่นละเอียดเขาก็ไปทาบนเนื้อเหมือนกินหม่าล่าซงเจียประมาณนั้นผสมลงไปในนั้นเสร็จแล้วเขาก็ทาเพราะมันดับกลิ่นเพราะว่าบางที่เขาก็จะมีทั้งข่าทั้งปอหอมใส่ลงไปแล้วแถมจะมีลูกจันทร์ลูกลาบผักชีอะไรต่างๆพวกนี้ใส่ไปแล้วก็มีลูกยี่หร่าลูกผักชีก็ใส่ลงไปแต่ใส่มากออกมากใส่น้อยออกน้อยเพราะบางตำราให้ใส่นิดเดียวใส่1พิน2พินอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้กันว่าต้องใส่ยังไงบ้าง
1: แต่ถ้าพูดอย่างนี้หมายความว่าปอหอมกำลังในเมนูหรือว่าในเครื่องปรุงอาหารเนี่ยโดยเฉพาะอาหารไทยก็จะหายไปละไม่มี
0: เดี๋ยวนี้แทบจะไม่มีใครใช้เลยแม้แทบจะไม่มีใครใช้แล้วไม่มีใคร รู้ด้วยว่าปอหอมมันคืออะไรหลายหลายครั้งเวลาที่ผมไปสาธิตที่ไหนแล้วผมบอกว่าเอ้ยลองสั่งปอหอมให้หน่อยนะหาปอหอมหน่อยได้ไหมว่ามีไหมนู่นนี่นั่นแต่กับกายไม่มีสูตรสมัยใหม่ไม่มีแล้วครับสูตรสมัยใหม่นี่ไม่มีปอหอมแต่ถ้าเป็นสมัยโบราณจะมีปอหอม
1: เห็นแต่ที่เป็นเครื่องจีนเนาะเป็นเครื่องปรุงจีนท
0: ี
1: น
0: ี
1: ้ปอหอมที่เรามาใช้นี่เป็นยังเป็นต้นเป็นก้านเป็น
0: หัวคล้ายๆเป็นหัวคล้ายๆกระชายครับคล้ายๆกระชายคล้ายๆไอ้ไม่ใช่กระชายคล้าย